0: ลืมหรือยัง
1: ถ้าคิดว่าจะตายเนี่ยก็จะเหมือนกับเจริญกุศลอันนั้นเป็นความคิดของผู้มีปัญญา
0: เพราะฉะนั้นที่ว่าจะตายเนี่ยนะคะเป็นคำของใครที่เตือนให้รู้ว่าจะตายไม่อย่างนั้นทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าต้องตายแล้วก็จะตายด้วยก็เพลิดเพลินกันไปแต่ใครนะคะที่กล่าวไว้ชีวิตสั้นแล้วก็ทุกคนก็จะตายแน่
1: ๆพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: คนที่เขาเพลิดเพลินเพราะรู้ว่าเขาต้องตายบางคนก็ตายแล้วจะตายอยู่แล้วต้องไปที่โน่นไปที่นี่ต่างประเทศพาลูกที่กำลังป่วยหนักไปจะได้เพลิดเพลินก่อนจะตายนั่นก็เป็นความคิดที่ไม่ได้เข้าใจเลยถึงต่อไปจากนั้นคิดถึงแต่ว่าก่อนจะตายแต่ว่าตายแล้วล่ะไปไหนถ้ามีสิ่งที่รักที่สุดในชาตินี้ทันทีที่จากโลกนี้ไปไม่รักเลยไม่มีจริงๆค่ะเป็นคนใหม่ไม่รู้จักด้วยคนที่เคยพอใจรักใคร่วงสาคณาญาติทั้งหลายไม่รู้จักเลยแต่ก่อนจะจากไปยังเต็มไปด้วยความผูกพันหารู้ไม่ว่ายิ่งกว่านั้นอีกเพียงแค่เหมือนมีก็ไม่มีเพราะเหตุว่าเพียงเป็นสิ่งที่ปรากฏสืบต่อให้จำได้แต่แล้วก็ไม่เหลือไม่มีอะไรเหลือเลยจะไปผูกพันกับสิ่งที่ไม่มีเลยค่ะเพราะตายแล้วไม่มีมีพระธรรมเป็นที่พึ่งหรือยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเปล่า
1: ก็มีบ้างไม่มีบ้างค่ะ
0: พึ่งได้จริงๆค่ะเมื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้ก็รู้ว่าไม่มีอะไรสำคัญเลยนอกจากปัญญาความเข้าใจความจริงซึ่งความจริงเป็นอย่างนี้ว่าทุกอย่างที่กำลังปรากฏขณะนี้ว่างเปล่าเป็นอากาศไม่มีเลยทุกขณะแต่ก็สืบต่อเหมือนมีอยู่เรื่อย
1: ๆแต่ทุกวันนี้หนักเพราะว่าเป็นเราที่ไม่ใช่ธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีที่พึ่งจนกว่าจะปัญญารู้จริงๆว่าไม่มีอะไรเหลือ

0: โกสารสูตรว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4จากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่17มีนาคมพ.ศ.2550
1: สำหรับพระสูตรที่จะสนทนากันในวันนี้นะคะชื่อโกสารสูตรว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพราหมณคามชื่อโกศลในแคว้นโกศลณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายที่เป็นผู้มาใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้อันเธอทั้งหลายพึงให้สมาทานพึงให้ตั้งอยู่พึงให้ดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นไฉนมาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้กายตามความเป็นจริงทรงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้เวทนาตามความเป็นจริงทรงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้จิตตามความเป็นจริงจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้ธรรมะตามความเป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมก็ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้กำหนดกายย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อกำหนดรู้เวทนาย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อกำหนดรู้จิตย่อมพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อกำหนดรู้ธรรมะดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุทั้งหลายที่เป็นอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงแล้วมีประโยชน์ตนถึงแล้วโดยลำดับสิ้นสังโยชน์ที่จะนำไปสู่พบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบก็ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวพรากจากกายแล้วย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวพรากจากเวทนาแล้วย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวพรากจากจิตแล้วย่อมพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณ์เดียวพรากจากธรรมะแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายที่เป็นผู้มาใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้อันเธอทั้งหลายพึงให้สมาทานพึงให้ตั้งอยู่พึงให้ดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐาน4เหล่านี้จบโกศลสูตรที่4
2: คืออยากจะเรียนถามว่าก่อนที่จะเจริญสติปัฏฐานนี้เราจะต้องศึกษาพระอภิธรรมนี่มากน้อยแค่ไหนฮะ
3: ค่ะจริงๆแล้วการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะคงไม่ลืมค่ะเพื่อเข้าใจทุกคำละเอียดแต่ไม่ได้หมายความว่าพอได้ยินแล้วก็รู้แล้วนะคะแม้แต่คำว่าสติเนี่ยค่ะรู้หรือเปล่าหรือว่าพอได้ยินใครบอกว่าสติปัฏฐานก็อยากจะปฏิบัติแล้วก็คิดว่าจะปฏิบัติได้นะคะเพียงแต่บอกมาเถอะว่าให้ทำยังไงซึ่งนั่นไม่ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะจากความไม่รู้ของผู้ฟังนะคะแล้วค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจนี่คือจุดประสงค์เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทำสติหรือว่าสติปัฏฐานทำยังไงแต่ว่าเป็นเรื่องที่สิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะไม่เคยรู้ความจริงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะตั้งแต่ต้นนะคะจนแม้จะเป็นสติปัฏฐานจนแม้เป็นวิปัสสนาจนแม้การรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจถูกมั่นคงตามลำดับนะคะแล้วจะได้ยินคำว่าสติปัฏฐานก็หลงทางเพราะคิดว่าจะต้องไปทำหรือว่าทำแล้วก็ปัญญาจะเกิดแต่จริงๆแล้วนะคะทั้งหมดของพระธรรมนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกเห็นถูกตามลำดับขั้นนะคะในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปข้ามว่าใครจะพูดเรื่องสติปัฏฐานแล้วก็มีการเชิญชวนให้ปฏิบัตินะคะแล้วก็คิดว่าอย่างนั้นเป็นสติอย่างนี้เป็นสตินี่เป็นกายต้องรู้ที่กายนี่เป็นความรู้สึกต้องรู้ที่ความรู้สึกนั่นไม่ใช่ความเข้าใจถูกความเข้าใจถูกก็คือว่าแม้แต่คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะคือขณะนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะมีความเข้าใจหรือว่ามีการเริ่มเข้าใจมั่นคงไหมว่าสิ่งที่กำลังปรากฏนี้แหละเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยค่อยๆมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกจนประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจถูกคือปัญญาตั้งแต่ต้นนะคะและปัญญาก็มีหนทางของปัญญาที่จะค่อยๆเจริญจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นยังคงไม่ต้องไปถึงสติปัฏฐานนะคะถ้าขณะนี้เข้าใจหรือเปล่าว่าเป็นธรรมะฟังเข้าใจแต่ตัวธรรมะกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปกล่าวชื่อต่างๆนะคะเช่นอายตนะหรือธาตุหรือขันธ์หรือปฏิจจสมุปบาทหรืออะไรก็ตามค่ะแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะและที่เราจะมีความเห็นถูกในสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏแล้วไม่เคยรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนลองคิดดูนะคะกว่าความเป็นเราเนี่ยจะค่อยๆจางจนกระทั่งเห็นประโยชน์ของการเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยสติสัมปชัญญะแม้เพียงขณะเดียวนะคะเราจะเห็นคุณมหาศาลว่าถ้าไม่มีขณะนี้นะคะแล้วจะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็คือว่ามีธรรมะกำลังปรากฏฟังแล้วฟังอีกเพื่อค่อยๆเข้าใจค่อยๆเห็นถูกจนกว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดแล้วก็จะรู้ตัวธรรมะนะคะซึ่งความจริงก็เกิดดับเร็วมากแต่ไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าจะเกิดดับเร็วเพราะว่าเมื่อไม่ประจักษ์ว่าเกิดดับก็จะต้องฟังจนกว่าจะเข้าใจลักษณะซึ่งต่างกันเป็นแต่ละลักษณะจนกระทั่งค่อยๆ คลายการที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราเป็นตัวตนนะคะด้วยปัญญาซึ่งจะเห็นความต่างกันของสติขั้นฟังกับสติที่สามารถที่จะกำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เพียงแต่ชื่อค่ะ
4: เธอคือสุกัญญาค่ะ
5: ท่านอาจารย์คะในพระสูตรเนี่ยกล่าวว่าจิตมีอารมณ์เดียวค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยจิตเนี่ยเกิดขึ้นหนึ่งขณะก็จะต้องมีอารมณ์ที่จิตรู้มันก็คือสิ่งเดียวอยู่แล้วไม่ใช
3: ่ค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของจิตนะคะเป็นสภาพที่รู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจิตทำหน้าที่ของปัญญาไม่ได้ จิตเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนก็เป็นสภาพที่กำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเช่นในขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของจิตกำลังทำกิจนี้ไม่ใช่เราคือให้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะ
5: ท่านอาจารย์คะแต่ในพระสูตรกล่าวว่ามีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียว
3: ถ้าไม่มีปัญญาจะผ่องใสได้ไหมจะรู้ว่าขณะนั้นจิตมีอารมณ์เดียวได้ไหมเช่นขณะนี้นะคะจิตเห็นไม่ใช่จิตได้ยินไม่ใช่จิตคิดนึกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาจะรู้ได้ไหมว่าจิตมีอารมณ์เดียว
5: แต่ไม่ได้หมายความว่าจิตมีหลายๆอารมณ์ใช่ไหมคะ
3: จิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะจะต้องรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏค่ะแต่ว่าปัญญาเป็นสภาพที่เห็นถูกเข้าใจถูกในความจริงของสภาพธรรมนั้นที่กำลังปรากฏ
5: แต่ในปัจจุบันเนี้ยที่ยังมีความเป็นตัวตนเนี่ยลักษณะของจิตที่ปรากฏหรือว่าอารมณ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะเหมือนปนกันไปหมดเลย
3: ค่ะจริงๆแล้วนะคะคงไม่ลืมสภาพธรรมะเกิดดับเร็วแค่ไหนสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเหมือนไม่ดับแสดงว่าการเกิดสืบต่อเนี่ยค่ะปกปิดการเกิดและดับไปของขณะก่อนๆจนทำให้หลงจริงๆนะคะไม่รู้เลยอยู่ในโลกของชื่ออยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโลกของลาภยศสรรเสริญสุขแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วนะคะอะไรแน่ที่มีจริงๆเพียงสิ่งที่ถ้าจะเข้าใจถูกต้องนะคะคือเมื่อฟังแล้วสติสัมปชัญญะกำลังรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเท่านั้นค่ะอย่างอื่นไม่มีความหมายเลยหมดแล้วไม่เหลือเลยแต่ก็มีลักษณะซึ่งปัญญาสามารถที่จะอบรมจนกระทั่งเข้าใจถูกเห็นถูกว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดระดับไปเพราะฉะนั้นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งในสิ่งที่มีแล้วก็ไม่รู้นะคะจนกว่าจะเข้าถึงความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครเป็นสภาพธรรมะจริงๆมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
5: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นลักษณะของสติปัฏฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยในนี้เนี่ยกล่าวถึงว่ามีกายมีเวทนามีจิตแล้วก็มีธรรมะก็จะต้องเป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วก็ตามตรงคือจิตหนึ่งขณะก็มีอารมณ์เดียวชัดเจนโดยที่แบบว่ามีปัญญาที่จะทราบได้ด้วยตนเองใช่ไหมคะ
3: ค่ะขณะนี้เห็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนกับเห็นหรือเปล่าจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเพียงแต่คิดนึกว่าเห็นจะมีความชัดเจนเหมือนจิตที่กำลังเห็นหรือเปล่า
5: ท่านอาจารย์กล่าวว่าในขณะที่เห็นเนี่ยมีสิ่งที่เห็นกับจิตที่เห็นหมายถึงว่ามีสองลักษณะซึ่งจะชัดเจนใช่ไหมคะ
3: ถ้าพูดที่อย่างคุณสุกัญญาบอกเรื่องชัดเจนนะคะลองคิดถึงว่าคิดไม่ใช่เห็นจริงๆคิดถึงสิ่งที่เคยเห็นกับกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏกับจิตเห็นเนี่ยชัดเจนไหมพระจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจะเอาจิตอื่นมาเห็นไม่ได้เลยแม้แต่คิดถึงก็ไม่เหมือนสิ่งที่จิตกำลังเห็นซึ่งกำลังปรากฏกับจิตเห็นแต่ว่านะคะไม่ได้รู้ความจริงว่าขณะนี้สภาพธรรมะทุกอย่างหมดแล้วไม่เหลือถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดเมื่อไหร่ที่จะค่อยๆเข้าใจถูกเห็นถูกว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงและเริ่มเข้าใจถูกว่าลักษณะนั้นนะคะไม่เที่ยงเปลี่ยนแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกคำที่ทรงแสดงไว้นะคะจากการทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งกว่าจะตรัสรู้ความจริงได้ก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพราะว่าสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏกับอวิชชาความไม่รู้ยังไม่ได้ไถ่ถอนความไม่รู้โดยค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เวลาฟังเนี่ยนะคะต้องพิจารณาแล้วก็เข้าใจไม่ต้องไปมุ่งหวังอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าไม่ถึงระดับที่จะประจักษ์ความจริงคือการเกิดดับได้ถ้ายังไม่มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้เพิ่มขึ้นเพื่อละส่วนใหญ่นะคะทุกคนเพื่อต้องการฟังเพื่อต้องการรู้ฟังเพื่อจะรู้หรืออยากรู้แต่ว่าไม่ใช่เพื่อละความไม่รู้ซึ่งมีมากเพราะฉะนั้นแม้แต่การฟังนะคะต้องเป็นผู้ตรง ที่จะรู้ว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจแม้แต่การที่ได้ยินแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะรู้อย่างนั้นได้แต่ว่าถ้าปัญญาอบรมเจริญขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยๆ คลายความไม่รู้สภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริง
4: ส่วนคุณชุนค่ะ
6: กราบเรียนอาจารย์นะฮะคำว่ารู้กายตามความเป็นจริงอันนี้นะฮะลักษณะของกายเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
3: ค่ะต้องไม่ลืมว่าทางรู้อารมณ์มีกี่ทางคะ
6: มี5ทางครับ6ทาง
3: ค่ะอะไรบ้างคะ
6: หูตาจมูกลิ้นกายใจ
3: ค่ะโดยมากจะตั้งต้นหูก่อนนะคะ เพราะว่าก่อนที่จะศึกษาธรรมะในหูทั้งนั้นเลยแต่พอศึกษาธรรมะก็เปลี่ยนใหม่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่สำคัญค่ะจะอะไรก่อนเนี่ยไม่สำคัญเลยนะคะเพราะว่าขณะนี้ถ้าเสียงปรากฏก่อนก็ได้จะสิ่งที่ปรากฏทางตาก่อนก็ได้อะไรปรากฏทางตาอะไรปรากฏทางหูอะไรปรากฏทางจมูกอะไรปรากฏทางลิ้นอะไรปรากฏทางกายและใจเนี่ยนะคะรับรู้ทุกอย่างสืบต่อไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ที่ปรากฏทางตาไม่รู้เลยนะคะว่าหลังจากที่รูปนี้ดับแล้วค่ะทางใจเกิดขึ้นรับรู้ต่อหลายวาระเวลาเสียงปรากฏนิดนึงดับหมดแล้วทางใจก็เกิดขึ้นรู้สืบต่อหลายวาระมันนี่ไม่ปรากฏเลยด้วยเหตุนี้นะคะจึงรวมทุกอย่างและเข้าใจว่ามีร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดเท้า
6: ครับ
3: ถูกต้องไหมคะ
6: ครับใช
3: ่แต่ถ้าจะปรากฏทางกายจริงๆอะไรปรากฏสิ่งที่สามารถกระทบกายะประสาทะได้เท่านั้นจึงจะปรากฏทางกายได้ด้วยเหตุนี้นะคะทรงแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความคิดที่จำไว้ว่ามีทุกคนเนี่ยค่ะก่อนศึกษาธรรมะมีกายเป็นของตัวเองตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ทรงแสดงว่านะคะธรรมะแต่ละอย่างแต่ละลักษณะมีปัจจัยจึงเกิดไม่ใช่มาเกิดรวมกันอยู่นะคะตั้งแต่เกิดมาแล้วก็เมื่อวานนี้วันนี้ก็เดี๋ยวนั่งบ้างเดี๋ยวนอนบ้างเดี๋ยวยืนบ้างเดินบ้างไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแต่ทุกรูปที่เกิดเนี่ยค่ะมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วดับเร็วมากแต่ว่าสืบต่อเพราะฉะนั้นที่กายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าขณะนี้ตรงไหนปรากฏมีลักษณะของรูปที่ปรากฏหรือว่าจำไว้ว่ามีกายที่กำลังนั่งแล้วก็ศีรษะจรดเท้าเนี่ยยังมีอยู่ซึ่งความจริงไม่มีนะคะถ้ายังคงมีอยู่แล้วจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือของเราไม่ได้เพราะว่าตราบใดที่ยังรวมเป็นเราก็คือว่าไม่รู้ความจริงว่าเราไม่มีค่ะแม้แต่กายที่เคยเป็นรูปหัวใจรูปปอดม้ามตับลมหายใจหรืออะไรทั้งหมดนะคะก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับแล้วก็ปรากฏทีละอย่างแล้วก็ทีละทางด้วยด้วยเหตุนี้นะคะเราตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเนี่ยไม่เหลือเป็นแต่เพียงรูปที่มีลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ละรูปจากความเป็นเราใหญ่โตนะคะเป็นก้อนเป็นแท่งตั้งแต่ศีรษะจดเท้าคือไม่มีอะไรเลยนอกจากรูปแต่ละรูปซึ่งปรากฏแล้วก็หมดไปถึงทางใจจะจำไว้นะคะก็ชั่วขณะที่จิตเกิดขึ้นคิดนึกแล้วก็หมดไปนี่แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะเป็นธรรมะนามธรรมเป็นนามธรรมรูปธรรมเป็นรูปธรรมทั้งนามธรรมและรูปธรรมเกิดขึ้นและดับไปและปรากฏทีละลักษณะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้นะคะจะดับการยึดถือว่าเป็นเราหรือมีเราไม่ได้เลยค่ะจนกว่าจะถึงชั่วขณะซึ่งไม่เหลือเลยแล้วก็มีสภาพธรรมะเพียงอย่างเดียวซึ่งปรากฏแต่ละลักษณะเท่านั้น
6: ครับแต่กายในที่นี้นี่เนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นกายที่ตัว
3: ก่อนฟังธรรมะยึดถือว่าเป็นกายเพราะไม่รู
6: ้ครับ
3: เมื่อฟังแล้วนะคะก็จะรู้ลักษณะที่ปรากฏที่กายจึงจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยขณะใดที่สภาพธรรมะที่กายปรากฏขณะนั้นไม่มีอิริยาบถ
6: ครับ
3: เพิกอิริยาบถเพราะว่าไม่มีแต่มีลักษณะของธรรมะอย่างแข็งกำลังปรากฏเนี่ยนะคะนั่งอยู่ที่ไหนในเมื่อกำลังรู้ตรงแข็งมีแต่แข็งที่ปรากฏ
6: ครับแล้วแข็งที่ปรากฏนี่แข็งเรียกว่ากายใช่ไหมครับ
3: ปรากฏที่ไหนล่ะคะ
6: แข็งก็ปรากฏ
3: ปรากฏที่รูปที่เคยยึดถือว่าเป็นกาย
6: ในนี้เขียนว่าเพื่อรู้กายตามความเป็นจริง
3: ตามความเป็นจริงว่าเป็นรูปที่ปรากฏ
6: เป็นรูป
3: กระทบกายะประสาทะค่ะจึงปรากฏได
6: ้ความหมายก็คือว่าเป็นรูป รูป
1: ที่เคยมีทั้งหมดนี่ไม่มี
6: ครับ
1: นี่คือจริง
6: แล้วการพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทั้งหูตาจมูกลิ้นทั้งหกทวารนี่นะครับแล้วถ้าประจมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นธรรมะเอกผุดขึ้นแล้วมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นผลสุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่รู้กายนี่กลายเป็นธรรมใช่ไหมครับ
1: ทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะ
6: เป็นธรรมะถึงมีก็เพื่อรู้ธรรมตามความเป็นจริงตอนข้างท้ายนี
1: ้ต้องมีความเข้าใจถูกในขั้นฟัง
6: ครับ
1: แล้วก็ขั้นฟังเนี่ยก็ต้องตรงเปลี่ยนไม่ได้เลย
6: ครับ
1: แม้แต่คำว่าธรรมะก็ไม่ได้หมายความว่าให้ไปรู้ตอนโน้นตอนนี้นะคะ
6: ค
1: แต่แม้ขณะฟังเนี่ยต้องเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆทั้งหมดที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างปรากฏได้แต่ละทางก็สอดคล้องกับขณะที่กำลังรู้ที่กายก็จะต้องมีลักษณะของธรรมะที่ปรากฏที่กาย
6: ครับขอบคุณมากครับ
7: ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะอย่างชีวิตประจำวันทุกวันนี้จะมีแต่ตัวตนหนาแน่นมากเลยค่ะท่านอาจารย์คะจึงอยากจะขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าทำอย่างไรจึงจะค่อยๆละคลายการเป็นตัวตนได
1: ้ทำยังไงคะ
7: ก็ท่านอาจารย์ก็ไม่ให้ใช้คำว่าทำ
1: ไม่ใช่ไม่ให้ใช้ค่ะอยากทราบว่าจะทำยังไง
7: ค่ะก็ฟังอยู่ค่ะว่า
1: เป็นเรื่องของปัญญาหรือว่าเป็นเรื่องของคุณบุตรสกร
7: เป็นเรื่องของปัญญาค่ะ
1: และเพราะฉะนั้นปัญญาจะเกิดได้เมื่อไหร่ทำยังไงหรือว่าอยู่เฉยๆปัญญาก็
7: รู้ว่าต้องเข้าใจ
1: ค่ะแต่เพราะฉะนั้นขณะนี้เข้าใจหรือเปล่า
7: ก็ฟังอยู่ก็เข้าใจอยู่
1: เข้าใจแค่ไหน
7: ก็ในขั้นฟังนะคะอาจารย์
1: เข้าใจขั้นฟังเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นคนบุตรสกรไปเรื่อยๆ
7: ค่ะท่านอาจารย์คะแล้วที่ว่าการที่จะอบรมเจริญวิปัสสนา
1: ค่ะนี่คือเราไม่ได้เข้าใจแต่ละคำให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยละเอียดรอบคอบวิปัสสนาคืออะไรถ้ายังไม่รู้อย่าใช้คำนี้ถ้าใช้คือใช้ได้ความไม่รู้และผิดเพราะไม่รู้
7: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นใช้คำนี้หมายความว่ายังไง
7: ก็ยังไม่เข้าใจ
1: ไม่รู้ก็อย่าใช้ค่ะ
7: ค่ะ
1: ปัสสนาแปลว่าเห็นวิชัดเจนถูกต้องนะ
7: คะ
1: ขณะนี้ไม่ใช่เราเห็นชัดเจนถูกต้องแต่เห็นคือปัญญาเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงถ้ายังไม่มีแล้วอยู่ดีๆจะเกิดมีขึ้นได้ไหม
7: ไม่ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อจะเกิดความไม่รู้ขึ้นนะคะ
7: ค่ะ
1: เป็นปกติในชีวิตประจำวันแล้วเมื่อไหร่จะรู้แทนไม่รู
7: ้ท่านอาจารย์คะคือบางครั้งเหมือนกับว่ารู้
1: ไม่ใช่ค่ะ
7: จริงๆแล้วไม่ร
1: ู้อะไรคะบางครั้งเหมือนกับรู้นะรู้อะไร
7: บางครั้งก็รู้สึกว่าเห็นช่วงสั้นๆแล้วก
1: ็ทำไมไปเห็นช่วงสั้นๆคะนี่ไม่ใช่เรื่องเข้าใจธรรมะค่ะเข้าใจธรรมะคือเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะค่ะ
7: ค่ะคือรู้โดยชื่อเขาเป็นธรรมะแต
1: ่โดยชื่อไม่พอมีลักษณะให้รู้ความจริง
7: ลักษณะก็ยังไม่เข้าใจเลยค
1: ่
7: ะ
1: ก็ฟังให้เข้าใจสิคะจะไปทำยังไงคะให้เข้าใจถ้าไม่ฟัง
7: ก็อยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการที่ฝึกอบรมค่อยๆอบรมเจริญปัญญา
1: อบรมคืออะไร
7: อบรมคือการฟังค
1: ่ะฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่า
7: ฟังแล้วพอเข้าใจค่ะ
1: เข้าใจพอหรือยัง
7: ยังค่ะ
1: ฟังต่อไปอีกจนกว่าจะเข้าใจขึ้นอีกค่ะ
7: ค
1: ่
7: ะ
1: ไม่รู้จบ
7: ท่านอาจารย์คะคือการเห็นเนี่ยเห็นรู้ว่าเห็นนะคะ
1: ใครรู
7: ้คือจิตรู้ค่ะว่าเห็นค่ะขณะที่เห็น
1: แล้วมีไหมคะที่จิตไม่รู้ว่าเห็น
7: ไม่มีค่ะ
1: ค่ะก็ธรรมดา
7: แต่ทีนี้ระลึกถึงสภาพธรรมะไม่ได้
1: ไม่ใช่ให้ระลึกนะคะให้เข้าใจค่ะอยู่ดีๆเอาคำว่าระลึกมาแทนเข้าใจได้ยังไงระลึกมีประโยชน์อะไรถ้าไม่เข้าใจไประลึกอะไรในเมื่อไม่เข้าใจเลยและไประลึกทำไมเมื่อไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจเรื่องระลึกค่ะแต่สนใจเรื่องเข้าใจพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเพื่อให้คนฟังเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจค่ะเข้าใจตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสามารถเข้าใจความจริงที่ประจักษ์โดยการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมนั้นปรากฏ ให้เห็นกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วตามความเป็นจริงแต่ต้องเป็นความเข้าใจตั้งแต่ต้นค่ะทิ้งความเข้าใจไม่ได้เลยถ้าศึกษาไปฟังไปนะคะเข้าใจแล้วกลายเป็นไม่เข้าใจหมดนั่นคือไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจฟังอีกก็เข้าใจอีกฟังอีกก็เข้าใจอีกไม่ใช่ฟังอีกเข้าใจอีกและกลายเป็นไม่เข้าใจหมดเลยที่ฟังมาเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะ
7: ค่ะ
1: เข้าใจหรือว่าหายไปหมดแล้ว
7: ไม่หายค่ะท่านอาจารย์
1: ค่ะถ้าไม่หายก็คือว่าฟังต่อไป
7: ค่ะ
1: ไม่ใช่ทำค่ะ
7: ค่ะ
1: ทุกครั้งจะได้ยินคำว่าเข้าใจไม่ใช่ทำและเมื่อไหร่จะเลิกคิดเรื่องทำ
7: แต่เรื่องทำนี่ไม่ได้คิดแล้วค่ะท่านอาจารย์คะ
1: เมื่อกี้นี่ถามว่าทำยังไง
7: แต่ทีนี้ตั้งคำถามไม่ถูกค่ะว่า
1: ไม่ใช่ให้ตั้งคำถามให้ถูกค่ะไม่เข้าใจอะไรคะ
7: คือลักษณะของการเห็นนี่ค่ะ
1: ค่ะ
7: จะไม่เข้าใจลักษณะของการเห็นเลยค่ะ
1: เพราะอะไรถึงไม่เข้าใจ
7: เพราะปัญญาไม่พอ
1: ค่ะก็นี่ก็เป็นคำตอบอยู่แล้วพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์ความจริงของเห็นหรือเปล่า
7: เห็นค่ะ
1: เพราะปัญญาพอที่จะประจักษ
7: ์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ประจักษ์จะสามารถพอที่จะประจักษ์ได้ไหมในเมื่อยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้
7: ไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะและต้องการอะไรล่ะคะต้องการประจักษ์หรือว่าค่อยๆเข้าใจ
7: ก็ต้องการค่อยๆเข้าใจค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไม่มีคำถามว่าทำ
7: ค่ะคือการที่ว่าที่จะรู้ชัดในการกระทบพอจะเข้าใจ
1: รู้ชัดคืออะไร
7: คือมิรู้ชัดว่ากระทบค่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะรู้ชัดคือปัญญาร
7: ู้ชัดคือปัญญา
1: ค่ะ
7: และสิ่งที่ไปกระทบขณะที่กระทบจิตสภาพที่รู้ขณะที่กระทบสั้น
1: ๆรู้ได้ยังไงว่าสั้น
7: รู้ว่าแข็งกระทบแข็งนะคะแล้วก็ดับไป
1: รู้ว่าดับไปได้ยังไง
7: คือจะแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็ยัง
1: นั่นสิคะแล้วรู้ได้ยังไงว่าขณะนั้นดับ
7: รู้แต่ว่าแข็งเท่านั้นเองค่ะไม่รู้ว่าดับค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนละจากเมื่อกี้นี่ดับเป็นไม่รู้ว่าดับ
7: ก็เป็นอันว่าไม่ถูกเลยนะคะ
1: คุณบุษกรค่ะ
7: ค่ะ
1: ไม่รู้มานานเท่าไหร่ในสังสารวัฏ
7: นานแล้วค่ะ
1: แล้วจะรู้จนกระทั่งไปจากการเกิดดับเมื่อไหร่คะ
7: ก็ยังไม่ทราบอีกค่ะท่านอาจารย์คะ
1: เมื่อเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นเป็นการละความไม่รู้ค่ะ
7: ค่ะค่ะกราบขอบ
1: ชาตินี้หรือเปล่าคะ
7: ก็พยายามฟังไปเรื่อยๆอยู่ค่ะท่านอาจารย์เขาก็พยายามอยู่ค่ะ
1: ชาตินี้อาจจะเป็นเย็นนี้ก็ได
7: ้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านมากค่ะ
1: อาทิตย์หน้าจะได้ยินคำถามอย่างนี้อีกหรือเปล่าคะขอดักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่าคุณบุษกรไม่เข้าใจว่าความจริงเนี่ยเป็นเรื่องละแต่ขณะที่ถามเนี่ยเป็นเรื่องต้องการตรงกันข้ามกันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีเครื่องกั้นอยู่ตลอดเวลาต้องการเห็นตามความเป็นจริงต้องการประจักษ์การเกิดดับแต่ว่านี่เป็นเรื่องไม่รู้ค่ะไม่ใช่เรื่องละเพราะรู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องที่จะรู้ตราบใดที่ยังต้องการอยู่ไม่มีทางจะรู้ได้เลยแต่ตราบใดที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นจนกว่าจะได้ฟังธรรมะนะคะแล้วเริ่มเข้าใจขั้นฟังเท่านั้นเองค่ะจะฮวบฮาบไปถึงขั้นประจักษ์แจ้งได้ยังไงมีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้หรือเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าความไม่รู้ยังเต็มยังมาก
7: คือท่านอาจารย์คะคือเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังจะฝึกอบรมอยู
1: ่ไม่ต้องค่ะเลิก
7: ไม่ต้องเลยนะคะ
1: เลิกค่ะไปฝึกอบรมอะไร
7: ก็คือฟังนะคะฟังว่า
1: ฟังก็ฟังสิ
7: คะ
1: ไปฝึกอบรมอะไร
7: เหมือนกับว่าจะเริ่มต้นที่จะค่อยๆเข้าใจ
1: ค่ะค่อยๆเข้าใจก็คือค่อยๆเข้าใจแล้วจะทำอะไรกว่านั้น
7: ค่ะคิดว่ามีอะไรที่จะง่ายกว่านั้นนะคะท่านอาจารย์
1: ค่ะมีอะไรที่จะง่ายกว่านั้นเอาไหมคะ
7: ก็ท่านอาจารย์ว่าไม่มี
1: เดี๋ยวก่อนค่ะถามอย่างนี้แล้วเอาไหมมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นเอาไหม
7: ไม่เอาค่ะ
1: ไม่เอาอย่าถาม
7: ค่ะ
1: ถ้าถามเหมือนจะต้องการใช่ไหมคะ
7: ใช่
1: ค่ะ
7: คือท่านอาจารย์บอกว่าให้ละคือคำว่าจะที่จะละเนี่ยหนูก็ยังละไม่ถูกเลยค่ะว่าจะละ
1: เอาอีกแล้วค่ะ
7: ค่ะ
1: จะให้คุณบุษกรละหรือว่าให้ฟังให้เข้าใจ
7: ฟังให้เข้าใจ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลิกพูดเรื่องจะละสิคะ
7: ค่ะ ขอบพระคุณท่านมากค่ะ
1: อาทิตย์หน้าเอาเทปมาฟังใหม
7: ่ค่ะอาทิตย์หน้าอาจจะเข้าใจดีกว่านี้ค่ะท่าน
1: จะไม่มีถามอย่างนี้ได
7: ้ค่ะ
8: เชิญคุณสุกัญญาค่ะ
5: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะทางกายเนี่ยก็มีแค่เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเท่านั้น
1: ขอโทษนะคะมีรูปอะไรที่ปรากฏนอกจากสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปมี28รูปรูปอะไรจะปรากฏอีกนอกจากนี
5: ้หาไม่ได
1: ้หาไม่ได้ต้องไปหาไหมในเมื่อยังไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏและจะไปหารูปที่ไม่ปรากฏเลยมีประโยชน์อะไรหรือเปล่า
5: สิ่งที่ปรากฏเนี่ยคะท่านอาจารย์เป็นความจริงเนี่ยที่กล่าวถึงทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแต่ว่าในชีวิตประจำวันยังไม่ประจักษ์สิ่งที่มันเป็นจริงเหล่านี้
1: แล้วค่ะประจักษ์อีกแล้วนะคะ
5: คือท่านอาจารย์คะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยทางกายไม่ว่าจะเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเนี่ยทุกคนยอมรับว่าปรากฏแล้วมีจริง
1: ด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นเห็นปัญญาที่ต่างกันนะคะแข็งเนี่ยค่ะคนที่ไม่ได้อบรมเจริญปัญญาเห็นเป็นของธรรมดาใครบ้างไม่รู้แข็งแต่คนที่อบรมเจริญปัญญาแล้วนะคะรู้ว่าเป็นสติสัมปชัญญะที่กำลังรู้ความจริงโลกนี้ไม่มีอะไรเลยที่ปรากฏในขณะนั้นไม่มีเราไม่มีตัวตนมีลักษณะแข็งที่เกิดแล้วดับลองคิดดูสิคะในสังสารวัฏที่ฟังธรรมะมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะรู้จริงตรงนี้หรือแต่ว่าคนที่ไม่รู้นะคะถึงแม้ว่าแข็งกำลังปรากฏก็ไม่รู้ธรรมดาแต่ผู้ที่ขณะนั้นไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นเพราะปัญญาค่อยๆอบรมสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่ปรากฏเนี่ยนะคะก็คือมีลักษณะจริงๆเกิดแล้วปรากฏแต่คนไม่รู้ไม่เห็นประโยชน์ของการที่สติสัมปชัญญะจะรู้ลักษณะนั้นแต่คนที่เห็นถูกนะคะรู้ว่าไม่มีอะไรนอกจากลักษณะที่ปรากฏด้วยความเป็นอนัตตาทั้งสติสัมปชัญญะที่เกิดทั้งลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏในสังสารวัฏทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วอะไรมีค่าที่สุดเป็นสาระที่สุดลาภยศสรรเสริญสุขแต่ละชาติไม่เหลือเลยรูปสมบัติอะไรอะไรทั้งหมดไม่เหลือเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่มีจริงให้รู้ความจริงเกิดปรากฏให้รู้แล้วหมดไปเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างกันมากนะคะของปัญญาที่อบรมแล้วกับปัญญาที่ยังไม่ได้อบรมธรรมชาติหรือธรรมะที่มีเนี่ยนะคะก็เป็นปกติอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าปัญญาขณะนั้นนะคะระดับไหนระดับฟังด้วยความละเอียดไม่ผ่านแม้แต่คำว่าธรรมะก็สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงว่าเข้าใจคำนี้หรือเพียงพูดตามและก็เป็นความเข้าใจขั้นฟังแต่เห็นขณะนี้ยังไม่ได้ปรากฏความเป็นธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้ต่างกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องอบรมเจริญเพื่อละนะคะเพื่อละความไม่รู้จนกว่าจะถึงการละซึ่งเห็นคุณค่าสาระของสติสัมปชัญญะที่แม้เกิดหนึ่งขณะก็เป็นสาระที่จะทำให้เข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะและถ้าไม่มีการที่ค่อยๆอบรมโดยการที่ฟังเข้าใจนะคะและสติสัมปชัญญะก็เริ่มเกิดแม้ว่าจะน้อยมากนะคะแต่ก็เป็นไปเพื่อละเป็นการพิสูจน์ว่ามีความติดข้องมีเยื่อใยมีความเป็นเราในสติและในสภาพธรรมะหรือเปล่ากว่าจะถึงระดับที่ละแล้วก็คลายความไม่รู้นะคะจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงก็จะรู้ว่าขณะนั้นมาจากแต่ละหนึ่งขณะซึ่งไม่ได้เกิดบ่อยเลยแต่ว่าเมื่อเกิดก็เห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่มีเราจงใจไปทำแต่ว่าเมื่อมีปัจจัยสติสัมปชัญญะก็เกิดและความติดข้องเนี่ยค่ะก็จะปรากฏให้เห็นว่ามากระดับไหนจนกว่าจะค่อยๆ คลายค่อยๆละค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งอนัตตาก็คือปัญญาถึงขั้นที่ประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่ก็ประจักษ์ความจริงเมื่อนั้นด้วยหนทางเดียวนะคะคือหนทางละความไม่รู้และความติดข้อง
5: ท่านอาจารย์คะ จากการฟังธรรมะเนี่ยก็มีความคิดนึกว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากทางตาหูจมูกลิ้นกายทางใจนี่ก็คือสิ่งที่เราคิดนึกเมื่อรู้ว่าแม้แต่กายตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยมันไม่มีมันมีเพียงแต่รูปที่ปรากฏได้เพียงแค่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยรู้สึกหวั่นไหวค่ะท่านอาจารย์แล้วก็รู้สึกหวาดกลัว
7: ค่ะที่จำไว้เลยนะคะตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเนี่ยไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวกว่าจะค่อยๆจางการยึดถือสิ่งที่เคยจำไว้ให้รู้ความจริงว่ามันไม่มีค่ะไม่เหลือเลย
5: พอคิดนึกว่ามันไม่มีเนี่ยนะคะมันหวาดกลัวค่ะท่านอาจารย
7: ์
5: แล้วก็หวั่นไหวมาก
7: เพราะอะไรคะเพราะขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาเป็นเราและโทสะความไม่สบายใจที่ต้องสูญเสียสิ่งที่เคยยึดถือยึดถือไม่มีอะไรยึดถือมากเท่ากับเราตายก็เป็นเราไปเกิดอีกไม่ใช่คนอื่นตามไปด้วยเลยใช่ไหมคะยังมีความเป็นเราในนามธาตุในรูปธาตุในขันธ์ห้าเนี่ยค่ะเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้นี่ก็จะติดตามไปทุกชาตินะคะแล้วก็จะหวั่นไหวเมื่อเป็นอวิชชาแต่ถ้าเป็นปัญญาเนี่ยค่ะไม่หวั่นไหวเลยแต่ปัญญาที่จะไม่หวั่นไหวได้ไม่ใช่ว่ามาจากเพียงขั้นฟังขั้นฟังไม่มีทางเลยค่ะต้องหวั่นไหวแน่นอนเพราะว่าเคยเป็นเราเรานะคะในความฝันเราในความคิดเราในขณะที่เห็นเราในทุกสถานการณ์เราขณะที่กำลังมีสุขเราขณะมีลาภเราขณะมียศเราขณะเสื่อมลาภเสื่อมยศเราหมดเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะจางความเป็นเราการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจนกระทั่งไม่เหลือเลยเพราะรู้ความจริงมีหนทางเดียวนะคะเพราะรู้ความจริงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆฟังนะคะแล้วก็ตกใจแล้วก็ไม่เป็นเรานั่นคือคิดทั้งหมดเลยไม่ใช่เป็นการรู้นะคะความจริงทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งไม่หวั่นไหวแล้วก็สามารถที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะตามลำดับขั้นจนคลายนะคะ

0: พราะฉะนั้นอยากสวยเป็นธรรมะหรือเปล่าค่ะ
1: เป็นธรรมะ
0: ค่ะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะคือเมื่อไหร่วันไหวเมื่อนั้นคือไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
1: ท่านอาจารย์คะอย่างที่กราบเรียนถามอะค่ะว่าขณะที่หวาดหวั่นกับขณะที่กลัวเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ว่ามีความเป็นตัวตนอะค่ะทำให้ไม่กล้า
0: ค่ะขอหยุดตรงนี้นิดนึงนะคะเป็นธรรมะแต่ความเป็นตัวตนใช่ไหม
1: คะ
0: นี่เห็นระดับของปัญญาไหมพูดได้ว่าเป็นธรรมะนี่คือระดับของปัญญานะคะแต่ธรรมะจริงๆเนี่ยเกิดแล้วแล้วไม่ใช่ตัวตนด้วยเป็นธรรมะจริงๆแต่เพราะปัญญาไม่รู้เห็นไหมคะว่าการที่จะรู้จริงๆคือปัญญารู้ตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นปกติธรรมดาอย่างนี้แหละธรรมะเกิดแล้วพูดได้แต่ว่าธรรมะเกิดแล้วเนี่ยเป็นเราพูดหรือว่าเป็นปัญญาที่รู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะที่เกิดแล้วไม่หวั่นไหวเลยเพราะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ปัญญาไม่ถึงระดับนั้นนะคะก็กล่าวแล้วก็หวั่นไหวแล้วก็ไม่สามารถที่จะคลายความเป็นตัวตนได้แต่ว่าถ้าเป็นปัญญาที่ค่อยๆอบรมขึ้นนะคะก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าขณะใดที่รู้ลักษณะเพราะสติสัมปชัญญะเกิดจึงมีลักษณะนั้นปรากฏในความเป็นธรรมะคือลักษณะนั้นไม่เปลี่ยนแต่ว่าวันนี้เนี่ยค่ะลักษณะของธรรมะมากมายเหลือเกินตั้งแต่เช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้สติสัมปชัญญะไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะใดๆเลยถ้าจะมีสักขณะหนึ่งซึ่งเกิดนะคะหวั่นไหวไหมมาแล้วความเป็นเราที่ต้องการรู้มากๆหาทางอีกแล้วที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งก็เป็นทางผิดปิดกั้นทันทีเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นเรื่องของปัญญาความรู้นะคะความเห็นถูกซึ่งเป็นเรื่องที่รู้ว่าเป็นเรื่องละค่ะไม่ใช่เรื่องต้องการแล้วก็เป็นเรื่องตรงต่อความจริงด้วยปัญญาของผู้ที่เมื่อสภาพธรรมะเกิดและสามารถที่จะคลายความเป็นตัวตนประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของธรรมะนั้นกับปัญญาของผู้ที่เพียงฟังเข้าใจต่างกันมาก
1: ท่านอาจารย์คะคือความเข้าใจเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจริงอย่างท่านอาจารย์กล่าวว่าจะกล่าวว่าทุกสิ่งเนี่ยคือธรรมะก็เพียงแค่กล่าวเพราะว่าจะกล่าวมาโดยตลอดและจากการฟังก็เหมือนกับตอกย้ำความคิดนึกของเราว่าทุกสิ่งเนี่ยคือสภาพของธรรมะแต่ว่าเมื่อขณะที่มีการหวั่นไหวกับการหวาดกลัวเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้คิดว่าสิ่งที่หวั่นไหวหรือหวาดกลัวเนี่ยเป็นสภาพธรรมะแต่มีความรู้สึกว่าไม่แน่ใจแล้วก็ไม่อย่างที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวไม่อาจหาล่าเริงอะฮะมันไม่มีจริงๆค่ะท่านอาจารย์
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: ก็ใช่
0: เห็นไหมคะเพราะฉันไม่รู้ธรรมะเยอะแยะหมดเลย
1: อ๋ออย่างนี้แสดงว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยถ้าเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดปรากฏเนี่ยแม้จากการคิดนึกว่าเราคิดว่าสิ่งเนี้ยคืออกุศลแต่เราก็ยังไม่เข้าถึงสภาพจริงๆของสภาพธรรมะที่คือธรรมะใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะฉันแม้ธรรมะคำเดียวเนี่ยถ้ารู้จริงเป็นพระอริยบุคคลเพราะเป็นธรรมะทั้งหมด
1: ท่านอาจารย์คะถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือเพียงแค่เป็นธรรมะเนี่ยจะไม่มีความเดือดร้อนเลยใช่ไหมคะ
0: ปัญญารู้หรือเรารู
1: ้ปัญญา
0: ค่ะสำคัญตรงนี้ค่ะ
2: เชิญคุณรักค่ะ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพครับเมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในกายเราเนี่ยเราก็พิจารณาดูมันก็เป็นธรรมแต่มันไม่ใช่ธรรมเอกเพราะว่าเราเป็นทุกขเวทนาใช่ไหมทุกขเวทนาเนี่ยเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นสภาพธรรมที่เป็นทุกขเวทนาตอนนี้ที่เรารู้ทำตามความเป็นจริงคือว่าทุกขเวทนานั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันไม่ใช่ของเราแต่ว่าไอ้จิตมันก็ไม่ยอมผ่องใสฮะ
0: จิตไม่ยอมผ่องใสแล้วจะไปทำอะไรฮะ
3: ไม่รู้จะทำอะไรต่อไปครับ
0: นั่นสิคะก็ไม่ใช่เรื่องธรรมไงคะ
3: ครับ
0: ก็ไปผิดตรงธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องเข้าใจ
3: ครับ
0: นะคะอย่างเวลาที่ทุกขเวทนาเกิดในเรา
3: ครับ
0: คิดว่าอย่างนั้นนะคะ
3: ครับ
0: แต่ว่าตามความเป็นจริงขณะนั้นนะคะเป็นความคิดว่าทุกขเวทนาเกิดในเรา
3: ครับ
0: ไม่ได้รู้ลักษณะของทุกขเวทนา
3: คร
0: ับ จริงๆสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากนะคะแต่เพราะเหตุว่าปัญญาเนี่ยเจริญไม่ถึงระดับขั้นที่จะคลายเพราะฉะนั้นก็จะไปติดอยู่ตรงที่ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดโดยลืมว่าขณะต่อไปนั่นก็เป็นธรรมะอีกประเภทหนึ่งแล้ว

0: ั้งหมดนั่นนะคะคือธรรมะแต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นปัญญาจะมีการที่คมและไวคือความหมายของคำว่าละคลายไม่ติดข้องเนี่ยสามารถที่จะละแต่ละลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งขณะนั้นด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยแน่นอนเพราะว่าถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดนะคะลักษณะของสภาพธรรมะอื่นปรากฏไม่ได้เลยแต่เมื่อเป็นลักษณะของธรรมะก็หมายความว่าขณะนั้นนะคะสติระลึกลักษณะของสภาพธรรมะขึ้นอยู่กับว่าปัญญาขณะนั้นระดับไหนขณะนี้นะคะเป็นธรรมะหมดทั้งนั้นเลยปัญญาระดับไหนเพราะฉะนั้นก็เห็นความจริงว่าระดับฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็เป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปทำอะไรอีกเลยนะคะเพราะว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงก็ทำไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแต่ก็ยังคิดว่าจะทำเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เลิกคิดที่จะทำเมื่อนั้นคือเริ่มเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มีสภาพธรรมะเกิดแล้วปรากฏก็รู้ความจริงว่าสภาพธรรมะนั้นๆเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยแต่ว่ามีขั้นคิดนะคะแล้วก็ขั้นที่จะรู้ความต่างของขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดกับขณะที่ไม่ใช่สติสัมปชัญญะจึงใช้คำว่าหลงลืมสติเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมะทั้งหมดที่มีค่ะแต่ขณะใดที่สติสัมปชัญญะไม่รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะใดขณะนั้นก็คือไม่ใช่สติสัมปชัญญะเป็นเพียงความเข้าใจขั้นเรื่องราวของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี
1: ้ท่านอาจารย์ฮะสุตตมยปัญญานี่เกิดจากการฟังนี่จะมีมากที่สุดใช่ไหมฮะในสมัยหลังนี้
0: คงไม่ต้องแบ่งนะคะเพราะว่าต้องสืบเนื่องกันค่ะอย่างถ้าไม่มีการฟังเลยเนี่ยเราคิดเองไม่ได้แน่ใช้คำว่านามธรรมรูปธรรมในความหมายของเราซึ่งไม่ถูกต้องนะคะคือใช้คำภาษาอื่นซึ่งไม่ตรงกับความหมายในภาษานั้นในทางธรรมะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยค่ะว่าถ้าไม่มีการฟังคิดเองไม่ได้คิดก็ผิดแต่เมื่อฟังแล้วไม่ใช่ผู้ประมาทพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องความจริงคือชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยยากหรือง่ายที่จะรู้ความจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ใครนะคะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อแต่ละลักษณะอย่างละเอียดมากและรวดเร็วมากด้วยเพราะฉะนั้นก็ปกปิดความจริงที่เป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งแม้ดับไปแล้วนะคะก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อให้ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ดับไปแล้วและทั้งที่สภาพธรรมะนั้นดับไปแล้วจริงๆให้รู้อย่างเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ยังไม่ลืมที่จะยึดถือว่าเป็นเราเป็นเหตุการณ์ต่างๆนี่แสดงให้เห็นว่าการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยนะคะลึกหนาแน่นเหนียวแน่นมากกว่าจะจางเพราะรู้ความจริงว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะในชีวิตจริงๆซึ่งสั้นมากแต่อันนี้ก็คือไม่ต้องไปกังวลนะคะเพียงแต่ว่าให้รู้ความต่างกันของขณะที่ฟังเรื่องราวของธรรมะเริ่มเข้าใจว่าไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งเกิดระดับแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงฟังให้เข้าใจความจริงของธรรมะซึ่งมีจริงๆให้เข้าใจขึ้นแล้วเมื่อมีความเข้าใจแล้วนะคะไม่มีตัวเราที่จะไปทำอะไรได้เลยนอกจากปัญญาก็เป็นสังขารขันธ์นะคะสติก็เป็นสังขารขันธ์ศรัทธาก็เป็นสังขารขันธ์หิริโอตตัปปะก็เป็นสังขารขันธ์ทั้งหมดกว่าจะปรุงแต่งให้สภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อเป็นแต่ละขณะอย่างบางคนเนี่ยนะคะไม่รู้เลยค่ะว่าทำไมวันก่อนคิดอย่างนี้หรือว่าเพียงชั่วครู่เมื่อกี้นี้ก็คิดอย่างหนึ่งแต่จากนั้นมาก็คิดอีกอย่างหนึ่งเพราะการปรุงแต่งของสังขารขันธ์ไม่ทราบคุณสุรีจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังที่เล่าเมื่อเช้านี้หรือเปล่าคะเรื่องของสภาพของจิตซึ่งถ้าไม่มีการศึกษาธรรมะนะคะจะไม่เปลี่ยนและก็จะไม่รู้เลยว่าขณะไหนเป็นอกุศลอย่างไร
2: คือดิฉันเนี่ยไม่มีแรงฮะแต่ก็ฝืนมาตอนนี้พอกลับบ้านเนี่ยมันไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะมันอยากนอนอย่างเดียวมันนั่งแท็กซี่ไปจากนี่ไปถึงบ้านพอไปถึงหน้าบ้านแท็กซี่บอกว่ามีน้ำไหมคุณรู้ไหมฉันตอบเขาว่าไงไม่มีอ่ะสติเกิดนะโอ้ยทำไมคนนี้ใจร้ายอย่างนี้ลักษณะเนี่ยมันเกิดนะลูกตำหนิตัวเองทำไมเราใจร้ายอย่างเงี้ยเขาขอน้ำกินเนี่ยบอกเขาไปได้ว่าไม่มีแต่ตอนนั้นเนี่ยมันหลงลืมสติมันไม่พูดโดยที่ว่าเราคงจะเป็นคนใจร้ายตั้งแต่ฟังไหนก็ไม่รู้เขาพูดออกตอบเขาไปได้แบบไม่มีน้ำอุ๊ย สติเกิดพอรู้เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวฉันเอาน้ำมาให้กินนะรีบเข้าไปนะน้ำอย่างดีเลยอยู่ในตู้เย็นนะขวดยาวใหญ่เลยให้เด็กบอกว่าคนแท็กซี่เขาหิวน้ำ
0: ค่ะนี่ก็เห็นไหมคะว่าสังขารขันธ์ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดคุณสุรีก็ไม่ได้เตรียมตัวที่จะบอกว่าไม่มีแต่มีปัจจัยที่จะทำให้กล่าวคำนั้นออกมาแต่เพราะการฟังธรรมะนี่นะคะก็ไม่ได้เตรียมตัวอีกเหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นในขณะต่อไปที่สติจะระลึกได้นะคะว่าขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็มีกุศลเกิดขึ้นแทนจะเห็นการปรุงแต่งของอกุศลและกุศลว่าต่างกันซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่นะคะประโยชน์คือสังขารขันธ์จะปรุงแต่งไปในทางกุศลแต่ขณะไหนเมื่อไหร่ไม่สามารถที่จะรู้ได้และสำหรับอกุศลที่สะสมมาแล้วนะคะมากมายค่ะปรากฏไหมถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเราก็ไม่รู้อีกว่าระดับไหนของอกุศลที่จะปรุงแต่งให้แม้แต่กายและวาจาใจก็เป็นอย่างนั้นนี่คือธรรมะคือทั้งหมดนี่นะคะก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ว่าปัญญาย่อมปรุงแต่งที่จะทำให้เป็นไปในทางฝ่ายกุศลเป็นไปในทางฝ่ายที่ดีจนกระทั่งสามารถที่จะดับอกุศลได
3: ้ท่านอาจารย์คะอย่างเช่นตัวดิฉันเองนี้ก็มีความคิดอะค่ะบางครั้งเนี่ยคิดไม่ดีมากๆแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นอะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เดือดร้อนค่ะท่านอาจารย์คะเดือดร้อนว่าทำไมเนี่ยทำไมแย่อย่างนี้โดยที่เมื่อก่อนเรายังไม่เป็นแบบนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย
0: ์ก็ลืมไปแล้วว่าทั้งหมดเป็นธรรมะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะจนกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะนี่คือการฟังเข้าใจ
3: แต่ว่าจริงๆแล้วโดยปกติเนี่ยแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีอยู่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันแต่เราไม่ได้ศึกษาเราก็เลยไม่รู้ว่าสภาพเหล่านี้มันมีจริงใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์แม้มีจริงก็เป็นเราไม่ได้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดแล้วก็ดับไป
3: อย่างนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยในขั้นการคิดนึกแล้วก็มีความเป็นตัวตนที่คิดนึกนี่ก็ยังไม่ใช่สภาพธรรมที่แท้จริงที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน
0: ถึงได้รู้ความต่างไงคะว่าปัญญามีหลายระดับขั้นฟังเข้าใจถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็คือแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เพราะเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะจริงๆเพิ่มความเข้าใจในธรรมะยิ่งขึ้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัย
3: แต่ถ้าเป็นทุกข์ล่ะคะท่านอาจารย์คะ
0: กำลังเดือดร้อนเนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสให้เดือดร้อนไปเรื่อยๆหรือให้เดือดร้อนยิ่งขึ้นหรือเปล่าหรือให้เห็นโทษว่าความเดือดร้อนไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย
3: อาจารย์คะทำไงถึงจะคิดได้ว่าความเดือดร้อนน่ะเป็นโทษไม่มีประโยชน์อะไรเลย
0: ทำยังไงขอถามคุณสุรีนะคะถ้าไม่มีการฟังธรรมะเนี่ยจะทำยังไงหรือเปล่าที่จะคิดอย่างนั้นเพราะคิดอย่างนั้นก็คิดแล้วเป็นกุศลแล้วค่ะรู้สึกแล้วว่าขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทำเลยค่ะแต่สะสมการฟังแต่ละครั้งที่ทำให้เข้าใจธรรมะขึ้นเนี่ยก็จะปรุงแต่งกายวาจาต่อๆไปให้เปลี่ยนไปในทางที่เป็นกุศลตามระดับของความเข้าใจแต่ก็เป็นผู้ที่ตรงต่อสัจจะนะคะความจริงเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะไม่อยากพูดถึงความไม่ดีของตัวเองและก็ไม่กล้าที่จะพูดด้วย
2: เดี๋ยวเล่าให้ฟังทุกคนในบ้านว่านี่เดี๋ยวไม่ดีอย่างนี้นะอย่านึกว่าทุกคนดีอ่ะมันไม่ดีสะสมมาอนันตชาติน่ะความไม่ดีมันเกิดได้ตลอดเวลาที่เผลอสติ
0: เดือดร้อนนิดนึงตอนที่พูดไปแล้วใช่ไหมคะ
4: ขอกลับมาที่พระสูตรนี่อีกครั้งนะครับข้อ692นี่เพื่อรู้กายเพื่อกำหนดรู้กายแสดงว่าการกำหนดรู้กายเนี่ยมันต่างกับรู้กายยังไง
0: ค่ะกำหนดรู้กาย
4: ครับ
0: หมายความว่าเข้าใจว่ากายเป็นอะไรต้องเป็นลักษณะของสภาพธรรมะค่ะ
4: ครับ
0: ที่เพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นกายของเรา
4: การรู้กายเนี่ยเราก็พอที่จะรู้ว่ามันมีรูปกับนามนี่เป็นการศึกษาแค่นี้
0: ขั้นฟัง
4: ขั้นฟังทีนี้การกำหนดรู้นี่จะเห็นชัด
0: มีลักษณะของสภาพธรรมะที่กายที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นกาย
4: ตอนนี้ปรากฏแล้วนะ
0: ค่ะขณะที่สติสัมปชัญญะกำลังรู้ตรงลักษณะของกายที่ปรากฏจึงจะชื่อว่ารู้กาย
4: แล้วก็ถ้าข้อต่อไปเป็นพลาด
0: เหมือนกันหมดค่ะเวลานี้มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมะไม่เลือกเมื่อมีความเข้าใจก็แล้วแต่ว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดนะคะแล้วก็รู้ลักษณะของสภาพธรรมะใดก็ค่อยๆเข้าใจถูกเห็นถูกว่าเป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่าง
4: ครับขอขอบคุณครับท่านอาจารย
5: ์ซึ่งเป็นอนุกรรม
6: ครับก็อยากจะให้คุณคำปั่นช่วยให้ความชัดเจนนะครับว่าในข้อ692นะฮะสำหรับภิกษุใหม่เนี่ยท่านถ้าใช้คำว่าเพื่อรู้กายตามความเป็นจริงนะครับสำหรับในข้อ693สำหรับพระเสขะเนี่ยท่านกล่าวว่าเพื่อกำหนดรู้กายส่วน694สำหรับพระขีณาสพนะครับท่านกล่าวว่าพรากจากกายแล้วนะฮะก็เลยอยากจะให้ชัดเจนนะครับอย่างที่คุณชุนพูดนะครับว่าสำหรับผู้บวชใหม่เนี่ยเพื่อรู้กายตามความเป็นจริงกับข้อ693พระเสขะว่าเพื่อกำหนดรู้กายเนี่ยอันนี้เป็นเพียงแต่ว่าแปลออกมาแล้วต่างกันหรือว่าบาลีต่างกันครับ
7: กราบท่านอาจารย์และคณะวิทยากรนะครับสำหรับโกศลสูตรนะครับที่กล่าวถึงภิกษุผู้มาใหม่บวชยังไม่นานนะครับแล้วก็พระผู้มีพระภาคก็ตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายยังภิกษุผู้บวชใหม่ให้สมาทานให้ตั้งอยู่ให้ดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐาน4นะครับสำหรับข้อความในข้อ692ที่กล่าวถึงว่าเพื่อรู้กายเวทนาจิตและธรรมะตามความเป็นจริงนะครับซึ่งในพระบาลีนะครับท่านใช้คำว่ายะถาภูตังยานายะแปลว่าเพื่อรู้ตามความเป็นจริงนะครับซึ่งรากศัพท์ก็มาจากยาธาตุที่แปลว่ารู้นะครับอันนี้คือข้อความในข้อ692แต่สำหรับข้อความในข้อ693นะครับเพื่อกำหนดรู้ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าปริญญายะนะครับซึ่งรากศัพท์ก็มาจากยาธาตุเหมือนกันซึ่งแปลว่ารู้นะครับแล้วก็ปริแปลว่ารอบนะครับถ้าตามศัพท์แล้วก็จะแปลว่ารอบรู้นะครับอันนี้คือแปลตามศัพท์ในข้อ693ส่วนสำหรับพระขีณาสพซึ่งเป็นผู้หมดกิเลสแล้วนะครับที่ท่านใช้คำว่าพรากจากกายแล้วเป็นต้นนี้นะครับในภาษาบาลีท่านใช้คำว่าวิสังยุตตานะครับอันนี้คือหมายความว่าพลากแล้วหรือว่าไม่ประกอบแล้วนะครับอันนี้คือตามศัพท์ครับท่านอาจารย์ครับ
6: ครับกราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับงั้นจะหมายความว่าถ้าเป็นผู้ที่เริ่มเจริญสติปัฏฐานเนี่ยครับก็คืออบรมเจริญสตินะครับเพื่อที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับก็คือรู้กายหรือรู้เวทนาหรือรู้จิตหรือรู้ธรรมะตามความเป็นจริงที่ปรากฏจากปัญญาที่ยังไม่เคยรู้นะครับก็ค่อยๆรู้ขึ้นและถ้าเป็นข้อ693เนี่ยฮะสำหรับพระเสขะที่ท่านใช้คำว่าเพื่อกำหนดรู้นะครับซึ่งคุณคำปั่นก็บอกว่ามาจากคำว่าปริญญายะใช่ไหมครับนะฮะก็หมายถึงเป็นผู้ที่เป็นพระญาติบุคคลแล้วรู้แล้วก็ต้องอบรมเจริญคือรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็เป็นปัญญาต่างระดับของผู้ที่เป็นปุถุชนเป็นพระเสขะและเป็นพระอรหันต
6: ์ท่านจึงใช้คำที่ไม่เหมือนกัน
0: เพราะปัญญาต่างกัน
6: ก็คงทำให้คุณทุนได้เห็นความต่างนะฮะที่ทำไมท่านถึงใช้พยัญชนะต่างกันแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์นะฮะท่านเป็นผู้ดับกิเลสได้หมดแล้วแต่ว่าสติปัฏฐานท่านก็เกิดในชีวิตประจำวันนะครับแล้วท่านก็เป็นผู้ที่พ้นจากการติดข้องในกายเวทนาจิตธรรมะคือเป็นผู้พรากจากกายพรากจากจิตพรากจากเวทนาแล้วก็พรากจากธรรมคือแม้จะคือพ้นจากการที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นกายของเราเป็นเวทนาของเราเป็นจิตหรือเป็นธรรมะที่เป็นตัวเราจนหมดแล้วแต่ว่าก็ยังมีสติปัฏฐานเกิด
8: ผมในพลเขตแก้วนะครับด้วยความเคารพในท่านอาจารย์สุจินนะครับผมได้ติดตามธรรมะของท่านมาเป็นเวลา10 ปีแล้วนะครับ
9: วันนี้ผมมีปัญหาอยากจะเรียนถามซึ่งผมเองก็สงสัยนะครับฉันทะกับโลภะก็ดีเวลาท่านอาจารย์ทุจินท่านบรรยายท่านก็บอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมะถ้าเราไปจดไปจ้องไปต้องการเนี่ยมันก็เป็นด้วยอำนาจโลภะตอนนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นความเพราะเรายังไม่รู้ไม่ปฏิบัติเอ้ยเรายังไม่รู้ยังไม่ประจักษ์แจ้งธรรมะเนี่ยเราก็รู้ธรรมะเพียงแต่เป็นปัญญาขั้นฟังตอนนี้เราจดจ้องต้องการมันจะมีเข้ามาอยู่เสมอในการปฏิบัติธรรมะแต่นี้ถ้าหากว่าเราจดจ้องปั๊บนี่เป็นด้วยอำนาจโลภะผมก็ถามว่าถ้าเราจดจ้องด้วยอำนาจฉันทะเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจความหมายว่าศัพท์สองศัพท์นี่มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างขอกราบเรียนถามท่านครับ
0: ค่ะฟังธรรมะนะคะแล้วก็จะทำหรือเปล่าคะก็ไม่ถูกต้องทุกคนก็จะมาติดอยู่ตรงนี้ค่ะฟังธรรมะแล้วก็จะทำแต่จริงๆฟังนะคะเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองค่ะขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏฟังเพื่อเข้าใจหรือฟังเพื่อที่จะทำอะไร
9: ก็เพื่อเข้าใจ
0: ค่ะเพื่อเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องทำเพราะว่าถ้าทำเมื่อไหร่เนี่ยเป็นความเข้าใจหรือว่าเป็นตัวเราที่ทำความละเอียดของธรรมะนะคะแม้ว่าจะฟังมา10ปีในชาตินี้หรือว่าจะกี่ปีในชาติก่อนๆแล้วก็ในชาติต่อไปจะมีโอกาสได้ฟังอีกหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ให้ทราบว่าธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องละแล้วก็เป็นเรื่องเข้าใจเข้าใจเป็นภาษาไทยแต่ภาษาบาลีก็หมายความถึงปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อละความเป็นเราถ้ายังมีความคิดว่าจะทำก็คือยังเป็นเราอยู่ถูกต้องไหมคะด้วยเหตุนี้ความละเอียดของธรรมะนะคะจึงต้องเป็นผู้ที่ประกอบด้วยความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นถ้าไม่มีความเข้าใจหรือฟังเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังไม่เข้าใจต่อไปอีกก็จะมีแค่ชื่อและเรื่องราวเหมือนกับว่าเราเข้าใจธรรมะแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยเราเข้าใจระดับไหนขณะนี้พอจะกล่าวได้ไหมคะว่าทุกอย่างที่ปรากฏมีจริง
9: ๆมีจริงครับ
0: สิ่งที่มีจริงนะคะมีใครทำให้เกิดขึ้นหรือเปล่าใครทำได้ไหมคะไม่ได้เลยแต่เกิดแล้วจึงปรากฏแต่ไม่รู้ความจริงอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีเราไปทำอะไรอีกนอกจากเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆนะคะแต่ละลักษณะให้ถูกต้องว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละลักษณะที่ใช้คำว่าธรรมะอย่างนี้จะทำให้เพิ่มความเข้าใจขึ้นซึ่งเป็นการละความไม่รู้ปัญญามีหลายระดับไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นฟังเข้าใจถ้าไม่มีปัญญาขั้นนี้จะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะจะไปรู้ว่าทุกอย่างในขณะนี้ที่ปรากฏเป็นธรรมะก็ไม่ได้ต้องอาศัยการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นอย่างเมื่อกี้นี้นะคะขอทบทวนและก็สนทนากับคุณชุนเพื่อว่าจะได้อาจจะช่วยตอนนี้ได้นะคะคุณชุนมีกายหรือเปล่าคะคือทุกคนเนี่ยนะคะก็จะได้ฟังไปด้วยจะได้ทราบว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แค่ไหน คุณชุนมีกายไหมคะ
10: มีครับ
0: แน่ใจนะคะ
10: เวลาเราจะศึกษาเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยก็ต้องมีกายเวทนา
0: ไม่ใช่ศึกษาเรื่องสติปัฏฐานค่ะขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่รู้ไม่ต้องไปพูดถึงสติปัฏฐานเลยให้มีความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่ารู้หรือเปล่ารู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏหรือเปล่า
10: ก็ตามศึกษารู้
0: ยังค่ะแต่ต้องรู้จักตัวเองนะคะว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏรู้จักความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆที่กำลังปรากฏหรือเปล่านี่คือขั้นต้นของการที่จะเริ่มฟัง
10: ผมเข้าใจว่าผมรู
0: ้
10: แต่ว่าจะจริงหรือเปล่าก็ต้องถึงต้องถามเนี่ย
0: การศึกษาธรรมะนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่งเลยนะคะ
10: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่าร
10: ู้ความจริง
0: ของสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่า ถ้ารู้แล้วไม่ต้องฟังอะไรเลย
10: ไม่รู
0: ้ค่ะต้องตรงคือไม่รู้จึงฟัง
10: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับ
0: ฟังเพื่อเข้าใจก่อน
10: ใช่ครับ
0: จากการที่ไม่เคยฟังเลย
10: ใช่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นคุณชุนเนี่ยค่ะมีกายหรือเปล่าม
10: ีครับ
0: มีนะคะ
10: ครับ
0: อยู่ที่ไหน
10: กายก็คือตัวตนนี่แหละ
0: นั่นสิคะอยู่ที่ไหนบอกลักษณะของกายได้ไหมถ้าบอกว่ามีกายเนี่ยบอกลักษณะของกายได้ไหมว่ากายที่มีเนี่ยคืออะไรคือการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยต้องเป็นเรื่องจริงนะคะเรื่องไตรตรองโดยละเอียดด้วยจึงจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นตรงนะคะเพราะฉะนั้นที่ว่ามีกายเนี่ยอยู่ที่ไหนคะกายอันนั้นน่ะ
10: กายก็คือกลุ่มก้อนที่เป็น
0: กลุ่มก้อนที่เคยยึดถือ
10: ที่เคยยึดถือ
0: มีลักษณะจริงๆปรากฏให้รู้หรือเปล่า
10: ไม่มี
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นหมายความว่าเคยจำว่ามีและยังจำมาเรื่อยๆว่ามี
10: ครับ
0: เพียงแค่จำว่ามี
10: จำว่ามีนะ
0: จำว่ามีแล้วจริงๆมีหรือเปล่าถ้ามีต้องบอกได้ว่าอยู่ที่ไหนลักษณะยังไง
10: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่จำไว้ว่ามีเนี่ยว่างเปล่าจากความเป็นจริงไม่ได้แสดงลักษณะของรูปหนึ่งรูปใดหรือสิ่งที่มีจริงเลยเพียงแต่จำว่ามี
10: ครับ
0: เหมือนอย่างจำว่ามีฟันมีปอดมีเลือดมีหัวใจปรากฏหรือเปล่าหรือว่าเพียงแค่จำไว้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่มีนะคะแล้วไม่รู้ก็จำ
10: ใช่ครับ
0: เพียงจำโดยที่สิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏลักษณะจริงๆเลยอย่างนั้นน่ะจำถูกหรือจำผิด
10: จำผิด
0: จำผิดคือไม่มีก็จำว่ามี
10: ใช่ครับ
0: นะคะจึงต้องฟังนะคะว่าที่เข้าใจว่าเคยเป็นกายของเราตลอดมาเนี่ยแท้ที่จริงแล้วอะไรเป็นสิ่งที่มีจริงๆจะไม่หลอกตัวเองจะไม่เพียงแต่จำผิดๆว่ามีแต่จะต้องรู้ความจริงว่าที่เข้าใจว่าเป็นกายของเราลักษณะจริงๆนั้นคืออะไรพอจะรู้ได้ไหมคะมีจริงๆหรือเปล่าอะไรมีที่กาย
10: ก็เป็นสภาวะธรรม
0: สภาวะธรรมอะไรนี่ค่ะคือธรรมะถ้าเป็นความจริงนะคะจะตอบได้ถึงที่สุดเพราะว่าเป็นความจริง
10: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ว่ามีนะคะและอยู่ที่กายเนี่ยลักษณะที่มีจริงๆนั่นน่ะเป็นยังไงคะหาดูค่ะเวลานี้กำลังมีกายน
10: ั่
0: ง
10: อยู
0: ่นั่นน่ะสิคะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ต้องเป็นเรื่องรู้จริงๆค่ะอย่าลืมอย่าเพียงฟังเหมือนเข้าใจเหมือนรู้แต่ไม่จริงจะไม่ได้สาระเลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องรู้จริงๆถ้าเข้าใจว่ามีกายจริงๆเนี่ยผิดละไม่มีลักษณะอะไรเพียงแค่จำว่ามีนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆและอะไรมีที่กายที่ทำให้จำว่ามีกายถ้าไม่มีอะไรเลยก็ไม่ต้องไปจำแต่เมื่อมีแล้วไม่รู้ความจริงก็เลยไปจำว่ายังมีอยู
10: ่
0: แต่ลักษณะจริงๆที่มีที่กายเนี่ยคืออะไรคะ
10: ก็เป็นสภาวะธรรมทั้งหลายแหละที
0: ่อะไรบ้างที่กายที่จะปรากฏให้รู้ว่ามีกายเดี๋ยวนี้ยังอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ตรงนี้ค่ะมีอะไรที่จะปรากฏที่กาย
10: ก็คือสภาวะธรรมที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน
0: ทีละอย่างค่ะถ้ารวมกันก็คือไปจำรวมๆไม่มีลักษณะแม้สักอย่างเดียวปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นจะชื่อว่ารู้ไม่ได้จะชื่อว่าจริงไม่ได้จะชื่อว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงไม่ได
10: ้
0: เพราะที่ตรัสรู้และทรงแสดงต้องทรงแสดงถึงสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเคยเข้าใจว่ามีกายทั้งที่เพียงแค่จำแต่ว่าอะไรที่มีที่ทำให้หลงยึดถือว่ายังมีอยู่และเข้าใจว่าเป็นกายลักษณะธรรมะอะไรที่กายที่ทำให้คิดว่าเป็นกาย
10: ก็คงจะเป็นมหาภูตรูปสี่นี่ใช่หรือเปล่า
0: ใช่คำว่ามหาภูตรูปนะคะ
10: ครับ
0: หมายความถึงอะไรทุกคำนี่ต้องชัดเจนค่ะรู้แล้วก็รู้อีกได้เพื่อที่จะย้ำให้เข้าใจว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปที่ว่านี้คืออะไรบ้างคะ
10: มีดินน้ำไฟลม
0: ค่ะดินน้ำไฟลมดินคืออะไร
10: ดินคือธาตุที่แข็ง
0: ค่ะธาตุที่แข็งปรากฏหรือเปล่าขณะนี้ค่ะ
10: ขณะนี้ธาตุแข็งก็มีปรากฏมาก
0: ำลังปรากฏหรือเปล่าคะกำลังปรากฏแข็ง
10: กำลังปรากฏครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นร่างกายของคุณชุนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ามีจริงๆหรือว่ามีลักษณะแข็งที่ปรากฏ
10: มีลักษณะแข็งที่ปาก
0: ค่ะลักษณะที่แข็งนั้นเป็นคุณชุนหรือเปล่าคะ
10: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้เข้าใจว่าแข็งมีจริงแต่แข็งเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ของใคร
10: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่หลงยึดถือแข็งไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะคะ ว่าเป็นกายความจริงก็คือเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
10: ครับ
0: ตรงนี้สงสัยไหมคะถ้าสงสัยเชิญถามค่ะจะได้หายสงสัยจะได้ไม่กลับไปสงสัยอีกยึดถือแข็งที่ไหนว่าเป็นกายคะคุณชุนยึดถือแข็งที่ไหนว่าเป็นกายคะ
10: แข็งที่ปรากฏว่าเป็นกาย
0: แข็งที่ปรากฏว่าเป็นกายของเราด้วย
10: ใช่ครับ
0: ถูกไหมคะถ้ากระทบสัมผัสกายคือแข็งของคนอื่นก็เข้าใจว่าเป็นกายของคนอื่นใช่ไหมคะลักษณะที่แข็งเพราะฉะนั้นเมื่อมีการยึดถือว่าแข็งเป็นกายของเราเวลาที่กระทบแข็งซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นกายของคนอื่นลักษณะจริงๆก็คือว่าเป็นธรรมะ
10: ครับ
0: ของใครหรือเปล่า
10: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นี่คือการรู้ความจริงค่ะว
10: ่
0: าที่จริงแล้วก็คือเป็นธรรมะทั้งหมดจะใช้คำว่าอะไรจะเคยยึดถือว่าอย่างไรมาก่อนความจริงก็มีลักษณะของธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
10: ครับก่อนที่จะฟังอาจารย์เมื่อสักครู่นี้นะผมก็เข้าใจว่าแข็งเนี่ยก็เป็นกายอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ตามที่ผมเข้าใจนะผมอาจจะเข้าใจผิดแข็งนี่ก็เป็นกาย
0: แข็งที่ไหน
10: แข็งที่ปรากฏ
0: ที่ไหน
10: ที่ปรากฏในขณะนี
0: ้ที่ตัวที่เคยยึดถือว่าเป็นกายของเรา
10: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะ
0: แข็งที่โต๊ะเป็นกายหรือเปล่า
10: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เป็นแข็ง
10: เป
0: ็นธรรมะซึ่งไม่ใช่กาย
10: ใช่ครับ
0: แต่เป็นลักษณะแข็ง
10: ครับ
0: ค่ะ
10: ทีนี้ในแข็งเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นกายแล้วไอ้กลุ่มก้อนที่ประกบเป็นตัวผมเนี่ยผมก็คิดว่ากาย
0: กลุ่มก้อนนั้นทั้งหมดเป็นอะไรปรากฏหรือเปล่า
10: ร
0: ีบจำไว
10: ้
0: จนกระทั่งเอามารวมกัน
10: ใช่ใช่
0: ค่ะ
10: โอเคตกลงก็มีกายเดียว
0: กายหมายความถึงรูปนะคะที่เกิดและก็ยึดถือว่าเป็นของเราเป็นกายของเราด้วย
10: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นกายของเรา
10: ครับ
0: แต่ว่าลักษณะก็คือแข็ง
10: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จะมีการยึดถือสองอย่าง
10: ครับ
0: เพราะไม่รู้ความจริงนะคะว่าแข็งเป็นธาตุชนิดหนึ่งปรากฏเมื่อจิตเกิดขึ้นรู้แข็ง
10: ครับ
0: เมื่อรูปนั้นกระทบกายประสาทะถ้ารูปนั้นไม่ได้กระทบกายประสาทะจิตไม่ได้เกิดขึ้นรู้ลักษณะแข็งแข็งไม่ปรากฏเลยไม่ว่าที่ไหนทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่สภาพธรรมะนั้นเกิดกระทบกายประสาทะลักษณะที่แข็งถ้าที่รูปที่เคยยึดถือว่าเป็นกายของเราก็จะได้รู้ความจริงว่ากายของเราไม่มีแต่
10: ม
0: ี
10: ธาต
0: ุแข็งซึ่งหลงยึดถือว่าเป็นกายแต่ถ้าเป็นแข็งอื่นซึ่งไม่ใช่กายที่เคยยึดถือว่าเป็นของเราก็เป็นลักษณะของแข็งที่เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
10: ทีนี้แข็งเมื่อประกทบกับประสาทรูปก็ทำให้นามธรรมเกิดขึ้น
0: รู้แข็ง
10: รู้แข็ง
0: ค่ะรู้แข็งก็ไม่ใช่เราแข็งก็ไม่ใช่เรา
10: แข็งก็ไม่ใช่เรารู้แข็ง
0: ขณะนั้นจงใจตั้งใจหรือเปล่าคะท่านที่เพิ่งมาวันนี้ค่ะจงใจตั้งใจที่จะรู้ลักษณะแข็งหรือเปล่าจงใจตั้งใจเมื่อไหร่นะคะไม่ใช่สติสัมปชัญญะแล้วค่ะเป็นเราต้องเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาทุกอย่างเป็นธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยคิดก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเห็นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้ยินก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแม้สตินะคะการที่จะเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็เกิดขึ้นเพราะมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะที่ปัญญาสามารถที่จะรู้ชัดจนกระทั่งละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได
11: ้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่คุณจะฟังมายังไงมากมายยังไงจริงๆแต่ในด้านปฏิบัตินั้นยากเย็นหรือ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะในด้านปฏิบัติหมายความว่าไงคะ
11: หมายความว่าจะพยายามตามระลึก
0: นั่นคือเราหรือเปล่าหรือความเข้าใจถูก
11: ก็ความเข้าใจถูกนี่อาจ
0: ความเข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับ
11: เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะระลึกดู
0: มีปัจจัยพอที่สติจะระลึกหรือยัง
11: ครับผมครับ
0: เดี๋ยวค่ะมีปัจจัยพอที่สติจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนี้หรือยัง
11: พอมีบ้างครับแต่ว่าหลงลืมสติมากกว่า
0: หลงลืมสติเป็นของธรรมดาหรือผิดปกติ
11: ครับผม
0: เดี๋ยวก่อนค่ะหลงลืมสติเป็นปกติหรือว่าผิดปกติ
11: ปกติครับผม
0: ค่ะปกติหลงลืมสติจึงอบรมเจริญปัญญาเพื่อที่สติจะเกิด
11: ครับผม
0: ขณะนี้นะคะอะไรมีมากกว่ากัน ลงอกุศลหรือกุศล
12: อกุศลมากกว่า
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะมีปัจจัยที่กุศลและจิตจะเกิดต้องน้อยกว่าใช่ไหมคะ
12: ครับผม
0: ค่ะมีใครไปทำให้กุศลจิตเกิดมากๆได้ไหม
12: ก็คงไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปฏิบัติคืออะไร
12: ก็สำรวมกายวาจาใจสำรวมทุกอินทรีย์ห้า
0: เราสำรวมหรือว่ากุศลจิตเกิด
12: กุศลจิตเกิด
0: ค่ะถ้ากุศลจิตมีที่จะเกิดมากหรือน้อยมีปัจจัยที่กุศลจิตเกิดมาก
12: ไม่มากครับผม
0: ค่ะไม่มากเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดา
12: วันหนึ่งมันก็มีไม่กี่ครั้งครับผม
0: ค่ะจะไปฝืนให้มีมากๆได้ไหม
12: ไม่ได้ครับผม
0: ค่ะนี่คือความเห็นถูกเพราะฉะนั้นความเห็นถูกสำคัญที่สุดนะคะแต่ว่าความเห็นผิดคืออยากจะมีในสิ่งซึ่งไม่มีปัจจัยเช่นอยากจะรู้แจ้งสภาพธรรมะอยากจะให้สติสัมปชัญญะเกิดแต่ไม่มีปัจจัยที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะในขณะนี้ไม่มีปัจจัยที่สติสัมปชัญญะจะเกิดบ่อยๆเพราะฉันไปฝืนทำสิ่งซึ่งไร้สาระเพราะเหตุว่าทำไปด้วยความไม่รู้และด้วยการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราทำและจะเข้าใจอะไรได้ในเมื่อไม่ได้ละคลายเพราะไม่ได้รู้ขึ้นว่าแท้ที่จริงและขณะนี้ค่ะหรือทุกๆขณะก็เป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความเข้าใจความหมายของอนัตตาจึงต้องมั่นคงจริงๆค่ะ
12: ครับท่านอาจารย์นะถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาสู่ปัญหาที่ผมกราบเรียนถามนะครับฉันทะถ้าเกิดฉันทะขึ้นมา
0: เดี๋ยวก่อนนะคะ
12: ครับผม
0: ฉันทะเกิดเมื่อไหร่บ้าง
12: คือความพอใจที่เราจะกระทำจะเป็นความดีก็ตามความชั่วก็ตามนี่มันก็เป็นฉันทะ
0: ค่ะเราเรียกชื่อว่าฉันทะหรือเรารู้ลักษณะของฉันทะ
12: ทั้งสองอย่างครับ
0: ทั้งสองไม่ได้ค่ะ
12: ครับบางทีเราก็เรียกว่าฉันทะเพราะ
0: เรียกอะไรเรียกอะไรว่าเป็นฉันทะ
12: ก็สภาพธรรมะที่เรา
0: และสภาพธรรมะนั้นปรากฏให้เรียกหรือเปล่า
12: ไม่ปรากฏ
0: ค่ะไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นคือการพูดถึงชื่อฉันทะ
12: เป็นชื่อเป็น
0: ชื่อฉันทะเท่านั้น
12: ครับผม
0: ถ้าเราพูดถึงชื่อฉันทะและเรารู้ว่าฉันทะเกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้จะมีโอกาสที่เราจะรู้จักตัวฉันทะไหม
12: รู้จักครับ
0: ก็เราเรียกชื่อเท่านั้นนี่ค่ะ
12: ครับผม
0: บางครั้งรู้จักยังไง
12: รู้จักว่าถ้าตอนนี้เราคล้ายๆว่าเราพอใจที่จะทำบุญทำกุศลแล้วสมมติเราจะไปทำบุญหรือว่าเรากำลังพอใจจะรักษาศีลเนี่ยเราถือว่าอันนี้ฉันทะเกิดแล้วไม่ทราบว่าถูก
0: เราเรียกชื่อฉันทะ
12: ครับเราเรียกฉันทะแต่จริงๆแล้วสภาพธรรมะมันไม่ต้องเรียกชื่อก
0: ็ไม่ค่ะสภาพฉันทะไม่ได้ปรากฏให้เรียก
12: ครับผม
0: แต่เราเรียกชื่อฉันทะเพราะเรายังไม่รู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรม
12: แต่ฉันทะนี่เป็นนามธรรมนะครับ
0: เราเรียกว่าเป็นนามธรรมแต่เรารู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมหรือเปล่า
12: ก็รู้อย่างที่ผมกราบเรียนบอกว่าถ้าเราอยากจะไปทำบุญอะไรเนี่ยสภาพธรรมะเนี่ยอันเนี้ยอย่างสมมติว่าผมที่ผมมานี่อาจจะเป็นศรัทธาหรืออะไรนิดด้วยความพอใจอยากจะมาผมถือว่าอันนี้ไอ้คำว่าถือว่าก็คือตัวอัตตาตัวตนนะแต่ว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ผมมาที่นี
0: ่ถูกต้องแต่ไม่ได้รู้จักตัวธรรมะเลยเป็นตัวเรามาและเราก็เรียกชื่อกุศลด้วยชื่อต่างๆเรียกหิริเรียกโอตตัปปะเรียกอโลภะเรียกอโทสะเรียกฉันทะเรียกวิริยะเรียกหมดเลยทุกอย่างแต่ว่าตัวลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏให้รู้เลยเพียงแต่เรียกชื่อเพราะการศึกษาทำให้รู้ว่าขณะที่กุศลจิตเกิดจะมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยบ้างรู้โดยชื่อทั้งหมดค่ะแต่ทั้งหมดก็ยังคงเป็นเราเพราะเหตุว่ายังไม่ได้รู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมยังไม่ได้รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะเพิ่งเริ่มเข้าใจว่าธรรมะหมายความถึงอะไรธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแล้วก็มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างเช่นฉันทะเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งโลภะเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งฉันทะไม่ใช่โลภะและโลภะไม่ใช่ฉันทะแต่ว่ายังไม่รู้จักตัวของฉันทะยังไม่ได้รู้จักตัวของโลภะแต่เรียกชื่อได
12: ้ครับอันนี้เรียกชื่อโดยพยัญชนะต่างกันแน่แต่ด้วยความหมายแล้วผมแยกแยะไม่ออกเลยผม
0: ไม่ใช่แยกแยะนะคะเปลี่ยนเลยค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่ะไม่ฉะนั้นจะเป็นตัวตนพอฟังธรรมะแล้วมีเราจะปฏิบัติพอฟังธรรมะแล้วมีเราอยากจะรู้แต่ว่าไม่ได้ละคลายความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังนะคะเพื่อเข้าใจขึ้นและเมื่อเข้าใจขึ้นนะคะปัญญาก็เจริญขึ้นไม่ต้องห่วงเรื่องการที่จะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะเลยถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ถ้ายังไม่มีความเข้าใจแล้วไปพยายามที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยยังคงเป็นตัวเราไม่ได้เอาความเป็นเราออกไป ตรงนี้ยากไหมคะฟังเพื่อเข้าใจค่ะ
12: ครับเข้าใจครับผมแต่ว่าที่ว่าเข้าใจก็หมายความบางเข้าใจบ้างนะครับแต่ว่าที่ไม่เข้าใจเยอะ
0: แล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
12: ครับผม
0: นะคะแล้วเลิกคิดเรื่องธรรมหรือปฏิบัติเพราะว่าเจตสิกก็ปฏิบัติกิจของเจตสิกไม่ก้าวก่ายกันเลยจิตก็ทำหน้าที่ของจิต
12: อาจารย์นะเวลาที่เราอีกแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ต้องใช้คำว่าเรา
0: แน่นอนค่ะ
12: ไม่เข้าใจผมอยู่ในบ้านอยู่ในห้องตอนนี้มันคล้ายๆว่าจะอึดอัดหรือด้วยอะไรก็ตามบางทีเราออกไปเดินพอเดินปรับเนี่ยคำว่าไหวกายเดินกายไหวใจรู้ใจคิดจิตรู้ทั้งทีมันก็เหมือนกับเราอยากจะปฏิบัติไอ้คำว่าอยากปฏิบัติก็คือไอ้ตัวนี้เป็นตัวฉันทะหรือตัวศรัทธาครับผม
0: ไปเรียกชื่อเขาทำไมล่ะคะเรียกแล้วเป็นยังไงคะ
12: ก็ผมอยากจะแยกแยะสภาพธรรมะว่า
0: ก็เป็นผมอะค่ะจะเรียกอะไรก็เป็นผมหมดเลยแต่ไม่ได้รู้จักตัวธรรมะเลยและขณะนั้นเข้าใจว่ารู้จักตัวอะไรคะเป็นเราทั้งหมดเลยค่ะกำลังพยายามจะรู้ไว้กำลังจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ละคลายว่าเป็นธรรมะสติกับหลงลืมสติต่างกันแล้วก็ขณะนี้มีสภาพธรรมะกำลังปรากฏให้เข้าใจนะคะที่ไหนก็คือมีสภาพธรรมะปรากฏให้เข้าใจอย่าลืมว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจนะคะก็ค่อยๆฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นขณะนั้นก็เป็นสติที่ค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับไม่ได้หมายความว่ามีคนหนึ่งคนใดต้องไปทำแต่ว่ามีการไม่ลืมว่าขณะนี้ธรรมะปรากฏทุกอย่างที่ปรากฏเป็นธรรมะที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่านั้นเองค่ะขณะนั้นธรรมะก็กำลังค่อยๆอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกว่าสามารถที่จะประจักษ์ความจริงได้ไม่มีตัวเราที่จะต้องไปปฏิบัติอะไรนอกจากความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังมีนะคะแม้ในขั้นกำลังฟังอย่างนี้ค่ะทีละเล็กทีละน้อยจากการที่รู้ว่าเป็นเพียงธรรมะแต่ก็ยังไม่ได้ชินกับลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละทางเพราะฉะนั้นยิ่งฟังก็ยิ่งค่อยๆพิจารณาว่าเป็นลักษณะที่ต่างๆกันไปความเข้าใจอันนี้นะคะเกิดขึ้นทำกิจของความเข้าใจถูกต้องเป็นลำดับขั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องที่จะปฏิบัติด้วยความเป็นเราจะปฏิบัติแต่ว่าเป็นความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีขณะไหนก็ได้นะคะที่เกิดระลึกได้ขณะนั้นเป็นสติไม่ใช่เราเกิดแล้วด้วยแล้วก็ดับไปแล้วด้วยแล้วก็เมื่อไหร่เกิดอีกก็รู้ว่าขณะนี้มีลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังฟังนะคะในขณะที่ฟังนี้สภาพธรรมะก็มีให้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังนี้เองถ้ากำลังค่อยๆเข้าใจลักษณะที่มีขณะนั้นก็คือกำลังอบรมความเห็นถูกฟังเพื่อละค่ะคุณชุนยังสงสัยอะไรไหมคะ
10: ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วครับก็มีกายเดียวที่ถ้าตอนนี้เปลี่ยนจากสองกายเป็นกายเดียวแล้วครับ
0: ค่ะขณะที่เห็นเป็นกายหรือเปล่า
10: ขณะที่เห็นเป็นกาย
0: ไม่ใช่ค่ะ
10: ไม่ใช่
0: กายเป็นรูปธรรม
10: กายเป็นรูปธรรม
0: ค่ะเห็นเป็นนามธรรมนี่คือการที่สภาพธรรมะแต่ละอย่างนะคะเกิดระดับสืบต่ออย่างรวดเร็วถ้าไม่รู้ลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะแต่ละอย่างก็จะไม่เข้าใจอะไรเลยยังคงยึดถือว่ายังมีอยู่และยังเป็นของเรา
10: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแม้แต่ขณะที่กำลังนั่งนะคะไม่ได้มีแต่รูปธรรมนามธรรมก็มี
10: แต่ถ้าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นกายใช่ไหม
0: สิ่งที่เห็นอะไรคะ
10: เห็นสีนี
0: ่ค่ะและคิดนึกจำได้ว่าสีนั้นเป็นอะไร
10: เราบอกสีอย่างเดียวแต่ไม่
0: ค่ะเวลานี้ค่ะเห็นอะไรหลังจากที่เห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วคิดว่าเห็นอะไร
10: อ๋อถ้ามันเป็นบัญญัติไปมันก็เห็นรู้
0: ยังไงก็ตามแต่นะคะ
10: ครับ
0: หลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยคิดว่าเห็นอะไรเดี๋ยวนี้ค่ะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตอบได้ว่าคิดว่าเห็นอะไร
10: เห็นสี
0: เห็นแล้วคิดว่าเห็นอะไร
10: เห็นแล้ว
0: มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถูกต้องไหมคะ
10: ใช่ครับ
0: เมื่อเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วคิดว่าเห็นอะไร
10: คิดว่าเห็นสิ่ง
0: ปกติธรรมดาค่ะ
10: สิ่งที่ปรากฏทางตาม
0: ีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้ว
10: ครับ
0: คิดว่าเห็นอะไรต่อจากสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยคิดว่าเห็นอะไร ปกติธรรมดาชีวิตประจำวัน
10: ถ้าคิดก็เห็นคิดเป็นรูปภาพ
0: และ
10: เห็นเป็น
0: นั่นสิคะลองบอกมาสักอย่างสิคะว่าเวลาเนี้ยมีสิ่งที่ปรากฏแล้วคิดว่าเห็นอะไรเห็นดอกไม้นะคะดอกไม้เป็นกายหรือเปล่า
10: ดอกไม้ไม่ใช่กาย
0: ค่ะเป็นหรือไม่เป็นคะ
10: ไม่เป็นไม่เป็น
0: เนี่ยค่ะคือเรายึดถือกายนะคะว่าเรามีกายเราไม่ได้ยึดถือดอกไม้ว่าเป็นกายของเรา
10: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่มีการเห็นมีการได้ยินนะคะมีความคิดความจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
10: ครับ
0: ไม่ได้รู้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดความหมายต่างกันนะคะอัตตาคือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นธรรมะแต่ละลักษณะ
10: ครับ
0: ซึ่งเกิดและดับเร็วมากโดยการตรัสรู้และการทรงแสดงของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าขณะนี้นะคะปัญญาไม่ถึงระดับที่จะประจักษ์แต่ก็เริ่มเห็นความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละทางว่าขณะที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะหลังจากที่เห็นแล้วคิดไม่ใช่เห็นนี่คือความรวดเร็ว
10: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏจริงๆทางตาเป็นธาตุชนิดหนึ่ง
10: ครับ
0: ภาษาบาลีใช้คำว่ารูปารมณะหรือรูปารมณ์
10: ครับ
0: เราก็ผ่านคำนี้ไปเลยไม่สนใจที่จะเข้าใจว่าความจริงรูปารมณ์หรือรูปารมณะคือเป็นเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานี่คือการอบรมเจริญปัญญานะคะไม่ใช่เราไปทำแต่เป็นการเริ่มค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงจนกว่าจะรู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อยึดถือสิ่งที่ปรากฏที่กายนะคะเพราะว่ามีการกระทบสัมผัสเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวก็รู้เฉพาะขณะที่ปรากฏซึ่งขณะนั้นจะไม่มีตัวตั้งแต่ศีรษะจดเท้าจึงเพิกอิริยาบถหมายความว่าไม่ไปหลงจำว่ายังมีอิริยาบถซึ่งเป็นก้อนเป็นแท่งแต่ว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งเริ่มปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเพียงแค่แข็งเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับว่าปัญญาขณะนั้นน่ะรู้ความจริงระดับไหนถ้ารู้ความจริงระดับที่ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับนี่เป็นปัญญาที่ได้อบรมแล้วนะคะก็จะเห็นคุณค่าของการที่สติสัมปชัญญะสามารถรู้ลักษณะที่แข็งเห็นไหมคะทั้งๆ ที่แข็งก็ปรากฏทั้งวันแต่ว่าไม่เคยที่เป็นสติสัมปชัญญะที่ระลึกรู้และก็ปัญญาก็มีความเข้าใจถูกต้องในความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
10: ในขณะนั้นก็ถือว่าเป็นการกำหนดรู้ใช่ไหมครับ
0: ถือหรือจริง
10: จริงครับจริง
0: ค่ะก็ไม่ต้องถือ
10: ครับ
0: ค่ะกำหนดหมายความว่าอะไรคะ
10: กำหนดหมายถึงที่มีสติระลึกได้ว่าเป็นจริงสภาวะธรรมะเป็นจริง
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นคือสติเกิดนะคะทำให้ปัญญาเข้าใจถูกในลักษณะที่แข็งว่าเป็นแข็งหาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม
10: ่ครับ
0: จะใช้คำว่ากำหนดหรือไม่ใช้คำว่ากำหนดก็ตามแต่นะคะแต่ว่าเพราะสติ
10: เพราะว่าในพระสูตรที่เขียนว่ากำหนดแล้วก็
0: จะใช้คำไหนก็ตามนะคะว่าเป็นการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่ว่าผู้อ่านเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจคำนั้นหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจผิดคิดว่าต้องไปเพ่งไปจ้องไปกำหนด
10: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคำนะคะก็คือหมายความถูกต้องที่จะทำให้เราเข้าใจตรงกับภาษาบาลีหรือความเป็นจริงหรือเปล่าหรือทำให้เข้าใจผิด
10: ครับครับขอบคุณครับ
13: อาจารย์ครับที่ว่ามองแล้วเห็นเป็นสีนะครับสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นสีผมก็เลยมาคิดหนึ่งว่าสันฐานเรามองเป็นรูปเป็นคนไอการที่เราคิดเป็นคนเป็นความคิดผมเข้าใจอันนี้แต่ว่าผมจะแยกแยะให้เป็นปรมัตถธรรมสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสีเป็นสีเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะ
0: อันนี้ไม่ต้องไปแยกไปแยะจะเสียเวลานะคะเสียเวลาที่เป็นตัวเราไปแยกแยะค่ะแต่ลองคิดดูนะคะอะไรจริงนะคะความจำว่าเป็นคนเป็นสัตว์หรือว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏอันนี้ก่อนนะคะคือความจริงต้องเป็นความจริงทนต่อการพิสูจน์และต้องไม่เปลี่ยนแม้ว่าความจริงเป็นสิ่งที่ยากแต่ก็จริงที่สามารถที่จะรู้ได้ในวันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาจริงๆในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยถ้าไม่เข้าใจในขณะที่กำลังเห็นจะไม่มีวันรู้เลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยเห็นอะไรและไม่ใช่ตัวตนอย่างไรแล้วก็เป็นธรรมะอย่างไรเพราะฉะนั้นอาจหารร่าเริงคือมีสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ให้ตัวเราไปแยกแยะแต่ว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะกับความเข้าใจที่ผิดอะไรถูก ขณะนี้นะคะเมื่อลืมตาขึ้นมาเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏเพราะจิตเห็นถูกต้องไหมคะลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมยังไม่พูดถึงรูปร่างสันฐานใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าธาตุชนิดนี้มีแต่จะปรากฏก็ต่อเมื่อจิตเกิดขึ้นเห็นธาตุนี้จึงปรากฏได้นี่คือธรรมะใครก็ไปเปลี่ยนความจริงอันนี้ไม่ได้เลยแต่เพราะการเกิดดับสืบต่อเร็วมากสุดที่จะประมาณได้นี่แสดงให้เห็นว่าปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะกว่าจะได้บำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ความจริงเนี่ยจะต้องอบรมเจริญบารมีนานแค่ไหนและเราล่ะคะแค่ฟังแล้วจะไปพยายามแยกเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่าฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นให้ถูกว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นดอกไม้อะไรเลยแค่ความจริงว่าธาตุนี้ปรากฏได้เมื่อจิตเห็นแค่นี้ค่ะแล้วดับแล้วด้วยนะคะทันทีที่ปรากฏเนี่ยถ้าจะกล่าวว่าทันทีที่ปรากฏก็ดับเพราะว่าอายุสั้นมากเลยจิตเกิดดับ17ขณะรูปนี้ดับเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นกับได้ยินเหมือนพร้อมกันเนี่ยจิตห่างกันเกิน17ขณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยดับเร็วแค่ไหนนี่คือความจริงยังไม่ต้องไปประจักษ์ยังไม่ต้องไปกำหนดยังไม่ต้องไปทำการแยกแยะอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเริ่มเข้าใจให้ถูกต้องว่าเราอยู่ในโลกของความไม่รู้เนี่ยระดับไหนนะคะเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่าก่อนจะรู้ว่าเป็นสัตว์เป็นคนรูป17ขณะจิตนะคะคือรูปที่ปรากฏทางตาเกิดและดับเนี่ยมโนทวารวิถีจิตเกิดขึ้นรับรู้รูปนั้นต่อโดยยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่คือความรวดเร็วนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะวาระหลังๆของมโนทวารเนี่ยก็จะมีการจำสิ่งที่ปรากฏเป็นสันฐานต่างๆแล้วก็จำไว้อย่างมั่นคงว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์หรือเป็นดอกไม้ทันทีที่เห็นข้ามสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่สนใจคำว่ารูปารมณะธาตุที่ปรากฏเมื่อกระทบจากขู่ประสาทะและจิตเห็นเกิดขึ้นไปยึดถือในสิ่งที่เป็นรูปร่างสันฐานว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานแสนนานมาแล้วนะคะจนไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏเหมือนมีเนี่ยเกิดระดับอย่างเร็วมากไม่เหลือเลยนอกจากนิมิตตะความจำของสันฐานของทุกอย่างที่ปรากฏเหมือนกับเที่ยงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะให้เข้าใจเนี่ยนะคะคือการเริ่มที่จะคลายความไม่รู้ค่ะแล้วก็ขณะนั้นก็คือถ้าแสดงโดยอภิธรรมะก็คือมีฉันทะมีศรัทธามีอโลภะมีอโทสะเจตสิกทั้งหลายเกิดร่วมด้วยโดยที่ว่าเราไม่ใช่ไปสามารถรู้ลักษณะเพราะว่าเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันหมดเลยเพียงแต่เริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องนะคะในความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่พยัญชนะที่ว่าไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะทั้ง6ทวารทางตาเนี่ยนะคะเห็นไปแล้วว่าเป็นคนยังไม่พอจำไว้อีกยังมั่นคงกี่ภพกี่ชาติไม่เห็นก็ยังจำไว้ยังฝันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะตลอดชีวิตเนี่ยมีแต่เรื่องราวของสภาพธรรมะทั้งหมดโดยที่ตัวจริงของสภาพธรรมะเกิดแล้วดับแล้วหมดไม่มีอะไรเหลือกว่าจะรู้จริงๆอย่างนี้นะคะว่าจะรู้ความจริงต่อเมื่อสติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะแท้ๆของสภาพธรรมะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปซึ่งขณะนั้นจะไม่มีอะไรเจือปนเลยทั้งสิ้นจะเห็นคุณค่าของการฟังด้วยความอดทนนะคะขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีที่ทำให้ไม่หวั่นไหวที่จะไปทำอะไรโดยความเป็นตัวตนแต่ว่าโดยการฟังจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจถูกเห็นถูกจนกระทั่งประจักษ์ความจริงในขณะที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏได้แล้วก็จะเห็นความต่างกันนะคะของสภาพธรรมะซึ่งทรงใช้พยัญชนะต่างกันเช่นใช้คำว่าสติแล้วก็ใช้คำว่าสติสัมปชัญญะแล้วก็สติปัฏฐานผู้นั้นจะมีความเข้าใจเพราะสภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นไปปรากฏให้รู้ความจริงว่าแม้สติเนี่ยค่ะก็มีลักษณะที่ต่างกันทรงแสดงไว้ว่าสติเจตสิกเกิดกับโสภณจิตคือจิตที่ดีงามทุกประเภทเราไม่สามารถที่จะไปรู้ประเภทอื่นนอกจากกุศลจิตเวลาเกิดนะคะขณะนั้นมีสติเกิดร่วมด้วยก็ไม่รู้ลักษณะของสติ พราะว่าขณะนั้นไม่ใช่สติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานนี่ก็แสดงว่าแม้แต่ขั้นการฟังนะคะก็จะต้องมีการเข้าใจขึ้นตามลำดับอย่าเผลอให้โลภะเนี่ยชวนไปปฏิบัติเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ใช่ความเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็เป็นเรื่องละแล้วก็เป็นเรื่องรู้ถ้ามีตัวเราที่จะปฏิบัติขณะนั้นไม่ได้เข้าใจลักษณะของสัมมาสติไม่ได้เข้าใจลักษณะของความเป็นอนัตตาของสัมมาสติด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นตัวเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำให้ละคลายความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปแยกนะคะแต่เริ่มเข้าใจความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาก็คือชั่วขณะที่ปรากฏหมดแล้วค่ะในขณะที่สิ่งอื่นปรากฏยังจะปฏิบัติไหมคะ
14: เมื่อกี้กราบเรียนถามไปว่าจิตเกิดดับเร็วๆเราไม่ลุกรูปลักษณ์สันฐานไม่เห็นเป็นสีผมนั่งรถไฟก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมว่าอันนี้เรามั่งปรมัตถธรรม
0: ค่ะปรมัตถธรรมมีจริงเกิดดับจริงแต่ไม่ใช่ปัญญาที่สามารถจะประจักษ์แจ้งจนกว่าจะอบรมแล้วก็สามารถที่จะรู้ความจริงได้ถ้าพูดถึงการคลายการไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะนะคะพอได้ยินอย่างนี้ก็ทำเฉยไม่สนใจนั่นเหรอคะปัญญาตัวเราต่างหากทำทุกอย่างด้วยความไม่รู้ด้วยความต้องการเพราะฉะนั้นโลภะเนี่ยค่ะจะตามไปนะคะขณะใดที่ปัญญาไม่เกิดขณะนั้นโลภะก็ทำหน้าที่ของโลภะได้แต่ขณะใดที่ปัญญาเกิดโลภะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของโลภะได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะที่ได้ยินได้ฟังคำว่าไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะคนที่ไม่เข้าใจเลยนะคะก็เป็นตัวตนก็อย่าไปสนใจเท่านั้นเองแต่ว่านั่นน่ะเหรอคะไม่ติดเพราะว่าไม่รู้ความจริงว่าเพียงเห็นเนี่ยค่ะโลภะเกิดแล้วดับแล้วเพราะปัญญาไม่เกิดนี่คือประโยชน์ของการศึกษาด้วยความละเอียดด้วยความรอบคอบนะคะที่จะรู้ว่าทำไมทรงแสดงลักษณะของอกุศลเนี่ยโดยประเภทต่างๆเช่นโดยประเภทของอาสวะโดยประเภทของอนุสัยโดยประเภทของนิวรณ์เพราะว่าลักษณะนั้นต่างกันแต่ว่าถ้าปัญญาก็ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็คิดว่าขณะนั้นก็ไม่ใช่อกุศลแต่ความจริงเนี่ยค่ะโลภะจะสะสมมีกำลังนะคะตราบใดที่ปัญญาไม่รู้ความจริงก็มีกำลังเพิ่มขึ้นทำสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่การเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนั่นคือโลภะพอที่จะประคับประคองตัวไปได้ไหมคะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่การรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนั่นคือโลภะคุณชุนหายสงสัยเรื่องกายหรือยังคะถ้าไม่มีธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมกายมีไหม
10: ไม่มี
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม
10: ครับ
0: แล้วก็สำคัญธาตุนั้นว่าเป็นกาย
10: ครับ
0: แต่เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงนะคะจึงยึดถือว่าเป็นของเรา
10: ครับ
0: แล้วก็ธาตุดินน้ำไฟลมก็เกิดดับโดยไม่รู้เมื่อไม่รู้จึงคิดว่าไม่ได้ดับไปเลย
10: ใช่ครับ
0: ยังจำไว้ว่ามีตลอดเวลา
10: ใช่ครับ
0: นั่นคือความเข้าใจผิด
10: เข้าใจผิด
0: เพราะฉะนั้นไม่ได้แยกไปไหนเลยค่ะเพราะมีธาตุดินน้ำไฟลมต่างหากจึงสำคัญยึดถือธาตุดินน้ำไฟลมว่าเป็นกายของเรา
10: ก็หลังจากที่อาจารย์กรุณาอธิบายแล้วผมก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเวลานี้มีกายเดียวก็คือธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยที่เป็นลูกเนี่ยเป็นกายเดียวตอนนี้กายที่เป็นกลุ่มก้อนที่ผมเข้าใจว่าอีกกายหนึ่งเนี่ยไม่มีแล้วผมก็จะระลึกและศึกษาตามที่เข้าใจเนี่ยต่อไปนะครับ
0: นี่คือการฟังว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยคือธรรมะ
10: ครับ
0: นะคะและสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็มีสองอย่างคือนามธรรมกับรูปธรรมนะคะถ้ารูปธรรมนั้นเกิดที่นี่พร้อมกับนามธรรมก็ยึดถือว่าเป็นกายของเราต้นไม้ใบหญ้าไม่ได้ยึดถือว่าเป็นกายของเราเพราะเป็นแต่เพียงรูป
10: ครับอาจารย์อธิบายมานี่หมายความว่าข้อแรกเนี่ยเรามีการเข้าใจแล้วว่ากายคืออย่างนี้ตามการศึกษาเหมือนกับที่ท่านพระพุทธเจ้าสอนผู้ที่ปฏิบัติใหม่อย่างนี้ใช่ไหม
0: ถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมคุณชุนจะไปหากายที่ไหน
10: ไม่มี
0: ไม่มีแต่เมื่อมีธาตุดินน้ำไฟลมนะคะจึงยึดถือว่านี่กายของเรานั่นกายของคนเอง
10: ครับ
0: แล้วก็ถ้าไม่ใช่เป็นรูปที่มีใจครองหรือว่ามีจิตนะคะก็ยึดถือว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นสิ่งต่างๆ
10: ครับ
0: แต่รูปก็คือเป็นรูปธรรม
10: ครับ
0: ตรงกับที่เป็นอยู่หรือเปล่าคะ
10: ตรงกับที่เป็นอยู่ครับก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ใหญ่สูงครับ
15: เชิญคุณธีรพันธ์ครับ
16: พระสูตรที่กล่าวถึงนะครับก็สมัยพระพุทธภาพท่านประทับอยู่ที่พามนคามนะครับชื่อโกศลนะครับก็เป็นการตั้งชื่อเป็นโกศลสูตรนะครับก็เป็นการอบรมเจริญสติปัฏฐานที่สำหรับผู้ที่เข้ามาสู่ในธรรมวินัยนี้นะครับภิกษุท่านก็กล่าวเป็นประธานเท่านั้นเองครับแต่ว่าทั้งหมดแล้วจริงๆแล้วนะครับพุทธบริษัทหรือว่าผู้ที่ศึกษาแสวงหาหนทางที่ถูกก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานครับมีสติ

0: ราะว่าเป็นเรื่องยากมากนะครับการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยที่จะเป็นผู้ที่จะดำรงมั่นหรือว่าสมาทานตั้งอยู่เนี่ยฮะจะยากมากจริงๆเพราะนั้นการฟังเรื่องการอบรมเจริญสติปัฏฐานคือเป็นการฟังหนทางที่ทำสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้บริสุทธิ์นะครับก็คือละคลายอภิชฌาและโทมนัสความยินดีความยินร้ายครับทุกโศกร่ำไรลำพันต่างๆแล้วก็สามารถที่จะให้รู้แจ้งพระนิพพานได้แต่ก็ยังไกลครับจะต้องเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานเท่านั้นที่จะรู้กายเวทนาจิตธรรมะตามความเป็นจริงนะครับสำหรับผู้ที่มาใหม่ก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงก่อนครับเพราะว่าการที่จะรู้ตามความเป็นจริงนี่ยากครับ
1: เชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
2: การศึกษาธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นไปเพื่อที่จะให้เข้าใจสภาพธรรมะนะคะสภาพธรรมะที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ก็ไม่พ้นจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะซึ่งก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปแยกว่าจะเป็นหมวดใดนะคะเพราะเวลาที่สภาพธรรมะปรากฏเราจะต้องอยู่ในหมวดหนึ่งหมวดใดของสติปัฏฐานทั้ง4แล้วนะคะเวลาที่สติเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไปทางกายนะคะหรือว่ารู้ลักษณะของเวทนาทีละอย่างหรือรู้ลักษณะของจิตนะคะซึ่งก็จะต้องรู้ตามนี้เวทนาก็เป็นเวทนาแต่ละลักษณะนะคะจึงเรียกว่ารู้ลักษณะของเวทนาตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะเท่านั้นนะคะที่ไม่ใช่ตัวเราจิตนะคะจิตซึ่งมีอยู่ทุกขณะนี่นะคะเวลาที่เรายังดำรงชีวิตอยู่ทุกขณะจิตเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จิตตามความเป็นจริงหรือความเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นสภาพรู้แต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็คือจะต้องอาศัยสตินะคะและปัญญาที่จะรู้ลักษณะของจิตนั้นตามความเป็นจริงและส่วนธรรมะอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะนะคะถ้ารู้ลักษณะของโลภะตามความเป็นจริงโทสะตามความเป็นจริงโมหะตามความเป็นจริงนะคะก็เป็นหมวดของธรรมะซึ่งเรียกว่าธรรมานุปัสสนาซึ่งเวลาที่สภาพธรรมะปรากฏนะคะไม่จำเป็นที่ต้องมีชื่อแต่มีเพียงลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างเท่านั้นที่ปรากฏตามความเป็นจริงกับสติและปัญญาเราก็จะละความยึดถือที่เคยยึดว่าโลภะก็เป็นเรานะคะโทสะก็เป็นเราหรือว่ารูปธรรมนามธรรมต่างๆที่เคยยึดถือว่าเป็นเราจะรู้ชัดโดยความเป็นธรรมะแต่ละชนิดนี่ก็คือการอบรมเจริญสติปัฏฐาน
1: ค่ะเชิญคุณกุลวิไลค่ะ
3: พระสูตรในวันนี้นะคะก็เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งพูดถึงสติปัฏฐานแล้วเนี่ยนะคะก็หมายถึงธรรมะที่เป็นที่ตั้งของสติด้วยเพราะว่าความหมายของสติปัฏฐานนี้นะมีด้วยกัน3อย่างแต่อย่าลืมว่าสติปัฏฐาน4ที่นี้นะคะจะหมายถึงธรรมะที่เป็นอารมณ์หรือเป็นที่ตั้งของสติซึ่งก็มีด้วยกันอยู่4อย่างในหมวดที่ท่านแสดงเอาไว้ก็คือกายเวทนาจิตและธรรมะซึ่งทั้งหมดนี้ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมนั่นเองเพราะว่าพูดถึงปรมัตถธรรมเนี่ยก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงก็ได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยสภาพธรรมะ3อย่างที่มีอยู่ตลอดเวลานะก็แล้วแต่ว่าสภาพธรรมะใดปรากฏซึ่งก็ไม่พ้นจิตเจตสิกและรูปนั่นเองเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งที่เป็นจริงแล้วเป็นธรรมะแน่นอนเพราะฉะนั้นสตินะฮะที่เป็นปัจจัยที่จะระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็คือสติปัฏฐานนั่นเองเพราะว่าสตินั้นมีหลายระดับแต่สติปัฏฐานนั้นนะคะก็คือสติที่ระลึกดูลักษณะของปรมัตถธรรมที่กำลังปรากฏอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมการศึกษาเป็นปัจจัยให้เราพิจารณาสภาพธรรมะที่ถูกต้องตามที่ทรงแสดงซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องการอบรมนั่นเองอบรมจนกว่าสติปัฏฐานนั้นฮะเจริญขึ้นนั่นเองเจริญในที่นี้ก็คือการที่จะดูสภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งก็เป็นเรื่องของการที่ค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกซึ่งก็คือละความไม่รู้ในสภาพธรรมะที่ปรากฏอยู่ในขณะนี
1: ้ขอขอบคุณมาท่านอาจารย์ค่ะ
4: ก็คือไม่ลืมนะคะว่าเข้าใจขึ้นหรือเปล่าค่ะแทนที่จะคิดไปทำอย่างอื่นนะคะเข้าใจขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏที่จะให้เข้าใจด้วย
1: ค่ะสำหรับพระสูตรนี้นะคะเป็นพระสูตรที่สำคัญมากนะคะแล้วก็คงจะมีปัญหาที่จะสนทนากันอีกหลายประเด็นสำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนาทุกท่านค่ะ

0: ในขั้นการฟังพระธรรมจะเป็นปัจจัยให้เกิดการระลึกรู้และการประจักษ์แจ้งคือรู้รอบในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความต่างระดับกันของปัญญาในขั้นการฟังการระลึกรู้และการประจักษ์แจ้งในความจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ23สิงหาคม2558
1: คนที่ไม่เข้าใจพระปัญญาคุณแม้เดินตามหลังไปอย่างสุนัขขัตตะลิชวีบุตรก็เข้าใจว่าพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงมาจากการที่ทรงไตรตรองเขาคิดอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้รู้ความหมายของคำว่าตรัสรู้ไม่ใช่คิดแต่หมายความว่าสามารถประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะจึงได้ทรงประกาศหรือกล่าวแสดงความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจริงถ้าไม่ใช่ปัญญาที่อบรมแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยเหตุนี้เมื่อได้ฟังพระธรรมจากพระผู้มีพระภาคจึงมีผู้ที่สามารถรู้ความจริงได้เป็นจำนวนมากแต่ไม่ใช่จากการเพียงฟังแต่สามารถที่จะเข้าใจถูกของปัญญาตามลำดับขั้นว่าขั้นฟังเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่รอบรู้มั่นคงจึงเป็นสัจญาณใครจะบอกว่าขณะนี้ไม่ใช่ธรรมะเพราะเขาไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่ถ้ารู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดปรากฏมีลักษณะที่ปรากฏเป็นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงเป็นสัจญาณรอบรู้จริงๆจึงจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติซึ่งไม่ใช่เราแต่เป็นโพธิปักขิยธรรมธรรมรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจในธรรมรัตนะจะมีธรรมรัตนะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรเพราะเหตุว่าธรรมรัตนะคือหนทางซึ่งเงินทองซื้อไม่ได้มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดเพราะเป็นหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังและเมื่อสภาพธรรมนั้นปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วก็เป็นการประจักษ์แจ้งว่าตรงกับทุกคำที่ได้ฟังไม่มีคำไหนที่เปลี่ยนไปเลยเช่นสภาพธรรมะกำลังปรากฏทีละหนึ่งอย่างหมายความว่ายังไงคะขั้นฟังถูกต้องเสียงปรากฏในขณะที่สีสันวรรณะไม่ได้ปรากฏค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่การประจักษ์แจ้งไม่ใช่อย่างนั้นมาจากปฏิปัตตินะคะซึ่งหมายความถึงโพธิปักขิยธรรมธรรมะฝ่ายกุศลซึ่งเป็นหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงของทุกคำที่ได้ฟังโดยการที่เริ่มเข้าใจว่าขณะนี้ได้ฟังเรื่องเห็นเกิดดับแต่ไม่รู้การเกิดดับของเห็นหรือแม้พูดถึงเรื่องเห็นก็ไปคิดเรื่องอื่นแต่เห็นไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นจริงไหมและเมื่อเห็นไม่มีอย่างอื่นมาปะปนเลยจึงสามารถที่จะรู้รอบในเห็นว่าเห็นเป็นอย่างนี้เป็นธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆเลยทั้งสิ้นและขณะนั้นก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นซึ่งไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นโลกไม่เหมือนโลกที่เต็มไปด้วยการไม่รู้ความจริงแล้วก็ติดข้องในสิ่งซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งแต่ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงขึ้นเดี๋ยวนี้เองพอพูดถึงเห็นกำลังรู้ที่เห็นรู้ที่เห็นไม่เหมือนกับกำลังฟังเรื่องเห็นและเข้าใจแข็งมีไหมคะมีแข็งปรากฏหรือเปล่าขณะที่รู้ว่าแข็งมีไม่ใช่ขณะที่แข็งปรากฏเพราะฉะนั้นความต่างกันก็คือว่าพูดเรื่องแข็งทุกคนก็เคยกระทบแข็งรู้ว่าแข็งเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ขณะที่แข็งปรากฏโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยชัดเจนกว่าในความแข็งไหมไม่ต้องใช้คำอธิบายใดๆเลยเพราะแข็งปรากฏรสพูดถึงรสอร่อยกลมกล่อมรสหวานรสเค็มกำลังพอดีพูดไปเถอะจะเหมือนกับขณะที่รสกำลังปรากฏกับธาตุที่กำลังลิ้มรสคือรู้เฉพาะรสนั้นซึ่งอธิบายยังไงก็ไม่เหมือนกับขณะที่รสนั้นกำลังปรากฏกับสภาพที่กำลังรู้รสนั้นจริงๆฉันใดจิตเห็นขณะนี้ปรากฏกับสภาพที่กำลังเข้าใจจิตเห็นมีเห็นจริงไม่ใช่ไม่มีฟังเรื่องเห็นจริงไม่ใช่ไม่ฟังเข้าใจเรื่องเห็นจริงไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ ความรู้ในเห็นที่กำลังเห็นไม่มีเป็นแต่เพียงฟังเรื่องและเข้าใจเรื่องเพราะฉะนั้นก็ต่างกับขณะที่กำลังรู้กำลังเข้าใจเห็นซึ่งกำลังเห็นไม่ต้องใช้คำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะขณะนั้นกำลังมีสภาพธรรมะซึ่งความเข้าใจถึงระดับที่ถึงเฉพาะลักษณะนั้นด้วยความเข้าใจถูกตรงตามที่ได้ฟังนี่คือตนเป็นที่พึ่งคือโพธิปักขิยธรรมเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแต่ธรรมะไหนจะเป็นที่พึ่งก็ต้องเป็นธรรมะที่เมื่อพึ่งแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะนี่เพียงเริ่มต้นที่จะเข้าใจตรงเห็นซึ่งเป็นสติปัฏฐานก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าใจสภาพรู้หรือธาตุรู้ไม่ใช่เข้าใจโลภะหรืออะไรอะไรทั้งสิ้นแต่ธาตุรู้เดี๋ยวนี้นะคะมีจริงๆและถ้าเป็นเพียงสิ่งอื่นไม่ร่วมด้วยไม่มีในที่นั้นมีแต่เฉพาะสิ่งนั้นคือธาตุรู้กับสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ความเข้าใจจะชัดเจนไหมคะว่าไม่ใช่เรานี่เป็นธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าแต่ละคำจากการที่เข้าใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังกล่าวถึงจนกว่าโลกอีกโลกหนึ่งปรากฏไม่ใช่โลกที่รวมกันเดี๋ยวนี้มากมายแต่เฉพาะในความมืดสนิทเพราะว่าธาตุรู้ไม่สว่างเลยแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเสียงขณะนั้นก็เป็นเสียงที่ปรากฏในความมืดกับธาตุรู้ซึ่งไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยทั้งสิ้นเป็นไปได้ไหมในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ไม่จริงความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆหลับตาเสียงปรากฏมีธาตุที่ได้ยินเสียงแต่ขณะนี้ที่ไม่ใช่ขณะที่ปัญญาสมบูรณ์ก็ยังจำได้ว่ามีเราและมีอย่างอื่นถ้าในขณะนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นการสมบูรณ์ของปัญญาจริงๆซึ่งโดยความเป็นอนัตตาไม่ต้องไปรอคอยไม่ต้องไปหวังต้องเป็นอานาปานสติต้องเป็นอิริยาบถพะหรือต้องเป็นอะไรเฝ้ารอเฝ้าคอยเฝ้าจ้องด้วยความเป็นตัวตนไม่ใช่ด้วยความเข้าใจในพระธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งและเป็นความจริงซึ่งค่อยๆสะสมโดยการละคลายความติดข้องว่าเป็นเราเพราะว่าตราบใดที่ยังเป็นเราไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยแต่เมื่อได้ละคลายความไม่รู้จนกระทั่งสภาพธรรมะนั้นมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาขณะนั้นไม่มีโลกที่รวมกันเลยถูกต้องไหมเพราะความจริงโลกไม่ได้รวมกันเป็นแต่ละโลกแต่ละขณะแต่ละวาระเพราะฉะนั้นทุกคำที่ทรงแสดงจากการเริ่มจากวาระของการรู้อารมณ์ทีละอย่างจิตเกิดดับสืบต่ออย่างไรเพื่อให้เห็นความเป็นอนัตตาแต่ไม่ใช่ให้เราไปรู้อย่างนั้นแต่ให้เห็นพระปัญญาคุณที่ทรงประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะและความเป็นอนัตตาว่าจิตเห็นแค่เกิดขึ้นเห็นระดับจิตต่อไปไม่เห็นแล้วแต่ยังปรากฏเหมือนเห็นเพราะความไม่รู้โดยที่สภาพธรรมะนั้นเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จะไม่ให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณะจึงไม่ใช่ปัญญาขั้นฟังที่เป็นปริยัตติหรือขั้นต้นที่เป็นปฏิปัตติคือเริ่มเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้ลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นหมายความว่าเมื่อใช้คำว่าเฉพาะสิ่งนั้นสิ่งอื่นต้องไม่มีแต่ตราบใดที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่กระจ่างเพราะปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะถึงปฏิเวทะสภาพธรรมนั้นก็ไม่ได้ปรากฏเพราะยังมีความเป็นเราอยู่มากที่ปิดบังและหนทางนี้เป็นหนทางละโดยตลอดถ้าไม่มีความมั่นคงจริงๆจะมีความขนขวายจะมีความจงใจจะมีความติดข้องแทรกขั้นอยู่ตลอดทางเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญาสามารถที่จะเห็นสภาพธรรมะซึ่งกั้นไม่ให้ปัญญาเจริญและรู้ว่าไม่ใช่หนทางก็ค่อยๆละค่อยๆคลายการที่จะต้องการการที่จะหวังการที่จะภาคเพียรทำด้วยความเป็นตัวตน พราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าพระธรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งหมด

0: สนทนาธรรมที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่วันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2551
1: การอบรมในวันนี้นะครับถามว่าชีวิตเนี่ยคืออะไรครับที่ผมถามอย่างนี้เพราะว่ามีหลายแห่งหลายหน้าในเอกสารในการเรียนรู้ที่ผ่านมาเนี่ยบอกชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตคือการตั้งอยู่ชีวิตคือการดับไปมันเลยไม่ทราบว่าตรงไหนที่เป็นสัจธรรมของความหมายคำว่าชีวิตครับกราบเรียนท่านอาจารย์ได้กรุณาให้ความกระจ่างในจุดนี้ครับ
2: ชีวิตก็คือขณะนี้ค่ะไม่ใช่ขณะอื่นนะคะกำลังนั่งอยู่ที่นี่แล้วก็มีเห็นถ้าไม่มีเห็นจะมีชีวิตไหมแล้วก็มีได้ยินขณะที่กำลังได้ยินนะคะก็คือขณะหนึ่งของชีวิตขณะที่กำลังคิดนึกทุกๆขณะตั้งแต่เกิดจนตายนั่นคือชีวิตแต่ข้อสำคัญก็คือว่าแม้ว่าจะเป็นชีวิตนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรยังคงมีความไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นที่เขียนว่านะคะเราเกิดมาจากไหนพอจะได้คำตอบไปยังคะเราเกิดมาจากความไม่รู้ค่ะถ้ารู้จริงๆนะคะจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยค่ะต้องมาจากความไม่รู้แม้แต่ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายเมื่อเกิดขณะแรกนะคะก็ยังคงมีความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อได้เกิดมาแล้วนะคะจากการที่ได้สะสมความเข้าใจที่ได้บำเพ็ญมาจึงสามารถที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดเช่นขณะนี้ค่ะคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเลยนะคะก็จะคิดว่าชีวิตนั่นคือเราแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วถ้าไม่มีธรรมะคือไม่มีเห็นเลยไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสไม่มีการคิดนึกใดๆนะคะจะมีเราหรือว่าจะมีชีวิตไหมเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะชีวิตก็คือในขณะนี้เองตั้งแต่เกิดจนตายและก็เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วนะคะก็ยังไม่จบตามคำถามที่ว่าตายแล้วไปไหนก็เหมือนกับเรามาจากไหนถ้าไม่เคยเกิดก่อนในชาติก่อนนะคะก็จะไม่มีขณะนี้แม้ผู้ที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะถ้าไม่เคยเกิดมาก่อนที่บำเพ็ญพระบารมีก็จะไม่มีการตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะไปไหนสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยค่ะต้องไปแต่ว่าผู้ที่ดับกิเลสหมดแล้วก็จะไม่มีการไปอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะเกิดมาก็ไม่รู้ว่าเพราะไม่รู้จึงเกิดและเวลาที่จากโลกนี้ไปถ้ายังคงเป็นความไม่รู้อยู่นะคะก็จะต้องไปสู่ที่หนึ่งที่ใดและแต่เหตุที่ได้กระทำเพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะอยู่ที่นี่ให้ทราบว่าเป็นผลของกรรมที่เป็นกุศลคือกรรมดีแต่ถ้าจากโลกนี้ไปนะคะก็ไม่ทราบว่ากรรมที่ได้กระทำแล้วซึ่งเป็นกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างจะทำให้ไปเกิดที่ไหนต่อไปแต่เมื่อเหตุยังมีนะคะผลก็ต้องมี
3: ค่ะท่านอาจารย์บอกว่าชีวิตมาจากความไม่รู้นะคะตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเราเกิดมาเพราะความไม่รู้หรือยังไงคะท่านอาจารย
2: ์ค่ะเดี๋ยวนี้รู้หรือเปล่าคะ
3: เดี๋ยวนี้เหมือนกับท่านอาจารย์พูดก็เข้าใจนะคะ
2: ก่อนที่จะฟังรู้หรือเปล่าคะ
3: ก่อนที่จะฟังก็มีได้ยินได้เห็นตลอดนะคะตั้งแต่เกิดมา
2: แล้วรู้อะไร
3: ถ้าเห็นก็เห็นท่านอาจารย์นะคะ
2: จริงๆหรือเปล่าคะทุกคนเนี่ยค่ะจะงงนะคะถ้ามีการย้อนถามว่าขณะนี้เห็นอะไรไม่ว่าใครทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนเวลาที่ได้ยินคำถามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะคะว่าขณะนี้เห็นกำลังเห็นอะไรผู้ที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยจะตอบไม่ได้เลยลองคิดสิคะขณะนี้กำลังเห็นอะไร
4: ก็เห็นภาพตามที่เห็นหมายถึงว่าเห็นเป็นคนเห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นภาพบนเวทีแล้วก็เอามาคิดว่าอันนี้เป็นคนอันนั้นเป็นสิ่งของอันนี้ค่ะ
2: หมายความว่ามีหลายสีใช่ไหมคะไม่ใช่สีเดียวถ้าปรากฏเป็นการเห็นเพียงสีเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นอะไร แต่เพราะเหตุว่ามีหลายหลายสีแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะแม้ว่าจะมีหลายสีก็จริงแต่นึกถึงเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะถามว่าขณะนี้เห็นอะไรเนี่ยก็จะตอบเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะมีใครจะตอบถึงช่องเล็กๆน้อยๆอยู่ข้างบนเพดานบ้างไหมคะทั้งที่ก็ปรากฏแต่ก็ไม่ได้คิดถึงเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นแล้วเนี่ยค่ะจากการจำสิ่งที่ปรากฏนะคะจึงทำให้นึกว่ากำลังเห็นอะไรเพราะจำได้แต่ถ้าไม่เคยเห็นเลยไม่มีรูปร่างสันฐานสีสันที่ตัดกันก็จะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ากำลังเห็นอะไรด้วยเหตุนี้นะคะแม้ขณะนี้เองนะคะสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เราคิดเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเนี่ยค่ะคือธรรมะต้องค่อยๆฟังนะคะแล้วค่อยๆพิจารณาว่าหลังจากเห็นแล้วคิดค่ะเหมือนกับทางหูเนี่ยนะคะมีการได้ยินเสียงแต่เสมือนว่าพอได้ยินก็รู้ความหมายเป็นคำต่างๆแล้วแต่ว่าจะเป็นภาษาอะไรคนที่รู้หลายๆภาษาพอได้ยินเสียงภาษาไหนก็สามารถจะเข้าใจได้ทันทีแต่คนที่ไม่รู้ภาษานั้นนะคะก็ได้ยินแต่เพียงเสียงไม่สามารถที่จะรู้ความหมายของเสียงสูงสูงต่ำๆที่ได้ยินเพราะฉะนั้นทางตาหรือทางหูหรือทางหนึ่งทางใดก็ตามหลังจากที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะแล้วก็คิดพวกสัตว์เดรัจฉานก็ได้ยินเสียงนะคะแต่รู้ไหมคะว่าเสียงนั้นมีความหมายว่าอะไรไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเพียงได้ยินเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเนี่ยมีเสียงแล้วก็หลังจากได้ยินแล้วก็คิดนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากจนเสมือนว่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีโดยไม่ต้องคิดแล้วก็ได้ยินเสียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีโดยไม่ต้องคิดแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทรงตรัสรู้ความละเอียดและความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นธรรมะแต่ละอย่างนะคะมีจริงๆปรากฏให้ค่อยๆเข้าใจความเป็นธรรมะซึ่งไม่เป็นของใครและใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นได้เมื่อเป็นสภาพธรรมะอย่างใดนะคะปรากฏก็ยังคงเป็นสภาพธรรมะอย่างนั้นเมื่อ 200,000 โกฎกับปีมาแล้วเห็นเกิดขึ้นก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต่อไปข้างหน้านะคะไม่ว่าจะมีการเห็นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ใช่เห็นเสียงไม่ใช่เห็นกลิ่นแต่เห็นเฉพาะสิ่งที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะแล้วก็มีจิตเห็นเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งที่ปรากฏในขณะนี้จึงปรากฏได้นี่คือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยมากเนี่ยค่ะเราจะได้ฟังธรรมะเบื้องต้นนะคะที่ไม่ได้กล่าวถึงความละเอียดยิ่งของธรรมะซึ่งเกิดจากการตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เห็นความต่างของผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะจะนึกคิดนะคะตำรับตำรามากมายเป็นเรื่องของสิ่งที่ปรากฏเป็นแสงเป็นคลื่นต่างทางตาทางหูจมูกลิ้นมีสมองมีอะไรต่างๆนั่นคือผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครรู้จริงในลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เชื่อทันทีนะคะแต่ฟังเพื่อที่จะได้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรและทรงแสดงธรรมะอะไรให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นเราก็ได้ยินชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่ไม่เคยคิดว่าท่านตรัสรู้อะไรจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมยากไหมคะเห็นสิ่งที่ปรากฏจริงหรือเปล่าเห็นและรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะจำได้ในรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะเห็นนะคะหมดแล้วแต่มีขณะที่คิดสืบต่อแม้แต่ในขณะที่พูดเนี่ยค่ะไม่คิดพูดออกมาได้ไหมคะแต่ใครบ้างที่จะรู้ว่าพูดเมื่อไหร่ก็คือคิดแล้วก็มีเสียงออกมาตามจิตที่กำลังคิดนั้นๆก็เป็นคำพูดอย่างนั้นนี่ก็คือความละเอียดของธรรมะนะคะซึ่งเป็นชีวิตจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายไม่พ้นจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและการคิดนึก
3: ค่ะท่านอาจารย์กรุณาอธิบายให้เข้าใจว่าชีวิตเกิดมาจากความไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วก็มีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีกระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกนะคะชีวิตก็คงวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราเกิดมาแล้วมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีคิดนึกไปต่างๆนานาจากนั้นนั้นจะไปไหนต่อท่านอาจารย์คะ
2: ค่ะขณะนี้ทุกคนกำลังคิดหรือเปล่าคะและเห็นไหมคิดเหมือนกันหรือเปล่าคะค่ะคิดเป็นกุศลดีงามก็มีคิดเป็นอกุศลไม่ดีงามก็มีเพราะฉะนั้นก็ไปตามเหตุเมื่อมีเหตุที่ดีนะคะการไปก็ไปตามความคิดแม้แต่การทำการพูดเนี่ยค่ะก็ยังต้องเป็นไปตามการคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความคิดที่ดีที่ถูกต้องนะคะจากโลกนี้ไปแล้วก็เป็นเหตุที่จะให้ไปสู่สุคติคือภูมิที่ดีแต่เวลานี้รู้ไหมคะว่ากำลังคิดเนี่ยดีหรือไม่ดี
3: ค่ะในชีวิตส่วนใหญ่เราก็คิดเรื่องมากมายนะคะคิดในเรื่องที่ผู้ที่ได้ทำการงานก็เครียดกับการงานการหาเลี้ยงชีพในยุคที่น้ำมันแพงเนี่ยฮะก็เป็นการที่ขัดสนดิ้นรนนะคะไม่ทราบสิ่งต่างๆที่กุ้มลุมแบบนี้นะคะการเข้าใจชีวิตนี้จะช่วยอะไรได้คะท่านอาจารย
2: ์ยังไงนะคะไม่ให้น้ำมันแพงได้ไหมจะคิดยังไงก็ตามแต่ค่ะแต่จะให้น้ำมันไม่แพงขึ้นได้ไหมคะ
3: ตอนนี้น้ำมันแพงมาแล้วค่ะคงไม่ได้นะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นแพงแล้วจะคิดยังไงเป็นทุกข์ดีหรือว่ารู้ว่าขณะใดก็ตามที่เกิดความทุกข์ขณะนั้นนะคะเดือดร้อนไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยไม่ใช่ปัญญาเป็นแต่เพียงความกังวลและก็ความห่วงใยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจธรรมะนะคะว่าขณะไหนเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และขณะไหนไม่เป็นประโยชน์ห้ามเดือดร้อนได้ไหมคะ
3: หาเดือดร้อนก็เดือดร้อนหนักมากนะคะก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรกับมันได้นะคะ
2: เดือดร้อนทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะไม่เดือดร้อนทำอะไรได้ไหม
3: ไม่เดือดร้อนคงไม่ทำอะไรมาค่ะท่านอาจารย์
2: จะทำอะไรได้หรือไม่ได้นะคะขณะนั้นก็ไม่ใช่ขณะที่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าสามารถจะทำได้โดยไม่เดือดร้อนจะดีกว่าสามารถที่จะทำได้โดยเดือดร้อนหรือเปล่า
3: ไม่เดือดร้อนต้องดีกว่าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเมื่อทำได้และไม่เดือดร้อนก็ดีกว่าจะเดือดร้อนทำไมแต่ก็ห้ามไม่ได้นะคะนี่ก็คือการที่จะเข้าใจธรรมะว่าเป็นอนัตตาความหมายหนึ่งนะคะก็คือว่าธรรมะทั้งหลายสิ่งที่มีจริงนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่เป็นของใครด้วยนะคะแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรใครก็จะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได
5: ้เกิดมาจากไหนจะไปไหนเนี่ยสรุปแล้วก็คือเกิดกับตายซึ่งในช่วงทั้งเกิดกับตายมันมีเรื่องต่างๆเยอะแยะที่จะเอามาพูดกันในเรื่องของชีวิตเนี่ยเกิดกับตายมันมีความสัมพันธ์มันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างครับ
2: ทราบไหมคะว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่เนี่ยทำบุญอะไรมา
5: ไม่ทราบครับ
2: ค่ะเหตุต้องมีใช่ไหมคะผลจึงมีได้การที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นผลของกุศลแต่ว่ามีใครรู้ว่าเป็นผลของกุศลแต่ครั้งไหนและกุศลอะไรเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในขณะที่เกิดนะคะก็มีความไม่รู้หรือแม้ขณะนี้เองค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างที่สงสัยเหมือนกับว่าเหตุไม่สมควรแก่ผลแต่ความจริงแล้วนั่นเป็นความคิดของเราเองนะคะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุที่ดีนะคะให้ผลที่ไม่ดีได้เลยเมื่อเป็นเหตุที่ดีผลต้องดีและเหตุที่ไม่ดีผลก็ต้องไม่ดีแต่เหตุที่ดีและเหตุที่ไม่ดีเนี่ยค่ะไม่ได้มีแต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวสะสมมามากมายนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ากรรมไหนจะให้ผลเมื่อไหร่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเมื่อเราเกิดมาชาตินี้เป็นมนุษย์ก็ขอให้เราได้รับแต่ผลของกรรมดีๆที่เราได้ทำแล้วเพราะเหตุว่าอดีตกรรมในชาติก่อนๆที่ไม่ดีที่ได้กระทำแล้วก็มี พราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่กรรมไหนจะให้ผลกรรมนั้นก็ต้องให้ผลเราเลือกได้ไหมแม้แต่กรรมจะให้ผลทางตาหรือให้ผลทางหูหรือให้ผลทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เลือกไม่ได้แต่ให้ทราบว่านะคะขณะที่เกิดเนี่ยไม่ใช่ขณะที่กระทำกรรมแต่เป็นผลของกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วตราบใดที่ยังมีสังสารวัฏค่ะประมาทกรรมไม่ได้เลยกรรมที่ทำแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดนะคะที่ไหนก็ได้ตามกำลังของกรรมนั้นเกิดเป็นมนุษย์เป็นผลของกรรมดีแต่อย่างที่ว่านะคะทำไมต่างๆกันไปเพราะเหตุว่าต้องตามควรแก่ผลขณะเกิดเป็นขณะที่ประมวลกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนะคะในชาตินั้นแม้ว่าบุคคลนั้นจะเคยทำกุศลกรรมไว้มากแต่อกุศลกรรมก็มีเพราะฉะนั้นถึงกาลที่จะเกิดเนี่ยค่ะถ้าเกิดในอบายภูมินะคะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นนกหนูปูปลาอะไรก็ตามแต่ผลบุญที่ทำไว้เนี่ยจะมาตามให้ผลเหมือนอย่างการเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้ตามควรแก่กำลังของการเกิดว่าเกิดเป็นอะไรเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะคะก็แล้วแต่ว่ากรรมไหนจะให้ผลไม่ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลป่วยไข้ได้เจ็บหรือเปล่านี่ก็แสดงเห็นว่าเลือกไม่ได้เลยแล้วแต่ว่ากรรมใดจะให้ผลขณะไหนข้อสำคัญก็คือไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นกรรมและขณะไหนเป็นผลของกรรมได้ยินแต่ชื่อนะคะกรรมคือการกระทำเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างต้องมีผลเมื่อมีเหตุมีเพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยนะคะทางธรรมะซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะภาษาไทยเราใช้คำว่าวิบากโดยมากเวลาที่ใช้คำนี้เราคิดว่าลำบากใช่ไหมคะวิ่งวิบากหรือว่าวิบากกรรมแต่ความจริงวิบากหรือวิปากะเนี่ยหมายความถึงความสุขงอมของกรรมที่ถึงกาลจะให้ผลได้เรื่องของธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะหลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วเกิดเห็นคือตื่นหรือว่าหลับสนิทนะคะแล้วเสียงปรากฏตื่นขึ้นได้ยินเสียงเสียงปรากฏได้ยังไงเสียงมาจากไหนและทำไมปรากฏหรือว่าบางคนหลับสนิทนะคะตื่นขึ้นมาก็คิดไม่มีใครสามารถที่จะเลือกหรือที่จะรู้ว่าขณะต่อไปของชีวิตเนี่ยคืออะไรจะเห็นหรือจะได้ยินจะสุขหรือจะทุกข์จะเป็นหรือจะตายก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะแต่รู้ได้ว่าเมื่อเหตุมีผลต้องมีเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะการเกิดนะคะก็คือว่าเป็นผลของกรรมขณะจิตแรกที่เกิดเลือกเกิดไม่ได้แล้วแต่กรรมและก็จิตเนี่ยค่ะเป็นธาตุซึ่งวันนี้ก็น่าสมควรที่จะเข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าทุกคนมีจิตแต่จิตเป็นสิ่งที่ใครก็มองไม่เห็นแม้มีก็มองไม่เห็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆไม่มีรูปร่างที่จะปรากฏเป็นสีสันวรรณะทางตาหรือเป็นเสียงเป็นกลิ่นแต่ว่าธาตุชนิดนั้นไม่มีรูปร่างเลยนะคะแต่ก็เกิดขึ้นทำกิจการงานต่างๆเช่นในขณะนี้ค่ะกำลังเห็นคิดว่าเป็นเราเห็นนะคะและเราบอกว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมีจิตแต่รู้ไหมว่าขณะนี้ที่เห็นน่ะเป็นจิตไม่ใช่เราคือความรู้ความเข้าใจธรรมะของเราเนี่ยสับสนเล็กน้อยไม่ชัดเจนแต่ถ้าเราสามารถที่จะรู้ลักษณะของธรรมะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะการเข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตแต่ละขณะเนี่ยก็จะตรงขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่บอกว่ากรรมทำให้เกิดจิตที่เกิดเป็นผลของกรรมเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วดับไปพอไหมคุ้มไหมกับการกระทำกรรมไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายกุศลหรือทางฝ่ายอกุศลเพราะฉะนั้นกรรมไม่พอค่ะเพียงแต่จะทำให้เกิดเท่านั้นไม่พอยังให้ต้องดำรงชีวิตต่อไปนะคะจนกว่าจะสิ้นสุดกรรมที่ทำให้เกิดเป็นบุคคลนั้นแล้วก็สิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะคะเกิดมาในโลกนี้ชั่วคราวเป็นบุคคลนี้ชั่วคราวจริงๆและสุขทุกข์ของแต่ละคนเนี่ยก็แล้วแต่ว่าขณะที่จิตทำการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะทำกิจเกิดขึ้นประมวลมาซึ่งกรรมที่ได้กระทำแล้วซึ่งพร้อมหรือพอที่จะให้ผลเกิดขึ้นขณะไหนก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อนั้นโดยที่ใครไม่สามารถที่จะยับยั้งได้เพราะฉะนั้นผลของกรรมก็คือว่าไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เกิดขณะเดียวนะคะ จิตที่เกิดขณะแรกเนี่ยดับไปแล้วค่ะไม่ได้มีเหลืออยู่ในขณะนี้เลยแต่ทันทีที่จิตที่เกิดแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่ออย่างรวดเร็วโดยไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงขณะนี้นับไม่ถ้วนหรือแม้แต่เมื่อกี้นี้กับขณะนี้นะคะก็นับไม่ถ้วนแต่ไม่รู้เพราะเหตุว่าเป็นนามธรรมและเป็นสิ่งที่ยากแก่การที่จะรู้ได้นะคะแต่ก่อนอื่นต้องทราบว่าจิตก็คือขณะที่สามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะเกิดนะคะแล้วก็เป็นภวังค์ยังไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่ว่าเมื่อกรรมมีนะคะผลของกรรมคือเกิดแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเลือกได้ไหมที่จะเห็นอะไรที่จะได้ยินอะไรเมื่อไรเป็นสิ่งที่แล้วแต่กรรมเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะก็สามารถที่จะรู้ว่าเหตุกับผลเนี่ยค่ะต้องตรงกันถึงกาลที่เหตุจะให้ผลเมื่อไรใครก็ยับยั้งไม่ได้จะต้องเป็นผลที่สมควรแก่เหตุนั้นๆ
6: และกราบเรียนอาจารย์สุจินข้อหนึ่งที่จะถามคือว่าหลักธรรมข้อใดที่จะสงเคราะห์ที่จะเกื้อกูลในการที่อยู่ในหน่วยงานหรือว่าในสังคมโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะหรือในครอบครัวของเราคือว่าทำให้มีความสามัคคีมีความรักไมตรีแล้วก็ความเกลียวกันครับ
2: ค่ะอะไรสำคัญคะโลกจะสุขหรือจะทุกข์นะคะเราแต่ละคนเนี่ยจะสุขหรือจะทุกข์เนี่ยอะไรสำคัญสำคัญที่ไหนลองคิดดูค่ะ
6: ถ้าให้เลือกสุขดีกว่าครับ
2: ไม่ได้ค่ะเราทุกคนเนี่ยนะคะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แล้วทุกคนก็อยากจะมีแต่ความสุขไม่อยากจะมีความทุกข์อยากจะมีแต่ความสามัคคีกลมเกลียวเห็นอกเห็นใจกันอภัยกันแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายไปเนี่ยสำคัญที่ไหน
6: ความคิดของผมนี้คิดว่าน่าจะทำประโยชน์ให้ส่วนรวมทำความดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: สำคัญที่จิตจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ถ้ามีแต่รูปธรรมนะคะสีสันวรรณะกลิ่นภูเขาหรือว่าต้นไม้ทะเลแต่ไม่มีสภาพที่รู้ที่เห็นที่ชอบที่ชังสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆค่ะและสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็ต่างกันโดยลักษณะของธรรมะนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือธรรมะประเภทหนึ่งนะคะเกิดมีจริงๆเช่นเสียงมีจริงๆกลิ่นมีจริงๆนะคะปรากฏสามารถที่จะได้กลิ่นสามารถที่จะได้ยินเสียงแต่เสียงก็ไม่รู้อะไรเลยตัวเสียงเองเนี่ยค่ะไปทำความเดือดร้อนให้ใครได้ไหม
6: ไม่ครับ
2: ค่ะและตัวกลิ่นล่ะคะไปทำความเดือดร้อนให้ใครได้ไหมรสหวานรสเปรี้ยวจัดจัดรสเผ็ดมากๆรสเค็มเนี่ยไปทำความเดือดร้อนให้ใครได้ไหม
6: ถ้าใจเราไม่คิดก็ไม่น่าจะทำความเดือดร้อนได้
2: ไม่ใช่สภาพรู้ไม่มีเจตนาไม่มีความจงใจที่จะให้ใครรักใครชังดอกไม้เนี่ยนะคะเราบอกว่าสวยดีชอบแต่สภาพของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาสีสันต่างๆเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ใครรักใครชังเลยเพราะไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นโลกนะคะไม่ว่าจะจักรวาลนี้หรือว่าที่ไหนๆก็ตามธรรมะเป็นธรรมะซึ่งธรรมะมีสองอย่างธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่มีนะคะเป็นธรรมะที่ประมวลเรียกสภาพธรรมะนั้นๆทั้งหมดว่าเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าภาษาไทยเราเนี่ยอาจจะใช้คำที่ไม่ตรงกับความหมายในภาษาบาลีนะคะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเนี่ยค่ะอย่างคำว่ารูปธรรมยุคนี้เนี่ยจะไม่มีความหมายตรงกับที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่ารูปธรรมนะคะรูปสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นปรากฏแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่จำเป็นที่จะต้องมองเห็นเลยส่วนใหญ่เนี่ยพอพูดถึงรูปเนี่ยเราคิดถึงรูปที่เรามองเห็นแต่ว่ารูปอื่นๆที่มีจริงและมองไม่เห็นเลยเช่นกลิ่นนะคะและเสียงและรสต่างๆแม้แต่แข็งหรืออ่อนเนี่ยใครมองเห็นไม่มีนะคะแต่แข็งปรากฏเมื่อกระทบสัมผัสเป็นรูปแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นส่วนธรรมะที่เป็นรูปเนี่ยมีและรูปบางรูปนะคะก็อยู่ใกล้ตัวบางรูปก็อยู่ไกลตัว บางรูปก็ประณีตสวยงามน่าพอใจเสียงบางเสียงเสียงดนตรีต่างๆเนี่ยที่ไพเราะก็มีที่ดังจนกระทั่งไม่น่าฟังก็มีแต่ทั้งหมดก็คือรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้นะคะถ้ามีแต่เฉพาะรูปธรรมอย่างเดียวเนี่ยเดือดร้อนไหมคะไฟไหม้ที่ไหนก็ไม่มีใครไปร้อนไปรู้แต่ไฟก็ไหม้เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุที่จะเกิดไฟในป่าธรรมดาปกติในป่าไม่มีไฟนะคะแต่มีเหตุที่จะให้เกิดไฟป่าเมื่อไหร่ทั้งที่เมื่อกี้นี้ไม่มีไฟแต่ไฟก็เกิดขึ้นมาได้เมื่อมีเหตุแต่ไม่มีใครไปรู้ไปร้อนเดือดร้อนไหมคะไม่เดือดร้อนเลยเพราะฉะนั้นสำคัญที่ธาตุรู้ธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมีจริงๆเป็นธาตุซึ่งเมื่อเกิดเมื่อไหร่เป็นใหญ่เป็นประธานในการที่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ก็คือว่ารู้ถึงสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ว่าในห้องนี้ค่ะมีทั้งสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมและมีสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้ด้วยถ้ามีแต่เฉพาะรูปธรรมอย่างเดียวจะมีใครคนหนึ่งคนใดอยู่ในห้องนี้และเห็นอะไรคิดอะไรไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมคะถ้าเป็นแต่เพียงรูปธรรมแต่ก็มีนามธรรมด้วยซึ่งไม่ใช่รูปธรรมเลยตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวงนะคะเพราะเหตุว่านามธรรมเนี่ยค่ะมีจริงๆแต่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะแต่เป็นธาตุซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเช่นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏในห้องนี้เพราะมีธาตุที่กำลังเห็นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้คำว่าอนัตตาเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะสร้างธาตุนี้ให้เกิดขึ้นได้เลยแต่ธาตุนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นเปลี่ยนเห็นให้เป็นเห็นเสียงได้ไหมคะให้เป็นได้ยินเสียงได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุอีกชนิดหนึ่งอาศัยโสตประสาทะและอาศัยเสียงซึ่งสามารถกระทบกับโสตประสาทะเป็นปัจจัยให้ธาตุได้ยินเสียงเกิดขึ้นได้ยินเสียงแต่เสียงไม่ใช่ธาตุได้ยินและธาตุได้ยินไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏนะคะเป็นนามธาตุไม่ใช่รูปธาตุและนามธาตุเนี่ยค่ะมีสองอย่างที่ต้องเกิดพร้อมกันและก็ดับพร้อมกันด้วยนะคะนามธาตุหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเช่นขณะนี้ถามว่าเห็นไหมตอบว่าเห็นนะคะถ้าถามต่อไปว่าชอบไหมชอบเป็นเห็นหรือเปล่าคะไม่ใช่เพราะเห็นบางทีชอบเห็นบางทีไม่ชอบเพราะฉะนั้นชอบก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ชอบก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งแต่ชอบไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้นามธรรมจึงมีสองอย่างนะคะคือจิตกับเจตสิกจิตเนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะไม่ทำหน้าที่อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะสามารถที่จะเห็นในห้องนี้มีอะไรบ้างเนี่ยนะคะหรือว่ารสทุกคนก็ผ่านการรับประทานอาหารกลางวันมาแล้วนะคะแล้วไปอธิบายให้คนอื่นฟังถึงอาหารที่อร่อยมากๆนะคะรสเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคนอื่นสามารถที่จะรู้รสนั้นได้ไหมคะในขณะที่ฟังไม่ได้แต่ขณะที่กำลังลิ้มรสรู้รสรสปรากฏไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังเลยนะคะไม่ต้องอาศัยคำใดๆเลยแต่ก็เปลี่ยนลักษณะของรสที่ปรากฏนั้นไม่ได้นี่คือสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่คือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่เวลาที่จิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะมีสภาพนามธรรมอื่นๆเกิดร่วมด้วยหลายประเภทที่ทรงแสดงว่าสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตอาศัยจิตเกิดในจิตดับพร้อมจิตนะคะสภาพธรรมะนั้นคือเจตสิกภาษาบาลีก็ออกเสียงว่าเจตสิกะคนอื่นสามารถที่จะกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมคือจิตและเจตสิกได้โดยละเอียดโดยท่องแท้โดยประการทั้งปวงถึงการที่จิตประเภทนั้นเกิดขึ้นและดับไปและประกอบด้วยนามธรรมที่เป็นเจตสิกอะไรได้ไหมถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นพระปัญญาคุณ ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยฟังธรรมะนะคะที่พระองค์ทรงแสดงอนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่เป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาอย่างที่ท่านกล่าวว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีต่อไปนี้เราก็เลือกเกิดได้คือทำแต่ความดีอนัตตาค่ะไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้เลยเพียงเข้าใจอย่างนี้เนี่ยไม่มีอกุศลได้ไหมคะไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงอีกต่อไปได้หรือเปล่า
6: ไม่ได้ครับ
2: ไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยค่ะด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดง 45 พรรษานะคะงามทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและที่สุดเพราะเหตุว่าเมื่อทรงแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะยังแสดงหนทางที่จะทำให้รู้จริงๆสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสคือความไม่รู้ได้ก่อนฟังเรื่องจิตรู้เรื่องจิตไหมคะเป็นนามธาตุขณะนี้นะคะกำลังเห็นนี่แหละเป็นจิตกำลังได้ยินก็เป็นจิตกำลังคิดนึกก็เป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แม้แต่ละคำเนี่ยค่ะก็จิตนั่นแหละที่คิดและสามารถที่จะรู้แจ้งในคำที่คิดได้ไม่เป็นคำอื่นแต่เป็นคำนั้นเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะเรื่องจิตเนี่ยรู้จักจิตหรือเปล่ารู้จักไหมคะว่าจิตเป็นอย่างนี้ทั้งที่มีจิตตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ฟัง
6: มองไม่เห็นครับ
2: มองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นรู้ได้เลยค่ะใครสามารถที่จะทำให้เกิดความเข้าใจจิตซึ่งก่อนนี้ไม่สามารถที่จะเข้าใจจิตได้เลยเริ่มเห็นความหมายของสัมมาสัมพุทโธหรือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต่างกับคนอื่นนะคะประมาณไม่ได้เลยจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมเพิ่มขึ้นนะคะเห็นจริงแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นซึ่งเป็นความจริงทั้งหมดค่ะที่สามารถที่จะเริ่มเข้าใจตั้งแต่ขั้นฟังนะคะพอมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นการรู้ลักษณะของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยตรงขึ้นสามารถที่จะเป็นพยานเหมือนท่านพระอัญญาโกณฑัญญะที่รู้แล้วหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมธรรมะในขณะนี้เกิดขึ้นและดับไปไม่เที่ยงนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีปัจจัยจึงเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องดับแต่การดับเนี่ยค่ะรวดเร็วเกินกว่าที่ใครจะประมาณได้เพราะฉะนั้นจึงเสมือนกับนายมายากลนะคะมีหมวกใบหนึ่งแล้วนกทำไมออกมาจากหมวกได้ต้องเร็วใช่ไหมคะแต่นั่นเพียงรูปและความเร็วของนามธรรมเนี่ยจะยิ่งกว่านั้นสักแค่ไหนถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมไม่สามารถที่จะรู้เลยค่ะไม่สามารถที่จะรู้หนทางที่จะรู้จักสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นชีวิตและก็คิดว่าเป็นเราแต่ความจริงก็เป็นธรรมะซึ่งแต่ละขณะเนี่ยค่ะต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถจะดลบันดาลได้เลยใครทำเห็นขณะนี้บ้างมีใครทำเห็นขณะนี้ให้เกิดขึ้นได้ไหมคะแต่ลืมว่าเห็นเกิดแล้วมีใครทำได้ยินได้ไหมคะแม้แต่เพียงจากขู่ภาษาทรูปรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้นะคะไม่ใช่รูปที่มองเห็นเลยค่ะสิ่งเดียวที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้นะคะคือเดี๋ยวนี้แหละเป็นวันณธาตุเป็นธาตุที่มีจริงนะคะอยู่ในมหาภูตรูปที่ใดมีธาตุดินน้ำไฟลมที่นั่นต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบจากขู่ประสาทะไม่ฉะนั้นจะมีใครเห็นสีของดอกไม้นี่ไหมคะจะมีใครเห็นสีของโต๊ะไหมก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้เลยแต่รูปนี้นะคะเป็นรูปที่สามารถจะกระทบกับจักขุปสาทะอย่างเดียวกระทบกายก็ไม่ได้ไม่ปรากฏกระทบอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้รูปนะคะซึ่งอยู่กลางตามองไม่เห็นเลยแต่มีลักษณะพิเศษคือสามารถที่จะกระทบเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะแต่ก็รูปนี้ก็ปรากฏไม่ได้อีกถ้าไม่มีจิตสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นี่คือชีวิตค่ะทุกขณะ ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะแสดงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงถึงการเกิดดับนะคะของจิตทีละหนึ่งขณะว่าประกอบด้วยเจตสิกอะไรแล้วก็เจตสิกแต่และเจตสิกนั้นเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นโดยปัจจัยต่างๆกันอย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมนะคะก็เริ่มที่จะเข้าใจความหมายของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้ว่ายังมีอีกมากนักค่ะนี่ยังไม่ถึง45ปีใช่ไหมคะแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเนี่ยค่ะ45พรรษาโดยละเอียด
6: เมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องจิตเจตสิกแล้วก็รูปก็พูดถึงแล้วเหลือนิพพานอีกอย่างหนึ่ง
2: ค่ะ
6: ก็คือว่ามีหลักธรรมข้อใดบ้างที่เกื้อหนุนที่สนับสนุนกันเพื่อที่จะไปถึงพระนิพพานไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดนั้นเพราะเป้าหมายก็คือนิพพานใช่ไหมครับคือสุขอย่างยิ่งสุขที่ไม่มีสุขอื่นใดยิ่งกว่าครับ
2: นิพพานมีจริงไหมคะ
6: จริงครับ
2: ค่ะมีแน่ๆหรือเปล่าคะ
6: มีแน่ๆครับเพราะว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตะกีนสพก็บรรลุกันมาแล้ว
2: ค่ะถูกต้องคือไม่ใช่เพียงได้ยินคำว่านิพพานแล้วไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรและใครรู้นิพพานถ้าอย่างนั้นไม่มีความหมายเลยใช่ไหมคะแต่เมื่อได้ยินแล้วต้องรู้ว่าคำนี้ค่ะหมายความถึงต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนไม่ใช่สิ่งที่เพียงคิดขึ้นมาแต่ว่าต้องเป็นธรรมะนะคะที่ทำให้ผู้ที่สามารถรู้ลักษณะของนิพพานดับกิเลสได้ตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานธาตุดับกิเลสไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าสภาพธรรมะที่มีจริงที่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมะธรรมะที่จริงยิ่งไม่มีอย่างอื่นที่จะจริงยิ่งกว่านี้นะคะก็มีจิตมีเจตสิกมีรูปและนิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงที่เป็นโลกเป็นการเกิดขึ้นและก็ดับไปจึงปรากฏนะคะทั้งหมดเลยเห็นเป็นโลกเกิดขึ้นและดับไปเพราะว่าความหมายของโลกหรือโลกะเนี่ยค่ะหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมสิ่งที่มีนะคะที่ปรากฏเนี่ยก็คือจิตก็มีเจตสิกก็มีรูปก็มีเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีแต่นิพพานเป็นปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปไม่มีปัจจัยที่จะปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแต่มีเพราะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่มีการปรากฏเกิดขึ้นให้เห็นให้ได้ยินให้ลิ้มรสเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจทั้งนั้นค่ะมีตาเพราะชอบเห็นมีหูเพราะชอบได้ยินยังไม่ถึงการละที่เป็นทุกข์เพราะเห็นเกิดและดับไปนะคะเป็นทุกข์เพราะได้ยินแค่เกิดและดับไปค่ะเป็นความจริงอย่างนี้จนกระทั่งเห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เกิดเนี่ยเกิดและดับเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่เห็นทุกข์ของสิ่งที่เกิดจะมีปัญญาที่น้อมไปรู้ธาตุซึ่งไม่เกิดและไม่ดับได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะ
7: กราบสวัสดีท่านอาจารย์ตอนที่พูดถึงว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เนี่ยครับที่เกิดดับพร้อมกับเจตสิกลองยกตัวอย่างสักอย่างเช่นจักขุวิญญาณจิตก็จะมีสัพพจิตตสาธารณเจตสิก7เกิดร่วมกับจิตใช่ไหมครับก็เลยจะถามว่าเวลาเราพูดถึงว่าจิตเนี่ยครับหมายความรวมถึงเจตสิกที่เกิดร่วมกันหรือเปล่าครับ
2: ค่ะจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้นะคะแม้ขณะที่จิตเจตสิกเกิดนี่ค่ะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นการกล่าวถึงจิตเนี่ยนะคะกล่าวตามสภาพของจิตนั้นๆได้หลายนัยยะเช่นจิตเกิดถูกต้องไหมคะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นกุศลหรือว่าเกิดเป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุหรือว่าเกิดเป็นวิบากคือเป็นผลของกรรมหรือว่าเกิดเป็นกิริยาเพราะฉะนั้นใช้ชื่อสำหรับเรียกจิตตามความเป็นจริงของจิตนั้นๆถ้าเมื่อจิตประกอบด้วยอกุศลและเจตสิกนะคะเจตสิกที่ไม่ดีงามก็ใช้คำว่าอกุศลและจิตหมายความว่า ็รวมเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นอกุศลทั้งหมดค่ะถ้าจิตเกิดขึ้นเป็นกุศลนะคะเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นกุศลจึงทำให้จิตนั้นเป็นกุศลจะมีอกุศลเจตสิกไปเกิดบ้างกับกุศลจิตขณะนั้นได้ไหม
7: แต่เกิดคนละขณะได้ครับ
2: ค่ะแต่เกิดพร้อมกันได้ไหมคะ
7: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงจำแนกจิตที่เกิดตามชาติคือการเกิดนะคะว่าเกิดเป็นกุศลก็มีเกิดเป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุก็มีเกิดเป็นผลของกรรมคือกุศลและอกุศลเป็นวิบากก็มีเกิดขึ้นเป็นกิริยาก็มี
8: เรียนท่านอาจารย์สุจินต์บริหารนาเขตผมนาวากาศเอกนิพัทรเล็กขาวรองผู้การฝ่ายปฏิบัติการของมิน11ครับอยากให้ท่านอาจารย์สุจินต์นะฮะช่วยอธิบายในเรื่องภพของอบายภูมิ3ภพซึ่งเป็นภพของเปรตภพของอสุรกายหรือว่าภพของสัตว์นรกเนี่ยที่จะอธิบายให้เขาเห็นภาพว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่จริงซึ่งในพระไตรปิฎกก็เขียนไว้ชัดเจนแต่ว่าอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงครับครับขอบคุณครับ
2: ค่ะเริ่มจากสิ่งที่เราสามารถที่จะรู้ได้ในขณะนี้นะคะเห็นมีใช่ไหมคะถ้าไม่คิดถึงสถานที่เลยเห็นที่ไหนเอาสถานที่ออกหมดแต่เห็นเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่อาศัยจากขุปสาทะเกิดเห็นแล้วดับไปไม่จำกัดสถานที่เลยเห็นจะเกิดในน้ำได้ไหมคะปลาเห็นหรือเปล่าเห็นจะเกิดบนอากาศได้ไหมคะนกก็เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไม่ได้จำกัดสถานที่ที่ใดที่มีจักขุปสาทรูปซึ่งเป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยไม่มีใครนักวิทยาศาสตร์คนไหนก็ไม่สามารถที่จะทำให้จักขุปสาทรูปเกิดได้เลยนะคะและในขณะเดียวกันถ้ากรรมหยุดไม่ให้จักขุปสาทรูปเกิดตาบอดใครก็จะไปทำให้คนนั้นเนี่ยเกิดเห็นไม่ได้ถ้ารูปนั้นไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะกรรมเป็นปัจจัยด้วยเหตุนี้ถ้ากล่าวถึงธรรมะเนี่ยค่ะแทบจะไม่ต้องกล่าวถึงสถานที่เลยแต่กล่าวถึงสภาพที่มีจริงนะคะคือเห็นได้ยินเป็นต้นเทวดาเนี่ยก็ต้องเห็นแน่ใช่ไหมคะจะไม่ให้เทวดาไม่มีตาเทวดาไม่เห็นเทวดาไม่ได้ยินก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทราบว่าธรรมะที่เห็นเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นจริงๆแล้วก็เป็นจิตที่เป็นผลของกรรมแล้วแต่ว่าจะเห็นที่ไหนขณะไหนเมื่อไรเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะเรามีรูปร่างกายของมนุษย์แล้วก็มีรูปร่างกายของสัตว์ต่างๆแล้วก็มีเห็นนะคะเราก็เลยคิดว่าตรงเห็นในโลกเนี้ยเป็นโลกมนุษย์นะคะแต่ถ้าจะไปเห็นที่อื่นที่ไม่ใช่โลกมนุษย์ได้ไหมในเมื่อมีปัจจัยที่เห็นจะเกิดขึ้นเห็นและจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเห็นซึ่งเป็นผลของกรรมได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสพวกนี้ค่ะความประณีตก็ต่างกันคนในโลกนี้ค่ะถูกไฟไหม้อยู่ในห้องเล็กๆแคบๆจนตายได้หรือไม่ได้มีห้องแคบๆเล็กๆนะคะแล้วก็มีไฟไหม้แล้วก็มีคนตายที่อยู่ในไฟนั้นได้ไหม
7: ได
2: ้ได้และเราจะเรียกว่าอะไรใช่ไหมคะแต่พอเกิดที่โลกนี้เราบอกว่าโลกนี้แต่ถ้าเกิดที่อื่นตลอดกาลแล้วก็นานมากก็เป็นสิ่งที่สามารถจะเป็นไปได้ตามควรแก่เหตุเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของเราเนี่ยเราจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าความจริงสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมีมากแต่ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจธรรมะนะคะและรู้ว่าเวลาที่เห็นเกิดขึ้นที่เราใช้คำว่ามนุษย์เนี่ยนะคะก็มีเห็นสิ่งต่างๆในโลกในทวีปนั้นทวีปนี้ความจริงโลกมนุษย์ไม่ได้มีแต่เฉพาะโลกนี้โลกเดียวนะคะผู้ที่ได้ทรงแสดงความจริงของโอกาสโลกคือโลกซึ่งเป็นที่เกิดของสัตว์นี่ค่ะแสดงไว้มากนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใครสามารถที่จะไปเห็นสิ่งนั้นได้ถ้าผู้นั้นไม่มีจักขุทิพย์นี่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ตาของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นเพียงบางส่วนบางสิ่งนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีกุศลมากมั่นคงสามารถที่จะถึงฌานจิตที่สงบก็สามารถที่จะน้อมจิตไปในการที่จะเห็นสิ่งที่ไกลกว่านี้ได้และก็จะรู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะโลกแต่ละโลกเนี่ยเป็นยังไงแต่ให้ทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามเหตุนะคะเพราะฉะนั้น

0: จริงนะคะเมื่ออยู่ที่นั่นถ้าเกิดในนรกนะคะไม่สงสัยเลยแต่อาจจะสงสัยว่ามนุษย์สวรรค์เป็นยังไงภูมิสูงเนี่ยสามารถที่จะรู้ภูมิต่ำแต่ว่าภูมิต่ำเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ภูมิสูงได้นะคะเพราะฉะนั้นพรหมก็มาเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงอดีตชาติอดีตกรรมที่ทำให้บุคคลนั้นเกิดที่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องเหตุและผลนะคะและผลของกุศลก็มีปรากฏในโลกนี้ผลของอกุศลก็มีปรากฏในโลกนี้ฉันใดเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้สิ้นสุดกรรมยังไม่ได้ให้ผลจนกระทั่งหมดนะคะเพราะเหตุว่ายังไม่ถึงการดับกิเลสเป็นพระอรหันต์ตราบใดตราบนั้นก็ยังสามารถที่จะให้ผลได้แม้พระผู้มีพระภาคก็ยังทรงประชวรแม้พระองค์นะคะก็ยังเสวยข้าวที่ตำและชุบน้ำในกาลที่บ้านเมืองขัดสนอัตคัดขาดแคลนนี่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาหรือว่าเปลี่ยนแปลงเหตุที่ได้กระทำแล้วที่จะให้ผลก็ต้องตามสมควรแก่เหตุนั้นๆด้วยอยู่ในโลกนี้ไม่นานนะคะต่อไปก็จะรู้สวรรค์หรือว่าจะรู้นรกหรือจะรู้อะไรก็
1: ไม่รู้จึงสงสัยสงสัยจึงเห็นผิดความสงสัยและความเห็นผิดเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันเกิดต่างขณะกันแต่เพราะมีความไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงสงสัยในหนทางที่จะนำไปสู่การดับกิเลสแล้วก็มีความเห็นผิดปฏิบัติผิดต่อไปจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.6 กันยายน 2558

0: ความสงสัยเป็นอย่างหนึ่งความเห็นผิดเป็นอีกอย่างหนึ่งคิดว่ามีทางอื่นความเห็นผิดมีได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
1: ปัญญารู้ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาก็เป็นความไม่รู้และความเห็นผิดต่อไป
2: คนที่เห็นผิดมากๆจนเป็นความเห็นผิดที่มั่นคงดูเหมือนเขาไม่สงสัย
0: ถ้าไม่สงสัยจะเห็นผิดเลยค่ะเหมือนเขาไม่สงสัยเพราะว่าเข้าใจผิดแต่ความจริงที่จะเข้าใจผิดเพราะสงสัยพระธรรมทรงแสดงไว้ดีแล้วทั้งสามปิฎกสงสัยในหนทางหรือเปล่าจึงเห็นผิดไปได้
2: สมมติเขามั่นคงในหนทางผิดเขาไ
0: หมมั่นคงในความเห็นผิดก็คือพวกเดรัจฉีไม่ได้ฟังธรรมะเลยแต่เมื่อฟังพระธรรมเข้าใจว่าตนเองได้นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระรัตนตรัยเป็นสรณะแต่ว่าไม่เข้าใจคำที่กล่าวถึงสภาพธรรมะเมื่อไม่เข้าใจแล้วสงสัยไหมเพราะฉะนั้นความสงสัยเป็นหนึ่งขณะความเห็นผิดเป็นอีกหนึ่งขณะต่างกันไม่เกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นทิฏฐิเจตสิกไม่ได้เกิดพร้อมกับวิจิกิจฉาเจตสิกทิฏฐิเจตสิกเกิดกับโลภะมลจิตความติดข้องในความเห็นอย่างนั้นส่วนความสงสัยไม่ใช่ความเห็นผิดเลยแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ได้ฟังตามที่ได้ฟังเพราะว่าเขากล่าวว่านับถือพระรัตนตรัยนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนแต่ว่าสงสัยหรือเปล่าในคำนั้นจึงได้มีความเห็นผิดสงสัยว่าขณะนี้รู้ไม่ได้หรอกค่ะใช่ไหมแล้วถ้าไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แล้วจะรู้อะไรเมื่อสิ่งที่กำลังปรากฏรู้ไม่ได้แล้วจะไปรู้อะไรเพราะฉะนั้นก็แยกกันระหว่างความเห็นผิดกับความสงสัยสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเป็นอนัตตาเปลี่ยนได้ไหมแต่เปลี่ยนเพราะสงสัยเพราะไม่รู้จึงสงสัยจึงเปลี่ยน
3: ซึ่งในอัฏฐสารีนีอัฏฐกถาธรรมสังคณีท่านก็แสดงถึงความสงสัยมีอะไรบ้างในยะแรกที่ท่านกล่าวถึงปุถุชนย่อมเคลือบแคลงสงสัยในสรีระและในคุณของพระศาสดาหรือทั้งสองอย่างค่ะ
0: ในคุณของพระศาสดาพระศาสดาตรัสไว้หรือเปล่าว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งแล้วสงสัยอะไรคะเนี่ยแต่เขาสงสัยว่ารู้ได้หรือโดยการที่ว่าฟังค่อยๆเข้าใจเป็นปริยัติจนกระทั่งเป็นสัจจญาณ

ที่มั่นคงแต่เขาคิดว่านั่นไม่ใช่หนทางคิดว่าฟังอย่างนี้จะรู้ได้หรือต้องไปปฏิบัติหรือต้องไปทำอะไรจึงสามารถที่จะรู้ได้เพราะสงสัยในคำนี้เมื่อมีความสงสัยแล้วก็มีความเข้าใจผิดตามมาได้เพราะเหตุว่าถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้รู้ได้แน่นอนจะเป็นทางที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเห็นผิดได้ไหมการปฏิบัติคืออะไรของเขาก็คือว่าผู้ที่มีความไม่รู้และสงสัยก็คือว่าไปสู่ที่หนึ่งที่ใดภาคเพียรด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นผู้นั้นสงสัยในปริยัติว่าการฟังอย่างนี้แหละค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยอย่างนี้แหละนี่หรือจะเป็นหนทางที่จะดับกิเลสไม่คิดว่านี่คือหนทางเขาสงสัยว่าแค่นี้อย่างนี้ปกติอย่างนี้แล้วจะดับกิเลสหรือในเมื่อการฟังแต่ละครั้งนะคะฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเขาสงสัยว่านี่จะเป็นหนทางหรือเมื่อสงสัยแล้วก็คิดว่าต้องมีทางอื่นเพราะฉะนั้นจึงสละทางที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะซึ่งไปปฏิบัติคิดว่านั่นเป็นหนทางที่จะทำให้เข้าใจปริยัติและปฏิเวทะถ้าเขามั่นคงว่านะคะหนทางนี้คือหนทางเดียวแน่นอนที่จากการไม่รู้อะไรเลยได้ฟังพระธรรมแล้วก็เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้ก็จะไม่มีความสงสัยในคำของพระศาสดาเพราะรู้แน่ว่าถ้าไม่มีปริยัติไม่มีการฟังพระธรรมให้เข้าใจที่จะมีปฏิปัตติคือการที่ถึงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยสติสัมปชัญญะเข้าใจถูกเห็นถูกมีไม่ได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้แข็งกระทบไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่านั่นเป็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นจะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ยังไงขณะที่กำลังได้ยินก็ไม่มีความเข้าใจถูกต้องว่าได้ยินนี้ไม่ใช่เราแน่นอนไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเกิดขึ้นแต่ได้ยินจากไม่ได้ยินก็เกิดได้ยินเพราะเหตุปัจจัยแล้วได้ยินก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าหนทางนี้เป็นหนทางเดียวคนนั้นก็จะไม่สงสัยในปริยัติและก็มีสัจญาณที่มั่นคงขึ้นแต่ถ้าคิดว่าอย่างนี้เหรอจะทำให้ละกิเลสหรือดับกิเลสได้ก็สงสัยว่าคงไม่ใช่จึงต้องไปทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็มีความสงสัยและก็มีความเห็นผิด

0: ความไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงมีความจำว่ามีบุคคลสิ่งต่างๆและมีความติดข้องมากมายจนกว่าปัญญาจะได้อบรมตั้งแต่ขั้นการฟังพระธรรมการระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่ปรากฏและประจักษ์แจ้งความจริงว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วดับไปไม่มีเหลือเลยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ8มีนาคม2558
1: ขณะที่กำลังเพลิดเพลินสนุกสนานคิดสักนิดหนึ่งบ้างไหมแล้วก็ไม่มีแน่นอนค่ะถ้าเข้าใจอย่างนี้บ่อยๆไม่ใช่ครั้งเดียวบ่อยๆจะรู้ไหมว่าควรจะติดข้องหรือเปล่าแต่ก็ถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็ละความติดข้องไม่ได้ด้วยเหตุนี้ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะออกจากสังสารวัฏสังสารวัฏก็คือทุกขณะซึ่งกำลังเกิดดับสืบต่อซึ่งไม่มีใครยับยั้งได้เลยเป็นอย่างนี้มานานแล้วค่ะเกิดดับสืบต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปอีกตามเหตุตามปัจจัยจนกว่าปัญญาจะค่อยๆรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงไม่มีเราไม่มีอะไรเลยสักอย่างมีแต่ธาตุซึ่งมีปัจจัยเกิดและดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่สืบต่อจนลวงให้อยู่ในโลกไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นเราและก็เป็นเขาและก็เป็นสิ่งอื่นทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะความไม่รู้จึงมีความติดข้องเพราะฉะนั้นแต่ละคำไม่ประมาทได้ยินคำว่าขันธ์ไม่ประมาทเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเป็นขันธ์และแต่ว่าลักษณะของขันธ์ได้ปรากฏถ้าเสียงปรากฏเป็นขันธ์อะไรคะรูปขันธ์พูดได้แต่รู้จริงๆหรือเปล่าว่ารูปคือเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้รู้ว่ามีแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเสียงเป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ปรากฏให้รู้ได้ว่ามีเสียงแล้วเสียงก็ดับไปและไม่ใช่แต่เฉพาะเสียงค่ะทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมคือขณะนั้นนะคะรู้ความจริงเพราะว่าอยู่ในโลกของความไม่จริงมานานมากมีคนนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีนะคะไม่มีค่ะมีแต่สิ่งที่กระทบปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นกิเลสคือความไม่รู้เกิดเมื่อไหร่ก็ทำให้มีความติดข้องต้องการในสิ่งซึ่งเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นแท้ที่จริงไม่มีจนกว่าทุกคำที่ได้ตรัสไว้แล้วนะคะเป็นความจริงด้วยเหตุนี้จึงทรงแสดงพระธรรม45พรรษากว่าจะค่อยๆเริ่มเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆแต่ละอย่างนะคะซึ่งวันหนึ่งสิ่งที่มีจริงมากเหลือเกินโกรธก็มีชอบก็มีอร่อยก็มีเสียงก็มีทุกอย่างหมดเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีค่ะเพราะเกิดแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีสักอย่างเดียวไม่เหลือเลยด้วยเพราะฉะนั้นต้องเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นนี่แหละแล้วก็ไม่มีเห็นแล้วก็มีได้ยินธรรมดาแล้วก็ไม่มีเห็นแล้วก็มีได้ยินแล้วก็ไม่มีได้ยินแล้วก็มีคิดแล้วก็ทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีด้วยเราพูดบ่อยๆอัตตสัญญาจำว่ามีจนกว่าจะอนัตตสัญญาแล้วก็ไม่มีเมื่อไหร่คะพังขยานวิปัสสนาญาณซึ่งขณะนั้นนะคะปัญญาต้องมีกำลังจากการฟังมีความเข้าใจที่มั่นคงพร้อมที่จะละความติดข้องเพราะแล้วก็ไม่มีจริงๆแต่ถ้าไม่มีการที่จะสะสมความเข้าใจอย่างนี้ยังไงก็ไม่ถึงพังขยานหรือแม้แต่วิปัสสนาญาณเพราะฉะนั้นที่เรากำลังสะสมความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่ให้รู้สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้วันนี้ชาตินี้นะคะแต่ว่าสะสมความเข้าใจเป็นพื้นฐานที่พร้อมที่จะเข้าใจเมื่อสติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะใดปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วก็สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นตามลำดับข้ามขั้นไม่ได้ถ้าติดข้องในบุคคลหนึ่งบุคคลใดเหมือนกำลังมีแต่ถ้าระลึกได้ว่าแล้วก็ไม่มีค่อยคลายไหมคะคำพูดบางคำกับการที่ไตร่ตรองและเข้าใจบ่อย ก็จะทำให้ค่อยๆมั่นคงขึ้นถูกไหมล่ะคะแล้วก็ไม่มีถูกแล้วก็ต้องจำและก็ต้องไม่ลืมจนกระทั่งสามารถที่จะระลึกได้นะคะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยไม่ใช่อยากจะระลึกบ่อยๆทุกอย่างต้องละเอียดค่ะและต้องรู้ว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นอนัตตาทุกคนอยากจะมั่นคงอย่างนี้แต่ว่าไม่สามารถที่จะมั่นคงอย่างนี้ได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยแต่ได้ยินแล้วนะคะได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วจนกว่าเมื่อไหร่จะไม่ลืม
2: กว่าจะรู้ว่าสิ่งนั้นมีแล้วไม่มีก็ต้องรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏก่อนใช่ไหมคะ
1: แน่นอนค่ะและก่อนนั้นก็ต้องฟังจนกระทั่งเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงขึ้นเพราะว่าไม่ใช่เราจะไปทำให้ปัญญาระดับต่างๆเกิดได้แต่จากการที่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราและค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นแหละก็สามารถที่จะทำให้ละการติดข้องได้เพราะไม่มีเราจริงๆ

0: ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกับเรียนคณะอาจารย์มสพ.และสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ร่วมสนทนาทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นการสนทนาธรรมะวันจันทร์นะครับประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ก็เป็นหัวข้อของการสนทนาเรื่องสติมีลักษณะบำรุงครับก่อนอื่นก็เชิญทุกท่านนะครับถ้าท่านอาจจะได้ฟังมาก่อนแล้วหรือว่ายังไม่ได้ฟังก็จะได้ฟังเพิ่มครับก็ขอเชิญผู้ดำเนินการเปิดครับเชิญครับ
1: สติเป็นธรรมชาติที่บำรุงนั้นคืออย่างไรครับ
2: ก็ต้องขอให้คุณวิชัยช่วยบอกว่าสติคืออะไร
3: สติหมายถึงธรรมะที่ดีงามครับที่ระลึกเป็นไปในคุณความดีครับท่านอาจารย์ครับ
2: เพราะระลึกเป็นไปในกุศล
1: ระลึกเป็นไปในกุศลจึงเป็นธรรมชาติที่บำรุง
2: ถ้าไม่ระลึกเป็นไปในกุศลก็เป็นอกุศลเพราะว่าสติระลึกเป็นไปในกุศลทุกประการเมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะฟังเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเมื่อไรสติจะระลึกที่ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็เป็นการบำรุงปัญญาที่จะค่อยๆเจริญขึ้นมาแล้วฟังแล้วสติระลึกขณะที่เข้าใจแต่ถ้าคิดเรื่องอื่นขณะนั้นไม่ใช่สติเพราะสติระลึกในทางที่เป็นกุศลเพราะฉันก็รู้ได้ด้วยตัวเองนะคะพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ให้คนอื่นรู้ค่ะแต่ให้ผู้ที่ฟังในค่อยๆเข้าใจและไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจขึ้นทุกคำเพราะฉันศึกษาธรรมะทีละคำนะคะนั่งอยู่ที่นี่มีคนข้างนอกเขาบอกว่าพวกเรามาฟังธรรมะดูดีแต่ว่าต้องแล้วแต่ขณะจิตแต่ละหนึ่งขณะว่าเป็นกุศลหรือเปล่ายิ่งละเอียดขึ้นใช่ไหมคะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทจริงๆว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปเป็นตัวตนทำอะไรได้เลยแต่เห็นผิดจริงเลยมีตัวตนที่จะพยายามไปทำเพราะฉะนั้นสติเกิดหรือเปล่าขณะนั้นไม่มีใช่ไหมคะเพราะเข้าใจผิดด้วยเหตุนี้ค่ะถ้าเราจะกล่าวถึงธรรมชาติของสภาพธรรมะที่เป็นสติที่ระลึกเป็นไปในกุศลนะคะก็ในขณะที่กุศลและจิตเกิดตามลำดับขั้นแต่ไม่ใช่ว่ามาฟังธรรมะแล้วก็เป็นกุศลต้องขณะที่ฟังเข้าใจหรือเปล่าหรือคิดถึงเรื่องอื่นหรือไม่เข้าใจพระเช่นก็เป็นผู้ที่ตรง
4: การบำรุงของสติทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นสติปัฏฐานกับการที่ขณะนั้นสติเป็นสติปัฏฐานเนี่ยมีลักษณะการบำรุงที่ต่างระดับกันอย่างไรครับท่านอาจารย
2: ์สติระลึกเป็นไปในกุศลแน่นอนแต่ว่ากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีอย่างวันนี้ก็คงจะมีหลายคนนะคะที่เป็นกุศลแต่ก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นเพราะสติเกิดจึงมีการระลึกเป็นไปในกุศลแม้แต่การที่จะช่วยเหลือใครเพียงเล็กๆน้อยๆ นะคะแม้แค่บอกทางขณะนั้นก็เพราะสติก็บำรุงกุศลในทางที่ช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะอะไรคะขณะที่กำลังช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่รู้ตัวเลยเป็นเราสติเพียงแต่ทำให้เกิดการกระทำที่ดีงามแต่เมื่อประกอบด้วยปัญญาจึงรู้ว่าขณะไหนเป็นสติเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะแม้แต่เราจะช่วยเหลือใครบริจาคเงินช่วยคนทุกข์ยากหรือว่าจะพูดจาที่น่าฟังช่วยเหลือคนอื่นให้เขาสบายใจให้รู้จักประโยชน์ขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเป็นกุศลแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นสติไม่ใช่เราแต่ก็บำรุงในทางที่ดีงามไม่ให้ตกเป็นไปในทางฝ่ายอกุศลแต่เมื่อประกอบด้วยปัญญาแล้วนะคะขณะนั้นนะคะจึงรู้ว่านี่คือสติปัญญาเท่านั้นที่จะรู้เช่นเดี๋ยวนี้นะคะฟังธรรมะเข้าใจไม่รู้เลยค่ะเข้าใจเป็นปัญญาแต่ก็มีสติอยู่ด้วยพูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเพราะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วจะเป็นเราได้อย่างไรในเมื่อโกรธเกิดขึ้นนะคะ เป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะลักษณะหยาบกระด้างเกิดแล้วขณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้ก็เป็นลักษณะของความโกรธฟังเข้าใจแต่เวลาโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่สติขณะนั้นนะคะเพราะฉันจึงอาศัยการฟังเข้าใจนะคะเป็นปัจจัยให้ขณะนั้นโกรธเกิดยังคิดขณะนั้นไม่ใช่เราแค่คิดก็เป็นสติแล้วแต่ก็ยังไม่ปรากฏลักษณะของสติเพราะเป็นเราคิดช่วยค่ะเป็นเราตลอดเวลาจะโกรธเขาทำไมมีประโยชน์อะไรเขาสบายดีป่านนี้เขาคงสนุกสนานรื่นเริงแล้วเราก็มานั่งโกรธเขาเนี่ยใครเสียประโยชน์กันแน่ใช่ไหมคะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนั่นคือสติขั้นคิดก็ยังเป็นเราแต่ว่าเมื่อฟังธรรมะนะคะมีความเข้าใจว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเฉพาะหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ฟังมาเห็นเนี่ยไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราฟังไม่ใช่ฟังแค่นี้นะคะเห็นเกิดขึ้นได้ยังไงได้ยินเกิดขึ้นได้ยังไงขณะนั้นต้องอาศัยอะไรบ้างเป็นปัจจัยโดยฐานะอย่างไรที่จะทำให้จิตแม้หนึ่งขณะเกิดขึ้นรู้มีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมคือเมื่อไรก็ตามที่มีอะไรก็ตามนะคะเกิดขึ้นแล้วสติเกิดแทนตัวตนที่ความโกรธเกิดก็ไม่อยากจะโกรธหาทางไม่โกรธแต่สติเกิดขณะนั้นรู้ลักษณะที่โกรธขณะนั้นจึงรู้ว่าขณะนั้นสติไม่ใช่เราเพราะเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องเป็นปัญญาค่ะไม่มีปัญญาเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะทรงแสดงไว้ตามลำดับขั้นว่าขั้นปริยัตติคือขั้นฟังไม่ใช่ฟังเฉยๆฟังแล้วเข้าใจขึ้นระดับไหนคะรอบรู้ในพระพุทธพจน์สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่เกิดดับสัญญาจำมั่นคงขึ้นเป็นปัจจัยให้ถึงเวลาไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแม้แต่แข็งเดี๋ยวนี้ค่ะกระทบไปไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้ฟังว่าแข็งนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่ปรากฏและแข็งจะเป็นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นลักษณะแข็งมีลักษณะเฉพาะให้รู้ว่านี่เป็นธรรมะเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้ถ้าฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงนะคะสติสัมปชัญญะที่กำลังรู้แข็งเฉพาะแข็งเข้าใจถูกต้องในขณะนั้นปัญญาจึงรู้ว่าขณะนั้นต่างกับขณะที่เป็นกุศลขั้นอื่นที่เป็นทานบ้างศีลบ้างลักษณะของสติก็ปรากฏเพราะขณะนั้นมีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏและรู้ว่ามีสภาพธรรมะซึ่งเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ขณะนั้นนะคะถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นขณะนั้นก็เกิดดับเพราะเกิดดับจริงๆด้วยเหตุนี้นะคะสติปัฏฐานก็ต้องปรากฏกับปัญญาที่ถึงพร้อมที่สามารถจะรู้ได้ว่าขณะไหนหลงลืมสติและขณะไหนสติเกิดไม่ใช่ไปทำสติแต่ขณะไหนมีปัจจัยที่สติเกิดปรากฏความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนนะคะเป็นหนทางตรงตั้งแต่คำแรกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นปัญญาเกิดขึ้นความเป็นอนัตตาก็ปรากฏเพิ่มขึ้นอย่างโกรธเนี่ยไม่อยากโกรธขณะนั้นก็ยังพอนึกขึ้นได้นิดๆหน่อยๆว่าบังคับบัญชาไม่ได้แต่ยังไม่รู้ลักษณะที่โกรธเพราะว่าสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าสติเกิดขณะนั้นลักษณะของสติปรากฏรู้ตรงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏพร้อมการเข้าใจที่ถูกต้อง
0: ครับก็กราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับที่ได้สนทนาเรื่องสติมีลักษณะบำรุงนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับที่ทางผู้จัดทำก็ได้ให้ความลึกซึ้งที่จะได้รู้ว่าสติมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับนะครับสติมีลักษณะบำรุงคำนี้รู้สึกจะไม่ค่อยได้ยินมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับนะครับแต่ปกติแล้วถ้าไม่มีการได้ยินฟังก็สติตามที่คิดกันเราเองนะครับนี่ก็คือเป็นสติที่คิดกันเองนะครับหรือว่าได้ยินได้ฟังมาก็คิดไปลักษณะตามความคิดแต่สติจริงๆนั่นคืออย่างไรนะครับเห็นไหมครับแล้วจะมี ความหมายที่ลึกซึ้งอีกนะครับสติขณะไหนเป็นสติขณะไหนที่ ไม่ใช่สติเนี่ยครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ยังมีคำว่าแล้วสติมีลักษณะที่บำรุงนะครับก็เพิ่มความเข้าใจลักษณะของสติด้วยนะครับว่ามีสติเนี่ยบำรุงเห็นไหมครับบำรุงแสดงว่าต้องอะไรครับมีชีวิตเป็นไปเนี่ยเหมือนกับว่าขาดอะไรไปใช่ไหมครับถ้าไม่รู้ขาดขณะที่ขาดคืออะไรครับขาดกุศลขาดความเข้าใจเนี่ยครับจึงต้องมีสติมีลักษณะที่บำรุงจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับคำนี้นะครับเพราะนั้นคำของผู้ที่แสดงความจริงเนี่ยครับสามารถที่จะค่อยๆพิจารณาไตร่ตรองนะครับไม่ทราบผู้ที่อยู่ในซูมนะครับจะมีปัญหาถามก่อนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือนะครับเรื่องอื่นก็เชิญได้นะครับเชิญนะครับสติมีลักษณะบำรุงนะครับเชิญครับ
5: ครับขอโอกาสครับอาจารย์ธีรพันธ
0: ์เชิญแล้วคุณตู่ครับ
6: ครับผมปริญวุฒินะครับตู่ปริญวุฒิครับจากกรุงเทพครับสมาชิกหมายเลข4235นะครับอาจารย์ครับสติเนี่ยครับเป็นสภาพที่มีจริงๆแล้วก็จากประเด็นที่อาจารย์ได้กรุณานำมาสนทนาที่เป็นคลิปเสียงของท่านในตอนนี้ครับเป็นการกล่าวถึงลักษณะของสติอย่างหนึ่งคือเป็นสภาพที่บำรุงนะครับตามความเข้าใจก็คือว่าถ้าขาดสติแล้วเนี่ยครับก็กุศลก็เกิดไม่ได้เพราะว่าสภาพของสติเนี่ยเป็นไปเพื่อการระลึกเป็นไปในคุณความดีต่างๆก็คือกุศลใช่ไหมครับในคุณความดีนั้นเพราะฉะนั้นจากข้อความที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยครับอาจารย์อนบก็ได้กรุณาสอบถามซึ่งเป็นความละเอียดอย่างยิ่งที่จะรู้ว่าสติในมีความต่างระดับกันในการบำรุงซึ่งการบำรุงเนี่ยก็คือตามความเข้าใจในชีวิตประจำวันเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสติจริงๆได้ที่เป็นไปในขั้นทางขั้นเสียงนะครับแต่ขณะนั้นเนี่ยก็บำรุงแล้วที่จะให้คุณความดีงามเกิดขึ้นอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็ละเอียดมากเลยใช่ไหมครับแม้แต่กระทั่งสติเองนะครับที่จะมีลักษณะบำรุงอย่างไรปกตินะครับข้อความที่ได้ยินได้ฟังก็แสดงถึงอะไรครับขณะที่ต้องเป็นกุศลใช่ไหมครับจึงจะขณะนั้นจิตไม่ตกไปในฝ่ายอกุศลไงจึงได้รับการบำรุงนะครับใช่ไหมครับช่วงขณะที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นต้องมีสติด้วยครับแต่ความลึกซึ้งนะครับที่ไม่ใช่เพียงแค่นี้ใช่ไหมครับถ้าไม่ยินได้ฟังก็แค่ได้ยินความหมายหรือในลักษณะที่ดีงามเนี่ยก็อย่างยากเลยนะครับคิดว่าสติมีลักษณะที่บำรุงไม่เป็นอกุศลไม่ตกไปในฝ่ายอกุศลเห็นไหมครับบำรุงไว้แต่การที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าไม่อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่เห็นเลยว่าสติจริงๆถ้าจะเป็นการบำรุงจริงๆนะครับจะต้องมีลักษณะอย่างไรนะครับที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับก็เป็นคำถามที่อาจารย์นบได้กราบเรียนถามท่านอาจารย์ก็เป็นประโยชน์นะครับก็ขอเชิญอาจารย์อนบครับในคำถามของคุณตู่แล้วก็ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังก็อาจารย์นบก็เชิญได้เลยครับ
7: กราบยินดีในกุศลการสนทนาธรรมทุกท่านนะครับก็ขอสนทนากับคุณตู่นะครับเป็นลำดับไปนะครับเพราะว่าในคลิปเนี่ยอาจารย์พีทกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าสติมีลักษณะบำรุงเนี่ยคืออย่างไรท่านอาจารย์ท่านกล่าวว่าอย่างไรก่อนถูกอาจารย์ที่ถามท่านอาจารย์ว่าสติบำรุงอย่างไรท่านอาจารย์กล่าวอย่างไรก่อนครับ
6: สวัสดีท่านนพครับท่านอาจารย์กล่าวว่าเมื่ออาจารย์ที่ถามใช่ไหมครับท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าเพราะระลึกเป็นไปในกุศลครับอาจารย์
7: ครับเพราะฉะนั้นพออาจารย์พี่ถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกก็ต้องขอให้อาจารย์วิชัยกล่าวว่า สติคืออะไรก่อนถูกไหมครับอันนี้สำคัญเพราะนั้นต้องเริ่มก่อนที่จะเข้าใจว่าสติมีลักษณะบำรุงเนี่ยต้องเข้าใจว่าสติคืออะไรก่อนสติคืออะไรครับ
6: สติคือสภาพที่มีจริงๆครับเป็นธรรมะครับแล้วก็เป็นนามธรรมที่มีลักษณะที่ระลึกเป็นไปในความดีประการต่างๆครับ
7: สติเป็นธรรมะเพราะ
6: ครับมีจริงๆครับ
7: จริงสติเป็นธรรมะประเภทไหนในสอง
6: เป็นนามธรรมครับ
7: เป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้ธาตุรู้ครับและเป็นธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นจิตเป็นจิตไม่สตินะฮะหรือ
6: สติครับการอาจารย์ครับสติไม่ใช่จิตครับ
7: สติเป็นนามธาตุรู้ที่เป็น
6: เจตสิกครับอาจารย์
7: เจตสิกมีหลากหลายไหมครับ
6: เจตสิกมีหลากหลายครับอาจารย
7: ์เจตสิกมีหลากหลายและเจตสิกแต่ละอย่างก็ทำหน้าที่แต่ละอย่างอันเนี้ยเข้าแคบเข้ามาเลยเพราะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุรู้ที่เกิดประกอบกับจิตในบางคราวนะครับแล้วก็สติเป็นเจตสิกที่ดีงามด้วยใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับอาจารย์
7: เจตสิกที่ดีงามก็ยังมีเป็นสองอย่างใช่ไหมครับเจตสิกที่ดีงามมี
6: ใช่ครับอาจารย์
7: ก็คือ
6: เจตสิกที่ดีงามที่เกิดทั่วไปกับจิตที่ดีงามทุกขณะครับ
7: ถูกต้องครับแล้วก็เจตสิกที่ดีงามที่จะเกิดบางครั้งบางคราวนะครับกับจิตที่ดีงามแม้จิตนั้นจะดีงามแต่บางครั้งก็ไม่มีเจตสิกเหล่านี้นะครับเพราะนั้นถ้าศึกษากันแล้วเนี่ยครับเจตสิกที่ดีงามก็คือโสภณะเจตสิกโสภณะเจตสิกก็มีทั้งที่เป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกความหมายก็ยังดังที่คุณตู่กล่าวนะครับคือเจตสิกที่ดีงามที่ต้องเกิดกับจิตที่ดีงามทุกประเภททุกขณะเลยนะครับและก็มี19ส่วน19ประเภทส่วนเจตสิกที่ดีงามที่จะเกิดในบางครั้งบางคราวกับจิตที่ดีงามนะครับก็มี6เจตสิกนี่ก็คือปริยัติที่ได้ศึกษากันประโยชน์คืออย่างไรประโยชน์คือสติเป็นโสภณะเจตสิกแบบไหน
6: คำใช้ครับสติเป็นโสภณะเจตสิกที่เกิดกับจิตที่ดีงามทุกขณะทุกประเภทครับเป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกครับ
7: ทำไมสติจึงเป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกแล้วครับ
6: เพราะเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลในคุณความดีครับถ้าไม่มีสภาพที่เป็นสภาพนี้ที่เป็นสติเกิดขึ้นเนี่ยครับจิตก็ไม่เป็นไปในความดีงามครับ
7: ครับเนี่ยครับเพราะลักษณะของสติเป็นสภาพเช่นนั้นเป็นสภาพที่เรารู้ได้ครับใช่ไหมครับเพราะนั้นสติจึงเป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกอย่างแน่นอนเพราะว่าจะไม่มีจิตที่ดีงามประเภทใดเลยที่เกิดขึ้นโดยไม่มีสภาพที่จะปรุงแต่งจิตเป็นสารขันธ์สังขารขันธ์ที่ดีงามที่ต้องเกิดที่จะปรุงแต่งให้จิตและเจตสิกขนาดนั้นดีงามมี19ชนิดสติก็เป็นหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นสติก็เป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกแต่โสภณะสาธารณะเจตสิกมีถึง19ซึ่งคุณตู่ก็ได้พูดถึงลักษณะของสติไปแล้วว่าเพราะลักษณะของสติเป็นอย่างนี้ลักษณะของสติเนี่ยจริงต้องเกิดกับจิตที่ดีงามทุกประเภทเลยจึงเป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกทีนี้ที่เราตอนนี้ก็มาสนทนาในประเด็นที่จะเข้าใจกันได้เพิ่มเติมขึ้นจากในคลิปนี้ครับคือบำรุงทำไมสติ จึงมีลักษณะที่บำรุงแล้วบำรุงอะไรครับสติเนี่ยบำรุงอะไรคุณตู่กล่าวแล้วสตินะฮะเป็นสภาพที่ระลึกได้ในทางที่ดีงามนะครับอาจารย์วิชัยได้ตอบท่านอาจารย์ไปนะครับทีนี้ถามว่าสติบำรุงเนี่ยสติบำรุงอะไร
6: ตามอาจารย์ครับสติบำรุงสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันกับสติในขณะนั้นครับ
7: ครับบำรุงอย่างไร
6: บำรุงอย่างไร
7: เดี๋ยวงั้นโทษทีผมถามเลยไปนิดนึงงั้นต้องถามว่าแล้วศรัทธาเจตสิกก็เป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกใช่ไหมครับ
6: ได้ครับอาจารย
7: ์ครับแล้วศรัทธาไม่บำรุงจิตเจตสิกในขณะนั้นหรือศรัทธาบำรุงไหม
6: ศรัทธาบำรุงไหม
7: ครับไม่งั้นจะไม่ชัดจริง
6: ศรัทธาเป็นสภาพที่สะอาดอะครับเป็นสภาพที่สะอาดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโสภณะสาธารณะเจตสิกนะครับเกิดพร้อมสติเหมือนกับจิตเลยเอ้ยเหมือนกับสติเลยครับคือศรัทธาก็มีลักษณะที่ผ่องใสแต่เขาไม่ได้ระลึกหรือจำได้ไม่ลืมที่จะเป็นไปในกุศลนะครับอาจารย์ไม่เหมือนกับสติครับที่มีลักษณะที่ว่าระลึกได้ไม่ลืมที่จะเป็นไปในกุศลครับอาจารย
7: ์ครับเพราะฉะนั้นศรัทธาบำรุงไหม
6: ศรัทธาบำรุงไหม
7: บำรุงจิตเจตสิกในขณะนั้น
6: ถ้าตามที่พิจารณานะครับอาจารย์ก็คือจิตอันนี้ก็คือคิดนะครับบำรุงก็คือในลักษณะที่ว่าบำรุงให้จิตและเจตสิกสะอาดนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกับสติเพราะว่าลักษณะเขาต่างกัน
7: เพราะฉะนั้นคำว่าบำรุงก็เป็นคำแต่ว่าคำนี้ท่านแปลมาเพื่อที่จะให้เข้าใจลักษณะของสตินะครับเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยนะครับลักษณะของศรัทธาเนี่ยก็คือมีการที่ตั้งไว้ได้ดีนะครับเป็นสภาพที่ผ่องใสนะครับเป็นลักษณะเนี่ยแล้วก็มีกิจที่ก็จะทำให้จิตเจตสิกเกิดร่วมกันคือสัมปยุตธรรมนะฮะผ่องใสนะฮะผ่องใสปรุงแต่งเป็นศรัทธาก็เป็นสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งให้จิตเจตสิกในขณะนั้นผ่องใสนะครับแต่ท่านแปลคำว่าบำรุงกับสติเนี่ยนะฮะเพราะว่าสติเนี่ยมีลักษณะอะไรครับสติมีลักษณะไม่เลอะเลือนมีลักษณะไม่เลอะเลือนเมื่อเขามีลักษณะอย่างนั้นนะครับเขาจึงมีเมื่อเกิดขึ้นเขาจะทำกิจที่จะทำให้ไม่หลงลืมสติเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่หลงลืมและปรุงแต่งให้จิตและเจตสิกที่เป็นไปด้วยกันนั้นเป็นไปด้วยความไม่หลงลืมที่จะเป็นคุณความดีครับไม่หลงลืมที่จะเป็นคุณความดีแม้ศรัทธาจะทำให้ผ่องใสนะครับมีการที่ปรากฏมาอย่างนั้นจริงแต่ว่าสติเนี่ยเขามีสภาพสำคัญคือลักษณะไม่เลอะเลือนนะครับเพราะนั้นเมื่อเขาเกิดขึ้นเป็นไปเขาจะทำกิจให้ไม่หลงลืมซึ่งเป็นสภาพที่เห็นชัดที่จะเป็นการบำรุงนะครับเพราะนั้นสติก็บำรุงจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นให้เป็นไปนะฮะด้วยความไม่หลงลืมไม่หลงลืมที่จะวิริยะช่วยเหลือใช่ไหมครับเพราะมีสติวิริยะไม่ใช่สตินะครับแต่ถ้าสติเกิดขึ้นวิริยะในขณะนั้นก็เป็นความเพียรไปด้วยความไม่หลงลืมของสติ อย่างเราเห็นมดจมน้ำนะครับขณะนั้นมีสติมีวิริยะมีสติระลึกได้ในทางกุศลที่จะช่วยสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วก็มีวิริยะที่จะพยายามค่อยๆเขี่ยเขาไม่ให้เขาต้องตายและให้เขาได้พ้นภัยไปด้วยความละเอียดละอ่อนบางคนคุณละเอียดมากเลยนะเพราะมีกุศลวิริยะขณะที่กุศลวิริยะอย่างนั้นนะครับที่จะช่วยเหลือสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะฮะหรือตามไปที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือนะครับอย่างที่เราไปเจอสัตว์ที่เขาหลงมาลูกแมวตัวเล็กๆซึ่งเราไม่สามารถจะเลี้ยงไหวแล้วนะแต่ก็ให้ช่วยให้เขาอิ่มไปได้สักมือหนึ่งนะเราก็เอาของไปให้เขาหน่อยเขาก็เข้าไปในพุ่มไม้แสนยากเขาก็กลัวกว่าจะล่อออกมากว่าจะอะไรเพราะฉะนั้นขณะนั้นเนี่ยวิริยะที่เป็นไปอย่างนั้นนะครับมีสตินั่นแหละบำรุงเพราะเป็นสภาพที่สติไม่เลอะเลือนนะฮะแล้วก็มีกิจทำให้ไม่หลงลืมในทางกุศลไม่หลงลืมที่จะช่วยไม่หลงลืมที่จะพยายามนะฮะที่จะช่วยไปจึงเห็นลักษณะของสติที่ไม่หลงลืมถ้าปัญญาไม่เกิดสติถ้าปัญญาไม่เกิดเนี่ยสติบำรุงอะไร
6: ถ้าปัญญาไม่เกิดสติก็บำรุงบำรุงสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันในขณะนั้นให้ไม่หลงลืมที่จะเป็นไฟในคุณความดีในกุศลประการต่างๆครับ
7: ใช่เลยครับแต่เมื่อไหร่ที่อาจารย์กล่าวไว้ในคลิปเนี่ยเมื่อไหร่จะระลึกเป็นไปตรงลักษณะสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นสติที่ไม่หลงลืมมีหลายระดับซึ่งเป็นประเด็นคำถามของคุณตู่ที่จะให้ช่วยการขยายความนะครับเดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นท่านก็คงช่วยขยายด้วยเพราะฉะนั้นแม้ไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยสติก็บำรุงจิตเจตสิกที่เกิดร่วมกันตะกี้ผมก็ยกตัวอย่างว่าบำรุงวิริยะเพราะไม่หลงลืมเนี่ยทำกิจให้ไม่หลงลืมเมื่อไม่หลงลืมวิริยะที่เป็นกุศลวิริยะจึงเกิดเป็นต้นถูกไหมครับขณะนี้มีสติในขั้นฟังที่จะไม่หลงลืมว่าเวลานี้เป็นเวลาสนทนาธรรมสตินั่นน่ะก็บำรุงฉันทะไหมบำรุงความใส่ใจไหมมนสิการะไปเพราะนั้นมนสิการะนั้นหรือความใส่ใจนั้นก็ใส่ใจด้วยดีเพราะสติบำรุงความสนใจฉันทะนั้นก็เป็นกุศลฉันทะเพราะมีสติบำรุงเพราะสติมีกิจไม่หลงลืมมีความไม่หลงลืมเนี่ยเป็นกิจที่จะบำรุงอย่างนั้นแต่ในความละเอียดที่คุณตูมุ่งถึงก็คือแม้สติจะมีลักษณะบำรุงในทุกระดับแม้กุศลที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาแต่ลักษณะของสติก็ไม่ปรากฏใช่ไหมครับขณะนี้ลักษณะของสติปรากฏไหมแม้มีสติท่านฟังธรรมะเนี่ยแต่ลักษณะของสติปรากฏไหมครับ
6: ไม่ปรากฏครับอาจารย
7: ์ครับเพราะนั้นท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงว่าลักษณะของสติเนี่ยครับจะปรากฏเมื่อใดลักษณะของสติจะปรากฏเมื่อใด
6: ลักษณะของสติจะปรากฏเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นรู้ตรงลักษณะของสติในขณะที่เป็นขั้นสติปัฏฐานครับอาจารย
7: ์ขณะที่สติปัฏฐานเกิดปัญญารู้อะไร
6: ขณะที่สติปัฏฐานเกิดปัญญารู้รู้อารมณ์ถูกต้องตามความเป็นจริงตามสติครับ
7: ครับอารมณ์ที่ปัญญารู้จำเป็นต้องเป็นสติไหม
6: ไม่จำเป็นครับ
7: ครับเพราะในเมื่อปัญญาที่รู้แข็งถูกไหมฮะปัญญารู้ว่าแข็งเป็นแข็งไม่ใช่แขนไม่ใช่ขาปัญญารู้ตรงลักษณะของแข็งแล้วทำไมลักษณะของสติจึงปรากฏล่ะทำไมเมื่อเป็นสติปัฏฐานเนี่ยนะฮะทำไมลักษณะของสติจึงปรากฏ
6: เพราะว่าขณะนั้นขณะที่เป็นสติปัฏฐานนะครับสติมีกำลังแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นขณะเดียวนะครับเกิดขึ้นหลายๆขณะนะครับจนปรากฏนิมิตของสติในภายหลังที่มีปัญญารู้ครับเพราะว่าปัญญารู้ทุกอย่างแต่ขณะที่สติระลึกรู้อย่างตัวอย่างที่อาจารย์นบยกมาว่าขณะที่สติปัฏฐานสติระลึกรู้ตรงลักษณะของแข็งที่กำลังปรากฏนะครับขณะนั้นปัญญาที่เกิดพร้อมสติไม่ได้รู้สติไม่ได้รู้ลักษณะของสติแต่เพราะสติเนี่ยมีกำลังที่จะระลึกรู้ตรงลักษณะของแข็งที่กำลังปรากฏเนี่ยครับเกิดดับเกิดดับหลายขณะจนปรากฏเป็นนิมิตของสติให้ปัญญารู้ได้ในภายหลัง
7: จำเป็นไหมครับว่าปัญญาจะต้องรู้ลักษณะของสติปัญญารู้แข็งก็ได้รู้ความรู้สึกก็ได
6: ้ไม่จำเป็นครับเพราะว่าเป็นอนัตตาครับอาจารย์
7: เพราะฉะนั้นที่ท่านกล่าวว่ารู้ความต่างของขณะที่สติเกิดกับขณะที่สติไม่เกิดเมื่อเป็นสติปัฏฐานหมายความว่าทำไมสติที่ระลึกตรงลักษณะสภาพธรรมะซึ่งคำก็ชื่อว่าสติปัฏฐานทำไมสติที่ระลึกตรงลักษณะสภาพธรรมะนะครับจึงปรากฏลักษณะเพราะในคลิปนี้ท่านอาจารย์กล่าวไว้เลยไม่ได้ไปถามนอกเหนือ
6: เพราะปัญญารู้ว่าขณะไหนเป็นสติขณะไหนไม่มีสติครับอาจารย์
7: ครับท่านอาจารย์กล่าวว่าการรู้ความต่างกันของขณะที่สติเกิดกับขณะที่สติไม่เกิดเพราะอะไรเพราะปัญญาแต่ว่าไม่ใช่ว่าปัญญานั้นจะต้องรู้ลักษณะของสติเสมอไปแม้ปัญญาที่รู้แข็งปัญญาที่รู้เห็นเนี่ยนะครับไม่เคยมีปัญญาอย่างนี้เกิดขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นปัญญาที่เป็นขั้นฟังก็ดีปัญญาในขั้นที่จะรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นก็ดีปัญญาที่จะอบรมเจริญความสงบแม้เป็นฌานขั้นต่างๆปัญญานั้นนะครับยังไม่ได้รู้ตรงลักษณะสภาพครับแต่เมื่อปัญญานั้นนะรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะเลยครับลักษณะของสติเนี่ยจะปรากฏทั้งจริงๆจังๆก็อย่างที่คุณตู่พูดก็คือนิมิตของสติปรากฏเป็นสังขารนิมิตปรากฏแต่แม้ไม่ได้ระลึกที่ลักษณะของสติระลึกในลักษณะสภาพธรรมะอื่นเช่นแข็งหรือสีหรือเสียงนะขณะนั้นสติมีกำลังเพิ่งเห็นกำลังของสติในสติปัฏฐานสิสติในขั้นทานขั้นศีลขั้นฟังธรรมดับยังไม่ใช่สติปัฏฐานนะเพราะนั้นสตินี่มีลักษณะบำรุงนะโดยเฉพาะตอนเริ่มต้นนะครับที่จะอบรมเจริญปัญญาเนี่ยจะเห็นกำลังของสติใช่ไหมคุณตุ๊ก
6: ใช่ครับอาจารย
7: ์ครับเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่สติปัฏฐานเกิดจะมีปัญญาแต่ขณะนั้นสภาพของสติเนี่ยบำรุงจริงอยู่สติก็เป็นใหญ่ปัญญาก็เป็นใหญ่เพราะไม่ใช่สติปัญญาขั้นฝักเป็นสตินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์เพราะว่าสติระลึกตรงลักษณะสภาพธรรมถ้าสติไม่ระลึก ตรงลักษณะสภาพธรรมะปัญญาก็รู้ลักษณะสภาพธรรมะนั้นไม่ได้สติไม่ได้รู้ลักษณะสภาพธรรมะไม่ได้เข้าใจลักษณะสภาพธรรมะแต่สติเนี่ยระลึกได้ในทางที่ดีงามที่ดีมากระลึกได้ที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ในคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยท่านอาจารย์กล่าวไว้โอ้โหแต่ละครับเมื่อไรสติจะระลึกเป็นไปตรงลักษณะสภาพธรรมะเมื่อสติระลึกเป็นไปทางที่ดีงามเนี่ยในระดับที่ระลึกตรงลักษณะสภาพธรรมปัญญาก็จะเข้าใจลักษณะสภาพธรรมที่สติระลึกเพราะนั้นปัญญาจึงต้องอาศัยสติเนี่ยบำรุงตั้งแต่ต้นจนกว่าปัญญานั้นเนี่ยจะมีกำลังขึ้นมากกว่านี้จนเป็นพละเป็นปัญญาพละนี่นะครับคือเป็นวิปัสสนาญาณท่านก็จะเปลี่ยนคำเลยเป็นวิปัสสนาญาณนะไม่ใช่สติปัฏฐานเพราะนั้นฐานคือสติเนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นเพราะนั้นธรรมะที่กระทำให้ถึงที่พึ่งนะครับโพธิปักขิยธรรมทรงแสดงอะไรก่อน
6: ทรงแสดงสติปัฏฐานสี
7: ่ใช่ครับเพราะสติเนี่ยมีลักษณะที่บำรุงและบำรุงปัญญาสยานถึงกล่าวว่าเมื่อไรสติจะระลึกตรงลักษณะสภาพธรรมะเพื่อที่จะบำรุงให้ปัญญาเนี่ยเข้าใจตรงลักษณะสภาพธรรมะที่ปรากฏเช่นแข็งเป็นแข็งไม่ใช่เราเพราะสติระลึกจึงบำรุงให้ปัญญาเนี่ยเข้าใจปัญญาก็ต้องอาศัยสติจนปัญญาเนี่ยมีกำลังขึ้นและสติก็มีกำลังขึ้นด้วยคือเป็นพละเป็นทั้งสติพละปัญญาพละแต่เมื่อเป็นพละคือเป็นวิปัสสนาญาณนะท่านจึงเปลี่ยนจากคำว่าสติปัฏฐานเป็นวิปัสสนาแต่วิปัสสนาก็ยังคงมีสติที่ทำหน้าที่เป็นปัฏฐานอยู่ดีนะตลอดไปเลยนะครับนี่ก็คือลักษณะการบำรุงของสติในระดับขั้นต่างๆปัญญาที่ดับกิเลสได้เนี่ยคือปัญญาขนาดไหนครับคุณตุ๋ง
6: ปัญญาปัญญาที่ดับกิเลสได้คือปัญญาขณะที่เกิดพร้อมสติที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ครับ
7: ครับคือมรรคปัญญาใช่ไหม
6: มรรคปัญญาม
7: รรคปัญญามรรคปัญญาก็ต้องมีสติเป็นองค์มรรคอยู่ด้วยและก่อนที่ใกล้ที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมองค์ของการตรัสรู้คือโพชฌงค์ก็ต้องมีสติสัมโพชฌงค์ด้วยซึ่งก็ต้องบำรุงไปตลอดสายตลอดทางเพราะนั้นขณะนี้สติเริ่มบำรุงในขั้นการฟังใช่ไหมครับ
6: ครับ
7: นี่สติระลึกได้ที่จะสนทนาธรรมที่จะเข้าใจความละเอียดขึ้นความละเอียดขึ้นเนี่ยสติก็บำรุงแล้วไม่ใช่คุณตู่ไม่ใช่ผมใช่ไหมเป็นสติที่บำรุงสติที่บำรุงขึ้นนะแล้วก็จะบำรุงปัญญาตั้งแต่สติขั้นฟังปัญญาขั้นฟังสติก็จะบำรุงปัญญาและคุณความดีต่างๆในขั้นฟังให้มีกำลังขึ้นกำลังขึ้นสติบำรุงสัญญาไหมคุณตุ๊ก
6: แน่นอนครับ
7: แน่นอนเพราะนั้นขณะที่กำลังฟังธรรมะเข้าใจสติก็บำรุงทุกอย่างบำรุงสัญญาด้วยนะปัญญาก็ปรุงแต่งสัญญานะสติแม้มีลักษณะบำรุงแต่สติก็ไม่ใช่ญาณสัมปยุตไม่ใช่ตัวสัมปยุตญาณปัญญาเนี่ยเป็นตัวสัมปยุตสำคัญที่จะปรุงแต่งให้จิตเจตสิกขณะนั้นเป็นไปด้วยความเข้าใจแต่สติก็บำรุงที่จะให้จิตเจตสิกขณะนั้นนะเป็นไปด้วยการระลึกพร้อมความระลึกได้ในทางที่ดีวิริยะที่ดีนะวิริยะเพราะรู้สติรู้ได้ในทางที่ดีเพราะนั้นก็เป็นคุณค่าของสตินะครับที่จะบำรุงคุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยสติจึงเป็นโสภณสาธารณเจสิกและเป็นโสภณสาธารณเจสิกที่ทำหน้าที่บำรุงเพราะมี ของสติคือมีอันไม่หลงลืมปรุงแต่งให้จะไม่หลงลืมไม่หลงลืมจนกระทั่งรู้ลักษณะของพระนิพพานเป็นสัมมาสติในมรรคมีองค์8นะครับเพราะนั้นสติก็มีการบำรุงหลายสนะหลายลักษณะพอคร่าวๆดังนี้ครับก็ยินดีในกุศลคุณตู่ที่มาสนทนาดีมากเลยครับ
6: ขอบอนุโมทนาอาจารย์อนุครับก็เท่าที่ได้ฟังมานี่ก็รู้เลยว่ายากมากครับยากที่จะเข้าใจในขั้นแม้ในขั้นการฟังเนี่ยครับก็ยากเพราะฉะนั้นกว่าที่จะไปถึงขั้นที่ลักษณะของสติปรากฏเนี่ยก็ต้องอีกห่างไกลมากครับไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เร็วๆแต่ก็ต้องอาศัยสติในขั้นฟังนี่แหละครับที่จะค่อยๆบำรุงไปทีละเล็กทีละน้อยให้มั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นครับอาจารย์ครับ
7: เพราะฉะนั้นอีกนิดหนึ่งนะครับว่าอาจารย์กล่าวว่ารู้ความต่างของสติเกิดกับสติไม่เกิดเมื่อสติปัฏฐานเกิดถ้าสติขั้นอื่นที่ไม่ใช่สติปัฏฐานเนี่ยให้เรามีสติที่จะช่วยเหลือคนสติที่จะฟังธรรมไงก็ตามนะฮะลักษณะของสติไม่ปรากฏแต่ลักษณะของสติปรากฏเนี่ยก็ปรากฏหลายระดับแม้ว่านิมิตของสติยังไม่ปรากฏนะฮะแต่เมื่อสติปัฏฐานเพียงเริ่มเกิดจะรู้แล้วว่าเนี่ยไม่เคยมีการระลึกอย่างนี้ไม่มีการที่จะระลึกเลยว่าเป็นเพียงเสียงที่ดังเป็นสภาพที่ดังเท่านั้นนะฮะแม้ดับไปแล้วนะฮะปัญญาขั้นไตรตรองก็จะรู้ว่านี่มีการระลึกแล้วทั้งที่ยังไม่ได้รู้ตรงลักษณะแต่การที่จะรู้ตรงลักษณะของสติที่เป็นนิมิตของสตินะครับเมื่อสตินั้นน่ะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมะจนรู้ทั่วลักษณะสภาพธรรมะหลากหลายทั้งนามธรรมต่างๆรูปธรรมต่างๆนะครับจนลักษณะของสตินั่นแหละปรากฏเพราะสติเกิดสติปัฏฐานเกิดบ่อยเกิดรู้แข็งบ้างรู้สีบ้างรู้อะไรรู้บ้างนะครับแล้วลักษณะของสติจึงปรากฏอันนั้นคือระดับที่เรียกว่าอบรมเจริญสติปัฏฐานจนสติเกิดขึ้นชัดแล้วนะขึ้นบ่อยๆเนืองๆจนปรากฏลักษณะให้รู้ได้เพราะฉะนั้นอะไรเป็นทุกขสัจในมหาสติปัฏฐานสูตรอะไรเป็นทุกขสัจ
6: อะ
7: ไรเป็นทุกขสัจเมื่อประมวลแล้วเนี่ยอะไรเป็นทุกขสัจ
6: ไม่ทราบครับ
7: สติเป็นทุกขสัตว์ท่านรวมเอาปลายทางขณะที่จริงๆแข็งก็เป็นทุกขสัตว์เสียงก็เป็นทุกขสัตว์ความรู้สึกก็เป็นทุกขสัตว์แต่ที่จะรู้ทุกขสัตว์ได้ก็ต้องมีมรรคสัตว์ก็มีสัมมาสติเนี่ยระลึกในลักษณะสภาพธรรมะที่เป็นทุกขสัตว์นี้โน่นนี้โน่นนี้โน่นจนสตินั่นแหละปรากฏลักษณะเพราะว่าลักษณะเพราะสติปัฏฐานเกิดบ่อยเกิดบ่อยจนลักษณะของสติปัฏฐานเนี่ยก็ปรากฏกับสติปัฏฐานลักษณะของสติก็ปรากฏกับสติปัฏฐานแล้วสติก็เป็นทุกขสัจถูกไหมครับสติเป็นทุกขสัจไปดูได้ในทุกบัพพะเนี่ยท่านจะแสดงเลยว่าสติเป็นทุกขสัจ อีกบัพพะหนึ่งก็ตัวสตินั่นแหละเป็นทุกขสัจเพราะอะไรฮะหมายถึงว่าสติเนี่ยเนี่ยเกิดระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่เป็นทุกขสัตว์อะไรแต่ไรเนี่ยมามากมายแล้วเพราะนั้นรวมลงเลยเพราะนั้นเมื่อรู้ลักษณะของสติที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าได้ผ่านการรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่เป็นทุกขสัตว์ทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมาอย่างมากมายท่านกล่าวรวบตรงนั้นเลยคุณตู่ลองไปดูนะครับใน
6: สติปัฏฐานครับกลับเรียนว่าเมื่อกี้ตอนอาจารย์ถามครั้งแรกนะครับว่าอะไรเป็นทุกขสัจในใจคิดถึงคำว่าสติแต่ก็ไม่ได้ตอบออกไปเพราะไม่ได้มีสติที่เกิดพร้อมกับความเข้าใจถูกจริงๆที่จะตอบออกไปแค่คิด
7: ครับแล้วที่ว่าสติเป็นทุกขสัจเนี่ยหมายความว่าท่านแสดง ประมวลแล้วอะถ้าลักษณะของสติปรากฏเมื่อไหร่แสดงว่ามีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยมา

0: แม้กระทั่งสติเองก็เป็นทุกขสัตว์เนี่ยอาจารย์อนุก็กล่าวคำที่เป็นประโยชน์ที่กล่าวถึงมหาสติปัฏฐานนะก็จะมีทุกขสัตว์จ้ะทำให้น้อมไปพิจารณาไปแม้สติก็ไม่ใช่เราเนี่ยครับเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับอาจารย์อนุครับแม้สติเองก็ไม่ใช่เราเพราะใช่ไหมครับเพราะขณะใดที่สติเกิดขึ้นจริงนะครับเป็นลักษณะที่บำรุงจริงแต่เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าสติไม่ใช่เรานะครับแม้เป็นกุศลก็ตามนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าไม่ใช่การที่จะรู้ความจริงว่าสติก็เป็นธรรมะเนี่ยครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับอาจารย์นพครับอาจารย์นพจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับตรงนี้ครับที่ทุกขสัตว์ครับ
1: ไม่เพิ่มเติมครับจะกราบขอบพระคุณอาจารย์ธีรพันธ์ที่กล่าวว่าแม้สติก็เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราที่ควรที่จะรู้ที่จะปรากฏให้รู้นะสติจึงเป็นทุกขสัตว์ก็รวบรวมถึงสภาพธรรมะที่เป็นทุกขสัตว์ทั้งหมดที่สติรู้นะครับแล้วแม้แต่สติที่ระลึกนั่นน่ะก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราที่เจริญสติแต่เป็นสติที่เจริญครับขอบพระคุณครับสนทนากันเป็นประโยชน์ครับ
0: ครับก็เป็นคำแต่ละคำเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ถ้าได้พิจารณาไม่ผ่านให้มันเป็นประโยชน์นะครับไม่ทราบคุณตู่ตรงนี้พอจะมีอะไรจะเพิ่มคำถามเพิ่มไหมครับหรือมีอะไรเพิ่มเติมเกินครับ
2: ถึงตรงนี้ก็กราบขอบพระคุณกับนุ่มและอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์นะครับเพราะว่าทำให้ได้เข้าใจในขั้นการสั่งเพิ่มขึ้นในเรื่องของสติที่เป็นสภาพที่บำรุงนะครับเพราะว่าแค่ฟังก็คิดเองไม่ได้เลยครับแล้วก็เห็นภาพซึ้งกับความเป็นมงคลของการสนทนาธรรมเพิ่มขึ้นครับว่าถ้าไม่ได้สนทนากันไม่ได้มีอาจารย์มากล่าวคำที่ถูกต้องตรงสัพพธรรมให้ฟังให้ได้เข้าใจและได้พิจารณานะครับไม่สามารถที่จะคิดเองได้เลยครับแล้วก็แม้แต่เดิมนี้นะครับเพียงรู้จำเรื่องจำขั้นจำเรื่องราวได้ว่าขณะที่เป็นไปในคุณความดีในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องมีสติเกิดขึ้นไม่ลืมที่จะเป็นไปในความดีประจำต่างๆนะครับขณะนั้นก็เป็นการบำรุงสภาพธรรมะทั้งหลายที่เกิดขึ้นพร้อมกันให้ดีงามนะครับแต่จะที่เป็นสติถึงขั้นผู้มีปัญญาเกิดร่วมด้วยนะครับขณะนั้นก็ต้องอาศัยสติท่านฟังข้างสนทนาข้ามไต่ตองเนี่ยครับที่จะค่อยๆบำรุงไปตามลำดับครับก็ต้องฟังต่อไปครับกับขอบคุณกับอนุโมทนาครับอาจารย
1: ์ครับที่คุณตู่กล่าวครับอาจารย์ศิลปันแทรกนิดหนึ่งที่คุณตู่กล่าวก็ตรงกับที่อาจารย์กล่าวไว้ในคลิปเลยนะครับว่าสติในระดับที่สูงขึ้นไปตั้งแต่สติปัฏฐานเนี่ยนะครับต้องอาศัยสติขั้นฟังจนรอบรู้ในพระพุทธพจน์ว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราครับอันนี้คำท่านอาจารย์ก็เพิ่มนิดหนึ่งครับ
0: ครับต้องรอบรู้จริงๆครับอย่างเช่นคำว่าทุกขสัจนะครับสัจจะในความเป็นจริงที่เกิดดับที่อาจารย์ลบกล่าวถึงแม่สติเองเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับครับก็ได้เห็นเลยนะครับว่าขณะที่มีสติก็เป็นบำรุงใช่ไหมครับแต่ว่าขณะใดที่ยึดถือสติว่าเป็นเราขณะนั้นก็ไม่สตินะเห็นไหมนะพระธรรมเกื้อกูลอย่างยิ่งเลยนะแต่ก่อนอื่นนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับที่เริ่มต้นของการสนทนานะครับคำถามจากอาจารย์ธนากรเนี่ยเป็นการเปิดคำถามเลยนะครับเป็นการถามคำถามจากท่านอาจารย์เนี่ยสติมีลักษณะบำรุงอย่างไรเนี่ยเป็นประโยชน์อาจารย์ธนากรมีความคิดอย่างไรครับที่จะถามคำถามนี้ว่าหรือว่าก่อนหน้านี้ที่เรียนได้ฟังนี้เห็นความละเอียดยังไงกับจึงกล่าวคำถามนี้ครับแล้วก็อยากกล่าวถึงสติมีลักษณะบำรุงหลังจากที่ได้ยินจากท่านอาจารย์แล้วมีความคิดเห็นยังไงครับเชิญครับ
3: ครับกราบอาจารย์ธีรพันธ์แล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านนะครับก็สืบเนื่องจากเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็เคยอ่านข้อความครับเกี่ยวกับอัฏฐะของคำว่าตถาคตนะครับซึ่งทรงเป็นผู้ที่เสด็จไปสู่ลักษณะที่แท้จริงครับและทีนี้ก็จะมีข้อความที่

0: ที่เวลาแปลมาเป็นภาษาไทยนะครับก็จะกล่าวถึงลักษณะของสติครับว่าเป็นธรรมชาติที่บำรุงครับก็เกิดความสงสัยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยครับก็เคยได้ยินว่าสตินะครับเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลใช่ไหมครับแต่ว่าเพราะว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยครับต้องละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ต้องฟังหลายนัยยะครับเพราะฉะนั้นในตอนนั้นนะครับเพียงแค่สติเป็นธรรมะที่ระลึกเป็นไปทางฝ่ายกุศลนะครับเหมือนจำได้แต่แสดงว่าไม่ได้เข้าใจครับก็เลยเกิดความสงสัยครับแต่ว่าทีนี้พอได้กราบเรียนถามท่านอาจารย์แล้วนะครับก็ได้ความชัดเจนมากขึ้นครับว่าจริงๆแล้วสภาพที่ระลึกเป็นไปทางฝ่ายกุศลนั่นเองครับก็เป็นสภาพที่กำลังบำรุงกุศลเพราะระลึกนั่นเองครับแล้วก็ในพระธรรมเนี่ยครับก็จะมีข้อความมากมายนะครับที่แสดงเรื่องของสติโดยนัยยะต่างๆครับอุปมาเหมือนของ1ชิ้นนะครับหรือว่าอาจจะกล่าวถึงช้าง1ตัวก็ได้ใช่ไหมครับธรรมะเนี่ยครับลึกซึ้งมากเพราะว่าเพียงแค่แง่มุมเดียวเนี่ยครับแล้วเราก็คิดว่าเข้าใจแล้วนี่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าแม้ในของ1ชิ้นหรือว่าจะเป็นช้าง1ตัวหรือว่าจะอุปมาอะไรก็แล้วแต่นะครับเหมือนกับลักษณะของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะครับที่ในยะหรือว่าแง่มุมนะครับแสดงทั้งลักษณะแสดงทั้งความเป็นไปแสดงทั้งความละเอียดแสดงทั้งความลึกซึ้งนะครับจึงมีพยัญชนะที่มากมายหลายอย่างมากเลยนะครับที่ทำให้เห็นว่าคำเดียวเนี่ยครับไม่พอเพราะฉะนั้นผมก็จะขอยกข้อความในพระสุตตันตปิฎกพุทธกนิกายมหานิเทศนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนของพระไตรปิฎกหรืออรรถกถานะครับแต่ว่าก็อยู่ในส่วนนี้นะครับที่ท่านก็แสดงไว้ชัดเจนนะครับว่าชื่อว่าสติด้วยสามารถระลึกได้นี้เป็นบทแสดงสภาวะของสตินะครับแต่ก็มีคำอื่นนะครับที่ท่านก็อธิบายไม่เหมือนกันครับอย่างถ้าดูข้อความก่อนหน้านะครับท่านก็จะแสดงถึงบทว่าสติปฏิปักขานังธรรมานังหะตัตตาได้แก่เพราะความเป็นผู้ทำให้กามฉันทะเป็นต้นพินาศนี่ก็แสดงว่าเป็นลักษณะของสติอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อประกอบกับธรรมะอื่นที่เกิดด้วยใช่ไหมครับเมื่อแสดงถึงแง่มุมของความเป็นสตินะครับท่านก็แสดงโดยนัยยะที่หลากหลายบทว่าสตินิมิตตานังธรรมานังอปมุตผัตตาได้แก่เพราะความเป็นผู้ไม่เสียอารมณ์ทางกายเป็นต้นนี้เป็นเหตุแห่งสตินะครับท่านก็แสดงถึงเหตุด้วยนะครับแล้วก็บทว่าสมิตตาได้แก่เพราะความเป็นผู้ระงับกิเลสทั้งหลายได้ครับเชื่อว่าสติด้วยสามารถระลึกได้นี้เป็นบทแสดงสภาวะของสติชื่อว่าอนุสติด้วยสามารถระลึกถึงโดยระลึกบ่อยๆชื่อว่าปฏิสติด้วยสามารถระลึกเฉพาะโดยระลึกราวกะมุ่งไปข้างหน้าขออภัยครับโดยระลึกราวกะมุ่งหน้าไปหรือบทนี้เป็นเพียงท่านขยายด้วยอุปสรรคอันนี้ก็เป็นการอธิบายถึงไวยากรณ์ภาษาบาลีนะครับอาการที่ระลึกชื่อว่าสรณตาก็เพราะบทว่าสรณตาเป็นชื่อของแม้สรณะสามฉะนั้นท่านจึงใช้ศัพท์สติอีกเพื่อกันสรณะสามนั้นก็เนื้อความในบทนี้มีดังนี้ว่า ความระลึกได้กล่าวคือสติชื่อว่าธารณตาเพราะความทรงจำการเล่าเรียนพระสูตรเนี่ยครับก็เป็นลักษณะของสตินะครับความไม่เลื่อนลอยชื่อว่าอปิลาปนตาโดยอัฏฐว่าหยั่งลงเนี่ยครับกล่าวคือเข้าไปโดยลำดับเหมือนอย่างว่ากะโหลกน้ำเต้าเป็นต้นย่อมลอยไปไม่เข้าไปโดยลำดับฉันใดสตินี้ไม่เหมือนฉันนั้นเมื่ออารมณ์มีอยู่ย่อมเข้าสู่อารมณ์โดยลำดับฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าความไม่เลื่อนลอยบทว่าอปมุสสันขออภัยครับภาษาบาลีนี้อ่านยากครับชื่อว่าอปมุขออภัยครับชื่อว่าอปมุสสนตาเพราะความไม่ลืมเรื่องที่ทำไว้นานและคำที่พูดไว้นานซึ่งในที่นี้ก็ต้องเป็นไปในทางกุศลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยนะครับว่านี่คือตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับที่ความเป็นไปก็ดีหรือว่าลักษณะของสติที่เป็นไปโดยประการต่างๆหลายแง่มุมครับพร้อมทั้งความเป็นไปที่ทำให้เห็นว่าธรรมะที่เกิดด้วยนะครับที่ทำให้สตินะครับเป็นไปหรือที่สติทำให้เป็นไปนะครับพระองค์ก็ทรงแสดงไว้โดยละเอียดครับแม้แต่คำว่าสติเป็นธรรมชาติที่บำรุงเนี่ยครับซึ่งจริงๆในภาษาบาลีนะครับท่านก็จะแปลมาจากคำว่าอุปัฏฐานะครับซึ่งการแปลเนี่ยครับก็จะเห็นว่าผู้แปลนะครับบางครั้งท่านใช้คำว่าเป็นธรรมชาติที่บำรุงก็ได้เป็นธรรมชาติที่ทำให้ปรากฏก็ได้หรือว่าเป็นธรรมชาติที่เข้าไปตั้งไว้ก็ได้ครับซึ่งไม่ว่าจะแปลโดยอรรถไหนนะครับนี่คือความน่าอัศจรรย์ของภาษาบาลีนะครับและพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำไมทรงใช้ภาษาบาลีนะครับในการกล่าวธรรมะเพราะว่าภาษาบาลีเนี่ยครับเป็นภาษาที่รองรับสภาวะธรรมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าโดยความหมายแล้วนะครับของคำว่าอุปัฏฐานะจะแปลว่าบำรุงก็ได้แปลว่าทำให้ปรากฏก็ได้ใช่ไหมครับแปลว่าเข้าไปตั้งไว้ก็ได้นะครับถูกทั้งนั้นและเป็นลักษณะของสติทั้งหมดเลยครับเหมือนอย่างเวลาพระอัตถกถาจารย์นะครับถ้าศึกษาโดยละเอียดนะครับท่านก็จะไม่ได้อธิบายแค่คำนี้แปลว่าอย่างนี้แล้วจบใช่ไหมครับแต่ว่ายกตัวอย่างนะครับอย่างคำว่าตถาคตนะครับที่เป็นเหตุให้ผมกลับเรียนถามท่านอาจารย์ใช่ไหมครับในอัตถกถานะครับท่านก็ยังแสดงเลยว่าชื่อว่าตถาคตมีอรรถว่าอะไรบ้างโดยไวยากรณ์คำศัพท์นะครับสามารถจะแปลได้หลายความหมายเลยใช่ไหมครับแต่ถูกทั้งหมดเลยครับอย่างคำว่าภควาหรือคำอะไรก็แล้วแต่นะครับคือถ้าเราไม่ติดพยัญชนะนะครับเราก็จะรู้เลยว่าอรรถของพยัญชนะนะครับลึกซึ้งมากถ้าเป็นท่านพระอานนท์นะครับก็ท่านก็คงจะเห็นคำว่าอุปัฏฐานะใช่ไหมครับท่านก็สามารถแทงตลอดได้ 60,000 บทหรือว่า 80,000 บทหรืออะไรผมก็จำไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษาโดยมุ่งอรรถนะครับแต่ว่าเราก็ติดเพียงพยัญชนะนะครับเราก็อาจจะกล่าวว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงแปลผิดใช่ไหมครับทำไมถึงแปลไม่เหมือนกันแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับท่านก็แปลไปตามความหมายของภาษาบาลีแล้วก็อรรถทั้งหมดนะครับเมื่อสอบทานกับทั้งสามปิฎกแล้วนะครับก็เป็นลักษณะของสติทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่ทำให้ปรากฏเป็นลักษณะที่บำรุงใช่ไหมครับอุปถัมภ์ทำจุนให้ความดีทั้งหลายนะครับเกิดขึ้นไปตามสติแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เข้าไปตั้งไว้เนี่ยครับก็เป็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นได้เลยว่าท่านอาจารย์นะครับท่านใช้เวลาทั้งชีวิตเลยใช่ไหมครับที่จะศึกษาแล้วก็เผยแพร่พระธรรมแล้วก็ท่านก็ยังศึกษาความละเอียดลึกซึ้งนะครับเพื่อที่พวกเราเนี่ยครับจะได้ไม่ประมาทแล้วก็ แม้แต่ที่ท่านอาจารย์ต้องถามก่อนว่าสติหมายถึงอะไรใช่ไหมครับก็แสดงให้เห็นว่าพวกเรานะครับจะต้องศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบแล้วก็สำนึกในความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระธรรมที่จะไม่ประมาทจริงๆครับก็กราบขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาอาจารย์ธีรพันธ์แล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านครับ
1: ครับก็ได้ฟังอาจารย์ธนากรกล่าวมาก็แต่ละคำก็ได้หน้าพิจารณานะครับสตินะครับความหมายหรืออัตถะของสติโดยในยะประการต่างๆเนี่ยก็ทำให้เข้าใจถึงลักษณะของสตินะครับที่ทำไมถึงสติจะต้องเปลี่ยนไปในสภาพสมาธิดีงามส่วนใหญ่เราจะได้ยินคำว่าสติแล้วก็ถ้าฟังใช่ไหมครับแล้วก็ฟังแล้วก็จำว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลไปในสภาพสมาธิดีงามเนี่ยนะครับแต่ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเนี่ยครับเพราะงั้นไม่ฉะนั้นก็จะเป็นการเพียงแค่จำลักษณะของสติจำความหมายของสติแต่จริงๆเนี่ยเมื่อได้ฟังอาจารย์ธนากรได้ลักษณะอ่านข้อความนะครับของลักษณะของสติทำให้เห็นว่าลักษณะสติทำไมจึงเป็นไปลักษณะที่เป็นไปในทางกุศลเนี่ยนะครับที่อาจารย์ธนากรได้สนทนาเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับถ้าได้พิจารณาเนี่ยทำไมสติก็เป็นไปในทางที่เป็นกุศลที่จะไม่ให้เป็นไปในอกุศลเนี่ยครับเนี่ยครับประโยชน์ของสตินะครับที่จะไม่เป็นไปในอกุศลครับตรงนี้ละเอียดมากเลยนะครับเพราะว่าทำให้เข้าใจความหมายของสติเพิ่มขึ้นนะครับและตรงนี้ก็เป็นคำถามที่ท่านอาจารย์ได้ถามอาจารย์วิชัยตรงนี้ด้วยนะครับอาจารย์วิชัยจะมีประเด็นที่จะอธิบายความละเอียดของสติที่เป็นไปในทางความดีงามอย่างไรนะครับเชิญครับ
2: ครับเมื่อเรามีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมก็จะรู้ว่าขณะที่จิตดีงามเกิดขึ้นต้องมีสติเกิดประกอบเป็นไปด้วยนะครับมีลักษณะที่บำรุงประคองให้กุศลนั้นเกิดขึ้นเป็นไปเพราะมีสติการเจริญขึ้นของกุศลธรรมที่เจริญขึ้นนะครับก็เพราะมีสติที่เจริญขึ้นก็บำรุงธรรมะที่ประกอบเป็นไปพร้อมกันให้เจริญขึ้นโดยเฉพาะปัญญาความรู้ที่ถูกต้องนะครับอย่างขณะที่ฟังธรรมะเนี่ยครับก็ลองพิจารณาดูถ้าไม่มีสติที่จะเกิดระลึกเป็นไปในการฟังในการพิจารณาศึกษาในแต่ละคำประคับประคองไหมครับที่จะให้ปัญญานะครับค่อยๆมีปัจจัยปรุงแต่งให้ค่อยๆเกิดขึ้นที่จะรู้ความเป็นจริงเพราะว่าขณะที่สติเกิดไม่ใช่ว่าปัญญาจะต้องเกิดพร้อมทุกครั้งเลยนะครับแต่ขณะใดก็ตามที่มีปัญญาขณะนั้นก็มีสติเป็นไปพร้อมในขณะนั้นด้วยนะครับอย่างข้อความที่อาจารย์ธนากรได้กล่าวถึงนะครับก็มีข้อความในอรรถสารณีด้วยนะครับก็เป็นเหตุให้ได้พิจารณานะครับถึงว่าสตินี่ครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับอย่างมีข้อความถึงสติเป็นประโยชน์ในที่ทั้งปวงด้วยนะครับก็หมายความว่ากุศลคุณความดีธรรมะที่เป็นประโยชน์ก็ต้องมีสตินั่นแหละเป็นเหตุให้กุศลคุณความดีที่เป็นประโยชน์นั้นเกิดขึ้นเป็นไปโดยเฉพาะปัญญานะครับข้อความในอรรถสารณีนะครับอธิบายคำว่าสตินสีธรรมที่ชื่อว่าสติเพราะเป็นเหตุระลึกหรือว่าระลึกเองหรือว่าเป็นเพียงการระลึกเท่านั้นก็สตินั้นชื่อว่าอินสีเพราะอาจว่าเป็นอธิบดีโดยครอบงำความเป็นผู้หลงลืมสติอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอินทรีย์เพราะครองความเป็นใหญ่กว่าธรรมอื่นในลักษณะแห่งความปรากฏนะครับอันนี้ก็เป็นการกล่าวถึงนะครับสติที่เจริญขึ้นนะครับและโดยความที่สติเป็นอินทรีย์ด้วยนะครับก็คือเป็นใหญ่นะครับในการที่จะครอบงำความเป็นผู้หลงลืมสตินะครับคำแต่ละคำก็ไพเราะอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะให้เข้าใจความเป็นธรรมะจริงๆที่อุปการะมากจริงๆนะครับแม้ขณะที่กำลังสนทนาธรรมนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าถ้าสติไม่เกิดอกุศลนะครับก็เกิดแล้วนะครับเป็นไปในเรื่องต่างๆที่กำลังคิดนึกแต่ขณะที่สติเป็นไปในการ ฟังพระธรรมสนทนาธรรมนี่ครับก็เป็นประโยชน์ที่จะให้กุศลคุณความดีขณะนั้นเกิดเป็นไปพร้อมกันนะครับอย่างศรัทธาเป็นต้นข้อความต่อไปนะครับก็ขออนุญาตกล่าวนะครับบางส่วนนะครับสติย่อมให้กำหนดย่อมให้ระลึกกุศลนัดกรรมโดยชอบเหมือนขุนคลังของพระราชารักษารัตนะสิบอย่างยังพระราชาให้กำหนดให้ระลึกถึงอิสริยสมบัติในเวลาเย็นเวลาเช้านะครับด้วยเหตุนั้นพระนาคเสนเถระจึงทูลว่ามหาบพิตรขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดิย่อมให้พระเจ้าจักรพรรดิทรงระลึกเองถึงอริยสมอิสริยสมบัติทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าว่าข้าแต่เทวะช้างมีประมาณเท่านี้ม้ามีประมาณเท่านี้รถมีประมาณเท่านี้พลเดินเท้ามีประมาณเท่านี้เงินมีประมาณเท่านี้ทองมีประมาณเท่านี้สมบัติทั้งปวงมีประมาณเท่านี้ขอเทวะจงระลึกถึงอิสริยะสมบัตินั้นฉันใดขอถวายพระพรมหาบพิตรสติก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมให้ระลึกถึงกุศลธรรมทั้งหลายคือเหล่านี้เป็นสติปัฏฐาน4เหล่านี้เป็นสัมมัตประพาน4เหล่านี้เป็นอิทธิบาท4เหล่านี้เป็นอินทรีย์5เหล่านี้เป็นพระ5เหล่านี้เป็นโพชฌงค์7นี้เป็นอริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้เป็นสมถะนี้เป็นวิปัสสนาเหล่านี้เป็นอริยสัจจะนี้เป็นวิชานี้เป็นวิมุตติเหล่านี้เป็นโลกุตตรธรรมมหาบพิตรสติมีการให้ระลึกเป็นลักษณะอย่างรีแน่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสตินะครับที่ระลึกเป็นไปโดยเฉพาะการเจริญขึ้นของปัญญาที่จะรู้ความเป็นจริงของสภาพธรรมะนะครับอย่างที่อาจารย์นพสนธนากับคุณตู่ปริญวุฒินะครับก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะเหตุว่าขณะที่เข้าใจธรรมะเนี่ยครับอันนี้คือระดับเบื้องต้นนะครับขณะที่เข้าใจธรรมะนี่ครับความเข้าใจก็รู้ว่าขณะนั้นน่ะมีสติใช่ไหมครับเป็นความเข้าใจเป็นการรู้นะครับไตรตรองพิจารณาเพราะเป็นความจริงอย่างนั้นนะครับขณะนั้นแม้สติยังไม่เกิดปรากฏให้รู้แต่ความเข้าใจเนี่ยก็รู้ได้แต่ก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าเป็นการเจริญขึ้นของสติที่ละเอียดขึ้นปัญญาที่มากขึ้นจนสามารถรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะได้กำลังของสติกำลังของปัญญานะครับรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะนะครับมีหรือที่จะไม่รู้ความต่างกันระหว่างขณะที่มีสติกับขณะที่หลงลืมสตินะครับนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับอีกประการหนึ่งนะครับที่จะเรียนอาจารย์ธีรพันธ์นะครับก็สติใคร่ครวญคติทั้งหลายแห่งธรรมที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้ว่าธรรมทั้งหลายมีกายะทุจริตเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ย่อมกำจัดธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์รู้ว่าธรรมมีกายะสุจริตเป็นต้นเหล่านี้เป็นประโยชน์ย่อมประคับประคองธรรมที่เป็นประโยชน์นะครับเหมือนปรินายกแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิรู้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ของพระเจ้าจักรพรรดิย่อมนำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปย่อมน้อมเข้ามาซึ่งสิ่งเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็ให้เห็นถึงสติที่เกิดขึ้นนะครับขณะที่กระทำทุจริตกรรมไม่รู้ใช่ไหมครับขณะนั้นเนี่ยไม่เป็นประโยชน์เลยแต่ไม่รู้สึกตัวแต่ขณะที่สติเกิดขณะนั้นระลึกได้นะครับก็พร้อมกับธรรมะอื่นๆนะครับที่จะค่อยๆรู้นะครับไม่ลืมนะครับโดยเฉพาะปัญญาเนี่ยครับที่จะเกิดขึ้นที่จะรู้ว่าความจริงของสิ่งนั้นนะครับเป็นโทษจริงๆนะครับสำหรับกายทุจริตแต่ถ้าเป็นทางฝ่ายที่ดีงามนะครับที่เป็นกายสุจริตนะครับสติก็เกิดระลึกได้นะครับที่จะไม่ลืมนะครับที่จะรู้ด้วยนะครับ ในความเป็นธรรมะฝ่ายดีและโดยเฉพาะปัญญานะครับที่จะเกิดพร้อมกันที่จะรู้ว่ากายสุจริตเนี่ยครับเป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์ดังนั้นนะครับสตินะครับก็อุปการะมากจริงๆนะครับที่จะเป็นเหตุให้กุศลธรรมนะครับคุณความดีโดยประการต่างๆที่จะประกอบเป็นไปพร้อมกับสตินะครับมีความเจริญขึ้นครับก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ครับ
1: ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับที่อาจารย์วิชัยได้กล่าวถึงแม้อ้างข้อความที่ท่านพระนาคเสนนะครับพรรณนาคุณของสตินะครับเนี่ยครับก็ทำให้พระเจ้าจักรพรรดิระลึกได้นะครับเห็นไหมครับพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็เป็นใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องอาศัยทัพจริงๆแล้วคือธรรมะนั่นเองนะดังนั้นธรรมะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับต้องมีเจตสิกมีสภาพธรรมะแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ปรินายกแก้วก็เตือนให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับอย่างเช่นสมบัติไม่ลืมนะครับหรือเกียรติอิสริยยศประการต่างๆนะครับที่จะให้ไม่ลืมให้เห็นถึงความเป็นจริงแล้วแม่กล่าวถึงคำของท่านพระนาคเสนที่เรียกให้เห็นถึงขนาดใดเป็นสติปัฏฐานนี่ก็เป็นปัญญาอย่างยิ่งเลยเพราะการที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะที่เป็นสติระดับไหนระดับไหนเนี่ยต้องเป็นปัญญานี่คือเป็นผู้ที่ลักษณะสติปรากฏกับท่านนะครับเพราะท่านกล่าวตามความเป็นจริงให้เห็นประโยชน์ของความที่สติเนี่ยระลึกได้เป็นไปในทางที่ดีงามนะครับครับก็ตรงนี้ครับก็จะกลับเรียนจากครับปั่นครับก็คำว่าบำรุงเนี่ยก็จริงๆแล้วไม่มีจะไม่ใช่มีคำนี้โดยตรงใช่ไหมแต่ถ้ากล่าวถึงว่าสติเป็นลักษณะที่บำรุงนี้ก็กล่าวได้ใช่ไหมครับก็ตรงนี้ครับความละเอียดอาจารย์คำปัญจะเพิ่มเติมตรงนี้ครับเชิญครับ
2: ครับก็กับอาจารย์ชีพันธ์แล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านครับโดยอรรถะโดยความหมายก็ตามที่ได้ฟังตั้งแต่ต้นนะครับรวมถึงตั้งแต่ในคลิปที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวแล้วนะครับซึ่งหลักฐานนั่งอิงนะครับก็ตามที่อาจารย์ธนากรได้อัญเชิญมาเนี่ยครับก็เห็นเลยนะครับว่าคำเดียวนี่ครับอุปัฏฐานะคำเดียวเนี่ยครับมีความหมายหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือบำรุงด้วยก็เป็นคำที่ชัดเจนนะครับอาจารย์ธีรพันธ์ครับเพราะว่าถ้ากล่าวถึงความเป็นไปของสตินี่ครับก็บำรุงให้คุณความดีทั้งหลายนี่ครับเจริญขึ้นเป็นไปในคุณความดีประการต่างๆความหมายก็ชัดเจนมากนะครับแล้วก็ได้ยิ่งได้ฟังข้อความประกอบนะครับที่อาจารย์ธนากรแล้วก็อาจารย์วิชัยได้อัญเชิญมานี่ครับก็ยิ่งเห็นเลยครับว่าความสำคัญของสตินี่ครับเป็นอย่างไรจริงอยู่นะครับคำว่าสตินี่ครับเป็นคำที่ชาวไทยเราเนี่ยครับคุ้นหูมากเลยนะครับสติแต่จะเข้าใจสติได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วเห็นไหมครับจะประมาทไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดมากแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคำนี้คำเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคำอะไรก็ตามถ้าหากว่าไม่ศึกษาจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับจะไม่มีทางเข้าใจเลยนะครับกล่าวได้เลยว่าไม่มีทางเข้าใจอะไรเลยถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เป็นประโยชน์มากนะครับที่ได้ฟังที่ได้ศึกษาคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับก็คือคำว่าสติซึ่งก็เป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลในคุณความดีประการต่างๆนี่ครับยิ่งเห็นเลยนะครับว่าสตินี่ครับมีความสำคัญเพียงใดในชีวิตประจำวันเพราะสตินี่ครับก็มีความเป็นไปก็คือว่ามีการอารักขาด้วยนะครับก็คือรักษาไม่ให้เป็นอกุศลอย่างเงี้ยครับซึ่งก็มากมายหลายอย่างหลายประการมากนะครับในความหมายในความเป็นไปของสตินะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ได้ฟังที่อาจารย์ไม่ใช่ได้กล่าวถึงนะครับเป็นประโยชน์ในที่ทั้งปวงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรปรารถนาในที่ทั้งปวงด้วยเพราะเหตุว่าสตินี่ครับจะเป็นโทษไม่ได้เลยเพราะว่าต้องเป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลมากนะครับยิ่งเห็นเลยครับว่ายิ่งฟังก็ยิ่งเห็นถึงความลึกซึ้งของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับเพราะว่าสตินี่ครับจะเกิดขึ้นจะเจริญขึ้นเพราะอะไรก็เ
3: ็เพราะเห็นคุณของสติในทุกขั้นเพราะว่าสตินี่ครับเป็นไปในธรรมะที่ดีงามทั้งหมดเป็นไปในกุศลทุกขั้นทุกระดับเลยนะครับจึงต้องเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วก็เห็นคุณประโยชน์ของสติจริงๆนะครับเห็นถึงความสำคัญว่าชีวิตประจำวันเนี่ยครับถ้าหากว่าเป็นอกุศลขณะนั้นนะครับไม่มีสตินะครับไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนก็ตามนะครับถ้าหากว่าเป็นอกุศลนั่นคือไม่มีสตินั่นคือขาดสตินั่นคือปราศจากสติโดยเด็ดขาดเลยนะครับในขณะที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นพระธรรมก็เป็นเครื่องเกื้อกูลมากเลยนะครับให้เป็นผู้ที่มีคุณความดีที่เจริญขึ้นนะครับเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสตินี่ครับก็เป็นธรรมะที่ดีงามอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นประโยชน์ในที่ทั้งปวงแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรปรารถนาในที่ทั้งปวงด้วยเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์เป็นธรรมะที่เป็นเครื่องรักษาให้รอดพ้นจากอกุศลให้รอดพ้นจากการตกไปในทางฝ่ายที่ไม่ดีโดยประการทั้งปวงครับก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนะครับอย่างข้อความในปปัญจสูทนีอรรถกถามัชฌิมนิกายมูลปัณณาสนะครับอรรถกถาสติปัฏฐานสูตรนะครับก็มีคำอธิบายนะครับในความเป็นจริงของสติไว้ส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าสตินั้นจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงเหมือนการปรุงรสด้วยเกลือจำปรารถนาในการปรุงรสอาหารทุกอย่างและเหมือนอมาตย์ผู้ชำนาญในราชกิจทุกอย่างจำปรารถนาในราชกิจทุกอย่างฉะนั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงเพราะเหตุไรเพราะจิตมีสติเป็นที่อาศัยและสติมีการอารักษาและสติมีการอารักขาคือมีการรักษาเป็นที่ปรากฏเว้นจากสติเสียแล้วจะประคองและข่มจิตไม่ได้เลยนะครับแสดงถึงความเป็นไปในทางที่ดีงามทั้งหมดเลยนะครับในความเป็นไปของสติครับก็เป็นคำที่เมื่อศึกษานะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าสติก็เป็นธรรมะที่ดีงามอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถบังคับหรือทำให้สติเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคำที่บอกว่าตั้งสตินี่ครับเป็นคำที่ผิดนะครับเพราะว่าสติไม่มีใครที่จะไปตั้งได้แต่สติเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยครับสิ่งที่จะเกื้อกูลมากเลยนะครับก็คือการได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วครับก็กราบขอบคุณอาจารย์ธีรพันธ์อย่างยิ่งเลยครับแล้วก็ยินดีในกุศลของคณาจารย์ทุกท่านด้วยครับ
1: ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์กำปั่นที่ได้กล่าวถึงความหมายของสตินะครับที่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ให้ไปติดเรื่องราวที่คำนะครับสติมีลักษณะบำรุงแต่ลักษณะของสติเนี่ยก็คือนะครับอย่างเช่นจิตเนี่ยได้รับการอารักขาเนี่ยก็แสดงถึงได้รับการบำรุงรักษาไม่ให้เป็นอกุศลเนี่ยต้องอาศัยสติและกล่าวถึงเกลือใช่ไหมครับก็จะปรุงอาหารเนี่ยก็เกลือนี่ก็ขาดไม่ได้เนี่ยครับเป็นลักษณะที่ให้เห็นเลยนะครับว่าสภาวธรรมที่ดีงามที่ทำให้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยต้องมีสตินะครับแล้วก็สติก็ไม่ใช่ใครนะครับก็กลับเรียนอาจารย์กุ้งไว้เลยครับก็กล่าวถึงความลึกซึ้งของสติเนี่ยนะครับที่ก็เป็นสมาธิเป็นไปในกุศลแต่ทำไมถึงต้องเห็นความละเอียดว่าแม้ที่เป็นไปในกุศลก็ยังไม่รู้เลยว่าขนาดนั้นน่ะไม่ใช่เราเนี่ยอย่างไรครับอาจารย์กุ้งไว้เลยครับ
4: เพราะว่ามากด้วยอกุศลแล้วก็ไม่รู้ในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเห็นผิดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ไม่ได้ฟังพระธรรมอบรมปัญญาและรู้ตัวจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็ไม่สามารถที่จะละขายการยึดถือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นก็สติก็มีหลายขั้นใช่ไหมคะถ้าไม่ฟังพระธรรมก็ไม่รู้ว่ากุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยซึ่งก็เป็นสภาพธรรมะที่ระลึกเป็นไปในกุศล
1: ครับ ครับอาจารย์เวลาจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
4: ศึกษาพระธรรมไม่ประมาทในการที่จะรู้สภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสติอีกระดับหนึ่งก็เกิดได้ค่ะซึ่งก็เป็นระดับที่สามารถจะระลึกรู้ตรงลักษณะของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นโดยความเป็นจริงแล้วไม่มีเราค่ะสภาพธรรมะทั้งหมดแล้วก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งแม้แต่สติเจตสิกถ้าไม่อาศัยการได้ยินได้ฟังพระธรรมอบรมปัญญาก็ไม่รู้จักสติตามความเป็นจริงแม้มีก็ไม่รู้แต่ที่ไม่รู้ก็มาจากอกุศลนั่นแหละค่ะที่มีมากหลงลืมสติเป็นปกติแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีสติก็ต้องเป็นไปในโสภณะจิตก็เป็นจิตที่ดีงามเพราะว่าสติเจตสิกก็เกิดกับกุศลจิตแต่ระดับใดใช่ไหมคะที่จะรู้ว่าไม่มีเราต้องเป็นการระลึกรู้ตัวจริงของธรรมะที่ปรากฏแล้วก็ต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญาเป็นความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงก็ขอบคุณอาจารย์ธีรพันธ์วันนี้ก็เป็นประโยชน์มากนะคะลูกค่อยๆสะสมความเห็นถูกถึงคุณของสติค่ะเชิญค่ะ
1: ครับก็จริงๆแล้วก็ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังนะครับอย่างที่อาจารย์กุลาก็ได้กล่าวถึงสตินะครับที่ประการที่จะไม่ใช่เพียงแค่กุศลที่จะเป็นไปกับขณะนั้นไม่ได้เข้าใจความจริงจะมีหลายขั้นใช่ไหมครับเห็นไหมครับถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเนี่ยก็คิดว่าสติก็เป็นแค่เป็นไปในความดีงามนะครับแต่ความดีงามนั้นคือที่แน่ๆคือไม่เป็นไปในธรรมะที่เป็นอกุศลนะครับนะครับแต่ความละเอียดต้องมุ่งตรงใช่ไหมครับเป็นไปในกุศลนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยก็กล่าวถึงด้วยทั่วไปใช่ไหมครับเพราะว่าความจริงความหมายของสติเนี่ยกว้างขวางนะครับเกิดกับวิบากก็ได้เกิดกับกิริยาก็ได้นะครับครับเนี่ยครับเพราะนั้นปกติก็กล่าวถึงให้เห็นลักษณะที่ต้องเห็นก่อนนะครับกล่าวจะรู้ไปรู้ว่าสติเกิดกับจิตที่เป็นระดับขั้นกิริยาจิตเนี่ยใช่ไหมของพระอรหันต์เนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยก็ต้องเห็นลักษณะที่เป็นไปในกุศลในชีวิตประจำวันก่อนครับอาจารย์นภัสครับก็ไม่ได้เห็นง่ายนะครับว่าสติเนี่ยขณะที่เป็นกุศลเนี่ยมีสติเกิดร่วมด้วยอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงอ่ะเห็นคนมานั่งฟังธรรมะนะครับก็เห็นที่ได้มีคือท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าที่ผู้ที่เห็นคนนั่งฟังธรรมะเนี่ยก็คิดว่าเป็นกุศลแต่จริงแล้วเป็นกุศลจริงหรือเปล่าตรงนี้ครับอาจารย์นะครับที่จะเห็นลักษณะของสติจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรครับเชิญครับ
5: ครับก็กราบอาจารย์ธีรพันธ์ครับกราบคณาจารย์ทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ละเอียดนะครับที่บอกว่าละเอียดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าพระธรรมไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วศึกษานี่ต้องศึกษาโดยละเอียดด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าในขั้นปริยัติเนี่ยครับก็ต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ในพระพุทธพจน์รู้ไม่ใช่แค่ฟังนิดๆหน่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามีเวลาก็ศึกษาเพิ่มเติมอย่างเช่นคำว่าสติในวันนี้เนี่ยครับที่อาจารย์หลายๆท่านก็ให้ความเข้าใจในหลากหลายโดยอรรถะหลากหลายแง่มุมเพื่อที่จะให้เข้าใจในความลึกซึ้งของสติเพราะว่าแม้มีสติเนี่ยครับแต่สติก็มีสติที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีแล้วก็สติที่ประกอบด้วยปัญญาก็มีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยครับไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนครับเขาอาจจะมีสติแต่เป็นสติที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาแล้วถึงจะมีสติที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ยังไม่รู้เลยว่านั่นเป็นสติอันนี้ครับเป็นความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งครับเพราะว่าขณะที่ยกตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าขณะที่เราจะบอกทางช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมครับที่เขาไม่รู้จักทางขณะนั้นก็ต้องมีสติแล้วที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นใช่ไหมครับแต่ว่าสติก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นใช่ไหมครับก็ยังเป็นตัวเราแม้แต่กระทั่งการทำความดีทั้งหลายเนี่ยครับถ้าไม่มีสติเกิดขึ้น ที่จะระลึกเป็นไปที่จะให้สิ่งของกับบุคคลอื่นหรือจะกระทำสิ่งต่างๆเพื่อให้บุคคลอื่นเนี่ยพ้นทุกข์ถ้าไม่มีสติการกระทำเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ได้เลยแต่ก็ยังเป็นตัวเราที่กระทำเป็นตัวเราที่ช่วยเหลือเป็นตัวเราที่กระทำคุณความดีนั่นก็ยังไม่ใช่เป็นสติที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะเป็นผู้ที่ประมาทใช่ไหมครับที่จะศึกษาพระธรรมโดยผิวเผินฟังพระธรรมโดยผิวเผินไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดฟังพระธรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกพิจารณาบ่อยๆเพราะฉะนั้นสติก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับกุศลเท่านั้นไม่เกิดขึ้นกับอกุศลใดๆทั้งสิ้นแล้วสติที่จะเกิดขึ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยครับถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้เลยครับว่าขณะนั้นเป็นสติเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจึงมีคำว่าสติและสัมปชัญญะที่จะเกิดพร้อมทำให้รู้ว่าขณะนั้นเนี่ยครับเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่แค่เพียงสติที่มีจริงๆนะครับเป็นสภาพธรรมะทุกอย่างที่มีแต่ถ้าไม่มีสติเกิดขึ้นระลึกตรงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นสติจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงมหาสติปัฏฐานเพื่ออะไรครับเพื่อให้ระลึกสภาพธรรมะทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเกิดที่กายใช่ไหมครับความรู้สึกในวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแล้วก็จิตในวันหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องมีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับรวมถึงสภาพธรรมะอย่างอื่นอื่นอื่นอีกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะปรากฏเกิดขึ้นนี่ครับสติสามารถที่จะระลึกได้แต่ไม่ใช่ว่าจะระลึกด้วยความจงใจหรือตั้งใจหรือว่าจะตั้งสติอย่างที่อาจารย์คำปั่นได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าเราคิดว่าสติเราตั้งได้เราเลือกได้ที่จะให้เกิดสติตอนนั้นตอนนี้แต่ตามความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับทุกอย่างต้องเกิดเพราะสภาพธรรมะทุกอย่างต้องเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยสติก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งที่จะเกิดก็ต้องมีเหตุปัจจัยให้สติเกิดเหตุปัจจัยนั้นคืออะไรก็คือความเข้าใจในการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเป็นเหตุให้ระลึกได้ที่จะบำรุงคุณความดีทั้งหลายให้เกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือสติที่ประกอบด้วยปัญญาที่จะรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะครับแข็งมีเห็นมีได้ยินมีคิดมีแต่ทั้งหมดยังเป็นเราแล้วเมื่อไหร่ครับที่จะไม่ใช่เราก็ต้องอาศัยสตินี่แหละครับที่ระลึกในสภาพธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้แล้วปัญญาก็ค่อยๆเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่สติกำลังระลึกเพราะฉะนั้นนี่ครับสติเป็นสภาพธรรมะที่จำปรารถนาในที่ทั้งปวงสำหรับในการเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นแม้ฟังพระธรรมนะครับอาจารย์ธีรพันธ์ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่ามาฟังพระธรรมนะครับก็ต้องดูในแต่ละขณะจิตด้วยว่าขณะนั้นเนี่ยมีความเข้าใจหรือเปล่าถึงจะรู้ว่าขณะนั้นเนี่ยเป็นสติหรือเปล่าเพราะรู้ว่าขณะใดหลงลืมสติหรือว่าขณะใดจะมีสติเนี่ยครับก็ต้องเป็นปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนั้นครับอาจารย์ธีรพันธ์ครับ
1: ครับก็วกตรงนี้ครับที่อาจารย์นะครับก็ขอบคุณอาจารย์นภัทรที่วกมาตรงนี้นะครับก็จริงก็คือมาติดที่เรื่องการฟังธรรมะเนี่ยนะครับที่ขณะนี้จริงแล้วก็เป็นการสนทนาธรรมะก็มีทั้งการฟังด้วยก็ไม่ต่างกันใช่ไหมครับที่ขณะที่เข้าใจก็มีสตินะครับแต่ที่จะเข้าใจว่าไม่ใช่เราเนี่ยครับตรงนี้ครับอาจารย์ชุมพรครับที่จะเห็นประโยชน์ตรงนี้ครับเพราะจริงแล้วก็เป็นเราฟังธรรมะใช่ไหมครับเป็นเราเข้าใจแต่ตรงนี้ความยากนะครับที่จะกว่ารู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นบำรุงอย่างยิ่งเลยครับเนี่ยตรงนี้ครับอาจารย์ชุมพรครับเชิญครับ
6: ครับกับอาจารย์ธีรพันธ์คณาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านก็พูดถึงสติทำให้ระลึกถึง สมัยที่ตัวเองกำลังเริ่มที่จะศึกษาธรรมะแล้วก็มีความไม่เข้าใจว่าทำไมในเมื่อคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเป็นคำสอนของผู้เดียวแต่ทำไมการอบรมเจริญสติในประเทศเราถึงมีมากมายไม่เหมือนกันค่ะก็เป็นคำตอบที่ทำให้ชวนคิดเพราะว่าเป็นความสงสัยของตัวเองว่าเป็นเช่นไรในการอบรมเจริญสติท่านอาจารย์ตอบว่านะคะที่มีหลากหลายเพราะว่ามิจฉาสติต่างๆเพราะว่าท่านเหล่านั้นไม่เข้าใจสติคำกล่าวอย่างนี้นะคะก็จะได้เห็นเลยนะคะว่าลักษณะของสติเนี่ยอารักขาบำรุงปัญญาที่จะสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้การอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งสามารถมีสติปัฏฐานที่จะระลึกตรงลักษณะแล้วก็เริ่มชัดเจนว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราฉะนั้นแม้ขั้นการฟังความเข้าใจของสติก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะเป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเรื่องของความไม่ศึกษาสติอย่างละเอียดก็นำมิจฉาสติมาเผยแพร่เพราะว่าไม่รู้แล้วก็ไม่ละเอียดแม้เรื่องของสติซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีสติที่จะบำรุงปัญญาการที่จะรู้ความจริงที่เป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นไปไม่ได้นะคะสติก็ต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นการฟังเรื่องของความจริงฉะนั้นสติมีความสำคัญมากนะคะถ้าผู้ที่ไม่มีความละเอียดในการศึกษาแม้เรื่องของสติก็จะเห็นใช่ไหมคะหลากหลายในการอบรมเจริญมิจฉาสติซึ่งก็หลากหลายมากก็เป็นความละเอียดนะคะของคำตอบของท่านอาจารย์ที่กล่าวว่าเพราะเขาไม่เข้าใจลักษณะของสติค่ะก็เป็นเครื่องเตือนนะคะแม้เราศึกษาเรื่องของสติก็มีความละเอียดล้ำลึกนะคะแต่ละคำแต่ละคำสภาพธรรมะใกล้ชิดกันจริงๆถ้าไม่ศึกษาละเอียดก็จะทำให้การสอนคาดเคลื่อนเพราะว่าอบรมมิจฉาสติก็เป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะที่จะได้เห็นว่าสติมีความสำคัญที่จะบำรุงปัญญาที่จะทำให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราค่ะกราบอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะ
1: ครับก็ที่เป็นประโยชน์ที่จะให้รู้ว่านะครับที่สติถ้าตั้งแต่ขั้นการฟังครับถ้าไม่เข้าใจเลยว่าสติคืออะไรก็เข้าใจสติไปลักษณะที่เป็นเพลให้เกิดมิจฉาสตินั่นเองนะครับที่จะเป็นข้อผิดเป็นปาฏิผิดเนี่ยครับเป็นประโยชน์มากครับที่อาจารย์ชุมพรได้กล่าวถึงก็ต้องไม่ลืมต้องมีมิจฉาสติด้วยนะครับนะครับเล่งจริงนะสติเนี่ยเป็นองค์มรรคด้วยนะครับในหนทางที่จะรู้ความจริงครับก็เป็นประโยชน์ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับตั้งแต่ครับที่คณะอาจารย์จะเป็นอาจารย์รบกล่าวถึงสติที่เป็นทุกขศาสตร์เนี่ยทำให้ลึกๆถึงแม้สติเองนะครับก็ถ้าไม่มีตัณหานะครับที่เป็นเหตุในอดีตเนี่ยนะครับสภาวะธรรมะที่เป็นสติก็เกิดไม่ได้นะครับเพราะว่าแม้สติเองก็เป็นสภาวะธรรมะที่เกิดดับใช่ไหมครับติดตันหาก็ต้องมีอวิชชาด้วยเนี่ยแต่ความลึกซึ้งเนี่ยจนกว่าจะรู้ว่าสติเนี่ยไม่ใช่เราเนี่ยครับและแม้แต่การสนทนาจนถึงขนาดเนี่ยครับก็จะเป็นประโยชน์ให้ระลึกถึงนะครับที่ขนาดนี้สนทนานี้เป็นเราหรือเราเข้าใจเนี่ยครับจนกว่าจะรู้ว่าขนาดนี้สนทนาธรรมะคันนี้ก็ไม่ใช่เราเนี่ยครับเพราะนั้นแต่ละคำที่อาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยพอดีก็ถ้าได้สนทนากับท่านอาจารย์นี่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยที่จะไม่ผ่านแต่พอดีเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับก็เสียดายเวลาที่ผ่านมาครับก็ถ้าได้โอกาสได้พบปะสนทนาที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์แต่ละคณาจารย์ที่พูดแต่ละคำมาจากอ่านจากพระไตรปิฎกก็ดีอรรถกถาก็ดีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับที่จะไม่ผ่านแต่ละคำครับก็กราบคณาจารย์และกราบผู้ร่วมสนทนาผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: พหูสูตรคืออย่างไรพหูสูตรไม่ใช่การจำโดยไม่เข้าใจพระธรรมแต่คือความเข้าใจถูกพร้อมความทรงจำในการฟังพระธรรมที่จะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจากการสนทนาปัญญาสูตรที่มสพ14มีนาคม2558
1: ถ้าไม่มีความเข้าใจจำเท่าไหร่จะเป็นพหูสูตรได้ไหมท่องพระไตรปิฎกได้ทั้งเล่มแต่ไม่เข้าใจเลยแล้วจะเป็นพหูสูตรได้ไหมคะ
2: เป็นไปไม่ได้เลย
1: ค่ะเพราะฉันไม่ได้สำคัญที่ไปจำโดยไม่เข้าใจแต่ว่าพหูสูตรต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจฟังมากจริงแต่ไม่เข้าใจเลยกับฟังแต่ละคำแล้วเข้าใจแต่ละคำแล้วก็เวลาได้ฟังอีกเพิ่มขึ้นก็สอดคล้องกันทั้งหมดเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นชื่อจะไปเรียกใครว่าเป็นพหูสูตรหรือว่าต้องจำไว้ก็ไม่ใช่นะคะแต่ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วที่จะไม่จำเป็นไปได้ไหมเพราะเหตุว่าสภาพจำเกิดกับจิตทุกขณะแม้แต่โมหะมูลจิตซึ่งมีอวิชชาเกิดร่วมด้วยมีโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีกิเลสอื่นเกิดร่วมด้วยก็ยังมีสัญญาเจตสิกที่จำเพราะฉันไม่ต้องห่วงเรื่องจำจำไม่ใช่เราแต่ว่าจำแล้วเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าไม่เข้าใจแต่ก็จำแต่ถ้ามีความเข้าใจนะคะขณะนั้นก็จะไม่ลืมอย่างเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีกำลังปรากฏในขณะนี้มีจริงๆก็ลืมละพูดเรื่องอื่นทั้งหมดเลยแล้วก็เห็นอะไรมาอีกละเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทรงจำไว้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าความเข้าใจแค่ไหนถ้าความเข้าใจน้อยมากแค่ได้ยินแล้วก็ลืมกับการที่ไม่ลืมพิจารณาบ่อยๆมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมีหรือที่เวลาเห็นแล้วจะไม่รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อนั้นแหละจึงสามารถที่จะละคลายการที่เคยยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทั้งหมดต้องไม่ลืมว่าเพื่อเข้าใจ
2: พงทรงแสดงเรื่องเหตุให้เกิดปัญญาครับที่กล่าวถึงความเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรงจำสุตตะไว
1: ้เพราะฉะนั้นแค่นี้ค่ะเราก็ต้องเข้าใจละพหูสูตรไม่ใช่เพียงฟังเยอะๆจำมากๆแต่ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจแต่ละคำ
2: แล้วก็มีข้อความที่ว่าแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ
1: ยังแทงตลอดไม่ได้เลยเพราะว่าลืมแล้วเห็นขนาดนี้ก็ลืมแล้วว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วจะไปแทงตลอดได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็รวบรัดสำหรับกว่าที่ปัญญาจะค่อยๆเป็นอย่างนั้นได้จากการที่เป็นพหูสูตรคือฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจแต่ละคำจริงๆเช่นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่คำเดียวรูปารมณะวันโนสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้จำไว้แค่ไหนว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่ได้ยินพอถามเคยได้ยินละเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็วันนั้นก็หายไปเลยสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้คำนี้ก็หายไปมีแต่คนมีแต่สิ่งของมีแต่เหมือนเดิมทุกอย่างเพราะฉะนั้นแทงตลอดยังไงได้ในเมื่อแค่นี้ก็ลืมแล้วเพราะฉะนั้นคนนั้นเป็นผู้ตรงในความเข้าใจความหมายของคำว่าพหูสูตรในความหมายของคำว่าทรงจำธรรมะไม่ใช่ไปจำชื่อแต่เพราะเข้าใจแล้วไม่ลืมเพราะฉะนั้นเวลาเข้าใจแล้วไม่ลืมไม่ต้องพูดสักคำแต่สามารถที่ปัญญาขณะนั้นนะคะเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นเรื่องแทงตลอดคงยังไม่ต้องพูดเพราะเหตุว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงว่ากำลังเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมด้วยความเคารพว่าลึกซึ้งเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่จำแต่รู้ว่าทุกคำมีจริงๆในขณะนี้ที่สามารถที่จะรู้ว่าถูกต้องเป็นจริงแต่ปัญญายังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนั้นได้เพราะเห็นทีไรก็ลืมไปละว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จนกว่าไม่ลืมและคนนั้นก็เป็นผู้ที่ตรงค่ะไม่ลืมเพราะอะไรคะจำพูดถึงบ่อยๆคิดถึงบ่อยๆทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งผู้นั้นเป็นผู้ที่รู้ตัวเองว่าสัจจญาณปัญญาที่รู้ความจริงมั่นคงขนาดไหนเพราะเห็นทุกวัน แล้วก็ได้ยินอีกเป็นการเตือนเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดเพื่อเตือนสิ่งที่มีอยู่ขณะนี้แหละแล้วแต่ว่าจะทรงเทศนาถึงสภาพธรรมะโดยนัยยะหลากหลายอย่างไรแต่ละข้อเช่นปัญญาสูตรแล้วก็มีสูตรอื่นๆด้วยแต่ทั้งหมดก็เพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้โดยนัยยะต่างๆเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะตรัสทุกคำไว้ในพระสูตรเดียวแต่ว่าแต่ละสูตรหลากหลายโดยที่ว่าเมื่อกล่าวถึงที่จะให้เข้าใจสิ่งใดก็เน้นกล่าวถึงสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งอื่นก็มีและจะให้กล่าวยังไงหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่ละสูตรไป
2: เป็นเราที่จะขวนขวายพยายามโดยขณะนั้นก็ไม่รู้ตัวครับ
1: ใช่พยายามยังไงคะ
2: เช่นขวนขวายที่จะให้รู้แล้วก็ทรงจำได้มาก
1: นั่นสิคะพยายามยังไงขวนขวายยังไงจะให้รู้หมดปัญญาลองสิเราพยายามขวนขวายที่จะให้รู้สิคะเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นขณะนั้นพยายามขวนขวายที่จะรู้ด้วยความเป็นเราแอบไว้สนิทเลยนะคะโลภะกับความเห็นผิดเหมือนจะดีแต่ความจริงเป็นอกุศลเพราะไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นหน้าที่ของปัญญาความเห็นถูกโดยการเข้าใจถูกจากการฟังและไตรตรองถ้ามีความเข้าใจจริงๆไม่ผิดเลยถ้าไตรตรองแต่ละคำอย่างธรรมะเนี่ยค่ะมั่นคงไม่ใช่อยู่ในหนังสือแต่ว่ามีจริงๆกำลังปรากฏแต่แม้ฟังอย่างนี้ก็ยังไม่รู้ในความเป็นธรรมะของสิ่งที่ปรากฏนี่คือความลึกซึ้งที่ว่าไม่ใช่เพียงฟังแล้วไปจำแล้วคิดว่าเราต้องพยายามที่จะไปรู้อย่างนั้นอย่างนี้แต่แม้การที่จะรู้ว่าแม้ได้ยินคำว่าธรรมะแต่สิ่งที่ปรากฏก็ไม่ได้ปรากฏในความเป็นธรรมะปรากฏโดยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอมาแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจจริงๆในแต่ละคำได้ก็คือว่ากว่าจะมั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นหลงทางง่ายมากด้วยความเป็นเราเช่นจะพยายามขวนขวายให้รู้ธรรมะหรือจะให้เข้าใจธรรมะเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีปัญญาแล้วอะไรจะไปทำกิจของปัญญาไม่รู้จักปัญญาด้วยมีแต่ความเป็นเรา

0: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2551
1: การฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ต่างจากผู้ที่ไม่ได้เคยฟังธรรมะมาก่อนเลยเหมือนโลกอีกโลกหนึ่งนะคะแต่เป็นโลกของสัจธรรมคือความจริงซึ่งขณะนี้ก็กำลังมีเพราะฉะนั้นแม้ว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงตรัสรู้และก็ได้ทรงแสดงพระธรรมอุปการะมานานแสนนานนะคะแต่ธรรมะก็ไม่เปลี่ยนสิ่งใดที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วก็ย่อมเป็นความจริงอย่างนั้นทุกกาลสมัยแต่ว่าถ้าไม่มีการได้ฟังเลยนะคะก็จะไม่สามารถเข้าใจความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยว่าทรงต่างจากบุคคลทั้งหลายทั้งหมดนะคะไม่มีใครเปรียบหรือว่าไม่มีใครเสมอเหมือนเลยไม่ว่าในกาลไหนๆพระเหตุว่าทรงตรัสรู้สภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ตามปกติแต่เป็นสิ่งที่ยากนะคะที่จะเข้าใจได้ว่าผู้ที่เต็มไปด้วยกิเลสทุกประการก่อนที่จะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะเนี่ยค่ะสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งถึงการดับกิเลสหมดไม่มีเลยนี่เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายและไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครก็ตามนะคะเพียงหวังและต้องการแล้วก็คิดว่าจะทำแล้วก็สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องของปัญญาความเห็นถูกจริงๆนะคะในขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะที่จะได้ฟังเรื่องราวของธรรมะก็ให้ทราบว่าไม่ได้หมายความว่าใครก็ตามนะคะที่ฟังแล้วเนี่ยสามารถจะเข้าใจสภาพธรรมะทันทีหรือว่าประจักษ์ความจริงอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงประจักษ์และได้ทรงแสดงแต่เริ่มเห็นความห่างไกลของผู้ที่ยังเต็มไปด้วยกิเลสกับผู้ที่ไม่มีกิเลสเลยไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงเวลานั้นก็จะต้องค่อยๆอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะว่าเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของตัวตนใครที่สามารถจะบันดาลให้มีปัญญาเกิดขึ้นรู้แจ้งสภาพธรรมะโดยวิธีนั้นหรือโดยวิธีอื่นเพราะฉะนั้นการฟังนะคะแต่ละครั้งเนี่ยก็จะได้รู้ตัวเองว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะจากเป็นผู้ที่มีกิเลสมากแสนมากประมาณไม่ได้เลยเพราะว่ามีความไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงก็จะได้รู้นะคะว่าการที่บุคคลที่มีกิเลสมากๆนะคะตั้งแต่เช้ามาจนถึงอาจจะเป็นนบัติ

0: เพื่อที่จะให้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพื่อจิตในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะได้น้อมไปสู่การเห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะมิฉะนั้นแล้วนะคะไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ฟังธรรมะอีก
1: ผมขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์นะครับเมื่อกี้มีคำหนึ่งที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าปัญญาเป็นเจตสิกผมมีความสงสัยว่าการปฏิบัติในมรรคมีองค์8เนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้อย่างไรขอเรียนถามครับ
0: ค่ะการปฏิบัติในมรรคมีองค์8นะคะจริงๆแล้วก็คือว่าต้องเข้าใจแต่ละคำโดยละเอียดปฏิบัติไม่ใช่ภาษาไทยค่ะมาจากคำภาษาบาลีนะคะปฏิแต่คนไทยก็พูดว่าปฏิบัติปฏิหมายความว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงคนที่ใช้ภาษาบาลีในยุคนั้นเนี่ยสามารถที่จะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกในคำที่เขาใช้กันเป็นประจำแต่พอคนไทยได้รับคำนี้มาแล้วก็เข้าใจว่าหมายความถึงธรรมก็เลยเข้าใจว่าปฏิบัติเป็นการทำแต่ความจริงปฏินะคะเป็นการถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็จะปฏิบัติเนี่ยก็เป็นอวิชชาเป็นโลภะเป็นความต้องการเพราะว่าไม่ได้มีความเข้าใจแม้ในขณะนี้แต่ถ้ามีความเข้าใจในขณะนี้นะคะผู้นั้นก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องว่าความเข้าใจขณะนี้ค่ะเพียงท่านฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะหรือว่าเริ่มมีความเข้าใจขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะจนกระทั่งสามารถถึงเฉพาะด้วยสติสัมปชัญญะที่กำลังรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่ปรากฏนี่ก็เป็นความละเอียดของธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะถ้าไม่มีความละเอียดก็จะหลงทางแล้วก็เข้าใจผิดตามความคิดความเข้าใจของเราเองแต่อย่าลืมว่าพระพุทธศาสนานะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะอนุเคราะห์ให้ผู้ฟังเกิดปัญญาความเห็นถูกของผู้ฟังเองไม่ใช่ว่าจะมอบปัญญาของพระองค์ให้แก่คนหนึ่งคนใดหรือว่าไม่ใช่สั่งว่าให้ทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นแต่ว่าเป็นการที่ทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงเพื่อให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะเริ่มรู้ความจริงว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรเป็นเราหรือเปล่าที่เกิดขึ้นเป็นเราหรือเปล่าที่ตายไปก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าธรรมะเป็นธรรมะเมื่อเกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ธรรมะแต่ละอย่างนะคะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆต่างๆกันไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะได้เลยเช่นในขณะนี้นะคะมีเห็นเป็นของใครหรือใครเห็นแต่ว่าเห็นมีจริงๆกำลังเห็นและเห็นเกิดแล้วเห็นด้วยจะเปลี่ยนเห็นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่คือเริ่มการที่จะเข้าใจว่ามีเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านะคะและทั้งวันที่คิดที่เห็นที่ได้ยินเนี่ยเป็นเราทั้งหมดแต่ว่าตามความเป็นจริงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะนะคะโดยละเอียดย่อยจนไม่เหลืออะไรเลยเช่นในขณะนี้นะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเป็นเราจริงๆหรือเปล่ากระทบสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดนะคะลักษณะที่ปรากฏไม่มีใครทำเลยแต่แข็งปรากฏเพราะเกิดแล้วเป็นแข็งแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความละเอียดยิ่งนะคะแข็งที่เกิดที่ปรากฏเนี่ยค่ะเหมือนกับเป็นสิ่งที่ใหญ่พอสมควรในขณะที่กำลังกระทบแต่ความจริงความละเอียดของธรรมะก็คือว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่อย่างละเอียดยิบแล้วก็เกิดและก็ดับทยอยกันด้วยเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเรานี่ก็คือผู้ที่ไม่รู้ความจริงนะคะก็เข้าใจว่ามีการเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆแล้วก็จากโลกนี้ไปเพราะว่าสภาพธรรมะต้องเกิดดับไม่มีใครสามารถที่จะไปยับยั้งได้เพียงแต่ว่าถึงกาลที่จะดับอย่างไรนะคะเช่นกำลังเกิดดับทุกขณะเป็นความตายชนิดหนึ่งคือขณิกะมรณะแต่ถ้าเวลาที่เกิดแล้วก็มีชีวิตอยู่นานแล้วก็ถึงขณะสุดท้ายของการจากโลกนี้ไปนะคะก็ใช้คำว่าสัมมุติมรณะสมมุติว่าตายแต่จริงๆ

0: ทันทีที่จุติจิตดับจิตต่อไปเกิดในภพภูมิหนึ่งภูมิใดก็ได้ตราบใดที่ยังมีกิเลสนี่คือเรื่องของความละเอียดนะคะซึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงไม่มีใครสามารถที่จะคิดว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งละเอียดแล้วก็เกิดดับนี่คือเรื่องของรูปธรรมนะคะแต่สำหรับนามธรรมเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งต่างจากรูปเพราะเหตุว่ารูปไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยใครก็ตามที่ไปงานศพศพนั่นนะคะทำไมเป็นศพไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการคิดนึกใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะขณะนี้นะคะเป็นทั้งรูปและนามธรรมแต่ต้องแยกกันแยกกันตอนนี้ไม่เห็นไปเห็นตอนตายนะคะแต่ยังไม่ตายนะคะรูปก็ยังคงเป็นรูปรูปจะเป็นอื่นไม่ได้เลยรูปไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ามีธาตุหรือสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดแล้วนะคะก็เกิดที่รูปในภูมิที่มีนามและรูปทั้งสองอย่างเนี่ยนะคะจะไม่แยกกันเลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังมีชีวิตจิตเจตสิกนามธรรมเนี่ยค่ะก็เกิดที่รูปนั่นแหละแต่ว่าหลากหลายละเอียดมากละเอียดยิบจนกระทั่งแต่ละขณะเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะยึดถือนามธรรมใดๆทั้งจิตและเจตสิกว่าเป็นเราได้เลยถ้าไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะอย่างนี้ในขณะนี้ทีละอย่างทีละลักษณะนะคะไม่สามารถที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็ถึงลักษณะที่กำลังปรากฏได้ความเห็นถูกได้ความเข้าใจถูกได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะหรือการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็จะทำใหเห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและการที่ไม่เคยรู้เลยเนี่ยจะค่อยๆเห็นประโยชน์ของการที่เข้าใจความจริงถูกต้องนะคะไม่ว่าชีวิตนี้จะเต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสนะคะแล้วก็ลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆแต่ไม่เที่ยงเลยค่ะทุกขณะหมดไปโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าขณะเมื่อกี้หมดไปแล้วเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ขณะก่อนได้ยินขณะนี้ก็ไม่ใช่ขณะก่อนคิดนึกขณะนี้ก็ไม่ใช่ขณะก่อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะมีอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดความติดข้องเป็นเหตุให้ต้องการสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในทางสุจริตหรือทุจริตก็ตามถ้าไม่ได้ก็เกิดโทสะนะคะมีการที่เบียดเบียนกันทุจริตต่างๆเกิดขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่โลกเดือดร้อนนะคะเหมือนกับคนอื่นเดือดร้อนแต่ตามความจริงทรงแสดงว่าผู้นั้นเองแหละเดือดร้อนนี่ก็แสดงถึงความละเอียดของธรรมะนะคะซึ่งเมื่อเห็นประโยชน์แล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือสติสัมปชัญญะเริ่มเป็นมรรคในมรรคมีองค์8แต่ถ้ายังไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็ได้ยินแต่ชื่อแล้วก็บางคนก็อาจจะคิดว่าจะทำแต่ความจริงก็คือว่าไม่มีความเข้าใจในขณะนั้น
1: พอดีมีคำถามอยู่ครับท่านอาจารย์ครับบอกว่ารู้คำแปลคำว่ารูปกับนามคือรูปคือสภาพไม่รู้นามคือสภาพรู้ผู้ฟังถามว่าชาตินี้จะมีโอกาสรู้รูปนามตามที่ท่านอาจารย์สอนหรือไม
0: ่ค่ะก็ไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดรู้นะคะแต่รู้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นปัญญาใครจะใช้ปัญญาในเมื่อไม่มีปัญญาปัญญาไม่เกิดและจะใช้ปัญญาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงต่อความจริงนะคะจะทำให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าแม้ในขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏกำลังเห็นนะคะเห็นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตายากไหมคะเกิดมาเห็นตลอดแต่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยปรากฏได้เพราะจิตเกิดขึ้นเห็นถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าชาตินี้จะมีโอกาสจะรู้จักนามธรรมและรูปธรรมตามที่กล่าวหรือเปล่านะคะแต่ขณะที่ฟังเนี่ยค่ะเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังหรือเปล่าถ้ามีความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะก็จะรู้ว่าจะมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังนะคะเพิ่มขึ้นอีกเมื่อมีการฟังมีการพิจารณามีการเริ่มเข้าใจเพราะแม้แต่คำว่านามธรรมและรูปธรรมนี่นะคะเป็นคำที่ใช้เรียกสภาพธรรมะที่มีจริงๆไม่ใช่ไปคิดคำ ให้ฟังแล้วก็ไม่มีลักษณะของสภาพธรรมะที่จะให้รู้แต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่ามีสภาพธรรมะที่ไม่รู้และจะเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้ก็ต่อเมื่อมีการได้ฟังนะคะกำลังฟังอะไรเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังขณะที่กำลังไตร่ตรองว่าเป็นความจริงไหมและเมื่อรู้ว่าจริงและเริ่มเข้าใจนั่นคือการที่ค่อยๆจะรู้สภาพของนามธรรมและรูปธรรมแต่ไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วเมื่อไรเรานะคะจะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมนั่นคือไม่ได้เข้าใจคำว่าธรรมะและไม่ได้เข้าใจคำว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะทิ้งความเป็นเราที่จะถึงที่จะรู้ที่จะเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้นะคะให้เริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสิ่งที่เป็นจริงอย่างไรต้องเป็นจริงอย่างนั้นเสียงเกิดเป็นเสียงเสียงหิวไหมคะเสียงเจ็บไหมเสียงรู้อะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจความหมายของรูปธรรมก็คือว่าสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยและก็ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะของสิ่งนั้นให้เป็นอื่นได้เช่นเสียงเนี่ยค่ะเกิดเป็นเสียงเสียงกำลังปรากฏเสียงไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นเสียงเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นจึงใช้คำรวมเรียกธรรมะทั้งหมดนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้ว่าเป็นรูปธรรมแค่นี้ค่ะเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วยังต้องการอะไรอีกที่จะไปรู้ไปเห็นไปประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปโดยเพียงความเข้าใจนิดเดียวเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยกำลังเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยแต่ต้องอาศัยความเข้าใจเริ่มขึ้นพร้อมกันละถ้าใครศึกษาธรรมะแล้วยิ่งต้องการนะคะก็คือไม่เข้าใจเลยว่าขณะนั้นนะคะธรรมะที่เป็นโลภะที่เป็นความติดข้องเนี่ยกั้นไม่ให้สามารถที่จะเห็นความจริงของสภาพธรรมะใดๆได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะต้องละเอียดเพราะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงที่ละเอียดยิ่งจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่ละเอียดยิ่งที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีกิเลสอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวนี้ในห้องนี้มีไหมคะกิเลสมีมากไหมและจะให้หมดไปทันทีง่ายๆโดยไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลและก็ไม่สามารถที่จะเป็นจริงอย่างนั้นได้เพียงแค่จะให้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะยากไหมที่จะมาถึงที่นี่หรือว่าจะมีเทปธรรมะมีอะไรก็ตามแต่หรือหนังสือธรรมะเนี่ยวันหนึ่งมีบ้างไหมแล้วก็จะให้หมดกิเลสเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจากการฟังณที่นี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วคงจะไม่ทราบว่าเคยฟังมาแล้วในอดีตแต่น้อยมากพอที่จะรู้ด้วยตัวเองว่าสามารถเข้าถึงลักษณะของธรรมะที่กำลังเป็นจริงในขณะนี้หรือยังถ้ายังนะคะก็คือฟังต่อไปมีการเห็นประโยชน์ที่จะค่อยๆโน้มจากทางฝ่ายอวิชชาไปสู่วิชชาจากโลภะเนี่ยค่ะไปสู่อโลภะจนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นผู้ตรงนะคะคือเป็นเรื่องละถ้าเมื่อไหร่เป็นเรื่องต้องการเมื่อนั้นก็คือว่าไม่เข้าใจธรรมะที่ฟังตั้งแต่ต้นเพราะเหตุว่าอยากจะไปทำให้รู้เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะรู้คือปัญญาต้องเกิดตามลำดับคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ใช่คนอื่นกล่าวนะคะคนอื่นแค่คิดแค่เขียนแค่ฉลาดที่จะพูดแต่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นจากการฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่เป็นความจริงเป็นสัจจะทุกคนพิสูจน์ได้ขณะนี้ยังไม่ต้องก้าวไปถึงว่าจะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมได้ยังไงเพียงแต่ขณะนี้มีรูปอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมที่เกิดปรากฏแล้วหมดไปไม่ได้ซ้ำกันเลยค่ะแม้แต่เสียงเมื่อกี้นี้ดับแล้วเสียงใหม่เกิดละดับอีกและเสียงใหม่ก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะเสียงนะคะทุกอย่างที่เกิดเนี่ยเกิดแล้วดับหมดไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นระหว่างชีวิตที่เกิดมานะคะซึ่งก็ ก็มีผู้ที่จากไปจากโลกนี้ไปแล้วถ้าจะพิจารณาว่าได้อะไรบ้างจากการที่เกิดมาแล้วก็จากไปนอกจากสิ่งที่เพลิดเพลินนะคะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจสุขบ้างทุกบ้างก็ไม่เที่ยงเลยสักอย่างเดียวหมดไปหมดไปไม่เหลือเลยแล้วเกิดมาเพื่ออะไรคือเห็นได้ยินคิดนึกแล้วก็จากโลกนี้ไปนะคะเพียงแค่คืนนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือหลับสนิทเนี่ยคิดถึงเรื่องเก่าๆได้ไหมคะกำลังหลับสนิทก็ไม่ได้ค่ะจะให้สุขทุกข์ยังไงไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ปรากฏขณะที่หลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่หลับสนิทก็มีจริงๆแต่ไม่ใช่ใครด้วยนะคะเป็นสภาพของจิตซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นเห็นยังไม่ได้เกิดขึ้นได้ยินยังไม่ได้เกิดขึ้นได้กลิ่นยังไม่เกิดขึ้นลิ้มรสยังไม่เกิดรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสกายยังไม่เกิดคิดนึกหรือแม้ยังไม่ได้ฝันนี่ก็คือเป็นเรื่องของสภาพของจิตซึ่งจะต้องเกิดขึ้นเป็นไปตามความไม่รู้นะคะเกิดมาแต่ละวันก็เป็นอย่างนี้ค่ะตื่นมาก็เป็นโลภะโทสะเป็นสนุกสนานอะไรไปแล้วก็กลับไปสู่ความหลับสนิทแล้วก็ตื่นมาอีกเพราะยังมีกิเลสก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้นะคะไม่จบใช้คำว่าสังสารวัฏหมายความว่าวนเวียนไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่จบสิ้นแต่ถ้ามีปัญญาจริงๆนะคะสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่เที่ยงเพียงปรากฏและหมดไปสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะหลับตานิดหนึ่งก็ไม่มีละความคิดนิดหนึ่งเกิดหมดไปมากมายโดยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงก็เป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆประจักษ์จริงๆนะคะอย่างผู้ที่ได้ประจักษ์จนกระทั่งถึงความเป็นพระอริยะบุคคลจะมีประโยชน์อะไรไหมคะเกิดมาเพียงแค่นี้ค่ะแค่เห็นแล้วก็ดับได้ยินแล้วก็ดับคิดนึกแล้วก็ดับทุกอย่างไม่เที่ยงเลยทั้งสิ้นแล้วเกิดมาทำไมเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความเห็นถูกจริงๆนะคะที่จะค่อยๆอบรมเพราะเหตุว่ามีการเคารพนับถือในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณในพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะก็ยังไม่เห็นพระคุณนั้นโดยลึกซึ้งเพราะยังไม่รู้ว่าทรงตรัสรู้ความจริงเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสนะคะที่จะค่อยๆเข้าใจค่ะใช้คำว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นระหว่างที่ฟังเนี่ยเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังและก็สะสมความเห็นถูกแล้วก็จะเห็นว่าแพ้กิเลสหรือเปล่าออกไปจากห้องนี้ก็เป็นเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดก็คือเข้าใจสิ่งที่กำลังฟัง
2: กราบเรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพข้าพเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมมาแล้ว4ปริเฉดคือจิตเจตสิกรูปนิพพานปกิณกะสังคหะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ออกไปเข้าปฏิบัติธรรมเลยการน้อมนำปริยัติมาใช้ในการปฏิบัติธรรมเองที่บ้านได้อย่างถูกต้องตามพุทธพจน์ค่ะขอกราบเรียนถามท่านอาจารย
0: ์ค่ะไม่ใช่ว่าแนะนำให้ใครเชื่อหรือว่าแนะนำให้ใครทำตามนะคะแต่ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องเป็นความละเอียดที่จะต้องรู้ก่อนว่าธรรมะคืออะไรมีธรรมะจริงๆหรือเปล่าเมื่อมีจริงธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะไม่ใช่ศึกษาชื่อแล้วก็จำชื่อนะคะอย่างกล่าวว่าสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมนี่เป็นชื่อแต่ว่าการที่จะรู้แม้แต่คำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องรู้ว่าขณะนี้อะไรจริงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้45พรรษาและที่อาจารย์ในรุ่นหลังๆเนี่ยนะคะก็มาได้เรียบเรียงเป็นปริเฉดต่างๆเช่นอภิธรรมมัทสังคะแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจนะคะว่าธรรมะคืออะไรการเรียนก็เหมือนกับการเรียนวิชาการทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแพทย์สถาปปัดหรืออะไรก็ตามแต่การก่อสร้างนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการทำอาหารก็เป็นชื่อทั้งนั้นถ้าไม่เห็นสิ่งต่างๆที่มีจริงๆที่ได้กล่าวถึงเช่นถ้ากล่าวคำว่าตะไคร้เนี่ยนะคะและใครรู้จักตะไคร้บ้างหรือเปล่าถ้าไม่เคยเห็นแต่ว่าถ้ากำลังเห็นและก็กล่าวถึงสิ่งที่เห็น ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องหรือขาขิงกระชายดูคล้ายๆกันใช่ไหมคะขิงขาแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้ยินแต่ชื่อขิงได้ยินแต่ชื่อขาแต่ว่าลักษณะจริงๆนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะที่เป็นเรื่องละเอียดก็คือให้ทราบว่าศึกษาให้เข้าใจสัจธรรมสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตนะคะตั้งแต่เกิดจนตายให้มีความเห็นมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ได้หมายความว่าเราเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายคนที่เกิดจนตายแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยมีมากนะคะเพราะเหตุว่าไม่ได้สนใจไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมและไม่รู้ว่าแท้ที่จริงสัจจะความจริงนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยที่ใครก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เช่นจิตนะคะถ้าศึกษาอภิธรรมสังคหะ9ปริเฉทก็จะมีคำว่าจิตตสังคหะประมวลเรื่องของจิตไว้แต่ว่าถ้าไม่รู้ว่าจิตคืออะไรขณะนี้เป็นจิตหรือเปล่าเมื่อไหร่การศึกษานั้นก็จะไม่ทำให้เข้าถึงลักษณะที่เป็นจิตจริงๆซึ่งจุดประสงค์ของการศึกษาไม่ใช่ให้ศึกษาเพียงจำชื่อหรือจำเรื่องนะคะแต่ว่าให้สามารถที่จะมีความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏจะละความสงสัยในทุกเรื่องได้อย่างที่ท่านผู้ฟังถามนะคะเมื่อกี้นี้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรเกิดปฏิบัติแล้วก็มีความรู้สึกคิดนึกขึ้นมาแล้วจะทำยังไงนั่นคือไม่ได้รู้ขณะนั้นตามความเป็นจริงแล้วก็ยังข้องใจติดใจในความไม่รู้นั้นด้วยแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆแม้แต่คำว่าจิตนะคะขณะนี้มีจิตหรือเปล่าต้องเป็นความเห็นความเข้าใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำนี้เพื่อที่จะได้ศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงซึ่งเป็นสัจธรรมไม่ใช่เพียงแต่ชื่อเพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มจากคำเดียวนะคะคือคำว่าจิตคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะก็จะสงสัยอีกว่าแล้ววิญญาณมีหรือเปล่านะคะเจตสิกนี่ไม่เคยได้ยินเลยเพราะเหตุว่าชีวิตประจำวันไม่มีใครพูดถึงเจตสิกจะพูดก็คือแค่จิตนะคะหรืออาจจะใช้คำว่าวิญญาณใช้คำว่ามโนมนัสหทยะแต่ว่าใช้คำโดยที่ว่าไม่รู้ว่าลักษณะจริงๆที่กล่าวถึงนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ละเอียดนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าจะเข้าใจธรรมะได้เมื่อไหร่ไม่ใช่เพียงถามและตอบแล้วเราจะเข้าใจแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและความละเอียดของสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่จะรู้ได้ต่อเมื่อได้ฟังพิจารณาไตร่ตรองและเริ่มเข้าใจอย่างที่มีคนถามเรื่องดวงเนี่ยนะคะเห็นไหมคะไม่ได้สนใจขณะที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏแต่คิดถึงคำว่าดวงโดยไม่รู้ว่าดวงคืออะไรหรือว่ารู้ว่าดวงคืออะไรนะคะและดวงอยู่ที่ไหนขณะนี้เป็นดวงหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่ไม่รู้ทั้งนั้นแต่ถ้าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะนะคะก็มีคำตอบสำหรับทุกอย่างถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปจะมีอะไรในโลกนี้ไหมโลกก็ไม่มีโลกก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อมีสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งซึ่งมีจึงต้องศึกษาเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏที่มีจริงๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะและรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังนะคะเป็นจริงอย่างที่ได้ยินได้ฟังหรือเปล่าหรือว่าไม่จริงอย่างนั้นเช่นขณะนี้นะคะมีจิตปริเฉทที่หนึ่งใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะ
3: ค่ะ
0: เรียนมาถึง4ปริเฉทแล้วค่ะแต่ขณะนี้เป็นจิตที่กำลังทำอะไรจิตเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแต่จิตอยู่ที่ไหนอยู่นอกตัวได้ไหมและจิตเกิดแล้วไม่ดับได้ไหมนี่คืออาจจะคิดเองในขณะที่กำลังศึกษาเรื่องของจิตนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รู้ลักษณะของจิตจริงๆด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะจึงเป็นผู้ที่ตรงนะคะศึกษาเรื่องจิตมากมายหลายประเภทอย่าเพิ่งไปคิดถึงจิตมากมายหลายประเภทโดยที่ไม่รู้ลักษณะของจิตในขณะนี้ถ้ารู้ลักษณะของจิตในขณะนี้นะคะมีกล่าวไว้ทั้งหมดในพระไตรปิฎกและในอภิธรรมมัทสังคหะแต่เพราะเหตุว่าไม่รู้ลักษณะของจิตได้ยินแต่ชื่อจิตจึงไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะที่ทรงแสดงไว้เป็นความจริงทุกอย่าง เช่นจิตเห็นปริเฉทที่หนึ่งมีไหมคะจิตเห็นต้องมีแน่นอนนะคะกำลังเห็นถ้าไม่มีแล้วอะไรล่ะที่เห็นเป็นเราเห็นหรือเปล่าหรือว่าเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเกิดแล้วเห็นไม่ใช่เกิดขึ้นคิดไม่ใช่เกิดขึ้นได้ยินแต่ว่าเป็นธาตุซึ่งกำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและก็เริ่มรู้ว่าการศึกษานั้นเพื่อเข้าใจเพื่อเห็นถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆตลอดเวลาที่ฟังเรื่องธรรมะเนี่ยค่ะก็จะไม่พ้นจากสัจธรรมคือจิตเจตสิกรูปละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมากนะคะแต่ว่านั่นเป็นความเข้าใจระดับขั้นของการฟังเข้าใจเพราะว่าแม้แต่เพียงการที่ใครจะฟังธรรมะแล้วเข้าใจได้ก็ไม่ง่ายเลยนะคะแต่เรื่องที่ฟังธรรมะและจำชื่อได้เนี่ยมีมากแต่ว่าที่จะฟังแล้วเข้าใจธรรมะที่เป็นธรรมะที่เป็นสิ่งที่กำลังกล่าวถึงเช่นจิตเจตสิกรูปเนี่ยจะรู้ได้ว่าถ้ามีคำถามด้วยความเป็นตัวตนก็คือว่าไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาจึงยังคงมีเราทั้งที่ฟังแล้วนะคะเราจะทำอะไรเพื่อที่จะได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่ธรรมะใดจะเกิดขึ้นธรรมะนั้นเกิดไม่ได้ยังไงก็เกิดไม่ได้แต่ว่าธรรมะใดๆก็ตามนะคะที่เกิดแล้วขณะนี้ต้องมีปัจจัยจึงทำให้เกิดขึ้นได้มิฉะนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะก็จะทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะว่าไม่มีเราที่จะบังคับบัญชาหรือว่าที่จะบันดาลอะไรได้เลยแต่สามารถที่จะคลายความติดข้องซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์ทั้งปวงเพราะการยึดถือสิ่งซึ่งไม่มีที่จะยั่งยืนได้เลยเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปทุกขณะยิ่งขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะเกิดดับไปแล้วนับไม่ถ้วนโดยไม่รู้โดยไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆแต่กำลังเริ่มฟังนะคะเพื่อที่จะได้เห็นถูกตามความเป็นจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี้ค่ะทุกขณะในชีวิตผ่านไปเร็วมากนะคะโดยไม่รู้ความจริงจนถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้ก็ยังไม่รู้ความจริงนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้นะคะก็น่าเสียดายที่ว่าเกิดมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูดีนะคะเห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็จากไปแต่ความจริงก็คือว่าถ้าเข้าใจความจริงจะละคลายความติดข้องเพราะเหตุว่าสิ่งใดๆก็ตามที่ปรากฏเพียงชั่วขณะที่สั้นมากการเปรียบเทียบนะคะพอที่จะได้เข้าใจก็คือว่าขณะนี้มีเห็นแน่นอนนะคะไม่ใช่รูปธรรมเพราะเหตุว่าเป็นธาตุที่สามารถที่จะรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแม้แต่ในภาษาไทยซึ่งแปลมาจากภาษาบาลีนะคะก็ยากที่จะเข้าใจได้ถ้าไม่ไตร่ตรองสภาพที่รู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ปัญญาที่เห็นถูกนะคะเพียงแต่ว่ามีสิ่งปรากฏให้เห็นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่เหมือนในฝันหรือไม่เหมือนขณะที่ไม่เห็นแต่กำลังเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นความหมายของรู้แจ้งง่ายๆในอีกภาษาหนึ่งคือภาษาไทยก็คือเห็นมีเสียงปรากฏนะคะรู้แจ้งเสียงที่ปรากฏภาษาไทยธรรมดาก็คือรู้แจ้งคือได้ยินเพราะเสียงกำลังปรากฏจริงๆจะไปรู้ลักษณะอื่นไม่ได้เลยนอกจากลักษณะของเสียงที่กำลังปรากฏหมดแล้วค่ะนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตากว่าจะเข้าถึงความหมายจริงๆของลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจริงนะคะแต่ว่าความคิดของคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยก็ไกลมากคือเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายอะไรก็ตามที่เกิดมีแล้วก็หายไปนะคะแตกทำลายไปก็เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นอนิจจังแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพื่อให้คนฟังนะคะได้เห็นถูกตามความเป็นจริงว่าอนัตตาคือไม่ใช่เรานะคะสิ่งนั้นมีแต่เป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินจะคิดนึกแต่ทั้งหมดเป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งเกิดขึ้นนะคะปรากฏแล้วก็หมดไปตลอดวันตลอดชาติทุกชาติไปนี่ก็คือการที่จะได้เข้าใจว่าเมื่อศึกษาธรรมะนะคะแล้วเข้าใจธรรมะอย่างนี้หรือเปล่า หรือว่าเข้าใจเรื่องราวของธรรมะแต่ว่าปัญญาเพียงระดับที่ฟังเข้าใจแต่ว่าสภาพธรรมะเป็นจริงอย่างนี้ยังไม่สามารถที่จะประจักษ์ได้เพียงขั้นฟังแต่ก็รู้ว่ามีหนทางค่ะที่จะทำให้สามารถเห็นความจริงนี้ได้เพราะว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงถ้าไม่มีหนทางจะไม่มีผู้ที่ดับกิเลสและก็กล่าวคำว่าอนัตตานะคะด้วยความเห็นที่ถูกต้องจริงๆว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นเพียงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะก็คือไม่ใช่เพียงชื่อและก็จบเป็นปริเชตต่างๆแต่การศึกษาธรรมะแม้ได้ยินคำหนึ่งคำใดนะคะพิจารณาให้เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่ามีจริงๆและตรงกับที่ได้ยินได้ฟังหรือเปล่าเช่นในขณะนี้เห็นมีจริงนะคะเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีจักขุประสาทะคนตาบอดเห็นไม่ได้เลยแต่ก็มีเสียงเสียงก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเสียงก็ปรากฏกับจิตที่กำลังได้ยินเสียงนะคะรู้แจ้งในเสียงไม่ใช่เสียงอื่นเสียงนั้นแหละที่กำลังปรากฏให้รู้ว่าความจริงเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะซึ่งเกิดปรากฏกับจิตได้ยินเท่านั้นจะไม่เกิดกับจิตอื่นเลยเพราะฉะนั้นในขณะใดที่ได้ยินเสียงนะคะเพราะจิตได้ยินจิตนี้เกิดขึ้นเสียงจึงปรากฏแล้วก็หมดไปและก็จะเห็นความรวดเร็วว่าสิ่งที่เกิดดับสืบต่อที่เร็วมากจนกระทั่งทำให้เหมือนกับว่าไม่ปรากฏการเกิดดับเลยแต่ทั้งๆที่ขณะนี้นะคะก็รู้ว่าได้ยินเนี่ยไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนละขณะเพราะว่าจิตหนึ่งเกิดขึ้นจะสามารถรู้เพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวทีละอย่างจิตที่เห็นดับและจิตที่ได้ยินก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับและจิตที่คิดนึกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับความจริงเป็นอย่างนี้ค่ะเร็วมากจนกว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็จะรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏและรู้ว่าการศึกษาธรรมะไม่ใช่ศึกษาชื่อเพื่อที่จะไปปฏิบัติแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะตรงและก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจึงคลายการยึดถือสภาพธรรมนั้นว่าเป็นเราทีละเล็กทีละน้อยนะคะนั่นก็คือปัญญาที่ปฏิปติถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่มีเราที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็อยากจะไปปฏิบัติและเข้าใจว่ากำลังปฏิบัติมีอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สงสัยว่าจะทำยังไงนั่นก็คือไม่ได้มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแม้ในขณะที่ได้ยินได้ฟัง
3: คำถามต่อไปครับลมหายใจเป็นรูปลมหายใจเป็นอายตนะภายนอกกายวิญญาณบริเวณเหนือริมฝีปากเป็นนามธรรมเป็นอายตนะภายในถ้าอายตนะสองชนิดนี้เชื่อมต่อกันคือลมหายใจมาเป็นอารมณ์ของกายวิญญาณคำถามการระลึกชนิดนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน
0: ค่ะทุกคนกำลังหายใจนะคะทราบไหมคะว่าอะไรเป็นเหตุให้รูปนี้เกิดขึ้นถ้าเรารู้ว่าลมหายใจมีจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่สภาพรู้แล้วก็เป็นรูปชนิดหนึ่งนะคะซึ่งปรากฏเมื่อไหร่ที่จะรู้ว่ามีลมหายใจแม้ว่ายังไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยนะคะก็คือว่าจะรู้เมื่อไหร่ว่ามีลมหายใจต้องมีการกระทบถ้าไม่มีการกระทบนะคะจะปรากฏสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นลมหายใจได้ไหมการพูดถึงธรรมะเนี่ยไม่ได้พูดถึงสิ่งซึ่งขณะนี้ไม่มีไม่ปรากฏนะคะแต่พูดถึงสิ่งที่มีเนี่ยเพื่อให้เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังมีลมหายใจแต่ไม่รู้ว่ารูปลมหายใจเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าลมหายใจนะคะเป็นรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานถ้าไม่ใช่จิตจะเป็นปัจจัยให้ลมหายใจเกิดขึ้นไม่ได้เลยอย่างอุตตุความเย็นความร้อนนะคะหรือว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เกิดลมหายใจขึ้นแต่ว่าลมหายใจเนี่ยค่ะจิตเป็นปัจจัยให้ลมหายใจเกิดขึ้นนี่ก็คือความละเอียดนะคะแต่ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการละความไม่รู้และก็เป็นเรื่องของความเห็นถูกขณะนี้มีสิ่งที่ กำลังปรากฏทางตาก็ไม่รู้นะคะแต่ลมหายใจปรากฏหรือเปล่ากำลังหายใจอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะกำลังมีลมหายใจเกิดดับด้วยแต่ก็ไม่ได้ปรากฏนี่คือการคิดนึกถึงเรื่องสิ่งที่ประชุมรวมกันนะคะแล้วก็ยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์หายใจเป็นเราหายใจแต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยทรงแสดงถึงสภาพธรรมะแต่ละลักษณะนะคะซึ่งต่างกันแม้ว่าที่กายเนี่ยเวลาที่ลมพัดมากระทบก็จะมีความรู้สึกว่าเย็นนะคะหรืออาจจะเป็นลมร้อนหรือว่าลมนั้นแรงหรือว่าลมนั้นแผ่วเบาเราก็สามารถที่จะรู้ได้แต่ไม่เรียกว่าลมหายใจนี่ก็เป็นความที่ต่างกันนะคะรูปอื่นที่ไม่ใช่ลมหายใจก็กระทบส่วนอื่นของกายนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะจึงจะได้สาระจากพระธรรมที่ทรงแสดงมิฉะนั้นก็จะเข้าใจผิดคิดว่าเรารู้จักแล้วนะคะแล้วก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมะแต่เป็นเราเพื่อต้องการได้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่ค่อยๆละความไม่รู้เพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำถามถ้าเป็นคนที่ละเอียดนะคะก็จะถามว่าสงบคืออะไรหรือว่าถ้าจะให้ตอบว่าเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาตอบแล้วย้อนถามคนที่ถามว่าแล้วสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรก็ตอบไม่ได้แต่ได้รับคำตอบมาบางคนอาจจะตอบว่าเป็นสมถะบางคนอาจจะตอบว่าเป็นวิปัสสนาพอใจเพียงแค่ตอบแต่ถ้าถูกถามว่าสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรก็ตอบไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เลยในการที่จะคิดถึงเรื่องราวโดยที่ว่าไม่รู้จริงๆว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะสงบในภาษาไทยเนี่ยคนทั่วไปก็คิดว่าไม่วุ่นวายนะคะอาจจะที่บ้านเงียบดีวันนี้ไม่มีแขกไม่มีธุระไม่มีอะไรนะคะวันนี้สงบไปอยู่ที่ชายทะเลไม่มีใครเลยก็สงบมากนะคะก็อาจจะคิดว่าอย่างนั้นแต่นั้นไม่ใช่ความหมายของสมถะถ้าสมถะหมายความถึงสงบจากอกุศลขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นไม่ใช่อกุศลแต่ว่าขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิดนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ต้องเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้กุศลอกุศลเกิดกับบุคคลใดก็ไม่มีปัญญาที่จะมีความเห็นถูกว่าขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าสมถะคือสงบจากอกุศลขณะนี้นะคะสงบไหมคะก็ยังตอบไม่ได้อีกใช่ไหมคะเพราะว่ามีเห็นแล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกแล้วก็มีเข้าใจแล้วก็มีไม่เข้าใจแล้วก็มีเบื่อหรือว่ามีรำคาญหรือว่ามีง่วงแล้วก็จะตอบได้ยังไงว่าขณะไหนสงบแต่พระธรรมนี้เป็นเรื่องที่ตรงนะคะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ขณะที่กุศลจิตเกิดเช่นกำลังฟังเข้าใจขณะใดขณะนั้นสงบจากอวิชชาสงบจากความไม่รู้แม้เพียงเล็กน้อยนะคะสั้นมากด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีปัญญาในครั้งโน้นก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็มีความเห็นว่าพอเห็นแล้วเนี่ยจิตไม่สงบเลยเป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสนะคะอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างก็ไม่สงบอีกวันหนึ่งวันหนึ่งขณะใดก็ตามที่มีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบกายแล้วก็มีความคิดนึกเรื่องพวกนี้ทั้งวันเลยเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆนะคะขณะนั้นก็รู้ว่าไม่สงบท่านเหล่านั้นมีปัญญาที่จะรู้ว่าถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีการคิดนึกเรื่องที่จะทำให้เกิดอกุศลนะคะขณะนั้นก็จะสงบได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสามารถรู้ความต่างของกุศลจิตและอกุศลจิตไม่ใช่โดยไม่รู้อะไรเลยนะคะแล้วก็จะไปอบรมเจริญสมถะอบรมความสงบให้สงบขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลเพราะเหตุว่าไม่รู้ไม่รู้เมื่อไหร่จะเป็นกุศลได้ยังไงอวิชชาเกิดแล้วไม่รู้แล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินชื่อแล้วอยากสงบละพอได้ยินคำว่าสงบอยากมีปัญญาที่เป็นวิปัสสนาเพราะเหตุว่าสามารถที่จะละกิเลสได้แต่ขณะนั้นไม่ได้มีความเห็นถูกไม่ได้มีความเข้าใจถูกในขณะที่กำลังคิดอย่างนั้นเลยด้วยเหตุนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะและเป็นเรื่องที่ศึกษาด้วยความตรงด้วยความละเอียดจริงๆว่า แม้ขณะนี้จะมีทั้งกุศลจิตบ้างอกุศลจิตบ้างแต่ก็เล็กน้อยสลับกันไปนะคะกับขณะที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยที่จะทำให้ต้องเห็นหรือว่ากรรมเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็เป็นสภาพธรรมะที่หลากหลายตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเกิดดับสลับอย่างรวดเร็วการศึกษาธรรมะทำให้เห็นถูกหมายความว่าต้องตรงนะคะที่จะรู้ว่าขณะไหนเป็นอะไรแต่ว่าการที่จะรู้อย่างนี้ได้ต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งไม่ใช่ระดับเพียงขั้นฟังขั้นฟังเพียงแต่รู้ว่าสภาพธรรมะขณะนี้นะคะเกิดดับสืบต่อยากแก่การที่จะตรงลักษณะที่เป็นกุศลจริงๆหรืออกุศลจริงๆเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่สงบเป็นสมถภาวนาเนี่ยก็ไม่ใช่ขณะซึ่งไม่มีปัญญาแต่จะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็รู้ว่าจิตจะสงบขึ้นเพราะเป็นกุศลขึ้นได้อย่างไรด้วยเหตุนี้คงไม่ต้องเอาแต่ชื่อไปบอกใช่ไหมคะว่าเป็นสมถะหรือว่าเป็นวิปัสสนาเพราะว่าถ้ากล่าวอย่างนั้นก็ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจอะไร
1: กราบเรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะมีอกุศลเจตสิกมากค่ะจะเดือดร้อนรำคาญใจโกรธอยากประทุษร้ายหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านริษยาเป็นอยู่ในใจตลอดเวลาแต่ไม่แสดงออกมาไม่ถึงขนาดออกมาเป็นการกระทำทำอย่างไรจะให้หายคะ
0: ค่ะทำไม่ได้ค่ะข้อสำคัญที่สุดนะคะพอเกิดแล้วทุกคนก็อยากจะทำไม่ให้มีสิ่งนั้นแต่ก็ลืมว่าเกิดแล้วโดยไม่ได้ทำใช่ไหมคะไม่มีใครชอบโกรธแต่โกรธเกิดแล้วใครทำให้โกรธเกิดถ้าทำให้โกรธเกิดได้ก็ทำอย่างอื่นได้แต่แม้โกรธซึ่งไม่ชอบเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นจะไปทำให้อะไรเกิดได้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะขณะนั้นไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้จึงมีความคิดเวลาที่เกิดสิ่งที่ไม่ดีเช่นโกรธนะคะก็ไม่อยากจะโกรธแล้วก็หาวิธีที่จะไม่โกรธแต่ว่าลองพิจารณานะคะโกรธเกิดแล้วจะทำให้ไม่โกรธหรือว่าจะเข้าใจถูกว่าโกรธเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่เราเนี่ยค่ะคือจุดเริ่มของการที่จะรู้ว่านะคะจะเข้าใจธรรมะเมื่อไรและอย่างไรถ้าเกิดโกรธขึ้นแล้วก็คิดว่าทำยังไงจะไม่โกรธขณะนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่ถ้าโกรธเกิดแล้วค่ะฟังธรรมะมาก็มากว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะแล้วก็จะไปคิดถึงธรรมะที่ยังไม่เกิดเนี่ยแล้วจะไปรู้ตัวจริงๆของธรรมะนั้นได้ยังไงเพราะว่ายังไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อความโกรธหรือความขุ่นใจเกิดขึ้นไม่ว่าจะมากน้อยอย่างไรนะคะเพียงขุ่นใจเล็กน้อยยังไม่แสดงอย่างที่กล่าวว่ามีทุกขั้นเลยนะคะแล้วก็โกรธมากๆก็มีริษยาก็มีแสดงก็มีไม่แสดงก็มีทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดเกิดแล้วก็ได้ฟังธรรมะว่าเป็นธรรมะแต่ขณะนั้นไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะและก็ไปคิดว่าจะทำอย่างไรไม่ให้มีธรรมะเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลนะคะแต่เหตุผลก็คือว่าถ้ารู้จริงๆว่าขณะนั้นเป็นธรรมะปัญญาเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆเข้าใจแล้วก็ละคลายการยึดถือว่าขณะนั้นเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะเวลาที่สภาพธรรมะได้ปรากฏขึ้นอยู่กับว่ามีปัจจัยคือปัญญาพอที่จะรู้ไหมว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะว่ามีลักษณะของธรรมะปรากฏจริงๆอย่างความโกรธเนี่ยไม่ใช่ลักษณะอื่นเลยไม่ใช่ความดีใจความพอใจแต่ว่าเป็นอีกลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกขณะเนี่ยนะคะเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏความเป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าปัญญาที่ไม่ได้อบรมไม่สามารถที่จะเห็นจริงๆว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะที่เกิดแล้วปรากฏแล้วก็หมดไปด้วยเหตุนี้จากการฟังจนกระทั่งเข้าใจจดเยื่อในกระดูกนะคะคือเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะจริงๆมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วปรากฏจริงๆแล้วก็ดับไปด้วยก็จะทำให้ไม่มีคำถามอย่างนี้นะคะเพราะว่าคำถามอย่างนี้ก็คือจะทำแล้วก็ยังเข้าใจว่ามีเราที่จะทำได
3: ้ถามว่าทำอย่างไรให้ทุกภพทุกชาติที่เราจะต้องเกิดอีกให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆอธิษฐานจิตอย่างไรครับ
0: ค่ะก็ไม่ยากเลยนะคะไม่ได้เกี่ยวกับอธิษฐานแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำทำกุศลอย่างเดียวและจะไม่พบความทุกข์ยากเลยนะคะถ้าตราบใดที่กุศลนั้นให้ผลแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเกิดมานานแสนนานไม่ใช่เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวอกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยยังคงสะสมเป็นปัจจัยสืบต่อในจิตพร้อมที่จะทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นเป็นจิตประเภทวิบากทำกิจเกิดปฏิสนธิภูมิหนึ่งภูมิใดหลังจากเกิดแล้วนะคะกรรมก็ยังทำให้มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆนะคะว่าชีวิตเนี่ยเป็นไปตามกรรมตามมีตามได้มีมาจากไหนก็จากกรรมที่ได้กระทำแล้วได้มาจากไหนก็ได้มาจากกรรมที่กระทำแล้วก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะว่าต้องการผลอย่างไรก็ต้องตรงถ้าต้องการผลที่ดีก็ต้องมาจากเหตุที่ดีถ้าต้องการผลที่ไม่ดีนะคะก็ต้องมาจากเหตุที่ไม่ดีแม้ว่าไม่ต้องการผลที่ไม่ดีแต่ทำเหตุที่ไม่ดีใครก็ช่วยไม่ได้เพราะเหตุว่าเหตุที่ไม่ดีนั้นจะทำให้ผลที่ไม่ดีเกิดขึ้น
3: ข้อที่สองครับการศึกษาธรรมะควรเริ่มต้นอย่างไรศึกษาศีลสมาธิปัญญารูปนามหรืออะไรบ้างครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้กำลังศึกษาหรือเปล่าหรือเพียงแค่ฟังแล้วไม่เข้าใจฟังไม่เข้าใจเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่ใช่ศึกษาแต่ขณะที่กำลังฟังและเข้าใจเนี่ยค่ะคือศึกษาโดยไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นสภาพธรรมะขณะนี้บางคนอาจจะคิดว่าได้ยินแล้วก็คิดไตร่ตรองแม่คิดและไตร่ตรองก็เป็นธรรมะไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนะคะคือจะต้องรู้ความจริงว่าเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามนะคะจะฟังจะสนทนาจะอ่านหรือจะคิดไตร่ตรองเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อไรขณะนั้นคือได้ศึกษาและแต่ว่าจะเป็นขั้นฟังหรือขั้นคิดนะคะหรือกำลังเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏรู้ลักษณะจริงๆของสิ่งนั้นว่าเป็นลักษณะที่ต่างๆกันไปเป็นนามธรรมบ้างเป็นรูปธรรมบ้างนั่นก็คือศึกษาพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาแต่จริงๆเรื่องของศีลก็ละเอียดเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาก็ละเอียดนะคะแต่ในขณะใดที่สามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นก็เป็นศีลและก็เป็นความสงบและก็เป็นปัญญาด้วย
2: ขอเรียนถามว่าธรรมะที่มีจริงที่เรียนมาฟังมาทั้งหมดอยู่ตรงนี้ขณะนี้ไม่ได้อยู่ในตำราเป็นสภาพรู้ไม่ใช่เราคำกล่าวข้างบนนี้ยังไม่เข้าใจขอความกรุณาอธิบายด้วยค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะคือฟังแล้วก็รู้ว่าได้ยินชื่อแล้วก็ภาษาก็เข้าใจบอกว่าสิ่งที่มีจริงที่ไม่รู้อะไรก็มีเช่นแข็งนะคะไม่ใช่สภาพรู้เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้นี่ก็คือเรื่องราวของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้แข็งมีแน่นอนนะคะจริงไหมที่ว่าเกิดเป็นแข็งไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าแข็งปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพที่กำลังรู้ลักษณะแข็งในขณะที่แข็งปรากฏนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ได้มีแต่ธาตุไม่รู้นะคะเกิดขึ้นเป็นแข็งเป็นเสียงเป็นกลิ่นแต่ว่ายังมีธาตุพิเศษอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธาตุที่ตรงกันข้ามกับธาตุที่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เพราะเหตุว่าเมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดคำว่ารู้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเข้าใจถูกหรือเห็นถูกนะคะเพียงแต่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะหรือว่าสามารถที่จะได้ยินเสียงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะแล้วก็มีสภาพจริงๆที่กำลังปรากฏให้เข้าใจได้เช่นเสียงเข้าใจได้แน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนกำลังได้ยินเสียงแต่ว่าที่ได้ยินเสียงเนี่ยก็ต้องมีจริงด้วยไม่ใช่มีแต่เสียงเท่านั้นเพราะว่าเสียงเกิดแล้วก็หมดไปเสียงในป่าไม่มีใครได้ยินไม่มีใครรู้แต่เสียงที่กำลังปรากฏเพราะมีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าธาตุรู้หรือสภาพรู้นะคะก็เข้าใจว่าเป็นเรามาโดยตลอดเพราะว่ามีการเห็นมีการได้ยินเพราะไม่รู้ความจริงว่าขณะที่เห็นก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะ นี่คือความยากของพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะกว่าจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองได้เช่นในขณะนี้ค่ะเราเพียงสามารถที่จะรู้ได้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะกำลังเห็นรู้ได้แค่นี้เองนะคะแต่จะรู้ไปถึงธาตุที่กำลังเห็นเห็นแล้วจำเห็นแล้วยังคิดถึงสิ่งที่ปรากฏไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนะคะเป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันนะคะเกิดขึ้นทำกิจการงานเฉพาะลักษณะนั้นๆแล้วก็ดับไปนี่คือความต่างของผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้เวลาที่พรรณนาพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะสามารถที่จะกล่าวเพียงว่าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นด้วยพระองค์เองไม่ได้ฟังจากใครในชาติที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เห็นว่าการที่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะทำให้ไม่มีผู้ใดที่สามารถที่จะเปรียบปานหรือเสมอกับพระองค์ได้เพราะไม่ใช่เพียงแต่คิดไตร่ตรองแล้วก็เขียนตำรับตำราแต่เป็นการประจักษ์ลักษณะจริงๆซึ่งเกิดและก็ดับขณะนี้ถ้าจะเพียงพิจารณาว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยต้องเกิดขึ้นจึงปรากฏได้แค่นี้เคยคิดไหมคะว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีลักษณะที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้และเกิดแล้วก็ดับไปด้วยนี่คือคำพีระหรือความลึกซึ้งของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจริงหรือเปล่าไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อเลยนะคะแต่เป็นการไตร่ตรองจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มเข้าใจอนัตตาคือสิ่งที่มีนั่นแหละไม่ใช่ของใครบังคับบัญชาไม่ได้มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือธรรมะใครจะรู้หรือไม่รู้ธรรมะก็เป็นธรรมะแต่การรู้ความจริงนะคะย่อมจะทำให้ละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วธรรมะต่างหากที่เกิดดับอยู่ทุกขณะไม่มีเราที่ไหนเลยถ้าไม่มีธรรมะเกิดดับนะคะการเข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่มีด้วยเหตุนี้การที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเนี่ยค่ะก็คือครั้งแรกที่ได้ยินนะคะไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมได้แต่เริ่มได้ยินคำซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนคือนามธรรมกับรูปธรรมหรือได้ยินคำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงนะคะก็หลากหลายมากนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดไม่มีซ้ำกันเลยเพราะเหตุว่าปัจจัยหรือเหตุที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็ดับไปด้วยนี่แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของธรรมะที่ไม่ใช่ว่าพอได้ยินคำว่านามธรรมแล้วก็เข้าใจได้ได้ยินคำว่ารูปธรรมก็เข้าใจได้เพราะว่าบางคนเข้าใจว่ารูปหมายความถึงสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเช่นรูปภาพพอเสียงเนี่ยค่ะไม่รู้ละว่าเป็นธรรมะมีจริงไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าเสียงเป็นรูปธรรมก็ไม่ผิดจะไม่กล่าวก็ได้เพราะว่าความจริงของเสียงก็คือเกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้ด้วยเหตุนี้กว่าจะรู้ลักษณะจริงๆของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังนะคะต้องอาศัยการเข้าใจขึ้นและก็รู้ว่าขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นเพื่อที่จะได้เข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เพียงแต่จำว่ามีจิตมีเจตสิกเป็นนามธรรมแต่ว่าขณะนี้เองนะคะธรรมะที่มีจริงๆก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความอดทนอย่างยิ่งนะคะที่ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกขันติเป็นตบะอย่างยิ่งตบะคือปัญญาที่เผากิเลสความไม่รู้การยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนยังไงยังไงก็ไม่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้เพียงขั้นการฟังครั้งเดียวสองครั้งสิบครั้งสิบชาติร้อยชาติพันชาติจนกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงว่าเริ่มที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าเป็นสิ่งที่แม้มีนะคะก็เป็นสิ่งที่รู้ยาก
3: เรียนท่านอาจารย์สุจินเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนะครับขอให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายในแต่ละข้อที่เกี่ยวกับปัจจุบันโดยเฉพาะข้อนามรูปและภพซึ่งเป็นปัจจุบันขอพระคุณครับ
0: ค่ะ ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องที่ละเอียดมากแล้วก็ลึกซึ้งด้วยนะคะเพราะว่าข้อแรกคืออวิชชาขณะนี้มีหรือเปล่าถ้าไม่รู้ว่าขณะไหนนะคะเป็นความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะไหนเป็นกุศลยังแยกกันไม่ได้ถ้าจะกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทก็เป็นแต่เพียงการกล่าวถึงชื่อเท่านั้นเองข้อสำคัญที่สุดนะคะถ้าพูดถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้พูดถึงเสียงไม่ได้พูดถึงกลิ่นซึ่งสามารถจะปรากฏได้แต่ถ้าพูดถึงนามธรรมสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะแต่มองไม่เห็นเนี่ยค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะไปนึกถึงธาตุที่ไม่ปรากฏให้รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นอวิชชาได้ยินแต่ชื่อนะคะวิชาคือความเห็นถูกต้องอะตรงกันข้ามคือไม่มีความรู้ความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าคือขณะนี้สิ่งที่ปรากฏนะคะแม้มีจริงก็ไม่รู้ว่าสภาพธรรมนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เป็นของใครแล้วก็ไม่ยั่งยืนนี่คือการที่จะเริ่มรู้จักตัวจริงๆของธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ชื่อนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่อวิชชาเนี่ยถ้าไม่ศึกษาจริงๆเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นสภาพที่ไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นอวิชชาหรือเปล่าขณะใดที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะขณะนั้นนะคะจะเป็นวิชาไม่ได้ด้วยเหตุนี้ความต่างกันก็คือวิชาสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกและอวิชาไม่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษานานมากนะคะเพียงกล่าวแต่หัวข้อก็ไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ละเอียดแต่ถ้ารู้ว่าขณะนี้ค่ะเกิดมาแล้วเนี่ยมีใครรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงบ้างไม่มีการฟังก็ย่อมไม่รู้แต่ถึงกระนั้นนะคะก็ยังมีกุศลบ้างอกุศลบ้างด้วยเหตุนี้ถ้าเข้าใจชีวิตจริงๆก็สามารถที่จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทที่เป็นขั้นต้นนะคะคืออวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารซึ่งสังขารหมายความถึงกุศลและอกุศลถ้าไม่ฟังอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าสังขารคืออะไรอาจจะเข้าใจว่าสังขารคือรูปร่างกายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงคือเกิดแล้วก็ต้องแก่ก็เข้าใจเพียงเท่านี้แต่ความจริงสังขารของปฏิจจสมุปบาทหมายความถึงกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นแม้ว่าไม่รู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะแต่ก็ยังเป็นปัจจัยให้อกุศลเกิดได้และกุศลก็เกิดได้ด้วยขณะนี้เป็นกุศลใช่ไหมคะเกิดเพราะอวิชชาหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็คือไม่ใช่เพียงแต่ฟังเฉยๆนะคะแต่ก็ยังรู้ว่ายังมีอวิชชาแต่ก็ยังมีสภาพธรรมะที่สะสมมาที่จะทำให้กุศลเกิดก็ได้อกุศลเกิดก็ได้
4: เรียนถามท่านอาจารย์ว่าการเห็นทางตาได้ยินทางหูได้กลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นกระทบสัมผัสทางกายทางใจด้วยถ้าจะสังเคราะห์ลงไปในมรรคมีองค์8เนี่ยค่ะการพิจารณาพอจะเป็นไปได้ไหมคะอริยมรรคมีองค์8นี่จะสูงเกินไปหรือเปล่า
0: ค่ะก็ไม่อยากให้ใครใจร้อนนะคะรู้เร็วๆรู้มากๆจำชื่อเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีอยู่ให้เป็นความรู้ความเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะได้ยินคำไหนเนี่ยอย่าเพิ่งข้ามแต่ก็ต้องเข้าใจคำนั้นจริงๆทำไมใช้คำว่ามรรคและมรรคคืออะไรถ้าใครมาบอกว่ามรรคมีเท่าไหร่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็อยู่ในตำราทั้งหมดนะคะแต่เข้าใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่จำชื่อแล้วก็คำแปลเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยหลากหลายมากนะคะเป็นจิตก็มีเป็นเจตสิกก็มีเป็นรูปก็มีแล้วมรรคคืออะไรเป็นธรรมะอะไรข้ามไม่ได้เลยนะคะถ้าข้ามไปจำแต่ชื่อก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าเพราะอะไรจึงเป็นมรรคจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสภาพธรรมะที่เกิดเนี่ยต้องไปอยู่ไม่ได้เลยนะคะเกิดแล้วก็ดับแต่ว่าเกิดขึ้นทำกิจการงานตามสภาพของธรรมะนั้นๆที่จะไม่ไปเนี่ยไม่มีขณะนี้ทุกคนกำลังไปหรือเปล่าไม่ได้อยู่กับที่เลยใช่ไหมคะแต่หนทางที่จะไปเนี่ยต่างกัน มีอยู่สองทางนะคะสัมมามรรคกับมิจฉามรรคทางที่ถูกที่ควรกับทางผิดแต่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นทางเราก็ไม่รู้เลยว่ากำลังอยู่ตรงไหนแม้แต่ทางก็ยังไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางที่ถูกหรือว่าทางไหน

เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลทำอะไรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะคะพูดอะไรเป็นกุศลหรืออกุศลไม่รู้เลยค่ะว่าเนี่ยคือทางไปนะคะต้องไปอีกยังหยุดไม่ได้เลยจากโลกนี้แล้วก็ยังต้องไปแล้วแต่ว่าจะไปไหนแม้แต่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็กำลังไปแต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าทางที่ได้ไปมาแล้วตั้งแต่เกิดและที่จะไปต่อไปเนี่ยเป็นทางกุศลหรือว่าเป็นทางอกุศลเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยนะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องแม้แต่องค์แรกของมรรคมีองค์8คนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยก็จะได้ยินคำที่ใช้ในพระพุทธศาสนาหลายคำนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเพียงฟังและสามารถที่จะเข้าใจได้เช่นมีคำว่าสัมมามรรคกับมิจฉามรรคก็คิดเองนะคะมีทาง2ทางทางหนึ่งถูกทางหนึ่งผิดแต่ว่าอะไรเป็นทางถูกอะไรเป็นทางผิดเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งนะคะเมื่อมีมรรคมีองค์8เนี่ย8องค์เนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพของธรรมะซึ่งไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเจตสิกเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตนะคะไม่มีสักขณะเดียวซึ่งจิตเกิดโดยปราศจากเจตสิกหรือว่าเจตสิกจะเกิดโดยไม่มีจิตก็ไม่ได้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นสำหรับมรรค8องค์นะคะเป็นเจตสิกไม่ใช่เป็นจิตเพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสภาพธรรมะที่ปรากฏจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออาลัมภณะนะคะซึ่งความแปลก็จะทำให้เข้าใจละเอียดขึ้นแต่ว่าคงไม่มีเวลาพอที่จะใช้ภาษาบาลีและก็คำแปลทั้งหมดได้นะคะแต่ผู้ที่สนใจก็จะได้เข้าใจความหมายของคำแปลเพราะว่ามีผู้ที่รู้ภาษาบาลีพอที่จะให้คำอธิบายได้แต่ธรรมดาก็คือว่าเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเป็นอะไรก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้จิตประเภทหนึ่งเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยไม่เคยรู้เลยใช่ไหมคะไปแล้วสู่ทางไหนถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะจะไม่ทราบว่าเพราะไม่รู้จึงเป็นอกุศลหลังจากเห็นแล้วเนี่ยค่ะหลังจากได้ยินนะคะถ้าไม่รู้ขณะนั้นก็คือไปแล้วกับอกุศลใครไม่ไปกับอกุศลผู้ที่ดับกิเลสหมดหลังจากที่เห็นแล้วค่ะจะต่างกับคนซึ่งเป็นปุถุชนซึ่งไม่มีปัญญานี่คือความต่างกันของผู้ที่ดับกิเลสนะคะจนถึงความเป็นพระอรหันต์ในสมัยอดีตพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในที่ต่างๆซึ่งมีผู้คนมากมายนะคะทุกคนก็เห็นแต่ว่าหลังเห็นแล้วเนี่ยไปไหนจิตเกิดแล้วค่ะบางคนก็ไปสู่อกุศลนะคะผู้ที่มีปัญญาก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงค่อยๆไปทางฝ่ายกุศลจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ความจริงดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ก็เป็นความต่างกันของผู้ที่มีปัญญากับผู้ที่ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นทรงแสดงสภาพธรรมะโดยละเอียดถ้าพูดถึงองค์แรกของมรรคมีองค์8ความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิต้องตรงกันข้ามกับความเห็นผิดเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะถ้าจะถามคนที่ไม่ได้ศึกษาเลยนะคะว่าอะไรเป็นความเห็นถูกอะไรเป็นความเห็นผิดก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าความเห็นถูกคือขณะนี้มีสิ่งที่เกิดปรากฏตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยเกิดแล้วค่ะใครจะไปทำอะไรได้เปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเกิดแล้วถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับนั่นคือความเห็นถูกแต่ตรงกันข้ามนะคะถ้ามีเราซึ่งพยายามจะไปทำอะไรก็ตามที่เข้าใจว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะจะดับกิเลสได้นั่นผิดเป็นความเห็นผิดเพราะว่าแม้ความเห็นถูกว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็ยังไม่มีแล้วก็จะไปให้เห็นถูกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม้

0: ความเห็นถูกก็เป็นสิ่งซึ่งยากนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมีความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นมรรคที่จะทำให้ออกจากสังสารวัฏเพราะเหตุว่าสังสารวัฏก็คือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ใครแต่เป็นธาตุซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดยับยั้งไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าขณะไหนเป็นความเห็นถูกขณะไหนเป็นความเห็นผิดนี่เพียงมรรคองค์ที่หนึ่งมรรคองค์ที่สองทุกคนคงพอจำชื่อได้ใช่ไหมคะได้แก่อะไรคะสัมมาสังกัปปะตอบได้แต่สัมมาสังกัปปะเนี่ยคืออะไรและเมื่อไรเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกสัมมาสังกัปปะไม่ใช่จิตนะคะเป็นเจตสิกใครรู้ลักษณะของสัมมาสังกัปปะซึ่งได้แก่วิตกะเจตสิกสภาพธรรมนี้นะคะจะปรากฏว่ามีหลายชื่อและก็มีสภาพที่ต่างกันตามลำดับขั้นด้วยนอกจากจิตเห็นซึ่งเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะแล้วเห็นดับไปจิตขณะต่อไปนะคะมีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยใครจะรู้จักวิตกะเจตสิกแต่ได้ยินชื่อแล้วใช่ไหมคะสัมมาสังกัปปะแต่ไม่รู้เลยเมื่อไหร่ขณะไหนนี่ก็แสดงให้เห็นว่าต้องเป็นการศึกษาโดยละเอียดนะคะถึงจะเข้าถึงแม้การที่วิตกะเจตสิกนี่ค่ะเป็นองค์ของมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นทางที่จะทำให้ออกจากสังสารวัฏเพราะฉะนั้นกำลังกล่าวถึงสิ่งที่มีนะคะแม้มีก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังธรรมะฟังธรรมะใครรู้ลักษณะของวิตกะเจตสิกมีไหมคะได้ยินแต่ชื่อนะคะต้องอบรมเจริญปัญญาแล้วก็จะรู้ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยสะสมปัญญามาที่สามารถจะรู้เพียงธรรมะเท่าที่ปัญญาได้สะสมมาแต่อย่าไปคิดว่าได้ยินชื่อของมรรคมีองค์8แล้วก็จะไปรู้ลักษณะของมรรคทั้ง8องค์แต่ต้องเป็นการอบรมเจริญปัญญาแล้วก็จะเป็นการอบรมหนทางที่จะทำให้ออกจากสังสารวัฏ
1: ขอยากครับก็มีคำถามอีกครับเจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่ครับ
0: กรรมมีค่ะแต่กรรมเป็นของใคร
1: เป็นของคนทำครับ
0: ค่ะ
1: แสดงว่าคนทำเป็นเจ้ากรรม
0: ค่ะบางทีคำตอบสั้นๆ นะคะเพราะว่าควรจะต้องคิดเองด้วยเพราะว่าเพียงคำเดียวเนี่ยแต่ถ้าไตร่ตรองแล้วก็จะได้เข้าใจด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะอย่างที่ใช้คำว่ากรรมหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงจะทิ้งคำว่าธรรมะและอนัตตาไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าในบรรดาธรรมะหลากหลายเนี่ยก็มีธรรมะซึ่งเป็นสภาพที่จงใจตั้งใจนะคะที่จะกระทำส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้ยินคำว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมหมายความถึงเจตนาตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ดีนะคะคิดดีพูดดีทำดีขณะนั้นก็เป็นกรรมทางกายทางวาจาทางใจแต่ว่าสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไปไม่เป็นของใครเลยทั้งสิ้นจะให้ใครไปเป็นเจ้าของก็ไม่ได้ใช่ไหมคะสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแม้แต่สภาพธรรมะที่เกิดและดับไปก็ยังเพียงมีปัจจัยเกิดและดับไปไม่เป็นของใครก็จะไปหาใครมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะแล้วเข้าใจจริงๆในสิ่งที่ได้ฟังก็จะทำให้ตัดปัญหาอื่นไปได้หายสงสัยไปได้ด้วย
1: ครับคำถามมีคำถามเป็นเรื่องการอุทิศส่วนกุศลนะครับเขาถามว่าตายไปแล้วถ้าเขาไปเกิดทันทีและเวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วเขาจะได้รับได้อย่างไรเขาจะมาอนุโมทนาบุญได้อย่างไรครับ
0: ค่ะกุศลจิตเกิดของตนเองไม่ใช่ของคนอื่นเอามาให้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะหรือว่าทำกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดแล้วก็รู้ว่าถ้าใครสามารถที่จะรู้ก็ขึ้นอยู่กับคนนั้นจะอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาจะไปบังคับคนอื่นให้อนุโมทนาไม่ได้แต่ว่าใครก็ตามค่ะที่ได้ฟังได้รู้เรื่องของการกุศลแล้วก็พลอยยินดีด้วยที่คนนั้น มีโอกาสที่จะได้กระทำกุศลอย่างนั้นอย่างนั้นขณะนั้นแม้ไม่ได้ทำเองนะคะแต่เพียงรู้ว่าผู้อื่นได้ทำสิ่งที่ดีแล้วก็เกิดกุศลจิตอนุโมทนายินดีด้วยที่เขาทำกุศลเพราะว่ากุศลจริงๆเนี่ยไม่ได้ทำง่ายเลยนะคะเป็นกุศลนิดหน่อยประเดี๋ยวก็เป็นอกุศลซะมากมายเพราะฉะนั้นกว่าที่กุศลจิตจะเกิดจนกระทั่งสำเร็จได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรแก่การอนุโมทนาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าอุทิศส่วนกุศลหมายความว่าเจาะจงที่จะให้ผู้ที่เราต้องการให้เขาได้รู้และเขาจะอนุโมทนาหรือไม่ขึ้นอยู่กับเขาเขารู้และไม่อนุโมทนาก็ได้แม้แต่ในชาตินี้ยังไม่ทันจะตายใช่ไหมคะใครทำอะไรแล้วก็คนอื่นรู้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนที่รู้ว่าจะอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาฉันใดตายไปแล้วก็เหมือนกันค่ะที่รู้ได้ก็มีที่รู้ไม่ได้ก็มีถ้าเกิดเป็นเทพนะคะจากจุติจิตของชาตินี้ปฏิสนธิจิตเกิดแล้วในสวรรค์ก็มีรูปร่างครบไม่ต้องไปคอยให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนอย่างในครรภ์นะฮะก็เป็นตัวสำเร็จมีตาหูจมูกลิ้นกายก็สามารถที่จะรู้ได้หรือว่าเกิดเป็นเปรตก็เป็นโอปปาติกะคำว่าโอปปาติกะหมายความว่าเกิดสำเร็จนะคะเป็นตัวครบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายก็อนุโมทนาได้แต่ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์นะคะหรือว่าเกิดเป็นสัตว์เนี่ยจะรู้ไหมว่าใครที่เราจากมาแล้วเนี่ยเข้าทำกุศลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เราก็รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าอยู่ในฐานะที่จะรู้ได้หรือรู้ไม่ได้ประการหนึ่งนะคะและก็อยู่ในฐานะที่ว่ากุศลจิตจะเกิดหรือไม่เกิดซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไปเอากุศลของคนอื่นมาให้เรารับไว้ไม่ต้องทำอะไรคอยรับกุศลของคนอื่นแล้วก็ผลจะเกิดขึ้นกับเรานั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
2: ปฏิบัติคืออย่างไรปฏิบัติหรือปฏิปฏิแปลว่าถึงเฉพาะคือรู้ตรงตามลักษณะสภาพธรรมะแต่ละอย่างตามที่ได้เข้าใจจากขั้นการฟังพระธรรมจากการสนทนาอัพพาหตะสูตรที่มสพ18เมษายน2558
3: ปฏิปฏิแปลว่าถึงเฉพาะจะถามว่าถึงอะไรฮะ
0: ถ้าไม่ฟังธรรมะเลยไม่เข้าใจแน่นอนใช่ไหมคะถึงเฉพาะอะไรแต่ถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆแน่นอนถูกต้องไหมคะแล้วเข้าใจสิ่งนั้นหรือเปล่าว่าคืออะไรเป็นอะไรหรือไม่เข้าใจเลยอย่างเห็นขณะนี้ค่ะมีเป็นเราเห็นหรือว่าไม่ใช่เราแต่มีปัจจัยที่จะทำให้ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปถูกไหมเพราะว่าถ้าชาติชนิดนี้ไม่เกิดจะไม่มีการยึดถือว่าเราเห็นแต่เพราะไม่รู้เมื่อมีชาติชนิดนี้เกิดขึ้นเห็นก็เข้าใจว่าเราเห็นอะไรถูกอะไรผิดเราเห็นถูกหรือว่าเป็นชาติรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นเป็นชาติรู้ที่เกิดขึ้นเห็นนะคะเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะรู้จักชาติเห็นหรือยังแค่ได้ยินได้ฟังใช่ไหมคะ
3: ได้ยินได้ฟัง
0: เริ่มเข้าใจว่าขณะนี้เห็นเนี่ยไม่ใช่เราเป็นชาติแต่ยังไม่ถึงเฉพาะด้วยความเห็นถูกในความเป็นธาตุซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานจะไม่เข้าใจคำว่าถึงเฉพาะต้องเป็นปัญญาที่สามารถเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงจากขั้นการฟังจนกระทั่งมั่นคงเป็นสัจจญาณเป็นการรอบรู้แม้แต่คำว่าธรรมะถ้ารู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจะไม่สงสัยในเสียงในกลิ่นในรสเป็นสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งเกิดปรากฏตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนลักษณะของธรรมะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่ขั้นเข้าใจแต่ยังไม่ถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะซึ่งเป็นธาตุนั้นเช่นเสียงขณะนี้ไม่มีเสียงแล้วก็มีเสียงแล้วก็หามีไม่เพราะยังไม่มีเสียงและเสียงก็เกิดขึ้นแล้วเสียงก็ดับไปนี่คือความเข้าใจแต่ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งในธาตุเสียงขณะนี้ค่ะยังคงเป็นเสียงหนึ่งเสียงใดแต่ว่าถ้าตามความเป็นจริงถ้าไม่มีธาตุรู้คือได้ยินเสียงปรากฏได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้เป็นสภาพธรรมะที่กำลังได้ยินเสียงถึงเฉพาะอะไรถึงเฉพาะความจริงของธาตุรู้หรือว่าถึงเฉพาะความจริงของเสียงว่าไม่ใช่เรา แต่เป็นธรรมะซึ่งต่างกันนี่คือความหมายของถึงเฉพาะซึ่งถ้าไม่มีปัญญาในขั้นการฟังเลยปฏิปฏิเกิดไม่ได้เลยเพราะปฏิปฏิไม่ใช่เราแต่เป็นสติที่ใช้คำว่าสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานเพราะเหตุว่าไม่ใช่สติขั้นฟังขั้นทานขั้นศีลขั้นความสงบแต่เป็นขั้นที่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังว่าไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงลักษณะของธาตุรู้ซึ่งต่างกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นก็ถึงเฉพาะความจริงของแต่ละอย่างที่ได้ฟังซึ่งถ้าไม่มีการฟังจะไม่มีการถึงเฉพาะได
3: ้ถ้าจะกล่าวว่าถึงสภาวะธรรมถูกไหมครับอาจารย์
0: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าเราเข้าใจธรรมะต้องสอดคล้องกันตามความเป็นจริงนะคะไม่ใช่ตามชื่อแม้แต่คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุรู้ก็ไม่พ้นจากความจริงใช่ไหมคะและก็ไม่พ้นจากความเป็นธาตุไม่ต้องสงสัยว่าแล้วเป็นสภาวะธรรมไหมแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมนั่นคือความคิดสภาวะหมายความว่าอะไรคะคุณคำปัน
4: เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆ
0: เพราะฉะนั้นเสียงเป็นเสียงเห็นเป็นเห็นยังสงสัยไหมคะว่าธรรมะต้องมีภาวะมีสภาวะของตนไม่ใช่ของสภาพธรรมะเองแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็มีภาวะของตนของตนเพราะฉะนั้นเราไปติดที่คำเราได้ยินคำว่าคำบางคนก็บอกว่าพูดสภาพธรรมะไม่ได้ต้องพูดสภาวะธรรมพูดอะไรก็ได้ขอให้เข้าใจเถอะแม้แต่ข้อความในพระไตรปิฎกพระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้ว่าให้เข้าใจในภาษาของตนไม่ใช่ติเตียนภาษาชาวบ้านเขาใช้คำอะไรให้เป็นที่เข้าใจกันก็ใช้คำนั้นให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเราใช้ภาษาไทยนะคะแล้วก็มาจากคำในภาษาบาลีแม้แต่คำว่าธรรมะสภาวะเพราะฉะนั้นวกับพอนี่ก็เปลี่ยนใช้แทนกันได้บางแห่งก็พูดว่าสภาวะแต่เราจะใช้คำว่าสภาพธรรมะก็ไม่เห็นต่างถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจความจริงเริ่มสงสัยนี่ใช่ไหมนั่นใช่ไหมนี่เป็นนั่นหรือเปล่านั่นเป็นนี่หรือเปล่าแต่ความจริงก็คือถ้าเข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่มีข้อสงสัยเช่นจิตกับวิญญาณวิญญาณเป็นจิตหรือเปล่าเพราะอะไรคะเป็นธาตุรู้แต่ว่าหลากหลายมากเพราะฉะนั้นก็ทรงบัญญัติคำต่างๆเพื่อให้รู้ความต่างของธาตุชนิดนั้นก็คือว่าถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องพระธรรมทั้งหมดต้องสอดคล้องกันเพราะเหตุว่าเป็นความจริงถึงที่สุดถ้าไม่พูดคำว่าเป็นธรรมะบอกว่าเป็นสิ่งที่มีจริงได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นจะพูดคำไหนก็ได้เห็นมีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงเห็นเป็นธรรมะความหมายเหมือนกันไม่ต้องไปคิดว่าแล้วธรรมะกับมีจริงนี่เหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงใช้ภาษาอะไรก็ได้สภาพสิ่งที่มีจริงเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมให้ไม่มีให้ไม่จริงได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพูดถึงสิ่งที่มีจริงคนละภาษาที่แคว้นมคธถ้าบอกว่าสิ่งที่มีจริงเขาไม่รู้เรื่องเขารู้แต่คำที่เขาใช้เป็นชีวิตประจำวันซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมในภาษานั้นกับชาวเมืองที่พูดภาษานั้นภาษาไทยเราก็บอกว่าสิ่งที่มีจริงถ้าคนที่ไม่รู้จักว่าสิ่งที่มีจริงคือสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆเดี๋ยวนี้และพอได้ยินว่าคำว่าธรรมะเขาคิดว่ายังไงไม่รู้เลยนะคะถามว่าแล้วธรรมะคืออะไรใช่ไหมคะแล้วก็ไปแสวงหาธรรมะเพราะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรไปปฏิบัติธรรมะเพราะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่ว่าถ้ารู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงถูกต้องไหมคะถ้าสิ่งนั้นไม่มีจะตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงต้องเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งทุกคนก็มีสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดแต่ไม่เข้าใจเข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงก็คือสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นและสิ่งที่มีจริงเหมือนกันหรือต่างกันมีหลากหลายมากเลยและสิ่งที่มีจริงที่มีจริงทั้งหมดต่างกันหรือเหมือนกันสิ่งที่มีจริงมีหลายอย่างใช่ไหมคะแต่ละอย่างนั่นน่ะเหมือนกันหรือว่าต่างกัน
3: ต่างกัน
0: ต่างกันจึงต้องแสดงความจริงของสิ่งที่ต่างว่าต่างกันอย่างไรต่างกันคืออย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเลยไม่สามารถจะรู้ได้เสียงเนี่ยค่ะเกิดแล้ว แต่เสียงไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้จำไม่ได้คิดอะไรเลยทั้งสิ้นเสียงเกิดขึ้นเป็นเสียงแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีจริงนะคะไม่ใช่มีแต่เฉพาะเสียงกลิ่นก็มีรสก็มีแข็งก็มีสภาพที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นเป็นสภาพธรรมะประเภทหนึ่งคือประเภทซึ่งไม่รู้อะไรนี่คือภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษามคธีภาษามคตภาษาบาลีก็ใช้คำว่ารูปธรรมะเราก็เรียกสั้นๆว่ารูปธรรมมีไหมคะที่ตัวมีไหมคะ
3: มีครับ
0: นอกตัวมีไหมคะ
3: มีครับ
0: เป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ไม่ได้มีแต่เฉพาะรูปธรรมใช่ไหมคะเห็นก็มีได้ยินก็มีคิดก็มีจำก็มีทั้งหมดนี้เป็นธาตุรู้ซึ่งหลากหลายแต่ในบรรดาธาตุรู้ซึ่งหลากหลายธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้หมายความว่าต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกรู้ปรากฏเพราะถูกรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเช่นเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะ
3: เห็นครับ
0: ได้ยินไหมคะ
3: ได้ยิน
0: ก็กล่าวถึงสภาพที่รู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏไม่เป็นอื่นเลยทางหูรู้แจ้งเฉพาะเสียงที่กำลังปรากฏไม่ใช่เสียงอื่นรู้แจ้งในเสียงนั้นนี่เป็นสภาพธรรมะซึ่งบัญญัติใช้คำว่าจิตหรือจิตตะในภาษาบาลีไม่ใช่เราทำไมใช้คำนี้ให้รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานแต่ไม่ใช่มีแต่เห็นไม่ใช่มีแต่ได้ยินยังมีชอบมีไม่ชอบมีสภาพธรรมะอื่นเช่นจำเช่นเจ็บเป็นต้นนะคะซึ่งไม่ใช่ธาตุซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นก็มีสภาพของนามธรรมที่อาศัยจิตเกิดขึ้นใช้คำว่าเจตสิกเห็นเนี่ยชอบไหมคะ
3: ชอบ
0: ชอบ
3: บ้างครับ
0: ชอบไม่ใช่เห็นใช่ไหมคะ
3: ไม่ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นชอบไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกคือสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ทั้งหมดในจักรวาลที่ไหนก็ตามที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นๆโดยประการทางปวงโดยสิ้นเชิงที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะเหตุว่าเพียงมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยชาติก่อนเป็นใครเห็นอะไรชาตินี้ก็จำไม่ได้เลยเป็นคนใหม่เรื่องใหม่เมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่วันนี้แล้วก็ไม่ใช่พรุ่งนี้และก็ไม่ใช่ขณะต่อไปไม่ใช่ชาติต่อไปด้วยนี่ก็คือให้เข้าใจความจริงซึ่งมีจริงๆทุกกาลและสมัย

0: สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2550
1: ที่จะมีเรื่องราวต่างๆได้เพราะมีการเห็นมีการได้ยินมีการคิดนึกโดยไม่รู้จักแหล่งหรือต้นต่อของความคิดนึกเลยว่ามาจากไหนถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินต่างๆนะคะเรื่องราวต่างๆก็ไม่มีด้วยเหตุนี้ผู้ที่ศึกษาธรรมะจึงรู้จักโลกในวินัยของพระอริยะเป็นโลกที่จะกำจัดความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายเพราะเหตุว่าคนที่มีวิชาความรู้มากมายทางโลกแต่ไม่รู้เลยนะคะเป็นคนที่มีวิชาความรู้มากมายทางโลกเพียงชั่วที่มีชีวิตอยู่ต่อจากนั้นคนนั้นหายไปไหนไม่กลับมาอีกเลยแต่ละคนที่เรารู้จักเนี่ยนะคะณบัดนี้อยู่ที่ไหนหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอค่ะถ้าจะอยู่ในโลกอื่นก็ไม่ใช่บุคคลนี้อีกต่อไปคือจะเป็นคนนี้ไม่ได้ยังไงก็เข้าใจว่าเที่ยงเป็นคนนี้มีชีวิตอย่างนี้อยู่นะคะเพียงชั่วขณะที่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นความจริงแล้วนะคะชั่วคราวจริงๆแล้วก็หมดความเป็นบุคคลนี้จะหาที่โลกไหนอีกก็ไม่เจอนี่แสดงให้เห็นว่าชั่วคราวที่เกิดมาเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นบ้างได้ยินบ้างศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆมีความคิดว่าเป็นเรานะคะมีความรู้มากมายแล้วก็จากโลกนี้ไปไหนไม่เหลือเลยเป็นอย่างนี้ทุกๆชาติเพราะฉะนั้นโลกในวินัยของพระอริยเจ้าก็ไม่พ้นจากโลก6โลกนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วยากที่ใครจะรู้ได้แต่สามารถที่จะค่อยๆฟังและเข้าใจความจริงว่าเมื่อกล่าวถึงโลกผู้ที่ไม่รู้จักโลกก็กล่าวถึงโลกที่เป็นไปตามความคิดนึกแต่ผู้ที่รู้จักโลกจริงๆนะคะก็คือว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยขณะที่หลับสนิทเนี่ยค่ะไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกแต่ตื่นแล้วเห็นเป็นวิถีจิตเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำว่าวิถีจิตเนี่ยนะคะก็ต่างกับขณะที่หลับสนิทเพราะเหตุว่าในขณะที่หลับสนิทเนี่ยค่ะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจะอยู่บนสวรรค์ในมนุษย์ในบ้านนี้หรือว่านอกบ้านหรือว่าที่พักหรืออะไรก็ไม่มีการที่จะรู้สิ่งใดๆทั้งสิ้นนั่นไม่ใช่วิถีจิตแต่พอตื่นแล้วมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะเป็นวิถีจิตเพราะเหตุว่าต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดขณะนั้นจึงต่างกับขณะที่หลับสนิทเช่นทุกคนตื่นนะคะก็เห็นขณะที่เห็นนี้แหละนะคะเป็นวิถีจิตเพราะว่าต้องอาศัยตาเป็นปัจจัยให้รู้สิ่งที่กำลังกระทบตาแล้วก็จิตเห็นเกิดขึ้นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ให้ทราบว่าขณะเห็นนะคะเป็นวิถีจิตที่กล่าวว่าไม่มีใครสามารถที่จะเอาอะไรไปโลกหน้าได้เลยเวลาที่จากโลกนี้ไปแล้วแต่ความละเอียดของธรรมะก็คือว่ายังไม่ได้จากโลกนี้ไปเลยนะคะทั้งที่กำลังเห็นแต่เข้าใจว่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นของเราหรือว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสมุดของเรากระเป๋าของเราเป็นต้นนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเพียงเห็นขณะที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วหมดไปทั้งเห็นและสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้สิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่ของใครและจิตที่เกิดขึ้นเพียงเห็นสิ่งนั้นจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นของจิตเห็นไม่ได้หรือว่าจะเอาสิ่งที่ปรากฏมาเป็นของเรานะคะจำไว้ว่ายังมีอยู่ยังไม่ได้ดับไปก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่ไม่ปรากฏสิ่งนั้นมีหรือเปล่าแม้ว่าจะมีเหตุปัจจัยสมุฏฐานที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดนะคะแต่สภาพธรรมะใดๆก็ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงคือสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วก็เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยแต่ด้วยความรวดเร็วนะคะก็ไม่รู้ค่ะคิดว่าเห็นอะไรสิ่งนั้นเป็นของเราแต่ความจริงจิตทุกขณะเป็นสภาพธรรมะที่เพียงเกิดขึ้นทำกิจการงานเช่นขณะที่เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่ใช่ของใครเลยนะคะแม้จิตเห็นสิ่งนั้นแล้วก็ดับและสิ่งที่ถูกเห็นก็ดับเช่นเดียวกับเสียง กำลังได้ยินเสียงจะเป็นเสียงของใครหรือว่าจะเป็นเสียงของเราโดยที่ยังไม่จากโลกนี้ไปเลยนะคะแต่ความเป็นจริงก็คือว่ามีเสียงปรากฏเมื่อมีจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นแต่เสียงที่จิตได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่ของจิตได้ยินเสียงเป็นเสียงจิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วทั้งเสียงและจิตได้ยินก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีเราที่จะหมดสิ้นไปเพียงเมื่อจากโลกนี้แต่ทุกๆขณะนี้ค่ะกำลังจากโลกนี้และให้มีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าวิถีจิตต่างกับจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตคือขณะที่หลับสนิทใช้คำว่าภวังคจิตเพราะเหตุว่าเป็นจิตซึ่งเกิดดับดำรงภพชาติเป็นผลของกรรมซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าวิบากจิตตราบใดที่กรรมยังไม่สิ้นสุดในการที่จะให้เป็นบุคคลที่มีชื่อนี้โดยสมมตินะคะว่าชื่ออย่างนี้ก็จะเป็นบุคคลที่เป็นชื่อนี้ไปจนถึงขณะสุดท้ายที่กรรมไม่เป็นปัจจัยให้เป็นบุคคลนี้ได้รับผลของกรรมอย่างนี้อีกต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมะนะคะเป็นเรื่องจริงในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีใครคิดว่าเป็นใครมีสมบัติมากมายมีลาภมียศมีสการะนะคะนั่นเป็นเพียงความคิดแต่ว่าเมื่อจิตเกิดขึ้นเป็นวิถีจิตก็เพียงแต่รู้สิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปอ
2: าจารย์ครับผมขอเรียนอาจารย์ในเรื่องของปัญญาทางโลกและทางธรรมครับปัญญาทั้งสองอย่างนี้อาจารย์ครับมันมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนความเข้าใจธรรมะหรือว่าขัดขวางมากน้อยเพียงไรโดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นครับ
1: ไม่ว่าเป็นใครนะคะที่จะรู้จักธรรมะได้ก็โดยการฟังก่อนไม่ใช่ว่าโดยการคิดเองจะศึกษาทางโลกมากสักเท่าไหร่แล้วคิดเองไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้รู้จักธรรมะเวลาที่ใช้คำว่าปัญญาทางธรรมกับปัญญาทางโลกให้ทราบว่านะคะปัญญาทางธรรมนั้นคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในความจริงของสิ่งที่มีแม้ชั่วขณะที่สั้นมากที่กำลังปรากฏในขณะนี้ปัญญาก็สามารถที่จะรู้ธรรมะคือความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้นั่นคือปัญญาทางธรรมเพราะฉะนั้นใครจะมีความรู้มากมายสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ด้วยตัวเองได้ถึงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเกิดแล้วก็ดับสำหรับปัญญาทางโลกเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของความคิดนึกเพราะคนที่มีความรู้ทางโลกมากเนี่ยจะรู้ไหมว่าขณะเนี้ยเห็นเป็นธาตุซึ่งสามารถเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเห็นแล้วดับนี่คือปัญญาทางธรรมเพราะฉะนั้นปัญญาทางโลกก็เป็นแต่เพียงความคิดนึกเรื่องราวต่างๆโดยที่ไม่รู้ความจริงสักอย่างเดียวของธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นที่ถามว่าคนที่มีความรู้มากๆทางโลกเนี่ยจะเกื้อกูลต่อการที่จะรู้ทางธรรมไหมก็ดูความสนใจนะคะของคนที่ศึกษาทางโลกว่าคนที่ศึกษาทางโลกเนี่ยสนใจฟังธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่สนใจฟังธรรมะเลยจะสามารถเข้าใจได้ไหมและเมื่อฟังธรรมะแล้วนะคะทุกคนก็กล่าวว่าไม่มีอะไรยากเท่ากับธรรมะไม่ว่าจะเป็นวิชาการสาขาใดๆทั้งหมดนะคะทั้งผู้ที่มีอาชีพต่างๆทหารข้าราชการนักธุรกิจหรือใครทุกคนที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็กล่าวว่าไม่มีอะไรที่ยากกว่านี้อีกซึ่งเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าใครจะสามารถกล่าวคำนั้นๆได้ถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรงแสดงนะคะเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองแม้แต่เพียงขั้นฟังนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่จริงใจฟังเพื่ออะไรไม่ใช่ฟังเล่นๆนะคะไม่ใช่ฟังเพราะอยากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้ธรรมะพูดธรรมะเข้าใจธรรมะบอกธรรมะหรือสอนธรรมะแต่ความจริงใจก็คือว่าเข้าใจคำที่ได้ยินได้ฟังนะคะว่าหมายความถึงความจริงที่กำลังปรากฏซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้เมื่อมีความสนใจและศรัทธาที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่บุคคลค่ะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีความรู้มากทางโลกจะสะสมศรัทธาที่จะฟังธรรมะหรือว่าถ้าสะสมศรัทธามาเพียงนิดหน่อยนะคะฟังบ้างไม่ฟังบ้างสนใจบ้างไม่สนใจบ้างจะเข้าใจมากได้ไหมและการฟังเนี่ยค่ะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก การฟังต้องละเอียดจริงๆต้องไตร่ตรองให้เข้าใจทุกคำที่ได้ยินให้ถูกต้องเพื่อละความไม่รู้เพื่อละความเข้าใจผิดเพราะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะความรู้ขั้นฟังเพียงเริ่มรู้ว่าเป็นธรรมะเริ่มที่จะเข้าใจธรรมะแต่ยังไม่ประจักษ์ความจริงของธรรมะแต่พระธรรมที่ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์โลกนะคะมีตั้งแต่ขั้นต้นคือขั้นฟังเข้าใจก่อนถ้ายังไม่มีความเข้าใจนะคะปัญญาขั้นต่อไปเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฟังแล้วให้มีความต้องการสิ่งใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ฟังแล้วรู้ความจริงว่าแม้แต่ความต้องการก็เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสภาพธรรมะแต่ไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจะทำให้ฟังพระธรรมด้วยการละความไม่รู้ด้วยการละความเห็นผิดด้วยปัญญาที่เข้าใจเพิ่มขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องตัวตนที่อยากจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมอยากจะรู้ขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทะซึ่งเป็นชื่อของธรรมะทั้งหมดในขณะนี้นะคะโดยลักษณะอาการต่างๆที่ทรงแสดงโดยนัยยะของธาตุเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยไม่มีใครสามารถจะสร้างอะไรขึ้นได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมแต่เป็นธรรมะซึ่งเกิดนะคะถ้าเอาตัวเราออกเอาชื่อเราออกแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดทั้งนามธรรมและรูปธรรมและแต่ละนามธรรมและรูปธรรมก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและทั้งหมดนั่นไม่เที่ยง
3: เคยสนทนากับสหายธรรมะท่านหนึ่งท่านบอกว่าศึกษาธรรมะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะทำให้ไม่สนใจทางโลกซึ่งชีวิตความเป็นอยู่เราจะต้องใช้เงินใช้ทองจะต้องหาเพื่อตัวเองก่อนที่จะมาทางธรรมไม่ทราบท่านอาจารย์จะมีคำแนะนำยังไงคะ
1: คนที่เกิดมาแล้วนะคะก็ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสต้องคิดนึกมีใครบ้างไหมคะพอฟังธรรมะแล้ววันนี้ตื่นขึ้นมาไม่ทำอะไรเลยเป็นธรรมะไม่ทำอีกแล้วค่ะมีไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะจะกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆมีใครอยู่เฉยๆได้เป็นไปได้ไหมตื่นแล้วลืมตาหรือเปล่าคิดนึกหรือเปล่ามีความต้องการอะไรหรือเปล่ารู้ว่าจะต้องทำอะไรหรือเปล่าเหมือนกับว่าเป็นเรานะคะที่จะบังคับที่จะคิดให้ชีวิตเนี่ยดำเนินไปตามที่เราต้องการแต่ตามความเป็นจริงแล้วถ้ามีความเข้าใจธรรมะค่ะรู้ว่าสิ่งที่เกิดแล้วนั่นแหละใครทำไม่ได้เช่นขณะที่หลับไม่รู้อะไรเลยพอตื่นขึ้นเห็นมีใครทำเห็นบ้างพอเห็นแล้วคิดมีใครห้ามคิดบ้างคือทุกอย่างนะคะเป็นปกตินะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปรู้อย่างอื่นซึ่งไม่ใช่ชีวิตตามปกติแต่ชีวิตตามปกติจากความไม่รู้เลยในเรื่องของธรรมะเป็นตัวเราตลอดเวลาไม่รู้ความไม่เที่ยงการที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่ว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมานะคะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจคิดมีแขนมีขามีมือมีเท้าด้วยหรือเปล่าก็เป็นปกติค่ะแต่มีความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะดีหรือไม่ดีคะเข้าใจถูกหรือว่าให้เป็นเราไปตลอดนะคะจากโลกนี้ไปก็เป็นเราไปอีกเป็นใครก็ไม่รู้ชาติหน้าก็ยังคงเป็นเราต่อไปอีกและประจบชาติหน้าก็เป็นเราต่อไปอีกเรื่อยๆและก็ไม่พ้นจากความไม่รู้ซึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้ไปโดยตลอดวิชาอื่นยังเรียนได้นะคะก็ยากมากด้วยนะคะวิชาอื่นไม่ใช่ง่ายเลยแต่วิชาธรรมะนะคะก็คือมีสิ่งที่กำลังปรากฏวิธีเรียนก็ไม่ยากไม่ต้องไปจดไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงฟังแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังเนี่ยมีจริงๆกำลังปรากฏแล้วเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าดูจะสบายกว่าวิชาอย่างอื่นด้วยซ้ำนะคะแต่ก็ผู้ที่ไม่ได้สะสมอัธยาศัยมาก็อาจจะไม่เห็นประโยชน์เลยแล้วก็คิดว่าทำไมต้องเข้าใจเรื่องของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้พูดแต่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ลองคิดดูนะคะมีใครบ้าง ที่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนะคะคือสามารถที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงซึ่งคนที่ไม่ได้ฟังเนี่ยค่ะไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงได้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่อุปนิสัยที่ได้สะสมมาว่าเป็นผู้ที่สะสมศรัทธานะคะการเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่เพราะเหตุว่าการเป็นชาวพุทธเนี่ยค่ะต้องจริงใจเป็นชาวพุทธหมายความว่านับถือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระบรมศาสดาที่ทรงพระคุณทั้งพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยนะคะนับถือพระพุทธศาสนานับถือโดยไม่ศึกษาเนี่ยจะไม่รู้จักว่านับถือใครนับถืออะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ากล่าวว่าเป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาแล้วนะคะก็มีศรัทธาเคารพพระบรมศาสดาหรือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุดด้วยการฟังพระธรรมให้เข้าใจนี่เป็นการเคารพเป็นการบูชาอย่างสูงสุดไม่ใช่เพียงแต่กล่าวว่าเป็นชาวพุทธนะคะแต่ไม่สนใจฟังพระธรรมเลย
4: จากคำถามของคุณชุมพรนะฮะซึ่งจริงๆหลายคนรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยก็เคยมีความคิดอย่างนี้นะฮะในสามัญชนธรรมดาที่ว่าเอ๊ะมาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยทำให้เราทำงานน้อยลงหรือเปล่า
1: ในที่นี้มีใครไม่มีกิเลสบ้างคะชอบสิ่งที่ปรากฏทางตาหมดกิเลสนี้หรือยังต้องเป็นถึงพระอนาคามีบุคคลมีปัญญาที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะเป็นพระโสดาบันก่อนแต่ก็ยังมีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเพราะเป็นธรรมะซึ่งสะสมมาไม่มีใครสามารถที่จะมีกำลังไปตัดไม่ให้เกิดอีกได้เลยเพราะว่าปัญญาของพระโสดาบันนั้นสามารถที่จะเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏรู้แจ้งอริยสัจธรรม4ดับกิเลสคือไม่เห็นผิดว่าสภาพธรรมะขณะนี้เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่สงสัยในสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะนะคะไม่ใช่ของใครเลยเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงขณะนี้ค่ะธรรมะใดๆก็ตามที่แต่ละคนสะสมมาเนี่ยแลกเปลี่ยนได้ไหมให้ความคิดของคนนี้ไปเป็นความคิดของคนอื่นหรือว่าอยากจะให้เราคิดอย่างนี้เมื่อไหร่เราจะคิดอย่างนี้ได้ไหมคะก็ไม่ได้อยากจะเข้าใจธรรมะแล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจธรรมะอยากให้เข้าใจธรรมะเร็วๆก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทางเดียวนะคะที่จะรู้ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แต่ละคนสะสมมาเนี่ยค่ะเป็นไปตามการสะสมและก็สะสมเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้แต่ละคนเนี่ยก็จึงต่างอัธยาศัยกันไปไม่มีซ้ำแล้วก็ไม่มีเหมือนกันด้วยนะคะแม้แต่ความคิดในขณะนี้ก็ต่างกันไปสิ่งที่เห็นได้ยินในโลกก่อนๆในชาติก่อนๆ ก็ไม่ใช่ในขณะนี้แต่สะสมความยินดีความพอใจที่จะเห็นสีสันวรรณะต่างๆเสียงต่างๆยังไม่หมดเลยเพราะว่ายังไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่หลงติดหลงพอใจนะคะเกิดแล้วดับไม่เหลือและยินดีอะไรในสิ่งที่เพียงชั่วคราวนะคะเพียงเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปแต่แม้กระนั้นเมื่อตราบใดที่ยังไม่ใช่พระอนาคามีบุคคลก็ยังไม่สามารถที่จะดับความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้ต้องเป็นผู้ที่ตรงการที่จะเห็นความละเอียดของความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจนกระทั่งสามารถที่จะระงับดับได้เนี่ยต้องเป็นฐานะของพระสกทาคามีบุคคลที่จะอบรมเจริญปัญญาจนสามารถที่จะคลายแม้การติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างละเอียดจนดับได้เมื่อไหร่เป็นพระอนาคามีบุคคลเมื่อนั้นด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ให้เราไปฝืนให้เราไปบังคับให้เราฟังธรรมะแล้วเราไม่ทำอะไรและเราจะรู้สิ่งที่เราสะสมมาได้ยังไงนะคะแม้แต่ในขณะนี้นะคะจะชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ไม่ปรากฏจนกว่าสิ่งนั้นจะปรากฏและถึงจะรู้ว่ามีปัจจัยที่จะให้เป็นไปอย่างไรด้วยเหตุนี้ไม่มีการบังคับถ้าเราคิดว่าเราพยายามจะไปนั่งนะคะให้สงบไม่ให้คิดอะไรไม่มีทางที่จะรู้ธรรมะตามความเป็นจริงไม่มีทางที่จะรู้ว่าธรรมะเป็นอนัตตา ไม่มีทางที่จะรู้ว่าธรรมะเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยในขณะนี้เป็นปกติอย่างนี้ค่ะธรรมะก็เกิดดับยังไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังนะคะก็ต้องฟังตามลำดับว่าขณะนี้เป็นธรรมะอย่างไรทางตาอย่างไรทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างไรแม้แต่ขณะที่กำลังคิดก็เกิดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ให้ไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดเป็นไปไม่ได้สิ่งนั้นยังไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงด้วยเหตุนี้ในมหาสติปัฏฐานนะคะจึงมีคำว่าตามรู้หมายความว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วไม่ไปที่อื่นเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เคยเป็นนะคะแต่สติสัมปชัญญะกำลังรู้และเข้าใจลักษณะนั้นจากการที่ได้ยินได้ฟังซึ่งปกติถ้าไม่ได้ยินได้ฟังนะคะก็ไหลไปตามกระแสของการสะสมด้วยโลภะบ้างด้วยโทสะบ้างเป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องตรงเรื่องจริงถ้าจะรู้จักตัวเองรู้จักเมื่อไหร่เมื่อสภาพธรรมะนั้นยังไม่เกิดแล้วไปคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเมื่อมีปัจจัยที่ธรรมะเกิดเมื่อไหร่ก็เห็นตามความเป็นจริงว่ามีปัจจัยสะสมมาที่จะเกิดธรรมะนี้ไม่เป็นธรรมะอื่นนี่จึงเป็นหนทางเดียวนะคะที่จะสามารถเห็นความเป็นอนัตตาของธรรมะได
5: ้ผมก็มีปัญหานะครับจากสหายธรรมนะท่านเขียนมาว่ากราบเท้าท่านอาจารย์ที่เคารพสติและสติปัฏฐานเป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจได้จริงๆขอท่านได้โปรดช่วยแนะแนวทางที่จะช่วยให้ได้มีสติระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงด้วยค่ะด้วยความเคารพอย่างสูง
1: อยากมีสติอีกแล้วค่ะแทนที่จะเข้าใจธรรมะตามลำดับและรู้ว่าถ้ายังไม่มีความเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะสติปัฏฐานหรือว่าสติสัมปชัญญะเกิดไม่ได้การศึกษาทั้งหมดนี่ค่ะต้องเป็นไปตามลำดับยังไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วหวังว่าสติปัฏฐานจะเกิดมากๆเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้รู้จุดประสงค์ของการศึกษาธรรมะด้วยว่าฟังธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยฟังเพื่ออะไรถ้าฟังเพื่อเข้าใจถูกเพื่อละความไม่รู้ก็มีความสนใจที่จะเข้าใจถูกต้องไม่ใช่มีความสนใจที่จะไปปฏิบัติเพื่อที่จะให้ประจักษ์ธรรมะตามที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกโดยที่ไม่เข้าใจลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏตามลำดับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่อดทนนะคะขณะนี้ได้ยินได้ฟังว่าสภาพธรรมะใดก็ตามที่ปรากฏสภาพธรรมะนั้นเกิดปัญญาเท่านั้นค่ะที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นสภาพธรรมะใดที่เกิดปรากฏเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เกิดปรากฏสภาพธรรมะนั้นดับไม่กลับมาอีกเลยต้องเป็นปัญญาที่สามารถประจักษ์ความจริงได้แต่ปัญญานี้จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าไม่ค่อยๆเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะซึ่งก่อนนั้นไม่เคยรู้เลยนะคะในลักษณะของสภาพธรรมะแล้วจะคลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะนั้นจนกว่าสภาพธรรมะนั้นจะปรากฏตามความเป็นจริงได้ไหมสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะเปลี่ยนไม่ได้เป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงปรากฏเมื่อไหร่ก็มีลักษณะที่เหมือนขณะนี้นะคะคือมีจิตที่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เดี๋ยวนี้ขณะที่กำลังฟังนะคะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าค่อยๆเข้าใจนะคะเห็นที่ไรเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุต่างๆแต่ลองคิดถึงความจริงนะคะกว่าเด็กเล็กๆที่เพิ่งเกิดจะโตขึ้นและรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเนี่ยนานไหมหรือพอเกิดมาก็รู้เลยเรียกชื่อคนโน้นคนนี้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เลยหรือเปล่าแต่กว่าจะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอะไรแม้แต่พ่อแม่ก็ยังไม่รู้นะคะนี่ก็แสดงเห็นว่ากว่าจะรู้เนี่ยนานมากเพราะฉะนั้นยิ่งตรงกันข้ามกว่าจะรู้ว่าแท้ที่จริงและสิ่งที่ปรากฏถึงตาเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยเป็นเพียงธาตุที่กำลังปรากฏเท่านั้นเองจากการที่เคยยึดมั่นมาสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยชำนาญมากนะคะเวลาที่จะตรงกันข้ามกันก็คือว่ารู้ว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งต้องอาศัยการเวลาและความเข้าใจที่นานกว่านั้นไหมเพราะว่ากี่ภพกี่ชาตินะคะก็ไม่รู้ความจริงจึงยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเที่ยงไม่ได้ดับไปเลยแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยนี่คือความหมายของอัตตานุทิฏฐิเพราะคำว่าอัตตาเนี่ยค่ะตรงกันข้ามกับอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตน ม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่เวลาที่เห็นเป็นอัตตาตรงกันข้ามนะคะเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนี้ใช่ไหมและกว่าจะเห็นว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยต้องอาศัยปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นจนกว่าจะรู้อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพื่อละความไม่รู้นะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปคิดถึงว่าเมื่อไหร่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะหรือแม้แต่เมื่อไหร่สติปัฏฐานจะเกิดในเมื่อยังไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะจะให้สติปัฏฐานเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้ค่ะ
2: มีอยู่คำหนึ่งในการเรียนรู้เขาบอกว่าให้ฟังคิดแล้วถามแล้วก็เขียนนะครับอยากกราบเรียนถามอาจารย์ว่าคิดได้ขนาดไหนแล้วก็เขียนมันมีผลต่อการที่จะเข้าใจธรรมะได้ดีขึ้นจริงไหมครับอย่างนี
1: ้วันนี้ทุกคนคิดมาแล้วมากคิดเรื่องอะไรขณะที่กำลังฟังเนี่ยทราบไหมคะว่ากำลังคิดด้วยไม่ใช่เพียงได้ยินเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยเหมือนเราไตร่ตรองแต่ความจริงสภาพธรรมะคือเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทำหน้าที่พร้อมกับจิตขณะใดที่เข้าใจก็เป็นธรรมะอีกไม่ใช่เป็นเราอีกต่างหากนะคะแต่ทั้งหมดก็คือธรรมะที่มีกิจการงานเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างแม้แต่ความคิดเนี่ยค่ะขณะที่คิดขณะนี้นะคะก็เป็นธรรมะคิดเรื่องอื่นก็เป็นธรรมะคือไม่ใช่เราแล้วแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้ความคิดอะไรเกิดขึ้นเราจัดสรรเราแบ่งเวลาเราเลือกให้ความคิดเกิดขึ้นตามเวลาได้ไหมว่าเวลานี้จะให้คิดเรื่องนี้หรือว่าเวลานั้นจะให้คิดเรื่องนั้นแม้แต่ความคิดก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมิฉะนั้นจะไม่เข้าใจความหมายของธรรมะไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่เข้าใจความหมายที่ว่าธรรมะจริงๆต้องเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นความต่างกันนะคะของโลก6โลกว่าโลกของความคิดเนี่ยค่ะมากมายเมื่อเกิดนะคะยังไม่ทันเห็นเลยค่ะคิดแล้วโดยไม่รู้ตัววิชาทางโลกนะคะไม่ได้สอนถึงแหล่งที่มาของวิชานั้นๆเลยก็ให้อีกว่าแหล่งของวิชาทั้งหมดหรือความคิดอื่นใดทั้งหมดก็ต้องมาจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสขณะนี้แล้วก็มีการคิดนึกมีการจำเรื่องราวต่างๆเป็นสาขาวิชาต่างๆมากมายแต่ไม่รู้แหล่งคือที่เกิดนะคะที่จะทำให้มีการคิดนึกต่าง
5: ๆตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเรื่องของชาติของจิตนะครับเมื่อเราได้ยินได้ฟังเรื่องชาติของจิตเนี่ยกับสิ่งที่ปรากฏนะครับไม่ว่าจะเป็นกุศลจิตก็ดีอกุศลจิตก็ดีวิบากจิตก็ดีหรือกิริยาจิตก็ดีนะครับเมื่อสภาพธรรมที่เป็นชาติของจิตเนี่ยที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเนี่ยทางทวารต่างๆเนี่ยจะช่วยให้เราได้เข้าใจนะว่าไม่ใช่เป็นเราหรือเป็นตัวตนนะครับอาจารย์ครับ
1: การศึกษาธรรมะมี2 อย่างที่ต่างกันนะคะการศึกษาโดยไปอ่านเรื่องราวของธรรมะแล้วก็ไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนนั่นอย่างหนึ่งกับการศึกษาให้รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏละเอียดขึ้นเช่นขณะนี้นะคะถ้าฟังแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแต่ละอย่างเห็นเป็นเราเป็นคุณบุตรสาวงเป็นคุณธิดารัตหรือว่าเห็นเป็นเห็นค่ะถ้าจะเข้าใจธรรมะก็คือรู้ว่าเห็นไม่ใช่ใครเลยนะคะเห็นในน้ำได้ไหมต่างกับเห็นบนบกไหมต่างกับเห็นเวลาที่อยู่ในเครื่องบินบนอากาศไหมหรือว่าที่หนึ่งที่ใดก็ตามไม่คำนึงถึงรูปร่างของสัตว์ชนิดหนึ่งชนิดใดหรือรูปร่างของเด็กของคนของใครวัยไหนก็ตามนะคะแต่คิดถึงสภาพเห็นนี่คือการเริ่มที่จะเข้าใจธรรมะว่าขณะนี้เห็นมีแล้วเห็นก็เป็นธาตุที่สามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยเพราะเหตุว่าขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะกล่าวว่าเห็นโดยไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นเลยเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเห็นนะคะก็รู้ว่าเป็นธรรมะเพียงเท่านี้นะคะกว่าจะเป็นธรรมะจริง วลาที่เห็นแล้วระลึกได้ไม่ใช่ระลึกเป็นชื่อหรือนึกถึงชื่อซึ่งปกติทุกคนเนี่ยค่ะชินต่อการที่จะคิดเป็นคำๆแล้วก็เข้าใจว่าขณะที่คิดเป็นคำๆเนี่ยคือคิดแต่ความจริงนะคะไม่ต้องเป็นคำก็คิดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นนะคะชอบในสิ่งที่ปรากฏหมายความว่าคิดแล้วอันนี้เป็นดอกเข็มอันนั้นก็เป็นดอกกล้วยไม้คิดหรือเปล่าสิ่งที่ปรากฏจึงเป็นดอกเข็มเป็นดอกกล้วยไม้คิดโดยไม่รู้ตัวเลยแล้วก็มีความชอบแล้วแต่ว่าจะชอบทีละอย่างที่ปรากฏจากการที่เข้าใจธรรมะด้วยสติสัมปชัญญะรู้ความต่างกันของขณะที่เพียงเห็นขณะที่ชอบเหมือนกันหรือเปล่าเห็นเป็นเห็นแต่ชอบเกิดมาแล้วในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นชอบไม่ใช่เห็นนะคะนี่คือการที่จะเข้าใจธรรมะว่าที่ใช้คำว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่คิดคำนี้ขึ้นมาเลยแต่เป็นการอธิบายให้เข้าใจธาตุซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจขณะนี้เสียงปรากฏนะคะยังไม่มีลักษณะที่ปรากฏว่าชอบหรือไม่ชอบเสียงนั้นเลยแต่มีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงเสียงปรากฏแจ่มแจ้งนะคะกับธาตุที่กำลังได้ยินเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะก็จะมีความต่างกันว่าสภาพที่กำลังได้ยินเสียงมีแน่ๆกำลังฟังในขณะนี้นะคะถ้ามีเหตุปัจจัยก็น้อมใจไปที่จะรู้ขณะที่กำลังได้ยินเสียงว่ามีสภาพที่กำลังได้ยินนะคะขณะนั้นก็จะมีความเข้าใจว่าลักษณะที่ได้ยินไม่ใช่ลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบในเสียงด้วยเหตุนี้ธรรมะที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยนะคะเมื่อทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงธรรมะโดยใช้คำมากมายที่จะให้เข้าถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นโดยความเป็นธรรมะโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นอายตนะโดยความเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นคำทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าไม่มีลักษณะของสภาพธรรมะสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้นั่นเองแต่กว่าคนที่ฟังแล้วจะเข้าใจได้เนี่ยค่ะก็ต้องอาศัยคำมากมายหลายประการฟังแล้วฟังอีกนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่กำลังรู้ว่าสภาพเห็นอย่างหนึ่งและสภาพที่กำลังชอบอย่างหนึ่งต่างกันนะคะแสดงว่าโดยชาติต่างกันเพราะฉะนั้นคำว่าชาติไม่ใช่เกิดมาก่อนแล้วก็ไปหาไปเข้าใจว่าวิบากเมื่อไรนะคะหรือว่ากุศลอกุศลเมื่อไรแต่ในเมื่อความจริงของสภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นก็ใช้คำที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ทุกคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือต้องเห็นเพราะฉะนั้นขณะใดที่เห็นขณะนั้นเป็นผลของกรรมใช้คำว่าวิปากะนะคะกรรมที่ได้ทำแล้วสุกงอมพร้อมที่จะให้ผลทางตาจิตเห็นจึงเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กระทบจักขุปสาทะซึ่งทั้งสิ่งที่ปรากฏนะคะกับจักขุปสาทะมีอายุที่สั้นมากถ้าไม่ใช่ถึงกาละที่กรรมจะทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นจากการฟังเรื่องธรรมะที่กำลังมีและเข้าใจนะคะเราจะไม่เพียงจำว่าชาติคืออะไรมีกี่ชาติแต่ขณะที่กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ว่าคำว่าชาติหมายความถึงการเกิดขึ้นของจิตนะคะซึ่งจะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือขณะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเป็นผลของกรรมที่ทำให้ต้องมีจักขุปสาทะและจากกุปสาทะนี้ก็เลือกจะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่ได้นะคะก็มีสิ่งซึ่งเกิดแล้วกระทบจากกุปสาทะและก็เลือกไม่ได้อีกว่าถึงกาละที่กรรมจะให้ผลคือต้องเกิดขึ้นเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่กำลังเห็นขณะนั้นก็คือเป็นผลของกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วจึงใช้คำว่าวิปากะโดยชาติของจิตเนี่ยค่ะจะมีสี่ชาติเป็นเหตุคือกุศลและอกุศลเป็นเหตุนะคะวิบากก็เป็นผลเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุเป็นกุศลจิตที่เป็นวิบากก็เป็นกุศลวิบากเห็นสิ่งที่ดีที่น่าพอใจเลือกได้ไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นอนัตตาหรือเปล่าสิ่งที่เห็นเป็นของเราหรือเปล่า จิตเห็นเกิดแล้วดับแล้วสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะศึกษาโดยที่ไม่เข้าใจนะคะแต่รู้ว่าตำราทั้งหมดหรือพระธรรมที่ทรงแสดงซึ่งจารึกเป็นพระไตรปิฎกนี่ค่ะก็เป็นการแสดงความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้และแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าถึงความจริงในระดับไหน
5: จากการที่ได้รับฟังมาในเรื่องของชาติของจิตที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเนี่ยนะครับขณะนี้สำหรับผมเองนี่ก็ยังมองไม่เห็นหรือยังนึกไม่ออกหรือยังไม่เข้าใจในเรื่องของกิริยาจิตเนี่ยครับเพราะว่ายังกุศลหรืออกุศลหรือว่าวิบากนี่ก็ยังพอที่จะเข้าใจนะครับจากการที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยครับแต่สำหรับกิริยาจิตเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากที่สุดนะครับท่าน
1: เอ็นนะคะกิริยาจิตมีไหม
5: จากการศึกษาครับมีครับผม
1: จากการศึกษาผิดหรือศึกษาถูก
5: ศึกษาถูกครับ
1: ค่ะมีแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้ปรากฏเหมือนอย่างจิตอื่นเช่นวิบากจิตและกุศลจิตและอกุศลจิตด้วยเหตุนี้นะคะแม้ว่ากิริยาจิตมีแต่เมื่อไม่ปรากฏก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ความต่างกันของจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะวิบากจิตเป็นผลของกรรมเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเหล่านี้นะคะเป็นผลของกรรมเวลาที่เกิดชอบไม่ชอบเป็นกุศลอกุศลในสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลข้างหน้านะคะเป็นการสะสมอัธยาศัยบางคนเนี่ยค่ะโลภะมากเลยชอบทุกอย่างหมดเลยเวลาที่ไปตลาดนะคะอยากได้หมดหน้าซื้อไปหมดเลยทุกอย่างนะคะคิดดูค่ะเต็มตลาดนัดแล้วก็อยากได้หมดแล้วก็จะไปไว้ที่ไหนแต่ก็สะสมความพอใจไว้มากนะคะก็เป็นอัธยาศัยบางคนเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดค่ะไม่ชอบไม่อภัยนะคะไม่ลืมสิ่งที่เคยไม่พอใจขุ่นใจแล้วแล้วก็ทั้งที่ก็รู้นะคะว่าสิ่งนั้นก็เพียงเกิดขึ้นแต่ก็อดไม่ได้ที่จะขุ่นใจหรือว่าหงุดหงิดหรือจะใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมก็เป็นอัธยาศัยแต่ละอัธยาศัยก็

0: ไรอยากเห็นไหมคะอยากได้ยินไหมได้แล้วนี่เอาอีกหรือมีเห็นแล้วค่ะมีได้ยินแล้วซึ่งชาติก่อนก็คงอยากได้นะคะชาติก่อนนี้มีเห็นมีได้ยินแล้วก็อยากเห็นอยากได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้และความตายก็มาถึงอย่างรวดเร็วยิ่งกว่ากระพริบตาเพราะฉะนั้นความอยากความต้องการของชาติก่อนๆเนี่ยสืบเนื่องไปแต่ละชาติเนี่ยอย่างรวดเร็วแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกคนอธิษฐานสมัยที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะนะคะก็คิดว่าจะขอได้ก็ขอเป็นอย่างนั้นขอเป็นอย่างนี้อาจจะขอเกิดเป็นคนอาจจะขอเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้ขณะนี้ได้แล้วทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าเป็นผลของการอยากได้นั่นแหละไม่จบนะคะและชาตินี้ก็กำลังอยากได้ต่อไปอีกชาติหน้าแน่นอนค่ะเห็นอีกได้ยินอีกไม่จบเลยแต่ว่าไม่รู้ว่านะคะเราอยากได้อะไรบ้างและกำลังมีสิ่งที่อยากได้แล้วแต่ก็ยังอยากได้ต่อไปนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้ามีการเข้าใจจริงๆนะคะธรรมะคือชีวิตประจำวันขณะนี้รู้ลักษณะของวิบากจิตที่กำลังเห็นและรู้กุศลและอกุศลนะคะซึ่งเกิดต่อจากเห็นแต่ไม่เห็นกิริยาจิตเพราะเหตุใดคะยังไม่รู้ว่ากิริยาจิตคืออะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเวลาที่ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเริ่มต้นจากคืออะไรถ้าไม่เริ่มต้นจากคืออะไรนะคะพูดกันไปพูดกันมาทั้งวันก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรความเห็นมากมายเยอะแยะแต่ถ้าตั้งต้นว่าคืออะไรอย่างที่คุณศิลกันบอกว่านะคะจิตมีสี่ชาติตามที่ได้ศึกษากุศลจิตอกุศลจิตเป็นเหตุวิบากจิตเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นกิริยาจิตไม่ใช่กุศลจิตไม่ใช่อกุศลจิตไม่ใช่วิบากจิตแค่นี้ค่ะที่จะต้องเริ่มเข้าใจว่ามีจิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่กุศลจิตไม่ใช่อกุศลจิตไม่ใช่วิบากจิตพระอรหันต์เห็นไหมคะมีวิบากพระอรหันต์มีอกุศลจิตไหม
1: ไม่มีครับ
0: ค่ะพระอรหันต์มีเมตตาไหมคะ
1: มีครับ
0: ค่ะเมตตาของพระอรหันต์เนี่ยจะเป็นปัจจัยหรือเป็นกรรมที่จะทำให้เกิดอีกข้างหน้าหรือเปล่า
1: ไม่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นกิริยาจิตคือไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่วิบากพอเข้าใจความหมายของกิริยาจิตอย่างกว้างๆแต่ก็ยังมีละเอียดกว่านั้นอีก
2: มีข้อติดข้องอยู่คำนึงครับที่คำว่าตามรู้ครับคำว่าตามรู้เนี่ยมีลักษณะธรรมะที่ปรากฏเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับสติระลึกรู้มีลักษณะธรรมะใกล้เคียงกันหรือเปล่าครับหรือว่าเหมือนกันครับ
0: เห็นแล้วดับไปแล้วนะคะตามรู้ด้วยความเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีหรือเปล่าปกติ
2: เป็นเราครับ
0: แต่เมื่อฟังธรรมะมีความเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏนะคะมีจริงๆปรากฏเกิดดับด้วยแทนที่จะตามเรื่องราวคิดนึกอย่างที่เคยเป็นอาศัยความเข้าใจที่ได้เข้าใจเนี่ยค่ะไม่ใช่บังคับหรือไม่ใช่อยากแต่มีปัจจัยที่สติจะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นคือไม่ได้ไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดใหม่แล้วไปรู้แต่สิ่งนั้นเกิดแล้วมีแล้วตามเหตุตามปัจจัยแต่ปกติไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็รู้ว่าการที่จะเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธรรมะก็ไม่พ้นจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าขณะนี้นะคะเห็นแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาดับแล้วและจิตที่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาดับหมดแล้วเพราะว่างขจิตเกิดขั้นด้วยยังไม่มีการรู้อารมณ์อื่นทางอื่นเลยจิตจะต้องเกิดขึ้นดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้นะคะหลังจากนั้นจิตก็จะนึกถึงสิ่งที่เพิ่งผ่านมาเป็นธรรมดาในขณะนี้จนกระทั่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าขณะนี้ค่ะหลังจากที่เห็นดับไปแล้วก็มีภวังคจิตเกิดขั้นและจิตก็นึกคืออาศัยใจมโนทวารไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนะคะแต่เนื่องจากเมื่อเห็นและเพิ่งดับไปก็ทำให้จิตเนี่ยนึกถึงการนึกถึงเนี่ยเป็นทางมโนทวารนึกถึงสิ่งที่เพิ่งดับไปตามอยู่ตลอดเวลาขณะนี้โดยไม่รู้แต่ตามด้วยอวิชชาตามด้วยโลภะหรือว่าตามด้วยโทสะแต่เมื่อมีปัญญาแล้วนะคะเปลี่ยนการตามที่เป็นอกุศลเป็นการตามตามลำดับขั้นบางคนนะคะพอโกรธเกิดขึ้นเนี่ยค่ะแต่ก่อนนี้ก็เป็นโกรธไปเรื่อยๆแต่พอฟังธรรมะละเกิดนึกได้เป็นธรรมะชนิดหนึ่งเคย

0: ข้าใจว่าเขาทำให้เราโกรธแต่พอฟังแล้วก็รู้ว่าเพราะโกรธได้สะสมอยู่ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจึงโกรธไม่ใช่คนอื่นทำให้เราโกรธแต่เพราะการสะสมของกิเลสที่ยังมีก็เป็นปัจจัยให้ความโกรธนั้นเกิดขึ้นนี่ขั้นคิดแต่ถ้าฟังธรรมะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะว่าแม้แต่กำลังฟังธรรมะก็ลืมค่ะยังไม่จดเยื่อในกระดูกที่จะรู้ว่าธรรมะจริงๆกำลังปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่ยังไม่ถึงการที่จะไม่ลืมนะคะเพราะว่าลืมเสมอในขณะที่พ้นจากที่นี้ไปก็ลืมแล้วค่ะว่าทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏแต่ละทางกำลังนั่งอยู่ขณะนี้ถ้าปัญญายังไม่พอก็ลืมนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการที่กว่าจะรู้ความจริงของธรรมะได้เนี่ยต้องอบรมที่ใช้คำว่าภาวนาเนี่ยหมายความว่าอบรมให้กุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นให้กุศลที่เกิดแล้วเนี่ยเจริญขึ้นนะคะแต่ว่าบางคนก็คิดว่าภาวนาคือไปนั่งหลับตาแล้วก็ท่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนี่คือเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นตามรู้ให้ทราบว่าขณะนี้ตามรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ตามรู้เป็นเรื่องราวทั้งหมดจนกว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ลักษณะยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวใดๆนะคะแต่กำลังรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะที่ได้ฟังมากมายเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการที่รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะยังไม่ต้องไปเรียกว่าอะไรทั้งหมดนะคะที่เคยได้ยินได้ฟังมาไม่ต้องไปนึกว่าจิตไม่ต้องไปนึกว่าเจตสิกไม่ต้องไปนึกว่าเป็นรูปเพราะอะไรคะเพราะลักษณะนั้นกำลังปรากฏความต่างอย่างสิ่งที่แข็งเนี่ยไม่ใช่สภาพที่กำลังรู้แข็งถ้ากำลังรู้ลักษณะที่แข็งไม่ต้องใช้คำว่ารูปแต่รู้ในลักษณะที่แข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดนะคะมีลักษณะจริงๆสามารถที่สติจะเกิดตามรู้คือปกติธรรมดาหลังจากที่เห็นแล้วได้ยินแล้วไม่ใช่ไปคิดนึกตามด้วยความเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าสติเป็นเจตสิกฝ่ายดีงามเป็นโสภณะแล้วก็มีหลายระดับวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยของในบ้านก็มีเยอะอาหารอร่อยอร่อยก็มีนะคะระลึกที่จะให้ใครหรือเปล่าหรือว่าของเรารับประทานคนเดียวถ้าขณะใดที่ไม่ได้ระลึกเป็นไปในกุศลที่จะสละให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นขณะนั้นเพราะสติไม่เกิดค่ะไม่ใช่เป็นเราเพราะฉะนั้นก็มีสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันนะคะที่เป็นผลของกรรมคือต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วแต่ว่ากรรมจะให้ผลให้เห็นหรือกรรมจะให้ผลเป็นทุกข์ทางกายหรือว่ากรรมจะให้ผลเป็นรสอร่อยอร่อยหรือว่ากรรมจะให้ผลเป็นกลิ่นที่ไม่น่าพอใจหรือน่าพอใจที่จะปรากฏได้กับจิตนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกุศลและอกุศลซึ่งเป็นเหตุใหม่ที่จะสะสมไปที่จะทำให้เกิดกรรมที่จะทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นเป็นไปในสังสารวัฏ
1: เพราะฉะนั้นสภาวะที่เรียกว่าตามรู้กับสติระลึกรู้ก็คือ
0: ตัวสติที่เป็นกุศลนะคะไม่ได้ตามเรื่องอื่นเลยค่ะตามรู้แต่ไม่ใช่รู้เรื่องราวเหมือนเคยแต่ตามเข้าใจถูกในลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ก่อนนี้ตามด้วยเรื่องราวด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่สติเป็นสภาพที่ระลึกในทางกุศลแล้วแต่ว่าเป็นสติขั้นไหนถ้าสติขั้นทานก็ระลึกได้ที่จะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นไม่ทิ้งไปเปล่าๆสติขั้นศีลนะคะก็มีการวิรัติกายวาจาที่ไม่เหมาะสมหรือมีการกระทำทางกายทางวาจาที่เหมาะสมนั่นก็เป็นสติเพราะฉะนั้นสติเป็นธรรมะฝ่ายดีค่ะเวลาโกรธเกิดระลึกได้คือสติที่รู้ว่าไม่มีประโยชน์เลยคนที่เราโกรธกำลังสนุกสนานนะคะกำลังรื่นเริงแต่คนที่โกรธในกำลังเดือดร้อนและจะโกรธทำไมขณะนั้นก็เป็นสติที่ระลึกได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสภาพของธรรมะที่เป็นสติต้องเป็นฝ่ายดีไม่ใช่ว่าเดินดีๆนะถ้าหกล้มไปไม่มีสติไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ขณะนั้นสติสามารถจะเกิดได้ทุกครั้งที่มีการเห็นการได้ยินก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละบุคคลจะเป็นปัจจัยให้สติปัฏฐานหรือว่าสติขั้นอื่นๆเกิดหรือยังคงเป็นปัจจัยให้อกุศลตามรู้สิ่งที่ปรากฏด้วยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: ถ้าพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคือคำว่าตามลักษณะของการตามรู้ไม่มีทางเกิดขึ้นหาก ไม่มีสติระลึกรู้เกิดขึ้นมา
0: ก่อนนะคะอะไรตาม
1: ความนึกคิดตาม
0: ค่ะขณะที่นึกคิดนะคะนึกคิดเป็นกุศลหรืออกุศล
1: เป็นอกุศล
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นอกุศลที่ตามสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นราวเป็นเขานั่นคืออกุศลแต่ถ้าเป็นกุศลขณะใดนะคะมีการระลึกได้ในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและแต่ว่าจะเป็นระดับขั้นคิดหรือว่าระดับของสติสัมปชัญญะซึ่งไม่ได้คิดแต่กำลังรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะเพราะเราพูดถึงธรรมะเข้าใจธรรมะขณะนี้เป็นธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆเนี่ยจะปรากฏกับสติสัมปชัญญะเมื่อเกิดขึ้นว่าลักษณะนั้นมีจริงๆเป็นธรรมะจริง
2: ๆกราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ก็เคยย้ำเสมอว่าให้ศึกษาในขณะที่อารมณ์ปรากฏนะครับหรือว่าธรรมะปรากฏแต่นี้ว่าเมื่อธรรมะปรากฏแล้วเนี่ยมักจะหลงลืมนะไม่ได้ใส่ใจนะนอกจากจะหลงลืมแล้วนี่ก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราอยู่ตลอดนะเป็นตัวตนอยู่ตลอดอันนี้แหละครับที่อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้มันคลายความยึดถือยึดมั่นเป็นตัวตนเนี่ยครับ
0: เป็นธรรมดาไหมฮะ
2: เป็นธรรมดาครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นธรรมดาจากการที่เข้าใจเพียงนิดเดียวแล้วก็จะให้หมดความเป็นตัวตนไม่ได้เพราะว่าฟังแล้วว่าไม่มีเรานะคะแต่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรูปฟังอย่างนี้แล้วก็เข้าใจด้วยว่าขณะที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นจิตนี่คือขั้นฟังเข้าใจและจิตที่จะเกิดได้แต่ละขณะก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุด7ประเภทนี่ก็เข้าใจค่ะแต่ที่จะให้รู้ว่าขณะนี้เป็นจิตเห็นหรือว่าขณะนี้มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่คือเป็นธรรมดาที่จะต้องการฟังเนี่ยเริ่มเข้าใจตามลำดับนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าความเข้าใจขณะนี้ไม่ใช่กำลังเข้าใจลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแม้ว่ากำลังพูดเรื่องสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏมีสภาพธรรมะปรากฏจริงๆและกำลังฟังเรื่องของสภาพธรรมะนั้นจริงๆแต่ยังไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงได้นี่แสดงให้เห็นว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยค่ะมากมายมหาศาลขนาดไหนในแสนกฎกับสะสมความไม่รู้มานะคะปิดกั้นไม่ให้เห็นความจริงของสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นยังต้องอาศัยการฟังและการเข้าใจอีกมากนะคะที่จะค่อยๆ คล้อยไปน้อมไปสู่การที่จะรู้จริงๆว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแต่เพียงชื่อแต่ลักษณะจริงๆเป็นอย่างนี้อย่างสิ่งที่ปรากฏทางกายแข็งปรากฏได้ไม่ใช่เพียงแต่ชื่อนะคะอ่อนปรากฏได้ก็ไม่ใช่เพียงแต่ชื่อแต่เดี๋ยวนี้ที่อ่อนหรือแข็งปรากฏให้รู้ว่าเป็นสภาพที่มีจริงจากการฟังรู้ว่าต้องมีกายะประสาทะซึมซาบอยู่ทั่วตัวแล้วก็อ่อนหรือแข็งเนี่ยต้องกระทบกับกายะประสาทะนะคะใช้คำว่าอายตนะก็ได้หมายความว่าเป็นที่ประชุมต้องมีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งซึ่งยังไม่ดับไปอยู่ตรงนั้นซึ่งกระทบกับกายะประสาทะซึ่งเกิดและยังไม่ได้ดับไปตรงนั้นและที่จะปรากฏได้ก็ต้องมีจิตที่เกิดขึ้นรู้ตรงนั้นขณะนั้นและก็ต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยขณะนั้นทั้งหมดไม่ได้ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะต้องมีต้องอยู่ต้องประชุมอยู่ตรงนั้นนี่คือความหมายของอายตนะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่สภาพธรรมะปรากฏและจะกล่าวคำว่าอายตนะโดยไม่รู้ว่าอะไรบ้างปรากฏที่นั่นไม่ได้อย่างขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะมีสิ่งที่ปรากฏแน่นอนหมายความว่าต้องมีและก็จะเข้าใจความหมายของอายตนะเพราะชั่วขณะเห็นต้องมีสิ่งนั้นและก็ต้องมีจักขุประสาทะและก็ต้องมีจักขุวิญญาณแล้วต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทั้งหมดเนี่ยค่ะต่อไปนี้ได้ยินคำว่าอายตนะไม่สงสัยเลยสภาพธรรมะใดซึ่งต้องมีในขณะที่มีการเห็นหรือการปรากฏของสิ่งนั้นจะมีสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมเกิดร่วมด้วยยิ่งฟังบางคนอาจจะยิ่งงงนะคะแต่ว่าถ้าคุ้นเคยกับคำที่ได้ยินแต่ว่าไม่เคยเข้าใจมาก่อน ช่นได้ยินคำว่าอายตนะก็ไปนั่งท่องอายตนะภายใน6ตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1ใจ1เป็น6อายตนะภายนอกก็คือสิ่งที่ปรากฏนะคะเมื่อกระทบกับอายตนะภายในก็จำเพียงสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและสิ่งที่รู้ได้ทางใจเป็นอายตนะภายนอกแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะที่มีลักษณะต่างๆเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่จิตเห็นถ้ายังไม่รู้อย่างนี้นะคะก็จะไม่สามารถเข้าถึงความเป็นอายตนะในขณะที่สิ่งนั้นมีปรากฏก่อนที่จะหมดไปด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะนะคะก็คือฟังเพื่อให้เข้าใจว่ามีธรรมะแต่ธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลและก็จำแนกเป็นนามธรรมและรูปธรรมนามธรรมก็จำแนกเป็นจิตและเจตสิกตามความเป็นจริงของลักษณะของสภาพธรรมะนั้นและจิตเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเนี่ยเป็น4ขันธ์ใน5ขันธ์ที่มีจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องความเข้าใจธรรมะนั่นเองค่ะจะกล่าวโดยนัยยะประการใดๆก็สามารถที่จะเข้าใจได้ถ้ามีความเข้าใจถูกในขณะที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏขณะนี
3: ้กราบเรียนอาจารย์เกี่ยวกับการรู้อารมณ์ของเจตสิกเขารู้ในลักษณะยังไงเปรียบเทียบกับจิตกราบเรียนอาจารย
0: ์ขณะนี้เห็นนะคะ
3: ใช่ครับ
0: สภาพเห็นเป็นจิตแต่จิตจะเกิดขึ้นโดยไม่มีผัสสะเจตสิกไม่ได้เลยซึ่งเป็นเจตสิกที่รู้นะจึงกระทบกับสิ่งที่ปรากฏ

0: ขณะนี้เห็นนะคะ
1: ใช่ครับ
0: สภาพเห็นเป็นจิตแต่จิตจะเกิดขึ้นโดยไม่มีผัสสะเจตสิกไม่ได้เลยซึ่งเป็นเจตสิกที่รู้นะจึงกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทาง
2: เทศอินเดียวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
3: กลับเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะว่าพอดีเมื่อคืนนี้จะมาณที่นี้หนูก็มีความตื่นเต้นนอนไม่ค่อยหลับหนูก็พยายามจะระลึก
4: เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงกรรมบางรูปเกิดจากจิตล้วนเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นที่มีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่ไม่มีเนี่ยค่ะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเปล่าการศึกษาธรรมะด้วยการฟังธรรมะต้องคิดไตร่ตรองแม้แต่เริ่มต้นสิ่งที่มีขณะนี้ค่ะอนิจจังไม่มีแล้วมีแล้วก็หามีไม่หมายความว่าเกิดแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นเห็นเกิดเห็นแล้วก็หมดไปเป็นได้ยินได้ยินเกิดขึ้นหมดไปก็เป็นคิดนึกคิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปก็เป็นสภาพธรรมะอื่นๆตั้งแต่เกิดจนตายล้วนเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยินก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปไม่เที่ยงจึงไม่ใช่ของเราก็คงจะเป็นความจริงทุกกาลสมัยเพราะเหตุว่าถ้าจะย่อยรูปของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยค่ะก็จะมีอากาศธาตุแทรกขั้นยิบเป็นกลุ่มของรูปที่เล็กมากละเอียดมากมีปัจจัยเกิดขึ้นบางรูปเกิดจากกรรมบางรูปเกิดจากจิตบางรูปเกิดจากอุตุความเย็นความร้อนและบางรูปก็เกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นแต่ละรูปก็อนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่พ้นคำนี้เลยค่ะทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นก็จะต้องมีการดับไปแต่ก็สืบต่ออย่างรวดเร็วจนกระทั่งไม่ปรากฏเลยว่าขณะนี้ค่ะเป็นสภาพธรรมะที่อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจด้วยนี่คือทั้งหมดที่ทรงแสดงตั้งแต่ทรงตรัสรู้จนกระทั่งก่อนหรือใกล้ที่จะปรินิพพานซึ่งทำให้ผู้ที่ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยนะคะเริ่มเห็นความจริงและเริ่มเข้าใจเพราะว่าตั้งแต่เกิดมานะคะเที่ยงไหมคะเกิดมันเล็กนิดเดียวอยู่ในครรภ์มารดารูปนั้นหมดแล้วแล้วก็มีการเจริญเติบโตจนกระทั่งถึงณบัดนี้ก็มาจากขณะแต่ละขณะซึ่งค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยทั้งนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นนี่ก็ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธรรมะใดๆขณะไหนก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเช้าอยู่ที่ไหนคะเมื่อเช้าไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่ประเดี๋ยวก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะประเดี๋ยวก็ไปที่อื่นอีกแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะยังไม่ไปแม้ขณะนี้ก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นการที่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังพระธรรมเราก็จะมีแต่การคิดนึกเรื่องอื่นและคิดว่าเรื่องอื่นสำคัญมากแต่ลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรัตนะที่เป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะซึ่งมีโอกาสที่จะได้มีความเข้าใจในรัตนะทั้งสามนี้ต่อเมื่อมีการศึกษาโดยละเอียดโดยความเคารพโดยความนอบน้อมว่าพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดจากการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะ4 อสงไขยแสนกับสำหรับผู้ที่ยิ่งโดยปัญญานานกว่านั้นอีก8 อสงไขยแสนกับสำหรับผู้ที่ยิ่งโดยศรัทธานานกว่านั้นอีก16 อสงไขยแสนกับสำหรับผู้ที่ยิ่งโดยวิริยะแล้วเราเป็นใครเราสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงระดับไหนระดับเผินมากคือคิดว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายนั่นคือไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเกิดแล้วก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจและประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเราเข้าใจเผินมากแต่เราไม่ได้รู้เลยค่ะว่านี่ไม่บอกก็รู้ใช่ไหมคะมีใครบ้างไม่รู้ว่าเกิดแล้วต้องตายก็รู้กันทุกคนแต่ว่ารู้ไหมว่าขณะนี้ค่ะมีการที่สภาพธรรมะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยอย่างได้ยินเมื่อกี้นี้นะคะจากไม่มีและเกิดได้ยินได้ยินแล้วก็หมดสิ้นไป

0: แล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นการตายทุกขณะของสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือชีวิตประจำวันจริงๆนั่นก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าธรรมะมีปรากฏให้สามารถที่จะเข้าใจได้ขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินขณะที่คิดได้แค่ทราบว่าเป็นธรรมะทั้งหมดมีราวที่ไหนหรือเปล่าคะถ้าศึกษาจริงๆก็คือทุกขณะนี้เป็นธรรมะ
1: ท่านอาจารย์คะแล้วที่ว่าฟังธรรมะให้รู้ว่าเป็นธรรมะตรงนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็ถามว่ามีคุณบุษกรไหมแล้วจริงๆก็มีอยู่เสมอค่ะท่านอาจารย์จึงอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้บ่อยๆค่ะ
0: ผมเส้นหนึ่งเป็นคุณบุษกรหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ฟันซี่หนึ่งเป็นคุณบุษกรหรือเปล่า
1: แต่จริงๆแล้วเป็นอยู่เสมอท่านอาจารย์คะ
0: เวลาที่ออกไปข้างนอกแล้วยังเป็นคุณบุษกรหรือเปล่าคะ
1: ก็ยังมีตัวตนอยู่ด้วยท่านอาจารย
0: ์บางไปที่ผมทุกเส้นที่หล่นไปแล้วร่วงไปแล้วเลยคะ
1: อ๋อตรงนั้นไม่ใช่แล้วค่ะ
0: แต่เวลาที่ไม่อยู่ตรงนั้นแต่อยู่ควบคุมรวมกันเหมือนเป็นก้อนเป็นแท่งก็ยึดถือว่าเป็นเราแต่กระจัดกระจายออกไปทีละส่วนสิคะตรงไหนเป็นคุณบุษกร
1: ถ้ากระจายแล้วก็ไม่มีค่ะท่าน
0: ค่ะแต่เวลารวมกันก็เป็นใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะกระจายออกได้อย่างละเอียดในพริบตาไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเท่านี้ค่ะหมดละไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นไหนเป็นคุณบุษกรเป็นเจ้าของส่วนไหนตั้งแต่ศีรษะจนเท้าหรือว่าเพราะความไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราและเป็นของเราทั้งหมดเลยตอนนี้เริ่มเห็นผมเส้นเดียวแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องหลายเส้นค่ะแค่ทีละเส้นทีละเส้นเป็นของเราหรือเปล่าทุกส่วนในร่างกายเนี่ยค่ะสามารถที่จะแตกย่อยเพราะเหตุว่ามีอาการสภาพแทรกขั้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ลืมพอไม่ได้ฟังธรรมะนี่ต้องลืมแน่นอนนะคะแต่ว่าเวลาฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าตามความเป็นจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ยิ่งกว่านี้มากแม้แต่เพียงขณะนี้ซึ่งเป็นการเห็นเนี่ยนะคะถ้าไม่มีจักขุปสาทะซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยจะไม่มีการเห็นเลยเราไม่ทราบเลยค่ะว่าตั้งแต่ศีรษะตรดเท้าตั้งแต่เราเกิดมามาจากไหนแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะที่กายทั้งหมดแต่ละรูปจักขุโสตคานะชิวหากายะประสาทะซึ่งซึมทราบอยู่ทั่วตัวแต่เวลาที่เราถูกยุงกัดเจ็บเราไม่รู้เลยค่ะมาจากไหนกายประสาทะเป็นรูปที่มีอยู่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวนะคะที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวซึ่งถ้ามีความร้อนมากหรือความแข็งมากก็ทำให้ความรู้สึกขณะนั้นนะคะเป็นทุกข์แต่เราลืมเราบอกว่าเราถูกมีดแทงคิดว่าอย่างนั้นนะคะกำลังเจ็บคิดว่ามีคนแทงด้วยมีดแต่ถ้าขณะนั้นนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยจะรู้ไหมว่าเป็นมีดจะรู้ไหมว่าเป็นใครที่แทงแต่คิดแล้วว่าลักษณะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงก็คือมีสิ่งที่กระทบสัมผัสและเราก็เรียกไปต่างๆนานาจะเรียกว่ามีดจะเรียกว่าปืนจะเรียกว่ารถยนต์จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบกายแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกซึ่งเป็นทุกข์นี่แสดงว่าเราไม่ได้รู้ความจริงจริงๆเราไปจำเรื่องราวแต่ว่าตามความเป็นจริงตั้งแต่ศีรษะตรดเท้ามีสิ่งซึ่งเป็นอนัตตาทั้งหมดเกิดแล้วแต่ก็ไม่รู้แล้วก็หมดไปเมื่อเช้าเนี่ยค่ะทั้งหมดเกิดแล้วดับแล้วไม่รู้เลยขณะนี้นะคะซึ่งกำลังนั่งอยู่ที่นี่สภาพธรรมะจริงๆก็สภาพธรรมะใดไม่ปรากฏสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วดับแล้วกลับมาอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่ฟังมีธรรมะเกิดดับที่ตัวซึ่งไม่รู้นะคะอ่อนแข็งข้างในตัวมีไหมคะภายในตัวเนี่ยต้องมีจึงได้มีโรคภัยทางลำไส้ที่กระเพาะล้วนแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีกายะประสาทะที่ทำให้ความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของกายเมื่อกระทบแล้วมีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีกายะประสาทะซึมซาบอยู่ทั่วตัวตามเหตุตามปัจจัยว่าขณะนั้นจะกระทบอะไรและก็มีความรู้สึกอย่างไรทั้งหมดเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่ง ใครก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นอนัตตาขณะนี้กำลังคิดหรือเปล่าคะ
1: คิดค่ะ
0: บังคับไม่ให้คิดได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เปลี่ยนเรื่องที่กำลังคิดให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้ความเป็นอนัตตาความจริงและปรากฏทุกขณะแต่ปัญญาไม่ถึงความสามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราและก็เป็นสิ่งที่เกิดปรากฏโดยที่บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งกว่าจะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เมื่อฟังพระธรรมและก็มีความเข้าใจธรรมะซึ่งมีอยู่ในขณะนี้กับทุกคนและก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่หลงยึดถือว่าเป็นเจ้าของจนกว่าจะขณะสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปพอจากโลกนี้ไปแล้วยังเป็นเจ้าของอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
1: ไม่
0: ก็ไม่เป็นแต่ระหว่างยังมีชีวิตอยู่เป็นของเราหมดนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นความหลงยึดถือสิ่งที่จริงๆไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราขณะนี้ทุกคนเห็นดอกไม้นะคะเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเรา
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรคะเพราะอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะดอกไม้แข็งไหมคะ
1: มีแข็งค่ะ
0: ค่ะที่ตัวมีแข็งไหมคะ
1: มีค่ะ
0: แต่ที่ตัวนี้เราไม่ได้เรียกว่าดอกไม้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่แข็งก็ยังคงเป็นแข็งเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึกจะมีเราไหมคะก็เหมือนกับท่อนไม้ไม่ต่างกันเลยแต่ที่สัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตต่างกับท่อนไม้ก็เพราะเหตุว่ามีจิตใจแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดทำให้คิดเรื่องต่างๆแล้วก็จำเรื่องต่างๆจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏเมื่อไหร่ก็คือเป็นเราไปหมดทั้งที่เกิดแล้วก็หมดไปไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะหรืออยากจะสนทนาเรื่องอะไรเชิญค่ะหม่อมบงกตปริยาค่ะ
2: ตอนเช้าก็โมโหเพราะว่าไม่ได้บริญทาสิ่งนี้อย่างนั้นแล้วก็บังคับอะไรไม่ได้ไม่มีราวบังคับได้เพราะว่าเมื่อไรราวคิดบังคับไม่ได้ก็รู้สึกสบาย
0: ก็ได้รับทราบจากหม่อมบงกตปริยานะคะว่าตอนเช้าก็โกรธพอนึกได้ว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ก็หายเนี่ยค่ะคือผลของการฟังธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าไม่มีเราเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนั้นก็เพ่งชั่วขณะพอรู้ว่าบังคับไม่ได้ก็หายไปก็หลายคนค่ะก็เริ่มที่จะคิดถึงธรรมะซึ่งก่อนจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรามานานมากพอฟังธรรมะบ่อยๆเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แทนที่เราจะคิดเรื่องอื่นเรื่องยุ่งๆเรื่องงานเรื่องกิจการเรื่องอะไรต่างๆนะคะเพราะการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เกิดคิดได้แต่ว่าเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะคิดอย่างนี้เมื่อไหร่โกรธก่อนแสดงว่าก่อนโกรธไม่ได้คิดว่าเป็นอนัตตาแต่โกรธแล้วก็ยังสามารถที่จะจำคำที่ได้ยินบ่อยๆได้ว่าบังคับความโกรธไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นโกรธไม่ใช่เราและโกรธเกิดแล้วก็ดับไปนี่ก็เป็นประโยชน์ของธรรมะนะคะถ้าได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าจริงๆแล้วก็คือว่าไม่มีเราแต่ว่าทั้งหมดความโกรธก็เป็นธรรมะโกรธหมดแล้วเมื่อกี้นี้เป็นเราโกรธและโกรธหมดแล้วเราอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะถ้าโกรธเป็นเราและเรายังอยู่ก็ต้องยังคงมีโกรธอยู่แต่เมื่อโกรธเกิดและโกรธไม่ใช่เราเมื่อโกรธหมดไปแล้วก็แสดงให้เห็นว่าโกรธเมื่อกี้นี้ต้องไม่ใช่เราแน่ๆเพราะว่าหมดแล้วไม่เหลือเลยนี่ก็เป็นการที่จะค่อยๆคิดค่อยๆเข้าใจธรรมะนะคะกว่าจะคิดได้อย่างนี้ก็คงจะต้องอาศัยการฟังแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนอยากจะเป็นอย่างนี้ไหมคะบังคับบัญชาไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่าเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมนี่แสดงให้เห็นว่าขณะที่ไม่ได้ฟังเนี่ยนะคะเราจะลืมธรรมะที่เราได้ฟังน้อยกว่าเรื่องอื่นเกิดมาเนี่ยค่ะเราจำเรื่องอื่นมากแต่ว่าเราจำธรรมะน้อยมากเพราะเหตุว่าเราได้ฟังน้อยเราก็จำน้อยขณะนี้ค่ะไม่ว่าอะไรอย่างเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะคะบังคับได้ไหมเห็นไหมคะทุกคนได้ยินสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ต้องการที่จะได้ยินหรือบางครั้งต้องการจะได้ยินก็ไม่ได้ยินแสดงความเป็นอนัตตาแต่ปัญญาไม่สามารถที่จะถึงระดับที่ระลึกได้ว่าขณะนี้ค่ะเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัย บังคับบัญชาไม่ได้นี่เพียงขณะเดียวนะคะแต่ถ้าเรามีปัญญาสามารถที่จะเข้าใจมากกว่านี้ทุกขณะไม่ว่าจะขณะเห็นขณะคิดขณะสุขขณะทุกข์เราก็ย่อมจะเข้าใจพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างตามความเป็นจริงและได้ทรงแสดงเหตุและผลของสภาพธรรมนั้นๆด้วยจนกระทั่งสามารถที่จะดับทุกข์ทั้งหมดได้เพราะความรู้ที่ไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะเกิดแล้วก็หมดไปแต่ละทางนี่เพียงทางเดียวนะคะคือทางหูใจคิดนึกหมดละคิดเรื่องอะไรรู้ไหมคะเมื่อกี้นี้ลืมไปแล้วด้วยเพราะว่าใครบ้างคะที่นั่งที่นี่ตั้งแต่นั่งแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยคิดหลายเรื่องลืมไปหมดแล้วว่าคิดอะไรทันทีที่ได้ยินเสียงหนึ่งลืมแล้วค่ะว่าก่อนนั้นคิดอะไรนี่ก็แสดงถึงการเกิดดับอย่างเร็วมากของธรรมะซึ่งเกิดไปดับไปไม่มีการรู้เลยเกิดแล้วดับแล้วก็ไม่รู้เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ก็คือว่าเมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจพระธรรมยิ่งขึ้นหนทางเดียวค่ะและเดี๋ยวนี้เราก็นั่งอยู่ณที่นี้นะคะมีโอกาสจะได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดง 45 พรรษาเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจสุขทุกข์ความคิดความโกรธความโลภความเมตตาทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดเริ่มที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะจะไปหาธรรมะที่อื่นไหมคะเมื่อรู้แล้วว่าขณะนี้เป็นธรรมะและทุกขณะเป็นธรรมะก็จะไม่ไปหาธรรมะที่ไหนเลยถ้าระลึกได้ก็จะรู้ว่าธรรมะขณะนี้ค่ะมีลักษณะที่ต่างกันสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางหูเลยใครไปแบ่งไปจัดให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมคะเรียกว่าความจริงเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เวลากระทบกายทำไมไม่เป็นเสียงทำไมไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแต่เป็นลักษณะที่แข็งนี่ก็แสดงว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เลยแต่ว่าเริ่มที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปสิ่งใดที่ไม่ปรากฏที่เราเคยยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจดเท้าความจริงสิ่งนั้นทั้งหมดเกิดแล้วดับไปถ้าถามจริงๆไม่ทราบว่าจะตอบว่ายังไงนะคะขณะนี้มีหัวใจไหมคะนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะขณะนี้มีหัวใจไหมคะกำลังเห็นมีหัวใจหรือเปล่าเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางเดียวโลกอื่นไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจความหมายของโลกนะคะโลกแต่ละโลกไม่เกี่ยวข้องกันเลยโลกทางตาปรากฏให้เห็นโลกทางหูปรากฏให้ได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตารู้จักเสียงไหมไม่รู้จักขณะที่กำลังได้ยินเสียงจะไปเห็นด้วยได้ไหมคะเรียกว่าขณะที่กำลังได้ยินเสียงจะไปคิดเรื่องอื่นได้ไหมเสียงกำลังปรากฏจะคิดถึงคนที่กำลังจัดดอกไม้บูชาพระอยู่ที่ในมหาโพธิสมาคมได้ไหมคะไม่ได้ค่ะชั่วขณะที่สั้นมากมีลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ไม่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วทุกคนอาจจะคิดว่ากำลังนั่งอยู่ที่นี่ทั้งตัวเลยตั้งแต่ศีรษะจดเท้านี่คือการจำว่ามีเราแต่จริงๆนะคะเห็นเกิดและดับไม่มีแขนไม่มีขาจะปรากฏเลยในขณะที่เห็นแต่ไปจำว่ามีค่ะซึ่งความจริงในขณะที่เห็นต้องมีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้จริงๆในเห็นก็ไม่ใช่เราเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้ารู้จริงๆในเสียงและได้ยินเสียงมีจริงในขณะที่ได้ยินเสียงก็ดับได้ยินก็ดับทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วมากแต่เพราะความไม่รู้จึงรวมกันแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อฟังแล้วครั้งเดียวนะคะไม่มีเราหรือเปล่าคะฟังเข้าใจว่าไม่มีแต่ยังจำว่ามีจนกว่าความจำจะค่อยๆน้อยลงไปเพราะเหตุว่าสามารถที่จะจำลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทีละอย่างจนกระทั่งสิ่งที่กำลังเข้าใจเนี่ยนะคะเริ่มจำว่ามีจริงแล้วก็หมดไปจึงสามารถที่จะรู้ว่าทั้งหมดที่จำว่ามีเราความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทีละอย่างแล้วก็เอามาต่อกันเอามารวมกันแล้วไม่ลืม จึงเข้าใจว่ายังมีเราอยู่ขณะนี้ยังไม่ลืมใช่ไหมคะยังเป็นเราแต่ฟังธรรมะบ่อยขึ้นก็จะรู้จักธรรมะแต่ละอย่างมากขึ้นจึงจะเริ่มเห็นว่าธรรมะเป็นธรรมะและก็ไม่ใช่เราที่บอกว่าฟังธรรมะจนกระทั่งเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะฟังแค่นี้พอไหมคะเลิกไม่ฟังอีกต่อไปมาฟังแต่เฉพาะตรงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เท่านั้นก็ไม่พอใช่ไหมคะเพราะว่าเสด็จไปแสดงธรรมกับผู้ที่ได้สะสมความเข้าใจที่สามารถจะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงตลอด 45 พรรษาสำหรับผู้ที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วมีใครอยากเข้าใจนิพพานไหมคะตอนนี้นิพพานอยู่ที่ไหนคะตรงนี้มีสิ่งที่ปรากฏยังไม่ได้เข้าใจการที่จะเข้าใจนิพพานได้ก็คือว่าต้องเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ก่อนถ้าไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะไม่มีทางที่จะประจักษ์ลักษณะของนิพพานเลยเพียงได้ยินชื่อว่านิพพานแล้วนิพพานแปลว่าอะไรคะเห็นไหมคะก็ยังไม่รู้เลยนิพพานหมายความว่าไม่มีความติดข้องหมายความว่าดับความยินดีความผูกพันความติดข้องไม่เหลือเลยแต่ขณะนี้ค่ะมีทั้งเรามีทั้งเพื่อนเรามีทั้งบ้านเรามีทั้งของเรานะคะเป็นสิ่งที่เราติดข้องแล้วจะถึงนิพพานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งที่จะพูดถึงเรื่องนิพพานแต่ว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่เราขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าคะถ้าไม่ลืมก็เป็นแต่พอมีอะไรนิดๆหน่อยผ่านมาถึงก็ลืมแล้วว่าเป็นธรรมะลืมง่ายลืมเร็วค่ะเพราะเหตุว่าการฟังมีน้อยมากยังไม่มั่นคงที่จะระลึกได้โดยไม่ลืมถ้าไม่ลืมนะคะกระทบสัมผัสแข็งหมดละเห็นหมดละได้ยินหมดละนั่นคือความเข้าใจที่สามารถที่จะรู้ว่าแต่ละลักษณะเป็นธรรมะซึ่งปรากฏสั้นมากเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปแต่ก็ลืมไปตลอดทั้งๆที่สภาพธรรมะก็เกิดจริงๆแล้วก็ดับจริงๆด้วย
3: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะการที่เราได้ฟังธรรมะในตอนนี้นะคะแสดงว่าเราเคยสะสมมาคือชาติบางก่อนทีนี้บางครั้งเนี่ยเราฟังเทปท่านอาจารย์นะคะเหมือนกับว่าเคยได้ยินประโยคนั้นหรือคำพูดนั้นมาก่อนทั้งที่เป็นครั้งแรกก็เลยอยากเจอกับเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามันเกิดเพราะอะไร
0: ขณะนี้นะคะคุณฟูกำลังจำคำที่คิดทุกคำเลยไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็เพราะจำแม้แต่คำที่ได้ยินที่กล่าวเมื่อกี้นี้ก็เพราะจำเพราะฉะนั้นสภาพจำเนี่ยค่ะมีจริงเวลาเห็นจำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเวลาได้ยินก็จำเสียงเวลาคิดนึกก็จำเรื่องราวที่เคยรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงความจำไม่ว่าจะจำเรื่องอะไรแต่ขณะนี้นะคะสิ่งที่จะควรเข้าใจก็คือว่าจำแล้วหมดแล้วค่ะแล้วก็เกิดอีกจำอีกแล้วก็หมดอีกนี่คือความจริงไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงเลยค่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะเข้าใจแทนที่จะตามเรื่องแล้วก็คิดว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมคนนั้นเขียนอย่างนี้ใช่ไหมอีกคนนึงเขียนว่าอีกอย่างใช่ไหมแต่ว่าคนที่เขียนนะคะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมโดยตรงคือโดยตรงจากพระไตรปิฎกซึ่งสืบทอดกันมาแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรค่ะก็หมายความถึงสภาพธรรมะที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอื่นแต่ว่าความจำของเราชาติก่อนเราก็เคยเกิดมีทั้งจิตมีทั้งสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตคือความจำเพราะฉะนั้นก็จำสภาพจำก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเกิดกับจิตแล้วก็จำจิตไม่จำแต่สภาพที่จำคือสัญญาเจตสิกเข้าใจว่าหลายท่านคงได้ศึกษาธรรมะมาบ้างพอสมควรนะคะที่จะเข้าใจว่าจิตขณะนี้มีแต่ว่าเวลาที่จิตเกิดต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตด้วยและสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตใช้คำว่าเจตสิกเจตสิกก็มีหลายประเภทแต่ละประเภทก็ทำหน้าที่ของตนแล้วก็ดับไปแต่ประเภทที่ต้องเกิดกับจิตทุกขณะก็คือสภาพจำซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิก พราะฉะนั้นก็คือจำคำนั้นแล้วก็คิดถึงคำนั้นแล้วก็พูดถึงคำนั้นแล้วก็หมดไปแล้วก็คือเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็หมดไปทุกขณะไม่เหลือเลยค่ะไม่มีอะไรที่เหลือเลยสักขณะเดียวเพราะฉะนั้นไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราถึงความจำก็หมดไปก็ไม่ใช่เราอยากมีเราหรือว่าไม่อยากจำไว้ว่าเป็นเราอีกต่อไปค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ยากมากค่ะ
1: ท่านอาจารย์คะคือเสียงมีแล้วก็หมดเห็นมีแล้วก็หมดแข็งมีแล้วก็หมดแต่จริงๆแล้วเห็นเนี่ยเหมือนไม่หมดท่านอาจารย์คะ
0: เมื่อกี้นี่เห็นอะไรคะ
1: เมื่อกี้เห็นแล้วหมดไปแล้ว
0: และเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นอะไรอีกเห็นคนที่กำลังเดินไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: ก็แสดงว่าเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เห็นก็เกิดแล้วก็ดับไปแล้วแต่จะอะไรปรากฏให้เห็นอีกเห็นเก่าหมดแล้วมีเห็นใหม่แต่ไม่รู้ตัวเลยสืบต่อกันเหมือนกับว่าเก่าไม่ได้ดับไปเลยยังมีลักษณะเหมือนอย่างเดิมแต่ความจริงคนละขณะต้องทราบว่าเป็นคนละขณะที่เร็วมากการเกิดดับเร็วอย่างนี้นะคะจึงลวงให้เห็นว่าเป็นการที่ไม่ดับเลยเหมือนกับเที่ยงตั้งแต่ตื่นเช้าวันนี้จนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เหมือนกับเป็นเราแต่ความจริงเปลี่ยนทั้งหมดเลยค่ะ
1: ท่านอาจารย์คะยังเห็นเนี่ยพอเห็นแล้วก็หมดเห็นแล้วก็หมดแต่จริงๆแล้วไม่ได้รู้ตรงนั้นเลยท่านอาจารย
0: ์ถูกต้องค่ะถ้ารู้ตรงนั้นเป็นใครคะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะจนไม่ลืมและก็สามารถที่จะไม่คิดถึงเรื่องอื่นแต่มีการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเป็นสติสัมปชัญญะที่คุณบุษกรถามตั้งแต่ตอนต้นนะคะแสดงให้เห็นว่าเราพูดถึงสิ่งซึ่งยังไม่มีในขณะนี้เพราะเหตุว่าความเข้าใจของเราไม่พอถ้าความเข้าใจพอจะลืมไหมว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่มีลักษณะแต่ละอย่างขณะนี้นะคะทุกคนกำลังกระทบแข็งใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มีรถปรากฏขณะนี้ลืมไหมคะว่าเป็นธรรมะและเวลาที่มีรถปรากฏแล้วหมดแล้วกลายเป็นอย่างอื่นปรากฏคือเห็นก็ปรากฏก็ลืมอีกว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่มีสัจญาณะที่มั่นคงที่จะทำให้ระลึกได้ในลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเมื่อนั้นไม่สามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยงและละความเป็นตัวตนได้กว่าจะคลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราต้องเป็นปัญญาที่เพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยเหตุนี้เมื่อทรงแสดงธรรมะกับท่านพระปัญจวัคคีย์นะคะที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันซึ่งเราก็จะไปถึงเมืองพาราณสีและก็จะได้ไปถึงสถานที่ที่ทรงแสดงปฐมเทศนาทรงแสดงเรื่องของสัจธรรมว่าต้องมีอาการ3รอบอริยสัจ4จะต้องมีสัจญาณกิจจญาณและกัตตญาณเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะโดยละเอียดและเราคิดถึงแต่สัจญาณหรืออริยสัจ4เช่นคิดถึงว่าขณะนี้ค่ะเป็นทุกขอริยสัจจะเพราะว่าความหมายของทุกข์ที่นี่ไม่ใช่หมายความถึงการเจ็บการปวดความเสียใจเท่านั้นแต่หมายความถึงความจริงที่สภาพธรรมะใดก็ตามเกิดแล้วดับไปพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้คนที่สามารถฟังพิจารณาไตรตรองเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะไม่ลืมคำนี้แล้วก็มีลักษณะที่ปรากฏจนกว่าจะเข้าใจความเป็นธรรมะว่าขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะที่ต่างกันจนกระทั่งคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนถ้าปราศจากปริยัติคือการรอบรู้ในพระธรรมที่ทรงแสดงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทรงแสดงทั้งหมด 45 พรรษานะคะไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจฟังดูไม่มากใช่ไหมคะ6ตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1ใจ1แต่ทรงแสดง45พรรษาไม่ว่าจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ทรงแสดงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะทุกพระองค์ให้เห็นว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปนี่คือทุกขอริยสัจจะเรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องกิจญาณเพราะเหตุว่าสัจจะความจริงอันนี้ค่ะถึงความเป็นญาณะที่มั่นคงที่จะเข้าใจว่าธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดก็เป็นธรรมะเกิดจะจากโลกนี้ไปก็คือธรรมะสิ้นสุด ไม่มีอีกต่อไปเกิดและดับไปแล้วก็เปลี่ยนสภาพเกิดใหม่ด้วยเหตุใหม่เป็นบุคคลใหม่มีชีวิตมีเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตแต่ละคนเนี่ยค่ะซึ่งจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคะเกิดแล้วเป็นคนเป็นผลของกุศลกรรมแต่ชีวิตแต่ละวันไม่เหมือนกันย่อยออกไปอีกแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตายนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นธรรมะทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่พ้นจากนี้เลยค่ะมีใครมีอื่นอีกนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างไหมคะไม่มีแต่ทำไมเกิดแล้วก็ไม่รู้เกิดแล้วก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้จนกว่าจะถึงสัจญาณความจริงที่มั่นคงว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเคยยึดถือว่าเป็นเราแต่ความจริงก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่เกิดดับเร็วมากจนไม่รู้ในที่สุดก็ต้องจากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์เป็นนรกก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตามควรแก่ภพนั้นๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนที่ไม่รู้เดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ได้ฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะถึงความเป็นสัจญาณมั่นคงที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งเกิดดับจริงๆค่ะแต่ต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจยังเป็นเราเห็นไม่มีทางที่สภาพธรรมะจะปรากฏความจริงคือการเกิดดับได้ทั้งที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดและดับสังขารไม่ได้หมายความว่าร่างกายเท่านั้นนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงๆเกิดแล้วปรากฏสิ่งนั้นดับและความจริงก็ดับเร็วมากด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับการฟังแต่ละครั้งเนี่ยนะคะจะหวังให้มีปัญญามากกว่าการเริ่มเข้าใจธรรมะขณะนี้ได้ไหมจะหวังอย่างอื่นเนี่ยนะคะโดยไม่เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆ จนกระทั่งมีความมั่นคงว่าไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งปรากฏได้หกทางคือปรากฏทางตาปรากฏทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเนี่ยค่ะจำไว้หมดเลยสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ไม่เห็นก็จำได้เสียงที่ได้ยินแล้วนะคะไม่ได้ยินอีกก็ยังจำได้ว่าพูดว่าอะไรนี่ก็แสดงเห็นว่าใจนะคะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายเพราะฉะนั้นใจนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานสภาพธรรมะเนี่ยค่ะโลกเป็นไปตามจิตแล้วแต่ว่าจิตของแต่ละคนจะเห็นอะไรเห็นแล้วคิดดีคิดชั่วประการใดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นค่ะวันนี้เนี่ยนะคะไม่ทราบว่ามีการรู้หรือเปล่าว่าธรรมะอะไรเกิดแล้วดับไปเห็นไม่รู้ความจริงเป็นกุศลหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมคะไม่รู้จะเป็นกุศลได้ยังไงเพราะฉะนั้นความไม่รู้วันหนึ่งแค่ไหนเพราะว่าเห็นเนี่ยค่ะทั้งวันเลยก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้สะสมศรัทธาในอดีตแต่ปางก่อนก็คือทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังสัจจะคือความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยไม่ประมาทโดยเคารพโดยความนอบน้อมอย่างยิ่งในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณที่ทรงแสดงพระธรรมแก่ผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้วที่สามารถจะได้ยินได้ฟังและยังสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังด้วยเพราะว่าบางคนได้ยินจริงค่ะแต่กว่าจะเข้าใจนี่ก็ต้องนานเพราะว่าสะสมความไม่เข้าใจมานานมากด้วยเหตุนี้นะคะคงจะไม่ท้อถอยเพราะเหตุว่าความจริงมีทุกขณะและถ้าเป็นผู้ที่ตรงก็คือว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะรู้หรือยังว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นระดับไปถ้ายังไม่รู้นะคะหนทางเดียวคือเข้าใจขึ้นอีกว่าไม่มีอะไรเลยในขณะที่เห็นไม่มีเราไม่มีใครมีแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและสิ่งที่ปรากฏนั้นก็ไม่ใช่ของใครเลยนะคะเพียงให้เห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะที่กำลังปรากฏเพียงให้เห็นเท่านั้นเองแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นความไม่มีสาระของการเห็นการอยากเห็นความต้องการเห็น ความยึดมั่นที่จะได้สิ่งที่จะได้เห็นก็แสดงให้เห็นว่าได้มาเพียงเพื่อเห็นและก็เป็นที่ติดข้องเป็นที่ยึดถืออย่างมั่นคงทั้งเป็นเราและของเราและก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พอใจทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นความไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นสัจญาณนะคะก็คือต้องมีความเข้าใจความจริงนี้ก่อนเป็นปัจจัยให้มีการระลึกลักษณะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปทำให้สภาพธรรมะเกิดดับถ้าไปทำให้สภาพธรรมะเกิดดับนั่นถูกหรือในเมื่อขณะนี้สภาพธรรมะต่างหากเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ถ้ามีการหลงเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเราทำได้สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้นั่นคือไม่ได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาไม่มีสักอย่างเดียวที่จะเป็นใครหรือว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร
1: ท่านอาจารย์คะบางครั้งก็ได้จำคำของท่านอาจารย์ว่ามีลักษณะของเห็นมีลักษณะของแข็งแล้วทีนี้ก็ใจร้อนอีกเดือดร้อนอีกอยากจะรู้ตรงขณะที่แข็งกระทบขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินเสียงคืออยากจะรู้เร็วๆตรงนั้นตรงนั้นก็ผิดแล้วค่ะชีวิตประจำวันก็เป็นอย่างนี้จริงๆค่ะขอให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้ด้วยค่ะ
0: เมื่อ 2,500 กว่าปีนี่เคยเกิดหรือเปล่าคะ
1: เคยเกิดมาแล้วค่ะ
0: ต้องเคยเกิดมาแล้วแน่นอนนานกว่า 2,500 กว่าปีเคยเกิดมาแล้วแสนโกรธกับเคยได้ยินธรรมะไหมคะชาติก่อนๆไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้อาจจะเคยได้ยินเหมือนกำลังได้ยินขณะนี้แต่ว่าความเข้าใจแต่ละครั้งที่ได้ยินเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่เพิ่มขึ้นเลย
1: เพิ่มขึ้นค่ะ
0: เหมือนจับด้ามมีดหรือว่าเหมือนกับทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งด้ามมีดตึกไปได้เลยโดยไม่ต้องจับ
1: ถ้าไม่จับก็ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาที่เจริญขึ้นเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยจากการฟังครั้งแล้วครั้งเล่าทีละนิดทีละหน่อยนะคะว่าความเข้าใจของเรา5ปีก่อนที่ได้ฟังกับขณะนี้ก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงของธรรมะซึ่งอวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ได้จะเห็นความต่างกันตรงกันข้ามสภาพธรรมะปรากฏอย่างนี้แหละแต่อวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงเช่นขณะที่ฟังแล้วก็บอกว่าไม่เห็นการเกิดดับของธรรมะแต่ลองคิดดูนะคะถ้าธรรมะใดไม่เกิดธรรมะนั้นจะปรากฏไหมและธรรมะที่ปรากฏเนี่ยค่ะถ้าไม่ดับไปธรรมะอื่นจะปรากฏได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะปรากฏทีละอย่างแต่ก็ไม่รู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นการฟังจนกว่าจะถึงการรู้ว่าธรรมะขณะนี้เกิดดับต้องอาศัยการเวลาค่ะและต้องเป็นปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ลืมนะคะสิ่งหนึ่งก็คือว่าจะฟังเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วหรือจะเป็นกี่ครั้งก็ตามแต่ชาตินี้จะได้ฟังกี่ครั้งก็ตามแต่ไม่ลืมระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่อวิชชามีมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่เกิดและดับเพราะฉะนั้นต้องฟังไปอีกนานเท่าไหร่ก็จะมีความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้น
4: นาธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
5: หัวข้อสนทนานะคะสนทนาภาษาธรรมะก็เป็นอีกภาษาหนึ่งนะคะซึ่งจะได้รู้ความจริงว่าภาษาธรรมะเนี่ยค่ะลึกซึ้งกว่าภาษาใดๆเพราะเหตุว่าต้องเข้าใจทุกคำอย่างละเอียดไม่ว่าจะศึกษาเรื่องอะไรก็ตามนะคะถ้ารู้ไม่จริงเป็นโทษแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงจะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะสำหรับพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นความจริงทุกกาลสมัยแม้แต่ก่อนที่จะมีการตรัสรู้นะคะธรรมะก็มีขณะนี้ก็มีต่อไปก็มีเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดว่าแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวนะคะเรามีความเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหลายท่านนะคะบอกว่าแต่ก่อนนี้ค่ะพอได้ยินคำว่าธรรมะก็เข้าใจว่าหมายความถึงธรรมะฝ่ายดีเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อได้ศึกษาธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้น คือสิ่งใดก็ตามทั้งหมดที่มีจริงๆเป็นธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงโดยท่องแท้โดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นที่ทรงแสดงธรรมะนะคะก็คือแสดงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ว่าความจริงทุกขณะในชีวิตนะคะเป็นธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งใหม่นะคะซึ่งเราอาจจะเป็นอีกแง่หนึ่งมุมหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆนะคะสิ่งที่มีจริงจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้เพราะเหตุว่ามีแล้วและก็เป็นจริงอย่างนั้นซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เพียงแต่ว่าไม่สนใจที่จะรู้ความจริงนั้นให้ยิ่งขึ้นเช่นขณะนี้นะคะเหมือนกับว่าทุกคนมีชีวิตตั้งแต่เกิดมานะคะจนกระทั่งถึงณบัดนี้เนี่ยรู้จักความจริงอะไรบ้างเกิดมาเห็นรู้จักความจริงของเห็นหรือเปล่าเกิดมาได้ยินนะคะรู้จักความจริงของได้ยินหรือเปล่าเกิดมาคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆตั้งแต่เกิดจนตายรู้จักความจริงอะไรในชีวิตบ้างถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยละเอียดนะคะเราก็จะคิดธรรมะตามที่เราได้ยินได้ฟังบางส่วนของธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะก็คือการที่จะต้องศึกษาโดยละเอียดวิชาการใดๆก็ตามค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ตอนปลายมาหาตอนต้นแต่ต้องจากตอนต้นนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงที่สุดธรรมะก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะพูดถึงอริยสัจธรรมโดยเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจะได้ยินได้ฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งต้นที่จะเข้าใจธรรมะก็คือว่าไม่เผินมีความเข้าใจแม้แต่ว่าธรรมะเนี่ยค่ะคืออะไรขณะนี้ก็พอทราบนะคะว่าธรรมะคือทุกอย่างที่มีจริงแล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาว่าความจริงที่มีจริงในขณะนี้เป็นอะไรบ้างในเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเป็นของใครชาติหนึ่งชาติใดโดยเฉพาะหรือเปล่าในเมื่อสิ่งนั้นมีจริงๆยังเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะชาวพุทธที่เห็นหรือว่ามนุษย์เท่านั้นที่เห็นนกก็เห็นปลาก็เห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงหรือเปล่าเมื่อเห็นมีจริงนะคะเห็นเป็นธรรมะและเห็นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ไม่เที่ยงจริงๆขณะที่คิดนึกนอนหลับนะคะหรือว่านึกถึงเรื่องอื่นขณะนั้นก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นธรรมะจริงละเอียดมากคือ

0: และก็เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยเฉพาะของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เพราะว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคใช้คำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะถ้ารู้ความจริงก็จะรู้ว่าเมื่อเกิดและกระดับทันทีแต่ก็เกิดสืบต่ออย่างเร็วจนกระทั่งไม่ปรากฏการดับไปนี่คือภาษาธรรมะนะคะซึ่งเป็นแต่เพียงการเริ่มต้นของคำว่าธรรมะค่ะ
1: นักศึกษาจะถามผมเรื่อยเลยนะครับว่าพวกสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณออกจากร่างใช่ไหมแล้วไปสู่ร่างใหม่ไปสู่ชีวิตใหม่ซึ่งเป็นสัตตทิฏฐิคือตายแล้วยังมีตัวตนเป็นอมตะอยู่แต่ถ้าอุเฉททิฏฐิก็คือว่าตายแล้วมันดับสูญใช่ไหมอาจารย์คือไม่มีโลกหน้าโลกใหม่และอะไรเป็นเครื่องแจกแจงหรือความชัดเจนมันอยู่ตรงไหนเรียนเชิญครับอาจารย
0: ์ก่อนอื่นนะคะการที่เราจะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงกับเหตุและผลเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างทันทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งเริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็จะได้รู้ว่าความคิดของเราเนี่ยค่ะตรงกับเหตุและผลหรือเปล่าขอทวนนิดนึงนะคะเรื่องกรรมที่ทำให้เกิดเพราะเหตุว่าโดยมากเลยค่ะเรายังไม่รู้จักกรรมวันนี้มีกรรมหรือยังกรรมคืออะไรก็เป็นคำถามในใจนะคะแต่ว่าเราอาจจะมองเห็นสัตว์โลกเนี่ยต่างๆกันไปใช่ไหมคะแม้แต่ในห้องนี้ค่ะมีใครเหมือนใครบ้างหรือเปล่าทั้งๆที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นคนไทยด้วยกันทุกคนก็มีสองตาสองหูแต่ว่าเหมือนกันหรือเปล่านี่เพียงแต่รูปร่างภายนอกอะไรเป็นเหตุให้ต่างกันถ้าเป็นคนที่ไม่คิดถึงเหตุผลก็จะผ่านเลยไปแต่ผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ทุกอย่างที่ประสบเนี่ยค่ะพระองค์จะไตร่ตรองแล้วก็คิดว่าความจริงของสิ่งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรคือต้องการจะรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะพระองค์จึงทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะมีความเข้าใจทุกอย่างโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงแม้แต่ไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นนะคะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยยิ่งวิจิตรมากต่างกันไปในน้ำก็มีบนบกก็มีนะคะมีขาก็มีไม่มีขาก็มียิ่งดูตาของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นงูหรืออะไรทำไมถึงสร้างวิจิตรอย่างนั้นได้ต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทราบเลยนะคะว่าความจริงเนี่ยเราจากโลกไหนมาสู่โลกนี้และทุกคนซึ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายแน่นอนต้องจากโลกนี้แน่นอนแต่จะไปไหนไม่เคยคิดใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเมื่อไหร่ก็ได้แต่ให้ทราบว่าระหว่างที่เรายังไม่ตายเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจอะไรขึ้นได้หรือเปล่าเช่นคำว่ากรรมเวลาที่พูดถึงสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเนี่ยต้องมีความเข้าใจสิ่งนั้นแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ก็เข้าใจถูกในเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะธรรมะที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดไม่ว่ากี่โลกตลอดกี่จักรวาลก็ตามแต่สภาพธรรมะสามารถที่จะจำแนกหรือต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอย่างแข็งเนี่ยค่ะเกิดแล้วเป็นแข็งไม่ต้องมีใครทำให้เกิดเป็นมารดาบิดานะคะแต่เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นแข็งเปลี่ยนแข็งให้เป็นหวานให้เป็นเสียงไม่ได้เสียงก็เป็นเสียงจะเป็นแข็งหรือว่าจะเป็นขมหรือว่าจะเป็นร้อนก็ไม่ได้นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยมีจริงเป็นธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่งเวลาเรียนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะชินกับคำว่าธาตุหรือธาตุหมายความถึงลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นแต่ละอย่างซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือบังคับให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นธรรมะกับธาตุความหมายเดียวกันในเมื่อสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่ใครไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เป็นธาตุก็คือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ารูปธรรมเป็นรูปะนะคะสภาพธรรมะซึ่งมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่โลกนี้หรือจักรวาลทุกจักรวาลไม่ได้มีแต่เฉพาะรูปธรรมถ้ามีแต่เฉพาะรูปธรรมนะคะฝนตกไฟไหม้น้ำท่วมมีการเดือดร้อนเป็นทุกข์ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะแต่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งมีจริง

0: จริงขณะนี้ก็มีเป็นธาตุรู้หรือสภาพรู้ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นขณะใดก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้ใครจะรู้บ้างว่าที่เห็นเนี่ยเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นเห็นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ได้ยินแต่อีกขณะหนึ่งนะคะเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงจึงปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าปราศจากธาตุรู้อะไรอะไรก็ไม่มีเลยในโลกนี้ที่จะปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่มีนะคะเพื่อที่จะให้เราเข้าใจความต่างกันของธรรมะสองอย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกคนเนี่ยไม่ได้มีแต่รูปร่างแต่มีจิตใจมีความคิดนึกมีความสุขความทุกข์ด้วยนะคะจิตใจหรือว่าความรู้สึกความคิดนึกทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะที่มีจริงเป็นนามธรรมหลากหลายมากแม้แต่ความจงใจตั้งใจที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีไหมคะวันนี้จงใจมีไหมคะกำลังจะทำความดีคิดจะทำความดีจงใจจะทำความดีในเรื่องนั้นก็ต้องเป็นความตั้งใจจงใจลักษณะนั้นมีจริงนะคะเป็นนามธรรมเวลาที่ใช้คำว่านามธรรมนะคะให้ทราบว่าไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นลองคิดถึงนะคะสภาพธรรมะที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยประการทางปวงคือธรรมะอย่างหนึ่งมีลักษณะเฉพาะที่จะปรากฏได้อย่างเสียงเนี่ยไม่ใช่กลิ่นทั้งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นรูปธรรมไม่ได้หมายความเฉพาะสิ่งที่เรามองเห็นรูปร่างเป็นดอกไม้เป็นคนนะคะแต่สิ่งใดก็ตามที่มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือนามธรรมขณะนี้ทุกคนไม่ได้มีแต่รูปร่างกายแต่มีจิตใจมีความคิดนึกด้วยเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยเรายังไม่รู้จักจิตแต่เราเรียกว่าจิตและบางทีก็ใช้คำว่าวิญญาณมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะสิ้นชีวิตลงก็คิดว่าวิญญาณออกจากร่างแต่ความจริงก่อนวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยจริงๆแล้วรู้จักวิญญาณหรือเปล่าจึงจะกล่าวได้ว่าวิญญาณออกจากร่างความจริงวิญญาณออกไม่ได้เลยค่ะวิญญาณเป็นนามธาตุหรือนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมที่จะปลิวไปไหนก็ได้แต่ว่านามธรรมเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดจริงๆมีจริงๆขณะนี้กำลังเห็นกำลังคิดนึกทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นนามธรรมสำหรับนามธรรมซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะเห็นสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นดอกไม้อะไรเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะธาตุชนิดนี้สามารถเห็นสิ่งซึ่งเราคิดไม่ถึงก็คือว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นอะไรจนกระทั่งสามารถที่จะจำได้ถึงความต่างกันของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสใช้คำว่าจิตตะเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สำหรับสภาพรู้เนี่ยค่ะมีหลายชื่อเหมือนภาษาไทยใช่ไหมคะบุตรีกุมารีสตรีก็เป็นคำเดียวกันหมายความถึงผู้หญิงนะคะแต่จะใช้คำอะไรก็ได้เสียงปรากฏนะคะกับจิตได้ยินเสียงเพราะว่าถ้ามีแต่เสียงไม่มีสภาพที่เป็นจิตได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะซึ่งกำลังมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมให้ทราบว่าสภาพที่เป็นใหญ่คือจิตแต่ใช้คำหลายคำค่ะใช้คำว่ามโนก็ได้มนัสก็ได้หัตถยะก็ได้ปันดระก็ได้หรือใช้คำว่าวิญญาณะก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าจิตกับวิญญาณความหมายเหมือนกันเลยไม่ใช่ผีหรือว่าไม่ใช่ตายแล้วจะออกไปจากร่างแต่ว่าความจริงจิตเลยค่ะเป็นสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับทันทีแต่ว่าจิตเป็นธาตุที่น่าอัศจรรย์มากนะคะทันทีที่จิตเกิดและดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยตั้งแต่เกิดจนถึงก่อนที่จะมาอยู่ในห้องนี้จนกระทั่งกำลังฟังในขณะนี้และต่อไปนะคะทุกขณะเนี่ยค่ะไม่ปรากฏร่องรอยของการเกิดระดับของจิตแต่จิตแต่ละขณะเนี่ยค่ะไม่ใช่จิตเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าตายหมายความว่าจิตขณะสุดท้ายที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้นะคะถึงการละซึ่งทำให้พ้นจากความเป็นบุคคลนี้ก็คือไม่กลับมาเป็นคนนี้อีกได้เลยแต่ระหว่างที่ยังมีชีวิตเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจวิญญาณคือจิตแล้วก็จะรู้ว่า จริงๆแล้วนะคะวิญญาณไม่สามารถจะออกไปนอกร่างเลยแม้ในขณะนี้ค่ะวิญญาณเกิดที่รูปที่เราเรียกว่ากายของเราเนี่ยนะคะแต่ละรูปแล้วแต่ว่ารูปใดจะเป็นที่เกิดของจิตแต่จิตเกิดและดับไปเวลาจิตโกรธถ้าไม่ดับจะมีจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยเวลาจิตเห็นเกิดถ้าไม่ดับจะมีจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการที่จะเข้าใจความหมายของคำที่เราได้ยินนะคะเช่นคำว่าวิญญาณจะได้รู้ว่าตราบใดที่จิตขณะสุดท้ายเกิดแล้วยังไม่ดับไปคนนั้นยังไม่ตายแต่จะใช้คำว่าวิญญาณก็ได้เพราะว่าจิตต่างกันหลากหลายค่ะสำหรับจิตเห็นใช้คำว่าจักขุวิญญาณนะจักขุวิญญาณหมายความว่าสภาพที่รู้โดยต้องอาศัยตาจึงสามารถจะเกิดขึ้นเห็นถ้าเป็นทางหูนะคะกำลังได้ยินเสียงทุกคนได้ยินใช่ไหมคะเป็นเราหรือว่าเป็นจิตหรือว่าเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งซึ่งสามารถที่จะได้ยินเสียงโดยต้องอาศัยหูจึงใช้คำว่าโสตวิญญาณเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเวลาที่ได้ยินคำว่าวิญญาณก็ทราบได้ค่ะเป็นนามธรรมขณะนี้ก็มีจะเรียกว่าจิตก็ได้เรียกว่าวิญญาณก็ได้
1: เคยได้ยินมาจากวัดนึงอะค่ะที่กล่าวถึงคำสอนของพุทธเจ้าว่าชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างคืออัตตาค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ได้ยินที่อาจารย์สุจินได้กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือชีวิตคืออนัตตาค่ะแบบนี้จะทำให้แบบศาสนิกชนที่ไม่รู้ธรรมะโดยแท้จริงเนี่ยสับสนหรือเปล่าว่าอันไหนคือคำสอนที่ถูกต้องจริงแท้แน่ค่ะเป็นคำสอนของพุทธเจ้าที่จริงอะค่ะ
0: ค่ะอัตตาจริงๆไม่ใช่ภาษาไทยนะคะและอนัตตาก็ไม่ใช่ภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ยินคำภาษาอื่นเนี่ยเราต้องรู้ความหมายของภาษานั้นด้วยนะคะอัตตาหมายความถึงตัวตนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รวมกันถ้าแยกกันแล้วนะคะก็เป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นที่เข้าใจว่าเป็นคนเนี่ยนะคะความจริงมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกดับได้ตลอดเวลานั่นคือรูปธรรมเพราะฉะนั้นเวลามารวมกันแล้วเป็นคนนั่นคือความเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามรูปภาษาซึ่งขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายด้วยค่ะ
2: ทั้งคำว่าอัตตาและอนัตตาก็เป็นคำภาษาบาลีนะครับคำว่าอัตตานั้นโดยศัพท์ก็หมายถึงตัวตนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำหรับอนัตตาก็ตรงข้ามนะครับก็คือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะครับทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปทั้งนิพพานพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนะครับว่าสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมคือจิตเจตสิกและรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาในที่นี้หมายถึงปฏิเสธความเป็นตัวตนปฏิเสธความเป็นอัตตาเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยและสภาพธรรมะที่เป็นนิพพานก็เป็นอนัตตาด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสรุปแล้วนะครับพระธรรมคำสอนทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาอะไรได้เลยนะครับ
0: ลองคิดดูนะคะว่าอะไรจริงเราคิดว่ามีตัวเรานั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะแตกย่อยออกไปตาไปทางหูไปทางจมูกไปทางย่อยออกไปให้หมดเราอยู่ที่ไหนหรือตัวตนอยู่ที่ไหนไม่มีเลยใช่ไหมคะแต่เป็นส่วนประกอบที่มารวมกันก็ทำให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะมีอากาศธาตุแทรกอยู่อย่างละเอียดมากเป็นแต่ละส่วนของแต่ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งพอรวมกันแล้วก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนะคะแม้แต่ตัวเราเนี่ยค่ะแตกแยกออกไปก็ไม่เหลือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งจะยึดถือว่าเป็นเราได้และนามธรรมก็เช่นเดียวกันขณะนี้ถ้าไม่ศึกษาธรรมะจะไม่ทราบความหมายที่ได้ยินบ่อยๆนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือใครจะเปลี่ยนเป็นอัตตาคะเปลี่ยนได้ไหมถ้าเปลี่ยนคือไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาความจริงเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในสิ่งนั้นและมีเหตุมีผลด้วยอย่างที่ใช้คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอนิจจังคือสภาพที่ไม่เที่ยงนิจจังคือเที่ยงอนิจจังคือไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยค่ะไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืน เพราะว่าโดยมากเนี่ยเวลาที่เราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเราหวังว่าสิ่งนั้นยั่งยืนพอที่จะให้ความพอใจของเราเนี่ยมั่นคงอยู่ในสิ่งนั้นแต่ตามความเป็นจริงค่ะถ้ามีความเข้าใจตรงตามพระธรรมที่ทรงแสดงก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธคำหนึ่งคำใดที่ได้ยินเมื่อเราไตร่ตรองนะคะอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าขณะนี้สามารถจะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วมากของนามธรรมและรูปธรรมความไม่เที่ยงที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้นะคะไม่ใช่เพียงเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายวันนี้แข็งแรงพรุ่งนี้ไม่แข็งแรงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นั่นคือคำสอนเผินๆคือคิดเอาก็ได้จากชีวิตที่เกิดมาไม่มีใครที่จะไม่รู้ว่าเกิดแล้วต้องตายและไม่มีใครรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ไม่เที่ยงทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงนะคะจากเด็กก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ในที่สุดก็ตายก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ได้แต่พระธรรมละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นจึงจะสมกับที่ได้ทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้และไม่ทรงแสดงความจริงนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่เรากล่าวถึงนามธรรมทั้งหมดคือจิตและมีเพิ่มอีกคำหนึ่งก็คือเจตสิกหมายความถึงจิตเป็นสภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตจะไม่ทำหน้าที่อื่นเลยค่ะจิตไม่จำจิตไม่โกรธจิตไม่โลภนะคะแต่สภาพธรรมะอื่นใดซึ่งเกิดกับจิตสภาพธรรมะนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดในจิตนะคะแยกออกจากจิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ใช้คำว่าสังขารธรรมก็คือธรรมะใดๆก็ตามที่จะเกิดต้องมีปัจจัยที่จะปรุงแต่งหรือว่าทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเกิดเองลอยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้ฉันใดนะคะเจตสิกก็จะเกิดโดยไม่มีจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นทั้งจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันถ้าไม่ทำหน้าที่ต่างกันหรือเป็นสภาพธรรมะอย่างเดียวกันก็จะไม่ทรงบัญญัติว่าจิตต่างกับเจตสิกและเจตสิกเนี่ยค่ะก็มีหลากหลายมากมายนะคะเป็นธรรมะฝ่ายดีและเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีอย่างความโกรธกับความไม่โกรธก็ต่างกันใช่ไหมคะความโกรธเกิดเมื่อไหร่ไม่ว่ากับใครที่ไหนประทุษร้ายหยาบกระด้างไม่ต้องเรียกว่าชาติไหนภาษาไหนจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นใครก็ตามแต่ความโกรธเป็นจริงนะคะคือเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเมื่อเป็นลักษณะของความโกรธก็ต้องเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามกับความเมตตาซึ่งเป็นภาษาบาลีนะคะถ้าภาษาไทยเราเนี่ยจะให้เข้าใจความหมายของธรรมะเนี่ยก็ใช้คำที่ภาษานั้นสามารถที่จะเข้าใจได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการกล่าวธรรมะนะคะไม่ติเตียนภาษาชาวบ้านเพราะเหตุว่าเป็นภาษาที่จะทำให้แต่ละพวกเนี่ยนะคะสามารถเข้าใจได้แต่ละหมู่แต่ละเหล่าจะเข้าใจได้ก็ด้วยภาษาของตนเพราะฉะนั้นการที่กล่าวถึงธรรมะเนี่ยค่ะก็คือถ้าใช้ภาษาไทยเราก็จะทำให้เราเข้าใจชัดเจนกว่าแต่ว่าไม่ทิ้งความหมายภาษาบาลีเพราะเหตุว่าอย่างคำว่าจิตภาษาไทยก็ใช้บ่อยแต่ว่าเมื่อไม่ศึกษาโดยละเอียดก็เข้าใจเป็นอย่างอื่นไปเป็นวิญญาณออกจากร่างเป็นอะไรแม้แต่ขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตหรือเจตสิกก็ไม่เคยได้ยินเลยนักปราชญ์ไหนที่จะกล่าวถึงเจตสิกถ้าเขาไม่รู้จักเจตสิกซึ่งเป็นธรรมะจริงๆเป็นธาตุซึ่งหลากหลายซึ่งเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่าพระธรรมลึกซึ้งทั้งจิตและเจตสิกเกิดแล้วดับเป็นอัตตาของใครได้ยินเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยนะคะเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าอัตตาและอนัตตาถูกต้องอนัตตาคือใครเป็นเจ้าของได้ไหมบังคับให้เกิดได้ไหมเกิดและบังคับไม่ให้ดับไปได้ไหมก็ไม่ได้เลยนี่คือความหมายของอนัตตาเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนบอกว่ามีอัตตาคะเป็นไปได้ไหมที่จะเข้าใจว่ามีอัตตาเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจว่ามีอัตตาหรือเป็นอัตตาเนี่ยค่ะเป็นความเห็นผิดจากความเป็นจริงซึ่งภาษาบาลีนะคะความเห็นเนี่ยใช้คำว่าทิฏฐิภาษาไทยเราใช้ภาษาบาลีในความหมายของภาษาไทย จนเลือนความหมายเดิมนะคะอย่างคนนั้นมีทิฏฐิเนี่ยเราไปคิดอีกอย่างหนึ่งแต่ความจริงทิฏฐิหมายความถึงความเห็นเป็นกลางๆค่ะถ้าเป็นความเห็นถูกก็ใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นความเห็นผิดก็ใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเป็นทิฏฐิไหนถ้ากล่าวว่ามีอัตตาหรือเป็นอัตตาทั้งๆที่สภาพธรรมะเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้แม้แต่คำว่าอัตตาและอนัตตาก็ไม่ใช่ตามคนอื่นนะคะใครบอกว่าอัตตาเราก็จะเป็นอัตตาไปด้วยแต่ว่าต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง
3: ในเรื่องวิญญาณเนี่ยนักศึกษาถามว่าเป็นความจริงหรือเปล่าคะที่ว่าเวลาที่คนตายแล้ววิญญาณจะวนเวียนอยู่7วันคนที่ตายแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนดีเนี่ยวิญญาณจะมีกลิ่นหอมส่วนที่คนชั่วเนี่ยจะมีกลิ่นสาบนะครับนี่คือเรื่องวิญญาณส่วนเรื่องนึงก็คือเรื่องวิญญาณอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้ววิญญาณเนี่ยเวลาเขาตายไปเนี่ยมันอยู่คนละภพกับเราหมายถึงสถานที่เดียวกันแต่อยู่คนละมิติใช่ไหมนะครับ
0: ค่ะคงไม่ลืมนะคะจิตกับวิญญาณเหมือนกันจะใช้คำไหนก็ได้ขณะนี้มีจิตนะคะแล้วก็กำลังเห็นนี่คือจักขุวิญญาณเพราะฉะนั้นสภาพของจิตนะคะเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับทันทีเร็วมากเลยนะคะจนกระทั่งไม่สามารถที่จะปรากฏการดับของจิตหรือของรูปธรรมได้ด้วยเหตุนี้ค่ะต้องไม่ลืมว่าถ้าใช้คำว่าดับหมายความว่าไม่กลับมาอีกสักขณะเดียวจิตตอนเป็นเด็กๆเนี่ยนะคะไม่ใช่จิตขณะนี้แต่ละขณะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีกิเลสยังไม่ใช่พระอรหันต์แม้ว่าจุดติจิตซึ่งหมายความถึงจิตขณะสุดท้ายที่ทำกิจเคลื่อนพ้นจากความเป็นบุคคลนี้นะคะเมื่อเกิดแล้วดับไปเนี่ยจะเป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยแต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้มีจิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อจากจุดติจิตทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะจะให้จิตเกิดระดับแล้วก็ทิ้งช่วงแล้วก็ให้จิตเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าตามปกตินะคะใช้คำว่าตามปกติเวลาที่จิตเกิดระดับไปนะคะจิตนั่นแหละค่ะเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นขณะนี้มีใครรู้บ้างคะว่าจิตเกิดดับสืบต่อแต่ละขณะนี้ไม่เหมือนกันมีระหว่างขั้นอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยแม้แต่ขณะที่นอนหลับสนิทนะคะเหมือนขั้นแต่ขณะที่หลับสนิทก็ต้องมีจิตแต่ว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งต้องดำรงภพชาติโดยกรรมยังไม่ทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จึงต้องตื่นอีกเห็นอีกได้ยินอีกเพราะฉะนั้นเมื่อจุดติจิตดับไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดแล้วแต่กรรมไหนจะทำให้จุดติจิตดับไปสิ้นสุดความเป็นสภาพของบุคคลนี้ไม่กลับมาอีกนะคะแต่ปฏิสนธิจิตที่สืบต่อก็แล้วแต่ว่ากรรมเนี่ยจะทำให้เกิดที่ไหนใครจำได้บ้างไหมคะมาจากไหนพ่อแม่ชาติก่อนญาติพี่น้องทรัพย์สมบัติเรื่องราวของชาติก่อนเนี่ยไม่เหลือเลยนะคะแล้วก็เวลาที่จุดติจิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นระดับไปชาตินี้ก็จะลืมไปหมดเมื่อเกิดเป็นแล้วแต่ว่ากรรมจะทำให้เกิดเป็นอะไรอาจจะเกิดเป็นนกก็ได้เป็นเทวดาก็ได้ซึ่งบางคนก็สงสัยเพราะมองไม่เห็นแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะต้องค่อยๆหาเหตุผลว่านักดาราศาสตร์กับเราเนี่ยใครมีความรู้มากกว่ากันถ้าเราไม่ได้เรียนเรื่องดาราศาสตร์เลยเรื่องโลกเรื่องจักรวาลต่างๆนักดาราศาสตร์ต้องรู้กว่าใช่ไหมคะแล้วใครล่ะที่จะรู้กว่านักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักศาสตร์ทั้งหลายในโลกทั้งหมดทั้งจักรวาลไม่มีใครจะมีความรู้เท่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทรงแสดงเหตุและผลนะคะเมื่อจิตตอนเกิดเนี่ยค่ะดับแล้วก็มีจิตเกิดดับสืบต่อมาจนถึงขณะนี้ลักษณะของจิตต้องเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะถึงจุดติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นนะคะซึ่งไม่เป็นปัจจัยที่เมื่อดับแล้วใช้คำว่าปรินิพพานหมายความว่าดับโดยรอบไม่มีการเกิดขึ้นของจิตในโลกไหนใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ใช่พระอรหันต์พระโสดาบันดับกิเลสบางส่วนนะคะก็ยังต้องเกิดอีกจนถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลซึ่งยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็ยังต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นบุคคลเดียวซึ่งไม่เกิดก็คือผู้ที่เป็นพระอรหันต์เท่านั้น พราะฉะนั้นการเกิดเราเลือกไม่ได้นะคะใครอยากจะเกิดมาเป็นคนนี้ชาตินี้บ้างจะมีพ่อแม่อย่างนี้จะมีญาติพี่น้องอย่างนี้จะมีเพื่อนอย่างนี้ก็เลือกไม่ได้เลยนะคะแต่ทุกขณะถ้าศึกษาโดยละเอียดจะทราบว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนเป็นกรรมที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้า
3: และจริงไหมครับที่เวลาตายโดยอุบัติเหตุคือตายไม่รู้ตัวตายทันทีแล้วยังไม่หมดอายุขัยวิญญาณจะล่องลอยอยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นคำถามที่วัยรุ่นถามกันมาก
0: ค่ะถ้าใช้คำว่าล่องลอยนะคะก็ลืมว่าจิตนั่นเองค่ะที่เราคิดว่าล่องลอยแต่ความจริงเกิดแล้วแน่นอนไม่เกิดจะไม่เป็นอย่างนั้นคนที่จากโลกนี้ไปนะคะเกิดเป็นเทวดาเนี่ยคงจะไม่มาบอกเราว่าที่โน่นสบายมากมีความสุขนะคะไม่ต้องหุงหาอาหารไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนไม่ต้องทำงานไม่ต้องกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ถ้าไปเกิดอีกภูมิหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผลของกุศลเลยค่ะเกิดเป็นเปรตอาจจะได้ยินเรื่องเปรตบ่อยๆนะคะเพราะเหตุว่าในพระไตรปิฎกก็มีค่ะท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เห็นซึ่งทำให้เป็นผู้ที่พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พระองค์แสดงนั้นมีจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเห็นและแต่เหตุปัจจัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเป็นเปรตที่มีรูปร่างให้คนเห็นเนี่ยนะคะก็คือเกิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้คำว่าล่องลอยหรืออะไรก็ตามแต่คือเกิดแล้วทั้งนั้นค่ะหลังจากจุติจิตดับจิตต่อไปเกิดสืบต่อใช้คำว่าปฏิสนธิจิตมีขณะเดียวคือขณะที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เกิดแล้วเนี่ยนะคะเพราะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเป็นขณะแรกของชาตินี้ซึ่งเกิดสืบต่อจากชาติก่อนล่องลอยนี้จะใช้กับจิตไม่ได้ค่ะแต่หมายความว่าเวลาที่เห็นความหลากหลายของแต่ละภพที่เกิดนะคะก็อาจจะใช้เหมือนกับว่าบุคคลนั้นอยู่ในภูมิซึ่งเหมือนกับลอยมาให้เห็นแต่ความจริงก็คือยังไงก็ต้องเกิดเพราะว่าต้องมีปฏิสนธิจิตซึ่งสืบต่อจากจุติจิต
3: ครับขออนุญาตถามอาจารย์ต่อนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกรรมนักศึกษาถามว่าการฆ่าทำร้ายชีวิตสัตว์หรือชีวิตผู้อื่นเป็นบาปแต่เราเป็นเหตุทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นถูกฆ่าเพื่อนำมาเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดของเราเป็นบาปไหมคะแล้วถ้าเป็นบาปเราต้องกินเจดีกว่าไหมพูดง่ายคือเวลาเราบริโภคเนื้อสัตว์นะครับอาจารย์ก็เหมือนกับเราสนับสนุนทางอ้อมให้เขาฆ่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารของเรานะครับ
0: เรื่องของจิตเนี่ยหลากหลายมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดด้วยค่ะถ้าจะขอถามนักศึกษาว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยเนื้อสัตว์หรือเปล่าจะตอบว่าไงคะค่ะก็ถูกต้องนี่แสดงให้เห็นว่าขณะฆ่าไม่ใช่ขณะที่กำลังเสวยด้วยใครก็ตามนะคะที่รับประทานอาหารเนี่ยจิตเกิดดับสืบต่อเร็วมากแล้วก็หลากหลายจริงๆเพราะฉะนั้นสำคัญที่เจตนาเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นเจตนาที่เป็นกุศลก็มีเจตนาที่เป็นอกุศลก็มีละเอียดยิ่งกว่านั้นเมื่อเจตนาเป็นเจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตทุกขณะไม่เว้นเลยเจตนาที่เป็นผลคือเป็นวิบากก็มีหรือว่าเจตนาที่เป็นกิริยาของพระอรหันต์ก็มีนี่คือความหลากหลายของสภาพธรรมะนะคะเป็นไปตามเจตสิกที่เกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นในขณะที่โกรธมีความโกรธหลายระดับค่ะขุ่นใจนิดๆยังไม่ได้ฆ่าใครใช่ไหมคะแต่ขณะนั้นกุศลหรืออกุศลต้องเป็นผู้ตรงโกรธไม่ใช่ของใครไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะอย่าจกเห็นใจโกรธเป็นโกรธเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ของใครเลยจริงๆและใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพธรรมะนั้นได้เลยเรียนศึกษาเพื่อให้รู้ว่าธรรมะมีจริงนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปหมดไปตลอดเวลาไม่กลับมาอีกเลยทุกคนนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้ามาก็มีแต่ขณะจิตซึ่งไปและขณะนี้ดับขณะต่อไปก็ไปอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นผู้ตรงนะคะกุศลเป็นกุศลเกิดแล้วเป็นกุศลใครไปเตรียมให้เป็นกุศลก็ไม่ได้จะเปลี่ยนกุศลที่เกิดแล้วให้เป็นอกุศลก็ไม่ได้แต่ความตรงก็คือขณะใดที่มีโลภะสภาพติดข้องเกิดขึ้นขณะใดที่มีโทสะสภาพที่ขุ่นเคืองเพราะความไม่รู้ทั้งหมดขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นจะไปเปลี่ยนกุศลให้เป็นอกุศลไม่ได้เวลาที่กุศลและจิตเกิด ขณะที่เป็นไปในทานการให้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นเป็นไปในการวิรัตกายวาจาที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นและกายวาจาขณะใดที่เป็นไปเพื่อการช่วยเหลือคนอื่นขณะนั้นก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นการที่จะทราบลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลไม่ใช่เอาเราไปวัดหรือไปคิดตามใจชอบแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าจิตขณะนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ทราบได้ค่ะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเป็นผู้ตรงจิตเป็นกุศลมากหรืออกุศลมากคะขณะเห็นแล้วก็คิดดีหรือคิดไม่ดีคิดอยากได้ตั้งแต่เช้าหรือเปล่าตื่นมาเนี่ยนะคะจะทำอะไรบ้างตามฉันทะความพอใจจะรับประทานอะไรจะแต่งตัวยังไงจะเปิดวิทยุจะดูโทรทัศน์รายการไหนขณะนั้นเป็นเพราะความติดข้องต้องการไม่ใช่เป็นไปในทานในศีลหรือว่าในการอบรมความสงบของจิตหรือในการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะพูดตรงก็คืออกุศลไม่ใช่เรานะคะกุศลก็ไม่ใช่เราเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยขณะที่รู้อย่างนี้ค่ะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นอกุศลมีตั้งแต่ยังไม่ถึงการฆ่าเพียงแต่ความต้องการอยากได้นิดๆหน่อยๆ ด้วยความขุ่นใจนิดๆหน่อยๆก็เป็นอกุศลแต่เมื่อมีกำลังแล้วสามารถที่จะเบียดเบียนและประทุษร้ายคนอื่นไม่จำกัดเลยนะคะว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ยกเว้นสัตว์ฆ่าได้มนุษย์ฆ่าไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเพราะจิตที่ฆ่าขณะนั้นนะคะมีวัตกะเจตนาเจตนาฆ่าต้องการที่จะทำลายชีวิตให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นกำลังของอกุศลที่มีกำลังมากจนถึงกับไม่ใช่แค่ตีแต่ว่าประทุษร้ายให้ถึงกับสิ้นชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาว่านะคะจะมีอกุศลให้ถึงระดับนั้นไหมในเมื่ออกุศลเป็นอกุศลทุกคนเนี่ยค่ะที่จะห้ามไม่ให้มีอกุศลเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยวันหนึ่งก็ต้องตกไปในทางที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ไม่ถึงกับเบียดเบียนประทุษร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะที่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าสิ่งใดดีควรกระทําและสิ่งใดไม่ดีควรเว้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงเรื่องพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยเนื้อหรือไม่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีอกุศลและเจตนาไหมคะจะเบียดเบียนทำร้ายใครไหมไม่มีทรงพระมหากรุณาไม่มีทั้งอกุศลจิตและกุศลจิตเพราะเหตุว่าถ้ากุศลยังเป็นกุศลอยู่หมายความว่านะคะเป็นปัจจัยที่จะให้มีการเกิดอีกไม่จบสังสารวัฏเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะมีแต่โสภณธรรมคือโสภณเจตสิกฝ่ายดีเกิดกับจิตนะคะอกุศลไม่มีเลยค่ะดับสนิทไม่มีแม้แต่พืชเชื้อที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่กุศลก็ไม่มีเพราะเหตุว่าดับกิเลสหมดจึงมีแต่แม้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็เป็นกิริยาจิตไม่ทำให้เกิดวิบากต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยเนื้อด้วยกิริยาจิตแต่เราเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นผู้ตรงอีกขณะรับประทานอาหารเนี่ยชอบปลาไหมชอบเนื้อไหมหรือว่าชอบผักหรือนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะรับประทานผักเพื่อสุขภาพไม่ใช่เพราะเห็นแก่ชีวิตของสัตว์เลยนะคะแต่ว่าเพราะว่าร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะจะไม่เหมือนกันแต่ให้ทราบขณะจิตนะคะขณะใดก็ตามถึงแม้ไม่ใช่กำลังรับประทานอาหารแต่มีเจตนาที่จะเบียดเบียนประทุษร้ายคนอื่นขณะนั้นก็เป็นอกุศลไม่ใช่จะมาเจาะจงเฉพาะว่าตอนรับประทานอาหารเพราะว่าขณะที่รับประทานอาหารไม่ใช่ขณะที่กำลังประทุษร้ายเบียดเบียนใคร
4: อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์สุจินนะคะว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยจะได้พักจริงๆเนี่ยถ้าไม่ฝันเลยหรือถ้าฝันดีเนี่ยเป็นการได้พักไหมอะค่ะช่วยอธิบายตรงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย
0: ์ค่ะทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าจะเข้าใจจริงๆแม้แต่ฝันเนี่ยคืออะไรไม่ใช่เราแต่เป็นจิตที่คิดนึกในสิ่งที่ขณะนั้นไม่มีสิ่งใดปรากฏเช่นขณะนี้ค่ะเห็นนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นสิ่งใดไม่ใช่ฝันใช่ไหมคะกำลังเห็นและรู้ว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นถ้วยแก้วเป็นคนขณะนี้บอกว่าไม่ใช่ฝันเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตา แต่จำสิ่งที่ปรากฏในห้องนี้ได้จนกระทั่งฝันถึงก็ได้เพราะฉะนั้นความฝันต้องมาจากความจำค่ะสิ่งใดก็ตามนะคะที่จำไว้เนี่ยแล้วก็ขณะนั้นก็มีการปรุงแต่งนึกคิดเป็นเรื่องราวที่ฝันซึ่งไม่ใช่ปกติธรรมดาเพราะว่าไม่ได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนี่เป็นการแยกให้รู้ว่าฝันต่างกับไม่ฝันอย่างไรแต่จริงๆก็คือเห็นไม่ใช่ฝันใช่ไหมคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยินก็ไม่ใช่ฝันเพราะมีเสียงปรากฏได้กลิ่นก็ไม่ใช่ฝันเพราะว่ากลิ่นปรากฏกำลังรับประทานอาหารไม่ได้ฝันรสกำลังปรากฏถามกันได้หวานเปรี้ยวเค็มใช่ไหมคะหรือว่าสิ่งที่กำลังกระทบกายขณะนี้ก็ไม่ใช่ฝันเพราะว่าแข็งหรืออ่อนร้อนไหมเย็นไหมตึงไหมไหวไหมพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่มีรูปที่กระทบประสาทะจริงๆจึงไม่ใช่ฝันแต่ว่าหลังจากที่มีการเห็นแล้วนี่ค่ะยับยั้งไม่ได้ที่จะให้คิดขณะนี้ค่ะเกือบจะไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าเห็นชั่วขณะที่สั้นแสนสั้นๆมากดับแล้วแล้วก็คิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมากมายกลับไปอาจจะคิดต่อก็ได้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเห็นมาแล้วในขณะนั้นนะคะก็ยังมีสิ่งที่ปรากฏทั้งที่กำลังคิดถึงเรื่องอื่นเช่นขณะนี้นั่งอยู่ในห้องนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏแต่ใจคิดถึงข้างนอกห้องได้คิดถึงเรื่องอื่นได้ก็แสดงให้เห็นว่าความคิดเนี่ยยับยั้งไม่ได้เลยคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏก็ได้คิดถึงสิ่งที่ไม่ปรากฏคืออยู่นอกห้องก็ได้นี่คือความคิดเพราะฉะนั้นเวลาฝันก็คือขณะที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเรื่องของความจำและความคิดนึกล้วนๆซึ่งขณะนี้ค่ะต่อไปจะคิดอะไรใครบอกได้ค่ะบอกไม่ได้เพราะยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาฝันเนี่ยจะรู้ไหมคะว่าคืนนี้จะฝันเรื่องอะไรก็เหมือนกับจะคิดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นขณะที่ฝันก็คือเป็นเพียงในขณะที่สะสมนะคะความจำเรื่องสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เรื่องราวคิดนึกเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเรื่องต่างๆจนกระทั่งแม้ขณะที่หลับเนี่ยค่ะก็ยังคิดนึกแต่ว่าเมื่อไม่มีสิ่งใดปรากฏขั้นอย่างทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นฝันแต่ถ้านะคะกำลังฝันได้ยินเสียงเกิดขึ้นเมื่อไหร่เสียงจริงๆนะคะขณะนั้นก็คือตื่นแล้วก็หลับต่อไปอีกอย่างรวดเร็วอีกนานก็เลยไม่รู้ว่าที่ได้ยินในฝันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเพียงสั้นๆด้วยเหตุนี้นะคะก็เป็นการสลับกันการทำหน้าที่ของจิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ให้ทราบว่าขณะที่ฝันเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของจิตที่คิดนึกทั้งหมดค่ะ
5: สุดท้ายนี้อยากจะขออนุญาตท่านอาจารย์สุจินว่าทำยังไงครับที่เป็นการปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆที่เอาไปใช้ชีวิตประจำวันแล้วเป็นเรื่องของตัวเราแบบสม่ำเสมอเป็นนิสัยของเราเลยทำยังไงครับอาจารย
0: ์ค่ะคงต้องอาศัยการศึกษาให้เป็นปัญญาของตัวเองนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆคงไม่มีใครคิดเรื่องนี้ว่าวันนี้จะเป็นคนดียังไงบ้างแต่พอฟังแล้วเห็นว่าวันนี้มีอกุศลมากก็เริ่มเห็นภัยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมีอกุศลยิ่งมากขึ้นทุกวันบางคนอาจจะบอกว่าวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญาวันพรุ่งนี้อกุศลก็ต้องมากกว่าวันนี้อีกถูกต้องไหมคะเพราะว่าอกุศลเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะและรู้ว่าผู้ที่มีคุณสูงสุดในชีวิตนี่นะคะก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะได้รู้ความจริงและทรงแสดงพระธรรมซึ่งในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังซึ่งต่อไปพระศาสนาหรือคำสอนเนี่ยจะอันตรธานไม่เหลือเลยแล้วใครล่ะจะสอนเรื่องความดีความชั่วโดยละเอียดใช่ไหมคะขณะไหนเป็นกุศลจิตขณะไหนเป็นอกุศลจิตให้เราได้มีความระลึกได้ว่าขณะไหนเป็นกุศลและขณะไหนเป็นอกุศลถ้ามีปัญญานะคะก็จะทำให้กุศลทั้งหลายเจริญขึ้นแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะแม้อยากจะเป็นกุศลแต่ก็เป็นกุศลไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือว่าการฟังธรรมะนี่ค่ะถ้าฟังโดยรู้ว่าเรายังไม่ได้รู้อะไรที่เป็นตัวธรรมะจริงๆกำลังฟังเรื่องราวของธรรมะทั้งหมดเพราะเหตุว่าพระไตรปิฎกซึ่งเป็นปริยัตติไม่ใช่ปฏิปัตติไม่ใช่ปฏิเวทะเพราะว่าคำสอนสมบูรณ์ทั้งในเบื้องต้นนะคะคือสอนเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพื่อจะได้มีความเข้าใจ สภาพธรรมะตามที่ได้ทรงแสดงไว้ซึ่งมีจริงในขณะนี้เมื่อไหร่ขณะนั้นเป็นปฏิปัตติและถ้าสามารถที่จะรู้แจ้งถึงความเป็นอนัตตาสภาพธรรมะที่เกิดดับเมื่อนั้นก็คือปฏิเวทะซึ่งผู้ที่ได้ฟังธรรมะในครั้งก่อนนะคะมีความเข้าใจเป็นพระโสดาบันก็มากเป็นพระอริยะบุคคลถึงความเป็นพระอรหันต์ก็มีด้วยมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ที่มีบุญที่ได้กระทำไว้แต่ปางก่อนไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ศรัทธานะคะจิตเลื่อมใสในคำสอนที่จริงและมีเหตุผลเนี่ยแล้วแต่การสะสมว่าสะสมมามากเท่าไหร่ถ้าสะสมมามากก็จะเห็นว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือปัญญาไม่ว่าจะมีเงินทองทรัพย์สินสักเท่าไหร่นะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้ดับกิเลสได้ใครก็ทำอะไรกับกิเลสไม่ได้เลยนอกจากปัญญาและเวลาที่เราเห็นคนเนี่ยเรารู้ได้ว่าคนนั้นเป็นคนดีและก็คนนั้นเป็นคนไม่ดีและคนนั้นมีความเข้าใจธรรมะคนนี้ไม่มีความเข้าใจธรรมะก็เป็นคนตรงด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีโอกาสได้ฟังสิ่งซึ่งน่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายก็ควรที่จะมีปัญญาไม่ใช่เพียงแต่การศึกษาธรรมะมีความรู้ในเรื่องวิชาการอาชีพนะคะทางโลกแต่ก็ควรจะรู้สภาพความเป็นจริงของธรรมะซึ่งมีอยู่ทุกขณะถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะคิดและเข้าใจเองได้

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1104
0: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2560
2: คือธรรมะที่นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งรวมทั้งโพชฌงค์ด้วยต้องละเอียดมากต้องมั่นคงแม้แต่เดี๋ยวนี้นะคะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่นี่เป็นดอกไม้ก็ต้องเริ่มรู้ว่าขณะที่เป็นดอกไม้เนี่ยเข้าใจหรือเปล่าว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่จำและคิดว่าเป็นดอกไม้เพราะฉะนั้นจำก็เป็นหนึ่งคิดก็เป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเกิดดับเร็วมากแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะบอกความจริงนี้ได้เลยนะคะนอกจากทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ท่านอาจารย์ครับในช่วงเช้าก็มีคนมาร่วมสนทนาก็ได้ถามความหมายของคำว่าอนัตตาครับก็ให้ความหมายไปว่าเป็นธรรมะคือไม่ใช่ตัวตนไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ปฏิเสธอัตตาด้วยแต่ดูเหมือนกับเป็นคำแปลของคำว่าอนัตตาครับท่านอาจารย์แต่ว่าการที่จะอบรมปัญญาที่จะเห็นความเป็นอนัตตาจนถึงที่สุดเพราะรู้ว่าการที่ตรัสรู้ธรรมะเนี่ยก็เป็นธรรมะนั่นเองโดยที่ก็ไม่ใช่ตัวเราที่จะไปตรัสรู้ด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
2: ก็ต้องมั่นคงนะคะทุกอย่างไม่เว้นเลยทั้งสิ้นเป็นธรรมะแต่ละคำเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะคำใดที่ตรัสไว้แล้วจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้แต่ผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะต้องเข้าใจจริงๆไม่ละเลยนะคะธรรมะสิ่งที่มีจริงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดว่าขณะนี้อะไรมีจริงมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะได้และสิ่งที่มีจริงนะคะก็ยังไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาแต่เป็นอนัตตายากที่จะเห็นด้วยนะคะแต่ว่าต้องฟังแต่ละคำแล้วก็พิจารณาแต่ละคำเมื่อเข้าใจแล้วก็จะเพิ่มความเข้าใจว่าไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นแต่ยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งยังไม่เป็นโพธิปักขิยธรรมเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะมีหลายระดับมากตั้งแต่ขั้นฟังบางคนฟังแล้วไม่สนใจนะคะบางคนก็ฟังแล้วก็คิดเรื่องอื่นส่วนใหญ่ฟังแล้วคิดตามที่เคยคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นฟังธรรมะบอกว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจได้ยังไงคะภาษาไทยคำไหนล่ะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าถามทีละคำก็เข้าใจทุกคำแต่บอกว่าฟังธรรมะแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจได้ยังไงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่พูดธรรมะก็ได้พูดว่ามีจริงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้รู้หรือยังว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏแค่นี้ค่ะ
3: ปราบท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นถ้ากล่าวคำภาษาไทยว่าเห็นมีไหมทุกคนก็ตอบว่าเห็นแต่ว่าการที่จะกล่าวว่าเห็นเป็นธรรมะเป็นอนัตตาคือไม่เข้าใจตรงนี้ครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะถ้าไม่มีเห็นในโลกนี้ตั้งแสนนานมาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรแต่เพราะว่ามีเห็นไม่ใช่เพิ่งมีนะคะมีมานานแล้วซึ่งคนก็ไม่รู้ไม่สนใจเรื่องเห็นเลยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรก็ต้องทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะเดี๋ยวนี้ที่กำลังนั่งอยู่นี่แหละไม่รู้จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีไม่ต้องไปหาที่ไหนนะคะไม่ต้องเอาเงินไปซื้อไม่ต้องทำปรุงอะไรทั้งสิ้นค่ะเพียงแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วค่ะแค่ฟังธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ค่อยๆเข้าใจแต่ละคำอย่างมั่นคงว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ได้รู้เรื่องอื่นเลยรู้สิ่งที่มีจริงเห็นเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้จำเดี๋ยวนี้ซึ่งทุกคนไม่สนใจเลยนะคะไปแสวงหาอย่างอื่นคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อย่างอื่นแต่ความจริงตรัสรู้สิ่งที่มีในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแค่นี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกมั่นคงไหมคะ เห็นเดี๋ยวนี้มีจริงต้องเกิดแต่ถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาเห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะที่มีจริงหนึ่งตาก็เป็นธรรมะที่มีจริงหนึ่งสิ่งที่ปรากฏซึ่งสามารถกระทบกับตาเท่านั้นก็มีจริงเพราะกำลังปรากฏเมื่อจิตเห็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดทั้งนั้นค่ะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ไม่มีใครประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปแต่การตรัสรู้ก็คือว่าการรู้ความจริงของสิ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเราอยู่ที่ไหนคะจะค้านหรือเปล่าแยกออกไปแล้วก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งไม่เคยสนใจแต่ความจริงก็กำลังมีเดี๋ยวนี้เองค่ะเห็นไหมคะกำลังมีแต่ทำไมไม่รู้ไม่รู้ก็มีจริงนะคะเป็นอวิชชาธรรมะซึ่งแม้สิ่งนั้นจะปรากฏเฉพาะหน้าก็ไม่รู้เป็นธรรมะที่มีจริงแม้อวิชชาก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต้องตรงกับคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำจากนี้ไปตลอดอีก2ชั่วโมงนะคะก็คือเป็นอนัตตา
4: ท่านอาจารย์ครับทำไมคนเนี่ยถึงสนใจตัวเองสนใจคนอื่นสนใจเรื่องสนใจสิ่งต่างๆนะฮะแต่ไม่สนใจเห็นว่าเป็นเห็น
2: ค่ะคำตอบมีคำเดียวนะคะเพราะไม่รู้รู้แหละค่ะเห็นรู้เห็นเหรอก็ไม่รู้ใช่ไหมคะก็หลงยึดถือว่าเราเห็นเพราะไม่มีเราเลยค่ะถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นแต่พอเห็นเกิดขึ้นเราเห็นเพราะไม่รู้ว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่เกิดจนตายทุกภพชาติเพราะฉะนั้นเพียงคำว่าไม่มีถูกไหมคะแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีเหมือนเดิมแล้วมีทำไมมีให้ไม่รู้มีให้หลงยึดถือว่าเป็นเรามีหลงเข้าใจติดข้องว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงไม่มีแค่คำว่าไม่มีคำเดียวคนที่มีปัญญาเนี่ยคิดยังไงกับคนที่ไม่มีปัญญาก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่มีเนี่ยว่างเปล่าหมดเลยแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่เท่านั้นเองตลอดทุกชาติและความจริงก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ดับโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือความไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วมากไม่มีใครรู้การเกิดดับของสิ่งที่กำลังปรากฏเลยนะคะทั้งที่กำลังเกิดดับนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้สิ่งที่มีซึ่งใครก็ไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังเกิดดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกชาติก่อนอยู่ไหนเมื่อวานอยู่ไหนพรุ่งนี้ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะยังไม่ถึงพรุ่งนี้ก็หลงมีนะคะยังมีวันนี้อยู่พอหลับสนิทเมื่อไหร่ตื่นขึ้นมาเราทันทีแต่ว่าตอนหลับเราอยู่ไหนนะคะหายไปไหนเราได้หายไปไหนทำไมหายไปได้ทำไมไม่มีเราขณะที่หลับสนิทเพราะไม่มีอะไรปรากฏแต่พอมีอะไรปรากฏนะคะก็เป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีทั้งวันค่ะแล้วก็ไม่มีเราอีกละหลับสนิทอีกละไม่มีจริงๆค่ะเพราะว่าความจริงก็ไม่มีแต่ขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าจิตธาตุรู้ยังคงเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ตั้งแต่เกิดจนกว่าจะสิ้นกรรมซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้ไม่มีคนนี้อีกต่อไปคิดดูนะคะนั่งอยู่อย่างนี้ค่ะไม่มีคนนี้อีกต่อไปเป็นได้ชั่วขณะที่ยังอยู่ในโลกนี้เท่านั้นอนัตตาหรือเปล่าคะมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเรา
5: คำว่าจิตนะคะ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเห็นใครเห็นเราเห็นหรือว่าธาตุรู้สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้คือธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏคือเห็นใช่ไหมคะเป็นจิตฟังอย่างนี้ค่ะอีกนานเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้มานานแสนนานนะคะแล้วยังเป็นเราเห็นมาตลอดเพราะฉะนั้นกว่าจะสามารถรู้ธาตุรู้ได้ซึ่งขณะนี้ไม่มีใครเลยสักคนถ้าไม่มีธาตุรู้จิต ธาตุรู้เจตสิกธาตุรู้รูปไม่รู้อะไรทั้งหมดในขณะนี้นะคะจิตเจตสิกกำลังเกิดดับสืบต่อทำกิจการงานโดยไม่มีใครรู้จักเลยมีแต่รู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้ใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จักจิตซึ่งขณะนั้นนะคะกำลังคิดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะที่กล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็คือว่าต้องมีธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้อย่างโต๊ะเก้าอี้แข็งเย็นร้อนพวกนี้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำว่าธาตุรู้ทั้งที่กำลังเห็นยากแค่ไหนที่จะปรากฏเปิดเผยว่าไม่มีอะไรเลยนะคะธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่เป็นธาตุซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้แล้วแต่ว่าจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นค่ะก็คือธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏศึกษาธรรมะคือมีธรรมะเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นฟังแล้วจะรู้ว่าการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะเนี่ยต้องเริ่มจากการฟังจนกว่าจะไม่มีเราที่เห็นแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นจะใช้คำอะไรก็ได้นะคะที่จะทำให้เข้าใจสภาพที่สามารถที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเสียงปรากฏเสียงปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นธาตุรู้ก็คือรู้เสียงที่กำลังปรากฏไม่ใช่เสียงอื่นเลยเฉพาะเสียงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจเบื้องต้นอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าใจคำที่รวมกันหลายๆคำเพราะฉะนั้นที่รวมกันหลายๆคำกรุณาอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ
5: ชื่อว่าจิตเพราะอัตถะว่าคิดแค่นั้น
2: ค่ะที่ว่าจิตเพราะอัตถะว่าคิดถ้าไม่ใช่สภาพรู้คิดได้ไหม
5: โต๊ะคิดไม่ได
2: ้คิดไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วจะมีคำว่าที่ว่าจิตเพราะมากด้วยความคิดเพราะว่าจิตเองนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามเป็นธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าอะไรปรากฏค่ะขณะนั้นเพราะจิตเกิดขึ้นรู้ทั้งนั้นถ้วยแก้วปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นรู้เห็นแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นจิตที่รู้สีสันวรรณะที่ปรากฏที่กระทบตาเมื่อลืมตาเห็นแล้วรูปร่างสันฐานนะคะก็ทำให้จำแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรในขณะนั้นก็เป็นลักษณะของจิตแต่ถ้าจะศึกษาธรรมะโดยละเอียดนะคะน่าตกใจน่าแปลกใจคาดไม่ถึงจิตเกิดขึ้นเห็นเพียงหนึ่งขณะจิตเห็นไหมคะความละเอียดความลึกซึ้งของการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตที่เกิดก่อนจิตเห็นไม่เห็นไม่ได้ทำทัศนกิจเพราะว่าจิตแต่ละจิตเนี่ยค่ะมีกิจหน้าที่ที่เกิดขึ้นทำกิจนั้นไม่มีจิตใดเลยซึ่งไม่เกิดขึ้นทำกิจใดๆเลยนะคะเพราะว่าจิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้จึงทำกิจรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นธาตุรู้เกิดขึ้นจึงมีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นหนึ่งขณะนะคะก่อนเห็นจิตเกิดขึ้นไม่ได้ทำกิจเห็นพอจิตเกิดขึ้นเห็นดับไปหนึ่งขณะจิตที่เกิดต่อไม่ได้ทำกิจเห็นแต่รู้สิ่งเดียวกันเหมือนอย่างเราฝันนะคะทำไมเห็นสิ่งต่างๆมากมายเห็นจริงๆหรือเปล่าคะในฝัน
5: จริง
2: เหมือนจริงหรือเปล่า
5: เหมือนจริง
2: เหมือนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นก็รู้สิ่งที่จิตเห็นเหมือนเลยแต่ไม่ใช่จิตเห็นนี่แหละค่ะคือชีวิตที่ถูกปกปิดไว้ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นจะตื่นหรือจะหลับจิตเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาหนึ่งขณะเองและดับไปจิตที่เกิดต่อทั้งหมดไม่เห็นขณะที่เสียงปรากฏนะคะหนึ่งขณะที่จิตได้ยินเสียงก่อนจิตได้ยินไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่จิตได้ยินหลังจากที่จิตได้ยินดับแล้วจิตที่เกิดต่อรู้เสียงแต่ไม่ใช่ได้ยินเหมือนในฝันพูดหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าใครมาบอกอะไรในฝันหรือเปล่าใช่ไหมคะเหมือนได้ยินเหมือนเป็นเสียงฉันใดนะคะขณะนี้จิตที่ได้ยินเสียงหนึ่งขณะหลังจากนั้นก็เป็นจิตอื่นซึ่งรู้เสียงก่อนที่จะรู้ความหมายเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะ คิดต่อจากเห็นคิดต่อจากได้ยินคิดต่อจากได้กลิ่นคิดต่อจากที่รสปรากฏคิดต่อจากที่เย็นร้อนอ่อนแข็งปรากฏทั้งวันเนี่ยจิตมากด้วยความคิดเพราะเหตุว่าสิ่งที่กระทบที่ปรากฏนะคะให้เห็นเนี่ยชั่วหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นความคิดก็มากมายมหาศาลจึงกล่าวว่าจิตมากด้วยความคิดเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่านะคะเดี๋ยวนี้เห็นเป็นจิตเนี่ยเกือบจะไม่เชื่อเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะก็เห็นอย่างเนี้ยแล้วเห็นจะเป็นจิตยังไงได้ยินก็เหมือนกันก็เกือบจะไม่เชื่อว่าเป็นจิตที่ได้ยินแต่พอคิดเชื่อใช่ไหมคะคิดได้สารพัดอย่างไม่เหมือนเห็นไม่เหมือนได้ยินแต่ตัวเห็นจริงๆซึ่งมีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้แหละกำลังเป็นอารมณ์ยังแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธาตุรู้ที่กำลังเห็นแต่พอคิดรู้เลยนี่ไม่ใช่เห็นนี่ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสนะคะแต่เป็นการคิดนึกเพราะฉะนั้นเท่าที่คนสามารถจะเข้าใจได้ก็ต้องเข้าใจตามลำดับจึงใช้คำว่าจิตเป็นสภาพหรือธาตุที่มากด้วยความคิดเดี๋ยวนี้คิดหรือเปล่าคะ
5: คิด
2: เห็นหรือเปล่าดูเหมือนจะเห็นมากไม่เคยดับไปเลยนะคะนั่นคือการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ใครตรัสรู้เพราะฉันเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเข้าใจคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยและสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้นะคะถึงโพชฌงค์ได้แต่ต้องเป็นการอบรมปัญญาจริงๆที่มั่นคงในความเป็นธรรมะไม่มีใครเลยสักคนต้องไม่ลืมคำว่าอนัตตาแต่จิตไปไหนคะรีว่าจิตน้อมไปไหน
3: จิตเกิดขึ้นทำกิจรู้อารมณ์แล้วก็ดับไปครับอาจารย
2: ์แต่เวลาใช้คำว่านามะใช่ไหมคะ
3: ก็น้อมไปสู่อารมณ์ที
2: ่น้อมไปสู่อารมณ์ไม่ได้ไปที่อื่นเลยค่ะต้องเข้าใจว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เพราะฉะนั้นศึกษาแต่ละคำเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าต้องไปท่องแต่ว่าความเข้าใจนั่นเองรู้ว่าเมื่อมีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้และสิ่งที่ถูกจิตรู้เนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออารัมภณะแต่เรานิยมใช้คำว่าอารมณ์นะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู
5: ้คำว่าสติปัฏฐานนะคะท่านอาจารย
2: ์สติคืออะไรคะคนถามปัฏฐานคืออะไรคนถามเพราะได้ยินคำว่าสติปัฏฐาน
5: สติปัฏฐานไม่ใช่การคิดค่ะ
2: ค่ะแสดงว่าคนพูดคนถามรู้ว่าสติปัฏฐานไม่ใช่คิดแล้วยังไงคะคำถามในเมื่อแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจถูกต้องทีละคำจิตเป็นธาตุรู้ไปไหนภาษาบาลีจะใช้คำว่าน้อมไปสู่อารมณ์ไม่ไปที่อื่นเลยที่จริงก็ไม่ได้ไปนะคะทันทีที่เกิดก็รู้สิ่งที่ปรากฏสภาพธรรมะเร็วแล้วก็ละเอียดมากค่ะไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จะทำอะไรได้

0: ั้นจึงต้องสะสมอบรมคุณความดีที่จะเป็นเหตุหรือว่าเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้ถึงฝั่งแห่งการดับกิเลสซึ่งก็กล่าวถึงความดีทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัญญาที่เข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงถ้าได้เริ่มศึกษานะครับก็จะเข้าใจเลยว่าแม้ในขณะนี้นะครับที่ฟังธรรมะตั้งใจฟังเพื่อความเข้าใจความจริงมีจุดประสงค์ที่ถูกต้องว่าฟังเพื่อความเข้าใจความจริงเป็นอธิษฐานะเป็นความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะครับเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ยากก็ต้องมีความอดทนก็อดทนก็ขันติใช่ไหมครับขันติก็เป็นหนึ่งในบารมีด้วยมีความจริงใจว่าธรรมะจะเข้าใจได้ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานแล้วก็มุ่งตรงต่อตัวจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็เป็นสัจจะบารมีแล้วก็ที่สำคัญนะครับขณะนี้นะครับอดทนไหมมีความเพียรไหมที่จะฟังที่จะศึกษาถ้าว่าขาดความเพียรนะครับการฟังก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเพียรก็เป็นหนึ่งในคุณความดีที่จะทำให้ถึงฝั่งของการดับกิเลสนะครับซึ่งก็เป็นการค่อยๆสะสมอบรมไปนะครับเพราะว่าต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานจริงๆนะครับกว่าที่จะค่อยๆเริ่มสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะเพราะฉะนั้นขาดคุณความดีเหล่านี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจากคำที่กล่าวถึงก็คือบารมีคุณความดีที่จะทำให้ถึงฝั่งของการดับกิเลสเป็นเรื่องที่ยาวไกลมากครับแต่ว่าก็ได้เริ่มแล้วในขณะนี้ก็คือเริ่มฟังพระธรรมด้วยความอดทนด้วยความเป็นผู้เห็นประโยชน์ว่าเป็นสิ่งที่ยากก็ต้องค่อยๆสะสมอบรมไปครับ
1: เป็นคำถามถ้าคนที่มีความรู้ธรรมะจะไปปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมจะได้ไหมคะ
2: ถ้าคนที่มีความรู้ธรรมะจะไม่ไปปฏิบัติธรรมะ
3: ขออนุญาตร่วมสนทนาด้วยนะครับที่กล่าวว่าถ้าบุคคลที่เข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยจะไม่คิดไปปฏิบัติธรรมะเลยก็ต้องมีเหตุผลเพราะสนทนาตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาทั้งหมดดังนั้นลองพิจารณาถ้าคิดจะไปปฏิบัติธรรมะเนี่ยเป็นใครเพราะเหตุว่าความรู้ความเข้าใจธรรมะต่างหากที่เกิดขึ้นทำกิจเข้าใจถูกในธรรมะตามความเป็นจริงแล้วเมื่อไหร่ไม่ได้กำหนดสถานที่หนึ่งสถานที่ใดเลยนะครับขณะที่ฟังอย่างนี้แหละแสดงเปิดเผยสิ่งที่มีจริงตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพิจารณาในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าสภาพธรรมะขณะนี้กำลังมีเกิดขึ้นเป็นแต่ละอย่างให้เกิดความเข้าใจถูกขณะที่เข้าใจถูกเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยใช่ไหมครับเพราะเหตุว่าปัญญาเกิดขึ้นทำกิจรู้ตามความเป็นจริง
2: ค่ะก็ขอให้พิจารณาเรื่องมูลนิธิกับสำนักปฏิบัติเพราะเหตุว่ามูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาชื่อก็ชัดเจนนะคะพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ควรศึกษาหรือเปล่าหรือว่าควรทอดทิ้งละเลยเมื่อศึกษาแล้วก็ควรที่จะให้คนอื่นได้รู้ความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและได้ศึกษาแล้วโดยละเอียดเพราะว่าไม่ใช่คนเดียวนะคะแต่ว่าทุกคนที่สนใจที่จะเข้าใจความจริงนะคะไม่สามารถที่จะหาความจริงได้จากที่อื่นเลยนอกจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนที่สืบทอดต่อมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจถูกต้องชัดเจนมีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าเป็นโทษนะคะเมื่อศึกษาแล้วก็ยังเผยแพร่สิ่งที่ได้ศึกษาแล้วนะคะให้คนอื่นได้รับได้พิจารณาได้ไตรตรองเพื่อประโยชน์ของเขาพระชนผู้ที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในความจริงเป็นมิตรที่ดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้ที่ทำร้ายคนอื่นชักชวนคนอื่นให้หลงผิดพระชนก็ควรที่จะได้เข้าใจนะคะมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาไม่ได้ทำอย่างอื่นค่ะก็ศึกษาพระไตรปิฎกเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้วก็เผยแพร่ในทุกทางที่จะให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมและได้เข้าใจถูกต้องแต่สำนักปฏิบัติให้เข้าใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าชื่อสำนักปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลย

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ092777-9800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1033ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่24มกราคมพุทธศักราช2559
2: แต่ละคนเนี่ยนะคะขณะแรกของชาติมี1ขณะคือปฏิสนธิจิตแม้ว่าจิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นจิตประเภทเดียวกันแต่ก็ไม่ได้สืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนทำหน้าที่การงานของจิตต่างกันใครจะรู้คะว่าขณะนี้จิตเกิดขึ้นทำกิจการงานไม่มีใครบังคับค่ะและเกิดทำไมเกิดทำกิจของจิตไม่ทำก็ไม่ได้เพราะเป็นกิจที่จะต้องกระทำเมื่อเป็นธาตุรู้ก็จะต้องกระทำกิจรู้โดยประการต่างๆตามที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดมากนะคะไม่ว่าจิตของมนุษย์ของพรหมของเทพของสวรรค์ของสัตว์เดรัจฉานของคนที่เกิดในนรกหรือเปรตทุกแห่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยประการทั้งปวงนี่คือค่อยๆฟังเข้าใจเมื่อไหร่ก็เห็นพระคุณว่าต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแสดงความจริงของจิตได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะไม่ใช่ว่าให้เราไปรู้จักชื่อมากๆคำยากๆแต่ให้เข้าใจความจริงในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกมีที่เราใช้คำว่าเกิดบางคนก็อาจจะบอกว่าเกิดเมื่อไรเกิดในครรภ์หรือว่าเกิดขณะไหนไม่เป็นไรเกิดที่ไหนก็ได้เกิดในเท่าใครเป็นหนอนก็ต้องมีขณะแรกที่เกิดเกิดในนรกก็ต้องมีขณะแรกที่เกิดเกิดเป็นเทพก็ต้องมีขณะแรกที่เกิดนะคะซึ่งสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนเพราะฉะนั้นจะเรียกก็ได้ไม่เรียกก็ได้ว่าปฏิสนธิจิตจิตขณะแรกของชาตินี้ภาษาไทยธรรมดาก็คือเกิดแล้วดับไม่มีจิตขณะไหนเลยไม่มีอะไรเลยซึ่งเกิดแล้วไม่ดับแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่านะคะจิตเกิดขึ้นทำกิจแล้วดับแต่ละจิตขณะนี้ค่ะทำกิจการงานทั้งนั้นไม่ได้บอกใครด้วยว่าทำอะไรแต่ก็ทำและทำก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เพราะเหตุว่าไม่ได้รู้จักจิตเพียงแต่รู้ว่ามีจิตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เป็นปฏิสนธิจิตหรือเปล่าคะที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่ครั้งเดียวในชาติหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตขณะแรกดับไปแล้วกรรมทำให้จิตไม่ได้เกิดเพียงขณะเดียวต้องทำให้จิตเกิดสืบต่อตามกำลังของกรรมที่จะให้เป็นบุคคลนั้นในชาตินั้นนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้นะคะบางคนเกิดมาอายุสั้นมากบางคนเกิดมาก็อายุยืนยาว90ปี100ปีเป็นต้นนะคะก็แล้วแต่ว่าสิ้นสุดกรรมเมื่อไหร่ก็จะเป็นบุคคลนั้นต่อไปอีกไม่ได้เลยที่เราใช้คำว่าถึงแก่กรรมภาษาไทยเราก็ใช้คำซึ่งถูกต้องแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายนะคะถึงแก่การสิ้นสุดของกรรมที่จะให้เป็นบุคคลนั้นก็เป็นบุคคลนั้นต่อไปอีกแม้หนึ่งขณะจิตก็ไม่ได้นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นกรรมไม่ได้ทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะและพอฟังอย่างนี้นะคะเราก็ทราบว่ากรรมเป็นเหตุผลของกรรมก็คือขณะแรกของชาตินี้เลือกเกิดไม่ได้เลยเลือกพ่อแม่ไม่ได้เลือกญาติพี่น้องไม่ได้เลือกทรัพย์สมบัติเงินทองตระกูลวงศาคณาญาติไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วและทำไมทุกคนเนี่ยต่างกันเหลือเกินค่ะไม่ว่าประเทศไหนมีพลเมืองเท่าไหร่กี่ประเทศในโลกมีเท่าไหร่ไม่ซ้ำกันเลยลองคิดดูนะคะหน้าของใครไปซ้ำกับคนสมัยโบราณบ้างไหมคะทั้งก็มีตาสองข้างมีหูสองข้างมีจมูกมีรูปร่างก็หลากหลายกันไปแม้แต่ผิวพรรณสีของตาของผมเพราะกรรมไม่ใช่ใครจะไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นจะแสดงให้เห็นว่านะคะถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยก็จะรู้ว่าการมีชีวิตสั้นๆเพียงแค่ในชาตินี้สาระประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยคืออะไรเพราะว่าทุกวันเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่มีสาระเลยสักวันเดียวสนุกก็หมดแล้วอร่อยก็หมดแล้วเพลินก็หมดแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปโดยไม่มีสาระเพราะฉะนั้นกรรมต้องไม่ลืมนะคะไม่ได้ทำให้จิตเกิดเพียงหนึ่งขณะแต่กรรมนั้นก็หลังจากที่ ปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาตินี้ดับไปแล้วกรรมก็ทำให้จิตประเภทเดียวซึ่งเป็นผลของกรรมเดียวกันนั่นแหละเกิดต่อประกอบด้วยนามธรรมคือเจตสิกซึ่งอาศัยการเกิดขึ้นจำนวนเท่ากันทุกอย่างนะคะแต่ก็หลายหลายขณะที่เกิดดับสืบต่อไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะตอนเกิดใครรู้บ้างเกิดแล้วจิตก็เกิดดับสืบต่อยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ได้ลิ้มรสยังไม่ได้รู้สิ่งกระทบเลยไม่มีใครบอกได้ว่านานเท่าไหร่แต่ก็มีการรู้สึกตัวเกิดขึ้นการรู้สึกตัวนั่นนะคะไม่ใช่จิตที่เกิดสืบต่อจากปฏิสนธิเพราะจิตที่เกิดต่อจากปฏิสนธิอย่าลืมนะคะจิตเกิดขึ้นทำหน้าที่ทำกิจของจิตกิจแรกคือสืบต่อจากชาติก่อนเป็นปฏิสนธิกิจขณะเดียวแล้วดับไปกิจที่เกิดสืบต่อทำภวังคกิจทุกคำต้องเข้าใจคำนี้มาจากคำสองคำรวมกันนะคะภวะกับอังคะการดำรงภพชาติภพคือความมีความเป็นขณะนี้เป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์อย่างนี้ค่ะดำรงความเป็นมนุษย์ต่อไปถ้าเกิดเป็นนกนะคะก็ดำรงความเป็นนกต่อไปเกิดเป็นไก่ก็ดำรงความเป็นไก่ต่อไปโดยกรรมเดียวที่ได้ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นแต่ให้ผลแค่นี้ไม่พอเกิดในนรกนะคะปฏิสนธิจิตไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่คิดในโลกนั้นไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะแรกที่เกิดในโลกนี้โลกนี้ไม่ได้ปรากฏเลยค่ะไม่รู้เกิดในนรกนรกก็ไม่ปรากฏกับปฏิสนธิจิตเพราะเหตุว่าปฏิสนธิจิตทำกิจสืบต่อเป็นผลของกรรมที่ต้องเกิดต่อใครจะไปทำให้เป็นอื่นไม่ได้เลยแต่ว่าขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้ว่านรกเป็นอะไรเพียงแต่กรรมทำให้เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมผลของกรรมภาษาบาลีถ้าเป็นนามธรรมใช้คำว่าวิปากะแต่คนไทยเรียกสั้นๆนะคะว่าวิบากได้ยินคำว่าวิบากเมื่อไหร่เนี่ยให้ทราบว่าเป็นผลของกรรมถ้าได้ยินคำว่ากรรมก็หมายความถึงกุศลกรรมที่ดีอกุศลกรรมที่ไม่ดีเป็นปัจจัยให้เกิดผลคืออกุศลกรรมทำให้เกิดอกุศลวิบากกุศลกรรมทำให้เกิดกุศลวิบากเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นผลของอะไรคะกุศลกรรมเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดเป็นกุศลวิบากไม่ใช่ตัวกรรมค่ะตัวกรรมทำไว้แล้วดับไปแล้วแต่ก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นทำกิจนี้เป็นกิจแรกในชาตินั้นแล้วก็ดับไปแต่ไม่พอต่อไปจะรู้ว่ามีวิบากอะไรอีกในชาติหนึ่งชาติหนึ่งตอนนี้รู้วิบากสองแล้วนะคะคือปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะเองในชาติหนึ่งเป็นผลของกรรมถ้าเกิดเป็นนกเป็นอกุศลวิบากเป็นผลของอกุศลกรรมไม่อยากเกิดเลยแต่ก็ได้กระทำกรรมที่จะต้องเกิดอย่างนั้นก็ต้องเกิดอย่างนั้นเกิดเป็นหนอนได้ไหมคะได้เพราะอะไรเพราะอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเมื่ออกุศลกรรมให้ผลนะคะทำให้ตายจากชาติก่อนแล้วก็ผลของอกุศลกรรมเกิดเป็นอกุศลวิบากเกิดเป็นนกก็ได้ปูปลางูได้หมดนะคะเรียกว่าเดรัจฉานภูมิเกิดในนรกก็ได้เกิดเป็นเปรตก็ได้เกิดเป็นอสุรกายก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ค่ะต้องเป็นผลของกุศลกรรมเพราะฉะนั้นนะคะกรรมคือเหตุผลคือการเกิดจิตที่เกิดทำปฏิสนธิจิตดับไปแล้วกรรมยังให้ผลต่อไปคือให้จิตประเภทนั้นเกิดต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยโดยประมาณไม่ได้ว่ากี่ขณะเป็นภวังคกิจที่รู้ได้คือขณะที่หลับสนิทไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดในแต่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นเพราะอะไรคะเพราะกรรมทำให้ดำรงภพชาติทำให้จิตเกิดสืบต่อโดยจิตนั้นไม่ได้ทำกิจเห็นได้ยินเหล่านี้เลยไม่คิดนึกด้วยนะคะแต่ก็จะเป็นภวังค์คือหลับต่อไปไม่ได้ต้องตื่นเพราะกรรมอีกที่จะต้องเห็นขณะไหนก็ผลของกรรมเมื่อนั้นแหละเห็นสิ่งที่ดีก็มีไม่ดีก็มีได้ยินเสียงที่ดีก็มีไม่ดีก็มีได้กลิ่นที่ดีก็มีไม่ดีก็มีเลือกไม่ได้เลยนะคะเพราะกรรมที่ได้ทำไว้แล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งชาติเนี่ยก็รู้ว่าขณะไหนบ้างที่เป็นผลของกรรมคือขณะเกิดและขณะที่ต้อง อยู่ต่อไปโดยไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินก็ได้แต่ต้องอยู่ตายไม่ได้นะคะแล้วก็ขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินขณะที่ได้กลิ่นขณะที่ลิ้มรสขณะที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแค่นี้ค่ะผลของกรรมนอกนั้นไม่ใช่ผลของกรรม
3: ประโยชน์ที่ฟังเนี่ยนะฮะเห็นในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เรานะครับแม้ในเรื่องจิตที่เกิดขึ้นทำกิจการงานนะฮะก็เป็นความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าโดยพื้นฐานให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราเลยแต่ถ้าอาจารย์ครับเวลาตื่นขึ้นเนี่ยเราจะมีความคิดความจำว่าเป็นเราที่เห็นเป็นเราที่ทำโน่นทำนี่ตลอดเวลาครับอาจารย
2: ์ค่ะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเมื่อฟังแล้วเข้าใจจริงๆรอบรู้แล้วไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็จะแสดงเห็นว่าก่อนอื่นทราบว่านะคะวิปากะซึ่งคนไทยใช้คำว่าวิบากเนี่ยค่ะคือธาตุรู้เป็นจิตนะคะซึ่งต่อไปจะรู้ว่าจะมีธาตุรู้ที่เกิดร่วมกันอีกอันนี้ก็ค่อยๆละเอียดขึ้นทางที่จะรอบรู้เพื่อไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยค่ะต้องทำกิจหน้าที่ทีละหน้าที่ด้วยให้ทราบว่าจิตที่เป็นผลของกรรมทำหน้าที่อะไรบ้างคร่าวๆละเอียดยังไม่ได้เลยเท่าที่พอจะรู้ได้คือหนึ่งเกิดมาแล้วเป็นผลของกรรมขณะนั้นไม่มีเราไม่มีชื่อพ่อแม่จะเรียกอะไรตั้งชื่อไว้ก่อนก็ไม่ใช่นะคะเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมหนึ่งขณะเลือกได้ไหมไม่ได้เพราะทั้งหมดเป็นอนัตตาศึกษาธรรมะต้องไม่ลืมคำว่าอนัตตาเพราะว่าจะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เราตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเป็นผลของกรรมจึงเป็นวิบากจิตเมื่อเหตุมีสองคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมผลก็มีกุศลวิบากและอกุศลวิบากถ้าเกิดดีนะคะเป็นมนุษย์เทพเทวดาผมขึ้นไปก็เป็นผลของกุศลกรรมซึ่งหลากหลายแม้แต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันผลของกรรมยังต่างกันหลากหลายบนสวรรค์ก็หลากหลายค่ะมีเทพที่เป็นใหญ่มีเทพที่มีรัศมีมากก็หลากหลายกันไปนะคะเพราะฉะนั้นความหลากหลายต้องมีเหตุคือกรรมที่หลากหลายนั่นแหละเป็นเหตุให้ทุกชีวิตหลากหลายไปนี่เป็นกิจที่หนึ่งของชาตินี้คือจิตที่เป็นวิบากจิตเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมทำกิจแรกคือปฏิสนธิดับไปเลยแล้วก็กรรมก็ทำให้จิตเกิดสืบต่อเป็นจิตประเภทเดียวกันดำรงความเป็นบุคคลนี้ไว้ยังเปลี่ยนไม่ได้เลยโดยที่วิบากจิตประเภทเดียวกันเกิดขึ้นทำภวังคกิจดำรงภพชาติสองนะคะขณะเห็นเป็นผลของกรรมได้ยินเป็นผลของกรรมได้กลิ่นเป็นผลของกรรมลิ้มรสเป็นผลของกรรมรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายก็เป็นผลของกรรมอีก5กิจที่คุณนิรันดร์บอกว่าอยากจะได้อาหารอย่างนี้อาหารอีกอย่างหนึ่งก็มาอยากจะได้ร้อนก็เป็นเย็นเพราะกรรมที่เป็นปัจจัยให้จิตขณะนั้นเกิดขึ้นนะคะรู้สิ่งที่พอใจเป็นผลของกุศลกรรมรู้สิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลกรรมบางทีสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่คิดว่าจะอร่อยถึงอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปดลบันดาลให้เลยนอกจากถึงวาระที่กรรมไหนจะให้ผลก็ทำให้จิตที่เป็นผลของกรรมเนี่ยเกิดขึ้นเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีเป็นผลของกุศลกรรมเกิดร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เมื่อไหร่นะคะลิ้มรสที่เผ็ดจัดหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ไม่ดีนั่นก็เป็นผลของอกุศลกรรมใครทำให้ใครทำไม่มีใครเลยนะคะนอกจากกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นทราบแล้วนะคะเห็นเมื่อไหร่เป็นผลของกรรมได้ยินเมื่อไหร่เป็นผลของกรรมที่เหลือจากนั้นไม่ใช่ผลของกรรมโดยคร่าวๆเพราะฉะนั้นเห็นแล้วโกรธโกรธไม่ใช่ผลของกรรมเห็นแล้วติดข้องความติดข้องไม่ใช่ผลของกรรมเห็นแล้วเมตตาสงสารไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นการสะสมของกุศลและอกุศลที่สืบเนื่องมานานแสนนานแต่ละภพแต่ละชาติซึ่งมีชีวิตที่หลากหลายต่างกันไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะก็หลากหลายมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต้องมีเหตุที่ได้กระทำแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นผลของกรรมหรือไม่ใช่ผลของกรรมตอนนี้อย่าลืมเลยนะคะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคร่าวๆเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรม แต่นอกจากนี้แล้วไม่ใช่ผลของกรรมค่ะถ้าที่ไม่ใช่ผลของกรรมนะคะก็เป็นกุศลหรืออกุศลคือค่อยๆเรียนไปทีละนิดทีละหน่อยค่ะถ้าไม่ใช่ผลของกรรมไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินคิดเป็นกุศลหรืออกุศลไม่ใช่ผลของกรรม
3: ถ้าศึกษาอย่างเงี้ยจะค่อยๆเข้าใจครับท่านอาจารย์แต่ถ้าเกิดเป็นตำราหรือว่าเป็นจำนวนออกมาปฏิสนธิจิต19ดวงมีอะไรเนี่ยฮะบางท่านก็เก็บกระเป๋าไปเลยไม่ไหวแล้วแต่จริงๆก่อนจะไปเข้าใจความละเอียดต่อไปนะฮะความเข้าใจพื้นฐานเนี่ยเป็นพื้นฐานความเข้าใจอภิธรรมะจริงๆที่ท่านอาจารย์กล่าวก็คือปรมัตถ์แรกคือจิตและการที่จะไปเข้าใจจิตทั้งหมด89รวดเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ในวันนี้ท่านอาจารย์ก็อนุเคราะห์ให้เข้าใจจิตที่เป็นผลของกรรมแล้วก็ค่อยสืบต่อไปถึงจิตอื่น
2: ๆค่ะให้เข้าใจมันคงว่าธรรมะมีจริงและธรรมะที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นอะไร
4: ท่านอาจารย์ครับถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมเราไม่ทราบว่าจิตทำกิจการงานพอยกตัวอย่างว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพครูข้าราชการทหารหรือแม้แต่ผู้ที่ฟังธรรมะอยู่ในขณะนี้ก็ไม่พ้นจิตทำกิจการงานเพราะว่าทุกคนมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สัมผัสทางกายแล้วก็มีกิจที่เป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตในชีวิตประจำวันค่ะ
2: เดี๋ยวนี้นะคะจิตกำลังทำงานหรือเปล่าเห็นไหมคะเริ่มรู้ละมีจิตเกิดขึ้นต้องทำหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดไม่ว่าครูหรือใครนะคะก็เห็นก็ได้ยินก็ได้กลิ่นก็ลิ้มรสก็รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็คิดนึกเพราะฉะนั้นเป็นจิตต่างชนิดต่างประเภทนะคะซึ่งต่อไปจะมีความละเอียดว่าแม้จิตหนึ่งขณะที่จะเกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยที่จะทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นได้โดยฐานะใดนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเราสามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เห็นแก่ตัวเพราะมีเราแล้วก็มีของเราเพราะฉะนั้นทุจริตต่างๆก็เกิดขึ้นเพราะเข้าใจผิดที่คิดว่ามีเราแต่ความจริงแล้วก็คือว่ามีกรรมและผลของกรรม
4: และแม้แต่เกิดและตายซึ่งเกิดก็คือปฏิสนธิจิตนั่นเองทำปฏิสนธิจิตผ่านมาแล้วแต่จุติจิตที่จะตายก็จะต้องมีในอนาคตค่ะ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเป็นตำราเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับแต่ว่าทำไมถึงไม่คิดเลยว่าขณะนี้ก็มีสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ว่าข้ามไปเป็นตำราแล้วก็คิดว่าจะต้องไปหาสภาพธรรมะจากหนังสือถึงเวลาศึกษาเสร็จก็ไปไขว่คว้าหรือว่าต้องการที่จะรู้ธรรมะตามชื่อที่ตัวเองได้ศึกษาครับ
2: เพราะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรทั้งที่มีธรรมะตลอดตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่เคยรู้เลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะหาธรรมะแต่คนที่เข้าใจธรรมะนะคะต้องหาไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่รวมกันอย่างที่เราเคยคิดว่านะคะเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างเนี่ยก็เป็นเราเห็นเราได้ยินเราคิดแต่ความจริงคิดเป็นคิดค่ะไม่ว่าเมื่อไหร่คิดเกิดขึ้นเห็นไม่ได้คิดเกิดขึ้นได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงนะคะต้องเข้าใจในความเป็นจริงของสภาพที่มีจริงแต่ละหนึ่งทุกคนที่ฟังธรรมะนะคะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาและเดี๋ยวนี้กำลังมีแต่ว่าถ้าจะเข้าใจจริงๆก็คือว่าฟังแล้วก็ถ้าเป็นคำถามถ้าคิดแล้วจะตอบว่ายังไงถ้าตอบถูกนะคะก็หมายความว่าได้เริ่มพิจารณาไตรตรองคำง่ายๆธรรมดาอย่างนี้ค่ะเห็นกับได้ยินรวมกันได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะรวมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านที่เพิ่งจะได้เริ่มฟังธรรมะนะคะก็คงจะมีความสงสัยหลายประการก็ขอเชิญร่วมสนทนาด้วยนะคะเพราะเหตุว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็คือบางท่านได้ฟังมานานมากถามอะไรก็ตอบได้หมดเพราะว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ว่าบางท่านที่เพิ่งเคยได้ยินคำว่าธรรมะแล้วก็ได้ยินคำว่าศึกษาธรรมะฟังธรรมะแต่รู้จริงๆหรือเปล่าว่าธรรมะคืออะไรถ้าธรรมะไม่มีไม่ต้องศึกษาแต่เพราะมีแล้วไม่รู้คำว่าศึกษาก็หมายความว่าไม่รู้นะคะจึงมีวิธีที่จะรู้ได้ก็คือฟัง คิดไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองนะคะถูกหรือผิดมีสิ่งที่ปรากฏว่าเราคิดเรื่องอะไรและสิ่งนั้นมีจริงหรือไม่เช่นจะคิดเรื่องเห็นถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะจะคิดเรื่องเห็นยังไงดีคะคะมีใครคิดออกไหมว่าจะคิดเรื่องเห็นยังไงดีทั้งที่กำลังเห็นก็ยังไม่รู้เลยเพราะไม่รู้จึงคิดไม่ออกว่าเห็นเนี่ยเป็นยังไงก็กำลังเห็นแล้วเห็นเป็นยังไงแต่ว่ารู้ไหมว่านี่แหละเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีแล้วค่ะไม่ต้องไปทำเลยเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีเนี่ยไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยสักอย่างเดียวใครจะไปทำให้เห็นเกิดได้ไม่มีทางนะคะลองทำได้ยินสิคะจากไม่ได้ยินเนี่ยลองทำให้ได้ยินเกิดสิก็ไม่มีใครทำได้แต่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่มีในขณะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็หมดไปหรือเปล่าหายไปหรือเปล่ายังเหลืออยู่หรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่านี่คือการที่ได้ฟังธรรมะต้องเป็นผู้ที่ลึกซึ้งค่ะได้ยินคำไหนต้องไม่เผินแม้แต่คำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครไม่เห็นมีใครเรียกใครว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยสักคนนะคะนอกจากพระองค์เดียวที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงพอได้ยินคำนี้ค่ะตรัสรู้ความจริงข้ามไปอีกละไม่รู้อีกละความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่ไม่เผินเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงมีความจริงอยู่ที่ไหนลึกซึ้งอย่างไรจะได้ไปตรัสรู้หาความจริงก็หาไม่พบเพราะฉะนั้นจะพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะทรงตรัสรู้ความจริงอะไรได้ยินแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นจริงไหมต้องไตร่ตรองนะคะเห็นมีจริงๆรู้จักเห็นไหมไม่รู้จักใครรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายค่ะไม่ว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นวันไหนเวลาไหนยังไงก็ตามนะคะเกิดแล้วจริงมีจริงแต่ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นจึงฟังสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งภาษามัคคีภาษาบาลีเนี่ยค่ะใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักว่าธรรมะก็คือคำภาษาธรรมดาพอพูดถึงธรรมะก็สิ่งที่มีจริงนี่แหละเห็นนี่ก็เป็นธรรมะได้กลิ่นก็เป็นธรรมะชอบก็เป็นธรรมะโกรธก็เป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะมิฉะนั้นก็จะคลาดเคลื่อนไขว้เขวเรียนอะไรก็ไม่รู้ว่ากำลังเรียนสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้หรือเปล่าเพราะเป็นตัวหนังสือทั้งหมดเป็นเรื่องราวทั้งหมดแต่ทั้งหมดที่ทรงแสดงทุกคำที่จารึกไว้นะคะก็เป็นเรื่องความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะคือฟังความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆถึงที่สุดจะฟังต่อไปไหมคะอาจจะว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการละอยากจะไปรู้เรื่องอื่นมรรคผลนิพพานแต่คืออะไรเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญญาต้องมีความไม่รู้แต่เมื่อได้ฟังแล้วนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆรู้อะไรคะรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพื่อที่จะได้ละความไม่รู้และการที่หลงยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นานแสนนานทุกภพชาติเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฟังเพราะอยากสบายใจฟังเพราะมีความทุกข์ร้อนนะคะฟังเพราะว่าจะได้เอาไปให้คนอื่นทราบเนี่ยศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะแต่ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องเกิดมาแล้วจากโลกนี้ไปตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยทุกวันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีขณะไหนที่ซ้ำสักขณะเดียวนะคะเหมือนสิ่งที่เกิดและดับไปแล้วไม่กลับไปอีกจะเป็นสิ่งเก่าได้อย่างไรในเมื่อดับไปหมดแล้วไม่มีทางที่จะกลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นชีวิตก็ไปแต่ละขณะโดยที่ว่าไม่รู้เลยว่าหมดสิ้นไปทุกอย่างไม่เหลือเลยจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นเกิดมานะคะแล้วก็จากไปจากไม่มีไม่ได้เกิดในโลกนี้แล้วก็มาเกิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จากโลกนี้ไปเป็นไงคะเหนื่อยไหมสนุกไหมโศกเศร้าทุกข์ร้อนไหมดีใจไหมแต่ทุกอย่างก็หมดไปลาภมีไหม ยศมีไหมติดข้องหรือเปล่าปรารถนาหรือเปล่าแล้วได้อะไรขวนขวายหมดเลยนะคะแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเลยค่ะจากไปร่างกายก็เอาไปไม่ได้แม้จิตที่เคยเป็นคนนี้ในชาตินี้ก็ติดตามไม่ได้แต่มีกรรมหนึ่งที่ทำให้เป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นจะเห็นกันอีกไม่นานจะรู้จักกันอีกไม่นานต่างคนต่างไป
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงชินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นาทีถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1034ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่24มกราคมพุทธศักราช2559
2: จะรู้จักกันอีกไม่นานต่างคนต่างไปเหมือนกับต่างคนต่างมาจากไหนชาติก่อนสวรรค์ชั้นไหนตระกูลไหนทวีปไหนโลกไหนก็ไม่มีใครรู้จักเลยนะคะว่าชาติก่อนเป็นใครมาแล้วแต่ชาตินี้เป็นอย่างนี้อีกไม่นานก็จะจบหมดสิ้นความเป็นบุคคลในชาตินี้นะคะแล้วก็เป็นคนใหม่ตามเหตุที่ได้กระทำแล้วคือกรรมดีและกรรมชั่วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้จริงๆค่ะว่าเพราะไม่รู้นะคะจึงมีการเกิดแล้วก็จากไปแล้วก็เกิดแล้วก็จากไปตลอดนี่คือสังสารวัฏซึ่งนานแสนนานมาแล้วค่ะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงและใครจะเปลี่ยนใครจะทำให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะคะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกค่ะไม่ใช่จบแค่นี้นะคะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่กำหนดไม่ได้เลยตราบใดที่ยังมีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ชาตินี้ชัดเจนใช่ไหมคะเหตุอะไรที่ได้ทำมาทำให้เกิดมาที่ไหนอย่างไรมีพี่น้องมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ได้ทำไว้มีเห็นมีได้ยินนะคะแต่ชาติหน้ามืดสนิทเพียงแค่จิตขณะสุดท้ายดับทำกิจสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้นะคะจะไม่เหลือความเป็นคนนี้อีกเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นคนนี้อีกนานเท่าไหร่ใครรู้ไม่มีทางเลยนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเลยว่าสามารถรู้ได้สามารถเข้าใจได้เพราะเหตุว่ามีผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะโดยท่องแท้โดยประการทั้งปวงไม่เหลือเลยที่จะให้ความจริงนั้นแก่ผู้ที่ต้องการที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตว่าเกิดมาแล้วเนี่ยทุกขณะเนี่ยชัดเจนสามารถที่จะแสดงความจริงของไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวันไหนเวลาไหนตั้งแต่เกิดจนตายผู้นั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วนะคะที่พึ่งมีไหมจะพึ่งใครพึ่งตัวเองได้ไหมในเมื่อต้องจากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้แต่ว่ามีผู้ที่ทรงตรัสรู้ที่จะให้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะซึ่งจะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในชาตินี้และในชาติต่อไปจนถึง ไม่ต้องมีชาติอีกเลยสนุกไหมคะชาตินี้เพลินไหมสบายไหมทุกข์ไหมเดือดร้อนไหมชอบไหมเป็นคำตอบในขณะที่สิ่งนั้นกำลังมีแล้วก็หมดไปข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ใช่มีถาวรเลยนะคะไม่ว่าใครทั้งนั้นชั่วคราวเพราะเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แต่ธรรมะนั่นแหละอาศัยกันและกันปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าก็ไม่ลืมนะคะใครจะรู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่และสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของสภาพธรรมะที่เกิดก็คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกสิ่งที่มีจริงๆซึ่งรู้เองไม่ได้ต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้คนอื่นได้เข้าใจตามที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาโดยประการทั้งปวงค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งสามารถที่จะเริ่มเข้าใจได้ตั้งแต่คำแรกคือเมื่อทรงตรัสรู้ตรัสรู้อะไรตรัสรู้สิ่งที่มีจริงซึ่งใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นขณะไหนก็ตามนะคะมีสิ่งที่มีจริงแน่นอนพระฉันจะรู้ความจริงนั้นได้ก็ต่อไม่ได้ฟังพระธรรมเดี๋ยวนี้มีจริงๆไหมคะ
6: มีแต่ว่าจากการฟังแล้วนะครับก็ยากที่จะเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีจริง
2: สิ่งที่มีจริงกำลังมีจริงๆแล้วยากยังไงไม่ต้องไปทำขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้ก็มีจริงด้วยกำลังมีแล้วยากยังไง
6: ที่ว่ายากเพราะว่าไม่รู้ครับ
2: พระเจ้าก็เริ่มต้นตั้งแต่ว่าสิ่งที่มีจริงมีจริงๆแน่นอนใช่ไหมทีละหนึ่งถ้าจะรู้รู้ทีเดียวทั้งหมดได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้นะคะพระเจ้าใครอยากรู้อะไรขอเชิญนะคะทีละหนึ่งเพื่อจิตจะได้เข้าใจขึ้นไม่ใช่เรื่องยาวค่ะเพียงหนึ่ง
7: เช่นเห็นนะคะ
2: เห็นนะคะขณะนี้ทุกคนกำลังมีเห็นและคุณบุษกรก็อยากรู้เรื่องเห็นก็เป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เห็นจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นหรือเปล่า
7: เกิดค่ะ
2: ค่ะถ้าไม่เกิดจะมีเห็นไหม
7: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มี
2: ค่ะใครทำให้เห็นเกิดขึ้น
7: ไม่มีใครทำ
2: ไม่มีใครแต่เห็นเกิดแล้วเพราะอะไร
7: เพราะมีปัจจัย
2: ค่ะเพราะมีสิ่งที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีสิ่งที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เลยนะคะเห็นเป็นคุณบุษกรเห็นหรือเปล่า
7: จริงๆไม่ใช่แน่นอนนะคะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอะไร
7: เห็นเป็นเห็น
2: เห็นเป็นเห็นจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนะคะนกเห็นไหมคะ
7: นกก็เห็น
2: แล้วเห็นเป็นนกหรือเปล่า
7: ก็ยังเป็นนกอยู
2: ่เป็นผู้ไม่ตรงการศึกษาธรรมะต้องตรงทุกคำที่ถามว่าคนตรงคือยังไงคือตรงต่อความจริงคุณบุษกรกำลังเห็น
7: ค
2: ่
7: ะ
2: เห็นเป็นคุณบุษกรหรือเปล่า
7: ไม่ใช่
2: เห็นเป็นอะไร
7: เห็นเป็นเห็น
2: เห็นเป็นเห็นนะคะนกเห็นไหม
7: นกก็เห็น
2: ค่ะเห็นเป็นนกหรือเปล่า
7: ไม่ใช่นก
2: เห็นเป็นอะไร
7: เห็นเป็นเห็น
2: งูเห็นไหม
7: งูก็เห็น
2: เห็นเป็นงูหรือเปล่า
7: ไม่ใช่
2: แน่ใจนะคะว่าเห็นไม่ใช่งูเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะไม่ลืมนะคะสัจจะบารมีเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ฟังแล้วคิดไตร่ตรองมิฉะนั้นไม่มีประโยชน์เลยเขาว่าทั้งนั้นบางคนก็อ้างชื่อด้วยนะคะคนนี้ว่าอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างนี้ไม่ควรเป็นอย่างนั้นค่ะใครจะว่าอย่างไรนั่นคือเขาว่าแล้วผู้ที่ได้ฟังนะคะคิดยังไงถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับณที่นี้เราจะต้องไปมองคนอื่นไหมหรือว่าทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะให้เราไตร่ตรองให้เป็นปัญญาของเราเองนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจากโลกนี้ไปอาศัยปัญญาของคนอื่นพาไปไหนให้เข้าใจอะไรได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมรดกที่ประเสริฐสุดไม่ได้รับจากใครเลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองเห็นไม่ใช่งูแน่นะคะขณะนี้คุณบุษกรเห็นเป็นคุณบุษกรหรือเปล่า นี่คือการเริ่มต้นที่จะเป็นผู้ฟังธรรมะไม่ใช่ฟังไปเรื่อยๆแต่ต้องฟังแล้วแต่ละคำเนี่ยค่ะมั่นคงว่าเป็นความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้เพื่อที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นถ้าไม่ได้เข้าใจพระธรรมไม่มีทางที่จะเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยและปัญญาที่ให้ไม่ใช่ไปบอกนะคะแต่ว่าไตร่ตรองจนกระทั่งผู้ฟังเนี่ยเกิดปัญญาของตนเองนี่เป็นพระมหากรุณา 45 พรรษาเพราะฉะนั้นอาศัยพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วนะคะก็สนทนากันเพื่อให้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ใช่ไหมและทำให้ผู้ฟังได้สามารถเข้าใจตามถูกต้องอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นเป็นคุณบุษกรหรือเปล่า
7: ไม่ใช่ค่ะ
2: เป็นอะไรคะ
7: เห็นก็เป็นเห็นค่ะ
2: เห็นเป็นเห็นเท่านั้นมั่นคงไหมคะเทวดาเห็นไหม
7: เห็นค่ะ
2: แล้วเห็นเป็นเทวดาหรือเปล่า
7: เห็นก็เป็นเห็น
2: เห็นก็เป็นเห็นเริ่มรู้จักธรรมะเมื่อกี้เราพูดถึงนกใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
2: นกเห็นไหม
7: นกก็เห็นค่ะ
2: แล้วเห็นเป็นนกหรือเปล่า
7: ไม่ใช่เห็นก็ต้องเป็นเห็น
2: ค่ะปลานะคะอยู่ในน้ำนะปลาเห็นไหม
7: เห็นค่ะ
2: ค่ะแล้วเห็นในน้ำนั่นแหละเป็นปลาหรือเปล่า
7: เห็นก็ไม่ใช่ปลา
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นที่ไหนไม่สำคัญเลยนะคะ
7: ค่ะ
2: เห็นเป็นเห็นเพราะเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นเกิดได้ไหม
7: ไม่ได้ค่ะ
2: ถ้าไม่มีตาทุกคนรู้ดีนะคะถ้าไม่มีตาเนี่ยไม่เห็นแน่นอนเรียกใครว่าไม่มีตาก็เห็นได้
7: ไม่มีตาก็เห็นไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นตาคืออะไรไม่มีทางจบที่จะให้เรานี่มีความเข้าใจจริงๆเพื่อที่จะวันหนึ่งไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ว่าเวลานี้ค่ะเราพูดธรรมดาธรรมดาแต่ไม่รู้หรอกจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะตาคืออะไรตามีไหมคะ
7: มีค่ะ
2: มีตาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะรู้แต่ว่ามีตาแต่ไม่รู้ว่าตาคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ไม่ได้ฟังพระธรรมแต่แม้แต่ตาคืออะไรพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงให้รู้ว่าตาเป็นตาตาเป็นใครไม่ได้เลยและตาก็เป็นของใครก็ไม่ได้นะคะแต่ตาเป็นตาเห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นตาหรือเปล่า
7: เห็นไม่ใช่ตา
2: ค่ะแน่นอนนะคะ
7: ค่ะ
2: ค่ะเพราะอะไรเห็นไหมคะกว่าจะเข้าใจธรรมะจริงๆเพราะอะไรเห็นไม่ใช่ตาตอบง่ายนะคะถามว่าเห็นเป็นตาหรือเปล่าบอกไม่ใช่แต่ว่าเพราะอะไรทำไมเห็นไม่ใช่ตา
7: เห็นไม่ใช่ตาเพราะว่าเห็นนี่เป็นสภาพรู้
2: เพราะกำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าพูดถึงเห็นเมื่อไหร่นะคะต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อนั้นถามว่าเห็นอะไรตอบได้ใช่ไหมคะเพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เวลาไม่เห็นอะไรจะตอบได้ไหมว่าเห็นอะไรในเมื่อไม่เห็นก็ต้องไม่มีอะไรปรากฏไม่ใช่เราเลยสักขณะเดียวนะคะเกิดแล้วทุกวันแต่ไม่เคยรู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นแค่คำสองคำนะคะทำให้มีการเข้าใจถูกต้องเห็นขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพิ่มมาอีกอย่างนึงแล้วนะคะเมื่อกี้มีตายังไม่ได้พูดถึงตากำลังพูดถึงเห็นเมื่อใดที่มีเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นตาหรือเปล่า
7: ไม่ใช่ค่ะ
2: ค่ะอีกอย่างนึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้มีตาแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็มีเห็นสามแล้วนะคะ
7: ค่ะ
2: ขาดอย่างหนึ่งอย่างใดได้ไหม
7: ไม่ได้เลยค่ะ
2: ไม่ได้เลยนี่คือความหมายของปัจจัยอาศัยสิ่งที่มีเนี่ยค่ะทำให้เกิดขึ้นถ้าไม่มีเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไหม
7: ไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังเห็นทุกคนกำลังเห็นไม่ใช่ใครเลยสักคนเดียวถูกต้องไหมเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเห็นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นโดยอาศัยตาซึ่งก็ไม่ใช่เห็นและไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นถ้าปราศจากสามอย่างนี้แล้วนะคะอะไรก็ไม่ปรากฏเพราะไม่มีเห็นเพราะไม่มีตาและจะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างไรนี่เพียงหนึ่งอย่างในบรรดาทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยประการทั้งปวงนะคะลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าแล้วก็ไม่เหลืออะไร เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่เพียงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วดับหมดไม่เหลือเลยเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้นะคะค่อยๆหายไปไม่มีใครรู้ตัวเลยเห็นก็ดับได้ยินก็ดับคิดนึกก็ดับทุกอย่างที่มีนะคะดับไปด้วยความไม่รู้นี่เป็นธรรมะหรือเปล่า
7: เป็นค่ะ
2: เริ่มรู้จักธรรมะ
7: ค่ะ
2: ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะถ้าเป็นอย่างอื่นจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏไหม
7: ไม่ได้เลยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็คือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงทีละเล็กทีละน้อยนะคะทำไมต้องทีละเล็กทีละน้อยคะเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจึงเป็นเราทุกครั้งที่เห็นแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าแม้เห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็ไม่ใช่ตาด้วยและถ้าศึกษาต่อไปอีกนะคะจะรู้ว่าที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้นะคะเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ตรงกันข้ามกับแข็งไม่รู้อะไรเลยเสียงไม่รู้อะไรเลยกลิ่นไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นที่มีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นโลกก็คือธาตุทั้งหมดไม่มีอะไรเลยซึ่งไม่ใช่ธาตุเพราะมีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นธาตุทั้งหมดเห็นพระปัญญาคุณไหมคะทรงตรัสรู้ธาตุทั้งหมดกี่จักรวาลทั้งหมดที่มีจริงได้เพราะเหมือนกันหมดสภาพรู้มีสภาพที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรก็มีเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ไม่ใช่ฟังเผินและคิดว่าได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าความจริงจะรู้จักพระองค์ได้ก็ต่อเมื่อได้เข้าใจธรรมะจึงจะรู้ว่าใครตรัสรู้ความจริงนี้ซึ่งรู้ยากไม่มีใครที่ใครจะรู้ได้เลยนะคะถ้าไม่ฟังนี่แค่หนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งของคุณบุษกรคืออะไรคือเห็นแต่ก็มีอีกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่หนึ่งที่พูดถึงเพราะฉะนั้นหนึ่งที่พูดถึงเป็นหนึ่งที่กล่าวคือเห็นแต่หนึ่งอื่นทั้งหมดไม่ใช่เห็นฟังเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังแทนที่จะน้อมก็คือเห็นเนี่ยยังไม่รู้เลยเพิ่งรู้วันนี้แหละว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปอย่างนี้จะดีกว่าใช่ไหมคะคือไตร่ตรองถึงสิ่งที่ได้ฟังแล้วเข้าใจขึ้นไม่ใช่ไปเพิ่มเติมคิดเองแล้วคิดเองได้ยังไงคิดเองจะถูกยังไงเสียเวลาไหมที่จะคิดเองทักคำเดียวนะคะจบก็ยังคำนี้ไม่จบเพราะยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เพียงแค่ตาเท่านั้นที่จะทำให้มีการเห็นเกิดขึ้น
8: เรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของชีวิตซึ่งท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าเราต้องมีความเข้าใจในธรรมะทีละหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วความจริงของชีวิตก็เห็นก็มีจริงซึ่งแต่ก่อนดิฉันก็คิดเหมือนกันนะคะว่าที่อาจารย์ให้ความเข้าใจว่าเห็นคือเห็นเป็นเห็นนั้นอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไปคิดว่าเป็นเราเห็นต่อค่ะทั้งที่เวลาที่เห็นเนี่ยก็เพียงแต่เห็นเท่านั้นเองแต่ตอนคิดว่าเป็นเราเห็นเนี่ยขณะนั้นคิดต่อว่าไปยึดว่าเห็นเป็นเราฉันใดนะคะท่านอาจารย์ก็ยกตัวอย่างทั้งสัตว์ในน้ำแล้วก็บนอากาศด้วยเพราะว่าเขาก็มีเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นนกเห็นปลาเห็นก็ต้องเป็นเห็นจะเป็นสิ่งอื่นไม่ได้แล้วที่สำคัญตาก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ความต่างระหว่างตากับเห็นเนี่ยเราอาจจะคิดว่าตาเห็นได้แต่จริงๆแล้วตาไม่เห็นนะคะท่านอาจารย์คะความเข้าใจที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงทีละหนึ่งเนี่ยซึ่งท่านอาจารย์ก็ให้ความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นะคะการที่เรารู้ความจริงโลกเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับโลกหน้าด้วยเพราะว่ามันก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นอภิธรรมะคือจิตเจตสิกและรูปนั่นเองแล้วก็ยังมีปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงความจริงแล้วก็เป็นที่พึ่งด้วยแต่คนยุคนี้ท่านอาจารย์เขาไม่ได้พึ่งอย่างนี้นะคะเขาก็จะแสวงหาที่พึ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่เห็นประโยชน์ของการรู้สิ่งที่มีจริงค่ะจะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะการรู้ธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยจะเป็นที่พึ่งอย่างไรคะ
2: ชอบเห็นไหม
8: ชอบค่ะ
2: แล้วเห็นก็ดับไปเสียใจไหมเห็นเกิดไม่ใช่เราแล้วเห็นก็ดับไปชอบเห็นที่กำลังเห็นไหมเห็นไหมคะใกล้เข้ามาอีกว่าชอบอะไรธรรมะเป็นหนึ่งทีละหนึ่งจริงๆค่ะนี่คืออภิธรรมะหรือเปล่าได้ยินแต่ชื่อ ได้ยินแต่คำบอกแล้วว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่ก็เพียงแต่บอกว่าอภิธรรมะก็คือธรรมะนี่แหละสิ่งที่มีจริงนี่แหละแต่ว่าลึกซึ้งเพราะเข้าใจยากก็จบเพียงเท่านี้แต่ว่าความลึกซึ้งจริงๆเนี่ยแม้แต่ขณะที่จะพูดถึงเพียงหนึ่งลึกซึ้งไหมกำลังเห็นชอบเห็นไหมเห็นที่กำลังเห็นชอบเห็นที่เห็นไหมไม่ใช่ชอบเห็นอื่นเห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยชอบไหม
9: ชอบค่ะ
2: ชอบชอบนะฮะแล้วเห็นนั่นก็หมดไปใครจะรู้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านี่คือทุกข์แต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่แสดงถึงความจริงทั้งหมดแต่ลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราติดข้องในสิ่งใดเมื่อสิ่งนั้นหมดไปก็เป็นทุกข์แต่เราติดข้องในเห็นไม่ใช่เลยในเห็นไหนในเห็นที่กำลังเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นนี่หมดไปก็ต้องเป็นทุกข์แต่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากๆนะคะหยาบหรือผิวเผินไม่ได้เลยการที่จะเข้าใจธรรมะจริงๆต้องรู้ว่าเพื่ออะไรเพื่อรู้ความจริงว่าสิ่งที่เคยติดข้องเคยหวังเคยต้องการยึดมั่นมากไม่มีค่ะมีแต่ความติดข้องเพราะความไม่รู้ในสิ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อปรากฏเหมือนไม่ดับเลยแต่อันไหนละคะดับหมดทุกอันไม่เหลือเลยสักอัน
9: ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ทราบนะคะท่านอาจารย์เพราะว่าความจริงก็คือธรรมะเกิดขึ้นทีละหนึ่งแต่พอได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยจะเห็นถึงความต่างของธรรมะแต่ละทางค่ะท่านอาจารย์
2: เพราะฉะนั้นชาตินี้ก็เป็นชาติหนึ่งนะคะของการสะสมอีกนานแสนนานกว่าจะได้เข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับแต่ว่าถ้าไม่มีชาตินี้ไม่มีการฟังให้เข้าใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะคะก็จะไม่มีการออกจากสังสารวัฏเลยอยู่ในกรง
10: ดิฉันฟังวิทยุแล้วก็ได้ยินว่าความที่รู้จักกรรมเป็นสิ่งที่ประกอบต่างๆเจ้านามแต่ดิฉันเองดิฉันรู้สึกว่าปัญญายังอ่อนยังไม่เข้าใจดี
2: ค่ะไม่พอกันแน่ๆตั้งฟังแล้วฟังอีกค่ะเพียงนิดเดียวคิดว่ามีความรู้มากไม่ใช่เลยค่ะต้องรู้และฟังอย่างละเอียดนะคะอย่างคุณนีน่าชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเห็นก็ชอบเห็นและก็ชอบสิ่งที่ถูกเห็นด้วยแต่นี่นานมากเลยนะคะซึ่งความจริงนะคะชอบดอกไม้สักดอกหนึ่งไม่รู้ความจริงว่ากว่าจะเห็นเป็นดอกไม้แต่ละกลีบมีความติดข้องในชอบและในสิ่งที่ปรากฏมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นกิเลสมหาศาลค่ะอุปมาไม่ได้เลยยิ่งกว่าจักรวาลทั้งหมดเลยแล้วเราจะไม่รู้ความจริงและจะเป็นดับกิเลสเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอภิธรรมะนะคะคือฟังความลึกซึ้งอย่างยิ่งของสิ่งซึ่งเหมือนไม่มีอะไรเลยธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องตายแต่อะไรเกิดล่ะแล้วก่อนจะตายล่ะใช่ไหมคะก็ล้วนเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งจะค่อยๆเข้าใจขึ้นจริงๆนะคะต่อเมื่อฟังเข้าใจทีละคำอดทนไหมคะขันติบารมีเริ่มเห็นคนที่เคยอบรมมาแล้วนะคะได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งอริยสัจธรรมย้อนไปนานเท่าไหร่กว่าปัญญาจะได้อบรมจากการฟังมีโอกาสฟังมีโอกาสเข้าใจมีโอกาสละความติดข้องทีละเล็กทีละน้อยจนชีวิตของแต่ละท่านเมื่อได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมหลากหลายมากไม่ซ้ำกันเลยสักหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องอดทนนะคะบารมีตรงเงินข้ามกับท้อถอยเพราะว่าเป็นความจริงที่รู้ได้ผู้ที่รู้ได้มีแล้วและผู้ที่รู้ได้ทั้งนั้นก็มีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วด้วยพระธรรมไม่ได้ฟังพระธรรมก็รู้ไม่ได้ขณะนี้ทุกคนมีโอกาสมีปัจจัยที่ได้ฟังพระธรรมก็ขึ้นอยู่กับว่าบารมีมากน้อยแค่ไหนอดทนแค่ไหนตรงต่อความจริงแค่ไหนรู้ไหมทุกคำนี่ค่ะเป็นคำที่เปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นทุกข์เพราะไม่น่าพอใจเพราะไม่เหลือให้พอใจอีกแล้วจะไปพอใจที่ไหนได้นะคะไม่เหลือแล้วแต่เพราะไม่รู้ก็ยังเข้าใจว่ามีอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะเกิดดับทุกอย่างอย่างรวดเร็วแต่วันหนึ่งนะคะก็จะเป็นเหมือนผู้ที่ได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดถ้า คำสอนของพระองค์นี้นะคะยังไม่สามารถที่จะทำให้เข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็สะสมไปเพราะว่ายังมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อๆไปเหมือนกับสุเมธดาบสได้ฟังคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกร นะคะอีก40,000 กับจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่ฟังนะคะไม่ได้ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสุเมธดาบสแต่ชื่นชมอนุโมทนาดีใจว่าถ้าเขาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงในสมัยของพระพุทธเจ้าทีปังกร ก็ยังมีอีกหลายพระองค์นะคะใน40,000 กับที่เขาสามารถจะรู้ได้ข้อสำคัญคือเป็นผู้ตรงต่อความจริงในขณะนี้หรือเปล่าว่ากำลังฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงสามารถรู้ได้เมื่อรู้ความจริงแล้วเนี่ยจะเห็นตรงไหมว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแต่ละคำเนี่ยค่ะยังไม่ถึงยังเพลิดเพลินในโลกนี้นะคะชาติหน้าเราจะเป็นอะไรบุญกุศลที่ทำมาจะเกิดบนสวรรค์ชั้นไหนหรือว่าจะเป็นอมาตย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือจะ

02-468-0239และ092-777-9800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

ประโยชน์หรือการได้ฟังพระธรรมเป็นโอกาสที่ดียิ่งแต่จะได้สาระประโยชน์จากพระธรรมเพื่อความเข้าใจความจริงหรือจะทิ้งประโยชน์ที่แท้จริงเพียงเพราะความอยากรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นเราจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.15 มีนาคม 2558

0: ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเลยก็น่าสงสารนะคะฟังแล้วเข้าใจผิดก็น่าสงสารพระชนมิตรที่ดีมีหนทางเดียวนะคะคือพูดวาจาสัจจะเพื่อประโยชน์แม้ว่าบางคนคิดว่าไม่อยากฟังเหมือนว่าร้ายหรือว่าเหมือนกล่าวร้ายหรือว่ากล่าวโทษแต่ไม่ได้กล่าวร้ายว่าร้ายใครค่ะอกุศลไม่ดีจะบอกว่าดีได้หรือก็ต้องพูดตามความเป็นจริงความเห็นผิดเห็นผิดไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ยังจะเห็นผิดต่อไปอีกกี่ชาติถ้าไม่ละความเห็นผิดเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องของการที่จะเป็นที่รักหรือที่ชังแต่เป็นเรื่องที่เห็นประโยชน์ของผู้ฟังฟังแล้วจะคิดยังไงก็แล้วแต่แต่คำที่จริงก็แสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ลิงตัวหนึ่งได้ถั่วกำมือหนึ่งแล้วก็ปีนขึ้นต้นไม้เผอิญถั่วในกำมือตกไปหนึ่งเม็ดทิ้งหมดเลยถั่วในกำมือปีนลงมาหาเม็ดถั่วที่ตกฟังธรรมะมาตั้งเยอะอยากรู้ตรงเนี้ยไม่รู้ไม่ได้อยากรู้เหลือเกินประโยชน์อะไรติดหรือเปล่าโลภะใช่ไหมเราหรือเปล่าเพิ่มความเป็นเราหรือเปล่าแทนที่จะรู้ว่าขณะนั้นดับแล้วกว่าจะรู้ว่าเห็นก็ไม่ใช่เราคิดก็ไม่ใช่เราทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งยากไหมนานไหมถ้าเรายังงัวติดข้องอยู่ยังหวังยังต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดละการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏบางคนก็ยังต่อไปอีกถั่วเป็นอะไรลิงเป็นอะไรเม็ดหนึ่งเป็นอะไรหลายหลายเม็ดในกำมือเป็นอะไรเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านหรือเปล่าเพราะขณะนั้นไม่ใช่กุศลจิตเกิดมาแล้วนี่คิดมากนะคะเรื่องไร้สาระมากแล้วก็คิดผิดก็มากอกุศลเท่าไหร่คะเกิดแล้วตายเนี่ยใครอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่อกุศลเท่าไหร่กับการที่มีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็รู้ว่าสามารถที่จะเข้าใจเพื่อละความไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้ไม่ได้เราจะพยายามขวนขวายแล้วจะละความไม่รู้ได้หรือแต่ในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้กำลังปรากฏแท้ๆควรจะฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นใช่ไหมแล้วจะไปรู้อะไรเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะประโยชน์แท้จริงของการเกิดมาก็คือขณะที่ได้เข้าใจพระธรรมขณะอื่นก็ฟุ้งซ่านไร้สาระเมื่อเป็นอกุศลเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วสิ่งที่กำลังปรากฏได้ยินได้ฟังก็ยังไม่สนใจที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นพูดแล้วคนที่รำคาญใจอาจจะมีสักร้อยคนแต่คนที่เห็นประโยชน์อาจจะมีสักหนึ่งคนก็ยังดี
1: ไม่อยากจะเป็นธรรมะแต่อยากจะเป็นเราถ้าเข้าใจตรงนี้จริงๆท่านอาจารย์ไม่มีปัญหาเลย
0: เวลาโกรธเกิดจริงๆนะคะไม่อยากเป็นธรรมะเราสิคะเวลาโกรธเกิดจริงๆเนี่ยไม่อยากเป็นธรรมะสู้เป็นเราไม่ได
2: ้ถ้าเป็นธรรมะแล้วก็ไม่โกรธ
0: เพราะเป็นธรรมะขณะนั้นก็เข้าใจแล้วไม่โกรธรวมความว่าอยากเป็นเราเหมือนเดิมเห็นถูกก็เห็นผิดเดี๋ยวก็อยากเห็นผิดละสบายดีไม่ต้องเรียนเยอะๆถ้าใครบอกว่าไม่ต้องเรียนเยอะๆชอบนะคะถ้าบอกต้องฟังจนกว่าจะเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยไม่สนใจลำบากต้องมานั่งฟังทีละเล็กทีละน้อย

0: พราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุกินบริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1655สนทนาธรรมที่บ้านนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตวันที่14เมษายนพุทธศักราช2552
3: พอรู้ความจริงเลยค่ะรู้จักธรรมะด้วยว่าเป็นธรรมะเมื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะอะไรที่จะไม่สบายก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าขณะนั้นเข้าใจนี่คือความละเอียดของธรรมะฟังแค่นี้เข้าใจแค่นี้ยังได้ประโยชน์แค่นี้ถ้าเข้าใจมากกว่านี้นะคะประโยชน์จะมากกว่านี้แค่ไหนที่จริงนะคะในห้องนี้ถ้าจะกล่าวแล้วก็คือความว่างเปล่าเนี่ยได้ไหมเมื่อกี้บอกว่ามีสิ่งที่มีจริงตอนนี้กลับบอกว่าว่างเปล่าไม่ได้ค้านกันเลยถ้าเป็นความเข้าใจว่างเปล่าเมื่อไหร่คะเกิดแล้วดับไปเหลือไหมแต่ละขณะเนี่ยเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเหลือไหมก็ไม่มีอะไรเหลือเลยใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแน่ๆเป็นอย่างนั้นว่างจากการที่ไม่เป็นคนนั้นนะคะเราเข้าใจว่าขณะนี้มีหลายคนนั่งอยู่ที่นี่แต่จริงๆแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยว่างไหมคะขณะที่ดับไปละคนอยู่ที่ไหนเห็นอยู่ที่ไหนขณะที่มีเห็นเพราะเห็นเกิดและเมื่อเห็นดับไปแล้วเนี่ยว่างไหมจากเห็นขณะที่ไม่มีได้ยินแล้วก็ได้ยินพอได้ยินเสร็จก็ดับไปเวลาที่ได้ยินดับไปแล้วเนี่ยว่างไม่มีได้ยินนั้นอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าคิดจริงๆนะคะไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นและความจริงก็เป็นอย่างนั้นแต่เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะดับปัจจัยที่จะให้ธรรมะเกิดธรรมะก็ต้องเกิดแต่เกิดแล้วสามารถที่จะเห็นความว่างจากความเป็นเราจากความเป็นสาระจากความเป็นตัวตนเพราะว่าเกิดแล้วหมดไปไม่กลับไปอีกเลยแล้วจะเหลืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆนะคะตราบใดที่มีเหตุปัจจัยก็ยังมีตรงนี้มีคนนี้มีความคิดอย่างนี้มีความเข้าใจอย่างนี้แต่ตราบใดที่หมดปัจจัยที่จะให้เกิดก็คือว่างไม่เหลืออีกเลยถ้ารู้จริงๆก็คือว่าสิ่งนี้เกิดแล้วค่ะและสิ่งที่เกิดเนี่ยดับไปไม่มีเหลืออีกเหมือนอากาศไหมว่างเปล่าจริงๆไม่มีใครเลยไม่เหลือใครเลยด้วยแม้แต่เราที่คิดว่ามีวันนี้เนี่ยนะคะถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วก็คือไม่มีอีกเลยเหมือนบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจากที่ว่างๆอยู่ใช่ไหมคะก็เอาเหล็กเอาดินเอาอิฐอะไรมาทำเป็นบ้านหนึ่งหลังแล้วเวลาที่รื้อบ้านหลังนั้นออกยังมีบ้านหลังนั้นที่เราเห็นไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะขณะนี้นะคะมีธรรมะแต่ไม่รู้ก็เหมือนมีเราเพราะฉะนั้นเวลาที่ธรรมะแต่ละอันเนี่ยดับไปดับไปดับไปนะไม่เหลือเลยเนี่ยก็เหมือนความว่างถ้าเข้าใจจริงๆเป็นปัญญาจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นว่างคือไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละปล่อยละวางไหมเพราะมันไม่มีอะไรเหลือแต่ถ้าตราบใดยังมีเหลือก็ต้องเป็นเราหรือของเราแต่ถ้ามันไม่เหลือเลยคิดดูก็แล้วกันนะมันก็ต้องว่างจากที่จะไปถือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ได้และว่างโดยที่ว่าไม่มีเหลือเลยด้วยจริงๆแต่พอมีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อเนี่ยที่ไม่เหลือเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีอย่างอื่นปรากฏให้เหมือนกับว่ายังมีอยู่ยังมีอยู่เรื่อยๆแต่ความจริงมันก็เหมือนอากาศที่ว่าหมดไปหมดไปหมดไปแล้วก็ไม่มีอะไร
4: ท่านอาจารย์คะคำว่าว่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ย คืออยากจะให้ท่านอาจารย์ขยายความหมายของคำว่าว่างให้ลึกซึ้งกว่านี
3: ้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยว่างไหม
4: ไม่มีอะไรเลยว่างค่ะ
3: พอมีแล้วว่างไหม
4: ไม่ว่าง
3: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเลยขณะนั้นสภาพธรรมะมีไหม
4: ไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีสภาพธรรมะนั้น
3: เพราะฉะนั้นว่างไหมคะ
4: ว่าง
3: ค่ะแล้วตอนนี้ว่างหรือเปล่า
4: ตอนนี้ไม่ว่าง
3: ค่ะเพราะมีแล้วยิ่งไม่ว่างเมื่อยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นตัวตนแต่เมื่อไหร่สภาพธรรมะนั้นว่างจากความเป็นตัวตนเพราะเกิดระดับไปไม่กลับไปอีกเลยว่างจากการที่จะเป็นสิ่งนั้นอีกต่อไปเพราะไม่มีเหลือแล้วค่ะแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดอีกไม่ว่างอีกจนกว่าจะถึงที่สุดคือไม่มีปัจจัยเกิดเลยนั่นคือว่างพ้นสภาพของการที่เป็นทุกข์เพราะเกิดดับตอนนี้เป็นเราว่างไหม
4: ไม่ว่าง
3: ในอดีตนะคะเมื่อพระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงปรินิพพานคนก็เยอะค่ะเหตุการณ์ต่างๆก็มากมีทั้งโลภะโทสะมากมายมีความไม่สงบมีอะไรๆสารพัดอย่างใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าสามารถจะบันดาลให้คนเหล่านั้นมาฟังแล้วก็เข้าใจได้ไหมก็ไม่ได้อย่าว่าใครเลยนะคะแต่ธรรมะต้องเป็นธรรมะใครจะไปเปลี่ยนการสะสมและความนึกคิดของแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาในกุศลของทุกคนนะคะในสังสารวัฏที่ผ่านมาที่ทำให้มีปัจจัยที่จะได้เข้าใจพระธรรมด้วยการฟังด้วยความละเอียดรอบคอบมิฉะนั้นคำสอนก็จะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคิดเองแค่อ่านแค่ฟังแล้วก็คิดเองก็เป็นคำสอนของใครไปเลยที่ไม่ใช่ของพระองค์ซึ่งลึกซึ้งและก็เป็นความจริงแค่การเกิดดับนี่ก็ลองคิดดูนะยังไม่ถึงการเกิดดับเอาเพียงแค่จิตนะคะจิตของแต่ละบุคคลในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเกิดดับนับไม่ถ้วนถูกไหมคะตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่จิตเดียวเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดดับนับไม่ถ้วนเนี่ยถ้ามีปัญญาสามารถจะเห็นความต่างกันเห็นไหมคะถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ไปเลยตั้งแต่เช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้จิตอะไรต่ออะไรก็เกิดดับไปหมดแล้วไม่กลับอีกแต่ถ้ามีปัญญาสามารถที่จะรู้ความต่างกันเดี๋ยวนี้เองที่เห็นเพียงแค่เกิดเห็นแล้วก็ดับไม่มีโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะไปเกิดกับจิตนั้นได้เลยนี่ค่ะคือชีวิตของบุคคลที่เกิดในโลกในภพในภูมิที่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสนะคะมีการกระทบสัมผัสทางกายเอาเพียงแค่ทางตาเนี่ยจิตเห็นเกิดขึ้นระดับไปหลังจากนั้นเนี่ยจะมีความชอบหรือความไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแค่นี้เราก็ไม่รู้ความต่างละใช่ไหมคะขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่เห็นทั้งวันเนี่ยเราเห็นมามากแค่ไหนตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีความละเอียดที่จะเข้าใจตัวธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อเป็นไปและเวลาที่เริ่มฟังธรรมะเห็นไหมคะต่างกันแล้วใช่ไหมคะเมื่อไม่ได้ฟังเลยกับการที่เริ่มฟังเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลอันนี้ค่ะก็มีความเข้าใจเกิดร่วมด้วยต่างกับขณะเพียงเห็นแล้วก็เป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนะคะกับขณะที่ได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยหลากหลายมากมายไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นบังคับบัญชาไม่ได้และนี่คือปัญญาขั้นฟังความสงบที่ว่าฟังแล้วสบายฟังแล้วสงบเนี่ยชั่วขณะที่กำลังเข้าใจขณะนั้นและลองเทียบกับถ้ามีปัญญามากกว่านั้นความสงบจะมากกว่านั้นไหมและเราสามารถที่จะคิดถึงสภาพจิตที่ประกอบด้วยปัญญาที่สงบขึ้นได้ไหมในเมื่อไม่เคยเกิดนี่แสดงความหลากหลายแต่ละขณะของจิตนะคะซึ่งเราก็ศึกษาจากตำรามีจิตประเภทต่างๆนะคะกามาวจรจิตเป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจก็รู้แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็คิดแต่เรื่องนั้นไม่ได้คิดเรื่องอื่นยังคิดเรื่องอนุสาวรีย์เนี่ยเห็นไหมคะเพราะเห็นพอเห็นแล้วก็คิดเรื่องนั้นจะไม่คิดเรื่องอื่น พอได้ยินเขาพูดอะไรเราก็คิดเรื่องที่เขาพูดไม่ได้คิดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นแทนใจก็จะคิดตามสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตระดับหนึ่งเป็นอย่างนั้นแต่อีกระดับหนึ่งที่สงบเล็กน้อยกับอีกระดับหนึ่งซึ่งสงบมากขึ้นจากการที่ไม่รู้ลักษณะของความสงบของจิตที่สงบสบายขณะฟังแล้วก็ถ้ามากมากมากขึ้นกว่านั้นเนี่ยจะสงบมากกว่านั้นสักแค่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะจนกระทั่งถึงที่ทรงแสดงไว้ว่าเป็นประเภทของรูปฌานอรูปฌานนะคะลองคิดเทียบกับเห็นแล้วก็ชอบไม่ชอบนี่ก็ต้องห่างไกลกันมากเทียบกับเห็นแล้วเกิดกุศลจิตแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องห่างกันกับเวลาที่เป็นอกุศลและเทียบกับขณะที่เป็นกุศลที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะกับกุศลที่กำลังฟังแล้วก็เข้าใจธรรมะสภาพของจิตก็ต่างกันและถ้ามีความรู้ว่าขณะไหนสงบขณะไหนไม่สงบที่กล่าวถึงวิตกะวิจาระพวกนี้นะคะเป็นแต่ชื่อแต่ลักษณะของเจตสิกซึ่งจากเห็นแล้วก็มีวิตกะเกิดร่วมด้วยคือรับรู้แล้วก็จนกระทั่งถึงชอบไม่ชอบกับขณะที่รู้ว่าเห็นเนี่ยนำมาซึ่งอกุศลยาวเหยียดเลยเพราะฉะนั้นจะสงบได้ต่อเมื่อไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นแล้วก็สามารถที่จะตรึกนึกถึงสิ่งที่ทำให้จิตสงบเพิ่มขึ้นจนสงบได้เนี่ยเพราะฉะนั้นความต่างห่างไกลของจิตเนี่ยก็มีมากมายหลายขณะไม่ใช่อยู่ในหนังสือหรือแม้แต่ทรงแสดงธรรมก็เพื่อให้รู้สภาพของจิตในขณะนั้นพระผู้ฟังในขณะนั้นนะคะฟังแล้วไม่เข้าใจก็มีฟังแล้วเริ่มเข้าใจก็มีฟังแล้วสงบมากก็มีฟังแล้วขณะนั้นปัญญาเกิดขึ้นสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็มีตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นแต่ละบุคคลนะคะแม้แต่คนเดียวเนี่ยก็มีจิตหลายขณะหลายประเภทและถ้าแต่ละทุกคนก็ยิ่งต่างกันไปตามการสะสมของจิตแต่ละขณะที่มีการรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดจนกระทั่งนะคะถึงการที่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆเพราะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมะระดับใดระดับที่กำลังวุ่นวายระดับขุ่นเคืองระดับติดข้องระดับที่สงบระดับรูปฌานอรูปฌานปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ต้องต่างกับขณะซึ่งไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่นะคะก็คือการที่จะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าเริ่มเข้าใจธรรมะถูกต้องหรือเปล่าเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่านะคะคนในครั้งก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่ค่ะสามารถที่จะสงบถึงขั้นอรูปฌานแต่ไม่ใช่พุทธพจน์เพราะว่ายังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่ได้ทรงแสดงธรรมแต่เมื่อทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมแล้วนะคะธรรมะทั้งหมดที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยค่ะเป็นธรรมะเตชะธรรมะเดชที่สามารถที่จะเผาอกุศลทั้งหมดถึงการดับเป็นสมุจเฉทได้นี่ก็คือสภาพธรรมะจริงๆเป็นจริงอย่างนี้ค่ะทุกกาลและสมัยเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการสะสมของแต่ละบุคคลแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็ไม่ประมาทในคำสอนและรู้ว่าถ้าตราบใดนะคะฟังไปเถอะเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะขณะนี้ขณะนั้นก็คือว่าการฟังนั้นเป็นปัจจัยนะคะอีกนานกว่าจะทำให้สามารถที่จะรู้ตัวจริงๆของธรรมะได้เพราะกำลังเป็นธรรมะสบายใจไหมคะเข้าใจและก็อะไรจะเกิดก็คือเกิดก็เป็นธรรมะอย่างตอนกำลังเดือดร้อนข่าวคราวต่างๆนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่รู้ว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยยังคิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะด้วยความคิดว่าเป็นเราที่ทำแต่ไม่ใช่ห้ามความคิดนะฮะคิดเกิดต้องรู้ว่าเนี่ยค่ะคือการที่จะเข้าใจธรรมะคือเข้าใจหมดตลอดคิดก็ต้องเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าใครจะไปห้ามความคิดได้หรือถ้าคิดไม่ดีเกิดขึ้นนะคะก็มีปัจจัยที่จะคิดอย่างนั้นใครจะไปห้ามไม่ให้ความคิดไม่ดีเกิดขึ้นและใครอยากจะให้คิดดีเกิดถ้าไม่มีปัจจัยคิดดีนั่นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงต้องมีความเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะจนกระทั่งมั่นคงจริงๆถ้าเพียงระลึกได้ว่าเกิดแล้วแล้วต้องเป็นอย่างนี้นะคลายไปได้เยอะใช่ไหมฮะไม่งั้นเราก็ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ใครมาทำให้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะวุ่นวายอยู่เยอะแยะแต่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครเลยค่ะอากุศลเกิดเพราะเหตุปัจจัยกุศลเกิดเพราะเหตุปัจจัยผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็เกิดเพราะเหตุปัจจัย พราะฉะนั้นในขณะที่เราไม่ได้กันไม่ให้เกิดทุกข์หรือไม่ได้ป้องกันหรือแก้ไขที่จะไม่ให้เกิดความไม่สบายใจเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดแล้วเข้าใจ
5: ตามความรู้สึกของผมนะครับไปไหนพยายามระลึกเสมอว่าตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนก็เลยทำให้ละคายความยึดมั่นทำให้กิเลสเบาบางไปพอมีอะไรกระทบมาแล้วก็คิดว่ามันเป็นอนัตตานะปัญญาก็เคยเพิ่มขึ้นน้อยแต่น้อย
3: เห็นไหมคะว่าเพียงขั้นคิดแต่ก่อนนะคะเวลาโกรธหรือว่าเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นจะไม่มีการระลึกหรือคิดว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะก่อนฟังแต่เวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคิดว่าก็เป็นธรรมะแม้แต่ความคิดเนี่ยค่ะบังคับไม่ได้ทำไมก่อนนั้นเราไม่ได้คิดล่ะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดได้ทุกครั้งด้วยบางครั้งก็คิดได้บางครั้งก็คิดไม่ได้ก็แสดงว่าแม้แต่ความคิดเนี่ยก็ไม่มีใครไปบังคับเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเนี่ยนะคะต้องละเอียดขึ้นเป็นแต่ละคำอย่างเรารู้ว่าธรรมะที่มีจริงเนี่ยใช้คำว่าธรรมะนะคะมีจริงปรมัตถธรรมคือมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้อย่างโกรธเนี่ยจะให้เป็นเมตตาไม่ได้แข็งเกิดแข็งเกิดเป็นแข็งมีลักษณะแข็งจะเปลี่ยนเป็นหวานก็ไม่ได้นี่คือปรมัตถะหมายความว่าธรรมะนั้นๆเป็นอย่างนั้นไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือบังคับบัญชาได้นะคะเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมก็มีจิตธาตุรู้สภาพรู้ขณะนี้ทั้งหมดที่เห็นที่ได้ยินมีเจตสิกเกิดร่วมกันนะคะแล้วก็มีรูปนิพพานไม่เกิดไม่ดับเพราะฉะนั้นก็ขณะนี้มีสภาพธรรมะที่เกิดดับซึ่งเราก็ได้ยินคำว่าจิตเจตสิกรูปทุกคนที่เคยได้ยินก็ทราบว่าคืออะไรนะคะยังจำแนกให้เห็นว่าเป็นขันเพื่อให้เรารู้ว่าแม้แต่ขณะที่คิดเนี่ยค่ะเป็นขันไหนรูปคิดไม่ได้เลยเวทนาก็เป็นเพียงความรู้สึกนะคะสัญญาเขาก็จำขณะนี้จำทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของสัญญาแต่นอกจากนั้นแล้วค่ะเป็นสภาพของธรรมะที่เป็นสังขารขันธ์แม้แต่คิดวิตักกะเจตสิกวิจาระเจตสิกมนสิการะเจตสิกทั้งหมดนอกจากเจตสิกที่เป็นเวทนากับสัญญาและเป็นสังขารขันธ์หมดก็จะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีการฟังธรรมะมาก่อนจะเกิดระลึกได้บ่อยๆไหมว่าเพราะอะไรเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตามีปัจจัยก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะไม่รู้เลยค่ะว่าแม้แต่คิดและแม้แต่คำว่าสังขารขันธ์ที่เราชินปากนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นแหละทำไมเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นได้ก็คือเป็นหน้าที่ของเจตสิกที่เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่มีใครสักคนแต่มีจิตมีเจตสิกแล้วก็มีรูปสำหรับจิตก็เป็นวิญญาณขันธ์เป็นธาตุที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะเห็นอะไรนั่นก็คือจิตมีหน้าที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเจตสิกก็คือสังขารขันธ์ที่เกิดกับจิตด้วยเหตุนี้เรามักจะลืมว่าเป็นเรานะคะแต่จะเห็นการที่ทรงพระมหากรุณาแสดงความละเอียดของจิตเจตสิกรูปว่าขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่รูปขันธ์ไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่ความจำแม้แต่คิดก็มีเจตสิกมากมายที่เกิดทำหน้าที่ของสังขารขันธ์ให้คิดอย่างนี้ขณะนี้ทุกคนกำลังคิดใช่ไหมคะเราบังคับให้คิดอย่างนี้หรือเปล่าค่ะแต่สภาพธรรมะที่เคยได้ยินได้ฟังหรือว่าเคยคิดอย่างอื่นก็ทำให้สามารถที่จะเกิดความคิดอย่างนั้นขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราประโยชน์ของการฟังทุกเรื่องนะคะก็คือว่าให้มีความเข้าใจในขณะนั้นๆไม่ใช่เพียงแต่จำชื่อแต่ว่าให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังทำหน้าที่นี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะจิตก็ทำหน้าที่ของจิตกำลังเห็นกำลังได้ยินเวทนาก็ทำหน้าที่ของสภาพที่รู้สึกแล้วแต่ว่าจะสุขจะทุกข์จะโสมนัสโทมนัสหรือเฉยเฉยสัญญาก็ทำหน้าที่อยู่ทุกขณะเลยจำคำว่าธรรมะคิดคำว่าธรรมะแต่นอกจากนั้นแล้วก็คือเจตสิกทั้งหมดที่ปรุงแต่งจนกระทั่งเป็นความคิดแต่ละขณะประกอบด้วยสัญญาและความจำถ้าไม่จำก็ไม่คิดและเมื่อจำและคิดแล้วก็รู้สึกในขณะที่กำลังจำและคิดด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยค่ะเราจำเรื่องที่เราไม่น่าพอใจเลยสิ่งนั้นไม่น่าพอใจปรุงแต่งให้จำความที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็คิดอีกครั้งหนึ่งด้วยความ ไม่สบายใจหรือไม่พอใจทั้งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เกิดพร้อมกันแยกกันทำหน้าที่ของสภาพธรรมะนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้นะคะว่าการได้ยินได้ฟังขณะนี้สังขารขันธ์ทำหน้าที่ตลอดเวลาเลยทุกครั้งที่มีจิตเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกซึ่งจะขาดเจตสิกที่เป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ไม่ได้ทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาขณะนี้แล้วแต่ว่าคิดอีกก็เพราะการฟังขณะนี้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็ทำให้มีการที่จะนึกถึงสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นสังขารขันธ์ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะมีปัญญามากอย่างที่เราหวังแต่ว่าปัญญาที่เกิดในขณะนี้เป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งอย่างแนบเนียนที่สุดไม่มีใครรู้เลยว่าขณะนี้หน้าที่ของธรรมะทั้งนั้นเลยทั้งเจตสิกต่างๆนะคะเกิดขึ้นทำกิจการงานเฉพาะของตนของตนแต่ละขณะเพื่อที่จะทำให้สภาพจิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นอะไรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมากน้อยขณะไหนก็ขณะนี้แหละสังขารขันธ์กำลังทำหน้าที่เนียนมากค่ะไม่มีใครรู้การทำหน้าที่ของสังขารขันธ์ของธรรมะเลยทั้งจิตเจตสิกที่เกิดดับอยู่ขณะนี้ใครรู้แต่ก็เป็นจริงอย่างนั้น
6: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุยกันเรื่องจาคะกับฐาน
3: ถ้าเราเข้าใจภาษานะคะว่าภาษาสองภาษาเนี่ยก็ต่างกันความหมายของภาษาบาลีก็อย่างหนึ่งแล้วก็ภาษาไทยเราก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ทีนี้เพราะเหตุว่าเราไม่ได้พูดภาษาบาลีไม่ได้คิดภาษาบาลีไม่ได้จำภาษาบาลีไม่ได้เข้าใจภาษาบาลีแต่เราได้ยินคำบาลีและเพราะเราไม่รู้สภาพธรรมะเราก็เลยยังสงสัยว่าคำที่เราได้ยินเนี่ยหมายความถึงธรรมะอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงจาคะเนี่ยหมายความถึงสละอย่าลืมนะคะทานะคือการให้สองคำนี้ต่างกันใช่ไหมคะสละกับให้สละทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะวัตถุถ้าเป็นการให้เนี่ยนะคะเราให้วัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นหรืออาจจะอภัยให้ที่จะทำให้เขาไม่ต้องเดือดร้อนให้ความไม่เป็นภัยกับเขาก็เป็นการให้แล้วก็ให้ธรรมทานให้ธรรมะซึ่งก็หมายความถึงว่าไม่ใช่วัตถุแบบอามิตรรูปเสียงกลิ่นรสอาหารอะไรต่างๆนะคะแต่ให้ความรู้ถูกความเห็นถูกก็คงเป็นการให้แต่จาคะเนี่ยนะคะเป็นการสละขณะที่วิรัตทุจริตเนี่ยสละหรือเปล่าสละอกุศลหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ให้แบบวัตถุใช่ไหมคะพระชนจาคะก็หมายความถึงขณะที่ละหรือสละอกุศลก็เป็นเรื่องของภาษาอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความเข้าใจธรรมะด้วยเพราะว่าถ้าจะเอาแต่เพียงภาษาเนี่ยก็จะละทานนะเป็นจาคะหรือเปล่าละจาคะละเฉพาะทานเท่านั้นหรือใช่ไหมคะถ้าเรามีความเข้าใจถูกต้องว่าจาคะคือการสละแล้วก็ทานะคือการให้แล้วแต่ว่าจะเป็นวัตถุหรือว่าจะให้ความไม่เป็นภัยกับบุคคลนั้นหรือว่าจะให้ความรู้ความเข้าใจถูกก็เป็นการให้แต่จาคะเนี่ยเป็นการสละเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะทานหรือวัตถุศีลก็เป็นจาคะปัญญาสละหรือเปล่าคะก็สละความเห็นผิดความไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของภาษาค่ะแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจธรรมะและถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะเราจะต้องกังวลไหมว่าแล้วนี่เรียกอะไรอ่ะใช่ไหมคะอย่างสภาพรู้ธาตุรู้นะคะขณะที่กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและนี่มันจิตอะไรอ่ะจะต้องเรียกไหมฮะแต่ว่ารู้ลักษณะของธาตุนั้นไม่ต้องใช้ชื่อเลยค่ะเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยไม่มีชื่อนะคะเพราะว่าเป็นการรู้ลักษณะของธรรมะที่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องมีชื่อใดๆมาบอกว่านี่อายตนะหรือว่าธาตุหรือว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าการเป็นธรรมะในลักษณะนั้นปรากฏกับพระองค์โดยไตรยะประการต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะในเรื่องของภาษาในเรื่องของธรรมะตัวธรรมะถ้าเรามีความเข้าใจธรรมะนะคะเราก็ไม่สับสนและในภาษาบาลีเนี่ยก็จะมีคำมากมายนะคะซึ่งถ้าไม่เข้าใจตัวธรรมะจริงๆก็จะทำให้เข้าใจคำสอนนั้นผิดได้อย่างบางคนเนี่ยนะคะจะ ชอบมากเลยเรื่องมหาสติปัฏฐานและสติคืออะไรรู้หรือเปล่าไม่รู้ธรรมะที่เป็นตัวสติแต่ว่าสนใจสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นก็อ่านสติปัฏฐานก็เริ่มต้นจากลมหายใจเพราะฉะนั้นก็จะรู้ลมหายใจโดยไม่รู้ว่าสภาวะที่เป็นลมหายใจที่เป็นลมหายใจนั้นเป็นอย่างไรไม่รู้ความเป็นธรรมะของลมหายใจเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็หลงว่ากำลังเป็นมหาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบัพพะที่หนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ก็คือไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเอามาเพียงอ่านแล้วก็คิดแล้วก็ทำเนี่ยไม่มีปัญญาอะไรเลยเพราะว่าคำสอนทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องของปัญญาเพราะอะไรเพราะปัญญานั่นแหละที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาที่ไม่มีใครเทียบเท่าได้เลยค่ะเพราะว่ารู้ความจริงแท้ของธรรมะโดยประการทั้งปวง
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจิรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 นคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเครื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชอุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชคุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธ
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1656สนทนาธรรมที่บ้านนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตวันที่14เมษายนพุทธศักราช2552
3: ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาที่ไม่มีใครเทียบเท่าได้เลยค่ะเพราะว่ารู้ความจริงแท้ของธรรมะโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นคำสอนที่สอนทั้งหมดนะคะให้บุคคลที่ฟังเนี่ยเกิดปัญญาของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเอาชื่อมาให้เอาเรื่องมาให้เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเพราะว่าขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดและชื่อทั้งหมดคำทั้งหมดที่ทรงแสดงก็เพื่อให้เข้าใจตัวธรรมะแต่คนนั้นไม่มีความเข้าใจตรงนี้เลยนะคะคิดว่าศึกษาธรรมะคิดว่าเรียนธรรมะแต่ไม่รู้จักว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะด้วยเหตุนึกจึงสงสัยทานกับจาคะใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆเนี่ยจะเข้าใจแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งแล้วก็เห็นจริงๆว่าคำพีระเพราะเหตุว่าแม้แต่เห็นทุกคนก็มีเห็นและเห็นเป็นอะไรเห็นเกิดหรือเปล่าแล้วก็เห็นดับหรือเปล่าและเห็นเป็นเราหรือเปล่า
4: เรื่องใส่บาตรท่านอาจารย์ฮะเมื่อก่อนนี้หนูใส่ทุกวันแต่พอมาเดี๋ยวนี้คือจริงๆก็อยากจะใส่อยู่แต่เห็นพระก็ล้นบาตรทุกวันทุกรูปก็เลยไม่ได้ไปใส
3: ่ที่ว่าความจริงก็อยากจะใส่เพราะอะไร
4: อยากจะใส่บาตรเพราะว่า คือเห็นพระภิกษุไม่มีอาหารในบาตรจริงๆอะตรงนั้นน่ะอยากใส
3: ่แล้วถ้าไม่ใช่พระภิกษุล่ะคะคนที่ไม่มีอาหาร
4: คนที่ไม่มีอาหารก็ให้ค่ะถ้าเจอ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นพระภิกษุกับคนที่ไม่มีอาหารที่อยากจะให้ต่างกันตรงไหน
4: คือคนที่ไม่มีอาหารแล้วเขาหิวก็ไม่ต่างกันเลยค่ะภิกษุค่ะถ้าจากความคิด
3: ค่ะที่ถามก็เพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงตั้งแต่ว่าภิกษุคือใครใช่ไหมคะคนที่ห่มผ้าเหลืองเท่านั้นหรือเพราะว่าบางคนนะฮะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระเนี่ยบวชถูกต้องตามพระวินัยหรือเปล่าที่มีหมู่บ้านที่หน้าแล้งเนี่ยเขาก็ทิ้งบ้านช่องแล้วก็เข้ามากรุงเทพแล้วก็โกนศีรษะแล้วก็ห่มผ้าเหลืองแล้วก็บิณฑบาตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงการแต่งกายที่จะทำให้เราเข้าใจว่านี่เป็นพระเพราะฉะนั้นต้องรู้จักคำว่าภิกษุนะคะแล้วก็ต้องรู้เจตนาของการบวช ด้วยเพราะว่าหลายคนเลยฮะที่เขาก็เบื่อๆชีวิตคฤหัสถ์เนี่ยนะคะไม่มีอะไรทำเขาก็บวชแต่เขาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเจตนาเพียงเห็นว่าเป็นความสบายที่ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเกี่ยวข้องครอบครัวแต่บางคนก็บวชแบบยังเกี่ยวข้องอยู่ก็ยังมีวงศาคณาญาติมีอะไรเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยรู้จักว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยบริสุทธิ์เพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนั้นด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณที่จะให้ทุกคนเนี่ยละชั่วไม่ใช่ทำโดยการที่ยังชั่วอยู่แล้วก็ไปทำอะไรต่างๆที่คิดว่าจะบวชได้จะอะไรก็สบายอย่างนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเราต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าภิกษุคือใครประการหนึ่งนะคะและจุดประสงค์ของการบวช ด้วยประการหนึ่งแล้วบวชแล้วประพฤติตามพระวินัยหรือเปล่าด้วยอีกประการหนึ่งนี่คือในยุคที่ยังมีคำสอนแล้วก็เราก็ยังได้ศึกษาแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเข้าใจได้และความเป็นผู้ตรงเพราะฉะนั้นถ้าภิกษุที่บวชโดยไม่ใช่นัยยะเหมือนครั้งพุทธกาลนะคะที่ได้รู้อัธยาศัยของตัวเองเพราะว่าคนที่ฟังธรรมะแล้วเนี่ยก็มีหลายอัธยาศัยฟังและรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบวชก็มีไม่บวชก็มีทำไมไม่บวชกันหมดใช่ไหมคะเป็นพระสกทาคามีสูงกว่าพระโสดาบันบวชก็มีไม่บวชก็มีเป็นพระอนาคามีแล้วนะคะบวชก็มีไม่บวชก็มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นที่เมื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสหมดแล้วจะเป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้เลยไม่ใช่วิสัยของท่านที่หมดกิเลสแล้วที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ในเพศของคฤหัสถ์ซึ่งมีความต่างกันมากเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะธนุบำรุงพระพุทธศาสนาจริงๆนะฮะเราก็คือว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่เราไม่เคารพพระภิกษุโดยฐานะของความเป็นประมุขของพุทธบริษัททุกคนต้องเคารพไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราสำคัญตนมีมานะกระด้างกระเดื่องไม่อ่อนน้อมไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะเพราะขณะนั้นเป็นอกุศลแต่ต้องมีปัญญาที่จะรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักพระภิกษุนะคะความรู้สึกของเราที่มีต่อบุคคลที่นุ่งห่มแบบนั้นแล้วก็บวชแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้ประพฤติตามพระวินัยก็ต้องต่างกันแล้วในครั้งพุทธกาลนะคฤหัสถ์เนี่ยค่ะสามารถที่จะไม่แสดงความเคารพพระภิกษุได้เมื่อท่านทำผิดพระวินัยไม่ใช่ว่าพอเป็นพระแล้วเราก็จะต้องแสดงความเคารพกราบไหว้เหมือนกับส่งเสริมให้ท่านไม่รู้สึกตัวว่าท่านได้ทำผิดไปแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนยากจนอดอยากกับพระภิกษุเนี่ยต่างกันมากใช่ไหมคะเพราะว่าคนยากจนเนี่ยไม่มีใครให้ไม่มีใครเดี๋ยวแลเนี่ยเยอะแต่พระภิกษุที่ความประพฤติก็ไม่ได้ต่างกันกับชาวบ้านที่ไม่ดีแต่ก็ยังได้รับอาหารยังได้รับการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายใช่ไหมคะซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยควรหรือไม่ที่เราจะบำรุงผู้ที่ไม่ได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยถ้าเราให้ในฐานะที่เราไม่รู้ว่าความประพฤติปฏิบัติของท่านเป็นอย่างไรนะคะก็ในฐานะที่เราเคารพตามเพศของบรรพชิตแต่ว่าถ้าเรารู้จักมากกว่านั้นอีกว่าท่านไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยเลยและยังมีความเห็นผิดด้วยแล้วเราจะสนับสนุนส่งเสริมไหม เราจะเป็นคนตรงไหมหรือว่าแล้วแต่จะเป็นยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะถ้าเราเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะทางเดียวก็คือว่าไม่สนับสนุนความเห็นผิดถ้าว่าประโยชน์อะไรนะคะที่จะไปสนับสนุนให้คนเห็นผิดมากๆทั่วประเทศเนี่ยถึงยังไงก็ไม่ทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองได้เพราะว่าเป็นความเห็นผิดเพราะฉะนั้นสำหรับแดนเองนะคะจะใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรเนี่ยไม่มีการบังคับหรือว่าคิดล่วงหน้านะคะแต่แดนมีความรู้สึกว่าพระท่านก็มีพอซึ่งบางรูปอาจจะไม่พอนะคะก็เป็นเรื่องของกรรมของท่านซึ่งยังไงก็ไม่ว่าจะเป็นพระหรือไม่ใช่พระบางคนก็ขาดเหลือมากๆเลยก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเขาก็ยังแสดงเพศของคฤหัสถ์แต่ถ้าเป็นบรรพชิตแล้วก็ไม่ศึกษาพระธรรมวินัยเลี้ยงชีพด้วยก้อนข้าวของชาวบ้านและท่านก็บอกว่าถ้ายังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะก็ยังเป็นหนี้ก้อนข้าวของชาวบ้านนี่เป็นพระพุทธพจน์เลยแสดงเห็นถึงความสำคัญว่าพระศาสนาเนี่ยบริสุทธิ์ค่ะคนที่จะบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยก็คือเพื่อศึกษาและขัดเกลากิเลสมิฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่พบคนที่ขัดสนนะคะดิฉันให้ขณะนั้นเราก็ไม่ได้บังคับแต่ความเมตตาหรือความกรุณาหรือการคิดที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่เลือกไม่ใช่จำกัดว่านี่ต้องพระนะต้องถวายนะนี่เป็นคนยากจนขอทานไม่ห่มผ้าเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพจิตขณะนั้นนะเป็นอะไรต้องเป็นคนที่ตรงแล้วก็มีเหตุผลถ้าจะมีการสนับสนุนส่งเสริมพระธรรมนะคะก็คือว่าต้องเป็นความถูกต้องไม่ใช่สนับสนุนความเห็นผิดแล้วก็ไม่ใช่สนับสนุนคนที่ประพฤติปฏิบัติผิดนะคะซึ่งไม่มีความเคารพในพระศาสดาสามารถที่จะกระทำสิ่งที่ผิดวินัยได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดเนี่ยนะคะถ้าเราก็ไม่ผิดนี่ถ้าเราจะไม่ส่งเสริมคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าไม่ใช่พระภิกษุในพระธรรมวินัยถ้าจะให้ก็คือให้เสมอกับคนที่ไม่มีอาหารแต่ว่าต่างกันนิดเดียวที่ว่าเราไม่รู้ว่าท่านประพฤติปฏิบัติตามหรือเปล่าเท่านั้นแต่ก็ไม่มีความต่างกันแต่ถ้าทราบว่าท่านเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะนะคะศึกษาธรรมะนะยังต้องดูอีกว่าตามพระวินัยหรือเปล่า
2: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2552
7: กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตคุณากล่าวกับผู้ที่มาร่วมสนทนาและฟังธรรมวันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ
3: ค่ะก็ไม่ใช่เรื่องรีบร้อนที่จะเข้าใจธรรมะนะคะเพราะเหตุว่าแม้ว่าธรรมะมีจริงในขณะนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่รู้ยากเข้าใจยากแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีหลังจากที่ได้ทรงรับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามวัตถีปังกรแล้ว4 อสงไขยแสนกับเพื่อจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะกำลังมีอยู่การที่จะเข้าใจสัจธรรมความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะต้องไม่ใช่เพียงเผินๆหรือคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนหรือว่าทรงแสดงธรรมะที่ง่ายต่อการที่จะประพฤติปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าแม้จะได้ยินคำว่าธรรมะแม้ว่าจะได้ยินคำว่าละชั่วนะคะแล้วก็ทำดีชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเข้าใจได้ทันทีแล้วก็สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้ทันทีด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้รู้จักพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้จริงๆค่ะว่าการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยไม่ใช่เพียงคำสองคำหรือว่าเรื่องสองเรื่องอย่างที่บางคนเนี่ยอยากจะเข้าใจเร็วๆนะคะไม่ต้องละเอียดสั้นๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็พอซึ่งความจริงเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงเห็นพระคุณที่ทรงแสดงพระธรรมถึง45 พรรษาหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้จนกระทั่งใกล้ที่จะปรินิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประโยชน์คือพระพุทธพจน์ทุกคำซึ่งถ้าจะคิดว่านะคะเพียงฟังเท่านั้นเข้าใจได้หรือว่าเพียงอ่านก็เข้าใจได้ นั่นก็เป็นความเข้าใจที่เผินมากประเหตุว่าความลึกซึ้งของธรรมะขนาดนี้ค่ะต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกนะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงต่อตัวเองว่าปัญญานั้นคือเมื่อไหร่ขณะไหนรู้อะไรแม้แต่คำว่าปัญญาเนี่ยเข้าใจว่าอะไรนี่ก็เป็นความละเอียดนะคะมิฉะนั้นแล้วก็อาจจะคิดว่าเข้าใจทุกคำที่ได้ยินเช่นคำว่าสติเช่นคำว่าปัญญาเช่นคำว่าภาวนาแต่ความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบลึกซึ้งถูกต้องนะคะจึงจะรู้ว่าตรงกับพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ใช่ตามที่เราคิดเองหรือว่าเราเข้าใจเองเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะฟังและพิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจไม่ใช่รีบร้อนที่จะไปเป็นพระโสดาบันบุคคลหรือว่าจะไปดับกิเลสรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่เข้าใจแม้แต่คำที่ทรงแสดงว่าธรรมะก็ขอเชิญสนทนานะคะถ้ามีอะไรที่ใกล้ที่จะได้ความละเอียดค่ะ
8: คำถามแรกนะครับถามว่าตามพุทธภาษิตที่กล่าวว่าธรรมโมหเวรักติธรรมจารีธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมคำว่าธรรมจารีผู้ประพฤติธรรมนี้หมายความรวมถึงการปฏิบัติธรรมได้เลยหรือเปล่าขอเรียนถามครับ
3: ได้ยินคำนี้นะคะก็ต้องเข้าใจขณะนี้กำลังประพฤติธรรมะหรือเปล่าไม่ใช่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็ยังต้องสงสัยอยู่นะคะหรือว่าจำเพียงแต่ถ้อยคำแต่ถ้าเข้าใจว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะกำลังประพฤติธรรมะหรือเปล่าได้ยินคำว่าธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็กำลังฟังสิ่งที่มีจริงเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นการประพฤติธรรมะคือการฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะเพื่อจะได้มีความเข้าใจความจริงของธรรมะโดยการประจักษ์แจ้งไม่ใช่เพียงแต่ขั้นได้ยินได้ฟังเผินๆเพราะฉะนั้นการที่จะประพฤติธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะประพฤติธรรมะไม่ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะใช้คำว่าประพฤติธรรมะนะคะโดยไม่เข้าใจธรรมะเลยและกล่าวว่ากำลังประพฤติธรรมะก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะกำลังฟังธรรมะซึ่งถ้าไม่ฟังเนี่ยจะเข้าใจธรรมะไหมก็ไม่เข้าใจเลยว่าธรรมะคืออะไรหมายความถึงอะไรแต่ขณะนี้กำลังฟังธรรมะคือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงพระมหากรุณาที่จะให้ผู้อื่นนะคะได้มีความเข้าใจถูกได้เห็นถูกในสัจธรรมในสิ่งที่มีจริงนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพียงแค่นี้ค่ะถ้าจะพิจารณาก็จะรู้ว่าก่อนการฟังพระธรรมไม่เคยรู้ความจริงใดๆเลยของสิ่งที่มีจริงปรากฏในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีการฟังธรรมะก็คือว่าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรและความจริงของธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะประพฤติธรรมะคือฟังเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าพระธรรมที่ทรงแสดงถึงสัจธรรมความจริงที่กำลังมีในขณะนี้เป็นการเริ่มต้นของการประพฤติธรรมะนะคะซึ่งจะอบรมเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ได้ด้วยเหตุนี้ถ้าขาดการฟังแล้วก็ไม่เข้าใจความจริงของพระธรรมแต่ละพุทธพจน์ก็จะเข้าใจเอาเองนะคะว่าเราอ่านแล้วก็เราเข้าใจได้แต่ว่าตามความเป็นจริงค่ะพระธรรมไม่ใช่เพียงสำหรับอ่านด้วยตัวเองนะคะแต่เป็นการที่จะศึกษาโดยละเอียดโดยถ่องแท้แม้แต่ขณะที่ฟังเนี่ยค่ะก็ฟังเพื่อให้มีความเข้าใจจากสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงจึงใช้คำว่าธรรมะท่านผู้ฟังที่นี่ก็แต่ละคนนะคะก็มีแต่ละชื่อแต่ว่าธรรมะหมายความถึงไม่ต้องเรียกชื่อใดๆเลยสิ่งนั้นเมื่อมีจริงก็ต้องเป็นความจริงของสภาพธรรมะนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเช่นความขุ่นเคืองใจมีจริงๆค่ะไม่ต้องเรียกชื่อไม่ต้องใช้ภาษาอะไรเลยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นความเพลิดเพลินความโสมนัสความปีติก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น ธรรมะก็หมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงนะคะแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม้ขณะนี้เองก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับโดยไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงความเข้าใจการเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาความเห็นถูกเท่านั้นค่ะที่เริ่มจากการฟังแล้วก็เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะคะอีกระดับหนึ่งจนกระทั่งเมื่อคุ้นเคยกับลักษณะที่เป็นธรรมะมากขึ้นก็สามารถที่จะแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้ด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนะคะก็มี3ระดับคือปริยัติปฏิปัตติและก็ถึงปฏิเวทะนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะทรงแสดงถึงปัญญา3ขั้นปัญญาขั้นฟังขณะนี้นะคะแม้ธรรมะจะมีจริงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดอย่างเห็นขณะนี้ค่ะกำลังเห็นจะไม่จริงได้ยังไงเป็นธรรมะเกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เห็นขณะนี้ก็เกิดไม่ได้นี่คือการที่ในพระไตรปิฎกนะคะก็จะมีแต่สัจธรรมความจริงที่สามารถที่จะรู้ได้นะคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเพราะเหตุว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะมีใครบ้างที่จะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและไม่คิดนึกแต่ไม่รู้เลยนะคะว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยเกิดแล้วก็ดับอย่างเร็วมากเมื่อวานนี้หมดแล้วค่ะสุขทุกข์เมื่อวานนี้ไม่เหลือเลยนะคะพอถึงวันนี้เมื่อวานนี้หายไปหมดเลยพรุ่งนี้ขณะนี้ก็จะไม่เหลือซึ่งความจริงแล้วนะคะไม่ต้องถึงพรุ่งนี้อะค่ะแม้เดี๋ยวนี้พระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะก็ประจักษ์ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทันทีเร็วแสนเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะด้วยเหตุนี้จึงต้องพิจารณาว่าเป็นความจริงหรือเปล่าไม่ได้ทรงแสดงให้เชื่อแต่ทรงแสดงให้ผู้ฟังนะคะเกิดปัญญาของตนเองแม้เพียงขั้นการฟังเข้าใจก็จะรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและก็เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะเห็นมีจริงเป็นธรรมะได้ยินมีจริงเป็นธรรมะคิดนึกมีจริงเป็นธรรมะริษยามีจริงนะคะมัจฉริยะความตระหนี่ก็มีจริงทุกอย่างในชีวิตประจำวันเป็นธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆรู้ว่าทั้งหมดที่เราเคยยึดถือและเข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างนะคะแต่ละลักษณะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปทุกคนเกิดมาแล้วนะคะต่างกันจิตที่ปฏิสนธิคือขณะแรกที่เกิดในชาตินี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าสะสมอะไรมามากน้อยต่างกันอย่างไรแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระญาณซึ่งเป็นอาสยานุสยะหมายความว่ายังรู้ถึงการสะสมในจิตของแต่ละบุคคลแล้วก็ยังรู้อัธยาศัยซึ่งเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเกิดมาแล้วเนี่ยขณะเกิดจะไม่รู้เลยค่ะว่าชีวิตที่จะต้องเป็นไปสืบต่อจากขณะที่เกิดเนี่ยแต่ละขณะหรือแต่ละวันเนี่ยจะประสบพบเห็นอะไรบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ใครไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะถึงขณะต่อไปแม้เมื่อกี้นี้ค่ะมีทั้งเห็นมีทั้งได้ยินก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจธรรมะจริงๆนะคะก็คือเกิดมาแล้วก็คิดเรื่องธรรมะเองทั้งหมดแล้วก็คิดว่าตื่นหรือว่าเผินแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะเป็นธรรมะซึ่งแสดงให้ผู้ฟังเนี่ยคลายจากการยึดถือสิ่งที่เกิดดับนั้นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะเหตุว่าเกิดแล้วต้องตายทุกคนนะคะแต่ก่อนจะตายเนี่ยค่ะก็มีเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปโดยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยเกิดมามีใครทราบไหมคะว่าวันนี้จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟังเรื่องนี้ ก็ไม่มีใครคิดมาก่อนแม้แต่ว่ามาแล้วนะคะจะได้ยินเสียงอะไรต่อไปหรือว่าจะได้เข้าใจอะไรต่อไปก็ยังรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงความเป็นอนัตตาของธรรมะนะคะซึ่งค่อยๆฟังค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาที่จะเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะให้ตรงตามความเป็นจริงว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งนั้นเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานะคะลองพิจารณาความจริงเพียงปรากฏให้เห็นใช่ไหมเท่านั้นเองค่ะในวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยหลากหลายมากนะคะแล้วก็เกิดดับสืบต่อทำให้เกิดนิมิตตะรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็จำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่รู้เลยค่ะสิ่งที่กำลังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จำไว้เนี่ยความจริงเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากแล้วก็ไม่เหลือเลยเสียงที่ปรากฏทางหูนะคะก็มีจริงๆเสียงมีจริงเป็นอะไรคะเป็นธรรมะไม่มีใครไปทำให้เสียงเกิดได้แต่เสียงเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดและถ้าไม่มีจิตซึ่งกำลังได้ยินเสียงเสียงก็ปรากฏไม่ได้และจะเลือกให้จิตได้ยินได้ไหมจะเลือก

0: กฏให้ได้ยินแล้วไปแล้วหาอีกไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะไปให้เสียงที่ดับไปแล้วเนี่ยกลับมาอีกได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับคำว่าดับหมายความว่าไม่กลับมาอีกเลยกลับมาไม่ได้แต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะอื่นเนี่ยนะคะเกิดสืบต่ออย่างจิตขณะแรกทำหน้าที่เกิดสืบต่อจากขณะสุดท้ายของชาติก่อนทำหน้าที่เพียงเท่านี้ค่ะเกิดเพราะจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนที่ยังมีกิเลสเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรกของชาตินี้เกิดแล้วก็ดับไปแต่ก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อนะคะดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้เปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นไม่ได้เลยค่ะตามกรรมที่ได้กระทำที่ประมวลมาซึ่งการสะสมของกรรมนานแสนนานมาแล้วในกี่ภพกี่ชาติก็สะสมอยู่ในจิตพร้อมที่จะให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ปรากฏเป็นการเห็นบ้างการได้ยินบ้างนะคะแล้วก็ได้กลิ่นลิ้มรสคิดนึกมีอัธยาศัยต่างๆกันไปนี่คือธรรมะทั้งหมดนะคะซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้ก็ยึดถือว่าเป็นเราซึ่งไม่ถูกต้องและก็นำมาซึ่งอกุศลหรือความไม่ดีงามทั้งหลายนะคะโลภะโทสะมีความหวงแหนมีความริษยามีความสำคัญตนทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็เกิดขึ้นเพราะการไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตน
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและ

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่826
2: ผมเองก็ขอเรียนตามตรงรับสารภาพเลยว่าก็ยังมองไม่เห็นว่าพระนิพพานนั้นเนี่ยจะสุขยังไงครับแต่เท่าที่มีศรัทธาแล้วก็ศึกษาธรรมะเนี่ยก็รู้อย่างเดียวครับว่าถ้ากิเลสลดลงเนี่ยจะรู้สึกว่าจะมีความสุขแล้วก็คนไหนกิเลสน้อยเนี่ยจะเป็นคนที่น่ารักที่สุดเป็นคนน่าคบที่สุดผมก็รู้สึกว่าจะมีความรู้เท่านี้แต่ว่าขั้นพระนิพพานก็ยังนึกไม่ออกครับว่าจะมีความสุขลึกซึ้งขนาดไหน
1: เป็นความจริงค่ะจนกว่าจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปถึงจะเห็นว่าสภาพธรรมะที่เกิดดับนั้นเป็นทุกข์แต่สภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามคือสภาพธรรมะที่ไม่เกิดดับจึงจะเป็นสุขจริงๆเพราะฉะนั้นตราบใดที่สภาพธรรมะในขณะนี้กำลังเกิดดับอยู่แต่ไม่ประจักษ์ในความเกิดดับย่อมยังไม่เห็นว่าเป็นทุกข์และย่อมยังไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่านิพพานซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดขึ้นเลยนั้นจะเป็นสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอยู่ก่อนนะคะแล้วปัญญาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและเป็นปัญญาของท่านผู้ฟังเองที่สติจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดกับท่านเองแต่ว่าปัญญานั้นจะเป็นปัญญาที่รู้จริงเหมือนกันหมดคือรู้สภาพธรรมะที่เกิดปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสามารถที่จะรู้สัจจะหรือสัจธรรมความจริงของสภาพธรรมะแต่ละขณะได้ก่อนที่สติจะเกิดเป็นโลกของสมมุติสัจจะคิดนึกเรื่องราวต่างๆพิจารณาตรึกตรองในเหตุในผลของเรื่องราวต่างๆดูเสมือนว่าเรื่องราวต่างๆนั้นเป็นจริงแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นจริงคือไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อนโดยสมมุติก็เป็นความจริงของสมมุติเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นความจริงที่เป็นปรมัตถะถ้าไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ต่างกันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เข้าใจในสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะอยู่นั่นเองแต่เวลาที่สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจะรู้ความต่างกันของปรมัตถธรรมคือสภาพธรรมะที่มีลักษณะจริงๆปรากฏให้รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจว่าต่างกับเรื่องราวที่คิดนึกเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะคิดไม่ใช่ไม่คิดพระสารีบุตรคิดท่านพระพัทธิยะคิดพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดไม่ใช่ว่าความคิดไม่ใช่ของจริงสภาพจิตที่คิดมีจริงแต่ว่าท่านเหล่านั้นรู้ความต่างกันของปรมัตถสัจจะกับสมมุติสัจจะว่าสมมุติสัจจะเป็นความจริงในเรื่องที่คิดแต่ไม่ใช่ปรมัตถสัจจะคือความจริงที่มีลักษณะปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกท่านก็คงเคยดูหนังดูละครอ่านหนังสือดูโทรทัศน์มีเรื่องใช่ไหมคะในหนังในละครในหนังสือในโทรทัศน์จริงหรือเปล่าคะลองคิดดูสิคะมีบุคคลต่างๆในโทรทัศน์ในหนังสือในละครในหนังเป็นบุคคลจริงๆหรือเปล่าในความคิดของท่านนะคะคนเหล่านั้นเป็นบุคคลจริงๆหรือเปล่าเวลาที่กำลังอ่านหนังสือค่ะเป็นบุคคลจริงๆหรือเปล่าหรือเวลาที่กำลังดูหนังดูละครกำลังดูนั่นนะคะในขณะนั้นนะคะสิ่งที่เห็นความคิดของท่านในเรื่องบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลจริงๆหรือเปล่าชื่อนั้นจริงๆหรือเปล่าและอีกคนหนึ่งก็ชื่ออีกอย่างหนึ่งจริงๆหรือเปล่าในหนังมีหลายคนชื่อต่างๆคนนี้ก็ชื่ออย่างนี้คนนั้นก็ชื่ออย่างนั้นจริงหรือเปล่า พราะฉะนั้นถึงได้เทียบเคียงให้เห็นเลยคะการที่จะเข้าใจสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะว่าต่างกันสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะอะไรมีอะไรไม่มีคะถ้าจะพูดถึงหนังละครหรือว่าหนังสือที่อ่านนะคะก็ยังไกลไปเพราะเหตุว่าขณะนี้ทุกท่านกำลังนั่งอยู่ที่นี่เปลี่ยนมาถึงเดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวนี้กำลังนั่งอยู่ที่นี่คนนี้ชื่อนั้นคนนั้นชื่อนี้จริงหรือเปล่าจริงหรือไม่จริงคะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงถึงแม้ท่านพระสารีบุตรท่านพระพัทธิยะท่านก็คิดถึงพระมหาโมคคัลลานะคิดถึงท่านพระมหากัสสปะความคิดเนี่ยค่ะมีและท่านรู้ด้วยว่าในขณะนั้นสภาพจริงๆคือปรมัตถสัจจะที่คิดแต่ว่าเรื่องที่คิดเช่นระลึกถึงท่านพระสารีบุตรหรือว่าระลึกถึงท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือว่าระลึกถึงท่านพระอานนท์ในขณะนั้นท่านก็รู้ว่าเป็นสมมุติสัจจะเพราะฉะนั้นการที่จะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนะคะปัญญาต้องรู้ทั่วจริงๆหมดความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะไม่ว่าจะเป็นในหนังสือในหนังในละครหรือขณะที่กำลังเห็นหรือขณะที่กำลังตรึกนึกถึงบุคคลต่างๆก็รู้ว่าสมมุติสัจจะเป็นอย่างไรปรมัตถสัจจะเป็นอย่างไรและถึงจะเห็นความไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในขณะนั้นได้ถ้ายังไม่รู้ความจริงจะเอาตัวตนออกได้ยังไงในขณะที่กำลังดูหนังดูละครอ่านหนังสือเห็นคนพบปะเพื่อนฝูงต่างๆเพราะฉะนั้นแม้แต่ในขณะที่กำลังดูละครดูโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือปัญญาสามารถจะรู้ความจริงได้เพราะเหตุว่าในขณะนั้นมีปรมัตถสัจจะและสมมุติสัจจะซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันขณะที่หลงลืมสติขณะที่ไม่ได้อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่เวลาที่รู้ลักษณะของนามธรรมที่เป็นปรมัตถธรรมย่อมรู้ว่าสมมุติสัจจะไม่ใช่ปรมัตถสัจจะเพราะฉะนั้นการคิดเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่ปัญญาจะต้องรู้จนละการยึดถือสภาพที่คิดว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคล
3: เพราะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันยากอยู่ที่จุดนี้แหละครับแม้แต่ว่าสติเราเกิดขึ้นเราลึกรู้หรือว่าน้อมไปศึกษาหรือน้อมไปสู่ปรมัตถ์เนี่ยระลึกทีไรสมมติสัจจะปรากฏเข้ามาแทนทุกทีระลึกทีไรสมมติสัจจะเนี่ยปรากฏทันใจให้เรามันมาเข้ามาขั้นพูดตรงๆคือตัวตนเนี่ยเข้ามาขั้นตลอดเวลาเพราะสติอย่างลงมาตัวตนแทรกเข้าทันทีอันนั้นก็ขณะนั้นก็รู้แต่ว่าปรมัตถ์อารมณ์หรือว่าเป็นนามเป็นรูปขนาดไม่รู้แต่ว่าตัวตนนี่แทรกเข้าแทนที่เป็นเรื่องที่ว่าแม้น่าอึดอัดใจที่สุดบางครั้งก็รู้บ้างบางครั้งก็แต่เจริญสติทุกครั้งแทบจะมีตัวตนเนี่ยแทรกตลอดอยู่ตลอดเวลา
1: ดีที่รู้ค่ะเพราะเหตุว่าที่ว่าเป็นตัวตนนั้นคือสักกายทิฏฐิการที่เห็นผิดในสภาพธรรมะที่ปรากฏ
3: มันรู้สึกเป็นปกติที่รวดเร็วเหลือเกินที่จะได้ว่าเป็นปกติของเราแต่ทีนี้รู้ว่าสติเราชังลงไว้บางครั้งก็จะเป็นปรมัตถ์บางส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวตนเสียมากกว่า
1: เพราะฉะนั้นก็จะต้องอบรมไปไง
3: ร้อยละ90กว่าบางทีทั้งร้อยก็เป็นตัวตน
1: แต่ก็ขออนุโมทนาที่รู้ค่ะ
3: รู้ครับว่าตัวตนมันเกิดแทนแล้ว
1: การอบรมเจริญปัญญาต้องรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเมื่อยังมีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนอยู่ก็รู้ตามความเป็นจริงเพื่อที่จะได้อบรมเจริญปัญญาให้ยิ่งขึ้นปัญญาจะต้องเพิ่มขึ้นค่ะจะไม่ใช่ปัญญาที่เพียงเกิดพร้อมสติแล้วก็เพิ่งจะเริ่มน้อมไปที่จะรู้ว่าลักษณะนี้เป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ปัญญาจริงๆจะต้องเจริญขึ้นอีกมากทีเดียวการที่จะละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนะคะต้องรู้ได้ไม่ว่าในขณะไหนจึงจะเป็นปัญญาที่สามารถจะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทถ้ายังกลัวยังขลาดยังไม่อาจหาญร่าเริงที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะไม่ว่าขณะใดขณะนั้นให้ทราบได้ว่าไม่ใช่ปัญญาและไม่ใช่เป็นการอบรมเจริญปัญญาด้วยเพราะเหตุว่าไม่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง ปกติธรรมดาอย่างนี้นะคะแล้วปัญญาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ต้องไปคิดถึงว่าเมื่อไหร่ค่ะแต่ละขณะที่สติเกิดเป็นโอกาสที่ปัญญาจะเจริญแต่ขณะใดที่หลงลืมสติขณะนั้นอวิชชาไม่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได
4: ้การแสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ที่ควรเคารพนี่เป็นกุศลใช่ไหมคะ
1: เป็นค่ะ
4: ทีนี้ก่อนที่จะแสดงความเคารพต่อผู้ที่ควรเคารพนี่ก็มีการพิจารณาว่าท่านผู้นั้นน่ะเป็นผู้ที่ควรเคารพจริงโดยความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงแล้วก็เป็นผู้ที่มีอุปการะมากมีความรู้มากอะไรอย่างนี้นะคะการที่คิดอย่างนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของมานะในลักษณะที่ว่ามานะของที่เห็นว่าตัวเองนี่ด้อยกว่าเขาอะไรอย่างนี้นะคะคือถ้าเป็นมานะแล้วก็จะเป็นการแสดงความเคารพที่เป็นไปด้วยอกุศลนะคะทีนี้อยากให้อาจารย์กรุณาอธิบายว่าการแสดงความเคารพที่เป็นไปด้วยกุศลกับอกุศลนั้นแตกต่างกันยังไงคะ
1: จิตเป็นสภาพที่ละเอียดมากนะคะแล้วถ้าสติไม่เกิดเนี่ยค่ะยากที่จะรู้การเกิดดับสลับกันอย่างรวดเร็วของกุศลและอกุศลได้แต่ว่าผู้ที่สังเกตจิตของตนเองบ่อยๆเนี่ยนะคะก็พอจะทราบได้มากกว่าคนอื่นแน่นอนว่าขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศลการแสดงความเคารพบางครั้งบางท่านอาจจะพิจารณาก่อนเช่นนานว่าจะเคารพดีหรือไม่เคารพดีหรือว่าอาจจะช้าเกินไปถ้าเป็นผู้ที่คิดถึงว่าการเคารพสามารถที่จะเคารพในชาติคือในกำเนิดที่สูงหรือว่าในวัยในอายุที่ผู้นั้นเป็นผู้ที่สูงด้วยอายุหรือว่าในคุณธรรมในความรู้ในความสามารถก็ได้หรือว่าแม้จะเป็นการแสดงความเคารพตามมัญญาติแต่กระทำด้วยจิตอ่อนโยนอ่อนน้อมซึ่งตรงกันข้ามกับลักษณะของมานะความหยาบกระด้างหรือว่าสภาพที่สำคัญตนถือตนคิดถึงตัวเองในขณะนั้นขณะนั้นที่ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นนะคะก็เป็นกุศลได้คือลักษณะของจิตที่อ่อนโยนที่นอบน้อมเป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นไปในการเคารพผู้ที่สูงกว่าด้วยวัยหรืออาจจะเสมอกันก็ได้แต่กระทำไปด้วยจิตที่อ่อนโยนอ่อนน้อมขณะนั้นก็เป็นกุศลจิตเป็นสภาพที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะระลึกรู้ได้ตามความเป็นจริงในลักษณะที่เป็นกุศลหรือว่าในลักษณะที่เป็นอกุศลแม้แต่การแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยถ้ายังไม่ได้สังเกตไม่ได้พิจารณาก็ควรที่จะเริ่มพิจารณาได้ว่าขณะนั้นกระทำด้วยความสงบด้วยความนอบน้อมที่เป็นกุศลจริงๆหรือว่าเพียงแต่จะกระทำให้เสร็จตามภาระหรือว่าตามกิจวัตรเท่านั้นเองหรือว่าบางท่านอาจจะรีบเร่งมีธุระนะคะทำไปแล้วก็คิดถึงเรื่องอื่นไปแทนที่จะนอบน้อมแล้วก็เป็นความสงบแล้วก็เป็นกุศลที่อ่อนน้อมจริงๆถ้าท่านผู้ใดสังเกตเห็นความนอบน้อมของจิตของท่านนะคะในขณะที่แสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยต่อไปเนี่ยค่ะจะรู้สึกได้จริงๆว่าความนอบน้อมนั้นยิ่งนอบน้อมและยิ่งเป็นกุศลและยิ่งสงบขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเริ่มสังเกตพิจารณาจิตในขณะนั้นด้วย
3: อาจารย์ก็นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเนี่ยผมนี่ก็บางทีอ่านธรรมะศึกษาแล้วก็ฟังก็เกิดจิตที่เลื่อมใสเพราะว่าเข้าใจการศึกษาของความมหากรุณาของพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์ของพระองค์หรือของพระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติตรงจนทั้งบรรลุเนี่ยเมื่อมีความเกิดความเข้าใจในคำพูดที่ท่านพูดแล้วก็ไหว้พระก็นอบน้อมจริงๆอ่อนน้อมจริงๆฉะนั้นไหว้ด้วยความนอบน้อมจริงๆบางครั้งก็ไปที่เห็นพระสงฆ์ปัจจุบันนี้ไปที่วัดก็เห็นดีบางทีเห็นนอนดูโทรทัศน์บางทีก็เล่นหมากรุกกันบ้างเล่นกันบ้างบางทีไปเห็นก็แสงน้ำมงมาอะไรบุพพะมากอะไรมาคิดแล้วก็ใจไอ้ที่เราเคยเรียนมาหมดศรัทธาที่จะไปน้อมที่จะไหว้หมดแล้วพระบางองค์นี่เดินต่อสายบาทองค์นี้องค์นั้นเข้ามาแย่งกระทุ้งบ่อนี่ประกาศบอกว่าเนี่ยไม่เขายังไม่ได้สายเลยอะไรก็ไม่รู้ผมไม
1: ่ขอประทานโทษค่ะขอประทานโทษนะคะ
3: ไปอมน้ำ
1: เดี๋ยวค่ะเดี๋ยว
3: อย่าว่า
1: เดี๋ยวสิคะเห็นอกุศลและจิตของคนอื่นเนี่ยชัดนะคะและจิตของตัวเองในขณะนั้นนะคะเป็นอะไรเห็นหรือยัง
3: ใช่อยู่แต่ว่าทีนี้มันจะให้น้อมได้ยังไงดูสภาพร่างกายทีละเดือนไม่
1: ทำไมถึงลืมจิตของตัวเองแล้วคะอะไรสำคัญกว่า
3: เพราะว่าเขาแสดงอาการลักษณะ
1: เดียวค่ะจิตของคนอื่นกับจิตของตนเองนะคะอะไรสำคัญกว่า
3: จริงอยู่ครับตัวเองในความกุศลเนี่ยสำคัญของตัว
1: ถ้าสำคัญกว่าทำไมถึงจะให้คนอื่นมาเป็นปัจจัยให้อกุศลจิตของตนเองเกิดล่ะคะ
3: คือพูดง่ายๆว่าคือผมพูดง่ายๆว่าอ่อนน้อมไม่ลงอ่ะพูดง่ายๆตามธรรม
1: ถ้าอ่อนน้อมไม่ลงจิตของใครเป็นอกุศล
3: ก็เขาแสดงอาการนั้นดูพอท่านนะโอ้ดูทำ
1: ไม่สำคัญเลยค่ะจิตของคนอื่นทำอะไรไม่ได้ไม่สำคัญสำคัญที่จิตของตัวเอง
3: ไม่มากอะไรมากดูแล้วเราหมดศรัทธาที่จะไปไหว้ไปละเขายิ่งกว่าเราอย่างนี้ไอเรายังมีโอกาสศึกษาที่จะเข้าใจกว่าเขา
1: อกุศลเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยคะอกุศลของตัวเองค่ะอย่าลืม
3: แต่เขาเป็นพระสงฆ์พระเจ้าเนี่ย
1: ไม่ต้องโทษคนอื่นค่ะระวังจิตของตัวเองนะคะแล้วก็มีทางใดที่กุศลจิตจะเกิดได้ในขณะนั้นเมตตาได้ไหมคะกรุณาได้ไหมมุทิตาได้ไหมอุเบกขาได้ไหมทำกรรมยังไงก็ได้รับกรรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยค่ะโดยละเอียดไม่มีสักคำใดที่จะให้อกุศลจิตเจริญทรงปิดกั้นทุกทางที่จะไม่ให้อกุศลแม้เพียงเล็กน้อยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่บูชาพระคุณของพระองค์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามต้องอย่าลืมนะคะอย่าให้อกุศลจิตของตนเกิดขึ้นโดยอ้างบุคคลอื่นว่าทำให้อกุศลเกิดอบรมเจริญกุศลได้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
5: เมื่อหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วมีสหายธรรมะผู้หนึ่งท่านมีความสงสัยว่าเอ๊ะที่อาจารย์กล่าวไว้ว่าสภาพธรรมทั้งหลายที่มาประชุมกันมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเสร็จแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้อีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะท่านกล่าวว่าจิตเนี่ยสั่งไม่ได้นะท่านผู้นั้นมีความสงสัยว่าเอ๊ะก็เราสมมุติว่าผมจะใช้ให้เด็กไปหยิบน้ำมาบอกว่าเอาไอ้หนูไปหยิบน้ำมาให้เราแก้วหนึ่งสิอย่างนี้เป็นต้นจะไม่ใช่จิตสั่งหรือครับ
1: สั่งอะไรคะในขณะนั้นคะ
5: สั่งเด็กให้ไปหยิบน้ำ
1: ขอประทานโทษนะคะต้องเป็นผู้ละเอียดนะคะจะต้องทราบว่าจิตอะไรสั่งรูปอะไรในขณะไหน
5: ก็ขณะนั้นก็คงจะมีความต้องการซึ่งน้ำนะฮะก็เลยใช้ให้เด็กไปหยิบน้ำก็ใช้ให้
1: เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวค่ะแค่นี้ค่ะขณะที่มีความต้องการน้ำจึงใช้ให้เด็กไปหยิบน้ำขอทราบว่าขณะนั้นนะคะจิตอะไรสั่งรูปอะไรต้องเป็นขณะค่ะเพราะเหตุว่านามธรรมและรูปธรรมเกิดดับอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นรูปใดเกิดเพราะจิตใดขณะใดก็ต้องชัดเจนด้วยว่าในขณะที่เกิดความต้องการขึ้นขณะนั้นสั่งอะไรหรือยังต้องเป็นผู้ละเอียดนะคะถึงจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะได้ตรงตามความเป็นจริงธรรมะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้พิจารณาได้เพราะเหตุว่าธรรมะแต่ละอย่างก็มีลักษณะตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นๆในขณะนั้นเวลาที่ท่านผู้ฟังใช้คำว่าสั่งโดยทั่วไปเนี่ยค่ะท่านนึกยังไงหรือเข้าใจยังไงคะเวลาใช้คำว่าสั่งเนี่ยค่ะปกติโดยทั่วไปเข้าใจว่าอย่างไรคิดยังไงในขณะที่ใช้คำว่าสั่งขณะนี้ทุกท่านมีรูปกำลังนั่งอยู่มีจิตและในขณะที่มีจิตเนี่ยค่ะมีจิตตัดชรูปคือรูปซึ่งเกิดเพราะจิตในขณะนี้ใครกำลังสั่งอะไรบ้างหรือเปล่าในขณะที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้มีรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมมีรูปซึ่งเกิดเพราะจิตมีรูปซึ่งเกิดเพราะอุตุมีรูปซึ่งเกิดเพราะอาหารโดยที่ใครไม่สามารถจะยับยั้งได้เลย ในเมื่อมีกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นธรรมะที่ก่อตั้งให้เกิดรูปถ้าไม่มีกรรมเนี่ยค่ะจะไม่มีการเกิดของนามธรรมและรูปธรรมเลยแต่เพราะเหตุว่ามีกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยเป็นธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปเกิดขึ้นแม้ว่าใครจะต้องการเกิดหรือไม่ต้องการเกิดก็ตามเมื่อกรรมมีกรรมนั้นเป็นธรรมะซึ่งเป็นที่ก่อตั้งให้รูปเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิสนธิจิตในขณะนั้นกรรมไม่ได้สั่งให้รูปเกิดขึ้นและทันทีที่ปฏิสนธิจิตดับไปจิตที่เกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิตทำจิตผวังเป็นปฐมภวังค์ปฐมภวังคจิตเป็นธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปเกิดขึ้นพร้อมกับอุปาทขณะของปฐมภวังค์นั้นเพราะเหตุว่าจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งนั้นถึงแม้ว่าจะเกิดดับอย่างรวดเร็วก็ยังมีลักษณะเป็นอนุขณะย่อยสามขณะคือขณะที่เกิดไม่ใช่ขณะที่ดับและขณะที่เกิดไม่ใช่ขณะที่ตั้งอยู่และขณะที่ตั้งอยู่ก็ไม่ใช่ขณะที่ดับไปเพราะฉะนั้นจิตขณะหนึ่งขณะหนึ่งแบ่งได้เป็นสามอนุขณะคือขณะย่อยได้แก่ขณะที่เกิดขึ้นขณะที่ยังไม่ดับไปและขณะที่ดับเวลาที่ปฐมภวังค์เกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิตทันทีที่ปฐมภวังค์จิตเกิดในอุปาทขณะนั้นเองจิตตัดชรูปเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของปฐมภวังค์จิตจิตดวงไหนสั่งให้รูปนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าธรรมะคือจิตเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่ก่อตั้งให้เกิดรูปจึงมีจิตตัดชรูปคือรูปซึ่งเกิดเพราะจิตและก็ได้ทรงจำแนกไว้นะคะว่าจิตประเภทใดเป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นและจิตประเภทใดไม่เป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นสำหรับจิตซึ่งไม่เป็นธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปเกิดขึ้นมีทั้งหมด14ดวง
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 นถึง 18:30 นและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 นถึง 19:00 นคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่827เพราะฉะนั้นจิตขณะหนึ่งขณะหนึ่งแบ่งได้เป็นสามอนุขณะคือขณะย่อยได้แก่ขณะที่เกิดขึ้นขณะที่ยังไม่ดับไปและขณะที่ดับเวลาที่ปฐมภวังค์เกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิตทันทีที่ปฐมภวังค์จิตเกิดในอุปาทขณะนั้นเองจิตตัดชรูปเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของปฐมภวังค์จิตจิตดวงไหนสั่งให้รูปนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าธรรมะคือจิตเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่ก่อตั้งให้เกิดรูปจึงมีจิตตัดชรูปคือรูปซึ่งเกิดเพราะจิตและก็ได้ทรงจำแนกไว้นะคะว่าจิตประเภทใดเป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นและจิตประเภทใดไม่เป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นสำหรับจิตซึ่งไม่เป็นธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปเกิดขึ้นมีทั้งหมด 14ดวงหรือ14ประเภทได้แก่ทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงทวิปัญจวิญญาณจิตก็ได้แก่จิตที่รู้อารมณ์ทางตา2ดวงคือจักขุวิญญาณอกุศลวิบากจิต1ดวงจักขุวิญญาณกุศลวิบากจิต1ดวงทางหูก็2ดวงนะคะคือโสตวิญญาณกุศลวิบากจิต1ดวงอกุศลวิบากจิต1ดวงทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยนัยยะเดียวกันในขณะนี้ค่ะที่กำลังเห็นจักขุวิญญาณเกิดมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ดวงไม่เป็นปัจจัยเพราะเหตุว่าไม่ใช่จิตที่มีกำลังเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเป็นธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปเกิดขึ้นเพราะจิตที่เห็นแต่ว่าเวลาที่จักขุวิญญาณจิตดับไปสัมปติชันนจิตที่เกิดต่อในอุปาทขณะของสัมปติชันนจิตมีจิตตัทรูปเกิดพร้อมกันทันทีเพราะฉะนั้นจิตไหนสั่งขณะไหนยังสงสัยไหมคะสำหรับอีก4ดวงนะคะซึ่งไม่เป็นธรรมะที่ก่อตั้งให้เกิดรูปก็คืออรูปาวจระวิบากจิตซึ่งเป็นจิตที่ทำกิจปฏิสนธิในอรูปพรหมภูมิซึ่งเป็นผลของการอบรมฌานจิตซึ่งไม่มีรูปเป็นอารมณ์เพราะเหตุว่าเห็นโทษของรูปว่าเมื่อยังมีรูปอยู่ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสและอกุศลกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นก็เห็นโทษของรูปเมื่อบรรลุถึงอรูปฌานกุศลแล้วเวลาที่จะจุดติดฌานไม่เสื่อมคืออรูปฌานจิตเกิดก่อนจุดติดจิตย่อมเป็นปัจจัยให้อรูปาวจระวิบากจิตทำกิจปฏิสนธิในอรูปพรหมภูมิในขณะนั้นนะคะไม่มีรูปใดๆเกิดพร้อมกับอรูปาวจระวิบากจิตในอรูปพรหมภูมิเลยนอกจากนั้นนะคะจุดติดจิตของพระอรหันต์ก็เป็นอีกขณะหนึ่งเป็นจิตประเภทหนึ่งซึ่งไม่เป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นแต่จุติจิตของคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์นั้นทันทีที่อุปาทขณะของจุติจิตเกิดขึ้นก็มีจิตตชรูปเกิดพร้อมกันขณะนั้นใครสั่งจุติจิตสั่งให้จิตตชรูปเกิดหรือเปล่าในอุปาทขณะทันทีที่จิตเกิดพร้อมกันทันทีรูปก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะต้องพิจารณาธรรมะเมื่อจะเข้าใจธรรมะเมื่อจะรู้ธรรมะเมื่อจะศึกษาธรรมะก็ต้องพิจารณาโดยละเอียดให้เข้าใจจริงๆจึงจะไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนได้มิฉะนั้นแล้วก็ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนเอาเองโดยที่ไม่ได้ศึกษาและพิจารณาให้รอบคอบ
5: อันนี้ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดแล้วส่วนใหญ่ก็คิดว่าคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดเป็นคำสั่งนะฮะใช้คำพูดว่าเป็นคำสั่งไม่ได้รู้ว่าคำพูดนั้นก็เป็นเพียงรูปไม่ได้รู้ว่าคำพูดนั้นเป็นเพียงปรมัตถธรรมชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยแล้วก็เกิดขึ้นถ้าแจงโดยปรมัตถธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรสั่งอะไรทั้งนั้นแต่ทีนี้ทางโลกนี่เข้าใจคำพูดว่าเป็นคำสั่งเช่นคำพูดว่าไอ้หนูเองไปเอาน้ำมาให้เราแก้วหนึ่งแต่ที่จริงมันก็เป็นวาจาที่เปล่งออกไปเป็นถ้อยคำแต่ละคำแต่ละคำแต่ว่าวาจาทั้งหมดทั้งสองสามประโยคนี้รวมกันเข้าแล้วถือว่าเป็นคำสั่ง
1: แล้วก็ไปสั่งรูปของคนอื่นด้วยใช่ไหมคะ
5: นั่นสิครับแต่ว่า
1: จะเป็นไปได้อย่างไรนะคะ
5: ถ้าแจงลอยไปในปรมัตถธรรมแล้วมันก็ไม่มีทั้งนั้นนะครับคำสั่งก็ไม่มีแท้ที่จริงมันก็เป็นคำพูดเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าพูดกับไอ้อันนี้ถ้าไปสอนกับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาแล้วส่วนใหญ่เห็นด้วยทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นคำสั่งจริงๆแล้วคำสั่งอันนี้ก็เกิดจาก
1: ค่ะแต่ว่าต้องพิจารณาสิคะว่าสั่งรูปอะไรรูปของใครสั่งก็สั่งผิดแล้วไปสั่งรูปของคนอื่นสั่งได้ยังไงล่ะคะ
5: อันนี้ผู้ที่ศึกษาแล้วก็รู้ได้ว่าสั่งไม่ได้แต่ว่าถ้าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาคิดคร่าวๆไปก็คิดว่าได้เพ ราะฉะนั้นจิตสั่งนี่นะฮะไปเผยแพร่ในต่างประเทศแล้วก็ง่ายมากครับใครๆก็เห็นด้วย
6: ความจริงเรื่องจิตสั่งนี่นะฮะปัญหาเนี่ยมันเกิดมาประมาณ 8-9 ปีมาแล้วนะครับแต่ถึงกระนั้นเดี๋ยวนี้คนก็ยังส่วนมากก็ยังเข้าใจไม่ค่อยจะถูกต้องตามสภาวะธรรมผมเองก็เป็นคนสนใจฟังธรรมะปกติที่ฟังอยู่เรื่อยผมเองก็พยายามค้นคว้าจากตำหนักตำราทั้งหลายแม้แต่ของท่านอาจารย์ที่ใช้คำว่าจิตสั่งจิตสั่งเนี่ยท่านบอกว่าเพราะจิตสั่งให้เราเหยียดแขนไปแขนก็เหยียดออกไปสั่งให้เราเดินเท้ามันก็เดินไปท
1: ่
6: านถามว่าอย่างนี้นะ
1: ควรจะได้พิจารณานะคะที่กล่าวว่าเพราะจิตสั่งแขนจึงได้เหยียดไปนะคะจิตมีอาการสั่งอย่างไรแขนจึงได้เหยียดคืออยากจะเข้าใจว่าหมายความว่ายังไงคะที่ว่าจิตสั่งแขนเหยียดออกไปนะคะ
6: แต่ว่านั้นเนี่ยเป็นความเห็นของผู้อื่นไม่ใช่ป
1: ัญญาค่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะได้พิจารณาท่านที่กล่าวอย่างนั้นก็ควรจะมีสติระลึกได้ที่จะพิจารณาใคร่ครวญว่าหมายความว่าอย่างไรที่ว่าจิตสั่งแขนเหยียดออกไปจิตทำอะไรขณะในขณะนั้นที่แขนเหยียดออกไปที่ว่าจิตสั่ง
6: คือสำหรับในวงการศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าจิตสั่งให้รูปมันเป็นอนารัมมณะนะครับรู้อารมณ์ไม่ได้รู้อารมณ์ไม่ได้แล้วรูปจะไปรับคำสั่งจากจิตได้อย่างไรอะไรเป็นคนรับคำสั่งที่จิตสั่งนั้นเจตสิกหรือเจตสิกรับคำสั่งได้ไหมรูปรับคำสั่งจากจิตที่จิตสั่งได้หรือเปล่าหรือว่าจิตสั่งแล้วจิตอีกดวงหนึ่งรับคำสั่งนี่ในวงการธรรมะเราจะต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าจิตสั่งให้รูปมันเป็นอนารัมมณะนะครับรู้อารมณ์ไม่ได้รู้อารมณ์ไม่ได้แล้วรูปจะไปรับคำสั่งจากจิตได้อย่างไรแต่ถึงกระนั้นคนส่วนมากก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจนะครับ
1: เวลาที่ไม่ได้กล่าวถึงธรรมะโดยละเอียดนะคะบางท่านอาจจะใช้อุปมาที่ทำให้เข้าใจธรรมะกว้างแต่ว่าเวลาที่กล่าวถึงธรรมะโดยละเอียดเนี่ยค่ะต้องเจาะจงให้ชัดเจนว่าในขณะนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะรู้สภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนโดยถูกต้องซึ่งเป็นการอบรมเจริญปัญญาเป็นการอบรมเจริญสติปัฏฐานต้องเป็นผู้ละเอียดต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมะถ้าผู้ใดไม่พิจารณาสภาพธรรมะให้เข้าใจอย่างถูกต้องนะคะผู้นั้นไม่สามารถที่จะอบรมเจริญสติปัฏฐานซึ่งจะเป็นการอบรมเจริญปัญญาให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริงที่กำลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเวลาที่กล่าวถึงธรรมะที่ไม่ใช่ธรรมะในขั้นปฏิบัติไม่ใช่ธรรมะโดยละเอียดไม่ใช่ธรรมะโดยที่จะพิจารณาให้รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมบางท่านก็อาจจะใช้คำกว้างๆเช่นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่ในเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะอบรมเจริญปัญญาให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงต้องพิจารณาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยละเอียดเพื่อที่จะไม่เห็นผิดไม่เข้าใจผิดในลักษณะของสภาพธรรมะจะได้ประจักษ์แจ้งรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะได้ตามความเป็นจริง
2: ตามความเข้าใจของผมนะที่ศึกษามากับอาจารย์นี่ก็นานแล้วไอ้เรื่องจิตสั่งใครจะสั่งอะไรพวกนี้โดยมากผมสังเกตดูแล้วมันเกิดจากเช่นเมื่อตาเราเห็นเนี่ยนะตาเราเห็นอย่างนี้ถ้าถูกใจมือไม้เนี่ยมันจะไปเองหรืออย่างบางคนเขาเห็นเขาเงื้อมือแล้วจะตีเราเนี่ยไม่เห็นต้องมันไอ้มือเราเนี่ยต้องรับคำสั่งคือไว้ความกลัวไอ้จิตนะพอเห็นแล้วเขายกมือแล้วปฏิกิริยานั้นแล้วก็เกิดจิตก็เกิดรู้ว่าเขาจะตีความกลัวไอ้ความโมหะอะไรพวกนี้มันก็จะละมือเนี่ยมันก็ยกไปเองไม่เห็นมันจะต้องมีอะไรสั่งมาปฏิกิริยาของมันอย่างสมมติว่าเราฟังเสียงเนี่ยหรือว่าเพลงเนี่ยนะเปิดวิทยุฟังเพลงถ้าเราถูกใจเนี่ยพยายามก็มือเนี่ยมันจะเอื้อมไปดังขณะที่เราได้ยินนะนามรูปเกิดขึ้นนามรูปแต่นี้เกิดอารมณ์พอเกิดอารมณ์ความโลภคือยินดีแต่ในเสียงนั้นมันก็เกิดขึ้น
7: มันก็อยากจะให้มีให้ดังหรือให้พ่อไอ้ก็เอื้อมมือไปเปิดวิทยุให้มันดังอีกถ้าเกิดไม่พอใจบางครั้งเนี่ยไปเปิดไม่พอใจก็เอื้อมมือไปปิดอันนี้ผมว่ามันเกิดจากความโลภกับความอะไรพวกนี้มันเข้ามาเจือปนกันอยู่ผมว่าไม่ได้มีใครสั่ง
1: ถ้ารู้ว่าจิตสั่งนี่นะคะจะดับกิเลสอะไรได้คะถ้ารู้ว่าจิตสั่งเนี่ยค่ะเพราะเหตุว่าจิตเป็นนามธรรมลักษณะของนามธรรมนั้นเป็นสภาพที่รู้อารมณ์ในขณะนี้นะคะกำลังเห็นเป็นนามธรรมเป็นจิตเพราะเหตุว่าเป็นสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาลักษณะที่จตุกะของจิตก็คือวิชาณณลักขณังเป็นสภาพที่รู้วิเศษหรือว่ารู้อารมณ์ที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะที่ปรากฏได้เพราะมีสภาพรู้ที่กำลังเห็นคือกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏเสียงปรากฏกับสภาพที่กำลังรู้เสียงเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็โดยที่ว่าในขณะที่ได้ยินสติระลึกรู้ว่าขณะนั้นมีสภาพธรรมะที่กำลังรู้เสียงที่ปรากฏอย่างหนึ่งและเสียงเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏทางหูไม่ปรากฏทางอื่นเมื่อรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทั้งนามธรรมและรูปธรรมความเป็นตัวตนที่ได้ยินความเป็นสัตว์เป็นบุคคลจึงไม่มีในที่นั้นเพราะเหตุว่ารู้ว่าแท้ที่จริงที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นตัวตนที่ได้ยินก็คือสภาพธรรมะที่กำลังรู้เสียงที่กำลังปรากฏนั่นเองซึ่งในขณะนั้นไม่ได้สั่งอะไรนะคะเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็จะต้องระลึกศึกษาพิจารณารู้ในลักษณะที่เป็นสภาพรู้จริงๆจนกว่าจะประจักษ์ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นทางตาที่เห็นทางหูที่ได้ยินทางจมูกที่ได้กลิ่นทางลิ้นที่ลิ้มรสทางกายที่กระทบสัมผัสทางใจที่คิดนึกก็เป็นแต่เพียงสภาพนามธรรมซึ่งรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเท่านั้นไม่มีช่องว่างที่จะให้เกิดการสั่งขึ้นได้เลยขณะนี้กำลังเห็นทางตาคือสภาพธรรมะที่กำลังรู้ไม่ได้สั่งค่ะแต่รู้สิ่งที่ปรากฏขณะที่กำลังได้ยินก็ไม่ได้สั่งอะไรเพราะเหตุว่าเสียงปรากฏกับสภาพที่รู้เสียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นสภาพนั้นกำลังรู้เสียงไม่ได้สั่งอะไรไม่มีช่องว่างที่จะให้เกิดสั่งและถ้าคิดนึกเกิดขึ้นนะคะขณะนั้นก็เป็นสภาพที่กำลังรู้คำรู้เรื่องชั่วขณะที่กำลังคิดเรื่องหรือว่ารู้คำรู้เรื่องขณะนั้นไม่ได้สั่งอะไรเลยแต่ว่าทุกขณะที่จิตเกิดถ้าไม่ใช่จิต14ดวงนั้นจิตที่เกิดนั้นเองเป็นสมุฏฐานเป็นธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกันกับจิตในอุปาทขณะทันทีที่จิตเกิดเมื่อรูปธรรมเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของจิตแล้วจิตจะสั่งขณะไหนเพราะเหตุว่าจิตเป็นเพียงสภาพที่รู้สิ่งที่ปรากฏเท่านั้นไม่ว่าจะนึกคิดค่ะก็เป็นขณะที่กำลังรู้คำรู้เรื่องไม่ใช่สั่งและจะว่าจิตสั่งก็ยังไม่เข้าใจว่าหมายความถึงตอนไหนขณะไหนนะคะจะหมายความถึงขณะนี้กำลังนั่งอย่างนี้แล้วก็จิตสั่งยังไงคะขณะที่กำลังเห็นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาจิตสั่งยังไงขณะที่กำลังได้ยินเสียงกำลังรู้เสียงที่ปรากฏจิตสั่งยังไงเพราะเหตุว่าจิตกำลังเป็นสภาพที่รู้เสียงที่ปรากฏทางตาก็จิตกำลังเป็นสภาพที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางใจที่คิดนึกจิตก็เป็นสภาพที่รู้คำรู้เรื่องที่กำลังคิดนึกการที่จะรู้ลักษณะสภาพของจิตตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะเป็นสภาพรู้นี่ต่างหากนะคะที่จะดับกิเลสที่ยึดถือสภาพรู้ที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กลิ่นที่ลิ้มรสที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสที่คิดนึกว่าเป็นตัวตนเพราะเหตุว่ารู้ชัดว่าลักษณะนั้นเป็นเพียงสภาพรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดท่านผู้ฟังเรื่องของจิตเจตสิกรูปฟังธรรมะเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมพิจารณา เรื่องลักษณะของสติและการเจริญอบรมปัญญาตลอดชาตินี้หรือว่าในอดีตชาติหรือต่อไปในอนาคตอีกกี่ชาติก็ตามแต่จุดประสงค์ก็เพียงเพื่อที่จะรู้ชัดจนกระทั่งประจักษ์แจ้งในอรรถะของคำว่าสภาพที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ไหนก็ตามพบไหนก็ตามเป็นการเกิดขึ้นของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละขณะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมะเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมก็หมายความว่าฟังเรื่องของสภาพธรรมะที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวตนให้รู้ให้เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นลักษณะของนามธรรมและลักษณะของรูปธรรมเพื่อที่จะให้เข้าใจและเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้พิจารณาธรรมะที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลรู้ลักษณะของสติซึ่งเป็นการอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นการอบรมเจริญปัญญาเพื่อสติจะได้เกิดขึ้นระลึกศึกษารู้ชัดขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจนกว่าอย่าลืมนะคะจนกว่าสภาพของนามธรรมและรูปธรรมจะปรากฏโดยลักษณะที่เป็นนามธรรมและเป็นรูปธรรมเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะฟังเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมให้เข้าใจก่อนเพื่อที่ว่าเวลาที่สติเกิดก็จะได้ระลึกศึกษารู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ฟังแล้วเข้าใจในขณะนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ยังไม่ประจักษ์นะคะอย่าลืมจะต้องอบรมเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยๆความรู้เพิ่มขึ้นตรงลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นเพียงสภาพรู้เท่านั้นไม่ใช่สภาพสั่งอย่าเข้าใจผิดค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจผิดคิดว่าสั่งจะละกิเลสอะไรเพราะเหตุว่าไม่รู้ชัดในลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นเพียงสภาพรู้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นขณะใดก็เป็นธาตุรู้อาการรู้แล้วก็ดับไปทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างที่พระอริยสาวกท่านอบรมเจริญบารมีในอดีตด้วยการฟังด้วยการอบรมเจริญสติปัฏฐานก็เพื่อจุดประสงค์ที่จะประจักษ์แจ้งในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยไม่ใช่ขั้นเข้าใจเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมแต่ว่าเป็นขั้นที่ประจักษ์ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังยังไม่ใช่ขั้นประจักษ์แจ้งขณะที่สติเกิดและน้อมศึกษาที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนั้นยังไม่ใช่การประจักษ์แจ้งแต่เป็นการอบรมเจริญความรู้ขึ้นในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามความเป็นจริงแต่ถ้าเข้าใจผิดตั้งแต่ตอนต้นนะคะก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่านามธรรมเป็นสภาพรู้เพราะไปเข้าใจว่าเป็นสั่งเป็นสภาพที่สั่งอย่าลืมนะคะขณะนี้ไม่ได้สั่งใช่ไหมคะแต่กำลังเห็นคือรู้สิ่งที่ปรากฏทางตากำลังได้ยินไม่ใช่สั่งเลยในขณะที่ได้ยินเพราะเหตุว่ากำลังเป็นสภาพรู้เสียงเสียงจึงปรากฏแก่สภาพที่รู้เสียงถ้ารู้ชัดอย่างนี้จริงๆนะคะจะไม่มีความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนในขณะที่ได้ยินเป็นเพียงชั่วขณะที่กำลังรู้เสียงตัวตนจะอยู่ที่ไหนในขณะนั้นเพราะเหตุว่ารู้เสียงแล้วก็ดับไปไม่ใช่ขณะที่กำลังรู้สีที่ปรากฏทางตาไม่ใช่ขณะที่คิดนึกไม่ใช่ขณะที่รู้สิ่งที่ปรากฏทางจมูกทางลิ้นทางกายในคราวก่อนได้กล่าวถึงข้อความในพระไตรปิฎกเช่นในนิพพานสูตรเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจลักษณะของนิพพานซึ่งเป็นธาตุที่สงบว่าเป็นสุขแม้ว่าจิตจะสงบในขั้นอื่นก็ยังไม่ใช่ความสงบที่เป็นนิพพานซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินพยัญชนะเรื่องของฌานขั้นต่างๆบางท่านซึ่งอาจจะเกิดความสงสัยในลักษณะของฌานขั้นต่างๆเพราะฉะนั้นสำหรับในวันนี้ก็จะขอกล่าวถึงเรื่องฌานขั้นต่างๆด้วย ข้อความในอังคุตรนิกายนวกะนิบาตมหาวรรคที่4วิหารสูตรที่1ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเป็นเครื่องอยู่ตามลำดับ9ประการคือปฐมฌาน1ทุติยฌาน1ตติยฌาน1จตุตถฌาน1เป็นรูปฌาน4กับอรูปฌานอีก4คืออากาสานัญจายตนะฌาน1วิญญาณัญจายตนะฌาน1อากินจัญญายตนะฌาน1เนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน1และสัญญาเวทยิตะนิโรธะ1พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระภิกษุทั้งหลายอนุปุพพวิหาระ9ประการนี้แลเวลาที่ท่านผู้ฟังได้ฟังข้อความที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเป็นเครื่องอยู่ตามลำดับพอได้ยินแล้วก็อยากจะอยู่ไหมคะ
0: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ไรก็ไม่ใช่เราไม่ว่าจะมีความยึดถืออย่างไรก็ตามแต่ความจริงก็คือไม่ใช่เราจึงควรสะสมความเข้าใจให้มั่นคงจนกว่าจะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเช่นการรู้ตรงลักษณะของรูปย่อมต่างจากความคิดเรื่องรูปจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ13กรกฎาคม2557
1: การที่ฟังแล้วเข้าใจขึ้นเนี่ยใครสามารถที่จะรู้ปริมาณได้คะว่าแค่ไหนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ง่ายที่สุดนะคะเมื่อกี้มีคำว่านี้รูปบุคคลในครั้งโน้นกับบุคคลในครั้งนี้ความต่างกันของความเข้าใจซึ่งสะสมมาต่างกันก็คือขณะที่กำลังรู้ที่รูปไม่ต้องพูดว่านี้รูปใช่ไหมนี่ก็ต่างกันละสำหรับคนที่ฟังครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้สะสมมาพอได้ยินว่านี้รูปก็จำคำว่านี้รูปเพราะฉะนั้นก็ดูว่าอะไรในขณะนั้นที่เป็นนี้แล้วก็เป็นรูปแล้วก็ยังมีคำว่านี้รูปแต่ผู้ที่ได้สะสมมาแล้วค่ะสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นนั่นเองทันทีที่ได้ฟังไม่มีคำว่านี้รูปแต่มีความเข้าใจสภาพที่เป็นรูปนี่ต่างกันแล้วใช่ไหมคะกว่าจะถึงวันนั้นที่พอได้ยินคำว่านี้รูปไม่ใช่ว่าต้องไปหาว่ารูปไหนนี้รูปทางตาที่กำลังปรากฏหรือว่านี้รูปทางหูคือเสียงที่กำลังปรากฏไม่ต้องหาเลยแต่คุ้นเคยกับการที่จะเข้าใจว่ารูปมีจริงมีลักษณะที่ปรากฏเฉพาะแต่ละอย่างไม่ต้องเรียกว่ารูปแต่รู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงที่ใช้คำว่ารูปหมายความว่าลักษณะนั้นไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นก็ต่างกับสภาพรู้คือเป็นความรู้ที่ค่อยๆเข้าใจค่อยๆสะสมจนกระทั่งเวลาที่กระทบรูปใดไม่ต้องมีคำว่านี้รูปแต่ว่าทันทีที่กระทบก็มีความเข้าใจในลักษณะที่เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งไม่ต้องพูดว่านี้รูปไม่ต้องพูดว่านี้แข็งไม่ต้องคิดว่าแข็งนี่เป็นรูปไม่ต้องคิดว่าแข็งนี่ไม่ใช่เราแต่ขณะนั้นนะคะกำลังรู้ลักษณะที่แข็งนะคะและถ้าปัญญาสะสมมามากก็สามารถที่จะรู้ว่าไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากลักษณะนั้นแต่ในใจเนี่ยยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เสมอและก็ยังคิดด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าจะขณะที่กระทบแล้วหมดสละละการยึดถือเพราะว่าขณะนั้นมีสภาพธรรมะอื่นแล้วค่ะทันทีที่แข็งปรากฏสภาพธรรมะอื่นมีแล้วเกิดแล้วสืบต่อจากแข็งอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงขณะที่สามารถรู้และเข้าใจว่าสิ่งนั้นปรากฏเพียงปรากฏแล้วก็หมดเพราะความที่ค่อยๆเข้าใจความเป็นจริงคุ้นเคยแล้วก็รู้จักลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ว่าไม่คุ้นเลยอย่างเวลานี้ค่ะที่ถามว่ารู้จักแข็งหรือยังมีแข็งแน่ๆแต่รู้จักแข็งหรือยังถ้าไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะมีแข็งแต่รู้จักแข็งหรือยังถ้าได้ยินได้ฟังมีแข็งก็แข็งเก่าแต่ว่าเริ่มรู้ว่าสภาพธรรมะที่มีจริงที่สามารถจะกระทบปรากฏว่ามีจริงๆก็คือลักษณะนั้นแหละที่กำลังปรากฏไม่ต้องถามว่าแข็งแค่ไหนอ่อนแค่ไหนแต่ว่าลักษณะนั้นเองเพียงปรากฏแล้วดับแต่ที่ไม่ปรากฏอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าการยึดถือสภาพธรรมะยังมีอยู่ตรงแข็งนั่นแหละอยากจะเข้าใจบ้างหรือคิดบ้างหรือสงสัยบ้างหรือว่ายังไม่รู้ความจริงว่ามีแล้วก็ไม่มีเพราะว่าสภาพธรรมะอื่นมีแม้แต่ขณะนี้ค่ะเห็นมีได้ยินมีเสียงมีแข็งมีเพราะฉะนั้นแต่ละขณะที่สภาพธรรมะแต่ละหนึ่งปรากฏต้องหมดแต่ว่าการที่ยังไม่สามารถที่จะละความติดข้องได้ก็ทำให้ไม่รู้ในสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องยากและก็ไม่ต้องหวังเพราะรู้ว่าต้องเป็นปัญญาที่อบรมแล้วเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังเข้าใจว่าปัญญาเป็นเรายังเข้าใจว่าเรารู้น้อยเพราะปัญญามีน้อยก็ยังคงเป็นการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราต่อเมื่อไหร่นะคะฟังเพื่อเข้าใจแล้วก็ไม่สนใจเลยที่จะเป็นยังไงเพราะความจริงทั้งหมดก็ไม่ใช่เราอยู่ดียังไงยังไงก็ไม่ใช่เราอยู่ดีก็ยังไปยึดถืออยู่นั่นแหละว่าเป็นเราฉลาดบ้างรู้มากบ้างรู้น้อยบ้างเข้าใจบ้างทั้งหมดก็เป็น

0: เราด้วยความเข้าใจผิดแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ใช่เราสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะต้องมีความเข้าใจที่แน่นอนมั่นคงจนกว่าจะเป็นสัจญาณถ้าเป็นสัจญาณแล้วไม่หวั่นไหวเลยค่ะไม่ว่าอะไรจะปรากฏไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะปรากฏแต่สามารถเข้าใจสิ่งนั้นเพราะว่าได้สะสมความเข้าใจไว้ในจิตขัดเกลาความไม่รู้ไปจนกระทั่งความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะปรากฏความเข้าใจที่ได้สะสมมาแล้วก็สามารถจะเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะมีความต่างของปัญญาขั้นฟังเข้าใจนี้รูปเนี่ยค่ะท่านเข้าใจแต่ขณะที่กำลังรู้ลักษณะของรูปไม่ต้องมีคำว่านี้รูปนั่นคือความเข้าใจอีกระดับหนึ่งที่รู้ในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นปัญญากว่าจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นผู้นั้นต้องเป็นผู้ตรงจึงสามารถที่จะละอกุศลได้เพราะว่าอกุศลมากแล้วมีทั้งอย่างหยาบอย่างละเอียดด้วยฟังเพื่อเข้าใจและไม่ต้องห่วงเลยค่ะถ้าฟังเพราะเป็นเราก็ไม่มีวันถึง
1: อาจารย์เตือนใจดีมากว่าอย่างไรก็ไม่ใช่เรา
0: ไม่ว่าท้อก็ไม่ใช่เราไม่ท้อก็ไม่ใช่เราทุกอย่างไม่ใช่เราฟังพอเข้าใจนะคะแต่กว่าจะเป็นอย่างนั้นต้องมีลักษณะนั้นปรากฏให้รู้ในขณะนั้นด้วย
2: สนทนาธรรมที่คณะอายุรศาสตร์ศิริราชพยาบาลวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2563
3: จากที่ได้ยินได้อ่านผ่านตามาบ้างธรรมะคือธรรมชาติค่ะ
0: พระเชิญการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะต้องละเอียดมากแม้แต่คำตอบธรรมะคือธรรมชาติต้องถามคนตอบธรรมะคืออะไรชาติชาติคืออะไรไม่อย่างนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคิดกันเองและเข้าใจว่าเข้าใจคำนั้นนี่เผินมากนะคะแสดงว่าไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆพระองค์เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นทุกคำเนี่ยเป็นคำธรรมดาแต่ความลึกซึ้งและการประจักษ์แจ้งความจริงของทุกอย่างเนี่ยจะรู้ได้เลยค่ะไม่เคยมีเลยจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเซนเริ่มรู้จักพระองค์เมื่อเข้าใจทุกคำของพระองค์ทุกคำด้วยพระตรงและก็จริงบางคนบอกว่าพระพุทธศาสนาเหมือนคนแก่คนเฒ่าคนล้าสมัยสนใจคนเหล่านี้นะคะไม่สนใจคิดว่าเป็นคนสมัยใหม่แต่สมัยคืออะไรรู้ไหมทุกคำเนี่ยไม่มีทางเลยค่ะพระเสนไม่รู้ตัวว่าพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่เข้าใจพระธรรมหรือคำที่พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดงถึงพระปัญญาของพระองค์มิฉะนั้นจะไม่เห็นเลยทุกวันนี้ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาอะไรรู้อะไรระดับไหนแค่ไหนไม่เคยรู้ก็เป็นโรคอีกโรคไม่รู้ดูธรรมดามากนะคะแต่ก็เป็นโรคนี้ตลอดไปถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าตอบว่าธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่เราพูดตามแต่คืออะไรล่ะธรรมชาติเป็นคำสองคำธรรมะกับชาติชาตินี่ค่ะแปลว่าเกิดธรรมะเกิดจึงมีธรรมะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่พูดธรรมะง่ายๆเข้าใจหรือเปล่าแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้คำเดียวค่ะต้องกระจ่างชัดตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดนั่นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นไม่รู้เลยค่ะพระองค์ทรงเป็นใครรู้อะไรสอนอะไรบอกได้แค่นี้ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าความจริงอยู่ไหนเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าพระฉันจะนับถือความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจความจริงนี่ค่ะไม่ใช่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้านับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้พระองค์ทรงเป็นใครตรัสรู้ไม่ใช่รู้ธรรมดานะคะตรัสรู้ประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้แน่นอนถ้าไม่ฟังคำของพระองค์ค่อยๆ คิดนะคะจริงหรือเปล่าเป็นคนตรงบารมีสิบสัจจะบารมีเพราะเหตุว่าบารมีหมายความว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงที่จะทำให้เกิดความเห็นถูกจนกว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีใครรู้เลย พราะฉันต้องฟังคำเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะคืออะไรก่อนอื่นจะสนทนาธรรมแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรศึกษาธรรมะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรฟังธรรมะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรน่าจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นคำแรกนะคะที่จะต้องเข้าใจต่อจากคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นได้ยินชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงคือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไรเวลาฟังพระธรรมเนี่ยค่ะประโยชน์สูงสุดนะคะคิดเองไตรตรองได้ยินคำไหนไม่ใช่ผ่านไปเป็นคำอื่นเลยค่ะแต่ฟังแล้วจริงหรือเปล่าหมายความถึงอะไรเริ่มมีปัญญาของตนเองซึ่งเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ไม่มีใครเอาเงินไปซื้อปัญญาได้เลยนะคะแต่คำของพระองค์ทุกคำนะคะประเสริฐมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใดๆในสากลจักรวาลจะเป็นทรัพย์ของมนุษย์หรือทรัพย์ของเทพเทวดาหรือใครก็ตามแต่เพราะไม่รู้ความจริงจะเอาไปเป็นประโยชน์อะไรแม้แต่ทรัพย์ก็ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวถ้าได้ฟังคำของพระองค์แล้วเริ่มเข้าใจนะคะพระเซนธรรมชาติคืออะไรคะที่ตอบเมื่อกี้เนี่ยจะได้ดูว่าตรงไหมกับคำที่พระองค์ตรัสไว้
4: คือสภาพที่ทรงไว้ป่ะคะ
0: อะไรเลยคะทรงไว
4: ้ทรงไว้ซึ่งคำสอนของพุทธเจ้าป่ะคะ
0: แล้วพระองค์สอนว่าอะไร
4: พระองค์สอนว่ามีอวิชชาจึงทำให้เกิดวัฏฏะคือเราเกิดมาเพราะความไม่รู
0: ้ไม่รู้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะทีนี้เพราะไม่รู้รู้แล้วว่าไม่รู้คือไม่รู้ไม่รู้หมดเลย
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นรู้คืออะไรและรู้อะไร
4: รู้นี่คำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะ
0: คำทุกคำค่ะจะทำให้ตอบทุกอย่างที่คนอื่นตอบไม่ได้รู้ไม่ได้ด้วย
4: เพราะว่าหนูไม่รู้เหลือเลยเข้ามาเรียน
0: ค่ะถูกต้องค่ะนี่คือประโยชน์ที่เรามาฟัง
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ไม่อย่างนั้นเสียเวลามากเลยใช่ไหมคะแต่เพราะเริ่มรู้ว่าไม่รู้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำพูดของคนอื่นรู้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้หรือเปล่าว่าต้องศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าคำนั้นต้องมีความหมายลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเป็นความรู้ของตัวเองซึ่งจะติดตามไปเวลาใครทำอะไรที่พูดอะไรเรื่องไหนสามารถจะรู้ได้ว่าเขาพูดถูกหรือเขาพูดผิดจากความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นประเสริฐที่สุดคือเราสามารถที่จะเกิดความเข้าใจถูกในแต่ละคำที่พระองค์ตรัสแล้วก็สามารถจะรู้ว่าถูกคืออะไรและผิดคืออะไรเพราะฉะนั้นอย่างฟังคำว่าธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรเรียกเข้าใจบางคนอาจจะคิดว่าสนทนาธรรมเนี่ยแต่ว่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะนำไปสู่ความเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนอื่นและจะรู้ด้วยว่าคำอื่นที่ทุกคนพูดถึงว่าเป็นคำของเจ้าเป็นคำของพระองค์จริงๆหรือเปล่าหรือว่ากล่าวตู่เพราะไม่รู้ไม่ได้ศึกษาด้วยความเคารพทุกคนเนี่ยไม่สงสัยเลยใช่ไหมคะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพูดกันแต่ถ้าไม่รู้จักพระรัตนตรัยและพูดว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยลองคิดดูซะไม่ต้องให้คนอื่นรู้ก็ได้ตัวเองเนี่ยขำขันไหมพูดอะไรพูดทำไมเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงที่สุดค่ะธรรมะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภาษามัคคธีซึ่งดำรงพระศาสนาปาละรักษาไว้ดำรงไว้จึงเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีจริงๆต้องปาลีใช่ไหมคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยเปลี่ยนปอเป็นบอเสมอเปลี่ยนหลายอย่างค่ะรวมทั้งความหมายด้วยคือไม่ศึกษาด้วยความละเอียดที่จะเข้าใจถูกต้องจริงๆคานไม่ได้เลยถามไปได้จนถึงที่สุดทุกคำเพราะเป็นความรู้จริงๆแต่ถ้าไม่ใช่ความรู้นะคะก็ตอบไม่ได้ละเพียงได้ฟังแล้วก็เชื่อแล้วก็ไม่ได้รู้จริงว่าคำนั้นเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหรือเปล่าแต่ทุกคำที่เป็นคำของพระองค์นะคะกำลังมีเดี๋ยวนี้แต่ไม่รู้ต่างกันแล้วค่ะรู้กับไม่รู้วิชาต่างกับอวิชาพระเชนธรรมชาติสั้นๆอย่างนี้ไม่พอใช่ไหมคะที่ฟังมาเนี่ยเข้าใจว่าอะไรเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะทุกอย่างทั้งหมดที่มีจริงไม่เว้นอะไรเลยที่มีจริง มากมายหลายอย่างมีชื่อต่างๆสำหรับธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายรวมรับเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่รวมกันแล้วเป็นหนึ่งธรรมะนะคะหนึ่งก็เป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดใครก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรก็ต้องตรัสรู้สิ่งที่มีจริงนะคะและรู้ความจริงของสิ่งที่มีซึ่งยากที่จะรู้ได้ถ้าพระองค์ไม่ตรัสไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเพียงคำเดียวต้องศึกษาด้วยความมั่นคงไม่เปลี่ยนและเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะด้วยตัวเองธรรมะมีจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าธรรมะ
5: มีได้ยินครับ
0: ค่ะถูกต้องค่ะทุกคนต้องคิดค่ะมีได้ยินได้ยินจริงๆจะบอกไม่จริงได้ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นได้ยินเป็นธรรมะหรือเปล่าม
5: ีจริงๆก็ต้องเป็นธรรมะครับ
0: เริ่มเป็นผู้ตรงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในพระไตรปิฎกนะคะมีเรื่องได้ยินไหมเห็นไหมคะถ้าไม่พบไม่ได้อ่านไม่รู้คิดว่าพูดเรื่องอื่นแต่ทั้งหมดที่มีจริงทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่เราเพราะถ้าไม่มีไม่เกิดขึ้นจะเป็นเราได้ยังไงก็ต้องไม่มีเราแต่เพราะมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้แต่ละสิ่งนะคะก็คิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเกิดแล้วไม่ดับไปเลยเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมหมดเลยค่ะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นปลาเป็นนกเป็นงูเป็นอะไรก็คือเข้าใจว่านั่นมีจริงใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงเนี่ยค่ะลึกซึ้งกว่านั้นอีกว่าถ้าสิ่งต่างๆที่เราเข้าใจว่าเป็นเราหรือเป็นดอกไม้ต้นไม้อะไรก็ตามแต่ไม่เกิดขึ้นจะมีเราหรือจะมีสิ่งต่างๆได้ไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นกำลังมีอยู่ตรงนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าหรือเป็นเราไม่ใช่ไปบังคับให้เชื่อแต่คิดจนกระทั่งปฏิเสธไม่ได้ด้วยตัวของตัวเองนั่นก็เริ่มเข้าใจถูกต้องในคำที่พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดงว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะพระองค์รู้แจ้งถึงที่สุดของสิ่งที่มีทุกอย่างที่มีพระเซนเริ่มเข้าใจแล้วนะคะข้างนอกห้องมีธรรมะไหมคะมีที่บ้านมีไหมมีทุกอย่างที่เกิดปรากฏว่ามีนั่นแหละเป็นธรรมะทั้งหมดพระเซนกำลังได้ยินใครทำให้เกิดได้ยินตัวเองใช่ไหมคะทำยังไงฮะ
6: พูดได้ดี
0: ค่ะเพราะฉันเข้าใจว่าเราทำได้แต่คนตายพูดได้ไหม
6: พูดไม่ได้เพราะสัญญาณชีพไม่มีแล้ว
0: เพราะไม่มีจิตสภาพรู้หรือธาตุรู
6: ้
0: คนจะความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงจะกลับเป็นคนนี้อีกแม้สักหนึ่งขณะเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เลยจากโลกนี้นะคะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี
6: ้ค่ะ
0: แต่ระหว่างนี้ค่ะเหมือนมีเราแต่พอสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วเราไปไหนล่ะอยู่ไหนล่ะเห็นไหมคะนี่ยังน้อยมากค่ะต่อการที่จะเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดง45พรรษาเพื่อให้รู้ความจริงนะคะซึ่งทุกคนไม่รู้มานานเท่าไหร่และไม่มีโอกาสจะรู้ด้วยถ้าไม่ฟังคำของพระองค์อย่างคิดเองเนี่ยบอกว่าเราทำได้ก็เราพูดใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีจิตล่ะแล้วจิตคืออะไรก็ไม่รู้รู้คร่าวๆคิดเอาเองบ้างว่ามีจิตนกมีจิตไหมคะ
6: มีสิค่ะ
0: ค่ะนกได้ยินไหม
6: ได้ยินค่ะ
0: เพราะฉะนั้นได้ยินเป็นอะไรคะได้ยินค่ะ
6: วิญญาณใช่ไหมคะ
0: ได้ยินถามคำว่าได้ยินทุกคนรู้จักแน่พอพูดคำนี้ใช่ไหมคะได้ยินแต่ว่าได้ยินอะไรแล้วทำได้ยินได้หรือเริ่มจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะจะพ้นทุกเมื่อได้เข้าใจบางคนไม่สนใจเลยนะคะเขาก็บอกเขาเป็นสุขดีกว่าจะสนใจด้วยซ้ำไปแต่หารู้ไม่ว่าทุกแน่นอนค่ะไม่รู้จักว่าคืออะไรจึงทำสิ่งที่ไม่รู้ว่าอะไรทั้งที่เป็นโทษอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งแต่ก็ทำกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกเพราะไม่รู้ความจริงด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อจะเคารพบุคคลใดก็คือว่าฟังคำของบุคคลซึ่งประเสริฐสุดแล้วก็รู้ได้เลยค่ะมีใครพูดเรื่องเห็นบ้างมีใครพูดเรื่องได้ยินบ้างก็เป็นแต่เพียงจักษุแพทย์ใช่ไหมคะแต่ว่ารู้หรือเปล่าว่านั่นอะไรที่เป็นความจริงถึงที่สุดคือถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเลยจะมีโลกไหม พระอาทิตย์พระจันทร์ดาวไม่เกิดจะมีไหมจะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวไหมก็ไม่มีแต่เมื่อมีแล้วไม่รู้นะคะแล้วก็มีความคิดว่าของเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นเราซึ่งความจริงถ้าไม่เกิดไม่มีเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยค่ะเกิดแล้วสิ่งที่ชาวโลกที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังไม่ได้ฟังคำของพระองค์ไม่รู้และก็ไม่ใช่รู้ง่ายๆนะคะลึกซึ้งอย่างยิ่งพระองค์ตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดเป็นธรรมดาถูกต้องไหมคะธรรมตาภาษาบาลีภาษาไทยจากต่อเต่าก็เป็นดอเด็กแล้วก็มาพูดว่าธรรมดาแต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงดาคือความเป็นไปความเป็นไปของสิ่งที่มีจริงฝนตกเป็นธรรมดาไหมเป็นธรรมะต้องตกใช่ไหมคะยังไม่ตกก็เป็นธรรมดาไหมค่ะเริ่มรู้ว่าธรรมดาคืออะไรคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดที่จะต้องเป็นไปตามความเป็นสิ่งนั้นนั้นบังคับบัญชาไม่ได้เปลี่ยนเมฆให้เป็นเสียงก็ไม่ได้แต่ทำไมฟ้าร้องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะมีจริงๆทั้งหมดไม่รู้ทั้งหมดไม่เคยรู้ทั้งหมดแล้วก็จะไม่รู้เลยถ้าไม่สนใจไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเราจะไม่เป็นคนที่พูดที่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้จักและก็พูดตามๆกันแต่พระธรรมทำให้เข้าใจว่าต้องเป็นคนตรงต่อความจริงจึงสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งมีตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่จบก่อนเกิดก็มีชาติก่อนตายแล้วก็มีชาติหน้าไม่เชื่อเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อกี้นี้ทุกคนได้ยินคำว่าโสตะวิญญาณพอจะรู้โสตะคือหูโรคตาโรคหูใช่ไหมคะจักขุแพทย์โสตะแพทย์อะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ภาษาไทยก็เลยเดาเอาเองแต่ความจริงก็คือตรงกันในภาษาไทยแต่ต้องเข้าใจความจริงไม่ใช่โสตะอย่างเดียวนะคะไม่ใช่โสตะแพทย์นะโสตะวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณคืออะไร
6: วิญญาณก็คือการรู้อารมณ
0: ์อารมณ์คืออะไรคะ
6: คือวิญญาณ
0: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเพราะไม่ได้เข้าใจพระธรรมแสดงเห็นว่านะคะเราตามเขาแล้วเราก็คิดเองมากมายแต่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่มีพระองค์เป็นที่พึ่งแต่ถ้ามีพระองค์เป็นที่พึ่งนะคะคำที่พระองค์ตรัสหมายถึงอะไรเป็นความจริงอย่างไรทุกคำต้องไตร่ตรองแล้วก็ความจริงนั้นไม่เปลี่ยนเลยค่ะจึงใช้คำว่าตรัสรู้เป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนได้มีตามีหูตอนนี้กำลังพูดเฉพาะได้ยินก็ได้นะคะมีหูจริงๆแล้วก็ไม่เคยเห็นหูหรอกที่กระทบกับเสียงกระทบที่ไรก็แข็งตรงนั้นน่ะจะมีใครกระทบหูเป็นรูปพิเศษที่อยู่กลางหูนะคะแล้วก็มองไม่เห็นด้วยเห็นไหมคะแยกละเอียดมั้ยเนี่ยที่จะรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราจึงมีคำที่พระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาไม่เว้นต้องไม่เว้นไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วมากนี่เป็นเหตุที่มีโรคต่างๆเกิดขึ้นต้องรักษากันขณะนั้นแต่ละหนึ่งขณะก็ต่างกันไปตั้งแต่เริ่มเป็นจนกระทั่งอาการหนักจนกระทั่งแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นตามที่มีเหตุปัจจัยที่จะเกิดจึงเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เราทำค่ะแต่หมายความว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นเขาจะมีวิชาการต่างๆมากมายนะคะแต่ต้องมีธาตุรู้เขาใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุธาตุทธงสระอาต่อเต่าสระอุธาตุหมายความว่าสิ่งซึ่งมีนั้นทรงสภาพความเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแข็งต้องเป็นแข็งทำให้แข็งเป็นหวานได้ไหมคะทำให้แข็งเป็นหวานไม่ได้ค่ะจะอยู่ตรงไหนแข็งต้องเป็นแข็งหวานต้องเป็นหวานแต่ไม่รู้ว่าหวานอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนอีกเห็นไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงละเอียดมากมีแข็งตรงไหนธาตุดินภาษาบาลีใช้คำว่าปฐวีธาตุโดดไม่ได้ต้องมีสี่ธาตุซึ่งอาศัยกันและกันเกิดนะคะคนไทยเนี่ยคงได้ยินมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยถ้ามีปู่ย่าตายายนะคะที่พูดคำเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสี่เป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันแยกไม่ได้เลยค่ะไม่มีใครสามารถแยกได้เพราะฉะนั้น กลิ่นมีเนี่ยแล้วกลิ่นอยู่ไหนล่ะใครตอบได้คะดูเป็นธรรมดามากค่ะได้กลิ่นกันทุกวันแล้วก็มีกลิ่นด้วยทุกวันทำครัวเมื่อไหร่ก็อาหารมาแล้วส่งกลิ่นต่างๆมาแล้วจำได้บอกได้กลิ่นอะไรกลิ่นแกงมัสมั่นกลิ่นอะไรทอดอะไรผัดก็ว่าไปนะคะแต่กลิ่นมีจริงๆเพราะฉะนั้นมีกลิ่นแน่นอนแต่กลิ่นอยู่ที่ไหนคะสั้นๆไม่ต้องผ่านกระบวนการอะกลิ่นอยู่ไหน
6: กลิ่นอยู่ในอากาศ
0: ค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ต้องตอบด้วยการคิดเองเลยเพียงแต่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะสั้นที่สุดแต่ว่าจริงที่สุดและสามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้ทุกขณะไม่เปลี่ยนเลยธาตุดินน้ำไฟลมใช้คำว่ามหาใหญ่นะคะมหาภูตะสิ่งที่ปรากฏได้ว่ามีนะคะมหาภูตรูปรู้จักว่ามีสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดินไม่ใช่ดินที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้นะคะแต่หมายความถึงภาวะความเป็นที่อ่อนหรือแข็งไม่ว่าจะเป็นปากกาโต๊ะดินสอขวดน้ำอะไรทั้งหมดถ้าไม่มีแข็งจะมีขวดน้ำไม่ได้มีแก้วน้ำมีโต๊ะมีเก้าอี้มีอะไรก็ไม่ได้เลยสักอย่างเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะที่มีจริงๆเปลี่ยนไม่ได้เลยแข็งเป็นแข็งมีด้วยแต่มีปรากฏเมื่อกระทบสัมผัสและจำว่ายังมีอยู่แต่ถ้าไม่เห็นนะคะสิ่งนั้นไม่มีแล้วก็ไม่รู้และความจริงยิ่งกว่านั้นที่เป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือแม้กำลังปรากฏอย่างนี้ก็เกิดขึ้นระดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะฟังคำของพระองค์ไตรตรองจนกระทั่งเริ่มเข้าใจว่าถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมมีกลิ่นไม่ได้เลยรสก็มีไม่ได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี้ละเอียดมากค่ะพอถึงเสียงไม่ใช่กลิ่นละไม่ใช่รสละเสียงจะกระทบได้อย่างเดียวคือสิ่งที่เป็นรูปที่อยู่ในกายนะคะเป็นรูปที่ไม่ได้อยู่นอกกายและเกิดขึ้นตามสมมติฐานคือการเกิดของทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นสภาพรู้นะคะก็จะมีหลายประเภทแต่ว่าสำหรับสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยซึ่งใช้คำว่ารูปธรรมอะไรทั้งหมดที่ไม่รู้อะไรแต่ละหนึ่งเป็นรูปะรูปเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมคือไม่รู้อะไรคนไทยเขาเอามาใช้โครงการนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยคิดเองหมดค่ะแล้วเข้าใจว่ารู้ด้วยแต่ว่าต่อไปนะคะจะมีความละเอียดของความหมายอื่นด้วยศึกษาธรรมะต้องตามลำดับจริงๆจะรู้อะไรเนี่ยไม่ใช่เด็กอนุบาลมาทำการผ่าตัดมารักษาโรคได้ใช่ไหมคะความรู้ต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจคำแรกมีหรือที่จะเข้าใจคำต่อไปเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งและมั่นคงค่ะถ้าไม่พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจตามความเป็นจริงในพระไตรปิฎกกล่าวว่าผู้นั้นไม่ใช่ธรรมกถิคนนั้นไม่ได้พูดถึงสิ่งที่มีเลยให้เข้าใจแล้วจะเป็นผู้เข้าใจธรรมะได้อย่างไรถ้าจะพูดเรื่องอื่นทั้งหมดนะฮะไม่ว่าใครทั้งนั้นนะคะไม่จำกัดเพราะความจริงไม่ใช่ใครเลยแต่เป็นธรรมะซึ่งต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือธรรมะประเภทหนึ่งเนี่ยเกิดมีปรากฏให้รู้ได้ว่ามีเสียงมีกลิ่นมีรสนี้แต่ไม่รู้อะไรกลิ่นไม่รู้อะไรไม่ได้คิดอะไรต้นไม้ไม่โกรธไม่จำอะไรหมดก็เป็นรูปธรรมแต่ว่าใครก็ห้ามไม่ได้ทำไม่ได้ด้วยมีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งต่างกับรูปธรรมโดยสิ้นเชิงไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยนะคะเกิดขึ้นรู้กำลังมีเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะได้ยินภาษาไทยภาษาบาลีเมื่อกี้นี้โสตะวิญญาณความรู้นี้ต้องอาศัยหูจึงจะเกิดได้ถ้าไม่มีหูนะคะสภาพรู้เสียงมีไม่ได้เลยหูหนวกเราใช้คำสั้นๆเพราะไม่มีรูปซึ่งสามารถกระทบกับเสียงทรงแสดงละเอียดกว่านี้มากมายค่ะจนกระทั่งเพื่ออะไรคะให้เข้าใจจริงๆไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งเกิดแล้วไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วแต่ว่าการเกิดดับของสภาพธรรมะนี่นะคะเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนห้องนี้สว่างอยู่ตลอดเวลาแต่คนรู้ก็บอกว่าเกิดดับแต่นั่นยังห่างกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเร็วยิ่งกว่านั้นอีกมากมายจนกระทั่งพอลืมตานะคะทุกอย่างที่นี่ค่ะเกิดหมด กิดนะคะไม่เกิดไม่มีแต่ไม่รู้ความจริงเลยว่าเร็วปานใดจึงปรากฏเป็นกี่คนใส่เสื้อสีต่างๆนั่งต่างๆทำอะไรต่างๆกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ต่อกันเหมือนเราดูหนังใช่ไหมคะตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆความจริงถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาทีละหนึ่งด้วยเร็วปานนั้นกว่าจะรู้ว่านิมิตคือสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเนี่ยก็คือจากการที่สิ่งหนึ่งนะคะประเภทเดียวกันเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เป็นผมหนึ่งเส้นก็ต้องเกิดมากขณะแล้วนะคะเร็วด้วยตอนนี้ตั้งเยอะอ่ะแล้วก็ตั้งหลายคนอ่ะก็ที่เดียวเหมือนพร้อมกันอย่างเงี้ยลืมตาก็มีหมดเลยเห็นความไม่รู้ไหมคะต่างกับพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงของทุกอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นรูปธรรมก็ยังว่าละเอียดนะคะนามธรรมจะละเอียดสักเพียงไหนเพราะฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยมีแน่นอนถูกต้องไหมคะถ้าไม่มีเห็นได้ไหมเพราะรู้ว่าขณะเนี้ยที่ถูกเห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าอารมณ์เห็นไหมคะเราใช้กันแต่ความหมายจริงๆในพระพุทธศาสนาก็คือว่าเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ตรงไหมคะไม่มีได้ไหมจะไปรู้อะไรถ้าไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ธาตุรู้นั้นกำลังรู้ถูกจิตที่เกิดนั่นแหละรู้เพราะจิตเกิดขึ้นต้องรู้เป็นธรรมดาเป็นความเป็นไปของจิตที่จะต้องรู้ที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจิตเห็นเนี่ยอาศัยตาจิตได้ยินอาศัยหูไม่ใช่จิตเดียวกันนะเหตุที่เกิดก็ต่างกันแล้วเราอยู่ไหนพอเห็นเกิดขึ้นเป็นเราเห็นพอเห็นไม่มีละเราอยู่ไหนเข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจคำที่ได้ยินนะคะสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมะทุกอย่างตรัสแล้วเปลี่ยนไม่ได้ใครจะมาเปลี่ยนได้ไหมในเมื่อความจริงคือสิ่งที่มีจริงนั่นแหละไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยถ้าไม่มารวมกันแยกได้หมดทั้งตัวเลยค่ะละเอียดยิบละเอียดยังไงก็ตามแต่นะคะต้องมีมหาภูตรูปเพราะฉะนั้นร่างกายทั้งหมดนี่ค่ะกระทบตรงไหนแข็งตรงนั้นร้อนหรือเย็นก็ตรงนั้นเป็นอีกธาตุหนึ่งธาตุดินที่ใช้คำว่าดินเนี่ยหมายความถึงสภาพซึ่งทรงไว้ซึ่งความแข็งหรือความอ่อนพออ่อนนะคะน้อยลงน้อยลงก็เป็นแข็งละใช่ไหมคะหรือแข็งอ่อนน้อยลงน้อยลงก็เป็นอ่อนละก็เป็นธาตุเดียวกันแต่มีลักษณะสองอย่างคืออ่อนหรือแข็งธาตุไฟก็เย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวถ้าไม่มีธาตุลมทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไม่ได้เลยแข็งเนี่ยไปไหนได้เพราะเกิดเป็นแข็งทุกอย่างเนี่ยค่ะกำลังมีแต่ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าวิญญาณคำว่าอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ตามเขาหรือคิดเองนะคะแต่อารมณ์หมายความถึงจิตกำลังรู้สิ่งใดสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณะแต่คนไทยก็ตัดสั้นมากจากอารมณะก็เป็นแค่อารมณ์เพราะฉะนั้นวันนี้อารมณ์ดีรู้ไหมคะเห็นดีได้ยินดีกลิ่นดีรสดีเรื่องดีทั้งหมดดีเราบอกว่าอารมณ์ดีแต่ไม่รู้ว่าอะไรดีแต่ต้องมีสิ่งที่ปรากฏซึ่งจิตรู้ที่เป็นที่พอใจแล้วก็บอกว่าอารมณ์ดีมีความสุขไหมคะมีจริงไหมคะความสุขให้เกิดเองได้ไหมต้องอาศัยธรรมะเพราะสุขก็เป็นธรรมะทุกข์ก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะก็มีสองประเภทที่เป็นรูปธรรมนะคะสภาพธรรมะที่น่าพอใจกับไม่น่าพอใจจะเรียกอะไรก็ตามแต่กลิ่นก็มีสองกลิ่นใช่ไหมคะกลิ่นหอมไม่ใช่รสกลิ่นเหม็นก็ไม่ใช่รสกลิ่นต้องเป็นกลิ่นแต่ว่ามีลักษณะที่น่าพอใจบ้างอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสภาพที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นกลิ่นจึงมีทั้งกลิ่นหอมจะเปลี่ยนให้เป็นเหม็นไม่ได้เลยทำไมว่าเปลี่ยนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะเกิดระดับแล้วเปลี่ยนได้ยังไงแค่เร็วอย่างนั้นใครจะไปทำอะไรกับเห็นนะเห็นเกิดระดับแล้วก็เห็นเกิดอีกต่อกันจนเป็นเหมือนมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกเห็นแต่ความจริงเป็นแต่ละหนึ่งที่ต้องกระทบตาสิ่งที่อยู่ข้างหลังนี้ไม่มีใครเห็นแน่นอนเพราะไม่กระทบตาอันไหนก็ตามที่ไม่กระทบตานะคะธาตุรู้ไม่เกิดขึ้นเห็นเพราะ ไม่มีปัจจัยที่จะเกิดเมื่อไม่มีตาแล้วจะไปเห็นอะไรเพราะฉะนั้นไม่มีจิตเห็นถ้าไม่มีจักขุประสาทะแม้แต่คำว่าประสาทะเนี่ยค่ะก็ต่างกันกับที่เราเข้าใจนะคะที่เราศึกษาเรายังไม่ได้เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่รู้ว่าแม้แต่ประสาทะซึ่งคนใช้คำว่าประสาทต่างๆเนี่ยนะคะคืออะไรต้องศึกษาจริงๆค่ะนั่นคือความจริงซึ่งไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแน่นอนถ้าสลายไปให้หมดให้เกลี้ยงไม่มีเราทั้งรูปทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจนเท้าแม้แต่จิตธาตุรู้แต่ละหนึ่งนะคะก็เกิดแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏแล้วจะเป็นเราได้ยังไงแล้วเป็นเราเนี่ยดีไหมหรือไม่ดีเห็นไหมคะต้องไตร่ตรองนะสุขทุกข์จะเกิดก็ต่อเมื่อได้เข้าใจความจริง
5: ขอร่วมสนทนาธรรมด้วยครับพอพูดถึงกลิ่นคือสิ่งที่มีจริงแต่หลังจากนั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามมาเรื่องราวมีจริงไหมครับ
0: ถ้าไม่มีกลิ่นจะมีเรื่องของกลิ่นไหม
5: ถ้าไม่มีกลิ่นจะไม่มีเรื่องของกลิ่นครับ
0: เข้าใจแล้วใช่ไหมคะสั้นๆอย่างเงี้ยต้องคิดต้องไตร่ตรองเราพูดเรื่องราวของกลิ่นแต่ถ้าไม่มีกลิ่นจะมีเรื่องราวของกลิ่นไหม
5: ไม่มีครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆคือตัวกลิ่นแล้วก็คิดเรื่องกลิ่นก็จริงคิดจริงแน่ๆค่ะคิดทั้งวันเห็นอะไรเห็นนะคะแล้วก็คิดตามสิ่งที่เห็นเห็นดอกไม้จะไปให้คิดถึงโต๊ะได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ค่ะทรงแสดงละเอียดถึง1ขณะจิตประกอบด้วยอะไรเห็นไหมคะนี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ฟังให้เข้าใจธรรมะคำเดียวอย่างนี้นะคะจะไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าทรงแสดงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทั้งหมดทุกกาลและสมัยเพราะฉะนั้นสมัยคืออะไรใครทันสมัยบ้างใครล้าสมัยบ้างทุกอีกละจนกว่าจะตอบได้ใช่ไหมคะ
5: ผมก็ล้าสมัยครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเห็นไหมคะมีผู้รู้จึงตอบได้ต่อให้สมัยใหม่ที่สุดเนี่ยล้าสมัยหรือทันสมัยตอบไปสิแต่ไม่รู้จักคำว่าสมัยจะถูกไหมคำตอบนั้นต่อเมื่อใดรู้จักว่าสมัยคืออะไรเมื่อนั้นคำตอบที่ถูกก็รู้ว่าถูกคำตอบที่ไม่ถูกก็รู้ไม่ถูกขณะนี้ทุกคนค่ะจะทันสมัยสักเท่าไหร่ก็ตามความเป็นจริงคือไม่ทันสมัยถ้าเข้าใจถูกค่ะคุณอนุพช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะทำไมว่าอย่างนี
1: ้ท่านสมัยเมื่อเข้าใจธรรมะขณะนี้ใช่ไหมครับแต่ขณะนี้ถ้าสมมติยังไม่ใช่ขณะที่รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะตรงนั้นก็ไม่ทันสมัยฮะล้าไปแล้วเพราะสภาพธรรมนั้นดับไปแล้วกลายเป็นเรื่องไปแล้วเช่นกลิ่นที่ปรากฏดับไปแล้วแล้วเป็นเรื่องของกลิ่นเนี่ย
0: มีหลายคำนะคะที่กลิ่นนี้ก็ไม่มีใครคิดถึงแล้วก็ผ่านไปหมดเลยแต่ถ้ากลับไปทบทวนนะคะจะรู้เลยว่าเรายังไม่ได้เข้าใจคำนั้นแต่เราพูดแล้วเวลานี้ทุกคนก็พูดแต่คำว่าสมัยใหม่สมัยเก่าโบราณมากไม่ทันสมัยแต่สมัยคือ1ขณะจิตเร็วแค่ไหนเห็นเนี่ยเป็นสมัยเห็นนะคะได้ยินก็เป็นสมัยคือขณะที่ได้ยินแต่ละ1ขณะเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครจะทันสมัยถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเองที่ยังไม่ดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสมัยคืออะไรถ้าไม่มีธรรมะจะมีเวลาไหมวันนี้เดือนหน้าปีหน้าแต่เพราะมีธรรมะเกิดบ่อยเท่าไหร่ก็นับไปแล้วแต่จะเป็นวันเป็นนาทีเป็นปีเป็นเดือนก็แล้วแต่เพราะมีสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีสิ่งที่ไม่มีเนี่ยจะไปเอาสมัยมาแต่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะจะรู้ได้เลยว่าคิดไปเถอะถ้าไม่ฟังคำของพระองค์ด้วยความเคารพจริงๆมั่นคงนะคะในทุกคำว่าเป็นจริงอย่างนั้นแต่เมื่อไม่รู้ความจริงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นความเข้าใจเอาเองบ้างเป็นความเข้าใจผิดบ้างแต่ว่าคำของพระองค์ไม่มีผิดเลยสักคำเดียวเปลี่ยนไม่ได้ทุกกาละอย่างเห็นเนี่ยต้องเป็นเห็นพันปีมาแล้วเห็นก็เป็นเห็นล้านปีมาแล้วเห็นก็เป็นเห็นกลับหนึ่งมาแล้วกี่กลับเห็นก็เป็นเห็นคือเกิดขึ้นเมื่อมีตาแล้วก็รู้เฉพาะสิ่งที่กำลังกระทบตาชั่วขณะเดียวเท่านั้นแล้วดับจิตที่เกิดก่อนไม่เห็นจิตที่เกิดต่อไม่เห็น แต่รู้อารมณ์เห็นได้โดยสภาพธรรมะที่ว่าจิตที่เกิดขึ้นนะคะต้องมีเหตุปัจจัยคือนามธรรมอีกชนิดหนึ่งที่เกิดกับจิตทำให้จิตเนี่ยหลากหลายมากเมื่อเกิดกับจิตรู้อารมณ์ตอนนี้รู้จักคำว่าอารมณ์ใช่ไหมคะสิ่งที่จิตกำลังรู้อารมณ์เดียวกับจิตดับพร้อมจิตแล้วก็เกิดที่เดียวกับจิตจิตเกิดตรงไหนก็มีเจตสิกนั้นเกิดร่วมด้วยแยกออกจากกันไม่ได้เลยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแยกจากกันไม่ได้เป็นรูปธรรมนะคะแต่นี่นามธรรมไม่มีรูปร่างเลยแต่แยกจากกันไม่ได้เลยเพราะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นกำลังเกิดแล้วก็ดับเราอยู่ไหนดับแล้วทุกขณะไปไม่มีเรานี่เริ่มเข้าใจนะคะต่อไปก็จะเข้าใจกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะไม่ว่าคำใดๆที่ได้ฟังเลยค่ะไม่เผินแล้วก็ไม่ใช่ตามเขาว่าแต่ต้องฟังและไตร่ตรองว่าเป็นความจริงเดี๋ยวนี้มีไหมถ้ามีเป็นความจริงอย่างนั้นใครก็เปลี่ยนไม่ได้ทุกกาลสมัยเห็นไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าไม่ศึกษาธรรมะจริงๆเนี่ยมีทางจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมแล้วนับถือพระองค์เนี่ยด้วยวิธีไหนต้องด้วยความเข้าใจธรรมะจึงรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจำได้ไหมคะมีคำอะไรใหม่คำว่าอารมณ์ตอนนี้ไม่ใหม่แล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เข้าใจถูกด้วยสิ่งใดก็ตามที่จิตกำลังรู้สิ่งที่ถูกจิตนั้นจิตเดียวเนี่ยรู้เป็นอารมณ์ของจิตนั้นอย่างจิตเห็นต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นอารมณ์กำลังถูกเห็นจิตได้ยินก็ต้องมีเสียงเป็นอารมณ์มีอย่างอื่นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงดังเสียงเบาเสียงเพลงเสียงอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็ต้องกระทบกับหูซึ่งเป็นรูปที่มองไม่เห็นเลยในบรรดาธรรมะทั้งหมดเลยนะคะสิ่งที่เห็นได้จริงๆเนี่ยมีสิ่งเดียวคือสิ่งที่กำลังปรากฏที่กำลังกระทบตาเพราะฉะนั้นขณะอื่นนอกจากนี้มืดทั้งหมดยังไม่ปรากฏเลยเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆรู้จนประจักษ์แจ้งความไม่มีเราและความไม่ใช่เราก็เป็นสาวกพุทธสาวกผู้ฟังธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าวิญญาณนะคะเข้าใจหรือยังได้ยินแล้วใช่ไหมคะคำนี้จะผ่านไปแล้วก็รู้เหมือนเดิมหรือหรือว่าเข้าใจให้ถูกต้องมั่นคงจริงๆเปลี่ยนไม่ได้เลยคืออะไรพูดแล้วหลายครั้งใช่ไหมคะแต่ว่าไม่รู้เลยว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นก็พูดคำที่ไม่รู้จักและจะเริ่มรู้ว่าคำนั้นคืออะไรเมื่อฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิญญาณมีจริงๆหรือเปล่า
5: วิญญาณมีจริงๆครับ
0: ผู้ที่ตอบต้องรู้จักวิญญาณใช่ไหมคะถ้าไม่รู้จักจะตอบว่ามีจริงได้ยังไงแต่ว่ารู้ผิดหรือรู้ถูกก็ตั้งไตร่ตรองมีคำตอบอีกไหมคะวิญญาณคืออะไรตอบอีกครั้งก็ได้ค่ะ
5: วิญญาณคือสิ่งที่รู้อารมณ์ครับ
0: ค่ะแล้วจิตคืออะไร
5: จิตก็คือวิญญาณ
0: คือเป็นสภาพรู้จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนสภาพรู้ไม่ได้เปลี่ยนให้กลายเป็นไม่รู้ไม่ได้เกิดขึ้นรู้ต้องรู้ค่ะหลากหลายมากเพียงเกิดขึ้นรู้แล้วดับไปทุกขณะจะเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พอใครพูดว่าอนัตตาเราก็รู้ความจริงว่าหมายความถึงอะไรทุกอย่างไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนเป็นแต่เพียงมีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วดับแล้วด้วยยังคิดว่ายังมีอยู่นั่นผิดแล้วตลอดในสังสารวัฏหรือในชาตินี้ก็ยังมีเราอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่
5: เหมือนตอนนี้ครับอาจารย์ที่ท่านอาจารย์บอกว่าเพียงเห็นแล้วก็มืด
0: ค่ะ
5: มืดก็ไม่รู้ว่ามืดครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นก่อนประจักษ์ความจริงต้องเข้าใจว่าความจริงคืออะไรก่อนและเป็นอย่างที่ได้ฟังหรือเปล่ามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถเห็นหรือถูกเห็นได้ก็คือสิ่งที่จิตเห็นกำลังเห็นสิ่งนั้นคือเดี๋ยวนี้ที่เห็นใช้คำว่าจิตก็ได้ใช้คำว่าวิญญาณก็ได้ใช้คำว่ามโนก็ได้มนัสก็ได้มีหลายคำค่ะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าหมายความถึงธาตุรู้นั่นเองที่ไม่ต้องเรียกอะไรก็เกิดขึ้นรู้โต๊ะมีจิตไหมคะ
5: โต๊ะไม่มีจิตคร
0: ับก็ไม่รู้อะไรเป็นกุศลได้ไหมโต๊ะเนี่ย
5: ไม่ได้ครับ
0: กุศลคือสภาพธรรมะที่ดีงามไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นเป็นนามธรรมนะคะ ถ้าย่อธรรมะเป็นสองอย่างคือนามธรรมกับรูปธรรมแต่นามธรรมก็มีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกเท่านั้นจะเอาอย่างอื่นมาเป็นนามธรรมไม่ได้แต่ว่าคำว่านามะเนี่ยก็มีความหมายอื่นด้วยเป็นชื่อก็ได้เราก็ใช้ว่านามอะไรแต่ก็หมายความว่าชื่ออะไรเพราะฉะนั้นจิตก็ได้วิญญาณก็ได้มโนก็ได้ก็คือธาตุรู้นั่นแหละแต่หลากหลายมากจึงมีคำหลายหลายคำเพราะฉะนั้นเราจะเรียกผู้หญิงก็ได้ใช่ไหมคะเรียกนารีก็ได้เรียกสตรีก็ได้ก็จะเป็นจากผู้หญิงได้ยังไงแต่ว่าสามารถที่จะใช้คำหลายหลายคำแสดงถึงสิ่งนั้นได้เปลี่ยนธรรมะไม่ได้แต่เปลี่ยนชื่อได้เรียกอะไรก็ได้แล้วแต่ภาษาม
1: ีผู้สงสัยว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยคืออะไร
0: หนึ่งเดียวจริงๆเลยค่ะปัญญารู้ไม่ได้เพราะปัญญาต้องเกิดตามลำดับพอเห็นแล้วปัญญาเกิดต่อทันทีไม่ได้เรารู้ไหมในความรวดเร็วขณะนี้เหมือนกับว่าทั้งเห็นทั้งได้ยินด้วยพร้อมกันทุกอย่างพร้อมกันในขณะนี้แต่ตามความเป็นจริงของผู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงนะคะไม่ใช่ธรรมะเดียวกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรากฏพร้อมกันเพราะอาศัยปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นต่างกันก็ต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งแข็งต้องเป็นแข็งแต่ที่แข็งเมื่อกี้นี้ดับแล้วแต่กระทบขณะนี้นะคะปรากฏเหมือนไม่ดับเลยแข็งอยู่นานถ้ากระทบนานนี่คือคนที่ไม่รู้ความจริงแต่รู้ความจริงนะคะรู้แข็งหนึ่งขณะจิตเร็วแค่ไหนเพราะก่อนรู้แข็งนะคะไม่รู้แข็งพอรู้แข็งเพียงแค่ขณะที่สัมผัสดับจิตที่เกิดต่อรู้แข็งแต่ไม่รู้ตัวแข็งที่กำลังเป็นสภาพที่แข็งปัญญาเกิดต่อทันทีไม่ได้จะต้องมีจิตอื่นๆเกิดสืบต่อระหว่างขั้นหลายขณะมากมายเพราะฉะนั้นให้ทราบแต่เพียงว่าหนึ่งขณะเนี่ยเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดแม้แต่หนึ่งนั้นนะมีอะไรบ้างหนึ่งขณะจิตแต่ต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นหนึ่งขณะจิตแต่ต้องประกอบด้วยเจตสิกสภาพที่รู้นะคะสิ่งที่จิตรู้รู้สิ่งเดียวกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแล้วก็เกิดที่เดียวกันด้วยจิตเกิดที่ไหนเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยไปแยกที่เกิดไม่ได้หรือแยกกันรู้อย่างอื่นก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหนึ่งขณะจิตเนี่ยไม่ได้มีแต่จิตใช่ไหมคะยังมีสภาพธรรมะอื่นด้วยแต่ในขณะเดียวพร้อมกันได้แค่นั้นนะคะคือจิตกับเจตสิกที่เกิดต้องเกิดพร้อมกันแตกต่างประเภทกันเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงนะคะเพราะฉะนั้นรู้ก็ต้องอีกขณะหนึ่งซึ่งไม่ใช่ขณะที่กำลังมีสิ่งนี้กำลังปรากฏค่อยๆละเอียดขึ้นจึงสามารถที่จะรู้แต่ละหนึ่งจิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นจิตประเภทนี้แต่เวลาที่จะปรากฏให้รู้ไม่ใช่เพียงขณะเดียวจึงใช้คำว่านิมิตปรากฏเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เป็นแต่เพียงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
1: กราบเรียนท่านอาจารย์เพิ่มเติมในเรื่องแต่ละหนึ่งนิดหนึ่งครับว่าแต่ละหนึ่งก็คือไม่ใช่หนึ่งโต๊ะหนึ่งเก้าอี้หนึ่งไมโครโฟนหนึ่งคนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่ละเอียดเลยอ่ะถ้าไม่รู้อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะละคลายความไม่รู้ว่าไม่มีเราได้เลยแต่การที่จะรู้แต่ละหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรก่อนครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็เริ่มจากการฟังคำของใครคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมรู้ว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พระองค์กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้ให้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดเองไม่ได้และก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดด้วยต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นก็ต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ค่อยๆฟังนะคะค่อยๆเข้าใจไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะรู้ทันทีมากมายไม่ได้เลยค่ะแต่ว่ารู้จริงๆกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงที่ไม่ปรากฏแต่จะปรากฏกับความเข้าใจเพิ่มขึ้น
1: ในประเด็นธรรมะเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพียงคำถามเดียวแต่ว่าได้เข้าใจแต่ละประเด็นให้ชัดเจนจะเป็น
0: ถึงจะตอบเยอะก็เข้าใจไม่ได้หรอกค่ะเพราะเหตุว่าต้องเข้าใจตามลำดับตั้งแต่ไม่มีเราเนี่ยแน่ใจหรือยังว่าถูก แต่ยังไม่รู้จริงๆเลยสักอย่างเดียวว่าไม่ใช่เราเป็นแต่ละหนึ่งแข็งเป็นหนึ่งกลิ่นเป็นหนึ่งจะรวมกันได้ไหมคะเป็นอย่างเดียวเพียงหนึ่งเนี่ยไม่ได้แข็งก็ต้องเป็นแข็งกลิ่นก็ต้องเป็นกลิ่นรสก็ต้องเป็นรสแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ในแต่ละหนึ่งเนี่ยยังละเอียดอีกแต่ว่าไม่ได้ปรากฏเพราะว่าปรากฏกับผู้ที่อบรมปัญญาถึงขั้นที่สามารถจะรู้ได้ตามลำดับขั้นของปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้อย่างพระองค์ได้อุปมาคำสอนที่พระองค์แสดงแล้วเท่ากับใบไม้สองสามใบในป่าพระหัตถ์ในกำมือเนี่ยนะคะแต่ว่าพระปัญญาของพระองค์เท่ากับใบไม้ในป่าเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วก็เริ่มรู้เลยค่ะใครรู้ว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดระดับตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับลักสั้นแสนสั้นด้วยแต่ต่อกันสนิทเลยจนไม่ปรากฏว่าอันที่เกิดแล้วดับแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ใหม่ทุกขณะเริ่มเข้าใจขั้นฟังก่อนนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าถูกไหมจริงไหมสงสัยก็สนทนากันแล้วก็มีคำที่พระองค์ทรงแสดงอย่างละเอียดจนถึงว่าเหตุที่ทำให้แต่ละหนึ่งเกิดขึ้นอย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งหลากหลายจริงๆประมาณไม่ได้นับไม่ถ้วนว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจ4รู้ว่าเดี๋ยวนี้คืออะไรเกิดและดับไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจเลยแล้วเกิดมาทำไมนะคะก็ดับไปแล้วไม่กลับไปอีกไม่เหลือเลยเกิดมาให้ติดข้องให้หลงผิดเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นโรคเนี้ยรักษายังไงโรคไม่รู้เนี่ยเห็นไหมคะไปเอายาอื่นรักษาไม่ได้เลยทั้งสิ้นนอกจากความเข้าใจถูกแทนความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยกว่าโรคจะหายอีกนานไหมคะยาอื่นรักษาไม่ได้เลยนอกจากความเข้าใจที่เกิดจากการไตร่ตรองพิจารณาของแต่ละคนเองไปขอยืมใครก็ไม่ได้ไปขอก็ไม่ได้ต้องเกิดเองเมื่อมีเหตุคือได้ฟังและไตร่ตรองพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆเนี่ยน่าจะไปไม่เข้าใจในสิ่งที่กำลังมีชื่อว่าเข้าใจหรือเข้าใจอะไรหรือแม้แต่สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ยังไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าความเข้าใจคือวิชานั้นรู้อะไรเข้าใจอะไรโรคนี้รักษาได้ด้วยอะไรต่อไปนี้ชัดเจนใช่ไหมคะรู้ต้องมีอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตจะไปรู้อื่นไม่ได้นอกจากรู้สิ่งที่ปรากฏให้รู้แจ้งเพราะว่าไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยแต่จิตสิกแต่ละหนึ่งนะคะมีหน้าที่เฉพาะตนจึงหลากหลายต่างกันเป็น52ประเภท
7: ครับ
0: อย่างใหญ่ๆนะคะแต่อย่างย่อยๆก็ละเอียดมากตามเหตุปัจจัยแต่ละขณะเพราะฉะนั้นมีสภาพที่รู้กลิ่นแต่ไม่รู้ว่าที่รู้กลิ่นเนี่ยไม่ใช่เรา
7: ครับ
0: เห็นไหมคะซ่อนไว้ลึกมากในความติดข้องด้วยความไม่รู้ทั้งที่สิ่งนั้นเพียงเกิดระดับเมื่อไม่รู้จึงคิดว่ายังอยู่แล้วก็เป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นมีสภาพจำ
7: ครับ
0: เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เกิดกับจิตทุกขณะที่จิตรู้เกิดขึ้นแจ้งในสิ่งที่ปรากฏเจตสิกนี้เกิดขึ้นจำสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นมีชื่อว่าสัญญาเจตสิก
7: ครับ
0: เจตสิกทุกเจตสิกนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วก็ใช้คำอะไร
7: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะจำจิตเกิดเมื่อไหร่มีสภาพธรรมะที่จำเกิดพร้อมจิตทันทีดับพร้อมกันด้วยรู้สิ่งเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นจำกลิ่นแต่จำว่าเป็นอะไรเห็นไหมคะมีความคิดต่อละกลิ่นอะไรพอได้กลิ่นก็เอ๊ะกลิ่นอะไรตามทันทีแสดงว่ามีความจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งละไม่รู้ว่าเพียงกลิ่นปรากฏสภาพรู้ดับกลิ่นก็อายุมากกว่าจิตคือรูปหนึ่งที่เกิดเนี่ยค่ะจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะรูปจึงดับแต่17ขณะเนี่ยเร็วแค่ไหนคะไม่พร้อมกันเลยทั้งเห็นและได้ยินแต่ใครรู้กี่ขณะของจิตละทั้งสองอย่างเห็นไหมคะเป็นสิ่งที่รู้ยากแต่มีจริงและเป็นจริงตามนั้นตามที่ทรงแสดงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นทันทีที่มีสภาพธรรมะใดปรากฏแล้วไม่รู้ก็ยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราตื่นเช้ามาแล้วจำได้ใช่ไหมคะจำก็เป็นธรรมะไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเกิดพร้อมกันเป็นสภาพของสัญญาเจตสิกต่อไปเราก็ใช้ชื่อในภาษาบาลีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แต่ว่าภาษาไทยก็เหมือนกันหรือภาษาไหนก็เหมือนกันเพราะลักษณะนั้นไม่ทำหน้าที่อื่นเลยแต่มีหน้าที่ที่จำสิ่งที่จิตกำลังรู้แจ้ง พราะฉะนั้นเพราะจำนี่แหละจึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่ากลิ่นอะไรแม้แต่สงสัยว่ากลิ่นอะไรก็ต้องมีอย่างนึงละคิดว่าเป็นกลิ่นทุเรียนหรือกลิ่นดอกมะลิใช่ไหมคะถ้าชัดเจนความจำก็ไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าไม่บ่อยแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะว่าลักษณะของกลิ่นก็หลากหลายมากน้ำหอมเนี่ยนะคะเขาต้องมีคนดมทดลองว่ากลิ่นต่างกันยังไงก็ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการที่จะรู้ความต่างด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะละเอียดมากก็เป็นธรรมะชั่วคราวเพียงเกิดระดับประมาณไม่ได้เลยว่าเร็วแค่ไหนเพราะขณะนี้นับไม่ถ้วนแต่กลิ่นเป็นกลิ่นจำเป็นจำและคิดก็ไม่ใช่จิตเห็นไม่ใช่จิตได้ยินเห็นคิดไม่ได้ค่ะเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นได้ยินก็คิดอะไรไม่ได้เพียงเกิดขึ้นรู้เสียงเฉพาะเสียงนั้นเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วนะคะมีจิตที่คิดเปราะจำทุกอย่างที่จิตรู้ก็คือชีวิตที่เรามีอยู่นะคะทุกชาติตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราและไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจึงมีความติดข้องในความเป็นเราในการที่ต้องการให้เรามีแต่สุขคนอื่นลำบากก็ไม่ว่ากันเนี่ยค่ะก็เป็นเพราะความไม่รู้ทั้งหมดแต่สภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกเนี่ยค่ะก็มีทั้งเจตสิกที่เป็นเจตสิกที่ไม่ดีความไม่รู้เนี่ยค่ะดีไหมมีจริงๆหรือเปล่าเขาไม่รู
5: ้มีจริงครับ
0: มีจริงๆก็ต้องเป็นธรรมะและเป็นสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกจึงใช้คำว่าโมหะเจตสิกหลงยึดถือหลงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นเราอย่างนี้จนกว่าจะตายไปเป็นเขาอย่างนั้นน่ะจนกว่าจะตายไปเพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเป็นธรรมะที่เกิดระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะมีความสำคัญตนไหมว่าเราดีกว่าเขาเราสูงกว่าเขาเราต่ำกว่าเขาต่างๆนานาแต่เพราะความไม่รู้นะคะก็นำมาซึ่งกิเลสอีกมากมายซึ่งทั้งหมดนะคะอกุศลเจตสิกกุศลแปลว่าดีงามอกุศลแปลว่าไม่ดีงามเพราะเหตุว่าจะนำโทษภัยมาให้เพราะลักษณะนั้นไม่ใช่ลักษณะที่เป็นประโยชน์ใดๆเลยเพราะฉะนั้นอกุศลและเจตสิกทั้งหมดได้ค่ะมี14ชนิดรู้ไหมคะว่ามีครบแต่ไม่รู้ว่าอะไรเลยสักอย่างรู้แต่ว่ามีเจตสิกแน่นอนแต่ทรงแสดงว่าจิตนี้ประกอบด้วยเจตสิกอะไรเท่าไหร่จิตนั้นต่างกับจิตนี้เพราะมีเจตสิกอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งหมดเท่าไหร่จะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นไม่ได้เมื่อเป็นจิตประเภทนี้ก็จะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยคือเจตสิกเท่านี้แหละทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นได้แล้วนี่ค่ะก็เป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะคะที่มีจริงๆและก็ถูกปกปิดไว้จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้และทรงแสดงเราจึงมีพระองค์เป็นที่พึ่งไม่ใช่พึ่งเพื่อให้ได้ลาภยศสรรเสริญใดๆเลยนะคะแต่พึ่งในสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่านั้นมหาศาลที่สามารถจะเข้าใจความจริงว่าไม่มีเราเพราะฉันหลงเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยถูกไหมผิดตั้งแต่ต้นพอเป็นเราก็เป็นเขาชอบเขาบ้างไม่ชอบเขาบ้างโกรธเขาบ้างเห็นไหมคะนำมาซึ่งกิเลสอื่นๆซึ่งถ้าเป็นอกุศลเจตสิกก็มีแต่โทษละเอียดมากค่ะโทษมีหลายระดับโทษเฉพาะตนแต่ไม่เป็นทำร้ายคนอื่นเกิดแล้วทำร้ายจิตคนนั้นแหละคิดดีกับคิดไม่ดีวันหนึ่งวันหนึ่งมีไหมคะมีก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเราไม่รู้ด้วยว่าอย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดีจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและเข้าใจขึ้นพระเชิญศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะเพื่อเข้าใจ ต้องไม่ลืมเลยนะคะ และเข้าใจจริงๆเข้าใจถูกต้องตาม ความเป็นจริงจะไม่คิดเองเลย เพราะรู้ว่าคิดยังไงก็ไม่ถึงความเป็นจริงของสิ่งนั้นพระเชิญจึงฟังด้วยความเคารพคือทุกคำเนี่ยผ่านไม่ได้เลยค่ะแม้แต่จิตต่างกับเจตสิกเป็นท่ารู้เหมือนกันเกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแยกกันไม่ได้แต่ว่าจิตหลากหลายเพราะมีเจตสิกหลากหลายที่เกิดร่วมด้วยต่างๆกันทราบไหมคะว่าจิตเห็นเนี่ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่ถ้าไม่ฟังไม่มีทางแต่ฟังแล้วจึงรู้ว่าอาศัยเจตสิกเพียงเจ็ดก็เป็นปัจจัยให้จิตนี้เกิดได้ในขณะที่จิตอื่นจากนี้นะคะต้องอาศัยเจตสิกอื่นๆด้วยจึงจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจิตก็อาศัยเจตสิกเจตสิกก็อาศัยจิตต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันแต่ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเจตสิกจำสิ่งที่ปรากฏ ม่ให้เกิดไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่ามีปัจจัยหรือว่าเป็นปัจจัยที่ต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นจิตเปล่าๆมีไหมไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วย
5: ก็ไม่ได้มั้งครับ
0: แน่นอนต้องแน่นอนค่ะต้องความถูกต้องต้องถูกเราจะรู้เลยว่าใครก็เปลี่ยนเราไม่ได้ถ้าเรากล่าวอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าขณะ

0: หลากหลายต่างกันไม่ว่าจะเกิดพร้อมกันก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจคำว่าหนึ่งด้วยนะคะหนึ่งจิตหนึ่งเจตสิกต่างๆเหล่านี้นะคะถึงจะเกิดพร้อมกันก็ไม่ใช่สภาพธรรมะอย่างเดียวกันทั้งหมดเพื่ออะไรคะเพื่อค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าไม่มีเราแต่ยังมีแน่นอนค่ะจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประจักษ์แจ้งและทรงแสดงอริยสัจ4นะคะอริยสัจที่4คือหนทางที่จะทำให้ถึงการรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงคือจิตเจตสิกรูปนิพพาน
1: กราบท่านอาจารย์ครับการที่จะรักษาโรคไม่รู้จะหายเมื่อไหร่อย่างไรครับท่านอาจารย์
0: เมื่อรู้แจ้งประจักษ์แจ้งความจริงตามที่ได้ฟังและมีความมั่นคงว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเพราะฉะนั้นความหมายในภาษาบาลีนะคะโลกะคือสิ่งที่เกิดดับเพราะฉะนั้นเหนือสิ่งที่เกิดดับคือโลกุตระนิพพานเท่านั้นเห็นไหมคะค่อยๆเข้าใจความสอดคล้องของแต่ละคำที่เราได้ยินขึ้นไม่ใช่เพียงแต่พูดตามพูดตามไม่ได้เลยค่ะเขาว่าจิตเป็นอย่างนี้แล้วเราก็อ้างด้วยเขาว่าใช่ไหมคะแล้วเราว่าไงคะไม่เห็นบอกเลยไปพูดถึงเขาทำไมเขากำลังถามเราเราก็บอกว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้แต่ว่าเราว่ายังไงล่ะคะที่ได้ฟังแล้วสัพเพธัมมาอนัตตาใครจะไปเปลี่ยนคำนี้แต่ต้องเข้าใจคำนี้ธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงๆเท่านั้นถ้าไม่มีจะพูดถึงทำไมจะไปพูดถึงได้ยังไงในเมื่อไม่มีเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งทั้งหมดหลากหลายมากแล้วก็มีอีกคำหนึ่งนะคะถ้าจะครบไม่ใช่เพียงแค่นี้สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาเปลี่ยนละไม่ใช่สังขารละเป็นสัพเพธรรมาอนัตตาแต่ละคำนี้ไม่ใช่สำหรับพูดเล่นหรือตามเขาแต่ต้องเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมีความต่างระหว่างสัพเพธัมมากับสัพเพสังขาราใช่ไหมคะสังขารทั้งหลายสังขารคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นทั้งหมดที่กำลังมีเมื่อเกิดเนี่ยถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยต่างๆหลากหลายมากเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพียงหนึ่งนั้นเกิดแล้วหนึ่งนั้นดับไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏนี่คือความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังอยู่แน่นอนค่ะเดี๋ยวนี้อะไรที่ปรากฏดับแล้วทั้งนั้นและถ้าตาบอดเดี๋ยวนี้นะคะไม่เห็นอีกต่อไปไม่มีปัจจัยที่จะให้เห็นเพราะฉะนั้นมีปัจจัยจึงต้องเห็นไปจนกว่าจะไม่มีปัจจัยที่จะให้เห็นได้เห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีโรคก็ต่อเมื่อมีความรู้จริงๆจนกระทั่งรู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ยังไม่เห็นก็ยังคิดว่าไม่มีโรคยังเป็นสุขอยู่แต่ว่าความจริงเนี่ยถ้าไม่เกิดจะมีอะไรบ้างสุขทุกข์ต่างๆก็ไม่มีค่ะดีกว่าหรือเปล่าที่จะต้องมีเพียงชั่วคราวไม่ยั่งยืนเพียงแค่ปรากฏให้ไม่รู้แล้วก็ดับแล้วก็สะสมแต่ความไม่รู้เพราะความไม่รู้มีจริงแต่ความไม่รู้ก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต้องศึกษาทุกคำนะคะสัพเพธัมมาอนัตตาชัดเจนหรือยังคะสงสัยไหมถ้าไม่สงสัยนี่คือเริ่มเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วและทรงแสดงหนทางที่จะให้รู้ด้วยแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องซึ่งก่อนฟังไม่เคยรู้นี่คือหายโรคนิดหนึ่งแต่โรคมากมายเหลือเกินค่ะจนกว่าจะรักษาได้หมด
2: สนทนาธรรมที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2563
3: การทดแทนพระคุณมารดาบิดาเนี่ยครับถ้าเพียงแต่ไปบวชโดยประเพณีให้ผ่านไปอย่างเนี้ยจะเป็นการทดแทนพระคุณพ่อแม่เนี่ยได้ไหมกราบเรียนท่านอาจารย
0: ์ค่ะรู้จักบวชไหมคะก่อนอื่นจะบวชแล้วก็รู้จักบวชหรือเปล่าถึงจะบวชเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นผู้ตรงนะคะซึ่งความตรงเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคิดเองได้จึงต้องอาศัยผู้ที่ทุกคนรู้ค่ะ

0: ไม่มีใครที่จะมีปัญญาเสมอด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดงพระธรรมไว้นะคะถึง45พรรษาเพราะฉะนั้นทุกคำที่มีคนที่สงสัยแต่ละคำนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงถึงที่สุดแม้แต่คำว่าบวชเพราะฉะนั้นบวชจริงๆนะคะหมายความถึงการสละพร้อมไหมคะจะบวชยังไม่รู้เลยว่าจะสละอะไรบ้างแต่ว่าผู้ที่ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็มีทั้งผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็ต้องมีความหมายด้วยผู้นั่งใกล้พระศาสนาคือพระธรรมเพื่อที่จะฟังและเข้าใจเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆนะคะของการฟังก็คือว่าต้องเข้าใจแต่ละคำอย่างถูกต้องมั่นคงไม่เปลี่ยนเพราะเหตุว่าคำนั้นเปลี่ยนไม่ได้เป็นความจริงเช่นก่อนที่จะได้ฟังธรรมะมีใครบวชบ้างไหมคะมีคนที่สละบ้านเรือนนะคะออกไปสู่ป่าบำเพ็ญตบะทำอะไรก็แล้วแต่ที่ต่างคนก็ต่างเข้าใจว่าสามารถที่จะละคลายความไม่รู้และกิเลสได้แต่เข้าเหล่านั้นก็ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะคะปะวชะหมายความถึงสละทั่วภาษาไทยก็เปลี่ยนตัวปอเนี่ยเป็นตัวบอแล้วก็พูดรวมไปว่าบวชหมายความว่าสละบ้านเรือนทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่ออะไรไม่ใช่ทำไปโดยไม่รู้แล้วก็ไม่มีเหตุผลเลยนะคะแต่ว่าไม่ว่าการกระทำใดๆก็ตามต้องเป็นไปเพื่ออย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแต่ว่าคนนั้นทำเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสละทรัพย์สมบัติราชสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อที่จะได้มีสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังธรรมะเท่านั้นที่สามารถที่จะเห็นคุณค่าของการที่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงถึงที่สุดคือสามารถที่จะดับความไม่รู้และกิเลสคือความไม่ดีถ้าพูดถึงกิเลสนะคะดูเหมือนไม่มีใครไม่อยากจะละเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าละความไม่ดีทุกคนเห็นพ้องด้วยไม่มีใครชอบความไม่ดีเลยแต่ว่าจะละยังไงต่อให้ไม่อยากจะเป็นคนที่ไม่ดีแต่ก็ต้องไม่ดีเมื่อมีเหตุที่จะให้ไม่ดีด้วยเหตุนี้เมื่อมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงหนทางที่จะทำให้รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ละคำนะคะแม้แต่คำว่าบวชคืออะไรไม่ใช่บวชแล้วก็ไปอยู่ป่าแล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างนั้นจะมีประโยชน์ไหมคะแต่พอได้ฟังธรรมะแล้วจึงบวชแต่ไม่ใช่ทุกคนได้ฟังแล้วบวชด้วยเหตุนี้ผู้ที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็รู้จักตัวเองซึ่งขณะนี้นะคะมีใครจะตอบได้ไหมคะว่ารู้จักตัวเองดีแค่ไหนหรือว่ารู้จักตัวเองบ้างไหมเพราะเหตุว่าวันหนึ่งวันหนึ่งก็พูดแต่คนอื่นใช่ไหมคะเรื่องของคนอื่นเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าตนเองเป็นอย่างไรไม่มีการที่จะพิจารณาตนเองเลยแต่ว่าความจริงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะอยู่ในโลกคนเดียวจริงไหมถ้าไม่มีคนนี้จะมีการคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีสุขมีทุกข์ต่างๆหรือเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกด้วยความไม่รู้แต่พอได้ฟังพระธรรมแล้วนี่ค่ะก็รู้ว่าอัธยาศัยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยเหตุนี้ในครั้งพุทธกาลจึงมีผู้ที่ได้ฟังแล้วบวชและมีผู้ที่ฟังแล้วไม่บวชแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะจนเป็นคนดีแล้วก็ละกิเลสถึงความเป็นพระอริยบุคคลในเพศคฤหัสถ์เช่นที่เรารู้จักกันดีนะคะท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหมอชีวกโกมารพัทก็ได้เป็นพระโสดาบันถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะไม่รู้เลยว่าบวชคืออะไรปวชะนะคะสละทุกอย่างซึ่งสละง่ายกว่าความเป็นเราเห็นไหมคะความยากของการที่จะสละเนี่ยมีตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แล้วแต่อัธยาศัยด้วยเหตุนี้นะคะคนยุคนั้นเนี่ยได้ฟังพระธรรมก่อนรู้จักพระธรรมดีแล้วก็รู้จักตัวเองด้วยจึงรู้อัธยาศัยว่าจะฟังพระธรรมขัดเกลากิเลสในเพศใดไม่มีใครชวนใครไปบวชเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นบางคนเป็นแสน และความคิดที่จะบวชให้ถึงล้านคนก็ยังมีนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในพระไตรปิฎกด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าใครยุคไหนเกิดมาแล้วโดยเฉพาะเป็นคนไทยเนี่ยค่ะก็น่าจะถามกันเองนะคะรู้จักพระพุทธศาสนาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำถามนี้ใช้สำหรับที่นี่ได้ไหมคะรู้จักพระพุทธศาสนาหรือเปล่ามีใครตอบบ้างไหมคะทหระทหารผู้กล้ากล้าทุกอย่างกล้าที่จะรู้ความจริงกล้าที่จะเข้าใจถูกถ้าผิดนะคะก็กล้าที่จะรู้ว่าผิดแล้วไม่ทำผิดถ้าสิ่งนั้นถูกแม้จะยากลำบากสักเท่าไหร่ก็กล้าที่จะทำต่อไปเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เพียงแค่คำถามซึ่งใช้สำหรับคนทั้งประเทศได้รู้จักพระพุทธศาสนาหรือเปล่าต้องเป็นคนตรงในบัดนี้เพื่อชีวิตข้างหน้าจะได้ตรงต่อความถูกและความผิดไม่หลงทำสิ่งที่ผิดเพราะไม่รู้ว่าผิดหรือว่าไม่ทำสิ่งที่ผิดแม้รู้เพราะเหตุว่าไม่มีกำลังพอที่จะรู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนาคืออะไรและพุทธคืออะไร
1: สำหรับคำว่าพุทธคือผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวบุคคลเองครับ
0: ศาสนาเลยค่ะ
1: สำหรับคำว่าศาสนาหมายถึงมีการปฏิบัติตามแนวทางของผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงครับ
0: ค่ะหมายความว่ามีศาสดาคือผู้สอนใช่ไหมคะ
1: ครับและมีพระธรรมเป็นสิ่งที่นำมาปฏิบัติต่อครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังคำสอนของใครแล้วก็เคารพนับถือในคำสอนนั้นก็เป็นศาสนานั้นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องเข้าใจคำว่าพุทธนะคะคือผู้ที่รู้มีสองอย่างค่ะรู้กับไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จะเป็นพุทธะไม่ได้ต้องเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นคำสอนของผู้ที่รู้นะคะรู้จนเป็นศาสดาที่ประเสริฐที่สุดไม่มีบุคคลใดเปรียบได้เลยทั้งสากลจักรวาลจึงเป็นผู้ที่ตรัสรู้ไม่ใช่รู้ธรรมดาแต่รู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงและทรงแสดงธรรมะคือความรู้นั้นให้คนอื่นได้มีโอกาสเข้าใจและรู้ตามด้วยพระแสนจริงเป็นพุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงพระชนชื่อก็ชัดเจนนะคะชัดเจนมากจะมีศาสนาอื่นๆไหมที่จะมีคำว่าพุทธะผู้ที่รู้จริงๆตรัสรู้ด้วยเหตุนี้นะคะพระพุทธศาสนาคือคำสอนให้ผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกต้องไหมคะค่ะพระเซนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของพระองค์ให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยว่าอย่างไรความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นคืออย่างไรจึงจะเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้พระเจ้าพระองค์สอนอะไรคะ
1: คำสอนที่พระองค์ทรงสอนครับก็คือการทำความดีเราเป็นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ครับ
0: เท่านี้แหละคะจะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเพียงแต่สอนแค่นี้
1: เป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติครับ
0: ค่ะพระเจ้ามากกว่านี้คืออะไรถึงที่สุดยิ่งกว่านี้ซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะสอนได้เพราะไม่รู้ถ้าเพียงแค่นี้ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหมคะถ้าเพียงสอนแค่นี้เอง
2: สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนก็คือแนวทางการพ้นทุกข์ครับก็คือนิพพานครับ
0: เดี๋ยวนี้มีทุกข์ไหมคะ
2: มีครับ
0: อะไรเป็นทุกข์ขณะนี้เห็นไหมคะคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครตอบแต่พระองค์ทรงแสดงความจริงถึงที่สุดของทุกอย่างที่มีจริงๆสิ่งที่ควรจะรู้อย่างยิ่งก็คือว่าทุกขณะนาทีวินาทีก็ได้ที่เป็นความเข้าใจตรงนั้นแหละค่ะเป็นประโยชน์ที่สุดถ้าเราจะสนทนากัน2-3 ชั่วโมงแต่ไม่ได้มีความเข้าใจจริงๆแม้1 ขณะอันนั้นก็ไม่ใช่ประโยชน์เ พราะฉะนั้นเมื่อเป็นการศึกษาที่จะได้เข้าใจที่ถูกต้องนะคะไม่ว่าวิชาการใดๆทั้งหมดนะคะฟังเพื่อเข้าใจพระเจ้ากำลังฟังเรื่องพระพุทธศาสนาประโยชน์สูงสุดคือได้เข้าใจจริงๆว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรและทุกคำแม้แต่คำว่าทุกมีแน่นอนนะคะแต่ว่าใครจะรู้ทุกก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครคิดเรื่องทุกข์ว่าอย่างไรแต่เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเมื่อกี้นี้เป็นคำตอบใช่ไหมคะทรงแสดงเรื่องดับทุกข์ถูกต้องไหมคะเม
1: ื่
0: อกี้นี้แต่ทุกข์ไหนนะคะจะดับทุกข์อะไรแล้วเดี๋ยวนี้มีทุกข์ไหมทุกอย่างต้องเป็นคำจริง
2: มีครับ
0: ค่ะอะไรเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้คะ
2: ความทุกข์ที่เราต้องได้รับในสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือว่าการที่เราไม่ได้รับในสิ่งที่เราต้องการครับ
0: เดี๋ยวนี้ค่ะพระพุทธเจ้าสอนความจริงทุกขณะที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งขณะมีจริงทั้งหมดพระเชิญที่กล่าวว่านะคะสอนให้ดับทุกข์ถ้าไม่รู้จักทุกข์จะไปดับอะไรได้ไม่รู้จักแต่เมื่อกล่าวว่าจะดับทุกข์ก็ต้องรู้ว่าทุกข์อยู่ไหนทุกข์คืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมและเดี๋ยวนี้อะไรเป็นทุกข์ถ้ามิฉะนั้นนะคะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารครับ
0: เดี๋ยวนี้กำลังเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่าเพราะว่าพูดอะไรก็หมายความว่าต้องเข้าใจคำนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดมาก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้หรือเปล่าไม่ใช่พูดเฉยๆเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนที่สุดค่ะพระฉันจึงมีคำถามแรกนะคะรู้จักพระพุทธศาสนากันหรือเปล่านี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนว่ายตายเกิดแต่ต้องรู้ว่าอะไรคะและเดี๋ยวนี้กำลังเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่า
2: ความไม่รู้ครับ
0: ค่ะตอบยังไงก็ต้องไปถึงความไม่รู้จนได้นะคะไม่รู้อะไรคะ
2: ความไม่รู้ในความจริงของโลกครับ
0: เดี๋ยวนี้มีไหมคะความจริงของโลกเนี่ยค่ะแสดงให้เห็นจริงๆนะคะว่าไม่รู้หรือรู้พระพุทธศาสนาต้องเป็นคนที่ตรงอย่างยิ่งและจะรู้ได้นะคะไม่ใช่รู้ไม่ได้รู้ได้จริงๆต่อไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าที่แล้วมาเนี่ยยังไม่ใช่คำของพระองค์แต่เป็นคำของคนที่ได้ยินได้ฟังแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่เราได้ฟังมาแล้วละเอียดอย่างไรจริงแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะต้องเข้าใจความจริงฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องละเอียดอย่างยิ่งแล้วต้องตรงถ้าไม่ตรงเมื่อไหร่จะไม่ได้ความเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะโตไปข้างหน้าอีกนานแต่ว่าถ้ารู้ความจริงเดี๋ยวนี้ก็จะมีความเข้าใจจริงๆเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะอีก10ปี20ปีก็ยังคงเป็นความไม่เข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นความจริงมีไหมเดี๋ยวนี้และถ้าไม่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้จะรู้เมื่อไหร่เพราะว่าแต่ละขณะก็เป็นความจริงที่แสนสั้นแต่ว่าไม่เคยสนใจที่จะเข้าใจไปคิดเรื่องยาวๆแล้วก็เข้าใจว่าถูกต้องแต่เพียงแค่เดี๋ยวนี้จริงๆนะคะเป็นทุกข์หรือเปล่ามีทุกข์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครจะตอบสักเท่าไหร่คะไม่เป็นประโยชน์ประโยชน์คือความเข้าใจของตนเองที่เกิดจากความเข้าใจจริงๆเมื่อเป็นความเข้าใจถูกนะคะใครจะตอบผิดๆเราก็รู้ว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนได้เป็นสมบัติที่ประเสริฐเพราะเหตุว่าแม้ใครทั้งโลกจะเข้าใจผิดแต่ความจริงความถูกต้องเป็นความถูกเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจความถูกต้องเลยค่ะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตที่จะไม่เข้าใจผิดเห็นผิดตรงกันข้ามกับความจริงซึ่งขณะนี้ความจริงเป็นความจริงทุกกาลสมัยไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้หมายความถึงขณะอื่นเลยนะคะขณะนี้เองค่ะเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์หรือเปล่ามีทุกข์หรือเปล่า
2: ขออนุญาตเรียนตอบคำถามครับทุกข์ก็คือความไม่สบายใจครับ
0: ทุกข์คือความไม่สบายใจเลยค่ะ
2: ครับ
0: แล้วเวลาสบายใจเป็นทุกข์ไหม
2: จิตเราอาจจะเป็นทุกข์ครับแต่ว่าร่างกายของเราอาจจะสบาย
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงคะอนิจจังทุกขัง
2: อนัตตา
0: อนัตตาตอบได้หมดเลย3คำนี้นะคะหมายความถึงอะไรคะอนิจจังทุกขังอนัตตา
2: ทุกสิ่งบนโลกเป็นสิ่งไม่เที่ยงครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นทุกสิ่งลองบอกแต่ละหนึ่งสิคะ
2: ความยึดติดในตัวตนครับ
0: ค่ะความยึดติดใช่ไหมคะไม่เที่ยงยังไงคะ
2: เพราะทุกสิ่งล้วนแล้วมีแต่มีเกิดมีดับครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นต้องเกิดไม่เกิดไม่มีถูกต้องไหมคะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ทุกอย่างที่กำลังปรากฏเลยค่ะถ้าไม่เกิดไม่มีเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นเกิดแล้วนะคะอนิจจังหมายความว่าไม่เที่ยงคืออะไรคือดับไปหมดสิ้นไปไม่เหลือเลย
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจได้นะคะว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่กำลังมีเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นเกิดแล้วดับมีใครประจักษ์แจ้งหรือยังคะว่าอะไรเดี๋ยวนี้ลองยกตัวอย่างค่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรที่เกิดขึ้น
2: เกิดความสงสัยครับ
0: สงสัยมีจริงๆแน่นอนถูกไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะไม่มีใครปฏิเสธนะคะสงสัยมีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นคนไทยเราไม่ได้พูดว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพูดถึงยุติธรรมบ้างอยุติธรรมบ้างใช่ไหมคะอะธรรมธรรมะแต่ว่าความจริงคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงๆเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีไหม
2: ไม่มีครับ
0: เริ่มเป็นคนมีเหตุผลนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏเนี่ยเริ่มถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งนั้นเกิดจึงมีแต่ว่าเกิดแล้วดับไปถูกไหมคะ
2: ครับ
0: ใครรู้การดับไปของสิ่งที่มีในขณะนี้บ้าง
2: ความคลายสงสัยครับ
0: เพียงได้ฟังใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: แต่ตรัสรู้คือประจักษ์แจ้งความจริงจึงกล่าวให้รู้ว่าความจริงทุกขณะค่ะขณะเกิดเป็นหนึ่งขณะยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ตายแต่หนึ่งขณะที่เกิดดับแล้วไม่เหลือเลยแล้วก็มีขณะอื่นเกิดสืบต่อตลอดเวลาจนถึงขณะนี้และจนถึงพรุ่งนี้และจนถึงต่อๆไปก็เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดระดับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นระดับไปไม่เหลือเลยเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ครับ
0: เป็นของเราหรือเปล่า
2: ไม่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนเพราะว่าทุกชีวิตนะคะเกิดแล้วจากโลกนี้ไปหมดตายแน่นอนไม่มีใครเหลือใช่ไหมคะแต่ขณะที่ก่อนจะตายเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่วันนี้เมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แสดงความจริงถึงที่สุดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อแต่เพราะไม่รู้จึงปรากฏว่าเป็นเราเกิดหรือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยสามารถแยกกระจัดกระจายละเอียดที่สุดแล้วจะเป็นอะไรได้คนทั้งคนเนี่ยค่ะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเอาไปแตกย่อยให้ละเอียดยิบแล้วจะเหลือคนที่ไหนโต๊ะเก้าอี้รถยนต์อะไรๆทั้งหมดค่ะสามารถที่จะแตกย่อยได้และเมื่อนั้นเราก็รู้ว่าไม่มีแต่ยังรวมกันอยู่เมื่อไหร่ก็เข้าใจผิดว่ามีเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรากฏการเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งซึ่งแต่ละหนึ่งเมื่อรวมกันเช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินตาไม่ใช่หูไม่ใช่จมูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะแยกย่อยละเอียดยิบทั้งหมดได้จึงเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนี่เริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อดับกิเลสความเข้าใจผิดที่หลงยึดถือสิ่งที่ไม่มีนะคะว่ายังมีอยู่แล้วก็ยังเป็นเราด้วยเมื่อมีความเป็นเราก็เลยรักเราที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างทำไปเพื่อหวังที่จะให้เป็นอย่างที่ต้องการทรัพย์สมบัติเงินทองทุจริตอะไรต่างๆทำได้หมดเลยเพราะไม่รู้ความจริงว่าอะไรชั่วอะไรดีอะไรผิดอะไรถูก อะไรเป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำและสามารถที่จะค่อยๆละความไม่ดีจนสามารถที่จะดับไม่มีความไม่ดีเหลืออีกเลยดีไหมคะ
2: ดีครับ
0: ค่ะกว่าจะถึงนิพพานไม่ต้องพูดเลยค่ะเพียงแต่ให้เข้าใจถูกต้องก่อนในเบื้องต้นไม่ใช่ว่าชักชวนคนไปนิพพานไปสำนักปฏิบัติจะได้เป็นพระโสดาบันจะได้เป็นพระอรหันต์ดับกิเลสเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเขาไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีคือคุณความดีทั้งหมดนะคะนานเท่าไหร่กว่าจะได้รู้ความจริงซึ่งผู้ที่ฟังพระองค์นะคะสามารถเห็นความเป็นพุทธะผู้ตรัสรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงจนกระทั่งผู้นั้นเนี่ยค่ะสามารถที่จะเป็นคนที่ตรงเห็นโทษของความไม่ดีและก็รู้ว่าความไม่ดีเนี่ยสามารถจะค่อยๆหมดไปได้ถ้าไม่รู้เมื่อไหร่ก็เพิ่มขึ้นทุกวันอย่างเราเห็นนะคะเด็กเล็กๆเนี่ยน่ารักมากช่วยเหลือผู้ใหญ่ด้วยนะคะทำความดีตั้งหลายอย่างพอโตขึ้นเป็นไงคะเป็นคนเลวก็ได้ฆ่าคนก็ได้ทุจริตต่างๆได้ทำอะไรก็ได้เพราะไม่รู้ความจริงและก็ยึดถือในความเป็นเราจนกระทั่งสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อคิดว่าเป็นเรานะคะแต่ก็จากโลกนี้ไปไม่เหลือความเป็นบุคคลนี้อีกเลยเป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นชาติก่อนเป็นใครมาจากไหนสุขทุกข์ประการใดทรัพย์สมบัติเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงไม่เหลือเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะเมื่อย่อยลงไปละเอียดยิบแล้วก็คือว่ากำลังเกิดดับทุกขณะนี่คือพุทธะผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะความดีก็จะเพิ่มขึ้นเพราะรู้ว่าโทษของอกุศลเนี่ยมากมายมหาศาลแค่ไหนเท่าที่มองเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็เห็นแต่อกุศลมาจากไหนมาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่รู้จริงๆนะคะก็จะทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษกับตนเองกับประเทศชาติกับโลกเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือความเห็นที่ถูกต้องซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาแต่มีหลายระดับขั้นมากจนกว่าจะถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กำลังเป็นทุกข์หรือเปล่าคะทุกที่นี่หมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทั้งหมดเวลานี้มีความดับไปเป็นธรรมดาจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกที่คนอื่นไม่รู้ก็คือว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังมีนะคะมีชั่วคราวแสนสั้นดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกคำพิจารณาให้เป็นความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นความจริงถึงที่สุดประจักษ์แจ้งได้ด้วยแต่ไม่ใช่โดยการไปสำนักปฏิบัติหรือเป็นการไปโดยไม่เข้าใจพระธรรมไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะอะไรแล้วก็หลงเชื่อบวชกันทีหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งรู้อะไรเสียเงินไหมคะ
2: เสียครับ
0: ค่ะมีประโยชน์ไหมล่ะ
2: ไม่มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงเพราะฉะนั้นทหารทหระผู้แกล้วกล้ามีกำลังแข็งแรงที่จะต่อสู้กับความไม่รู้เพื่อจะนำประเทศชาติไปสู่ความดีที่มั่นคงขึ้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและผู้นั้นก็เป็นผู้ที่เคารพนับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้ฟังคำของพระองค์มีความเข้าใจและมีความเคารพทุกคำว่าถ้าผิดจากคำที่พระองค์ตรัสแล้วนะคะไม่ถูกต้องนี่คือคำที่จะให้เข้าใจความหมายของคำว่าบวชก่อนมิฉะนั้นเราก็จะตอบไปโดยที่คนฟังก็ไม่รู้ว่าบวชคืออะไรแล้วก็ยังคงบวชกันอยู่เพราะไม่รู้ว่าบวชคืออะไรเพราะฉะนั้นคำถามไม่ใช่สำหรับตอบนะคะแต่เพื่อเข้าใจและไม่ว่าคำถามอื่นจะมาก็ตอบเองได้เพราะว่ามีความเข้าใจแล้วไม่อย่างนั้นคำถามอื่นมาก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะทุกคำถามที่ถามต้องเข้าใจชัดเจนจนกระทั่งหมดความสงสัยเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจระดับนี้แล้วนะคะพอที่จะตอบคำถามแรกได้ไหมคะทวนอีกครั้งหนึ่ง
3: คำถามนะครับ การที่จะทดแทนคุณพ่อแม่เนี่ยถ้าไปบวชนะฮะโดยที่บวชตามประเพณีจะเป็นการทดแทนคุณพ่อแม่ได้หรือ
0: ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะพ่อแม่ต้องการให้เราทำอะไรเพื่อเราจะได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณเพราะพ่อแม่ไม่หวังโทษกับลูกเลยถ้าเราประพฤติไม่ดีแทนคุณพ่อแม่หรือเปล่าพ่อแม่ต้องการให้เราเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะคิดแทนคุณพ่อแม่เนี่ยเป็นคนดีเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องการพ่อแม่บางคนไม่ได้ต้องการทรัพย์สมบัติอะไรจากลูกที่จะให้มาตอบแทนเลยนะคะแต่อยากให้ลูกเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแทนคุณพ่อแม่ได้ทุกวันไม่บวชก็แทนคุณได้แต่ถ้าบวชแล้วไม่รู้ว่าบวชคืออะไรเป็นการทำลายพระธรรมและพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์หรือเปล่าด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่จะบวชหรือไม่บวชตอบแทนคุณยังไงแต่ต้องให้มีความเข้าใจจริงๆว่าความดีใช่ไหมที่พ่อแม่ต้องการถ้าเราไปเป็นโจรทุจริตประทุษร้ายคนอื่นประเทศชาติพ่อแม่ชอบไหมและขณะนั้นที่เรากำลังทำอย่างนั้นน่ะเราแทนคุณพ่อแม่หรือเปล่าเมื่อคิดจะตอบแทนพ่อแม่สิ่งที่พ่อแม่ประสงค์ที่สุดคือให้ลูกเป็นคนดีขณะนั้นนะคะพ่อแม่ชื่นใจนะคะมีความสุขที่มีลูกเป็นคนดีถ้าลูกคนไหนทำความดีเป็นที่รักพ่อแม่ก็ปลาบปลื้มใจว่ามีลูกเป็นคนดีเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและคนอื่นๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำอะไรเช่นแทนคุณก็ต้องรู้ว่าตอบแทนคุณของพ่อแม่โดยไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจเป็นทุกข์ไปฆ่าเข้ามาพ่อแม่เป็นทุกข์ไหมไปทุจริตโกงมาพ่อแม่เป็นทุกข์ไหมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะที่จะตอบแทนพ่อแม่คือต้องรู้ว่าคุณคืออะไรและพ่อแม่ต้องการอะไรแล้วก็ทำได้ทุกวัน
3: พี่อาจารย์ได้ถามให้คิดก็คือว่าเข้าใจคุณหรือเปล่านะครับถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นความดีแล้วจะแทนคุณได้ยังไงก็คือต้องแทนด้วยคุณความดีนะครับแต่ทีนี้ความไม่เข้าใจเรื่องบวชเนี่ยนะครับท่านอาจารย
0: ์หมายความว่าไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉันจะทำสิ่งที่ไม่รู้เพื่อตอบแทนคุณหรือบวชทีหนึ่งได้ทราบว่าเสียเงินมากนะคะและเอาเงินนั้นไปทำประโยชน์ดีกว่าไหมให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่หรือใครก็ได้เพราะฉะนั้นหนทางที่ดีที่สุดก็คือว่าให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเราอาจจะสนทนากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเรื่องอย่างนี้ก็ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เราดีหรือให้เราชั่วถ้าเราเป็นคนดีโดยไม่บวชเนี่ยจะดีกว่าไหมดีกว่าบวชโดยไม่รู้อะไรบวชคืออะไรก็ไม่รู้เสียเงินเสียทองแล้วก็เป็นการดูหมิ่นพระพุทธศาสนาหรือเปล่าไม่รู้อะไรก็บวชได้เนี่ยถูกต้องไหมถ้ามีความเคารพจริงๆในความถูกต้องในความเป็นผู้ตรัสรู้ที่ทรงพระมหากรุณานะคะให้เราได้มีความเข้าใจถูกจากแต่ละคำที่พระองค์ตรัสไว้แล้วเพื่อประโยชน์จริงๆค่ะคือให้เราไตร่ตรองไม่ใช่เพียงทำตามๆกันว่าบวชแทนคุณแต่ไม่รู้อะไรแล้วบวชจะแทนคุณอะไรตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีการสนทนากับคุณแม่ขอเป็นคนดีทำทุกอย่างที่จะทำให้พ่อแม่ชื่นใจหรือว่าเป็นสุขนะคะโดยที่ว่าเราจะทำทุกอย่างโดยที่ว่าวันนี้ก็ทำได้ยังไม่ทันบวชก็ทำได้ดีกว่าไหมเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจว่าบวชคืออะไรเพราะฉะนั้นถึงเราไปบวชก็ไม่รู้อะไรแล้วจะเป็นประโยชน์อะไรถ้าพูดอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ยังอยากจะให้เราบวชหรือเปล่าหรือว่าขอให้มีความเข้าใจธรรมะก่อนให้ถูกต้องและจะได้รู้จักตัวเองจริงๆว่าสามารถที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือเปล่าเพราะเหตุว่าการบวชหมายความถึงการสละทุกอย่างเหมือนที่พระองค์ได้สละแล้วแต่พระองค์ตรัสรู้แต่คนนั้นยังไม่ได้รู้เพราะฉะนั้นบวชเพื่อได้ฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสโดยการที่ว่าไม่ได้ทำสิ่งซึ่งไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับเงินรับทองเป็นภิกษุรับเงินรับทองไม่ได้ แต่ว่าพอบวชแล้วเพียงออกมาจากโบสถ์นะคะก็ใส่เงินกันเต็มบาทนั่นแหละค่ะบวชเพราะฉะนั้นทำสิ่งที่ไม่รู้เป็นภัยไหมต่อพระศาสนาซึ่งให้เราเนี่ยเข้าใจถูกและเป็นคนดีแต่เมื่อไม่รู้ก็ดีไม่ได้และทำสิ่งที่ผิดด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องเห็นประโยชน์ของความเข้าใจถูกเพื่อที่จะดำรงรักษาสิ่งที่ถูกต้องให้คนอื่นได้มีโอกาสที่จะได้เข้าใจแล้วก็พิจารณาเพราะฉะนั้นก่อนบวชค่ะถามคนที่บวชได้เลยบวชทำไมบวชเพื่ออะไรจะมีใครตอบไหมคะละอะไรหรือเปล่าปวชะบรรพชาอุปสมบทล้วนแต่เป็นหนทางขัดเกลายิ่งกว่าชีวิตของคฤหัสถ์ซึ่งสามารถที่จะฟังพระธรรมเข้าใจพระธรรมอบรมเจริญปัญญาค่อยๆละกิเลสตามลำดับตามความเป็นจริงถึงความเป็นพระโสดาบันแค่คำนี้ค่ะไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่ปุถุชนไม่ใช่ถึงได้โดยง่ายต้องเป็นปัญญาเท่านั้นและก็ปัญญาก็มีหลายระดับขั้นด้วยนะคะตั้งแต่ขั้นฟังต้องเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมคำว่าภิกษุมีความหมายหลายอย่างนะคะแม้แต่ไม่ใช่เพศบรรพชิตแต่ผู้ใดก็ตามเป็นผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฏแต่ละคำเนี่ยต้องพูดโดยละเอียดนะคะตอนต้นเราก็พูดคำว่าสังสารวัฏแต่เราก็ยังไม่มีคำตอบที่ละเอียดและชัดเจนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทุกคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงนะคะจึงจะชื่อว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เคารพในคำของพระองค์ทุกคำด้วยเหตุนี้เมื่อเป็นคฤหัสถ์มีชีวิตอย่างหนึ่งแต่พอเป็นผู้ที่จะสละกิเลสก็คือละเพศคฤหัสถ์ไม่มีบ้านเรือนไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีเกียรติยศไม่มีอย่างที่คฤหัสถ์มีทั้งหมดนะคะเพื่อได้สิ่งที่ประเสริฐกว่าคือความเข้าใจความจริงที่ถูกต้องจนกระทั่งสามารถที่จะดับความไม่ดีได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในการที่จะเข้าใจคำว่าไม่มีเราอนิจจังจริงแน่ๆทุกขังก็จริงอนัตตาก็จริงแต่เมื่อไรจะรู้จริงสักทีเพียงแค่ฟังแค่นี้ค่ะกิเลสไม่สะดุ้งสะเทือนเลยเพราะว่าแค่ฟังเท่านั้นเองยังไม่ได้ประจักษ์ชัดเจนซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางที่จะให้ประจักษ์แจ้งนะคะด้วยเหตุนี้จะได้ยินคำว่าพระธรรมงามในเบื้องต้นนี่คือเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดเพราะฉะนั้นภิกษุต้องเป็นผู้ที่เข้าใจอย่างนี้จึงจะเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยเมื่อสละสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างในเพศคฤหัสถ์แล้วจะรับเงินทองไปได้อย่างไร
4: ผมมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการรับเงินของพระภิกษุครับท่านที่เป็นเจ้าวาดจะต้องมีการจ่ายในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟในเรื่องของป่วยต้องรักษาโรคครับและในการไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายการรักษาจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรครับ
0: ก่อนบวชก็ทราบใช่ไหมคะว่าชีวิตจะต้องเป็นอย่างนี้มีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องไหมคะก่อนบวชก็รู้แต่ทำไมกล้าที่จะละทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเหตุว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าอะไรมีประโยชน์ที่สุดในชีวิตทุกวันนี้ค่ะลองคิดดูไม่ว่าใครนะคะจะเป็นภิกษุหรือคฤหัสถ์เพียงมีอาหารบริโภคพอไหมมีเสื้อผ้ามีที่อยู่มียารักษาโรคตามที่สามารถจะเป็นไปได้เพราะฉันรู้อย่างนี้นะคะพิจารณาโดยรอบคอบแล้วผู้ที่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการมีชีวิตซึ่งไม่แน่นอนเลยค่ะว่าจะมีชีวิตนานอีกเท่าไหร่อาจจะเป็นเดี๋ยวนี้ก็ได้เมื่อไรก็ได้ผู้ที่เห็นภัยอย่างนี้นะคะก็รู้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสได้รู้ความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉันจึงสละทุกอย่างเพราะรู้ว่าเพียงอาหารที่บิณฑบาตนะคะตามพระธรรมวินัยเนี่ยก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้และยารักษาโรคตามพระวินัยก็มีและในขณะเดียวกันนะคะภิกษุซึ่งเป็นนายแพทย์มาก่อนก็สามารถที่จะช่วยดูแลรักษาภิกษุด้วยกันไ ส่วนอื่นเนี่ยค่ะก็อาศัยที่ว่าเมื่อมีอะไรที่เป็นที่ต้องการของพระภิกษุนะคะแล้วคฤหัสถ์รู้คฤหัสถ์ก็จัดแจงให้หมดเลยแต่ไม่ใช่เอาเงินไปให้พระเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าเพศของความปลอดโปร่งโล่งจากการที่จะติดข้องมีชีวิตดำเนินไปด้วยความเพียงพอที่จะดำรงชีวิตอยู่นะคะเพื่อความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนี่ค่ะจะมีข้อความว่ามีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่าปัญญาและโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะก็ชั่วขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผู้บวชนะคะจึงเป็นผู้ที่กล้าอาจหาญมากจนกระทั่งแม้บวชแล้วก็ยังกล่าวว่าการเป็นภิกษุยากไม่มีใครบอกว่าง่ายเลยแต่ทำได้จึงทำทำไม่ได้ไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นที่จะต้องไปเป็นพระภิกษุแล้วมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์ถ้าอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพศที่ไม่ต่างกันเลยและจะกราบไหว้บูชาอะไรและยิ่งกว่านั้นนะคะยุคนี้สมัยนี้บวชโดยที่ไม่ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยและผู้นั้นเป็นภิกษุหรือเปล่าเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องเข้าใจความต่างกันนะคะของภิกษุกับคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นคฤหัสถ์กับคฤหัสถ์ก็ไหว้กันในคุณความดีแต่ถ้าเป็นภิกษุนะคะคฤหัสถ์ย่อมไหว้แม้แต่ผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลยังแสดงความเคารพกราบไหว้ภิกษุผู้มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นภิกษุไม่ใช่เป็นภิกษุเพราะต้องการให้ใครยกย่องหรือว่าต้องการที่จะไม่ทำงานอะไรเลยทั้งสิ้นแต่มีชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยเงินของคนอื่นที่ใส่เข้าไปในบาตรและเอาไปทำอะไรนั่นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยและไม่ใช่จุดประสงค์ที่จะศึกษาธรรมะให้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยแน่นอนข้อสำคัญที่สุดนะคะเมื่อรู้ว่าไม่สามารถที่จะดำรงเพศบรรพชิตได้ศึกคีลาสิกขาบทได้ทันทีเมื่อไรก็ได้จะไปหาหมอทำอะไรได้หมดทุกอย่างจะมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็มีได้ในเมื่อไม่ใช่เป็นพระภิกษุเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานอนุญาตให้บุคคลที่จะบวชนี่ค่ะสามารถที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้เป็นเจตนาความมุ่งหมายของผู้บวชเองถ้าทำไม่ได้ไม่บวชค่ะจะบวชทำไมในเมื่อทำไม่ได้ชีวิตของพระภิกษุเปลี่ยนเป็นชีวิตของคฤหัสถ์ไม่ได้ภิกษุต้องเป็นผู้ที่ขัดเกลาละคลายกิเลสในเพศบรรพชิตซึ่งต้องรู้ว่าการที่จะขัดเกลากิเลสต้องมีความเข้าใจถูกต้องในพระธรรมวินัยไม่มีใครสามารถที่จะละกิเลสได้ด้วยความไม่รู้แต่ต้องด้วยปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกด้วยเหตุนี้นะคะแม้ในครั้งพุทธกาลก็มีผู้ที่ลาสิกขาบทเพราะไม่สามารถที่จะเป็นภิกษุได้มีชีวิตอยู่เพื่ออะไรถ้าเพื่อที่จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยแม้คฤหัสถ์ก็ศึกษาพระธรรมวินัยได้เป็นถึงพระอนาคามีบุคคลได้ค่ะโดยไม่บวชไม่ได้จำกัดว่าเป็นคฤหัสถ์และจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ได้ขณะนั้นจิตใจเป็นอย่างไรความประพฤติทางกายทางวาจาเป็นไปตามอำนาจของจิตเมื่อยังรักชีวิตคิดว่าจะต้องมีชีวิตต่อไปรักษาตัวซะก่อนหายแล้วจะมาบวชอีกก็ได้แต่จะไม่รับเงินทองในระหว่างที่เป็นพระภิกษุเพื่อเคารพอย่างยิ่งในพระธรรมวินัยรู้ว่าเป็นการที่ไม่ตรงเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องเป็นพระภิกษุนะคะแค่เพียงจะบวชเนี่ยบวชทำไมบวชเพื่ออะไรต้องตรงถ้าไม่ตรงก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นพระศาสนาเป็นสิ่งที่จริงนะคะบริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่ใช่ว่าใครจะบวชก็บวชอยากบวชก็บวชบางคนไม่ทำอะไรก็บวชเพราะไม่รู้จะทำอะไรก็บวชอย่างนั้นถูกต้องไหมคะจริงใจหรือเปล่าเคารพในพระธรรมวินัยในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าที่ทรงอนุญาตให้คนบวชได้เนี่ยดำเนินตามรอยพระบาทที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตสำหรับผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์หรือว่าสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตได้โดยสะดวกสบายไม่ลำบากแต่ถ้าลำบากก็หมายความว่าไม่มีอัธยาศัยที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็เป็นคฤหัสถ์ด้วยความตรงและความจริงใจ
5: ก็เป็นประโยชน์มากจริงๆนะครับเพราะว่าแสดงถึงความสูงส่งอย่างยิ่งเลยนะครับของเพศบรรพชิตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับก็เพราะว่าไม่เข้าใจพระธรรมวินัยไม่เข้าใจพระธรรมวินัยก็เพราะว่าไม่ได้ศึกษาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมายแม้แต่ในชีวิตของผู้ที่บวชไปแล้วที่ไม่เข้าใจพระธรรมวินัยนะครับก็ทำผิดมากมายแต่ถ้าเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยนะครับท่านจะไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตของท่านเลยนี่ครับคือความสูงส่งยิ่งของผู้ที่มีความจริงใจที่จะขัดเกลากิเลสที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการนะครับในเมื่อพระองค์ทรงบัญญัติแล้วว่าเงินทองภิกษุรับไม่ได้พระภิกษุก็ไม่รับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าไม่เข้าใจและไม่มีความละอายไม่ได้มีความจริงใจที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าประพฤติตามแล้วนะครับปัญหาต่างๆไม่มีอย่างแน่นอนครับ
0: อีกประการหนึ่งนะคะภิกษุทุกรูปรู้ว่าพระธรรมพระวินัยเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระวินัยบัญญัติด้วยพระองค์เองคนอื่นไม่สามารถที่จะบัญญัติความละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะรู้ความตื้นลึกหนาบางของกิเลสอย่างท่องแท้เพราะฉะนั้นด้วยพระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้ว่าผู้ที่จะเป็นเพศบรรพชิตคือผู้ที่จะสละความเป็นคฤหัสถ์ได้จริงๆเพื่อที่จะมุ่งที่จะเข้าใจพระธรรมต้องประพฤติอย่างนี้โดยเหตุนี้ในความเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุในครั้งพุทธกาลที่ทำสังฆายนาโดยพระมหาเถระผู้ทรงคุณทั้งหลายไม่มีการที่จะเพิ่มเติมหรือตัดสิ่งที่พระองค์ได้บัญญัติแล้วเพราะเหตุว่าเคารพสูงสุดในพระรัตนตรัยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพวกเราเนี่ยเหมือนกันไหมต่างกันตรงไหนหรือไม่ต่างกันเลย
2: ต่างกันตรงที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้บรรลุถึงนิพพานแล้วครับ
0: ค่ะพุทธะคือความรู้ความเข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ไม่มีผู้ใดเปรียบเลย
2: ครับ
0: และเราจะเข้าใจพระองค์อย่างที่พระองค์ได้ทรงแสดงให้เราเข้าใจได้ไหมโดยไม่ได้ศึกษาโดยความเคารพอย่างรอบคอบ
2: ไม่ได้ครับ
0: ต้องลึกซึ้งต้องละเอียดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราคิดเองแล้วเป็นพระพุทธศาสนา
2: ครับ
0: พุทธะคือความเข้าใจถูก
2: ครับ
0: ซึ่งไม่ว่าใครทั้งหมดนะคะจะเป็นนักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจอะไรทั้งหมดไม่มีการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ได้ฟังพระธรรมเท่านั้นจึงจะเห็นคุณค่าแต่ถ้าไม่เคยฟังเลยเนี่ยจะรู้ได้ไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาที่สามารถกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้นะคะให้รู้ตามความจริงจนสามารถที่จะประจักษ์ความจริงว่าที่พระองค์ตรัสจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นอภิสมัยสมัยที่ประเสริฐยิ่งในสังสารวัฏเพราะว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เพราะไม่ใช่ให้ใครคิดเองแล้วบอกว่านี่เป็นพระพุทธศาสนานั่นเป็นความคิดหรือศาสนาของเขาเองแต่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะเช่นภิกษุเนี่ยมีหลายนัยยะแต่ว่าเปลี่ยนความหมายของภิกษุไม่ได้ขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายของภิกษุด้วยค่ะ
5: ความหมายของภิกษุก็มีหลายความหมายนะครับผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ใครเป็นภิกษุบ้างค่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะนี่คือความต่าง
5: ผู้มีธรรมะอันงาม
0: ค่ะผู้มีธรรมะอันงามธรรมะอันงามคืออะไรถ้าไม่รู้จะกล่าวว่ามีหรือไม่มีได้ไหมต้องตรงจริงๆค่ะ
5: ผู้ประพฤติคุณความดีในเพราะการขอครับ
0: ค่ะเห็นไหมคะผู้ประพฤติคุณความดีในเพราะการขอแต่ไม่ใช่ด้วยวาจาเพียงเห็นบาตรและคนถือกิริยาอาการหน้าเลื่อมใสใครจะใส่บาตรก็ได้ไม่ใส่บาตรก็ได้แต่เมื่อรับบาตรแล้วเขาให้เพื่ออะไรจะให้แบบขอทานหรือจะให้แบบผู้ที่ไม่เหมือนใครเลยกิริยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในความสงบผู้นั้นมีคุณความดีที่เป็นผู้สงบแม้มีบาตรก็ไม่ขอแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครที่จะเห็นประโยชน์นะคะที่จะให้ก็รับสิ่งนั้นโดยที่ว่าเมื่อรับแล้วนะคะประพฤติสมควรแก่การรับคือความดีท ที่เขาอุตส่าห์สละให้จึงจะเป็นผู้ที่สมควรแก่การที่จะเป็นภิกษุ
5: เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ค่ะยิ่งเห็นชัดว่าไม่ใช่เพียงแต่บวชแล้วก็ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้เข้าใจพระวินัยด้วย
5: และสูงสุดนะครับก็คือสามารถดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้ครับ
0: ค่ะนี่คือความหมายของภิกษุถ้าไม่มีความเข้าใจถูกในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นภิกษุหรือเปล่าและสำหรับคนที่ไม่ใช่ภิกษุแต่เข้าใจถูกในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นภิกษุหรือเปล่าในความหมายที่ว่าเห็นภัยในสังสารวัฏถ้าไม่เห็นภัยในสังสารวัฏแล้วบวชเสียเวลาบวชทำไมใช่ไหมคะแต่ว่ารู้ว่าสังสารวัฏยาวนานมากแล้วก็เป็นอนัตตาค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่หมายความว่าจะหมดกิเลสอย่างรวดเร็วแต่เป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงสามารถที่จะเข้าใจเดี๋ยวนี้ว่าขณะนี้เป็นอะไรนั่นจึงจะเป็นการเริ่มต้นของการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะประเทศไทยเนี่ยค่ะยังมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องศึกษาต้องฟังด้วยความเคารพจริงๆคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งสามารถที่จะเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนถ้าเรายังไม่เข้าใจในภาษาไทยเราจะเข้าใจคำภาษามัคคทีซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาจึงใช้คำว่าภาษาบาลีได้อย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจก่อนในภาษาของเราเพราะฉะนั้นสำหรับคนไทยเนี่ยค่ะถ้าจะเป็นคนดีจะเป็นคนดีได้ไหมถ้าไม่เข้าใจความถูกต้องว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงดีต้องดีไม่ว่าใครทั้งนั้นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ว่าใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้ถูกต้องตามเหตุตามผลนะคะเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะรู้ว่าเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระมหากรุณาหลังจากที่ตรัสรู้แล้วก่อนตรัสรู้ไม่มีคำต่างๆเหล่านี้เลยแต่เมื่อตรัสรู้แล้วนะคะพระปัญญาที่ได้ตรัสรู้นี่ค่ะก็ทรงแสดงธรรมะความจริงแต่ละคำจากพระปัญญาของพระองค์พระชนคำไหนซึ่งเป็นคำที่ถูกต้องนะคะสามารถที่จะเข้าจะได้เพราะเป็นจริงเดี๋ยวนี้มีจริงๆทุกกาลสมัยเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ตรงถ้าเห็นประโยชน์ของการที่จะมีความเข้าใจถูกเพราะเหตุว่ามีโอกาสได้ฟังพระธรรมเกิดมาแล้วต้องตายจะเป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้เป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นและจะเป็นคนที่เข้าใจสิ่งที่มีจริงหรือไม่เข้าใจต่อไปในสังสารวัฏก็ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับใครได้นะคะแต่ถ้าจะช่วยประเทศช่วยตัวเองช่วยโลกช่วยทุกอย่างก็ด้วยคุณ
6: เรื่องธรรมะกับตัวธรรมะการเข้าใจเรื่องธรรมะไม่ใช่การรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะเป็นปัญญาที่ต่างระดับกันแต่ความเข้าใจขั้นเรื่องราวของธรรมะที่ถูกต้องมั่นคงจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาขั้นรู้ตรงสภาพธรรมะได้ซึ่งก็แล้วแต่การสะสมของแต่ละบุคคลว่าจะเห็นประโยชน์และพิจารณาไตร่ตรองธรรมะได้มากน้อยเพียงใดจากการสนทนาธรรมที่เรือนไทยสินสมุทรจังหวัดราชบุรี14กรกฎาคม2557

ังธรรมะแล้วรู้แต่เพียงเรื่องของธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะเหตุว่าตัวธรรมะจริงๆรู้ยากแม้เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ว่ากำลังฟังเรื่องของธรรมะก่อนด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงก็มีหลายระดับเริ่มตั้งแต่ปริยัติหมายความถึงการฟังเรื่องของธรรมะเพราะว่าไม่รู้นี่คะว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนทั้งที่เวลานี้ค่ะก็มีธรรมะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรและไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนแต่พอฟังก็ได้ฟังเรื่องของธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆทุกขณะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักตัวธรรมะตรงตามที่ได้ฟังก็ต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่เว้นเลยเป็นธรรมะนี่เริ่มที่จะไตร่ตรองคือคิดเข้าใจว่าอะไรเป็นธรรมะและธรรมะอยู่ที่ไหนตอบได้แล้วใช่ไหมคะอะไรเป็นธรรมะและธรรมะอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปหาเลยค่ะแต่ก่อนนี้ไม่เคยได้ยินคำว่าธรรมะลืมตาก็ไม่รู้ไปหาธรรมะบางคนก็เดินทางไปเหนือจดใต้ไปหาธรรมะแต่ถ้าเข้าใจแล้วขณะไหนบ้างที่ไม่ใช่ธรรมะนี่คือความเข้าใจที่ต่างกันในเรื่องของเรื่องราวก่อนเพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้ขณะนี้เองก็เป็นธรรมะนี่เรื่องราวของธรรมะแต่ละหนึ่งเช่นขณะนี้มีเห็นมีจริงๆนี่เริ่มละสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ก็ยังไม่รู้จักเห็นเพียงแต่ฟังว่าเห็นมีจริงๆแล้วยังไงล่ะแล้วต่อไปอะไรล่ะมักจะคิดกันอย่างนี้ว่าแล้วมีประโยชน์อะไรที่จะฟังเรื่องเห็นเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าเห็นเป็นสภาพที่ต่างกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะเหตุว่าเห็นเป็นสภาพที่รู้แต่สิ่งที่ปรากฏไม่รู้อะไรเลยอย่างเห็นดอกไม้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่ามีใครกำลังเห็นแต่ว่าธาตุที่เกิดขึ้นแล้วเห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วจำและคิดแม้ว่าจะไม่เป็นคำพูดแต่จำได้เลยว่านี่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นสภาพที่จำก็เป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นว่าถ้าเห็นสิ่งใดก็จำในสิ่งที่เห็นนั่นแหละได้ยินเสียงไม่ใช่ไปจำเห็นหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยินเสียงเกิดปรากฏเมื่อไหร่สภาพจำเสียงมีถ้าไม่จำเสียงก็พูดกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะแต่ละขณะนี้เป็นความละเอียดอย่างยิ่งเป็นเรื่องของธรรมะซึ่งธรรมะนั้นยังไม่ได้ปรากฏว่าเป็นธรรมะแม้ว่ามีอยู่แต่การที่จะรู้จักสภาพของสิ่งที่มีไม่ใช่เพียงแค่ฟังและจะรู้จักได้ทันทีแต่รู้ว่าแม้ว่ามีกำลังเผชิญหน้าแต่ไม่รู้เพราะมีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้เลยพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกคำนั้นว่าอวิชชาหรือโมหะคือความไม่รู้มีจริงๆค่ะในเมื่อทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละลักษณะความไม่เข้าใจก็มีความไม่รู้ก็มีความเห็นผิดก็มีทุกอย่างมีแต่เป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ทำให้สามารถที่จะได้รับประโยชน์อะไรเลยจากความไม่รู้นอกจากเพิ่มความไม่รู้ขึ้นเพิ่มความติดข้องขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นความถูกต้องที่กล่าวว่าขณะนี้ได้ฟังธรรมะเพียงรู้เรื่องของธรรมะนี่ถูกแสดงเห็นว่ามีความเข้าใจระดับของปัญญาที่ต่างขั้นคือขั้นฟังยังไม่เข้าใจเลยว่าเห็นขณะนี้เกิดดับเกิดจริงๆดับจริงๆแต่รู้ว่าเห็นมีและเห็นเกิดเพราะเหตุปัจจัยและเห็นดับด้วยนี่คือฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงส่วนการที่ใครสามารถจะรู้เห็นเดี๋ยวนี้เฉพาะเห็นจริงๆจึงสามารถจะรู้ว่าเห็นนี่แหละเกิดและเห็นนี่ดับก็เป็นการสะสมของปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งใช้คำว่าปฏิปัตติและคนไทยก็ใช้คำว่าปฏิบัติแต่ไม่เข้าใจเลยเพราะฉันจะเห็นได้ว่าการฟังก็มีการฟังทั้งสิ่งที่ถูกและฟังสิ่งที่ผิดถ้าสะสมความเข้าใจในเหตุผลมาย่อมรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยถูกหรือผิดแต่ถ้าไม่ได้สะสมมาอะไรอะไรก็ถูกพูดได้ยังไงคะอะไรอะไรก็ถูกหมดเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าบอกว่าเราเห็นเป็นเราไม่ดับเลยถูกไหมถ้ามีความเข้าใจเริ่มรู้ว่าเป็นไปได้ยังไงก็เห็นไม่ใช่ได้ยินแล้วก็เห็นจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่ดับไปได้ยังไงเพราะเหตุว่าเห็นต้องอาศัยตาอาศัยจักขุประสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏ
ส่วนได้ยินไม่ได้อาศัยตาเลยค่ะแต่มีรูปพิเศษซึ่งสามารถกระทบเฉพาะเสียงกระทบกลิ่นกระทบอะไรก็ไม่ได้เลยต่อเมื่อไรเสียงกระทบกับรูปนั้นเป็นปัจจัยให้ธาตุอีกชนิดหนึ่งเกิดได้และเกิดขึ้นได้ยินเสียงเสียงจึงปรากฏนี่คือฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงๆจนกระทั่งความเข้าใจในความไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ละหนึ่งอย่างมั่นคงไม่หันไปในการที่คิดว่าเราจะทำให้เกิดความเข้าใจเพราะเหตุว่าไม่มีใครทำให้ความเข้าใจเกิดได้เลยเพราะความคิดว่าเราเป็นความเห็นที่ผิดเห็นเป็นเราหรือเปล่าเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นเราหรือเปล่าได้ยินเป็นได้ยินเห็นเกิดขึ้นและดับเราดับไปแล้วหรือคะเนี่ยไม่มีเหลือเลยหรือยังไงนี่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เข้าใจตรงตามความเป็นจริงจึงต้องอาศัยความเป็นผู้ตรงต่อความจริงเมื่อฟังแล้วก็สามารถที่จะไต่สวนพิจารณาไตร่ตรองว่าความจริงเป็นอย่างที่ได้ยินได้ฟังหรือเปล่าหรือว่าความจริงไม่ใช่อย่างที่ได้ยินได้ฟังแม้แต่ความเห็นก็มีความเห็นถูกและความเห็นผิดเพราะฉะนั้นพอฟัง

0: มาจากไหนแม้แต่ความเข้าใจต่างกันก็ต้องมีเหตุเพราะใครๆก็อยากรู้เร็วอยากหมดกิเลสเร็วแต่ว่าเร็วไม่ได้ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยว่าฟังแล้วเข้าใจไหมถ้าฟังแล้วเข้าใจเริ่มต้นของการที่จะเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะตรงตามที่ได้ฟัง
1: ธรรมะที่ไม่มีโทษธรรมะที่มีโทษและธรรมะที่ไม่มีโทษคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ20กรกฎาคม2557
0: ได้ยินคำว่าธรรมะที่ไม่มีโทษต้องดีแน่เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดลึกกว่านั้นนะคะละเอียดกว่านั้นว่าธรรมะที่ไม่มีโทษนี่คืออะไรทุกวันทุกวันโกรธไหมขุ่นใจสักเล็กน้อยไหมเป็นโทษหรือเปล่าเริ่มที่จะเข้าใจตัวธรรมะซึ่งเป็นกุศลหรืออกุศลโดยไม่ไปติดที่คำแปลแต่เข้าใจลักษณะจริงๆทุกคนเนี่ยค่ะโกรธไม่พอใจมีใครบ้างที่เกิดมาแล้วไม่โกรธในเมื่อความจริงเคยโกรธมาแล้วมากและจะให้ความโกรธที่สะสมมามากเนี่ยหายไปไม่เกิดอีกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องมีความขุ่นใจแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นเห็นดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งแล้วเนี่ยเป็นไงคะ
2: ไม่ค่อยชอบ
0: ค่ะไม่ค่อยชอบแค่นั้นนะคะเป็นโทษไหมไม่รู้สึกเลยใช่ไหมคะว่าเพียงเท่านั้นเป็นโทษเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักโทษจริงๆว่าโทษที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ดอกไม้แต่ว่าอยู่สภาพที่กำลังขุ่นเคืองหรือไม่พอใจเพราะความติดข้องเพราะฉะนั้นธรรมะคือธรรมะจริงๆอภิธรรมะในละเอียดอย่างยิ่งและไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้ถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจความละเอียดในชีวิตประจำวันแม้เพียงเล็กน้อยธรรมะที่ไม่มีโทษเป็นกุศลถ้าสมมติว่าขณะนั้นไม่ได้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นโทษไม่มีไม่เดือดร้อนเลยเรื่องอะไรไปไม่พอใจอยู่ดีๆแค่เห็นดอกไม้เหี่ยวแห้งก็ไม่พอใจเนี่ยคิดดูก็แล้วกันเรื่องอะไรคะอยู่ดีๆแท้ๆเป็นโทษเกิดขึ้นคือขณะนั้นทำร้ายจิตทันทีที่ขุ่นเคืองไม่เป็นสุขละขณะนั้นแม้เพียงเล็กน้อยแล้วถ้ามากโทษมากไหมเพราะฉะนั้นก็จะค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันจากการฟังธรรมะที่เป็นโทษให้โทษตั้งแต่เริ่มเกิดกับบุคคลนั่นเองความขุ่นเคืองใจเห็นชัดหน่อยแต่ว่าความติดข้องซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดไม่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็เป็นทุกวันหนึ่งวันหนึ่งมากกว่าโทสะไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมก็คือว่าให้เข้าใจความจริงของธรรมะอย่างละเอียดซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะให้บุคคลอื่นเนี่ยได้ยินได้ฟังได้ไตร่ตรองได้เข้าใจในความไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะสองฝ่ายที่กล่าวย่อๆคือฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีมีสองอย่างเนี่ยและวันหนึ่งวันหนึ่งอะไรมากและอะไรเป็นโทษก็ต้องธรรมะที่เป็นโทษตั้งแต่เกิดขึ้นอย่างความติดข้องทุกคนชอบทุกสิ่งที่ปรากฏถ้าเป็นทางตาก็ชอบสิ่งที่สวยงามทางหูก็ชอบเสียงที่เพราะแต่ว่าไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนั้นน่ะเป็นโทษอย่างไรหวั่นไหวแล้วเพราะติดข้องจากการที่ไม่มีโลภะแต่ไม่มีโลภะต้องรู้ด้วยขณะไหนขณะเห็นไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่เป็นผลของกรรมที่ทำให้ต้องเห็นนิดเดียวยังไม่ทันที่จะเป็นโลภะหรือโทสะจากไม่มีโลภะไม่มีโทสะแล้วมีหวั่นไหวไหมคือความละเอียดของชีวิตที่ค่อยๆดำเนินไปค่อยๆเป็นไปค่อยๆสะสมมากจนมองไม่เห็นโทษถ้าไม่มีการฟังธรรมะจริงๆแต่ถ้ามีการฟังธรรมะจริงๆโดยละเอียดก็จะเป็นผู้ที่ได้สาระเพราะรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นโทษสิ่งนั้นนำมาซึ่งทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่มีใครทำเลยแต่มีเหตุที่สมควรที่สภาพธรรมะนั้นจะเกิดก็ต้องเกิดไม่เกิดไม่ได้จนกว่าจะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราซึ่งก็คือปัญญาที่เป็นกุศลธรรมะฝ่ายดีเพราะเหตุว่าไม่เป็นโทษเลยการรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงทำให้ละคลายความไม่รู้เมื่อละคลายความไม่รู้ความติดข้องในสิ่งที่ไม่รู้ก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเมื่อความติดข้องน้อยลงความขุ่นเคืองใจก็ต้องน้อยลงด้วยการกระทำใดๆทางวาจาทางใจที่เป็นฝ่ายที่รุนแรงก็ลดน้อยลงตามลำดับเพราะมีความเข้าใจขึ้น

พราะฉะนั้นก็จากชีวิตประจำวันจริงๆที่เราได้ยินสามคำนี้บ่อยๆนะคะโลภะโทสะโมหะเป็นอกุศลแต่ก็ต้องไตร่ตรองด้วยเป็นโทษจริงๆตั้งแต่น้อยจนถึงมากแล้วก็ธรรมะที่เป็นประโยชน์เป็นคุณไม่ให้โทษเลยก็คืออโลภะค่อยๆเห็นแล้วนะคะถ้าไม่ติดข้องถ้าเป็นได้จริงๆทีละเล็กทีละน้อยจะสบายสักแค่ไหนไม่เดือดร้อนที่จะต้องไปแสวงหาไม่เดือดร้อนเมื่อสิ่งนั้นพลัดพรากจากไปเพราะเหตุว่าไม่มีความติดข้องแต่แสนยากนะคะเพราะเหตุว่าติดข้องมานานแสนนานหนทางเดียวก็คือว่าปัญญาความเห็นที่ถูกต้องค่อยๆเห็นตรงตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้ธรรมะที่ไม่มีโทษเลยนะคะไม่นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เลยก็คืออโลภะความไม่ติดข้องซึ่งจะทำให้ไม่ขุ่นเคืองอโทสะแล้วก็จะทำให้รู้ความจริงเป็นปัญญาคืออโมหะสภาพธรรมะทั้งหลายจึงจะสามารถค่อยๆลดทางฝ่ายอกุศลและก็เพิ่มทางฝ่ายกุศลขึ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียง3คำก็ต้องคิดต้องไตร่ตรองต้องพิจารณาต้องเข้าใจจริงๆไม่ใช่รู้คำแปลแล้วก็บอกว่ามีโทษมากเมื่อไหร่คะเดี๋ยวนี้เห็นไหมมีหรือเปล่าเป็นโทษระดับไหนเห็นแล้วติดข้องแค่นี้เป็นโทษแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อติดข้องแล้วยังไม่รู้ยังยึดถืออย่างมั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพิ่มโทษคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดไม่ตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นนี่เพียงเริ่มนิดๆหน่อยๆ นะคะและถ้ามากขึ้นมากขึ้นจะเป็นยังไง

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1035ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่24มกราคมพุทธศักราช2559
2: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวโดยความหมายของทุกประการหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีแต่ว่าเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าเห็นเนี่ยยังพอใจในการเห็นไหมก็ยังพอใจอยู่แสดงว่าก็รู้ว่าสิ่งที่มีจริงนะครับเป็นทุกข์แต่ว่าแสดงว่ายังไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เหรอครับท่านอาจารย์
3: ค่ะยังห่างไกลมากค่ะกับการที่จะเข้าถึงพระธรรมที่ทรงแสดงว่านะคะทุกขะอริยสัจจะทั้งหมดสภาพธรรมะใดๆก็ตามเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกไม่เหลือเลยจริงหรือเปล่าถ้าจริงเป็นทุกข์ไหมก็ไม่มีอะไรเหลือนั่งอยู่อย่างนี้ก็กำลังเกิดดับชาตินี้ก็กำลังจะสิ้นสุดชาติหน้าก็ไม่รู้จะเป็นอะไรใช่ไหมคะจะสุขจะทุกข์อย่างไรใครจะรู้เพราะฉะนั้นก็อยู่อย่างนี้แหละไปเรื่อยๆแสนโกรธกับ12อสงไขยแสนโกรธกับ500อสงไขยแสนโกรธกับไม่มีทางออกถ้ายังคงยินดีเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงต่อการที่จะรู้ความจริงนะคะไม่ใช่ให้หมดกิเลสวันนี้อย่างที่คุณวิชัยว่าเมื่อกี้นี้นะคะยังพอใจยังติดข้องแต่รู้ไหมว่านั่นแหละเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะดับหมดสิ้นไปถึงความเป็นพระอรหันต์ทันทีดับก่อนอื่นคือรู้ว่าไม่ใช่เราถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่ใช่วันนี้ชาตินี้ด้วยเพราะอะไรคะเห็นก็ยังไม่รู้เลยอะไรอะไรก็ยังไม่รู้ทั้งหมดถ้าจะไปเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรแต่ฟังไว้สะสมไว้เข้าใจไว้ว่าอะไรถูกจนกว่าเป็นผู้ตรงนะคะทุกขะอริยสัจจะมั่นคงสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะเหตุปัจจัยสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้ค่ะตรงไหมดับไปแล้วยังติดข้องยังต้องการยังเพลิดเพลินยังจะอยู่ต่อไปในสังสารวัฏฟังวันนี้ยังไม่เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ฟังอีกกี่วันกี่ชาติสิ่งที่สะสมไว้ค่อยๆอบรมค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรม
2: ครับท่านอาจารย์ครับหมายถึงว่าช่วงแรกเนี่ยการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นการเพียงได้ยินคำต่างๆแต่ว่าการเริ่มต้นของปัญญาไม่ใช่เป็นการที่จะได้ยินคำแล้วไปหาสิ่งต่างๆแต่ก็มีคำต่างๆที่จะแสดงอาการของธรรมะต่างๆครับท่าน
3: ก่อนอื่นนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครลืมไม่ได้เลยนะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่เพื่อใครเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแต่ละคำเนี่ยทุกคนเปิดพระไตรปิฎกอ่านได้จบละราคะโทสะโมหะเท่านั้นหรือคะนั่นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยยังไม่ได้รู้เลยว่าโลภะคืออะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะตั้งต้นด้วยคำว่าคืออะไรเป็นสิ่งที่จะนำทางให้ปัญญาเจริญขึ้นเพราะรู้ว่าที่กำลังพูดเนี่ยมีจริงๆคืออะไรเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นในแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ได้เร่งรัดให้ใครไปหมดกิเลสนะคะแต่ขอให้เป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบจะได้ไม่หลงผิดเข้าใจผิดว่าแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงคนละภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาอะไรนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจคำที่พระเจ้าตรัสเป็นอีกภาษาหนึ่งได้แต่คนในครั้งนั้นเขาเข้าใจได้ในภาษาของเขาด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้ว่าการเข้าใจธรรมะให้เข้าใจในภาษาของตนของตนทั้งหมดที่พูดเนี่ยนะคะเปลี่ยนเป็นภาษามัคคีได้หมดตรงกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงใหญ่คำที่เราได้ยินชื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรนะคะก็คือบ่งถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
4: ท่านอาจารย์คะคำว่าตรงนี่ค่ะจะทราบได้ยังไงว่าผู้นั้นจะตรง
3: เดี๋ยวนี้ทราบว่านะคะมีธรรมะเพราะเกิดขึ้นและธรรมะที่เกิดเนี่ยก็ดับไป ตรงต่อการที่จะเข้าใจจริงๆอย่างนี้ไหม
4: ยังไม่ตรงเลย
3: ค่ะก็รู้ตัวเองเพราะฉะนั้นผู้ตรงจะเปลี่ยนไหมนอกจากเพราะไม่รู้ก็ฟังให้เข้าใจขึ้นฟังให้เข้าใจขึ้นเพื่อตรงต่อการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรม
4: คือเวลานี้ยังไม่รู้ความจริง
3: ความจริงเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นถูกไหมแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปด้วยต้องดับแน่นอนเพราะเห็นกับได้ยินเนี่ยเห็นสิ่งที่ปรากฏไม่มีเสียงในสิ่งที่ปรากฏได้ยินไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏก็ต่างกันเพราะฉะนั้นจะพร้อมกันไม่ได้ต้องไม่มีเห็นในขณะที่ได้ยินต้องไม่มีได้ยินในขณะที่เห็นหมายความว่าเห็นเดี๋ยวนี้ต้องเกิดระดับไปได้ยินจึงจะเกิดได้จริงไหม
4: จริงค่ะ
3: เป็นผู้ตรงที่จะเข้าใจความจริงนี้จริงๆถึงที่สุดไหมในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยไม่ว่าในกาลละครั้งไหนแสนโกรธกลับมาแล้วก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ต่อไปอีกข้างหน้าความจริงนี้ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงมีคำว่าสัจธรรมความจริงซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยผู้ที่รู้แจ้งความจริงนี้นะคะเป็นผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญาพ้นจากความไม่รู้และความติดข้องจนกระทั่งสามารถที่จะดับความเห็นผิดที่ยึดถือเห็นว่าเป็นเราเห็นนกเห็นคนเห็นแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยนะฮะจนกระทั่งสามารถที่จะตรงต่อความจริงว่าเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วเป็นผู้ตรงต่อความจริงที่จะฟังต่อไปเพื่อที่จะถึงขณะที่สามารถที่จะตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นอภิสมัยอภิสมัยะไม่เหมือนสมัยธรรมดาซึ่งไม่เคยรู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังแล้วอย่างนี้ค่ะเป็นผู้ตรงไหมที่คุณบุษกรถามก็ถามคุณบุษกรว่าคุณบุษกรเป็นผู้ตรงต่อความจริงนี้ไหมเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แหละจะตรงต่อความจริงถึงที่สุดไหมคือฟังต่อไปจนกว่าจะดับกิเลสได้นี่คือผู้ตรงเพราะฉะนั้นแต่ละคนบอกกันไม่ได้ใช่ไหมคะต่างคนต่างใจก่อนจะฟังคิดว่าธรรมะคงไม่ยากคงไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าฟังขึ้นฟังขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นรู้เลยสุดวิสัยไหมที่จะคิดว่ารู้โดยไม่เข้าใจเป็นไปได้หรือจะไปนั่งภาวนาสักเท่าไหร่แล้วให้รู้ความจริงอย่างนี้ได้ไหมโดยไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเป็นผู้ตรงหรือเปล่า
4: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ตรง
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจคำว่าตรงตรงต่อความจริงความจริงขณะนี้ได้ยินแค่คำเดียว2คำ3คำพอไหมยังมีอีกเยอะตั้งแต่เกิดมานี้มากมายเดี๋ยวนี้ก็มากมายแล้วค่ะเพราะฉันศึกษาให้เข้าใจความจริงที่มีจริงๆทุกกาลสมัยตรงไหมที่จะอธิฐานะมั่นคงเพราะฉันบารมีไม่ได้มีเพียงหนึ่งนะคะสัจจะบารมีตรงต่อการรู้ความจริงด้วยความมั่นคงเป็นอธิฐานะบารมีชาตินี้อธิฐานบารมีหรือยังสัจจะบารมีหรือยังตรงที่จะเข้าใจเห็นเพราะฉะนั้นมากมายอย่างเปรียบไม่ได้เลยนะคะทั้งวันเนี่ยมีแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏปรากฏแค่นิดเดียวจำไว้แค่นิดเดียวคิดแค่นิดเดียวแล้วลืมด้วยแล้วก็เห็นใหม่ได้ยินใหม่คิดใหม่จำใหม่แล้วก็ลืมอีกเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าแท้ที่จริงมีอีกมากที่ไม่รู้ขณะนี้ไม่รู้แล้วค่ะติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเห็นไหมคะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไตรตรองเข้าใจแล้วก็เห็นว่าความจริงนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้ไหมถ้าไม่ควรรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีทำไมถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่เพื่อคนอื่นมีโอกาสที่จะได้รู้ตามด้วย
5: คนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นประโยชน์ของการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงทำให้ติดข้องในสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันแล้วท่านอาจารย์ยังเคยให้ความเข้าใจเลยว่าจากความเป็นบุคคลนี้ไปเอาอะไรไปได้ลูกก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สินก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่ความติดข้องค่ะ
3: กำลังติดข้องนะคะตรงต่อความจริงไหมคะต้องรู้ลักษณะที่ติดข้องนั่นคือตรงถ้าไปคิดเอาเองว่าจะละโดยวิธีนั้นโดยวิธีนี้ไม่ได้รู้หรอกค่ะ ในสภาพที่ติดข้องว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเกิดแล้วดับแล้วด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงลึกซึ้งนะคะไม่ประมาทคือฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งไม่ใช่คิดเองไม่ใช่ทำเองจะดับกิเลสเองเป็นไปได้ไหมคะ
5: ท่านอาจารย์คะถ้าผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยก็ยังแสวงหาบุญหาที่พึ่งแต่เขาหารู้ไม่ว่าถ้าเขาไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยอะไรๆพึ่งไม่ได้แน่นอนค่ะ
6: กับท่านอาจารย์และพยากรเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องหนึ่งขณะหนูก็เลยอยากจะขอถามแต่ไม่เกี่ยวกับเห็นเป็นเมื่อต้นปีเนี่ยมีเจ็บคอเจ็บคอเนี่ยก็น่าจะเป็นผดทพะแต่ว่าหนูก็พยายามจะดูว่าเจ็บคอเนี่ยจริงๆถ้าผดทพะเนี่ยมันก็ต้องเป็นตึงไหวเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ตรงนั้นหนูไม่เห็นนะคะ
3: นี่คือผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วนะคะแต่เราจะศึกษาธรรมะทีละคำเจ็บมีจริงๆไหม
6: มีค่ะ
3: อยากให้เกิดไหมคะ
6: ไม่อยากค่ะ
3: แต่เกิดแล้วเพราะอะไร
6: ก็ศึกษามาคงเป็นเพราะกรรม
3: ถ้าไม่มีปัจจัยคือสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นก็เกิดไม่ได้แต่เราเองต่างหากที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดถูกต้องไหมคะพอฟังมาบ้างก็ได้ยินชื่อบางชื่อแล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้รู้จริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเจ็บเป็นคุณมนทารบหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่แน่นะคะไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นทำไมบางครั้งเจ็บบางครั้งไม่เจ็บทุกคนไม่อยากเจ็บแต่ก็เจ็บเพราะมีเหตุที่จะให้เจ็บเกิดขึ้นถ้าขณะนั้นมีความรู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะถ้ารู้จริงๆในขณะนั้นเองที่เกิดและปรากฏว่าดับแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงเวลาที่ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่เราจริงๆต้องอาศัยการที่เราฟังและเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่พอเจ็บเกิดขึ้นไม่ได้มีความต้องการไม่อยากเจ็บซึ่งคนทั่วไปนะคะพอเจ็บเกิดขึ้นก็นึกอยู่อย่างเดียวว่าไม่อยากเจ็บแทนที่จะตรงต่อลักษณะที่เจ็บว่าเจ็บมีจริงๆขณะนั้นกำลังเป็นสิ่งซึ่งบอกความจริงว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปด้วยเพราะขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่เจ็บนี่คือทีละหนึ่งที่จะรู้ว่าตราบใดที่ยังไม่เป็นทีละหนึ่งก็รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเป็นเราเจ็บคอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่าต้องรู้ว่าเจ็บคืออะไรและคอคืออะไรจริงๆน่ะคอเจ็บหรือเปล่าเห็นไหมคะลองคิดใหม่นะคะจริงๆน่ะคอเจ็บหรือเปล่าถ้าไม่รู้ก็คอเจ็บแต่ถ้ารู้ลองคิดสักนิดหนึ่งนะคะคอเจ็บหรือเปล่าคอคืออะไรถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้แต่ถ้ารู้นะคะคอคืออะไรก็จะรู้ว่าคอเจ็บได้หรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคอคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงและสิ่งนั้นคืออะไรแต่เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นคอเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเลยคอก็ไม่มีแต่เพราะมีสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นคืออะไรก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นแหละเป็นคอแล้วยังของเราด้วยไม่ใช่ของคนอื่นแต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งอื่นไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีนะคะแต่เมื่อมีหมายความว่าเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับด้วยแต่เพราะไม่รู้ความจริงก็เข้าใจว่านั่นแหละเป็นคอแล้วก็เจ็บแล้วก็ของเราผิดทั้งสามเข้าใจว่าเป็นคอก็ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่เข้าใจว่าเป็นคอแล้วก็เจ็บด้วยก็ไม่รู้ว่าเจ็บคืออะไรและคอของเราเจ็บหรือเราเจ็บก็ผิดหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงได้ก็คือว่ารู้ว่าเจ็บคืออะไรคอคืออะไร
6: อาจารย์คะแล้วตอนนั้นต้องมีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหว
3: ถูกต้อง
6: แต่เราก็หาไม่เจอค่ะ
3: ไม่ปรากฏไม่พบค่ะจะรู้ต่อเมื่อปรากฏสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนี้มีแต่ไม่ปรากฏไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมีเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วถ้ามีปัจจัยที่จะเกิดก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องดับไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเกิดแล้วไม่ดับเพราะฉะนั้นตอนนี้คอคืออะไรเป็นเจ็บหรือเปล่าก่อนเองนะคะคอกับเจ็บเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่นะคะคอเป็นคอเจ็บเป็นเจ็บเจ็บเป็นความรู้สึกความรู้สึกที่กายมีสองอย่างนะคะสุขหรือทุกข์ อย่างหนึ่งอย่างใดพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ็บเนี่ยไม่ต้องการใช่ไหมเป็นทุกข์แน่ๆเลยนะคะทุกข์ที่กายเนี่ยเจ็บบ้างคันบ้างเมื่อยบ้างปวดบ้างแล้วแต่อะไรก็ได้นะคะที่เป็นความรู้สึกที่ไม่พอใจเกิดขึ้นโดยที่ว่ามีปัจจัยที่จะเกิดต้องเกิดไม่เกิดไม่ได้เกิดแล้วก็ดับไปนี่คือเพื่อละความไม่รู้ในสิ่งซึ่งเกิดดับแต่สืบต่อกันจนเหมือนไม่ดับเลยและก็ไม่รู้ในขณะที่เกิดด้วยอยู่ดีๆก็มีแล้วก็ดับไปก็ไม่รู้นี่คือความไม่รู้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคอเนี่ยจับคอเป็นยังไงคะลองแตะคอสิอะไรปรากฏ
6: แข็ง
3: แข็งปรากฏจับแขนสิคะแข็งจับหน้าผากแข็งจับนิ้วมีแต่แข็งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าใครไปทำให้แข็งเกิดขึ้นมีปัจจัยแต่ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เป็นปัจจัยที่จะให้แข็งเกิดขึ้นแต่สิ่งที่แข็งเนี่ยค่ะเกิดเพราะกรรมก็ได้เกิดเพราะจิตก็ได้เกิดเพราะอุตุความเย็นความร้อนก็ได้เกิดเพราะอาหารที่เราจำเป็นต้องบริโภคเข้าไปก็ได้เพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงสืบต่อการเกิดดับของเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่แหละไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งซึ่งไม่เคยรู้เลยนะคะแต่กว่าจะรู้ไม่ใช่อย่างเร็วค่ะต้องพิจารณาไตรตรองเข้าใจคำแรกคือคำว่าธรรมะธรรมะก็หลากหลายมากเลยนะคะเจ็บเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
6: เป็นค่ะ
3: ค่ะแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่า
6: เป็น
3: เพราะฉะนั้นแข็งเป็นคอหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่แต่รูปร่างสันฐานกับความคุ้นเคยจดจำไว้ว่าตรงนี้แข็งตรงนี้เป็นคอแข็งตรงนั้นเป็นแขนแข็งตรงนี้เป็นนิ้วเพราะสันฐานต่างกันเพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากสุดที่จะประมาณได้เนี่ยนะคะทำให้เหมือนก้านธูปที่จุดและแกว่งเร็วๆแค่หนึ่งกลายเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นแค่หนึ่งที่เกิดดับสืบต่อกันนี่นะคะก็ทำให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆตั้งแต่คิ้วตาจมูกปากก้อนหินดอกไม้โต๊ะเก้าอี้ทั้งหมดก็คือสิ่งที่มีจริงนะคะแต่สภาพที่มีจริงซึ่งไม่รู้อะไรเลยไม่สามารถที่จะรู้ได้ต่างกับสภาพที่เมื่อเกิดขึ้นต้องรู้ถูกต้องไหมคะเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงปะปนกันไม่ได้เลยสิ่งที่ไม่รู้ต้องไม่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้และสิ่งที่รู้เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้ทันทีจะไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดก็ตามเกิดมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรสภาพธรรมนั้นก็เติมคำว่ารูปะภาษาไทยก็บอกว่ารูปเป็นรูปธรรมยังคงเป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยแต่สภาพรู้เนี่ยค่ะไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะมองไม่เห็นด้วยสัมผัสกระทบไม่ได้ดมไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้เลยเพราะไม่มีอะไรเจือปนนะคะแต่เกิดขึ้นแล้วรู้ทันทีที่เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะถ้าฟังมาหลายชาติหรือว่าหลายวันหลายเดือนหลายปีก็พอจะจำได้เข้าใจได้ไตร่ตรองได้ว่าเห็นเนี่ยรู้หรือไม่รู้เห็นไหมคะถ้าเราไปจำคำเข้ามาบอกเราว่าสิ่งที่มีจริงไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เป็นนามธรรมแล้วถ้าเราจำแค่เนี้ยแต่เดี๋ยวนี้ล่ะเห็นเนี่ยเป็นอะไรคำที่จำเป็นเรื่องจำจำแค่คำแต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงไม่ใช่คำแต่หมายความถึงลักษณะของสิ่งที่มีจริงคำเปลี่ยนได้แต่ลักษณะเปลี่ยนไม่ได้แข็งเป็นแข็งแข็งไม่รู้อะไรเลยจะเรียกแข็งในภาษาไหนก็ได้ทั้งสิ้นปฐวีในภาษามัคคีก็ได้ในภาษาไทยก็ได้ภาษาไหนก็ได้แต่เปลี่ยนลักษณะแข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้คือธรรมะแต่คำเปลี่ยนได้แต่คำที่ไม่สมควรเปลี่ยนเลยคือภาษาที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วมิฉะนั้นก็จะเคลื่อนไปตามแต่ละภาษานะคะเพราะฉะนั้นแข็งไม่รู้อะไรใช่ไหมคะเสียงก็ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นๆจะปรากฏว่ามีได้ไหม
6: ไม่ได
3: ้ก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนามธรรมเป็นธาตุรู้อย่างถ้าหลับตาหรือตาบอดสิ่งที่กำลังปรากฏไม่มีทางที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้แต่ที่รู้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะมีเห็นเกิดขึ้นเห็นแต่เห็นไม่มีรูปร่างเลยเกิดขึ้นเห็นและดับไปไม่ใช่เราและไม่ใช่ใครทั้งสิ้นนะคะเพราะฉันกำลังศึกษาธรรมะคือสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งนั้นเกิด พระเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปจะเป็นเราได้อย่างไรคะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดเพราะไม่รู้แล้วก็ยึดถือสิ่งที่มีซึ่งเกิดดับแต่ไม่ปรากฏเลยจนกว่าจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งไม่ใช่รู้ได้โดยการไม่เข้าใจธรรมะแต่ว่าไปนั่งทำอะไรก็ไม่รู้เดินแล้วก็หวังว่าจะรู้จะประจักษ์การเกิดดับเสียงก็เกิดดับแต่ไม่รู้จักเสียงเพราะก่อนเสียงดับมีความติดข้องในเสียงนั้นแล้วก็ไม่รู้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างหรือยังคะนี่คือทั้งหมดที่ทรงแสดงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ซึ่งถ้าศึกษาและเข้าใจนะคะจะสะสมสืบต่อไปจนกระทั่งเกิดเมื่อไหร่มีโอกาสได้ฟังอีกได้เข้าใจอีกได้รู้ความจริงอีกเหมือนผู้ที่ได้ดับกิเลสแล้วนะคะเป็นพระอริยสาวกในครั้งนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะไม่รู้เลยค่ะไปยังไงมายังไงเป็นยังไงแต่ก็มีปัจจัยที่จะเป็นอย่างนั้นชั่วคราวแล้วก็หมดไปนี่คือเจ็บคอนะคะ
7: ดิฉันดลยาค่ะมีความสงสัยเรื่องคือเมื่อก่อนที่หนูจะมาฟังที่นี่นะคะคือหนูจะมีอีกที่หนึ่งที่หนูปฏิบัติมาฟังมาก็รวมๆแล้วก็ประมาณ20กว่าปีอะค่ะแต่ตั้งแต่มาฟังที่นี่แล้วหนูไม่ได้ย้อนกลับไปที่นู่นเลยแล้วหนูอยากถามว่าที่หนูเริ่มฟังธรรมะมาแต่หนูไม่ได้กลับไปหาท่านอีกเลยเป็นการเนรคุณไหมคะ
3: ทุกคำต้องเข้าใจค่ะต้องเข้าใจคำว่าคุณคุณคือความดีความถูกต้องความตรงเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามนะคะซึ่งเคยให้ความรู้แม้แต่ขั้นประถมอนุบาลมหาวิทยาลัยจนกระทั่งจบเป็นผู้มีคุณที่ท่านได้ให้ความรู้เราแต่ท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถูกหรือผิดประการใดเราเปลี่ยนความจริงของธรรมะไม่ได้ผู้ที่ให้ความรู้เราที่เป็นครูบาอาจารย์ไม่ว่าสมัยใดทั้งสิ้นนะคะท่านทุจริตหรือเปล่าหรือว่าท่านสุจริตถ้าท่านทุจริตคุณที่ท่านให้ความรู้มีแต่ว่าที่ทุจริตไม่มีคุณเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ตรงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าคุณที่คนอื่นกระทำให้เราเป็นความดีที่เขาได้ทำหมดไม่ได้ทำแล้วเป็นกุศลกรรมแต่ว่าขณะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้จิตใจของใครได้ว่าทำเพราะอะไรหรือเพื่ออะไรก็เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องไปค้นคว้าสืบสวนนะคะเพราะว่าไร้ประโยชน์เพราะว่าถึงยังไงก็ไม่รู้ความจริง คนที่จะรู้ความจริงได้คือตัวเองเพราะฉะนั้นก็รู้ได้นะคะใครที่ทำดีต่อเราเขาดีต่อเราสิ่งที่คนดีจริงๆต้องการจากเราก็คือเราเป็นคนดีเพราะฉะนั้นใครจะมาทวงบุญทวงคุณให้ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผิดนั่นไม่ใช่คุณค่ะจะมาทวงอะไรกันให้ไปทำทุจริตได้เหรอในเมื่อทุจริตไม่ใช่คุณแต่ว่าคุณคือความดีเพราะฉะนั้นความดีเป็นความดีไม่เปลี่ยนเราก็ยังสามารถที่จะระลึกถึงความดีที่ใครก็ได้ทำให้เราถ้าโจรนะคะได้รับอาหารจากใครสักมื้อหนึ่งด้วยความเมตตาความเมตตาเป็นคุณแล้วค่ะจะเปลี่ยนคุณนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่จะเปลี่ยนโจรให้เปลี่ยนเป็นคนดีได้ไหมถ้าความดีไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องตรงจึงสามารถที่จะเป็นมิตรที่ดีนะคะหวังดีจริงๆคือให้สิ่งที่ถูกต้องและก็ตรงด้วยยุคไหนสมัยไหนนะคะก็มีกิเลสมีอกุศลแล้วจะทำยังไงพูดความจริงให้เขาเข้าใจหนทางเดียวค่ะไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนใจกลับใจของใครได้แต่ความจริงเท่านั้นแหละซึ่งถ้าเขาสะสมมาที่จะรู้ว่าความจริงเป็นประโยชน์ความไม่จริงไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นเขาก็ค่อยๆเห็นประโยชน์ของความจริงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ความจริงด้วยความเป็นมิตรจริงๆถึงครูบาอาจารย์ก็ตามนะคะคุณที่มีก็มีแต่ส่วนที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกจะบอกว่าต้องถูกไม่ได้เพราะถูกคือถูกไม่ใช่ครูหรือไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแต่ความถูกคือความถูกความผิดก็คือความผิดสิ่งที่ผิดก็ผิดสิ่งที่ถูกก็ถูกเนรคุณหรือเปล่าคะอย่างนี้ถ้าได้กระทำสิ่งที่ถูกเนรคุณไหมคะ
7: ไม่ค่ะ
3: แต่ถ้าทำสิ่งที่ผิดต่อไปเนรคุณหรือเปล่าเพราะไม่ใช่คุณ
7: ขอบพระคุณค่ะ
1: ห ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินวุฒิคุณพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่ 1,036 ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคมพุทธศักราช 2,559
8: ผู้ที่สงสัยนะคะได้นำจดหมายมาถามนะข้อความกราบเรียนถามท่านอาจารย์ขอเรียนถามว่าอกุศลจิตที่เกิดในชีวิตประจำวันบ่อยๆจะเป็นการเปิดประตูกรรมคือเป็นการเปิดโอกาสให้อกุศลวิบากเกิดขึ้นได้เร็วคำกล่าวนี้เท็จจริงอย่างไรคะท่านอาจารย์ก็จะอธิบายรายละเอียดนะคะเพื่อเพิ่มเติมให้ผู้ที่เขียนมาเนี่ยนะคะเข้าใจเพิ่มขึ้นกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะก็คงจะไม่อธิบายละเอียดนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้มีธรรมะที่ควรรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดถึงคำอะไรไม่ได้มีแต่เฉพาะคำกับเรื่องแต่มีธรรมะซึ่งควรที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีกรรมหรือเปล่าคะมีและคำถามว่าไงคะเดี๋ยวนี้มีกรรมนะคะเพราะฉะนั้นคำถามว่ายังไง
8: ถามว่าอกุศลจิตที่เกิดบ่อยๆนะคะจะเป็นการเปิดประตูกรรม
3: แค่นี้ค่ะทีละน้อยทีละน้อยนะคะอกุศลจิตที่เกิดบ่อยๆคือฟังธรรมะแล้วไม่ใช่เผินข้ามไปนะคะแต่ให้รู้ความจริงว่าจริงไหมที่ว่าอกุศลจิตเกิดบ่อยๆเพียงแค่คำนี้ค่ะก็ต้องคิดแล้วเพื่อความไม่ประมาทไม่ใช่ไปเอาเรื่องราวมาว่าจะไปเปิดประตูกรรมเมื่อไหร่ยังไงนะคะแต่ว่าให้รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้อกุศลจิตเกิดบ่อยๆหรือเปล่าเมื่อเช้านี้กับเดี๋ยวนี้อกุศลจิตขณะไหนเกิดบ่อยกว่ากันให้ทุกคนไตร่ตรองค่ะอกุศลจิตเกิดบ่อยๆของธรรมดาแต่ว่าต้องพิจารณานะคะเดี๋ยวนี้ทั้งๆที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยมีอกุศลจิตเกิดแทรกขั้นหรือเปล่าเทียบกับเมื่อเช้านี้ซึ่งไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจอกุศลจิตตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งมาได้ฟังธรรมะเนี่ยเกิดบ่อยมากไหมเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นคำถามถามว่าไงคะ
8: อกุศลจิตที่เกิดบ่อยๆเนี่ยนะคะจะเป็นการทำให้อกุศลวิบากเกิดขึ้นได้เร็วหรือเปล่านะคะนี่ก็คือสรุป
3: นี่ก็คือเป็นเรื่องนะคะอกุศลวิบากเกิดขึ้นได้เร็วหรือเปล่าเป็นเรื่องของความอยากรู้แต่ไม่ใช่เรื่องของการเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เห็นเป็นผลของกรรมบ่อยไหมเนี่ยเห็นเดี๋ยวนี้บ่อยไหมคะบ่อยแค่ไหนมาจากกรรมไหนและจะไปเอาอกุศลกรรมที่ไหนมาเปิดประตูให้เพราะฉะนั้นไม่ใช่การที่เราจะฟังธรรมะนะคะคิดเองต่อหรือว่าฟังที่ไหนก็คิดเองคนนี้ว่าอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างนั้นแต่ต้องพิจารณาทุกคำขณะนี้มีอกุศลจิตแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีผลของกรรมวิบากคือผลของกรรมเดี๋ยวนี้มีมากไหมเห็นเดี๋ยวนี้ทุกๆขณะเนี่ยเป็นผลของกรรมหรือเปล่ามากแค่ไหนคะ น่าจะมานั่งคิดเรื่องอกุศลและจิตจะเป็นเปิดประตูกรรมอะไรอย่างนี้ก็ควรที่จะได้เข้าใจให้ถูกต้องว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะว่าถึงฟังยังไงก็เป็นเราคิดเรื่องกรรมคิดเรื่องอกุศลคิดเรื่องประตูกรรมแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าขณะนี้ค่ะถ้าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือได้เข้าใจถูกต้องว่าพระองค์ตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วปรากฏตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปมิฉะนั้นแล้วนะคะจะไม่มีการที่จะเข้าถึงความจริงของพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้45พรรษาเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะก็จะกล่าวถึงอกุศลก็มีกล่าวถึงวิบากก็มีฟังอย่างนี้แล้วนะคะก็ตัดเรื่องเปิดประตูกรรมไปได้เลยใช่ไหมคะเห็นเดี๋ยวนี้ใครไปเปิดประตูกรรมให้วิบากเกิดและอกุศลเดี๋ยวนี้มากๆเนี่ยกำลังเปิดประตูกรรมหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
8: ค่ะเพราะจริงๆแล้วนะคะท่านอาจารย์ถ้าจะเข้าใจก็หมายถึงว่าจะต้องเข้าใจว่าอกุศลจิตคืออย่างไรอกุศลกรรมคืออย่างไรแล้วก็ผลของกรรมซึ่งเป็นอกุศลวิบากเนี่ยคือขณะใด
3: ค่ะแม้แต่จะคิดประโยคนี้นะคะก็เพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นวิบากหรือเปล่าที่เห็นไม่เห็นมีใครบอกว่าไม่เห็นเลยเห็นไม่เห็นดับเลยเห็นมากมายหลายอย่างเห็นตลอดเวลานี่ก็แสดงเห็นอยู่แล้วว่าเป็นผลของกรรมแน่นอนและอกุศลก็มีด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องอกุศลเป็นอกุศลไม่ใช่ผลของกรรมและจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเป็นผลของกรรมน้อยมากเร็วมากค่ะแค่หนึ่งขณะจิตที่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆและก็มีจิตอื่นเกิดดับสืบต่อเพียง3ขณะอกุศลก็เกิดแล้วควรเข้าใจอย่างนี้มากกว่าเพื่อความไม่ประมาทและให้รู้จริงๆว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราเพราะเห็นเป็นผลของกรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเห็นและดับและหลังจากนั้นอกุศลที่สะสมมาก็เกิดสืบต่อไม่ใช่ใครทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย
8: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะท่านอาจารย์อกุศลที่สะสมเนี่ยนะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้สำเร็จเป็นกรรมเนี่ยแล้วอกุศลที่เกิดบ่อยๆเนี่ยจะให้ผลได้หรือเปล่า
3: คุณอนกชอบรับประทานกาแฟไหมคะ
9: เป็นบางครั้งครับอาจารย์
3: ค่ะเมื่อชารับประทานอาหารเป็นกรรมหรือเปล่า
9: ไม่ได้เป็นกรรมที่จะให้ผลต่อไปครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นตลอดเวลานะคะที่มีโลภะบ้างโทสะบ้างติดข้องบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็คือการสะสมในแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งยังไม่ได้กระทำกรรมอะไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่เผลอ นะคะต้องเข้าใจจริงๆว่าขณะไหนเป็นอกุศลเพียงแค่รับประทานอาหารข้าวแต่ละคำเนี่ยเป็นกรรมหรือเปล่าน้ำแต่ละแก้วเป็นกรรมหรือเปล่าใช่ไหมคะก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง
9: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับคือความสนใจในการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ห้ามการคิดด้วยความอยากรู้หรืออะไรเนี่ยไม่ได้จริงอยู่ที่พูดถึงว่ากุศลก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้อกุศลก็ได้นะฮะหรืออภิญญากตะก็ได้หรือแม้กระทั่งอกุศลเนี่ยฮะก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดอกุศลวิบากหรืออะไรก็ได้เนี่ยก็ท่านก็มีแสดงไว้แต่ว่าจิตที่เราไม่ได้มุ่งประโยชน์นะฮะแต่เราอยากจะรู้ว่าถ้าอย่างนี้จะเปิดประตูกรรมไหมถ้ามีอกุศลจิตเกิดขึ้นซึ่งก็มีเขามาจากการฟังปริยัติว่าอกุศลก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิบากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยท่านอาจารย์ก็คือเป็นเรื่องยากจริง
3: ๆอยากรู้แล้วจะทำยังไงดีคิดเองนะคะหรือฟังโน่นฟังนี่โดยการไม่รู้ว่าความรู้ต้องเกิดขึ้นตามลำดับแล้วก็จากใครด้วยถ้าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่พูดรู้หรือเพราะฉะนั้นต้องทราบว่านะคะจะรู้จริงๆต่อเมื่อได้ฟังธรรมะตามลำดับตั้งแต่คำแรกคือธรรมะ
9: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับการที่จะเข้าใจธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเริ่มตั้งแต่การฟังให้เข้าใจเป็นขั้นต้นครับท่านอาจารย์ทีนี้อย่างเช่นพูดถึงเรื่องกรรมนะฮะกรรมก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งก็คือเจตนาเจตสิกแล้วก็มีเจตสิกอื่นซึ่งก็ไม่ใช่ตัวกรรมนะฮะแต่ประกอบให้กรรมนั้นเนี่ยเป็น กรรมที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเช่นโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกเป็นต้นหรือทั้งฝ่ายเดียวคือศรัทธาเจตสิกปัญญาเจตสิกที่นี้ที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับว่าตัวเจตนาเป็นตัวกรรมแต่เจตสิกเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะหรือศรัทธาหรือปัญญานะครับไม่ใช่ตัวกรรมเนี่ยแต่ปรุงแต่งให้เจตนานั้นนะฮะสำเร็จเป็นกรรมอย่างไรฮะในขณะที่แสดงว่าเจตนากรรมเนี่ยเป็นอภิสังขารเป็นสภาพที่ปรุงแต่งอย่างยิ่งแต่ก็เหมือนกับเจตนาก็ต้องถูกปรุงแต่งด้วยโลภะเจตสิกหรือโทสะเจตสิกหรือศรัทธาหรือปัญญาเงี้ยถ้าจะได้ไม่สับสนในความเข้าใจธรรมะ
3: ก่อนคุณอนบจะมาที่นี่คุณอนบคิดยังไง
9: ก็คิดว่าวันนี้เป็นวันที่จะมีการสนทนาธรรมก็มา
3: ขณะนั้นใครจะรู้คะว่าแม้คิดก็มีเจตนาความจงใจเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกล่าวถึงเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตติกี่ดวงนะคะแล้วก็มีเจตสิกอื่นเกิดสนับสนุนอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องแต่ว่าถ้าจะให้เขาเข้าใจว่าธรรมะเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆแต่ไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการที่เราจะกล่าวถึงธรรมะแต่ละหนึ่งเลยนะคะก็ควรที่จะได้เข้าใจเช่นก่อนมามูลนิธิเนี่ยคิดยังไงคิดว่าวันนี้วันอาทิตย
9: ์
3: ขณะที่คิดว่าขณะที่คิดว่ามีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าม
9: ีครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะคะเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะที่เกิดเนี่ยค่ะต้องอาศัยกันและกันเกิดไม่มีสักอย่างเดียวนะคะซึ่งเกิดได้เองตามลำพังแต่ใครจะรู้ว่าหนึ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยอาศัยปัจจัยอะไรทำให้เกิดขึ้นไม่มีทางจะรู้ได้เลยนะคะแต่ก็ฟังไว้เพื่อที่จะได้เริ่มเป็นผู้ที่ตรงต่อเหตุผลอยู่ดีๆมีอะไรเกิดขึ้นลอยๆได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้รู้ความจริงถึงที่สุดว่าไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดเพราะอาศัยกันและกันเกิดมีแล้วอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าจะถามว่าเห็นแล้วใครทำไม่มีใครทำแต่เกิดเห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงๆนะคะแต่ที่คนไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าเห็นเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วใครล่ะที่รู้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าสัตว์โลกถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์ไม่มีทางจะเข้าใจถูกต้องในความจริงของสิ่งที่มีความลึกซึ้งของธรรมะมีมากนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะลืมไม่ได้เลยไม่ใช่ฟังคำของคนที่ไม่รู้นะคะแต่ฟังคำของผู้ที่ตรัสรู้ความจริงแม้แต่สิ่งที่มีปรากฏอยู่นี้ก็ยังรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดเพราะเหตุปัจจัยอะไรเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งต้องตั้งจิตไว้ชอบในการฟังธรรมะว่าเราไม่ได้ฟังธรรมะเพื่อเราจะไปรู้เรื่องกรรมนะคะประตูกรรมหรืออะไรแต่เราฟังธรรมะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่รู้และมีผู้ที่สามารถที่จะให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีได้ด้วยแต่สิ่งนี้ลึกซึ้งมากจึงต้องอาศัยผู้ที่บำเพ็ญบารมีนานนะคะ4อสงไขยแสนกัปหรือ8อสงไขยแสนกัปหรือ16อสงไขยแสนกัปเพื่อที่จะกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้พระชนแต่ละคำนะคะให้ทราบว่านะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องขณะนี้อย่างที่คุณอนบกล่าวเป็นตัวอย่างก่อนที่จะมามูลนิธิวันนี้วันอาทิตย์ถ้าไม่มีการคิดจะมีวันนี้วันอาทิตย์ไหมคะ
9: ถ้าไม่มีความคิดเช่นตอนหลับอยู่เมื่อคืนถ้าหลับสนิทอยู่ก็ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ครับท่านอาจารย์แต่พอตื่นขึ้นก็คิด
3: เพราะฉะนั้นคิดมีจริง
9: ก็คือความคิด
3: คิดมีจริง
9: ครับ
3: ค่ะมีจริงแน่
9: ๆครับ
3: เกิดคิดอย่างนั้นไม่คิดอย่างอื่น
9: ครับ
3: นะคะขณะนั้นนะคะเพราะขณะนั้นไม่รู้เลยว่ามีเจตนาหรือเปล่าใช่ไหม
9: ไม่ได้คิดถึงเรื่องเจตนาอะไรเลย
3: เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเวลานี้ค่ะมากมายมหาศาลแม้แต่จิตหนึ่งขณะก็ประกอบด้วยเจตสิกตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยแม้แต่คิดเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าคิดนี่แหละมีจริงๆเกิดคิดนะคะเพราะฉะนั้นคิดเกิดขึ้นทำไมคิดอย่างนี้ถ้าไม่เคยสะสมมาที่จะรู้จักวันอาทิตย์ไม่เคยมามูลนิธิจะคิดที่จะมามูลนิธิไหมว่าวันนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยละเอียดมาก นะคะไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายได้ถูกต้องโดยไม่ได้ฟังพระธรรมแต่จากการฟังพระธรรมเนี่ยจะใจร้อนไปรู้นั่นรู้นี่โดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยว่าแม้แต่เพียงเห็นขณะนี้ถูกปกปิดไว้ด้วยอวิชชาความไม่รู้หรือใครรู้ถ้ารู้รู้เมื่อไหร่และเหตุที่จะให้รู้เนี่ยอะไรเป็นเหตุให้รู้ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแค่พูดนะคะแต่มีความละเอียดอย่างยิ่งที่จะต้องไตร่ตรองเพื่ออะไรคะเพื่อเริ่มเข้าใจถูกเริ่มเข้าใจถูกตรงต่อความจริงค่อยๆเข้าใจยิ่งขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจึงสามารถที่จะรู้ความลึกซึ้งของธรรมะได้ไม่อย่างนั้นเราก็เพียงแต่ถามมาตอบไปใช่ไหมคะแต่ว่าเข้าใจหรือเปล่าว่าขณะเนี้ยไม่ได้รู้เลยจะพูดถึงเจตนาจะพูดถึงคิดจะพูดถึงอะไรแม้มีก็ไม่รู้แต่ต้องอาศัยการฟังนะคะเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าประโยชน์มหาศาลของการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีและไม่เคยรู้มาก่อนมีใครอยากเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้บ้างไหมคะหรืออยากเข้าใจเจตนาหรือกรรม
10: ท่านอาจารย์คะซึ่งจริงๆแล้วการที่จะรู้ลักษณะของเจตนาซึ่งเป็นความจงใจตั้งใจที่ขณะที่ทำกุศลเนี่ยไม่ได้เข้าใจได้ง่าย
3: ๆเดี๋ยวนี้เราอยู่ตรงนี้ค่ะไปคิดถึงเจตนาจงใจตั้งใจที่จะทำกุศลแต่เดี๋ยวนี้เราอยู่ตรงนี
10: ้ขณะนี้ถึงแม้กุศลจิตเกิดขณะนี้ลักษณะของเจตนาก็ไม่ได้ปรากฏ
3: ค่ะจะรู้ลักษณะของเจตนาหรือเห็นที่กำลังเห็น
10: ก็ต้องรู้เห็นก่อนค่ะ
3: เห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยเราไม่รู้เลยค่ะว่าความจริงที่เราได้ฟังมาบ้างแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วก็ชาตินี้เท่าไหร่จะสามารถทำให้เราเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้แค่ไหนพระฉันจึงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทฟังแต่ละคำเนี่ยต้องไตร่ตรองขณะนี้มีเห็นแต่อยากจะรู้เจตนารู้ได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะแค่ได้ยินได้ฟังแต่ละคำแต่ละคำนะคะไม่ใช่ให้เราเผลอแต่ละคำให้เราเข้าใจขึ้นนะคะเช่นขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงยังไม่ต้องไปถึงไหนเลยค่ะแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงเนี่ยหลากหลายมากเห็นก็อย่างหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งแข็งก็อย่างหนึ่งคิดก็อย่างหนึ่งชอบก็อย่างหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดเองไม่ได้ต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดแต่ใครสามารถจะรู้ถึงปัจจัยที่ทำให้แต่ละหนึ่งธรรมะปรากฏในขณะนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่ฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะแล้วด้วยการที่รู้ว่าเราเข้าใจแค่ไหนหรือเราอยากจะไปเข้าใจมากๆหรือเราอยากจะหมดกิเลสเร็วๆนี่เป็นสิ่งซึ่งตั้งจิตไว้ไม่ชอบแล้วก็ไม่มีใครตั้งด้วยจิตเกิดแล้วไม่ให้จิตเกิดได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยแล้วก็ถามว่าและอะไรแล้วทำให้จิตเกิดไหนว่าอวิชชาไหนว่าโลภะก็มีแต่ชื่อทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าชื่อขณะนี้ไม่ได้ทำให้เข้าใจเห็นแต่เพราะไม่รู้ใช่ไหมว่าเห็นเนี่ยกำลังมีแล้วไม่รู้ค่อยๆ คิดนะคะเห็นขณะนี้มีใช่ไหมแล้วไม่รู้เห็นที่กำลังเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นความไม่รู้นั่นแหละจึงมีเห็นเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เรื่องเผลอนะคะต้องย้อนที่จะไตร่ตรองคิดจนกระทั่งว่าอริยสัจสี่เนี่ยรู้อะไรหรือว่าไม่รู้อะไรเลยและรู้อะไรเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนขณะที่รู้สิ่งนี้เนี่ยรู้สิ่งนั้นด้วยหรือเปล่าเพราะฉันฟังธรรมะอย่าฟังเพียงคำเหมือนเราได้ฟังธรรมะแล้วเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเรารู้จำนวนจิตแล้วเรารู้จำนวนปัจจัยแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะการที่เราได้ฟังมาแล้วทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้แค่ไหนหรือว่ายังเลยยังไม่พร้อมนะคะเพียงแต่ว่ามีการได้ฟังแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงต่อเหตุผลแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงตามลำดับขั้นไม่หลงผิดเพราะฉะนั้นเพียงแค่คำถามว่านะคะขณะนี้มีเห็นจะรู้เห็นหรือจะรู้เจตนา
9: ก็ควรที่จะรู้สิ่งที่มีที่ปรากฏครับ
3: แต่เพราะรู้ไม่ได้ จึงต้องฟังไปก่อนจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้น
9: โดยที่ยังไม่ต้องคิดถึงการที่สติจะเกิดขึ้นแล้วรู้ลักษณะเห็นหรืออะไรก็ไม่ต้องคิด
3: เป็นไปได้ยังไงคะคำพูดอย่างนี
9: ้เราก็คิดข้ามขั้นไปกราบท่านอาจารย์ครับเพราะไม่รู้จึงมีเห็นและเมื่อมีเห็นแล้วก็ไม่รู้จักเห็นอีก
3: เพราะฉะนั้นเห็นนั่นแหละเกิดจากไม่รู
9: ้เห็นเนี่ยเกิดจากไม่รู
3: ้แน่นอน
9: แล้วที่แย่ก็คือเห็นน่ะเกิดจากไม่รู้ในอดีตใช่ไหมครับความไม่รู้เนี่ย
3: ก็เดี๋ยวนี้ไงคะชัดเจน
9: เพราะไม่รู้จึงมีเห็นแล้วเมื่อมีเห็นก็ยังไม่รู้อีกแล้วก็จะไม่รู้ไปเรื่อย
3: ๆค่ะฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองจริงๆแม้แต่คำเดียวว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะได้ยินเท่าไหร่ก็ลืมใช่ไหมคะก็ต้องฟังจนไม่ลืมและก็ฟังไม่ใช่ฟังเพื่อจะเก็บไว้สำหรับที่จะให้เป็นคำแต่ละครั้งเนี่ยเข้าใจขึ้นว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือสิ่งที่กำลังปรากฏ
9: ซึ่งเมื่อไตร่ตรองแล้วนะครับท่านอาจารย์ว่าการที่จะสนทนาเรื่องอย่างนี้ก็เพราะว่ามีการอุบัติของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใครจะคิดนะว่าเห็นขณะนี้เพราะมีความไม่รู้เนี่ยจึงทำให้มีการเห็นด้วยความไม่รู้ทำให้เห็นไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่รู้จักเห็นอีกแม้สภาพเห็นเป็นตัวอย่างนะฮะเกิดจากความไม่รู้เนี่ยแต่เมื่อมีเห็นแล้วก็ควรที่จะรู้จักเห็นตามความจริงโดยการฟังพระธรรม
3: ค่อยๆเข้าใจนะคะจนกว่าจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏ
10: ค่ะท่านอาจารย์คะที่ท่านอาจารย์ใช้คำว่าเห็นเกิดจากความไม่รู้เนี่ยหมายถึงว่าเพราะว่ามีอวิชชาซึ่งเป็นความไม่รู้อยู่จึงทำให้เราต้องมีการเห็นการได้ยินอยู่ตลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ฟ
10: ัง
3: ยากเพราะเป็นอริยสัจธรรมแต่ก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าเดี๋ยวนี้มีเห็นแล้วไม่รู้จักเห็นใช่ไหมเพราะไม่รู้นี่แหละก็มีเห็น
9: กราบท่านอาจารย์ครับอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สนใจสิ่งที่ไม่ปรากฏและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้ค่อยๆสนใจสิ่งที่ปรากฏตามความจริง
3: ไม่รู้อะไรเห็นไหมคะต้องพิจารณาไตร่ตรองจนกระทั่งแม้แต่คำว่าไม่รู้คำเดียวเนี่ยไม่รู้อะไร
9: ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏมี
3: แสดงว่าถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่รู้ก็ติดข้องพอใจในสิ่งนั้นก็ขยายเพิ่มไปเรื่อยๆจากความไม่รู้ค่ะ
10: ค่ะก็มีอวิชชาคือความไม่รู้ที่สะสมมาเป็นปัจจัยอยู
2: ่ครับกราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงปริยัติเนี่ยคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ที่ทรงแสดงดังนั้นการที่มีโอกาสศึกษาคือสามารถที่จะเข้าใจในธรรมะที่เป็นแม้ธรรมะที่มีจริงโดยประเภทต่างๆ
3: เพราะฉะนั้นพูดสั้นๆนะคะเมื่อมีโอกาสศึกษาเข้าใจคำนี้ที่ไม่ได้
2: คือประเด็นหนึ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวที่ว่าคือสามารถรู้ได้แค่ไหนครับท่านอาจารย
3: ์แต่หมายความว่าไม่ลืมนะคะว่าฟังเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยเข้าใจแค่ไหนอย่าประมาทคิดว่าเข้าใจแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วแม้แต่คำที่ได้ฟังคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้แน่นอนจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีใช่ไหมแล้วเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แค่ไหนสำคัญที่เข้าใจอ
2: ย่างเช่นกล่าวถึงเห็นกับเจตนาครับรู้ว่าเห็นนี่มีกำลังปรากฏแต่ว่าเจตนาก็รู้ว่ามีแต่ว่าไม่ปรากฏนะครับ
3: กำลังเห็นไม่รู้จักเจตนาแน
2: ่เพราะเป็นคนละประเภทกัน
3: แล้วก็ไม่รู้จักเห็นด้วยไม่รู้จักอะไรเลยเพราะไม่รู้สิคะจึงรู้ว่ามีผู้ที่ทรงตรัสรู้พระเจ้าก็ฟังคำพระพุทธพจน์ไม่ใช่คำคนอื่นแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจไม่ใช่จำ
2: ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจแต่ละระดับขั้นนะครับ
3: ในแต่ละคำ
2: ครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงการที่จะรู้เนี่ยก็จะมีการรอบรู้ในขั้นของปริยัติที่จะมีความเข้าใจในลักษณะของธรรมะที่มีจริงนะครับคือทั้งในส่วนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรมเพื่อที่จะเป็นไปในการที่จะรู้ขึ้นแล้วก็คลายความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเข้าใจลักษณะของรูปเนี่ยครับก็รู้ว่าแต่ละรูปเนี่ยก็มีปรากฏทางตาก็รูปหนึ่ง ทางหูก็รูปหนึ่งเป็นแต่ละรูปแต่ลักษณะของนามธรรมนะครับเหมือนกับอย่างเช่นเห็นเนี่ยก็รู้ว่าเป็นธาตุรู้ซึ่งต่างกับนามธรรมอย่างเช่นเมื่อพอใจก็รู้ว่าเป็นความต่างระหว่างการเห็นกับความยินดีพอใจแต่ลักษณะของนามธรรมที่เกิดปรากฏดูเหมือนก็เป็นเหมือนกับเป็นอาการธาตุรู้แต่ว่าความต่างกันของนามธรรมที่เป็นไปมีลักษณะต่างๆกันนะครับอย่างเช่นความรู้สึกความจำต่างๆไม่สามารถที่จะเข้าใจในลักษณะของนามธรรมที่ต่างกันนะครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะก็โดยมากเราเรียนชื่อก่อนนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงสิ่งนั้นมีถ้าไม่ได้ชื่อก็ไม่รู้ว่าหมายความถึงอะไร
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้คำว่านามธรรมรูปธรรมก็ยังมีธรรมะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามซึ่งโกรธมีจริงๆต้องมาพยายามหาไหมคะว่าเนี่ยนามธรรมหรือรูปธรรม
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่843ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2556
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงธรรมะที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ครับท่านอาจารย์ครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงโอกาสพิเศษวาระพิเศษสมัยพิเศษขณะพิเศษก็คือขณะที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็คือการฟังพระธรรมทีนี้เวลาที่มีการฟังธรรมะก็จะมีผู้ที่กล่าวธรรมะก็จะเป็นประเด็นที่มีผู้ถามนะครับว่าอย่างไหนคือพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างไหนที่ไม่ใช่ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ในการที่จะแยกแยะในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าสิ่งใดคือเป็นพระธรรมสิ่งใดคือไม่ใช่พระธรรมเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะมีการยกข้อความจากพระไตรปิฎกมาแล้วก็มีการกล่าวมีการอธิบายตามความเห็นตามความคิดของตนเองครับท่านอาจารย์ครับก็จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นการฟังธรรมะจริงๆแล้วก็เป็นการฟังในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
2: สิ่งที่ได้ยินได้ฟังถูกหรือผิดใครจะพูดอะไรก็พูดได้ใช่ไหมคะแต่ว่าพูดผิดหรือพูดถูกวาจาสัจจะหมายความถึงพระพุทธพจน์เพราะเหตุว่านะคะวาจานั้นเป็นคำที่กล่าวถึงสัจจะความจริงเช่นเห็นค่ะมีจริงๆพูดถึงเรื่องเห็นเนี่ยให้เข้าใจขึ้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยเห็นแล้วก็ดับ

0: เป็นคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำของใครใครสามารถที่จะรู้อย่างนี้ได้ถ้าไม่มีการฟังและมีการเข้าใจเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำใดที่เป็นคำจริงคำนั้นทั้งหมดเป็นคำของพระองค์ไม่ว่าใครจะกล่าวยังต้องสงสัยอีกไหมคะ
1: เพราะฉะนั้นก็จะต้องกล่าวถึงในสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็ผู้ที่ฟังก็เริ่มที่จะค่อยๆสะสมความเข้าใจจากการได้ยินได้ฟังในสิ่งที่มีจริงนั้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นความผิดของคนพูดไม่จริงหรือเปล่าถ้าเชื่อเขาค่ะมีวาจาจริงกับวาจาไม่จริงถ้าบอกว่าเราทำได้อัตตาหรือเปล่าทำอะไรได้ไหนบอกสิทำเห็นแหละค่ะหรือว่าทำได้ยินหรือว่าทำคิดหรือทำอะไรทำได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครจะพูดอย่างไรก็ตามเป็นความผิดของคนพูดหรือว่าเป็นความผิดของคนเชื่อเรามีสิทธิ์นี่คะใครพูดอะไรไม่ได้มีใครจะบังคับให้เชื่อเพราะฉะนั้นเชื่อเขาใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้บังคับเชื่อเองฟังแล้วเชื่อความผิดของใครเพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรทุกคนมีสิทธิ์นะคะสะสมมาอย่างไรสะสมความเห็นผิดมาจะให้พูดถูกไม่ได้สะสมมาผิดผิดเห็นผิดเข้าใจผิดคำพูดนั้นก็ต้องผิดตามความเห็นแต่ใครจะเชื่อก็เป็นเรื่องของการสะสมของคนนั้นที่เชื่อเองค่ะแต่ว่าคำใดก็ตามที่เป็นวาจาสัจจะคำจริงกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงคำทั้งหมดที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเป็นวาจาสัจจะคนที่ฟังก็สามารถที่จะพิจารณาไตรตรองหลายคนไม่สนใจหลายคนก็ไม่เชื่อบังคับใครก็ไม่ได้แต่ว่าคำพูดนั้นจริงหรือเปล่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงให้เข้าใจได้ว่าสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่า
1: ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่ได้กล่าวย้ำตรงนี้ก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับเพราะว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นวาจาสัจจะเป็นคำจริงที่แสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงพระพุทธพจน์ทุกคำทุกพยัญชนะเป็นคำจริงเพื่อเข้าใจความจริงจะไม่มีคำใดที่ผิดเลยนะครับเป็นไปเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องโดยตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อมีความละเอียดในการฟังในการศึกษาความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นนะครับเพราะว่าผู้ที่ได้ฟังพระธรรมก็เป็นผู้ที่สะสมบุญสะสมความดีสะสมเหตุที่ดีมาแล้วเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมมาแล้วจึงมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ได้อบรมปัญญาต่อไปซึ่งเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ได้กล่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นวาสนาภาวนาก็คือหมายถึงว่าเป็นการอบรมเพื่อที่จะเป็นอุปนิสัยที่ดีต่อไปในอนาคตครับ
2: ท่านอาจารย์คะในสังสารวัฏเนี่ยเราก็หลับมาตลอดแล้วตื่นเมื่อไหร่คะแล้วมีหลับหลับตื่นตื่นไหมคะ
0: ค่ะเข้าใจเมื่อไหร่เข้าใจระดับไหนเข้าใจเพียงเรื่องเหมือนได้ยินได้ฟันในฝันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเรื่องอย่างเมื่อกี้นี้ค่ะเราคุยกันว่าที่ห้องนี้มีมหาภูตรูปอะไรบ้างนี่ก็เป็นเรื่องใช่ไหมตื่นหรือยังคะตอนนั้น
2: เพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้าตื่นเนี่ยเป็นพระโสดาบัน
0: ก็ไปคิดถึงชื่ออีกนะคะไม่ต้องสนใจอะไรเลยค่ะนอกจากมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเข้าใจแค่ไหนหรือไม่เข้าใจเลยหรือว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏหรือว่าสนใจในเรื่องอื่นนี่ก็แสดงถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะอกุศลเป็นอกุศลกุศลเป็นกุศลความสนใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งความเพียรก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งขอให้ไม่ต้องไปติดชื่อจะดีกว่าเพราะว่าชื่อเนี่ยจะบังคิดละเรื่องพระโสดาบันเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะถ้ายังไม่รู้ความจริงเพียงแต่ฟังเนี่ยตื่นหรือเปล่าย
2: ังไม่ตื่นค่ะ
0: ค่ะแล้วมีลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆให้เข้าใจแต่ยังไม่เข้าใจลักษณะนั้นตื่นหรือยัง
2: เมื่อไรรู้ลักษณะความจริงของธรรมะก็เป็นการตื่น
0: เพียงว่านะคะตลอดมาในสังสารวัฏเนี่ยหลับมาตลอดใช่ไหมแค่นี้ก็พอจะรู้ได้ถึงความต่างกันนะคะกับการที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจทีละเล็กทีละน้อย จนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจตรงตามที่ได้ฟังทุกคำเช่นธรรมะทุกอย่างเป็นอนัตตาแค่นี้ค่ะสอดคล้องกับการที่ได้ยินได้ฟังต่อไปอีกต่อไปอีกหรือเปล่าแม้แต่เพียงก็ต้องเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยและเกิดแล้วก็ไม่รู้ด้วยเหมือนสภาพธรรมะอื่นๆในขณะนี้นะคะซึ่งก็เกิดดับโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนั้นจะชื่อว่าตื่นไหมก็ยังใช่ไหมคะก็ไม่ต้องไปสนใจว่าจะตื่นเมื่อไหร่ตื่นหรือยังนะคะเดี๋ยวฟังไปก็เอ๊ะตื่นหรือยังก็มาเป็นห่วงกังวลอีกใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องละค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นโลภะหรือตัณหาจนกระทั่งสามารถที่จะใช้คำว่านะคะได้รู้จักนายช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยก็ยากเพราะว่าทรงแสดงเรื่องของโลภะอย่างละเอียดเช่นขณะใดก็ตามที่ติดข้องมีไหมคะแม้ขณะนี้เห็นติดแล้วเพราะไม่รู้ความจริงเมื่อติดข้องแล้วต่อไปอะไรเรื่องของโลภะไม่จบง่ายๆเลยค่ะละเอียดและก็ยาวตลอดไม่เคยขาดไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อติดข้องแล้วต่อไปคืออะไรคะแสวงหามีใครบ้างคะซึ่งไม่แสวงหาด้วยโลภะด้วยความต้องการทุกอย่างจะก้าวเดินไปก็ยังไม่รู้เลยขณะนั้นนะคะก็แสวงหาแล้วไม่อยู่กับที่ละไปละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะโลภะจะทำจิตหน้าที่อยู่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อมีความติดข้องต่อไปก็คือแสวงหาแสวงหาได้มาตอนที่ยังไม่ได้ก็แสวงนะคะแสวงไปเรื่อยจนกว่าจะได้มาได้มาแล้วยังไงคะเสวยบริโภคสิ่งที่ได้ในขณะที่ได้แล้วก็ต่อไปอีกก็คือเก็บไว้ด้วยใช่ไหมคะจริงหรือเปล่าทุกวันเนี่ยนะคะเก็บไว้ยังไม่จบเรื่องของโลภะนะแล้วสละคำนี้ยากที่จะเข้าใจแต่ต้องไม่ลืมนะคะไม่ได้พูดถึงปัญญาไม่ได้พูดถึงการปล่อยวางไม่ได้พูดถึงการสละด้วยปัญญาแต่พูดถึงโลภะค่ะตั้งแต่ติดข้องแสวงหาได้มาชื่นชมบริโภคแล้วก็เก็บไว้แล้วสละต้องเป็นโลภะนะคะสละด้วยความหวังที่จะได้ใครรู้ตัวบ้างคะว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทุกอย่างที่ได้มาแม้แต่ดอกไม้เนี่ยค่ะถ้าไม่สละเงินได้มาไหมเนี่ยค่ะไม่มีทางที่จะได้มาเลยแต่ด้วยความอยากได้จึงสละสิ่งที่เก็บไว
3: ้หมายถึงว่าด้วยกำลังของโลภะเนี่ยนะคะสละสิ่งหนึ่งเพื่ออีกสิ่งหนึ่ง
0: ค่ะสละสิ่งที่เก็บรักษาไว้นะคะมากมายเงินทองเพื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วแต่ว่าจะต้องการอะไรก็จะสละเพื่อสิ่งนั้นบางคนก็ไปบูชาอะไรๆเพื่อหวังว่าจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะปล่อยนกปล่อยปลาอะไรๆจริงๆแล้วเนี่ยค่ะขณะนั้นอ่ะถ้าไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าขณะนั้นอ่ะเป็นความหวังเป็นความติดข้องหรือว่าเป็นการให้การซื้อขายเป็นการให้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะถ้าให้ด้วยความหวังที่จะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการให้หรือเปล่าเหมือนกับการซื้อใช่ไหมคะเพราะว่ารู้ว่าถ้าสละอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนั้นอย่างบางคนบอกว่าสละอย่างนี้แล้วจะได้เกิดในสวรรค์หรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะก็สละกันเพื่อหวังสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจจริงๆในคำที่ได้ตรัสไว้นะคะโลภะตลอดอย่างไรก็จะเข้าใจว่าโอ้ขณะนั้นสละแต่ไม่ใช่เลยค่ะไม่ได้สละอะไรเลยเพราะหวังด้วยเหตุนี้กว่าจะรู้จักโลภะจริงๆจนกระทั่งเมื่อตรัสรู้แล้วทรงเปล่งอุทานว่าเราได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนคือโลภะก็จะเห็นได้นะคะว่ารู้ยากแม้เดี๋ยวนี้ขณะนี้มีก็ไม่รู้และถ้ายิ่งเป็นการแสวงหาอยากจะได้ก็ยิ่งเห็นกำลังนะคะถ้าไม่ต้องการจะแสวงหาไหมบางคนก็ชอบมะละกอรสอร่อยก็ต้องปลูกละใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้มาทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นการแสวงหาทั้งนั้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเพื่อบริโภคได้มานะคะก็ต้องใช้กราบลืมใจที่ได้มาแล้วก็ยังต้องเก็บสะสมไว้อีกเพื่ออะไรคะสละแม้สละก็ด้วยโลภะเพื่อที่จะได้สิ่งที่ต้องการ พราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งค่ะถ้าอ่านเผินเห็นว่าสละนี่คงจะดีนะคะแต่อย่าลืมนะคะโลภะหน้าที่กิจการงานของโลภะทั้งนั้นตั้งแต่ต้นจนสามารถแม้จะกล่าวว่าสละแต่พิจารณาทุกคนที่คิดว่าสละเพื่ออะไร
4: สละเพียงท่านอาจารย์ครับก็เลยนึกถึงข้อความตกถาสั้นๆนะครับว่าไปตามกระแสของตัณหาตั้งแต่ว่าติดข้องแสวงหาได้มาใช้สอยบริโภคนะแล้วก็ยังเก็บเอาไว้เพราะว่ายังจะต้องใช้ต่อแล้วก็เอาไปที่วัสละเนี่ยก็เพื่อหวังที่จะได้ต่อไปก็เป็นโลภะตลอดเลย
0: พระฉันต้องศึกษาพระธรรมด้วยความละเอียดยิ่งที่จะรู้ว่าธรรมะแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลย
5: ครับกราบท่านอาจารย์ครับก่อนนั้นก็ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการยินดีพอใจว่าจะเป็นการแสวงหาการเสวยหรือว่าการสละก็เพื่อมีความหวังที่จะได้บางอย่างครับท่านอาจารย์ก็ดูเหมือนว่าชีวิตประจำวันเนี่ยก็เหมือนกับเต็มไปด้วยความต้องการความหวังต่างๆแต่ว่าถ้าคิดตามความเข้าใจอีกครั้งก็เหมือนว่าก็เป็นธรรมะครับท่านอาจารย์ดังนั้นก็เหมือนกับว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยก็รู้ว่าเป็นธรรมดาเท่านั้นเองแหละครับท่านอาจารย์ความยินดีพอใจครับ
0: ค่ะก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราทุกอย่างเป็นธรรมะ
5: แต่ต้องมีหนทางที่จะละใช่ไหมครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในอะไรเช่นแม้แต่เพียงถามว่ามหาภูตรูปเดี๋ยวนี้มีไหมแค่เนี้ยก็แสดงแล้วใช่ไหมคะโลภะมีหรือเปล่าถ้าไม่รู้ความจริงน่าจะบอกว่าอะไรอะไรก็โลภะก็จริงนี่คะก็ไม่รู้ก็ต้องติดข้องติดข้องในสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะแล้วก็ติดข้องในเสียงติดข้องในทุกอย่างที่ไม่รู้จะกล่าวว่าไม่ติดข้องในได้ยินหรือจะกล่าวว่าไม่ติดข้องในเสียงหรือถ้าไม่รู้ว่าเสียงก็คือสิ่งที่มีจริงนะคะชั่วคราวยิ่งกว่าที่เพียงเกิดระดับไปเกิดระดับไปเนี่ยมีโลภะแล้วค่ะในขณะที่จิตกำลังมีเสียงเป็นอารมณ์แม้ว่าจะไม่ใช่จิตได้ยินนะคะแต่เสียงยังไม่ดับก็มีโลภะในเสียงนั้นแล้วแล้วจะหนีไปไหนต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ได้ฟังเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราจะเป็นระดับไหนก็เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจไม่ใช่โลภะไม่ใช่ความติดข้องไม่ใช่ความไม่รู
5: ้ก็รู้สึกว่ามีความต่างครับท่านอาจารย์กับความไม่รู้กับความเข้าใจขึ้นโดยที่ไม่ใช่
0: ธรรมะที่รู้กับไม่รู้ก็ต่างกันอยู่แล้วติดข้องกับไม่ติดข้องก็ต่างกันอยู่แล้ว
5: แม้จะไม่รู้ในลักษณะของเขาครับแต่ว่าก็พอที่จะพิจารณาได้ครับท่านอาจารย์ถึง
0: ลักษณะของความรู้ไม่ใช่ความไม่รู้ขณะที่เข้าใจไม่ใช่ความไม่เข้าใจชั่วขณะชั่วขณะค่ะ
1: กราบท่านอาจารย์ครับสำหรับในการศึกษาพระธรรมในฐานะที่เป็นผู้ที่ยังมีความติดข้องยินดีพอใจในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่ซึ่งก็กล่าวได้นะครับว่าชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นไม่พ้นไปจากความเป็นบุคคลผู้บริโภคกามก็จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงความแตกต่างว่าบุคคลผู้บริโภคกามจะมีประเภทใหญ่ๆอย่างไรเพื่อประโยชน์ในการศึกษาพระธรรมเพื่อความเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องตรงยิ่งขึ้นครับท่านอาจารย์ครับ
0: ข้อความในพระไตรปิฎกก็กล่าวถึงความจริงทุกกาลสมัยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งและเราจะไปมีกฎเกณฑ์ให้ใครก็ไม่ได้นอกจากว่านะคะให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นเองค่ะว่าเป็นใครขณะนี้ค่ะทุกคนเป็นใครก็ไม่ยากที่จะตอบใช่ไหมคะก็เป็นผู้ที่ยังบริโภคกามเท่านั้นเองค่ะตามความเป็นจริงกามได้แก่รูปที่กำลังปรากฏทางตาเห็นไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงก็เป็นประเภทหนึ่งที่ว่าไม่มีการฟังไม่มีการสนใจแล้วก็ไม่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะคะก็ยังคงเป็นไปด้วยการบริโภคขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏกำลังบริโภครู้ตัวหรือเปล่าว่าแท้ที่จริงเนี่ยที่บอกว่าเราเป็นผู้ที่บริโภคกามแต่ความจริงคือขณะใดก็ตามที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะโลภะเกิดแล้วอร่อยใช่ไหมคะดี ชอบนะแต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปคิดเองเรื่องต่างๆเนี่ยแต่รู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงท่านหมดทุกคำแต่ละคำนะคะเป็นความจริงให้เข้าใจอะไรให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าเป็นสิ่งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นนะคะเพื่ออะไรเพื่อชำระจิตซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้เนี่ยค่ะคือก่อนอื่นก็ต้องรู้ว่านะคะโลกนี้จะปรากฏไม่ได้เลยถ้าไม่มีจิตแต่เมื่อจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นเมื่อไหร่โลกแต่ละโลกก็ปรากฏเช่นสิ่งที่มีจริงในโลกนี้คือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็ปรากฏให้รู้ความจริงว่ามีจริงๆในขณะที่กำลังเห็นโลกนี้มีเสียงแต่ก็จะปรากฏว่าเสียงมีต่อเมื่อธาตุรู้คือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เกิดพร้อมกับเจตสิกและก็มีเสียงเป็นอารมณ์คือขณะนี้ทั้งหมดทุกคนเป็นผู้บริโภคกามจะรู้ตัวหรือเปล่านะคะว่าบริโภคทุกวันทุกขณะที่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึกในเรื่องที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไปเอาคำในพระไตรปิฎกมานั่งไตรตรองนะคะว่าเป็นยังไงแต่ชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำแม้แต่กามะความยินดีพอใจความติดข้องความใคร่ทุกวันเนี่ยในอะไรคะไม่พ้นเลยเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกคือต้องการเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพื่อบริโภคนะคะพอใจที่จะเห็นด้วยโลภะหรือว่าด้วยโทสะหรือด้วยโมหะเพราะฉะนั้นก็ตามความเป็นจริงทุกคนเป็นใครก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะถ้าไม่เคยรู้มาก่อนก็รู้ว่าเป็นผู้ที่บริโภคกามในบรรดาผู้ที่บริโภคกามทั้งหลายเนี่ยก็ชีวิตก็หลากหลายไปนะคะบริโภคกามตามได้ตามเหตุตามปัจจัยหรือว่ามีความติดข้องจนกระทั่งแสวงหาจนเดือดร้อนด้วยการกระทำทุจริตต่างๆเพราะฉะนั้นแต่ละชีวิตเนี่ยพรรณนาไม่หมดแต่ก็ประมวลไว้นะคะว่าความจริงของแต่ละชีวิตเนี่ยก็หลากหลายมากผู้ที่ติดข้องในกามอย่างมากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเนี่ยมีไหมคะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมีนะคะไม่สนใจที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเลยแล้วก็ลืมด้วยนะคะว่าอยู่ในโลกนี้ไม่นานไม่นานเลยค่ะแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่ว่าจากไปด้วยอะไรด้วยความไม่รู้ด้วยความติดข้องบางคนนะคะกำลังจะจากโลกนี้ไปใส่แหวนอยู่มีคนก็ลองใจนะคะค่อยๆดึงก็ยังชักมือหนีนี่แสดงให้เห็นว่าอะไรคะแม้ในวาระสุดท้ายไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆแม้แต่ขณะนี้ที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะเหมือนกับรูปเนี่ยเป็นของเราตั้งแต่ศีรษะจดเท้าความจริงก็ไม่ใช่เลยค่ะตราบใดที่จิตเกิดที่รูปนี้นะคะรูปนี้ก็เคลื่อนไหวไปแล้วไปด้วยจิตประเภทไหนด้วยการบริโภคกามโดยที่ว่าไม่สนใจเลยที่ว่าสามารถที่จะเข้าใจถูกมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงให้เข้าใจนะคะสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นของเราได้เลยเมื่อเข้าใจถูกต้องว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งกว่าจะมารวมกันนะคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะว่าตาก็ไม่ใช่ของเราเห็นก็ไม่ใช่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปหูก็เช่นเดียวกันเสียงก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่จะอยู่นานอีกเท่าไหร่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะแล้วก็เราเห็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะมนุษย์สัตว์นานาชนิดก็มีผีเสื้อนกงูจิ้งจกมาจากไหนใช่ไหมคะก็เห็นเหมือนกันอย่างเงี้ยบริโภคกามได้หรือเปล่าคะจิ้งจกตุ๊กแกบริโภคกามได้หรือเปล่าก็บริโภคกามธรรมะเป็นธรรมะไม่ได้เป็นใครสักคนไม่ได้เป็นคนหนึ่งคนใดชื่อนั้นชื่อนี้นะคะเป็นแต่เพียงจำเป็นต้องใช้คำเพื่อให้เข้าใจความหมายว่าหมายความถึงธรรมะอะไรเท่านั้นเองเราใช้คำว่านกเพราะว่ารูปร่างต่างกับมนุษย์ต่างกับช้างต่างกับมดนะคะแต่เห็น เหม็นกันหมดไม่ว่าเป็นใครถ้าไม่คิดถึงรูปเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่าตราบใดที่ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงนะคะก็เป็นสัตว์โลกประเภทบริโภคกามจนกระทั่งติดข้องมากมายเราจะมองดูพฤติกรรมต่างๆของแต่ละคนได้นะคะว่าติดข้องมากมายในกามในรูปในเสียงในกลิ่นในรสจนกระทั่งชีวิตไม่มีสำหรับอย่างอื่นเลยไม่มีแม้แต่จะฟังธรรมะหรือทำสิ่งที่มีประโยชน์นั่นก็ประเภทหนึ่งคนอื่นก็คงจะแสดงถึงผู้บริโภคกามประเภทอื่นที่เป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องได้ใช่ไหมคะว่าไม่ใช่มีแต่เฉพาะผู้ที่บริโภคกามมัวเมามากอย่างนั้นแต่ก็ยังมีผู้ที่สนใจนั่งฟังธรรมะนี่ก็ต่างกันแล้วในบรรดาผู้ที่บริโภคกามเพราะฉะนั้นก็หลากหลายมากค่ะแต่ก็ให้ทราบความหมายถ้าได้ยินคำว่ากามโภคีในภาษาบาลีนะคะก็หมายความถึงแต่ละคนนี่แหละค่ะที่นั่งอยู่ที่นี่ที่บริโภคกามทุกวัน
1: ประเด็นนี้ก็คิดว่าน่าจะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคณะวิทยากรนะครับก็ขอเชิญอาจารย์นพได้ช่วยร่วมสนทนาในประเด็นนี้ด้วยครับ
6: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่844ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2556
1: ประเด็นนี้ก็คิดว่าน่าจะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคณะวิทยากรนะครับก็ขอเชิญอาจารย์นพได้ช่วยร่วมสนทนาในประเด็นนี้ด้วยครับ
7: ทุกคนก็เกิดในกามภูมินะครับอันได้แก่อบายภูมิ4มนุษย์แล้วก็สวรรค์ก็เป็นภพภูมิที่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นกามแล้วก็มีความยินดีเป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยเป็นประจำแต่ความต่างกันก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วทีนี้ผู้ที่มีความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสมากๆคือเป็นผู้ที่มัวเมาในการบริโภคกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมากๆนะครับบางคนเนี่ยก็ถึงขั้นแสวงหามาด้วยทุจริตแสวงหาโดยไม่ชอบก็ให้มีการฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมีการร่วงทุจริตกรรมต้องการได้ทรัพย์เร็วๆถ้าทำสุจริตเนี่ยช้าเพราะฉะนั้นก็อยากได้เร็วๆขนาดนั้นคือเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยอกุศลกรรมนะด้วยแล้วก็มีโลภะในอย่างมากเพราะฉะนั้นก็คือแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมโดยผุนผลันนะฮะในข้อความให้กล่าวว่าผุนผลันก็คือต้องการรวยทางลัดต้องการรวยเร็วได้เงินเยอะๆผู้บริโภคกามแบบนี้เป็นไงครับบัณฑิตติเตียนเพราะว่าประกอบด้วยอกุศลกรรมแต่ถ้าดีหน่อยก็ยังมีความละอายมีหิริโอตปะก็เป็นผู้บริโภคกามที่แสวงหาโดยชอบก็มีนะฮะแต่ว่าความติดข้องในทรัพย์สมบัติเนี่ยบางทีก็มากถึงขนาดขอให้ได้แต่ตัวเลขสะสมทรัพย์สมบัติไว้มากมายแต่ตัวเองก็ไม่รู้จักตระหนี่แม้กับตัวเองที่จะมาดูแลสุขภาพอะไรที่เป็นที่เหมาะสมเป็นที่สบายะก็ไม่ดูแลเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มีความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะขนาดมากเหมือนกันนะฮะแม้อาจจะไม่ทำทุจริตก็ได้แต่ว่าตัวเองก็ยังตระหนี่ไม่ดูแลตัวเองใช่ไหมฮะเช่นนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือเป็นผู้ที่ไม่เลี้ยงตัวเนี่ยฮะให้สุขสบายตามสมควรเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ให้อยู่อย่างลำบากลำบนทุกข์ยากเจ็บป่วยไม่สะอาดก็ให้ดูแลสิ่งที่เหมาะควรที่ท่านใช้คำว่าสัปปายะนี้ด้วยนี่สองประการนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าแม้แสวงหาโดยชอบแล้วก็รู้จักดูแลตัวเองเนี่ยแต่ไม่แบ่งปันเลยมีไหมฮะผู้ที่บริโภคกามที่ก็ยังแม้มีความละอายที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ยังเอาทรัพย์เนี่ยมาเพื่อดูแลตัวเองปลนเปลือยตัวเองเพราะนั้นไม่คิดที่จะแบ่งปันหรือเจริญกุศลจากทรัพย์นั้นเลยก็มี ช่ไหมฮะถ้าดีกว่านั้นหน่อยก็คือหาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมไม่คิดที่จะได้โลภทางลัทธิแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็มีการแจกจ่ายช่วยเหลือมีการเจริญกุศลดีไหมฮะจริงน่าจะมีแค่3ประเภทแต่ด้วยพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อออกจากความติดข้องจึงมีกล่าวเพิ่มขึ้นอีกนะว่าเป็นผู้ที่แสวงหาทรัพย์ได้โดยชอบไม่ผุ่มผันแล้วก็เป็นผู้ที่เลี้ยงตัวเองด้วยความเหมาะสมให้อัตภาพนี้เป็นไปนะครับไม่ให้ลำบากจนเกินแล้วก็เป็นผู้ที่เจริญกุศลจากทรัพย์นั้นมีให้ทานเป็นต้นและเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกเพราะนั้นแม้ยังติดข้องอยู่ในกามนะฮะแสวงหากามก็มีกุศลเกิดที่จะแสวงหาโดยชอบแล้วก็ไม่ตระหนี่จนเกินไปก็เลี้ยงบำรุงตัวเองตามสมควรให้อัตภาพนี้อยู่เพื่ออบรมเจริญปัญญาที่ท่านอาจารย์ก็ได้เคยกล่าวไปบ่อยๆนะครับว่ามีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏเนี่ยก็ตรงเลยนะครับสำหรับผู้ที่ยังบริโภคกามแต่เป็นผู้บริโภคกามที่พระองค์ท่านทรงสรรเสริญโดยสถานสี่คือ 1. แสวงหาโดยชอบ 2. ก็ไม่ตระหนี่กับตัวเองนะครับก็คือดูแลตัวเองให้อัตภาพเนี่ยพอเหมาะอยู่ไปได้ประการที่ 3. ก็มีการเจริญกุศลจากทรัพย์สินนั้นนะครับและประการที่ 4. อบรมสะสมปัญญาเพื่อที่จะสละออกจากความติดข้องในกามนั้นโดยที่สุดเพราะนั้นก็คือเป็นผู้ที่ศึกษาพระธรรมสะสมกุศลนะฮะความเข้าใจธรรมะก็เป็นการที่หาทรัพย์ได้โดยชอบเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวอย่างเหมาะสมแล้วก็ทำดีใช่ไหมฮะแล้วก็ศึกษาพระธรรมก็คือเป็นผู้ที่สะสมปัญญาเพื่อจะออกจากการติดข้องในกามนี้ในที่สุด
1: สิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ยังมีโลภะมีความติดข้องต้องการอยู่ก็คือความดีและความเข้าใจพระธรรมนะครับก็จะมีประเด็นต่อเนื่องอีกประเด็นหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงชีวิตของแต่ละคนว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็แน่นอนจะต้องตายแต่จะมีสักกี่คนที่คิดว่าตัวเองต้องตายแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนมากส่วนใหญ่แล้วก็มีความเพลิดเพลินมัวเมาไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายแต่ก็มีพระพุทธพจน์หรือว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมากมายในเรื่องของชีวิตของแต่ละคนว่าในที่สุดแล้วจะต้องละจากโลกนี้ไปด้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก่อนที่จะละจากโลกนี้ไปก็ไม่พ้นไปจากความดีและการอบรมเจริญปัญญากับท่านอาจารย์ครับมีข้อความหนึ่งที่แสดงว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในที่ทั้งปวงในที่ทุกสถานก็คือเมตตาและการระลึกถึงความตายท่านอาจารย์ครับทั้งเมตตาและการระลึกถึงความตายจะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลในชีวิตประจำวันอย่างไรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเกื้อกูลต่อความเจริญขึ้นของปัญญาครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะบังคับให้มีเมตตาได้ไหมคะสิ่งที่ดีทุกอย่างบังคับให้เกิดขึ้นได้ไหมให้มีมากๆด้วยเมตตาน้อยก็ไม่พอต้องเจริญเมตตาให้มากๆคิดดูค่ะบังคับได้ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆนะคะธรรมะใดเป็นอย่างไรก็ทรงแสดงตามความเป็นจริงว่าธรรมะฝ่ายไม่ดีจะกลับเปลี่ยนเป็นธรรมะฝ่ายดีไม่ได้อย่างความโกรธกับความเมตตาเนี่ยค่ะทั้งที่รู้ว่าเมตตาคือความหวังดีความเป็นเพื่อนพร้อมที่จะเกื้อกูลเนี่ยค่ะคือขาดไม่ได้เลยสำหรับในใจที่มีเมตตาคือพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็หวังดีตลอดถ้าจะดูชีวิตของพระโพธิสัตว์นะคะในชาติที่เป็นสุวรรณสามแม้ว่าถูกยิงด้วยลูกศร นะคะไม่โกรธคนยิงแต่สำหรับเราเนี่ยยังไม่ถูกใครยิงแต่โกรธเยอะไปหมดเลยยังไม่ทันจะมากระทบกายสักนิดเดียวนะคะมีแต่คำบ้างอะไรบ้างคนโน้นคิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนั้นก็แย่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีใจที่เป็นกุศลที่สะสมมาจริงๆนะคะ ด้วยการเห็นโทษค่ะระหว่างเมตตาความเป็นเพื่อนกับโทสะความโกรธความขุ่นเคืองความไม่เป็นเพื่อนเลยเนี่ยใครคิดว่าอย่างไหนดีกว่ากันเมื่อดีแล้วให้คนอื่นเป็นหรือเราเป็นดีกว่าเขาจะเป็นหรือไม่เป็นก็เรื่องของเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงค่ะแต่ละคำโดยไม่ข้ามไม่ใช่พอได้ยินอย่างนี้ก็ขวนขวายท่องจะได้มีเมตตามากๆก็ไม่ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่ามีความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นถ้าจะระลึกถึงความตายให้มีประโยชน์จริงๆก็คือว่ามั่นใจได้ตายแน่นะคะแต่ว่าจะช้าหรือเร็วตายในลักษณะไหนนอนหลับตายเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนปรารถนามากเลยนะคะบางคนค่ะก็ป่วยไข้นิดหน่อยนะคะเข้าโรงพยาบาลลูกหลานก็ไปดูแลพอพูดกับลูกเสร็จก็ตายก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าพูดแล้วก็นอนหลับไปสักหน่อยหนึ่งก็ไม่ตื่นอีกเลยก็ได้แต่ว่าที่ทุกคนลืมแล้วก็อยากจะคิดถึงความตายว่าความตายต้องมีแน่เนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นคนดีขึ้นหรือว่าทำชั่วไปเหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะคะเพราะเหตุว่าคงจะไม่รู้ค่ะว่าขณะเนี้ยไม่มีอะไรที่เป็นเราได้เลยสักอย่างเดียวนะคะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆแต่ทางไปของเหตุคือกุศลและอกุศลเนี่ยต้องต่างกันเพราะฉะนั้นทางเดินนะคะซึ่งขณะเนี้ยไม่ใช่เราค่ะกุศลและจิตก็เดินไปทางหนึ่งอกุศลและจิตก็เดินอีกทางหนึ่งเดินคนละทางใช่ไหมคะแล้วจะเดินทางไหนกับใครจะเดินไปกับกุศลหรือว่าจะเดินไปกับอกุศลไม่ใช่ว่าจะไม่ไปนะคะต้องไปอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงปฏิปทาทางดำเนินทางไปของแต่ละคนที่เกิดมาแล้วซึ่งต้องไปในระหว่างที่กำลังมีชีวิตอยู่นะคะก็ไปแต่ว่ายังไม่ถึงที่ต่อเมื่อไหร่จากโลกนี้ก็ถึงที่ถึงแก่กรรมที่ได้กระทำไว้ว่ากรรมไหนจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดที่ไหนและอย่างไรเพราะฉะนั้นการคิดถึงความตายเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดแล้วไม่ทำอะไรแต่รู้ว่านะคะก่อนจะตายเนี่ยคือกำลังเดินไปสู่ความตายเพราะฉะนั้นจะไปทางไหนอย่างที่กล่าวถึงก็ทรงแสดงสามทางก็ต้องขอให้คุณกำปั่นช่วยกล่าวถึงทางสามทางซึ่งมีอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็กำลังเดินกันทางนั้นแต่ว่าจะไปทางไหน
1: ครับก็จะขอกล่าวถึงนัยยะของคำแปลครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจธรรมะที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับทุกท่านก็คงจะได้ยินคำว่าปฏิปทานะครับปฏิปทานี่เป็นภาษาบาลีนะครับแต่ว่าเมื่อแปลเป็นไทยแล้วก็คือทางดำเนินก็มีอยู่3ทางใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือทาง1ก็คือกามสุขันธิกานุโยคะหรือกามสุขันธิกานุโยคซึ่งแปลแล้วนะครับก็หมายถึงความเป็นผู้ประกอบเนืองๆทำตนเองให้พัวพันอยู่ในความสุขในกามอันนี้คือทางหนึ่งนะครับทางที่สองก็คืออัตตะกิลมะฐานุโยคะหรืออัตตะกิลมะฐานุโยคซึ่งก็หมายถึงการตามประกอบเนืองๆเป็นการทำตัวเองให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนเป็นการประพฤติปฏิบัติในข้อวัดปฏิบัติที่ผิดส่วนทางที่สามนะครับเป็นทางที่ควรดำเนินก็คือทางสายกลางที่ไม่เข้าใกล้ทางทั้งสองอย่างข้างต้นนั้นนะครับซึ่งก็ได้แก่หนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งก็คือเริ่มตั้งแต่การอบรมเจริญปัญญาสะสมความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: ไม่ใช่ฟังเพื่อให้รู้จักคนอื่นนะคะแต่ตัวเองทุกวันซึ่งไม่เคยรู้เลยว่ากำลังเดินทางแต่ไม่รู้ว่าทางไหนเหมือนคนตาบอดนะคะก็เดินเปะปะไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้รู้เลยว่ากำลังอยู่ในทางไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะได้ทราบทุกคนเป็นกามโภคีบริโภคกามแล้วเพลิดเพลินในกามมากน้อยแค่ไหนตามระดับขั้นของความติดข้องนะคะซึ่งทุกคนที่ยังไม่ได้ดับความยินดีติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลซึ่งใกล้ต่อการที่จะดับกิเลสหมดถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อยังไม่ใช่บุคคลท่านนั้นจากการตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะตามลำดับจากพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีบุคคลเป็นพระอนาคามีบุคคลเป็นพระอรหันต์มีแน่นอนนะคะ เป็นไปได้ด้วยแต่ไกลมากและต้องเป็นทางถูกด้วยถ้าทางผิดไม่มีทางเลยค่ะที่จะได้ไปสู่ทางที่จะดับกิเลสเพราะเหตุว่าไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะรู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครและก็ระดับไหนด้วยติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะเป็นธรรมดาของคนที่ยังมีเหตุที่จะให้ยินดีพอใจที่จะให้หมดกิเลสไปโดยไม่มีเหตุที่สมควรคือไม่มีปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยพระชนธรรมะต้องละเอียดมากต้องรู้แม้แต่ว่าปัญญาคืออะไรกำลังอยู่ทางไหนด้วยตอนนี้ล่ะอยู่ในทางของการบริโภคกามอยู่ใช่ไหมคะแต่ก็มีการสะสมที่จะรู้อันตรายของทางนี้เพราะเหตุว่าถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตและผลของการกระทำด้วยกำลังของความติดข้องซึ่งเป็นทุจริตกรรมก็จะไปสู่อบายภูมินะคะเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะโดยประมวลแต่นรกก็มีหลายขุมภพภูมิต่างๆนี่มีมากทีเดียวไม่มีใครพาใครไปได้สักคนนะนอกจากกรรมที่ได้กระทำแล้วเหมือนมาสู่โลกนี้ค่ะน่าอัศจรรย์ว่าใครพามาญาติพี่น้องคนไหนพามาหรือเปล่าคะเพื่อนฝูงคนไหนบอกหนทางแล้วก็ชี้ให้มาหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่กรรมที่ได้กระทำแล้วนั่นเองฉันใดขณะนี้ก็มีกรรมที่ได้กระทำแล้วและกำลังกระทำและจะกระทำต่อไปด้วยซึ่งก็เป็นทางที่จะทำให้ถึงเวลานะคะก็ไปสู่ทางที่ได้เดินไปเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดนะคะที่จะรู้จักตัวเองว่าขณะนี้ค่ะแม้เป็นผู้บริโภคกามแต่ก็ยังเห็นโทษของความไม่รู้ทั้งที่สภาพธรรมะปรากฏถ้าเกิดมาไม่มีใครชี้แจงไม่มีใครแสดงเหตุผลก็จนใจจะไปรู้เองก็ไม่ได้แต่เมื่อมีผู้ที่ทรงตรัสรู้แม้นานมาแล้วนะคะแต่วาจาสัจจะเป็นความจริงทุกกาลและสมัยเมื่อเป็นวาจาสัจจะคือคำพูดเรื่องความจริงสิ่งที่จริงที่ได้พูดตรงเพราะว่าได้รู้ความจริงนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะอาศัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัยพระธรรมที่ได้ทรงแสดงแล้วเป็นที่พึ่งเพื่อถึงการที่จะเป็นพระอริยะบุคคลเพื่อการดับกิเลสไม่อย่างนั้นก็ทำไมอีกใช่ไหมคะเข้าใจทำไมเดินทำไมไปไหนเต็มไปด้วยคำถามเพราะไม่รู้ทั้งนั้นแต่เวลานี้ค่ะให้รู้ว่าแม้ผู้ที่บริโภคกามนะคะก็ยังมีผู้ที่ประพฤติดีและประพฤติชั่วทุกคนยังต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็ติดข้องนะคะเกิดโลภะความพอใจบ้างหรือว่าขุ่นเคืองใจเป็นโทสะบ้างแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ก็ยังมีผู้ที่นะคะแม้ว่าจะมีโลภะโทสะมีความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ก็ประพฤติดีแสวงหาสมบัติหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะในทางที่ไม่ได้เบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้กระทำทุจริตกรรมก็ไม่ได้เดินทางไปสู่อบายภูมิแต่ถ้าทำแล้วใช่ไหมคะและเวลาที่กรรมนั้นให้ผลก็เหมือนชาตินี้ค่ะกุศลกรรมหนึ่งที่ได้ทำไว้เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ชาติก่อนหรือว่าแสนโกรธกลับมานะก็ยังสามารถที่จะทำให้เกิดได้ในภพภูมินี้ใครรู้บ้างคะว่ามาจากไหนใครรู้บ้างว่าทำกรรมอะไรมาถึงได้มาเกิดเป็นคนนี้อย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นซึ่งความจริงไม่ใช่ใครเลยนอกจากธาตุที่สะสมสืบต่อมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจนะคะจะมั่นคงอยู่ในทางคุณธรรมเพื่อที่จะได้ไม่ไปสู่อบายภูมิโดยที่ใครก็พาไปไม่ได้นอกจากการกระทำของตนเองแต่ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจและไม่เห็นโทษภัยนะคะความติดข้องเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดทุจริตเพราะฉะนั้นทางไปของผู้ที่บริโภคกามอีกทางหนึ่งก็คือไปสู่อบายภูมิแล้วใครจะรับประกันได้ถ้าไม่ใช่พระโสดาบันบุคคลกรรมที่ได้กระทำแล้วเนี่ยค่ะยังสามารถที่จะให้ผลได้ถึงแม้ว่านะคะไม่ให้ผลทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดแต่ก็เกิดแล้วยังตามมาให้ผลทีหลังได้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างคะวันก่อนอาจจะมีเดี๋ยวนี้อาจจะไม่มีแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะมีได้ พราะว่ามีเหตุที่ได้กระทำแล้วใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไม่มีใครต้องการแต่เหตุมีเพราะฉะนั้นผลก็ต้องมีเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดจากการที่เป็นผู้ที่บริโภคกามด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ก็สะสมการที่เห็นโทษของกามเห็นประโยชน์ของการที่สามารถเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นก็ฟังพระธรรมจะอ่านก็ได้สนทนาธรรมก็ได้เหมือนขณะนี้เพื่อเข้าใจค่ะสิ่งที่กำลังมีโดยที่ไม่ได้หวังเลยว่าเมื่อไหร่จะดับกิเลสได้เพราะว่ากิเลสดับไม่ได้ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นฟังเพื่อรู้เพื่อเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะพ้นภาวะของผู้ที่ตาบอดเดินเปะปะไม่รู้ว่ามีหลุมมีบ่อที่ไหนเดี๋ยวก็เป็นทุจริตเดี๋ยวก็เป็นสุจริตนั่นก็คือเรื่องของความไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความรู้นะคะก็จะทำให้ไปสู่หนทางที่ไม่สามารถที่คนที่ไม่รู้จะไปได้กำลังเป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่เห็นใครไปทรมานตัวที่เป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนะคะเพราะเหตุว่าเป็นการเข้าใจผิดคิดว่ากิเลสเนี่ยจะหมดได้ด้วยการทรมานเป็นไปได้ยังไงคะขณะทรมานก็เป็นเราทั้งนั้นแหละตราบใดที่เป็นเราก็คือว่าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะกล่าวถึงขณะนี้เดี๋ยวนี้เองก็มีมากมายนะคะแต่ก็ต้องค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจแล้วก็รู้ว่าถ้าเป็นธรรมะจริงๆก็คือกล่าวถึงสิ่งที่มีในขณะนี้ละเอียดขึ้นให้เข้าใจถูกต้องขึ้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วจึงปรากฏและก็เกิดแล้วเป็นอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยแม้แต่ละคนเนี่ยค่ะเกิดมาแล้วก็ประพฤติอย่างเนี้ยนะคะทุกวันทุกวันแต่ว่าแต่ละคนต่างกันเพราะว่าต่างย่อมประพฤติตามที่เป็นไปเดี๋ยวนี้ค่ะคือความเป็นไปจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะเอื้อมมือไปตักอาหารที่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทั้งหมดก็เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรู้ดีกว่าไม่รู้หรือเปล่าคะ
1: อาจารย์ธิดารัตน์ครับเวลาที่ได้ฟังพระธรรมก็จะมีข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงคุณของกุศลธรรมโทษของอกุศลธรรมไว้มากมายทีเดียวนะครับแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยเลยที่มีการกระทำทุจริตกรรมกระทำบาปกรรมที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดครับอาจารย์ครับ
3: ทำบาปใช่ไหมคะทำบาปในการที่จะล่วงศีลหรือว่าทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือว่าถ้าประกอบอกุศลกรรมทั้งหลายนี่นะคะมีอกุศลเป็นปัจจัยอยู่แล้วค่ะและจริงๆนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยผู้ที่เป็นปุถุชนเนี่ยนะคะปุถุผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะผู้ที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลที่ยังไม่ได้ดับกิเลสเนี่ยมีอกุศลหรือว่ากิเลสเนี่ยนะคะสะสมมาเนี่ยจนเป็นผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสแล้วกิเลสเหล่านั้นเนี่ยนะคะมีกำลังมากก็เป็นปัจจัยให้ล่วงศีลทางกายบ้างทางวาจาบ้างนะคะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อย่างผู้ที่ถึงแม้เป็นปุถุชนอยู่เนี่ยนะคะรู้ว่ามีกิเลสก็เป็นปุถุชนที่ดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะคะเพราะว่ายังรู้ว่าตัวเองมีกิเลสและถ้าเห็นโทษของกิเลสหรือว่าอกุศลธรรมเหล่านี้มีการศึกษาธรรมะเพื่อที่จะขัดเกลาอกุศลธรรมก็ค่อยๆที่จะเป็นกัลยาณปุถุชนนะคะคือปุถุชนที่มีธรรมอันงามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่เห็นโทษของอกุศลธรรมทั้งหลายและจริงๆอกุศลธรรมทั้งหลายนี่นะคะก็คือเกิดเพราะเหตุปัจจัยที่สะสมมาเนิ่นนานเนี่ยนะคะซึ่งมีกิเลสหลากหลายระดับเนี่ยนะคะกิเลสที่สะสมนอนเนื่องในจิตซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นทำกิจการงานเลยเนี่ยนะคะเรียกว่าอนุสัยกิเลสสิ่งที่สะสมมาเนี่ยคะไม่ใช่แค่ชาตินี้นะคะอดีตเนี่ยนานแสนนานมีมาแล้วก็เมื่อไหร่ที่จะรู้ว่ามีอกุศลเหล่านั้นก็ขณะที่มีกิเลสที่สะสมแล้วเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยให้โลภะเกิดในชีวิตประจำวันโทสะเกิดในชีวิตประจำวันก็จะทราบได้เลยนะคะว่าเรามีพืชเชื้อของกิเลสเหล่านี้นะคะสะสมมาเนิ่นนานที่จะทำให้อกุศลเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นแล้วก็มีกำลังมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะก็ตามการสะสมแล้วก็ประโยชน์ก็คือสะสมฝ่ายกุศลหรือว่าปัญญานี่นะคะที่จะค่อยๆที่จะขัดเกลาอกุศล
6: ่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: มะที่เกิดต่อก็มีปัจจัยที่ทำให้เกิดเหมือนดิวนี่แหละต่อกันสนิทเลยจึงเหมือนกับว่ามีเราตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เห็นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นเราที่กำลังเห็นแต่ระหว่างเราเห็นเมื่อวานนี้ที่เข้าใจว่าเป็นเราเห็นเมื่อวานนี้กับเราเห็นเดี๋ยวนี้ห่างไกลกันมากไม่มีเราสักขณะเดียวแต่มีสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครไปทำให้เกิดอย่างเดี๋ยวนี้เห็นเกิดแล้วไม่มีใครไปทำให้เกิดได้ยินก็มีไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเกิดเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธรรมะสิ่งนั้นทั้งหมดค่ะเป็นอนัตตาและสิ่งที่มีจริงทั้งหมดก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นอนัตตามาจากคำสองคำนะคะในภาษาไทยก่อนอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะแปลว่าไม่ใช่ไม่มีไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเพราะมารวมกันและปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆให้เห็นเป็นดอกไม้เป็นต้นไม้หลากหลายมากแต่ก็ปรากฏให้เห็นเมื่อกระทบตาถ้าไม่กระทบตาก็ไม่สามารถจะเห็นสิ่งนั้นได้ทุกอย่างเป็นความจริงในชีวิตประจำวันนะคะที่ถูกปิดบังไว้ด้วยความไม่รู้จึงเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เที่ยงจนกว่าจะเก่าแก่หมดสิ้นไปก็รู้ว่าไม่เหลือเลยแต่นั้นช้ามากนะคะพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้ความจริงก่อนบุคคลใดทั้งหมดด้วยพระองค์เองว่าสิ่งนี้แหละกำลังเกิดอย่างนี้แหละดับไปเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่คนเลยไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งทรงแสดงละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงให้ค่อยๆเข้าใจในความไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราเห็นใช่ไหมคะผิดหรือถูก
1: ถูกค่ะ
0: เราอยู่ไหนคะ
1: เราอยู่ณปัจจุบันเนี้ยค่ะ
0: เราเมื่อวานอยู่ไหนคะ
1: เป็นเรื่องอดีตไปแล้วค่ะ
0: ค่ะไม่
1: เห็นแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะ
0: เอากลับคืนมาได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็เห็นแต่ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเราที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้มีไหมหรือเป็นแค่เห็นที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ก็เข้าใจว่าเราเห็นไหมคะความไม่รู้เนี่ยปิดกั้นมานานแสนนานจึงทำให้เกิดความโลภความโกรธเหตุการณ์ต่างๆปัญหาต่างๆมากมายเพราะความไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรสิ่งที่ไม่ดีจะดีไม่ได้สิ่งที่ผิดจะถูกไม่ได้ต้องเป็นคนที่ตรงนะคะกว่าจะรู้ความจริงอย่างที่พระองค์ได้ทรงแสดงเพื่อเป็นหนทางให้เราได้รู้ความจริงอย่างนั้นด้วยจึงเป็นสาวกเป็นพุทธบริษัทที่เห็นคุณของการที่ได้เข้าใจสิ่งที่พระองค์บำเพ็ญมาตรัสรู้ให้เราได้รู้ตามด้วยเพราะไม่สามารถจะรู้เองได้เริ่มเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะโดยพระกายของพระองค์คือธรรมะแต่ละคำที่ทรงแสดงให้รู้ว่านี่แหละคือพุทธะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ฟังคำของพระองค์จริงๆนะคะนับถือพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าเห็นไหมคะแม้แต่ทุกคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันสติศรัทธาปัญญาไม่เข้าใจอะไรเลยเป็นเราไปหมดเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะฟังคำของพระองค์และค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละคำอย่างมั่นคงด้วยไม่ใช่อ้อตรงนี้เข้าใจเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจละไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นจะประจักษ์แจ้งความจริงเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรในเมื่อไม่มั่นคงยังคงมีความเห็นผิดว่ามีเราอยู่ด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เริ่มจะรู้ว่ากำลังฟังสิ่งที่ยากที่สุดในโลกในชีวิตในสังสารวัฏแต่ละคำเนี่ยค่ะความเข้าใจนะคะจะค่อยๆเปิดเผยสิ่งที่เป็นจริงขณะนี้คือเกิดระดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาใครว่าตรงไหนผิดบ้างคะเท่าที่ได้ฟังไม่ผิดนะคะฟังต่อไปไหมเห็นไหมคะถ้าจิตผ่องใสพ้นจากความเห็นผิดนั่นคือศรัทธาเริ่มรู้จักศรัทธาแต่ถ้าไปพอใจในสิ่งที่ไม่จริงไม่ถูกตะกรุดหรือว่าเครื่องรางของแข็งเนี่ยนั่นจะเป็นศรัทธาได้ยังไงเป็นความไม่รู้ต่างหากไม่รู้ว่านั่นอะไรและเชื่ออะไรใช่ไหมคะแต่นี่ได้ยินคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงปฏิเสธไม่ได้เลยและความจริงก็เป็นอย่างที่ได้ฟังจิตผ่องใสไม่มีความเห็นผิดมาก้าวไกลหรือมาปะปนนะคะจึงชื่อว่า

0: ศรัทธาเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระองค์นี่ค่ะละเอียดชัดเจนความเข้าใจของคนที่ไม่ได้ศึกษานะคะปนกันหมดเลยค่ะศรัทธาก็พูดไปแต่ไม่รู้ว่าอะไรสติก็พูดไปแต่ไม่รู้ว่าอะไรสำนักปฏิบัติก็พูดไปแต่ไม่รู้ว่าอะไรสมควรไหมที่จะพูดโดยไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำของพระองค์นะคะสอนให้มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกแต่คำของคนอื่นไม่ได้ให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีตามความเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเข้าใจคำที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ว่านับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อได้เข้าใจคำที่พระองค์ตรัสจริงๆเห็นคุณค่าจริงๆนะคะเป็นชาวพุทธแค่คำว่าธรรมะและคำว่าอนัตตาท่านนี้ค่ะเป็นคำที่นำไปสู่ความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆทุกขณะไม่ขาดเลยธรรมะมีจริงๆและความจริงของธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ด้วย
1: กราบท่านอาจารย์ครับถ้าในวันนี้ที่มาเนี่ยครับ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเข้าใจสักคำหนึ่งเนี่ยเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยพอไหมครับท่านอาจารย
0: ์พอที่จะเข้าใจคำอื่นๆต่อไปอีกซึ่งถ้าไม่เข้าใจคำนี้คำเดียวนะคะได้ยินอีกกี่ร้อยคำก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจจริงๆเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้การบ้านมากมายแล้วมีเราไหมเห็นไหมคะต้องมั่นคงด้วยค่ะไม่มีเราเพราะอะไรคะเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดชอบเป็นชอบทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้กำลังโกรธจะเปลี่ยนโกรธให้เป็นพอใจยินดีเป็นสุขก็ไม่ได้ทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเราไม่มีใครไปทำเลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุปัจจัยครบถ้วนทุกประการในทุกคำของพระองค์ว่าสิ่งนั้นนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรและก็เป็นอะไรอาศัยกันและการเกิดขึ้นอย่างไรนี่คือผู้ที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเคารพสูงสุดนะคะและมีศรัทธาเห็นไหมคะผ่องใสมั่นคงขึ้นในความจริงซึ่งไม่ปะปนด้วยความเห็นผิดหรือการสงสัยใดๆทั้งสิ้นและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงคุณที่ทำให้เราในสังสารวัฏไม่เคยรู้ความจริงเลยว่าไม่มีเราได้ค่อยๆมั่นคงขึ้นว่าไม่มีค่ะจนกระทั่งมีผู้ถามว่านะคะแล้วอะไรเป็นความสงบที่สุดเห็นไหมคะถ้ารู้จักจิตเจตสิกรูปเพราะได้ยินคำเหล่านี้จากการที่ได้ฟังบ้างหรือแม้ไม่ได้ฟังนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่สะสมมาก็พอที่จะคิดแล้วคิดได้เมื่อไม่มีเราและไม่มีจิตและไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสงบไหมแน่ที่สุดค่ะไม่มีอะไรไปทำให้ไม่สงบได้เลยพระเซนคำตอบก็อยู่ตรงนี้สงบหรือยังคิดว่าสงบหาสงบไม่เพราะไม่รู้ความจริงรู้ความจริงก็สงบจากความไม่รู้และก็สงบจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ด้วยค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะอย่างนี้แม้จะไม่ใช่คำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่มีใครสามารถเปลี่ยนความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องตรงนะคะและการที่เราสนทนาธรรมเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าใครเป็นมิตรที่ดีมิตรที่ดีไม่ให้สิ่งที่ผิดใช่ไหมคะแต่ให้สิ่งที่ตรงและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่สำคัญว่าใครจะรักจะชังจะโกรธจะติเตียนยังไงก็ตามนะคะแต่คำจริงเนี่ยมาจากความหวังดีที่จะให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นชาวพุทธมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างในสมัยของพระองค์ก็มีผู้ที่กล่าวติเตียนพระองค์หลายคนนะคะแต่ไม่เดือดร้อนเพราะสงบอย่างยิ่งจากกุศลและก็มีความหวังดีเป็นยอดกัลยาณมิตรนะคะไม่มีใครมีความหวังดีเป็นมิตรเสมอกับพระองค์ได้เพราะให้ทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์กับคนฟังนะคะแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาที่แม้เขาจะอยู่แสนไกลนะคะเสด็จไปเพราะรู้ว่าคนนี้ฟังแล้วสามารถเข้าใจธรรมะได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะถ้าไม่เข้าใจคำแรกคำเดียวให้ถูกต้องจะไม่เข้าใจคำต่อๆไปได้เพราะฉะนั้นพอไหมก็คือพอที่จะรู้ว่าอะไรจริงอะไรเป็นประโยชน์อะไรควรฟังต่อไปไม่ใช่ว่าไปฟังสิ่งซึ่งไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ไม่มีเหตุผล
2: อาจารย์ครับหนูจะเรียนถามว่าอย่างที่ว่าแก้บนแล้วคนชอบไปบนกันอย่างเงี้ยค่ะได้ผลจริงหรือเปล่าคะแล้วถ้าบางคนลืมไปแก้บนอย่างเนี้ยค่ะเขาบอกว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ลองคิดอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะทำความชั่วเยอะๆทำทุกวันแล้วไปแก้บนใครให้คนนั้นบางครั้งไม่ได้ทำความดีอะไรเลยเพียงแต่ไปขอไปไหว้แค่นั้นนะแค่ไหว้ก็ให้ตั้งเยอะเลยเหรอคะเป็นเหตุเป็นผลไหม
3: ค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมแต่ถ้าเราทำความดีขณะใดนะคะขณะนั้นใจไม่เดือดร้อนค่ะเป็นสุขตั้งแต่ขณะที่ทำเพราะฉะนั้นผลที่ตามมานะคะก็เป็นคนที่ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้หวังอะไรจากการกระทำอันนั้นเพื่อใครแต่ทำเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่จะทำเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องรู้นะคะว่าเพื่อละความไม่รู้ความเข้าใจผิดจึงยึดถือนะคะในความเป็นเราในความเป็นของเราจนโลกทั้งโลกนะคะวิกฤตเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะทุกอย่างเนี่ยเกิดที่ไหนคะที่ตัวเองที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเท่านั้นค่ะเป็นต้นเหตุของแต่ละคนแต่ละคนซึ่งโลกก็คือการรวมกันของแต่ละคนนั่นเองถ้าทุกคนเป็นอย่างนั้นแล้วจะไม่วิกฤตได้ยังไงวิกฤตคือความไม่ยินดีพอใจในสภาพที่ไม่ดีใช่ไหมคะถ้าทุกอย่างราบรื่นไม่เห็นมีใครว่าวิกฤตเลยสนุกสนานพอใจแต่พอมีอะไรที่เดือดร้อนถึงขั้นที่เป็นโทษภัยจะเกิดโทษอย่างหนักเราก็บอกว่าขณะนั้นวิกฤตแต่มาจากไหนไม่รู้กันเลยว่าที่จริงแล้วมาจากไหนจริงแก้ไม่ตรงจุดแต่ถ้าทุกคนเป็นคนดีทั้งหมดนะคะไม่วิกฤตแน่นอนเพราะฉันจะไปแก้บนหรือว่าขณะใดก็ตามนะคะระลึกได้ว่าสิ่งนั้นไม่ควรก็ไม่ทำเสียงดเว้นเสียตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปและก็มีแต่คุณความดีไม่ต้องไปขอใครเลยทั้งสิ้นเพราะเขาให้ไม่ได้ไปขอคนตาบอดไปขอใช่ไหมให้ตาดีใครจะทำให้ตาดีได้ใครจะเอาตาดีมาให้ได้แต่ตาขาบอดเพราะอะไรเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นจะเจ็บจะป่วยจะอะไรก็ตามแต่นะคะต้องมีเหตุคือการกระทำถ้าเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดี
4: ถ้าอยากสอบถามอาจารย์หน่อยค่ะที่ว่าคนเราตายแล้วไปไหนเห็นเขาบอกว่าบางคนบอกว่าทำดีตายไปแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์แต่พอถ้าเกิดคนไหนทำความชั่วจะได้ตกนรกเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเปล่าคะ
0: ไม่ใช่ว่านะคะถามมาตอบไปแต่ไม่เข้าใจนั่นไม่มีประโยชน์เลยค่ะแต่ต้องเข้าใจว่าตายคืออะไรเดี๋ยวนี้กำลังตายหรือเปล่าจิตเห็นเกิดและดับไหมหรือเห็นอยู่ตลอดเวลาเสียงปรากฏและหมดไปไม่กลับมาอีกหรือเปล่าหรือยังมีเสียงนั้นอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีเสียงนั้นจะได้ยินต่อไปได้ไหมก็ไม่ได้ก็เห็นไม่ใช่ได้ยินมิใช่หรือพร้อมกันก็ไม่ได้เพราะว่าเห็นเนี่ยต้องอาศัยตาไม่มีตาก็ไม่เห็นได้ยินก็ต้องอาศัยหูเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตาแต่มีหูก็มีเห็นแต่ไม่มีได้ยินแน่นอนใช่ไหมคะทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ก็แสดงว่าชีวิตดำรงอยู่นะคะเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตใครจะรู้ว่ามากมายหลายขณะตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้เมื่อวานนี้ไม่มีใครรู้ว่าวันนี้จะเป็นอย่างนี้ต่อเมื่อวานนี้ตายหมดเลยไม่เหลือไม่กลับมาเป็นวันนี้อีกใช่ไหมคะแต่มีขณะที่เกิดสืบต่อจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งยับยั้งไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมดาความเป็นไปของธรรมะว่าแต่ละหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและหนึ่งนั้นก็ต้องดับไปใช้คำว่าดับหมายความว่าไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏทุกขณะเพียงหนึ่งขณะเท่านั้นเรียกว่าขณิกะมรณะเพราะเราเข้าใจว่าคนที่ตายเนี่ยจะเป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้สักขณะเดียวนะคะไปอ้อนวอนขอร้องบอกแพทย์ยังไงไม่มีทางเมื่อถึงเวลาที่ความตายจะเกิดขึ้นนะยับยั้งไม่ได้ตายทันทีแล้วไม่กลับที่จะเป็นคนนี้อีกต่อไปนะคะเป็นสัมมติที่เราใช้คำว่าสมมตินะคะก็คือสัมมติเห็นร่วมกันว่านั่นแหละคือตายใช่ไหมคะเขาเกิดมาแล้วเขายังไม่ตายเขาก็เป็นอยู่ไปทุกๆขณะนะคะแต่วันหนึ่งเขาตายคือว่าจะเป็นคนนั้นต่อไปอีกไม่ได้เลยแต่หารู้ไม่ว่าก่อนจะตายเนี่ย ทุกขณะจิตที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักขณะเดียวนะคะแต่การเกิดดับอย่างรวดเร็วสืบต่อนะคะไม่มีใครรู้ไม่ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีมาพอที่จะเริ่มเข้าใจว่าขณะนี้ก็ไม่มีเราแต่ว่ามีเห็นและก็เห็นก็ไม่ใช่ได้ยินทั้งที่กำลังคุยกำลังพูดสนทนากันอย่างนี้ก็มีเห็นตลอดเวลาเลยใครไปทำให้เห็นแต่ละขณะนั้นเกิดขึ้นนี่คือเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมดาหมายความว่าธรรมะก็เป็นอย่างนี้เมื่อมีปัจจัยก็ต้องเกิดพอปัจจัยพร้อมที่จะเกิดบอกให้ไม่เกิดเนี่ยไม่มีใครทำได้เลยสักอย่างเดียวไม่มีใครอยากโกรธนะคะแต่โกรธเกิดแล้วใครไปบอกซิว่าอยากโกรธนะให้หมดไปเดี๋ยวนี้นะก็เป็นไปไม่ได้นั่นคือธรรมดาของธรรมะเพราะฉะนั้นการตายนะคะหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พ้นสภาพความเป็นสิ่งนั้นไม่กลับมาอีกเลยเห็นเมื่อวานนี้ค่ะจะเป็นเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้แม้แต่เห็นเมื่อกี้นี้นะคะก็เป็นเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้และขณะต่อไปก็ไม่ได้เห็นพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้เลยตายทุกขณะโดยไม่รู้เลยเพราะเกิดต่อสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นเมื่อสภาพที่เกิดเป็นจิตใจเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะดับขณะนั้นไม่กลับอีกแต่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดต่อเหมือนเดี๋ยวนี้เลยขณะนี้จะมีคนตายเดี๋ยวนี้ที่นี่ได้ไหมคะได้ไม่มีอะไรเกิดต่อเขาสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แต่จิตของเขาซึ่งเกิดดับใครยับยั้งไม่ให้มีจิตเกิดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อก็คือชาติใหม่คนใหม่ภพใหม่โดยที่ว่าเราไม่รู้ว่ากรรมหนึ่งกรรมใดเนี่ยนะคะจะให้ผลเพราะว่าใครจำได้บ้างว่ามีกรรมที่ทำมาแล้วเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กมาแค่ชาติได้ยังจำไม่ได้ชาติก่อนๆอีกละกี่ชาติพร้อมที่จะให้ผลเกิดขึ้นนะคะใครยับยั้งไม่ได้จึงมีนกเกิดแมวเกิดคนเกิดปลาเกิดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มีชีวิตมีจิตดำรงอยู่ทีละหนึ่งขณะสืบต่ออยู่เรื่อยๆนี่คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเข้าใจความเป็นไปของธรรมะคือธรรมดาอย่างนี้ก็รู้ว่าตายแล้วต้องเกิดเหมือนเดี๋ยวนี้นะคะหมดละก็มีจิตที่เกิดต่อเห็นเมื่อกี้นี้หมดแล้วนะคะได้ยินเกิดต่อได้ยินดับแล้วคิดเกิดต่อจำเกิดต่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงเหมือนสิ่งที่ถูกปกปิดไว้มิดชิดไม่มีใครสามารถจะรู้ความจริงได้จนกว่าจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงนะคะทราบไหมคะตรัสรู้แล้วพระองค์ตรัสว่าอย่างไรธรรมะทุกคนรู้จักธรรมะแล้วนะคะสิ่งที่มีจริงลึกซึ้งละเอียดยากที่จะรู้ได้จริงไหมเห็นดับแล้วใครรู้ได้ยินดับแล้วใครรู้คิดเกิดต่อแล้วใครรู้เพราะฉะนั้นทันทีที่จิตดับจิตอื่นก็เกิดต่อยับยั้งไม่ได้เลยนกเห็นไหมคะเห็นเป็นนกหรือเป็นคนหรือเป็นปลาหรือเป็นเห็นเป็นเห็นถ้าเราไม่คิดถึงรูปร่างเลยนะคะบอกไม่ได้เลยว่าเห็นนั่นใครหรืออะไรแต่พอมีรูปร่างนะคะก็เป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเราบ้างเป็นเขาบ้างแต่ความจริงก็คือว่ามีแต่ธรรมะเพราะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะควรที่จะได้เข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดและพระธรรมที่ทรงแสดงจากการตรัสรู้จริงใช้คำว่าพระธรรมเพราะว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้คนอื่นเข้าใจพระเจ้าฟังธรรมะคือฟังสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาและทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจริงไหมเวลานี้เห็นดอกไม้นะคะดอกกุหลาบเนี่ยดอกหนึ่งเอาไปแยกให้ละเอียดยิบได้ไหมแล้วยังเป็นดอกกุหลาบหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะแต่มีสิ่งที่มีที่มารวมกันแข็งร้อนรสกลิ่นใช่ไหมคะอยู่ในที่นั้นเราก็บอกว่านี่ดอกกุหลาบนั่นดอกมะลินั่นดอกไม้อื่นๆกลิ่นหลากหลายต่างกันเพราะฉะนั้นจริงมีสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นคนหลากหลายต่างกันแต่ก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากแต่มารวมกันก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ดับเพราะอะไร พราะทันทีที่สิ่งหนึ่งดับสิ่งอื่นเกิดต่อทันทีเร็วมากสนิทจนไม่ปรากฏรอยต่อเพราะฉะนั้นก็สำคัญว่าเที่ยงมีเราตั้งแต่เกิดจนตายแต่ทำไมไม่เหมือนกันสักวันนะคะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้โกรธนี่แต่ทำไมวันนี้เอ๊ะอาหารนี่ไม่อร่อยเห็นไหมคะเมื่อวานนี้ไม่ใช่วันนี้นะทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยยับยั้งได้ไหมไม่มีใครเลยจริงอนัตตาอัตตาหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะไรก็ได้ที่รวมกันนะคะเป็นสิ่งหนึ่งถ้ายังไม่มีสีสันวรรณะมาปรากฏคนนั้นยังไม่มีคนนั้นเดินเข้ามาในห้องใช่ไหมคะแต่พ่อบอกว่าคนนั้นเดินเข้ามาในห้องเนี่ยต้องมีสิ่งที่กระทบตาและสิ่งที่กระทบตาต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมมิฉะนั้นสีสันวรรณะก็มีไม่ได้นี่คือธรรมะทั้งหมดค่ะซึ่งทรงแสดงให้เข้าใจทีละคำนะคะเริ่มต้นจากธรรมะมีจริงธรรมะที่มีจริงต้องเกิดเพราะมีปัจจัยจึงเกิดใครก็ไปทำให้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างที่มีเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวคำว่าโต๊ะความจริงคือใดคะคือแข็งเอาสิ่งที่แข็งแข็งมารวมกันปรากฏรูปร่างอย่างหนึ่งก็บอกว่าโต๊ะรูปร่างอย่างหนึ่งก็บอกว่าปลารูปร่างอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าแมลงรูปร่างอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอาหารต่างๆทุกอย่างหมดต้องมีสิ่งที่เป็นธรรมะซึ่งละเอียดยิบแล้วก็เอามารวมกันก็ปรากฏลวงให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนนายมายากลค่ะเขาเล่นกลเนี่ยเราก็อัศจรรย์นะคะทำไมถึงมีนกออกมาจากหมวกได้อะไม่รู้เลยทำยังไงแต่อาศัยความรวดเร็วเท่านั้นนะคะธรรมะละเอียดยิ่งกว่านั้นเร็วยิ่งกว่านั้นสุดที่จะประมาณได้จึงต้องอาศัยปัญญาที่อบรมจนกระทั่งสามารถรู้ว่าความจริงของสิ่งที่ปรากฏนี้คืออะไรวันหนึ่งวันหนึ่งมีใครคิดอย่างนี้บ้างไหมคะไม่มีแต่พระโพธิสัตว์คือผู้คล่องในความรู้ถูกต้องว่าต้องมีความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏพระฉันก็ทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะที่กระทบตาเป็นอย่างหนึ่งแข็งเป็นอีกอย่างหนึ่งกระทบตาไม่ได้เห็นแล้วบอกว่าเย็นมากเนี่ยเห็นน้ำแข็งแล้วบอกว่าเย็นเนี่ยถูกไหมค่ะจำไว้ว่ารูปร่างอย่างนี้เย็นแต่ว่าไม่ปรากฏลักษณะเย็นในขณะที่เห็นแต่ต้องกระทบสัมผัสหลับตาก็เย็นหรือว่าห้องมืดก็เย็นเพราะว่าเย็นเป็นเย็นเปลี่ยนเย็นไม่ได้และจะปรากฏต่อเมื่อสัมผัสกับกายะประสาทะซึ่งซึมซาบอยู่ทั่วตัวเนี่ยค่ะคือคำสอนทั้งหมดใน45พรรษานะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างใครอยากจะเข้าใจจริงๆว่าความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีในขณะนี้คืออะไรนะคะรู้ได้จากคำที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้ว45พรรษาว่าสิ่งที่มีจริงๆนี่นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่แม้กระนั้นความหลากหลายต่างกันอย่างมากของธรรมะเนี่ยค่ะก็ทรงแสดงประเภทใหญ่ๆไว้สองอย่างคือสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งนะคะต้องเกิดจึงมีทุกอย่างแต่เกิดแล้วไม่รู้อะไรเลยแข็งอย่างนี้ค่ะใครจะเอามือไปจับหรือไปผ่าไปพูดไม่ดียังไงไม่มีความรู้เลยทั้งสิ้นเป็นธรรมะที่ไม่รู้อะไรจึงใช้คำว่ารูปธรรมมาจากคำว่ารูปะกับธรรมะภาษาไทยก็ตัดสร้างเป็นรูปธรรมทุกอย่างที่ไม่รู้ผมมีไหมคะมีผมไหมมีผมนี่หวานไหมคะหวานไหมหรือขมหรือเค็มคะต้องกระทบลิ้นจึงรู้ต้องมีรสแน่ๆแต่บอกไม่ได้ว่ารสอะไรใช่ไหมคะเหมือนของบางอย่างที่เราไม่เคยรับประทานเลยเนี่ยพอกระทบลิ้นรสอะไรเนี่ยพูดสักเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนกับขณะที่รสนั้นปรากฏให้รู้จริงๆพระอาจารย์บอกว่าเผ็ดมากแค่ไหนใครรู้ต้องขณะที่ลิ้นรสนั้นจึงรู้ว่ารสนั้นเผ็ดอย่างนั้นอธิบายยังไงก็ไม่สามารถที่จะเหมือนกับขณะที่รถกำลังปรากฏจริงๆพระเชนก็ทรงแสดงว่าสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีความจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดแล้วเดี๋ยวนี้มีแล้วเดี๋ยวนี้มีจริงๆคือธาตุนั้นเกิดขึ้นแต่เป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยยังเห็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ตาไม่เห็นแล้วก็สิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่เห็นด้วยแต่เห็น เดี๋ยวนี้นะคะเห็นอะไรเห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาแล้วปรากฏถ้าไม่กระทบตาไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทุกคนลืมว่ามีตาแต่ตาไม่เห็นแล้วก็มีเห็นแต่ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทั้งหมดเป็นธรรมะธรรมะใดซึ่งเกิดขึ้นและไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่ธาตุรู้ตอนนี้เริ่มรู้แล้วนะคะมีอะไรบ้างลองตอบนะคะหิวมีจริงไหมคะยังไงกันคะไม่มีทางลังเลเลยค่ะทุกคนหิวทั้งนั้นเคยหิวเพราะฉะนั้นเห็นก็มีหิวก็มีหิวเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
0: เป็นธรรมะประเภทไหนคะสองอย่างใหญ่ๆที่ต่างกันประมวลและทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นธรรมะอะไรก็ตามนะคะต่างกันเป็นสองชนิดคือรูปธรรมกับนามธรรมแต่ความลึกซึ้งมีมากกว่านี้ค่ะมีตั้งต้นคร่าวๆเป็นพื้นฐานให้รู้ว่าธรรมะที่เกิดแต่เป็นธาตุรู้เนี่ยมีจริงๆเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นพอฟังอย่างนี้นะคะเราก็รู้ว่านามธรรมหมายความถึงอะไรรูปธรรมหมายความถึงอะไรธรรมะต้องมีจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้หิวไหมไม่ว่ากันจะหิวไม่หิวนะคะแต่หิวมีจริงๆขณะกำลังหิวเนี่ยแล้วหิวเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะต้องมั่นคงต้องจริงใจตามลำดับหิวเป็นธรรมะแน่นอนเพราะกำลังหิวจะบอกว่าไม่มีธรรมะไม่เป็นธรรมะได้ไงแต่เป็นธรรมะอะไรประเภทไหน
3: นามธรรมค่ะ
0: นามธรรมเห็นไหมคะนี่ก็คือเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่ว่าเป็นเราหรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีชีวิตก็เป็นแต่เพียงรูปธรรมในเมื่อสิ่งนั้นมีจริงมีลักษณะเฉพาะของตนของตนไฟมีจริงไหมคะ
3: มีจริงค่ะ
0: ร้อนหรือเย็นแม้แต่ใช่ไหมคะร้อนมากเราก็บอกว่าร้อนพอลดลงไปแล้วก็ไปก็อุ่นใช่ไหมคะอุ่นจนกระทั่งกลายเป็นธรรมดาแล้วก็กลายเป็นเย็นลงเย็นลงก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งมีจริงจริงไม่ใช่แข็งร้อนนี่ไม่แข็งแต่พระจักถึงจะรู้ว่าแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนบอกว่ากาแฟร้อนถ้าไม่กระทบสัมผัสร้อนไหมคะไม่ร้อนเนี่ยค่ะคือความจริงซึ่งมีอยู่ทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เคยรู้ความจริงแต่มีผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้รู้ด้วยว่าไม่มีเรามีแต่เห็นและก็เข้าใจว่าเราเห็นมีแต่คิดก็เข้าใจว่าเราคิดเนื้อตัวของเราก็บอกว่าเนื้อตัวของเราแต่ความจริงไม่มีเรามีแต่แข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตก็มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมตาเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมคะ
3: ตาเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ชอบ
3: นามธรรมค่ะ
0: สบายมากเลยนะคะตอนนี้รู้จักแล้วว่านี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมะฟังเรื่องอื่นหรือเปล่าหรือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะเห็นไหมคะเราก็รู้ได้ว่ากำลังฟังธรรมะหรือเปล่าหรือฟังอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นบวชทำไมคะเห็นไหมคะบวชเพื่อฟังธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ในฐานะของคฤหัสถ์แต่ว่าสะสมมาที่สามารถสละอาคารบ้านเรือนพี่น้องวงศาคณาญาติเพราะรู้ว่าเกิดแล้วต้องตายแน่ๆช้าหรือเร็วไม่มีของใครอีกแล้วพอจากไปพ่อแม่พี่น้องชาตินี้ก็จะติดตามไปเป็นพ่อแม่ชาติหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่มีเราไม่ใช่ของเราด้วยถ้ามั่นคงอย่างนี้นะคะฟังคำอื่นต่อไปก็จะเข้าใจได้อย่างเรื่องตายและเกิดเนี่ยก็รู้เลยสมมุติว่าขณะเนี้ยยังไม่ตายเพราะยังมีการเกิดดับสืบต่อดำรงความเป็นบุคคลนี้อยู่แต่พอสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ก็มีเกิดใหม่เป็นชาติต่อไปเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะเราต้องเข้าใจในความลึกซึ้งของความหมายด้วยนะคะเราใช้คำว่าตายเมื่อสิ่งนั้นดับใช้คำว่าดับด้วยนะคะหมายความไม่กลับมาอีกเลยไฟดับไฟนั้นที่ดับกลับมาอีกได้ไหมไม่ได้เพราะฉันเห็นขณะนี้ดับใครก็ไม่รู้จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงความจริงจนผู้นั้นค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะจนประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมทุกขอริยสัจจะหมายความถึงสิ่งนั้นแหละเกิดแล้วดับไม่ใช่ใครเลยสอดคล้องกันทุกคำเป็นอนัตตาไม่เที่ยงไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าดีไหมให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในสังสารวัฏ ไม่ใช่เราด้วยเหมือนไฟเนี่ยค่ะมันจะไหม้ตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นในส่วนหนึ่งส่วนใดของโลกก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะแต่พอเป็นเราของเราบ้านเราเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเรานี่คือความต่างกันมากนี่คือพระคุณสูงสุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถจะทำให้ดับทุกข์ได้ทุกกรณีเช่นไม่มีเราเขาว่าใครคะเห็นไหมคะโกรธทำไมเขาว่าใครไม่มีคนนั้นน่ะไม่ใช่เราด้วยหมดแล้วด้วยเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะเขาก็ว่าไปแต่ถ้าคนที่รู้ก็ไม่เดือดร้อนค่ะเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งใดที่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ต้องเข้าใจความลึกซึ้งด้วยเพราะฉะนั้นลองคิดเดี๋ยวนี้กำลังตายหรือเปล่าเนี่ยเหมือนไม่ตายแต่ความจริงตายหมดไปทุกขณะไม่กลับมาอีกเลยสิ่งที่หมดไปแล้วไม่กลับมาอีกใช้คำว่าตายได้ไหมเหมือนคนตายนะคะตายแล้วก็จะกลับมาเป็นคนนั้นอีกไม่ได้เลยต้องตรงทุกคำเปลี่ยนไม่ได้เลยตายทุกขณะจึงเป็นขณิกะมรณะตายทุกขณะและจึงจะรู้ว่าสัมมติมรณะก็คือทุกขณะตายทุกวันจนกว่าจะถึงวันที่ไม่เป็นคนนี้อีกต่อไปแต่ก็ต้องมีสภาพธรรมะเกิดสืบต่อเกิดดับไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงสมุจเฉทมรณะคือการปรินิพพานของพระอรหันต์ไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าปรินิพพานหมายความว่าอะไรใช่ไหมคะแต่นี่เพราะรู้ว่าตายแล้วก็ต้องเกิดจะตายอย่างเด็ดขาดไม่เกิดอีกอย่างพระอรหันต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีความตายสามอย่างตอนนี้ก็ตายค่ะเมื่อกี้นี้ก็ตายตายแล้วก็เกิดก็เหมือนเดิมเพราะกรรมยังไม่สิ้นสุดที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้นะคะก็ต้องเป็นบุคคลนี้ต่อไปต่อจากคนนี้จะเป็นอะไรคะ
3: แล้วแต่เหตุปัจจัย
0: แล้วแต่เหตุปัจจัยพร้อมนะคะไปนรกก็ได้ไม่มีใครพาไปหรอกแต่กรรมที่ได้ทำแล้วต่างหากเป็นปัจจัยให้เกิดที่นั้นเหมือนกับกรรมที่ได้ทำแล้วทำให้เป็นคนนี้แค่ชาตินี้จะเป็นบุคคลนี้ยั่งยืนต่อไปเกินฐานะที่กรรมให้ผลไม่ได้กรรมสิ้นสุดเมื่อไหร่ภาษาไทยเขาบอกว่าเข้าถึงแก่กรรมหมายความถึงแก่การสิ้นสุดของกรรมที่ทำให้เป็นคนนี้ทุกคำเลยค่ะถ้าเข้าใจก็เป็นธรรมะหมดนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็เป็นเราไม่รู้ว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นที่มั่นคงที่สุดที่จะไม่นำความทุกข์มาให้เลยนะคะก็คือว่าไม่มีเราอยากรู้ชาติก่อนไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าถูกต้องไหมคะไม่ต้องถามใครเลยเดี๋ยวนี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามนะคะเห็นประโยชน์ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ชาตินี้ที่ได้ฟังพระธรรมซึ่งยากที่จะได้ฟังเพราะว่าต้องศึกษาด้วยความเคารพจริงๆนะคะด้วยความไม่ประมาทในความลึกซึ้งว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของสิ่งซึ่งมีทุกวันอย่างนี้แหละแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยถ้าเห็นประโยชน์จริงๆนะคะเป็นสาวกโพธิสัตว์เห็นไหมคะโพธิคือผู้ที่คล่องในการที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในทุกชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวค่ะชาติก่อนก็เหมือนอย่างนี้ก็มีการเห็นมีการได้ยินมีสุขมีทุกข์ชาติหน้าก็เป็นอย่างนี้อีกแต่พอถึงชาติหน้าจะจำชาติก่อนไม่ได้แต่ขณะนี้กำลังเป็นชาติก่อนของชาติหน้าทำดีทำชั่วแค่ไหนจะให้ผลอย่างไรไม่ใช่จากคนอื่นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ที่คล่องอยู่ในการที่จะรู้ความจริงเนี่ยมีถึง3ระดับระดับที่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีมากจนกระทั่งตรัสรู้ด้วยพระปัญญาซึ่งไม่มีใครเปรียบได้เลยนะคะสิ่งที่ทรงแสดงเดี๋ยวนี้นะคะเพียงนิดเดียวที่เราได้ฟังแต่ทรงแสดง45พรรษามากกว่านี้ถึงกระนั้นก็อุปมาเหมือนใบไม้เพียง 2-3 ใบในฝ่ามือส่วนพระปัญญาของพระองค์เปรียบได้กับใบไม้ในป่าพระฉันก็เริ่มเห็นนะคะว่าความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากแต่รู้ได้พระฉันผู้ใดที่เห็นประโยชน์จริงๆนะคะก็ไม่ละทิ้งการที่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะให้ปัญญาปรากฏคือการสามารถเข้าใจความจริงนี้ได้นะคะก็เป็นสาวกโพธิสัตว์เพราะไม่ถึงกับการที่จะตรัสรู้ความจริงถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ความยากของธรรมะเนี่ยค่ะใครรู้ได้คะว่าเราจะรู้เมื่อไหร่อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแทงตลอดว่าขณะนี้กำลังเกิดดับไม่มีเราเลยสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจสี่ที่เราเคยได้ยินได้ฟังตั้งแต่ครั้งเป็นเด็กนักเรียนก็มีแต่ไม่ได้เข้าใจเลยนะคะเพียงแต่จำชื่อแต่ว่าความเข้าใจที่ลึกซึ้งละเอียดขึ้นนะคะยิ่งทำให้ละความหวังว่าจะรู้ได้โดยรวดเร็วเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะไม่สามารถรู้ได้ว่าจะรู้ความจริงอย่างนั้นเมื่อไหร่แต่ถ้าเหตุสมควรแก่ผลก็รู้ได้ก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในสมัยที่ไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหลืออยู่เลยแต่การสะสมของปัญญาเนี่ยค่ะทำให้มีผลเกิดขึ้นจริงๆคือความจริงพร้อมที่จะให้ผู้ที่ได้สะสมมาที่เข้าใจถูกตามลำดับเนี่ยประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งกำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ตามปกติโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่โดยการไปพยายามจะให้เป็นอย่างนั้นพยายามจะให้เป็นอย่างนี้นะคะแต่สำหรับผู้ที่จะบำเพ็ญบารมีด้วยความที่เห็นประโยชน์ของสัตว์โลกมากมายที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยตัวเองก็บำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านานกว่าโพธิสัตว์ระดับอื่นนะคะแล้วแต่ว่ามากด้วยศรัทธามากด้วยวิริยะหรือว่ามากด้วยปัญญาก็แล้วแต่แต่ละการสะสมของแต่ละพระองค์ก็จะมีการตรัสรู้เป็นโพธิสัตว์สามระดับเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะถ้าใครเห็นประโยชน์ไม่ละเลยการที่จะฟังต่อทุกชาติก็เป็นสาวกโพธิสัตว์ไม่ใช่ว่าพระโพธิสัตว์อยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็นคนโน้นคนนี้เราต้องไปไหว้นะคะแต่ต้องเข้าใจว่าโพธิคือผู้ที่รู้สัตว์คือผู้ที่คล่องในการที่จะเข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้ได้แล้วก็เป็นสาวกคือต้องอาศัยผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่ากับว่าไม่ทำเองจนถึงแต่ว่าอาศัยพระปัญญาของผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนยุคนี้สมัยนี้มีใครคิดจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะหรือสาวกก็แสนยากแต่เป็นได้ค่ะด้วยบารมีสิบเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าบารมีบ่อยๆนะคะก็ต้องรู้ว่าบารมีเพื่ออะไรเพื่อที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้ถึงความสิ้นทุกข์แต่บารมีคือคุณความดีทุกอย่างเพราะว่าขณะใดที่ความดีไม่เกิดขึ้นขณะนั้นอกุศลเกิดทั้งหมดพอคุณต่อไปก็ยิ่งยากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยวิริยะบารมีนะคะความเพียรที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เป็นความเพียรไม่ใช่เราเลยนะคะและขันติบารมีด้วยบางคนก็อาจจะง่วงบางคนก็อาจจะเบื่อสารพัดนะคะแต่ว่าถ้ายังมีศรัทธาจิตผ่องแผ้วที่อยากจะเข้าใจถูกรู้ว่าความจริงเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าอย่างอื่นใดและโอกาสที่จะได้ฟังความจริงก็ไม่มากและไม่บ่อยด้วยนะคะก็จะทำให้ขณะนั้นน่ะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ฟังก็ต้องเป็นขันติบารมีมั่นคงเป็นอธิษฐานบารมีต่อความเป็นจริงของธรรมะคือสัจจะบารมีเนี่ยค่ะทุกอย่างเป็นไปเพื่อการละความติดข้องว่าเป็นเราจะต้องทำอย่างนี้เร่งขวนขวายเร่งรัดให้เกิดปัญญาก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ต้องเป็นปัญญาบารมีที่รู้ความจริงเพื่อละเป็นเนกขัมมะบารมีทุกอย่างนะคะมีอยู่ในขณะที่ได้เข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะไม่ใช่เราต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นธรรมะพระเชนทรงแสดงธรรมะละเอียดมากเคยได้ยินชื่อจิตนะคะคงไม่มีใครไม่เคยใช่ไหมคะจิตแต่ก็ไม่รู้ว่าจิตคืออะไรจิตอยู่ไหนแต่พระองค์ทรงแสดงความจริงทุกประการสนใจไหมรู้ได้เข้าใจได้ตามลำดับขั้นเริ่มจากการฟังและไตรตรองถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะตอบได้แน่ๆเลยทุกคนถูกไหมคะแต่ถามว่าจิตคืออะไรตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ความเข้าใจเพราะว่าเข้าใจเองก็ไม่ได้กำลังมีอยู่จริงๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้อยู่ตรงหน้านี้ด้วยอยู่ตรงนี้ด้วยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนด้วยแต่ก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นความไม่รู้หรืออวิชชาเนี่ยแค่ไหนเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดได้นะคะนานแสนนานเพราะไม่รู้มาตั้งแสนโกรธกับนานกว่านั้นต้องอดทนจริงๆค่ะไม่ทราบใครจะเป็นสาวกโพธิสัตว์บ้างคะคนอื่นตอบไม่ได้นอกจากตัวเองเป็นไหมคะเป็นสิคะค่ะก็จะฟังต่อไปจะเข้าใจต่อไปจนกว่าจะประจักษ์ความจริงซึ่งสามารถรู้ได้เดี๋ยวนี้เลยโดยความเป็นอนัตตา
5: สนทนาธรรมกับข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมวันที่6กรกฎาคม พุทธศักราช2563
6: กราบเรียนอาจารย์เรื่องชีวิตแล้วก็เกิดมาทำไมและคุณค่าของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับ
0: ค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีพิเศษที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำที่ทุกคนลืมทุกวันวันนี้มีใครคิดถึงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะมีแต่เรื่องอื่นทั้งหมดแม้แต่คำถามว่าเกิดมาทำไมแต่ว่ามีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงของทุกอย่างไม่เว้นเลยแต่ละอย่างแต่ว่าเมื่อเป็นคำของผู้ที่ไม่ใช่คนธรรมดานักปราชญ์ใดๆในโลกนะคะแต่เป็นคำของผู้ที่ได้ใช้คำว่าตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่ไม่เคยรู้จักพระองค์มาก่อนเลยได้ยินแต่ชื่อนะคะก็ต้องรู้ว่าไม่ง่ายที่จะเข้าใจในพระปัญญาคุณที่สามารถที่จะรู้ความจริงถึงที่สุดถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะคำของพระองค์กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกขณะเดี๋ยวนี้ก็มีจริงแม้แต่คำถามที่ว่าเกิดมาทำไมแต่การฟังธรรมะนะคะประโยชน์สูงสุดคือเพื่อเป็นปัญญาของตนเองไม่ใช่ฟังแล้วถามคนอื่นมาถูกไหมใช่ไหมจริงไหมแต่แต่ละคำที่ฟังเนี่ยค่ะพิจารณาไตรตรองว่าถูกหรือผิดอย่างไรแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าตรงต่อความเป็นจริงหรือไม่เพราะว่าตามความเป็นจริงนะคะผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ตรัสไว้ว่าอย่างไรคำนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าตรัสรู้ความจริงที่ถูกปกปิดมานานในสังสารวัฏที่คนอื่นไม่รู้แม้แต่คำถามเกิดมาทำไมมีใครกี่คนถามใช่ไหมคะแต่คนถามมีเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเกิดแล้วต้องคิดไหมคะความจริงหรือเปล่าไม่ใช่ไปหาสาเหตุต้นเหตุก่อนว่าเกิดมาทำไมยังไม่รู้เลยว่าอะไรแต่ว่าคำถามที่ว่าเกิดมาทำไมคำตอบที่แน่นอนว่าเกิดแล้วเกิดแล้วมีอะไรบ้างเกิดแล้วเห็นเกิดมาทำไมคะเกิดมาเห็นมีได้ยินเกิดมาทำไมคะเกิดมาได้ยินถ้าไม่เกิดจะมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีความจำมีทุกอย่างซึ่งไม่รู้เลยนะคะว่าความจริงนั้นนะคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่การที่จะรู้ความจริงเนี่ยค่ะต้องค่อยๆพิจารณาว่าเกิดแล้วจึงมีถ้าไม่เกิดไม่มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เองค่ะเกิดแล้วเกิดมาทำไมก็เกิดมาเห็นถูกต้องไหมคะเกิดมาได้ยินอะไรอีกเกิดมาได้กลิ่นอะไรอีกเกิดมาลิ้มรสอะไรอีกเกิดมารู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสกายทุกขณะนี่ค่ะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเดี๋ยวนี้คือเกิดแล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้เกิดมาทำไมก็เกิดมาที่จะรู้สิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นสภาพที่รู้ถ้าไม่รู้ก็เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นดอกไม้เป็นแม่น้ำเป็นภูเขาไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่นี่เกิดมารู้เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นสภาพรู้ไม่ใช่ต้นไม้ไม่รู้อะไรดอกไม้ไม่รู้อะไรแต่ขณะนี้มีเห็นทุกคนมีเห็นด้วยแต่ว่าเห็นเป็นสภาพรู้ที่เกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นขณะนี้นะคะเกิดมาทำไมก็ได้ยินเกิดมาได้ยินได้ยินเป็นสภาพรู้รู้อะไรคะได้ยินไม่ได้เห็นแต่รู้เสียงขณะนี้ค่ะมีเสียงเกิดมาได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะในชีวิตนะคะก็เป็นสภาพซึ่งเกิดเพื่อที่จะรู้สภาพรู้เกิดแล้วไม่รู้ไม่มีไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นเมื่อเป็นสภาพรู้ต้อง ป็นสภาพรู้เกิดแล้วต้องรู้เกิดแล้วไม่รู้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้สิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันมีความจริงสองอย่างนะคะความจริงอย่างหนึ่งมีจริงๆอย่างแข็งเนี่ยค่ะมีไหมทุกคนก็ต้องตอบว่าแข็งมีแข็งรู้อะไรหรือเปล่าแข็งไม่สามารถจะรู้ว่าใครกำลังจับแข็งหรือใครเอาแข็งไปเผาหรือไปทำอะไรไปปิ้งไปย่างอะไรทั้งหมดเพราะว่าแข็งไม่ใช่สภาพรู้แต่ถ้าไม่มีสภาพรู้ที่เกิดขึ้นรู้แข็งแข็งจะปรากฏไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าโลกไหนโลกหมายความถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้ก็เป็นโลกรวมความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีสิ่งนั้นต้องเกิดแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นสภาพรู้ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นสภาพที่ไม่รู้ก็จะรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดไม่ว่าโลกไหนก็มีสิ่งที่มีจริงซึ่งคำว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะไม่ใช่ภาษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระพรหมตรัสกับชาวมคธพูดภาษามคธีต้องใช้คำที่เขาสามารถเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้พระองค์ตรัสว่าธรรมะเพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจนะคะเราใช้คำภาษาอื่นซึ่งไม่ใช่ภาษาไทยแต่ว่าไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจความหมายของคำนั้นจริงๆเลยเพียงแต่พูดไปตามที่เคยได้ยินมาและพูดกันต่อๆมาแต่ความจริงก็คือว่ามีคำว่าธรรมะเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะทุกอย่างโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดโดยละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจากความเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรทำให้เจ้าชายสิทธัตถะไม่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะอีกต่อไปแต่เป็นผู้ที่ไม่มีใครเทียบได้เปรียบได้เลยทั้งโลกมนุษย์โลกสวรรค์เทวโลกพรหมโลกใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ด้วยการที่ทรงบำเพ็ญบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงซึ่งมีทุกขณะแม้เดี๋ยวนี้ก็มีอย่างที่กล่าวว่ามีเห็นมีได้ยินเห็นเป็นสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่รู้อะไรเลยได้ยินเป็นสภาพรู้แต่เสียงที่ได้ยินกำลังได้ยินเสียงไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงซึ่งไม่เปิดเผยเลยว่าความจริงของสิ่งนี้ถึงที่สุดคืออะไรคือต้องเกิดไม่เกิดไม่มีเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเหมือนกับว่าเราเกิดมาแล้วนะคะจะนับจำนวนวันจะนับจำนวนปีกี่วันกี่เดือนกี่ปีอายุเท่าไหร่แต่ก็ต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งเราได้ยินแต่เราเผินเราลืมเราไม่คิดถึงเลยพระองค์ตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นต้องหมายความถึงสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาหรือเปล่าคะเห็นธรรมดาได้ยินธรรมดาจำธรรมดาคิดธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงเป็นปกติของสิ่งนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกอย่างหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเราก็ลืมเราไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เราลืมทุกวันคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงสิ่งที่เราไม่รู้ไปถามใครเนี่ยจะให้เขาตอบเนี่ยเขาจะตอบได้ถึงสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างนั้นแม้เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนความจริงนั้นไม่ได้เขาไม่สามารถจะรู้ได้เลยด้วยเหตุนี้ขณะนี้นะคะผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะมีความเข้าใจระดับหนึ่งคือเริ่มพิจารณาว่าขณะนี้มีสิ่งที่เกิดแน่นอนถ้าไม่เกิดไม่มี แต่สิ่งที่ไม่รู้คือสิ่งนั้นเกิดแล้วดับเห็นทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเกิดขึ้นเห็นแล้วดับได้ยินไม่ได้แต่ขณะที่ได้ยินจะเป็นขณะเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นเท่านั้นจริงๆนะคะเกิดเห็นแล้วกระดับขณะที่ได้ยินถ้าไม่มีการเกิดของธาตุรู้เสียงเสียงปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเสียงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดแล้วเป็นธรรมดาเป็นธรรมะเป็นความเป็นไปของธรรมะนั้นคือเกิดขึ้นได้ยินทำอย่างอื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะคิดก็ไม่ได้เห็นก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปใครรู้เป็นความจริงหรือเปล่านี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงคำเริ่มต้นไม่กี่คำแต่พระองค์ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาโดยประการทั้งปวงเพื่อให้ความเข้าใจที่พระองค์ได้ตรัสแล้วเนี่ยแจ่มแจ้งประจักษ์กับผู้ที่ได้ยินได้ฟังสะสมไม่ลืมไตรตรองจนสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้จึงเป็นอริยสัจธรรมธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยค่ะตรงตามความเป็นจริงใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ที่เราใช้คำว่าสัจจะความจริงเปลี่ยนไม่ได้เลยแล้วยังมีคำว่าอริยสัจธรรมเสียงสัจธรรมของเสียงคืออะไรเกิดขึ้นแล้วดับไปจริงหรือเปล่าเสียงเมื่อกี้นี้อยู่ไหนใครไปตามกลับมารู้ได้ไม่มีอีกในสังสารวัฏไม่ใช่เฉพาะเมื่อกี้นี้เท่านั้นแต่ไม่มีอีกเลยไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีแค่ปรากฏและจะเข้าใจคำอื่นต่อไปซึ่งเป็นปัญญาต่างระดับนะคะที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนสามารถจะเข้าใจแม้แต่คำที่ถ้าใครคิดว่าเขาจะศึกษาพระพุทธศาสนาเขาเปิดพระไตรปิฎกเขาอ่านเขาพบคำแต่ไม่สามารถเข้าใจได้เลยถ้าไม่มีพื้นฐานความเข้าใจตามลำดับพระไม่ว่าจะเป็นวิชาการใดๆทั้งสิ้นต้องมีการเริ่มต้นตามลำดับและถ้าจะเป็นความเข้าใจต้องเข้าใจตั้งแต่คำแรกไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคำนั้นเป็นคำจริงไม่ว่าจะปรากฏที่ไหนเมื่อไรมีคำอื่นออกมาอีกก็ต้องเข้าใจจากคำแรกที่ได้ฟังไม่เปลี่ยนแปลงเลยนี่คือสัจธรรมผู้ที่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ประจักษ์แจ้งอย่างนี้ตรงตามที่พระองค์ทรงแสดงเป็นอริยะประเสริฐยิ่งที่สามารถเข้าใจสิ่งซึ่งกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะคิดเองได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะจะใช้คำว่าพระพุทธศาสนาหรือจะไม่ใช้คำนี้ก็ตามแต่เปลี่ยนการเป็นคำสอนของผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงได้ไหมจะชื่ออะไรก็ตามจะเรียกอะไรก็ตามแต่คำที่ทุกคนรู้จักก็คือว่าศาสนาคือคำสอนของผู้ที่เป็นศาสดาถ้าไม่รู้แล้วจะสอนใครได้แต่ว่าศาสดามีหลายศาสดาเพราะฉะนั้นศาสดาที่สอนให้รู้ความจริงเดี๋ยวนี้และทุกขณะตามความเป็นจริงนั่นคือพุทธะคือผู้รู้หรือใช้คำที่สูงกว่านั้นตรงกว่านั้นก็คือตรัสรู้สามารถไม่ใช่เพียงคิดเพียงฟังและเข้าใจแต่ประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนั้นในขณะนี้เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าพระพุทธศาสนาคือศาสนาที่สอนโดยผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงและทรงประกาศแสดงความจริงด้วยพระมหากรุณารู้ว่าคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยไม่สามารถที่จะตอบคำถามว่าเกิดมาทำไมเพราะไม่รู้ว่าอะไรเกิดและเกิดแล้วกำลังเป็นอย่างนั้นยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมก็เกิดมาเห็นก็ยังไม่รู้ว่าเกิดมาเห็นเกิดมาได้ยินก็ไม่รู้ว่าเกิดมาได้ยินเกิดมาเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกในเรื่องที่เห็นแล้ว ในเสียงที่ได้ยินแล้วตลอดชีวิตเป็นอย่างนี้มากกว่านี้อีกละเอียดกว่านี้อีกทุกขณะโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสพิเศษเป็นวันพิเศษที่จะได้ฟังสิ่งซึ่งลืมทุกวันคือคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงซึ่งดำรงอยู่ยังมีอยู่นะคะไม่ใช่ให้อ่านไม่ใช่ให้เชื่อไม่ใช่เพียงฟังไม่ใช่เพียงกราบไหว้แต่เพื่อเข้าใจความจริงประเสริฐยิ่งกว่าอื่นไหมคะความจริงซึ่งไม่สามารถจะเข้าใจได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นจึงเคารพสูงสุดในผู้ที่ทำสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์สิ่งที่เกิดไม่ได้และไม่เกิดแต่เกิดได้และเกิดแล้วด้วยการฟังคำที่กล่าวถึงความจริงในสิ่งที่กำลังเป็นจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจทุกคำเนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือว่าเข้าใจคำที่ได้ฟังการศึกษาการเรียนเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจากการฟังแต่ต้องไตร่ตรองถ้าฟังเผลอๆมีประโยชน์อะไรเกิดแล้วก็ตายบางคนพูดว่าอย่างนั้นแต่เกิดแล้วตายโดยไม่รู้กับเกิดแล้วก่อนตายยังรู้ความจริงซึ่งจะเป็นจริงทุกชาติทุกขณะด้วยอะไรจะประเสริฐกว่ากันเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ตรัสไว้นี่นะคะเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างคือสัพพะเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าธรรมะทั้งหลายสัพเพธรรมาอนัตตาเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่นี้เป็นประโยคเดียวนะคะแต่ประโยคก่อนนั้นซึ่งขณะนี้เป็นอย่างนี้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดเองไม่ได้ไม่มีอะไรจะไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดได้เลยนอกจากอาศัยสิ่งที่มีไม่ให้มีก็ไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมีและก็ปรุงแต่งอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นโดยที่ต้องอาศัยสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นนะคะภาษาที่พระองค์ตรัสก็คือสังขารธรรมเราได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะแต่ได้ยินน้อยมากผิวเผินมากสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไหนบอกหน่อยสิว่าสังขารคืออะไรเดี๋ยวนี้เป็นสังขารหรือเปล่าตอบไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพในความจริงเราจะไม่เคารพในสิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่ไม่จริงคือสิ่งที่ผิดแต่สิ่งที่จริงเป็นอย่างไรความจริงเปลี่ยนไม่ได้คือสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นความดีดีเปลี่ยนให้ไม่ดีไม่ได้ความชั่วชั่วเปลี่ยนให้ดีไม่ได้เห็นเปลี่ยนเป็นได้ยินไม่ได้จำเปลี่ยนเป็นโกรธไม่ได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดขึ้นโดยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นสังขารธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหมายความถึงสิ่งที่เกิดเพราะมีการปรุงแต่งพระองค์ทรงแสดงธรรมะ 45 พรรษาให้คลายจนกระทั่งหมดความสงสัยเพราะฉะนั้นขณะนี้เพียงฟังคำสองคำเนี่ยไม่พอที่จะหมดความสงสัยว่าแล้วอะไรทำให้เกิดขึ้นแต่ต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจในความหลากหลายจึงสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งใดก็ตามที่หลากหลายก็เพราะสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นหลากหลายสิ่งนั้นจึงหลากหลายได้ด้วยเหตุนี้นะคะแข็งไม่ใช่กลิ่นทุกอย่างแต่ละหนึ่งนะคะอาศัยปรุงแต่งจนกระทั่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเพียงชั่วขณะที่ปรากฏแล้วดับไม่มีใครสามารถที่จะคิดถึงความจริงนี้ได้เลยแต่ว่าได้ยินเกิดก่อนได้ยินไม่มีได้ยินเกิดได้ยินแล้วดับไปหาได้ยินอีกที่ไหน พราะได้ยินต้องได้ยินเสียงนั้นซึ่งไม่เหลือแล้วจึงมีอีกคำหนึ่งว่าสุญญตาอนัตตาทุกคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจความจริงโดยละเอียดขึ้นนี่เป็นการตั้งต้นนะคะที่จะเริ่มรู้จักผู้ที่ทรงพระนาม

จะไม่ค่อยได้ยินกันคือสักกัจจภาวนาเคยได้ยินชื่อพระอินทร์ไหมคะใครก็ไม่รู้แต่มีหลายชื่อตามคุณนามอีกชื่อหนึ่งคือเท้าสักกะได้ยินไหมคะผู้นอบน้อมผู้เคารพเราเคารพในความถูกต้องในสิ่งที่ดีจะเคารพสิ่งที่ไม่ดีหรือเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีความอ่อนน้อมอย่างยิ่งเคารพอย่างยิ่งในความจริงนะคะเช่นเท้าสักกะเลยค่ะด้วยคุณธรรมข้อนี้ข้อหนึ่งจึงเกิดเป็นหัวหน้าของเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ก็แสดงเห็นว่าทุกอย่างต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเคารพในความจริงจะค่อยๆเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นและจะไม่ผิดแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่จริงไม่รู้ทำกันตามๆกันไปสำนักปฏิบัติวิปัสสนาทำอะไรรู้อะไรเข้าใจอะไรเคารพไหมในความไม่รู้แต่สิ่งใดที่จริงไม่เคารพหรือในเมื่อเปลี่ยนสิ่งนั้นไม่ได้เลยใครก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นพูดตรงต่อความเป็นจริงนะคะจึงสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ซึ่งกว่าจะเข้าใจได้ความเป็นผู้ตรงสัจจะบารมีตรงต่อความเป็นจริงอบรมเจริญปัญญาด้วยความเคารพในความจริงเป็นสักกัจจภาวนาไม่ใช่อะไรก็ได้ใครบอกก็ได้ไปไหนก็ได้เชื่อหมดให้ยกมือก็ยกยกเท้าก็ยกทำอะไรก็ทำนั่นอะไรคะตอบได้ไหมความไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะจะไม่รู้เลยว่าความไม่รู้แค่ไหนมากแค่ไหนวันนี้เมื่อวานนี้ตั้งแต่เกิดรู้อะไรบ้างที่มีจริงๆทุกวันไม่รู้เลยแล้วกี่ชาติมาแล้วในแสนโกรธกับนับไม่ถ้วนจากความไม่รู้ค่อยๆรู้จนถึงการที่จะบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความตรงต่อความจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงต่อความจริงนะคะเกิดมาก็ไม่รู้ความจริงเกิดมาแล้วก็ตายไปก็ตายไปแน่นอนแต่ตายอย่างไม่รู้ความจริงไปอีกแต่ละชาติกับการที่มีโอกาสได้ฟังด้วยความเคารพในความจริงก็ถึงผู้ที่เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งและก็พิจารณาเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แสดงว่ามีจริงๆและจะรู้อย่างอื่นหรือว่าจะรู้สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็มากมายนะคะเพราะฉะนั้นต้องทีละหนึ่งถ้าหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ว่าความจริงเป็นอะไรแต่ถ้ามีแต่เพียงหนึ่งเดียวไม่รู้อื่นเลยทั้งสิ้นรอบรู้รู้รอบในสิ่งที่ปรากฏเพียงหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เพิ่งจะเริ่มฟังและขณะที่ฟังนี่นะคะไม่ลืมคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือคำสอนให้เข้าใจความจริงเป็นพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นนะคะให้รู้จักสิ่งซึ่งเราเหมือนรู้แต่ความจริงไม่รู้เพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระธรรมซึ่งกำลังเป็นอย่างนี้แต่ถูกปกปิดไว้มืดสนิทกั้นสนิทไม่รู้ความจริงแม้ว่าจะสว่างแต่ความจริงคืออะไรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นกว่าความมืดนั้นจะคลายลงนะคะด้วยแสงสว่างจากพระธรรมที่ทำให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตเพราะเหตุว่าความทุกข์ทั้งหลายความทุจริตทั้งหลายความไม่ดีทั้งหลายมาจากความไม่รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรยากไหมคะนี่คือกว่าจะเข้าใจแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่ลืมว่าถ้าไม่เข้าใจคำนี้นะคะฟังอีกเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ

0: ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงในคำที่ได้ฟังว่ากำลังฟังสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงก็จะเริ่มรู้ว่าความจริงคือคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ซึ่งคิดเองไม่ได้เลยค่ะต้องอาศัยการฟังเพราะฉะนั้นปัญญาตามลำดับปัญญาขั้นต้นนะคะได้ยินบ่อยๆปริยัติได้ยินใช่ไหมคะตึกปริยัติก็มีชื่อปริยัติแต่ถามว่าปริยัติคืออะไรถ้าไม่ฟังให้ละเอียดจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นก็ศึกษาธรรมะด้วยความเคารพในความจริงทีละคำเพราะแต่ละคำเนี่ยค่ะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี
1: ้ในทางหลักของพุทธศาสนาครับเราเชื่อกันว่ามนุษย์เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเป็นต่างสารวัตรจริงๆแล้วเนี่ยชาติแรกที่เราเกิดมาเนี่ยครับเกิดมาได้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตัดถึงเรื่องนี้ไว้ไหมครับผม
0: ก่อนที่จะตรัสรู้นะคะยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากแสดงเห็นว่าประมาณไม่ได้เลยก็มีแล้วเห็นเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วในอดีตไม่ว่าจะนานแสนนานเท่าไหร่ก็ตามเพราะฉะนั้นยามแรกก่อนที่จะได้ตรัสรู้นะคะเป็นการระลึกชาติการระลึกชาติไม่ใช่จำชาติเป็นบางส่วนบางตอนแต่ว่าสามารถที่จะระลึกถึงขณะที่เกิดขึ้นในแต่ละชาติว่าแต่ละชาตินั้นเป็นอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรเหลือเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นระลึกนานเท่าไหร่ก็ตามไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุนี้นะคะจึงรู้ว่าสิ่งที่ควรจะเข้าใจนะคะไม่ใช่อดีตที่ไม่ปรากฏให้เข้าใจจะพยายามไปนึกสักเท่าไหร่ก็ไม่ใช่สิ่งนั้นแหละที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จริงอย่างนี้ปรากฏอย่างนี้สามารถที่จะเข้าใจได้ไหมในเมื่อมีจริงๆด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้จักทุกคำถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยทั้งสิ้นมีโลกหรือว่ามีอะไรไหมเห็นไหมคะคำถามสำหรับคิดไตร่ตรองเพื่อที่จะไม่ใช่เชื่อใครเขาบอกแต่ว่าตามความเป็นจริงที่ไตร่ตรองเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสิ้นจะมีโลกไหม
1: น่าจะไม่มี
0: น่าจะหรือไม่มีแน่นอน
1: ไม่มีแน่นอนครับ
0: ค่ะมีไม่ได้แน่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
1: ครับผม
0: แต่เดี๋ยวนี้นะคะเหมือนมีโลกที่กว้างใหญ่มากไม่ใช่โลกเดียวด้วยจักรวาลเท่าไหร่ขนาดเทพบุตรท่านหนึ่งนะคะพยายามที่จะไปถึงที่สุดของจักรวาลไม่มีวันถึงเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีถ้าเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีจะไม่ให้มีได้ไหมใครไปทำให้ไม่มีได้ไหมในเมื่อสิ่งนั้นมี
1: ไม่ได้ครับ
0: แต่ว่าสิ่งนั้นมีชั่วคราวแสนสั้นหรือว่ายั่งยืนเห็นไหมคะต้องค่อยๆ คิดค่อยๆพิจารณาแม้แต่คำว่าสังสารวัฏพูดคำนี้ออกบ่อยสังสาระกับวัฏฏะขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายภาษาบาลีด้วยค่ะ
2: กราบท่านอาจารย์นะครับซึ่งคำว่าสังสารวัฏฏะนะครับก็มีคำภาษาบาลีสองคำนะครับก็คือหนึ่งก็คือคำว่าสังสาระอีกคำหนึ่งก็คือวัฏฏะสังสาระก็คือการท่องเที่ยวไปจริงๆก็ไม่ใช่ตัวตนที่ท่องเที่ยวไปนะครับแต่ว่าก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงนะครับที่เกิดขึ้นเป็นไปซึ่งข้อความในอรรถกถานะครับก็ได้อธิบายนะครับว่าลำดับแห่งการเกิดขึ้นเป็นไปของสิ่งที่มีจริงเป็นไปอย่างไม่ขาดสายนี่คือความหมายของสังสาระแล้วก็วัฏฏะนะครับหมายถึงวนเวียนเป็นการเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรมะใช่ไหมครับอย่างวันนี้เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินใช่ไหมครับเดี๋ยวคิดนึกไม่มีตัวเราเลยมีแต่ธรรมะเท่านั้นนะครับนี่คือความหมายของสังสารวัฏซึ่งก็คือเป็นแต่ละหนึ่งขณะแต่ละหนึ่งขณะนั่นเองนะครับข้อความในพระไตรปิฎกนะครับในตินะกัตถสูตรนี่ครับ สังยุตตนิกายนิทานวรรคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชัดเจนนะครับว่าสังสารวัฏเนี่ยครับที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนะครับไม่ปรากฏจะตามไปสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับไม่สิ้นสุดเลยนะครับเพราะเหตุว่าตราบใดก็ตามที่ยังมีความไม่รู้ยังมีความติดข้องอยู่นะครับก็ยังต้องเกิดยังต้องมีการเกิดขึ้นเป็นไปอย่างไม่สิ้นสุดผ่านมานับชาติไม่ถ้วนแล้วใช่ไหมครับในแต่ละชาติที่ผ่านไปจนมาถึงเป็นบุคคลนี้ก็นับชาติไม่ถ้วนพระองค์ทรงแสดงด้วยข้ออุปมาที่ชัดเจนมากเลยนะครับว่าให้เอาหญ้าเอาไม้นะครับทั่วโลกเลยมามัดเป็นกำกำนะครับกำละ4นิ้วแล้วสมมุติว่าผู้นี้เป็นบิดาผู้นี้เป็นมารดาไม่สิ้นสุดเลยแต่หญ้าและไม้หมดสิ้นไปแล้วแต่ที่จะกำหนดว่าผู้นี้เป็นบิดาเป็นมารดาเนี่ยไม่สิ้นสุดก็เพราะเหตุว่าเกิดมานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่อยู่ตรงที่ว่าเกิดมาได้อย่างไรตั้งแต่ในภพไหนชาติไหนแต่ขณะนี้ได้เกิดมาแล้วเป็นบุคคลนี้แล้วมีชีวิตความเป็นไปแล้วแต่อะไรคือที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับชีวิตที่ได้เกิดมาก็คงจะได้สนทนาเป็นลำดับไปครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจทีละคำละเอียดขึ้นอีกเท่านี้ไม่พอนะคะสังสาระท่องเที่ยวใครเข้าใจคำนี้บ้างคะคิดว่าเราใช่ไหมถ้าพูดว่าท่องเที่ยวจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งท่องเที่ยวไปโน่นมานี่ชาติโดนชาตินี้ที่นั่นที่นี่วัฏฏะวนเวียนวนเวียนยังไงแต่รู้ไหมว่าสังสาระท่องเที่ยวไม่จบวัฏฏะวนเวียนวนเวียนอยู่ไหนล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจวันนี้ใครไปท่องเที่ยวที่อื่นบ้างคะพ้นจากเห็นไหมพ้นจากได้ยินไหมพ้นจากได้กลิ่นพ้นจากลิ้นรสพ้นจากการที่รู้สิ่งที่กระทบกายพ้นจากการคิดในเรื่องต่างๆเหล่านี้ไหมเพราะฉะนั้นไม่มีตัวตนแต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนี่แหละนะคะเกิดดับไม่กลับมาอีกจริงแต่มีสภาพธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นไม่ปรากฏว่าโลกแตกแต่ความจริงโลกคือสิ่งที่เกิดและดับแล้วไม่เหลือด้วยถ้าเข้าใจความหมายว่าแตกดับก็คือทุกขณะไม่เหลือเลยค่อยๆละความไม่รู้ค่อยๆละการยึดถือว่าเป็นเราค่อยๆละการยึดถือแม้แต่คำที่ได้ยินคำว่าท่องเที่ยววนเวียนก็ต้องรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะแต่ละหนึ่งขณะเท่านั้นที่เกิดขึ้นระดับไปสองขณะพร้อมกันไม่ได้ขณะเห็นจะเป็นขณะได้ยินไม่ได้ถึงแม้ว่าดับแล้วก็เกิดอีกท่องเที่ยวอีกไปไหนเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวลิ้มรสเดี๋ยวรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสที่ไหนล่ะคะเป็นนกก็เป็นอย่างนี้เป็นไก่ก็เป็นอย่างนี้เป็นปูเป็นปลาเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดตามใจชอบหรือว่าใครจะไปทำให้เกิดก็ไม่ได้ต้องเกิดเมื่อมีปัจจัยเฉพาะที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดเป็นสิ่งนั้นแค่เกิดขึ้นเห็นจบเกิดขึ้นได้ยินต่อท่องเที่ยวอยู่ที่นี่แหละไม่ไปที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นโลกตามความเป็นจริงนะคะแต่ละหนึ่งปรากฏเนี่ยก็จะไม่เป็นใครเลยทั้งสิ้นจึงใช้คำว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถาวรที่ยั่งยืนที่รวมกันแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่รู้จบนะคะท่องเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นขณะไหนเมื่อไรเป็นสังสารวัฏเห็นไหมคะต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เองแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นท่องเที่ยววนเวียนอยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่มีเราแล้วก็สังสารวัฏก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เพียงแต่บอกว่าท่องเที่ยวแต่เดี๋ยวนี้เองทุกขณะเป็นสังสารวัฏจะขาดสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้จนกว่าจะดับสังสารวัฏคือ ไม่มีการเกิดขึ้นของอะไรอีกเลยทั้งสิ้นซึ่งสามารถที่จะเป็นไปได้แต่ว่าขณะนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่ายังไม่รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นคืออะไรก็ต้องยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะการเกิดดับสืบต่อเนี่ยค่ะเร็วสุดที่จะประมาณได้นี่เริ่มเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงซึ่งถูกปกปิดไว้ดอกไม้มีหลายดอกที่นี่นะคะทีละหนึ่งต่างกันถ้าไม่ต่างกันจะเป็นหลายดอกได้ยังไงและในหนึ่งดอกเนี่ยมีอะไรบ้างกลีบก็มีก้านก็มีเกสรก็มีแต่ละหนึ่งหรือเปล่ากว่าจะมารวมกันแล้วก็เข้าใจไปเลยว่าเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งและเป็นแต่ละดอกด้วยฉันใดนะคะทุกสิ่งขณะนี้ค่ะเกิดขึ้นละเอียดแตกย่อยทำลายอยู่ทุกขณะนั่นคือความหมายของโลกซึ่งไม่ใช่โลกุตระไม่ใช่พ้นจากการที่จะต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ฟังผิวเผินแม้แต่คำว่าวัฏฏะแม้แต่คำว่าสังสาระก็คือเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้จะอยู่ไหนนะคะในสังสารวัฏด้วยเหตุนี้แม้แต่เดี๋ยวนี้ก็คืออะไรก็คือแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้เลยเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี่แหละและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะธรรมะโดยละเอียดอย่างยิ่งว่าหนึ่งขณะที่เห็นเนี่ยมีอะไรเกิดร่วมกันในขณะนั้นนี่คือพระปัญญาคุณซึ่งถ้าไม่ได้มีการฟังพระธรรมจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่เราว่าเราฟังพระธรรมฟังอย่างนี้หรือเปล่าหรือฟังเรื่องราวเรื่องคนโน้นเรื่องคนนี้เรื่องเหตุการณ์ต่างๆไม่ต้องฟังก็รู้ไม่ใช่เลยค่ะแล้วไหนล่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงความจริงที่ลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้พระองค์ตรัสคำนี้เมื่อไรเมื่อได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตรัสว่าสิ่งที่มีจริงคือธรรมะนะคะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะเห็นได้ถ้าไม่รวมกันจะมีคนไหมคะเนี่ยตาอยู่ทางหูอยู่ทางจมูกอยู่ทางหัวใจอยู่ทางแขนขาอยู่ทางทุกอย่างจะมีคนได้ยังไงแขนก็เป็นแขนขาก็เป็นขาแต่เมื่อรวมกันแล้วนะคะรู้ไหมว่าทั่วทั้งตัวเนี่ยค่ะมีอากาศธาตุธาตุที่ว่างเปล่าแทรกอยู่ละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกทำลายทุกอย่างได้แล้วนั่นหรือคือโต๊ะนั่นหรือคือเก้าอี้ถ้าไม่มารวมกันไม่ปรากฏเป็นรูปร่างนิมิตสันฐานให้จำได้นะคะจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ยั่งยืนแต่แตกย่อยออกแล้วก็คือโลกแต่ละหนึ่งที่เกิดและกระดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้คำนี้เป็นคำของใครคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประกาศความจริงที่พระองค์ได้ตรัสรู้ให้คนที่ได้สะสมการที่จะพิจารณาความจริงความตรงความถูกต้องและเห็นประโยชน์เนี่ยได้เริ่มเข้าใจและรู้คุณค่าของการที่จะมีชีวิตอยู่ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรใครกำลังจะตายบ้างคะขณะนี้ลองคิดทุกคนหรือเปล่าตายเดี๋ยวนี้ก็ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นทุกคนก็กำลังจะตายกำลังจะจนกว่าจะถึงขณะซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะแม้ความตายก็ต้องเป็นในขณะนั้นที่มีปัจจัยถึงพร้อมที่จะพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จะเป็นบุคคลนี้อีกต่อไปไม่ได้เลยในสังสารวัฏพระเจ้าแต่และพระชาติของพระโพธิสัตว์เนี่ยจะกลับให้เป็นพระเวสสันดรก็ไม่ได้จะกลับให้เป็นชาตินั้นชาตินี้ไม่ได้เลยนะคะแม้แต่เมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยแต่ไม่รู้จึงหลงยึดถือเดี๋ยวนี้ว่าเราเห็นแต่ถ้าไม่เกิดเห็นไม่มีเราแล้วเห็นก็ดับไปแต่ยังหลงเข้าใจว่าเรายังเห็นเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แล้วก็เริ่มเข้าใจนะคะนั่นคือเหมือนปาฏิหาริย์อะไรจะทำให้ความไม่รู้นี่ค่ะค่อยๆละไปทีละน้อยจนกว่าจะหมดสิ้นเพราะเหตุว่าไม่รู้นานแสนนานเท่าไหร่นับประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะด้วยความเคารพคือเข้าใจจริงๆไม่เปลี่ยนเลยในคำที่ได้ฟังแล้วว่าไม่มีเราธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาตรงกันข้ามกับอัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่แยกออกไปละเอียดแล้วไม่ใช่สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เพราะปรากฏแล้วจริงๆเนี่ยเพียงแค่สิ่งที่กระทบตาเท่านั้นถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบตาปรากฏได้ไหมเพราะฉะนั้นคนทั้งคนเนี่ยจะกระทบตาได้ไหมไม่ได้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะเข้าใจผิดว่าเป็นคนแต่ความจริงเป็นสิ่งไหนอยู่ไหนอะไรก็ไม่รู้เลยถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงแต่ทรงแสดงว่านะคะที่ใดที่มีแข็งมีอ่อนมีเย็นมีร้อนมีตึงมีไหวมีธาตุสี่ธาตุที่เราคุ้นเคยใช้คำว่ามหาภูตะธาตุใหญ่ที่ปรากฏว่ามีอย่างแข็งนี่ค่ะไม่ต้องแสวงหาเลยกระทบเมื่อไหร่ปรากฏแต่ถ้าไม่กระทบมีแข็งไหมปรากฏไหมเข้าใจว่ายังอยู่แต่ไม่เกิดไม่มีเพราะฉะนั้นเกิดเมื่อไหร่มีเมื่อนั้นแล้วก็ดับไปแล้วด้วยใครจะรู้หรือไม่รู้เปลี่ยนธรรมะไม่ได้นี่คือการที่มีชีวิตอยู่สำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์นะคะของการได้เกิดมาและสามารถที่จะได้ยินได้ฟังได้เข้าใจคำแต่ละคำที่เข้าใจได้มีชีวิตอยู่เพื่อเข้าใจพระธรรมหรือว่ามีชีวิตอยู่เพื่อธรรมะปรากฏซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะซึ่งสามารถที่จะถึงวันนั้นได้เพราะเหตุว่ามีผู้ที่รู้ความจริงเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมแล้วเป็นจำนวนมากแต่ก็ความจริงนั้นนะคะไม่ใช่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองจึงเป็นสาวกผู้ฟังและก็อบรมความเข้าใจตรงตามที่ได้ฟังจนกว่าจะรู้ว่าอะไรก็เกิดไม่ได้อยากเท่าไหร่ก็เกิดไม่ได้ไม่อยากก็เกิดได้เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดต้องเกิดคือเดี๋ยวนี้ทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยค่ะถึงเวลาพร้อมด้วยปัจจัยที่จะเป็นอย่างนั้นซึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเกิดดับเร็วมากคิดมีจริงไหมคะคิดแล้วดับแล้วหมดแล้วคิดอะไรตอบได้ไหมจำมีจริงทุกขณะเห็นอะไรก็จำถ้าไม่จำก็จะไม่รู้ว่ารูปร่างสันฐานอย่างนั้นเป็นอะไรเป็นต้นนี่คือโลกซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณนอกจากเร็วสุดที่จะประมาณและยังสืบต่อมากมายสุดที่จะประมาณจนกระทั่งทำให้หลงผิดเข้าใจผิดว่าเป็นโลกที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดยั่งยืนตลอดเวลาแต่ถ้ารู้ความจริงแล้วนะคะชั่วขณะที่เกิดและดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะขณะนี้เหมือนเห็นกับได้ยินพร้อมกันซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเห็นต้องอาศัยตาได้ยินต้องอาศัยหูตาอยู่ไหนหูอยู่ไหนใกล้กันไหมหรือห่างไกลกันมีอากาศธาตุแทรกขั้นและอะไรทำให้เกิดขึ้นทรงแสดงให้เข้าใจความจริงนะคะทุกประการแต่ต้องเริ่มต้นทีละคำจากคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแม้ว่าจะหลากหลายมากมายประมาณไม่ได้เลยเพราะดับแล้วไม่กลับมาอีกแต่ก็ต่างกันเป็นสองอย่างคือธรรมะอย่างหนึ่งเกิดไม่รู้อะไรอีกอย่างหนึ่งเกิดรู้เกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้มาได้เพราะฉะนั้นคำว่าคนไม่ใช่มีแต่รูปร่างกายแต่ต้องมีธาตุรู้ด้วยและธาตุรู้ก็ยังละเอียดต่อไปอีกที่ทรงแสดงความต่างกันเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งวิชาไหนจะประเสริฐเท่าวิชานี้คะวิชาใดในโลกทั้งหมดชาวโลกที่สามารถเข้าใจ เพียงส่วนนั้นก็แสดงความจริงส่วนนั้นให้คนอื่นได้รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างโดยประการทั้งปวงให้เกิดความเข้าใจของตนเองไม่ใช่ต้องมีใครมามอบให้เพราะเราไปรับฟังจากเขาเขาเป็นใครเขาต้องดีกว่าเราเขามอบให้เราแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครมอบปัญญาการตรัสรู้ให้พระองค์บ้างและพระองค์ทรงมอบให้ใครบ้างไม่สามารถจะให้ใครได้เลยนอกจากคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งทำให้ผู้นั้นเนี่ยค่ะเกิดปัญญาความรู้จริงๆของตนเองไม่ว่าใครจะบอกว่าระดับไหนปริญญาไหนจะเปลี่ยนความจริงไม่ได้ด้วยเหตุนี้ปริญญาในพระพุทธศาสนาเป็นปริญญาที่ประจักษ์แจ้งความจริงของธรรมะตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งความจริงนะคะก็คือปริยัติเพียงฟังคำที่จะนำมาสู่ความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่ถึงระดับขั้นที่ประจักษ์ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นความรู้ก็ต่างขั้นกัน
3: ชาวพุทธทุกคนเราฟังอะไรมาต่างๆมากมายแล้วแต่ประเด็นสำคัญที่สุดคือความจริงตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ให้ละเอียดลึกซึ้งเป็นลำดับอย่างไรเรียนเชิญอาจารย์ครับ
0: ได้ยินคำว่าชาวพุทธคือใคร
3: พุทธะเนี่ยก็คือผู้รู
0: ้ค่ะแล้วชาวพุทธล่ะคะ
3: ก็ต้องเป็นผู้ที่รู
0: ้ค่ะแล้วถ้าไม่รู้ล่ะคะเป็นชาวพุทธหรือเปล่า
3: เป็นแต่ชื่อก่อนได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีแต่คำว่าชาวพุทธแต่รู้จักชาวพุทธหรือเปล่าความเป็นผู้ตรงเท่านั้นค่ะที่จะรู้ความจริงถ้าไม่รู้อะไรเลยแล้วบอกว่าเป็นชาวพุทธแล้วก็ถามว่าชาวพุทธคือใครรู้อะไรจะตอบว่ายังไงคะ
3: ถ้าไม่รู้อะไรเลยนี่คงตอบไม่ได้
0: ค่ะ
3: เว้นแต่ชื่อเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะความตรงก็คือว่าไม่ต้องคิดถึงใครเลยค่ะตัวเองนั่นแหละเป็นชาวพุทธหรือเปล่าวันนี้ได้รู้ความจริงใช่ไหมคะคนอื่นรู้ไม่ได้แต่รู้ได้เลยตัวเองและเป็นความตรงด้วยถ้าไม่ตรงตั้งแต่ต้นก็จะไม่ตรงตลอดไป
3: อาจารย์ขยายความตรงนี้หน่อยครับ
0: คุณจักรีเคยอุปมาติดกระดุมเสื้อผิดใช่ไหมคะตั้งแต่เม็ดแรกเม็ดต่อไปก็ผิดหมดมีทางหลายทางค่ะเกิดแล้วต้องไปทั้งนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ยั่งยืนได้เลยทุกขณะกำลังไปแต่ทางไปมีมากไปสู่ความเห็นผิดไปสู่ความเห็นถูกก็ต่างกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครสามารถที่จะไปบังคับใครได้แต่ว่าเหตุผลตามความเป็นจริงนี่นะคะแล้วแต่ว่าไตรตรองและก็ประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่ไหนลาภยศสรรเสริญประการใดๆก็ตามกับความเข้าใจถูกความเห็นถูกตามความเป็นจริงอะไรมีประโยชน์แม้แต่ประโยชน์ก็ต้องรู้นะคะประโยชน์จริงๆคืออะไรถ้าถูกก็คือเป็นชาวพุทธติดกระดุมถูกตั้งแต่เม็ดแรกคือเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนอื่นทั้งสิ้นต้องไตรตรองต้องเข้าใจในความจริงในเหตุผลสำนักปฏิบัติคืออะไร
3: สำนักปฏิบัติไม่มีในสมัยพุทธกาลไม่มีเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยสำนักปฏิบัติมีมากมายในเมืองไทยนี่ก็จะเป็นหมื่นๆแห่งนะ
0: แล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าอะไรผิดอะไรถูกอาจจะเป็นคำถามของบางคนแล้วจะรู้ได้ยังไงพูดคำไหนต้องรู้คำนั้นสำนักปฏิบัติสำนักคืออะไรปฏิบัติคืออะไรถูกก็คือว่ารู้ว่าคำนั้นคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใครปฏิบัติหรือว่าทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจปริยัติถ้าไม่มีการฟังเลยเนี่ยจะปฏิบัติอะไรคะเพราะว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะคือปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูก สำนักคือที่อยู่ตอนนี้ที่นี่เป็นสำนักหรือเปล่าอยู่ตรงนี้แล้วจะไปบอกว่าสำนักอยู่โน่นได้เหรออยู่ตรงไหนสำนักก็อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็มีสำนักช่างไม้สำนักช่างทองแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นอยู่ที่ไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่โคนต้นไม้พระองค์อยู่ที่ไหนคะขณะนั้นที่นั่นแหละเป็นสำนักคือที่อยู่โดยเหตุนี้นะคะปฏิบัติคืออะไรภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติหมายความถึงธรรมใช่ไหมคะปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่คำนี้ที่เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่คำที่พระองค์ตรัสพระองค์ตรัสคำว่าปฏิปฏิคนไทยพูดสั้นๆเหมือนอย่างทุกขะก็บอกว่าทุกสุขะก็บอกว่าสุขตัดหมดแต่ว่าตามความเป็นจริงต้องเข้าใจถ้าไม่มีการฟังคำเลยไปปฏิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้หรือเปล่าแต่ทุกคำเนี่ยค่ะต้องมีการตั้งต้นแม้แต่ปฏิบัติคืออะไรก็ต้องตั้งต้นไม่รู้แล้วก็บอกว่าปฏิบัติจะถูกหรือเพราะฉะนั้นปริยัติคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงทรงประกาศความจริงของสิ่งที่มีให้มีความเข้าใจถูกต้องว่าทุกคำพระองค์ได้ประจักษ์แจ้งแล้วจึงตรัสคำที่พระองค์ได้ประจักษ์แจ้งซึ่งเมื่อพระองค์ประจักษ์แจ้งแล้วคำที่คนอื่นได้ฟังเนี่ยสามารถจะเข้าใจจนประจักษ์แจ้งอย่างที่พระองค์ได้ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นขั้นฟังไม่ใช่ขั้นประจักษ์แจ้งขณะนี้เรากำลังฟังเรื่องเห็นนะคะแล้วทุกคนกำลังเห็นรู้จักเห็นหรือยังเพียงรู้เรื่องเห็นได้ยินเรื่องเห็นว่าเห็นคือมีสิ่งที่กำลังปรากฏที่ต้องอาศัยตาถ้าไม่มีตาจะไม่เห็นเลยและเพียงตาก็ไม่เห็นแต่ต้องมีธาตุรู้ซึ่งต้องอาศัยตาเป็นที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏที่กระทบตาทุกคำละเอียดมากแต่ว่าขณะนี้ค่ะใครรู้อย่างนี้แต่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจรอบรู้ว่าไม่ใช่เราตาก็ไม่ใช่เรามีจริงๆเป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรสิ่งที่กระทบตาก็ไม่รู้อะไรมีจริงๆด้วยจึงกระทบตาได้แล้วเห็นก็มีจริงๆด้วยแต่เห็นก็ไม่ใช่ตาและเห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่กระทบตาและเห็นก็เกิดด้วยและเห็นก็ดับด้วยความจริงเป็นอย่างนี้นะคะถ้ายังไม่รอบรู้จะรู้อะไรเพราะว่าปฏิปติโดยศัพท์ขอเชิญคุณคำปันค่ะ
2: คำว่าปฏิปติโดยศัพท์นะครับคำนี้ก็เป็นภาษาบาลีนะครับมีคำสองคำรวมกันนะครับปฏิคำแรกหมายถึงเฉพาะปฏิคำหลังนะครับแปลว่าถึงเมื่อแปลรวมกันนะครับก็คือถึงเฉพาะนี่คือคำแปลนะครับแต่ถ้าไม่ฟังต่อไปนี่ครับจะเข้าใจได้ไหมครับว่าถึงเฉพาะอะไรอะไรที่ถึงเฉพาะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการตั้งต้นให้ถูกต้องครับก็กราบท่านอาจารย์ในความละเอียดครับ
0: ค่ะพูดถึงเห็นนะคะเห็นเกิดเข้าใจได้แต่ตอนที่เห็นเกิดน่ะเห็นการเกิดของเห็นไหมจากไม่มีเห็นต้องไม่มีเห็นก่อนจึงเกิดเป็นเห็นเพราะฉะนั้นขณะเกิดต้องมีเห็นแล้วดับไปขณะที่ได้ยินเห็นปรากฏไม่ได้นี่คือความจริงทีละหนึ่งจึงไม่มีสิ่งที่รวมกันเข้าใจผิดยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมีอยู่ตลอดเวลาไม่ดับไปเลยเพราะฉะนั้นคำของพระองค์นะคะสักกัจจะเคารพในความจริงถึงที่สุดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจึงไม่สามารถที่จะเป็นของเราหรือไม่สามารถที่จะเป็นเราไม่สามารถที่จะอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นนี่คือความหมายของอนัตตาประจักษ์แจ้งการเกิดและดับไม่กลับเมื่อไหร่นั่นคือสุญญตาสิ่งนั้นไม่มีแน่นอนในสังสารวัฏหลงเข้าใจว่าเป็นเราแต่ละชาติแต่ละชาติ ก็ไม่เหลือสักชาติเดียวจะเป็นคนนี้ได้อีกไม่นานแล้วก็เป็นคนอื่นกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยเป็นยังไงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งทั้งหมดซึ่งเป็นสภาพรู้กับสภาพไม่รู้เพราะฉะนั้นถึงเฉพาะคือการสามารถเข้าใจลักษณะจริงๆของสิ่งที่กำลังมีที่ปรากฏรวมกันแยกออกไม่ได้เลยเพราะไม่เคยฟังว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ปะปนกันเลยแต่เมื่อมีการฟังเข้าใจนะคะจะเห็นการเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นโลกที่กว้างใหญ่รวมกันเพราะแต่ละหนึ่งเกิดระดับไม่ปรากฏแต่มีสิ่งอื่นซึ่งเกิดติดต่อทันทีทำให้ไม่เห็นการดับไปของอันก่อนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ถึงการเกิดดับต้องของสิ่งหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่รวมกันเพราะฉะนั้นถึงเฉพาะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งโดยความเป็นอนัตตากำกับไว้หมดทุกอย่างว่าเปลี่ยนไม่ได้บังคับไม่ได้อยากจะรู้ไม่ได้ไปนั่ง10วันไปใส่สีขาวก็รู้ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นี่คือความจริงเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เคารพในความจริงจึงเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้จักพระองค์เมื่อได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นปฏิปัตติเป็นปัญญาที่สูงกว่าระดับขั้นปริยัติถ้าไม่มีปริยัติเลยไม่สามารถที่จะเกิดสภาพธรรมะที่ถึงเฉพาะเดี๋ยวนี้ที่เป็นอย่างนั้นเพียงหนึ่งและอย่างอื่นไม่ปรากฏเลยทั้งสิ้นนั่นจึงไม่มีโลกว่างเปล่าศูนย์จากความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในที่นี้นะคะเพราะเหตุว่ารู้เฉพาะหนึ่งอย่างอื่นจะปรากฏร่วมด้วยยังไงเพราะฉะนี้เป็นปัญญาที่ต้องมีจากปริยัติโดยละความเป็นเราไม่ใช่มีเราจะไปทำให้เกิดขึ้นนั่นก็ติดกระดุมผิดตั้งแต่กระดุมแรกไม่รู้ว่ารังกระดุมอยู่ไหนใช่ไหมคะก็เปะปะไปตามเรื่อง
4: อาจารย์ช่วยอธิบายวิธีการที่เข้าไปรู้แบบง่ายๆในความเกิดดับหรือการรับรู้การกระทบสัมผัสด้วยตนเองได้ครับ
0: ค่ะดูเหมือนจะมีหลายวิธีใช่ไหมคะจะใช้วิธีของใครดีจะใช้วิธีของคนนั้นคนนี้วิธีของเราเองหรือว่าวิธีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีไหมคะที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี
4: ้ต้องบำเพ็ญบารมีครับ
0: นานไหมคะ
4: นานครับ
0: ง่ายไหม
4: ไม่ง่ายครับ
0: ค่ะไม่ใช่หนึ่งบารมีใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: สิบบารมีขาดสักบารมีเดียวก็ไม่ได้แสดงถึงความลึกซึ้งค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วไม่ประมาทแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตรัสว่าสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้นะคะยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้เร็วๆถูกต้องไหมคะ
4: ไม่ถูกครับ
0: ไม่ถูกนะคะเพราะฉันจะรู้ได้ทีละเล็กทีละน้อยถูกต้องไหมค่ะถ้ารู้ความจริงแล้วก็ค่อยๆละคลายเพราะไม่มีสาระเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วโดยไม่ได้ต้องการให้เกิดแล้วก็ดับไปแล้วโดยไม่ต้องการให้ดับก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นอย่างนี้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วจะเกิดมาทำไมใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้มากกว่านี้ก็สามารถที่จะละการเกิดได้เพราะการเกิดเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาของชีวิตที่ยังเหลืออยู่นะคะถ้าจะรู้ความจริงก็ต้องไตร่ตรองไตร่ตรองสิ่งที่มีด้วยถ้าสิ่งที่ไม่มีจะไปไตร่ตรองยังไงก็ไม่มี
5: ขอจากท่านอาจารย์ครับในเมื่อสังสารวัฏยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะครับถ้าเกิดมาแล้วมันทุกข์มากแล้วก็ไม่อยากเกิดอีกแล้วเนี่ยครับเราจะมีวิธีไหนที่สามารถที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้ได้ครับ
0: ค่ะทุกคนหาวิธีแล้วก็หาเองด้วยจะพบไหมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้คืออะไรต้องรู้ก่อนค่ะว่าเดี๋ยวนี้คืออะไรบังคับบัญชาได้ไหมและสิ่งนั้นเกิดขึ้นจากอะไรสภาพธรรมะหลากหลายตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นอย่างเสียงเนี่ยค่ะ ไม่มีเสียงแล้วก็เสียงก็เกิดขึ้นแล้วมีเสียงจริงๆด้วยในเสียงเกิดขึ้นได้ยังไงคะถ้ายังไม่รู้อย่างนี้จะดับการเกิดของเสียงได้ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เดี๋ยวนี้เกิดถ้าไม่รู้ว่าเกิดเพราะอะไรจะดับไม่ให้สิ่งนั้นเกิดได้ไหมเพราะฉะนั้นขณะนี้เสียงมีแน่ๆเกิดแน่ๆเหมือนอย่างอื่นที่ก็กำลังเกิดอยู่แต่จะกล่าวเฉพาะทีละหนึ่งเสียงเกิดจากอะไร
5: เมื่อมีเสียงมากระทบเราแล้วเนี่ยมันก็จะมีธาตุรู้ธาตุหนึ่งว่าเสียงเนี้ยมันมากระทบเราแล้วเราถึงรู้ครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีหูจะได้ยินไหมคะ
5: ไม่ได้ยินครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้ได้ใช่ไหมคะว่าได้ยินเกิดจากอะไร
5: ครับ
0: ถ้าเสียงไม่มีจะได้ยินได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเสียงก็ต้องเกิดทุกอย่างที่มีมีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแค่นี้ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งนะคะแม้จะน้อยแต่ก็จริงค่อยๆจริงอย่างโกรธไม่มีใครชอบเลยนะคะแต่โกรธแล้วเพราะอะไรห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่าโกรธเพียงเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยไม่มีเราโกรธค่ะแต่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อโกรธแล้วจะเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้เลยโกรธเกิดเมื่อไหร่ก็คือสิ่งนั้นแหละแสดงความชัดเจนว่าไม่มีใครบังคับให้เกิดไม่มีใครทำให้เกิดมีเหตุปัจจัยให้เกิดเกิดแล้วก็หมดไปชีวิตก็คืออย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยก็ไม่มีชีวิตแต่เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องดับแล้วก็หมดสิ้นไปไม่น่าจะยินดีใช่ไหมคะจากไม่มีแล้วมีทำไมในเมื่อมีแล้วก็หมดไม่เหลือเลยด้วยกว่าจะรู้อย่างนี้จึงจะรู้จักทุกข์จริงๆได้ว่าอะไรกันแน่ที่เป็นทุกข
5: ์คำสอนของพระพุทธองค์ว่าเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานในฐานะที่เราปฏิบัติหน้าที่อยู่นี้เราจะต้องทำยังไงที่จะให้ถึงจุดนั้นได้ครับ
0: ค่ะจะทำหรือจะเข้าใจค่ะ
5: ทั้งสองอย่างได้ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะทำเป็นเราทำแต่เข้าใจไม่ใช่เราเป็นสภาพที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ต้องทำค่ะไม่มีใครทำอะไรเลยทำโกรธไม่ได้ทำอร่อยไม่ได้ทำสนุกไม่ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครทำอะไรได้เลยแต่รู้ตามความเป็นจริงได้ว่าสิ่งนั้นเล็กน้อยแสนสั้นแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกยับยั้งไม่ให้เกิดอีกก็ไม่ได้จนกว่าจะมีปัญญาที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรและสิ่งที่เป็นเหตุค่อยๆหมดไปเมื่อไหร่นะคะก็ไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกแต่ถ้าตราบใดยังมีเหตุอยู่ที่จะให้เกิดใครก็ยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นความรู้ความเข้าใจไม่ใช่เป็นการไปทำได้เพราะฉะนั้นผิดตั้งแต่ต้นที่จะทำแต่ถ้าเข้าใจขึ้นค่อยๆละความไม่รู้เพราะแม้เดี๋ยวนี้นะคะที่ทุกอย่างมีเนี่ยเพราะไม่รู้
5: แสดงว่าถ้าเราเข้าไปรู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยคือจะสามารถที่จะไม่เกิดอีกได้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพียงแค่เดี๋ยวนี้ไม่มีเราเนี่ยจริงไหมเพราะฉะนั้นจึงต้องคิดไงคะว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยจะให้แข็งมารู้ว่ามีคนจับคนกระทบก็ไม่ได้แข็งเกิดขึ้นแข็งหวานเผ็ดเปรี้ยวไหม
5: อ๋อไม่ครับ
0: ค่ะเพราะฉันแข็งเป็นแข็ง
5: ครับ
0: เปรี้ยวและแข็งไหม
5: ไม่ครับ
0: ค่ะเพราะฉันแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้เลยถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉันอะไรก็ตามที่มีเมื่อเกิดขึ้นจึงมีไปทำให้เกิดก็ไม่ได้แต่เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นี่เริ่มเข้าใจความหมายว่าไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะไม่มีใครมีแต่ธรรมะซึ่งแยกศีรษะรดเท้าออกได้ละเอียดยิบเป็นแต่ละหนึ่งเรามีไหม
5: ไม่มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ยังเป็นเราอยู่เนี่ยถูกไหม
5: ไม่ถูกครับ
0: เพราะไม่รู้ความจริงนะคะแล้วก็ต้องมั่นคงด้วยว่าความจริงเนี่ยค่ะสิ่งที่มีอยู่ที่รวมกันแล้วก็เข้าใจว่าเป็นรูปร่างสันฐาน แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปใดๆก็ตามสภาพนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นใครจะกระทบแข็งไม่รู้แข็งเจ็บไหมคะ
5: ไม่ครับ
0: ค่ะเพราะเจ็บไม่ใช่แข็งเจ็บเป็นเจ็บไม่ให้เจ็บเกิดได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะก็แสดงว่าไม่มีใครจะไปบังคับบัญชาอะไรเลยทั้งสิ้นแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นมีเมื่อมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดเป็นอย่างนั้นค่อยๆเข้าใจความจริงว่าไม่มีเราทั้งที่ขณะฟังเนี่ยเป็นเราไม่ใช่เป็นเราเฉพาะเดี๋ยวนี้นะคะแสนโกรธกลับก็ไม่รู้แล้วก็เป็นเราไปทุกอย่างเห็นก็เป็นเราคิดก็เป็นเราจำก็เป็นเราชอบก็เป็นเราทุกอย่างเป็นเราหมดซึ่งนั่นคือความไม่รู้และความเห็นผิดนอกจากไม่รู้แล้วนะคะก็ยังเห็นผิดว่าเป็นเราและก็เป็นของเราด้วยความจริงไม่มีเราไม่มีของเราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าทุกอย่างที่มีจริงนี่ค่ะเป็นธรรมะเริ่มเข้าใจความไม่มีเราก่อนต้องตรงตั้งแต่ต้นค่ะไม่อย่างนั้นก็หาอะไรก็ไม่เจอเพราะเป็นตัวเราซึ่งกำลังแสวงหาไม่รู้ว่าที่แสวงหานั่นแหละไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่เรียกอะไรเลยก็มีแล้วก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้อย่างแข็งเนี่ยไม่ต้องไปเรียกอะไรภาษาไหนก็ไม่ต้องเรียกทั้งนั้นแต่ปรากฏเป็นแข็งเป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อมีสภาพที่กำลังรู้ตรงนั้นรู้เฉพาะแข็งเพราะฉะนั้นสภาพรู้มีจริงนะคะเกิดขึ้นรู้ทีละหนึ่งทางตาเนี่ยค่ะกำลังรู้ว่าที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ให้เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้จะปรากฏได้ต่อเมื่อสิ่งนั้นกระทบตาต้องมีตามีสิ่งที่กระทบตาแล้วก็จึงต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ด้วยเพราะตาไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมื่อกี้นี้แล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นมานี่แหละความหมายว่าไม่มีเราไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้สูญสิ้นจากความเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยอยู่ในโลกอย่างนี้มานานแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราฟังขณะนี้นะคะเป็นเราฟังแต่เริ่มเข้าใจว่าได้ยินไม่ใช่เราเสียงไม่ใช่เรามีจริงแล้วก็หมดไปจนกว่าประจักษ์แจ้งจริงๆว่าเกิดจริงๆดับจริงๆไม่เหลือจริงๆเมื่อนั้นจะละคลายความเป็นเราจนกว่าความเป็นเราจะดับหมด
5: ขอขอท่านอาจารย์ครับทำยังไงถึงจะไม่เหลือเราเลยที่ไม่มาอีกแล้วในภพนี
0: ้ค่ะฟังอย่างนี้นะคะแล้วมีคนช่วยหาทางให้เนี่ยเอาไหม
5: เอาครับ
0: แต่เป็นเราใช่ไหม
5: อาจจะไม่ใช่เรานะครับ
0: ไม่ใช่เราก็ต้องไม่ใช่เราสิคะแล้วเป็นอะไรก็ต้องไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
5: ครับ
0: อะไรถูกเนี่ยค่ะกระดุมเม็ดแรกเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเราเห็นหรือเปล่าคะ
5: ไม่ครับ
0: ถ้ายังไม่รู้ว่าเห็นเกิดและดับไปก็เป็นเราเห็น
5: ครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์ความจริงของการเกิดดับเดี๋ยวนี้ของสิ่งที่กำลังมีเมื่อนั้นก็ยังมีความจำที่เหนียวแน่นหนาแน่นลึกมากมั่นคงมากว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไม่ให้เป็นสิ่งนั้นได้ยังไงในเมื่อไม่เห็นดับไปสักทีตอนเกิดก็ไม่รู้และก็รวมกันเห็นที่ไรก็ยังเป็นอย่างนั้นก็ยังต้องจำผิดวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะความจริงคือเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ต้องไม่ใช่สิ่งที่เห็นเมื่อกี้นี้เห็นนี่ค่ะคือความละเอียดของธรรมะที่จะค่อยๆมั่นคงว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เกิดจนตายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเป็นคำพีสุดท้ายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็รวบรวมประมวลไว้นะคะเป็นคำพีที่แสดงถึงปัจจัยของแต่ละหนึ่งซึ่งมีมากมายหลายปัจจัย
5: ขอโอกาสครับท่านอาจารย์ครับพอมีวิธีหรือขั้นตอนไหนที่ลัดเข้าไปรู้ง่ายๆไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านพระอัญญาโกณฑัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์พร้อมด้วยสหายเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แสดงวิธีหรือว่าแสดงให้เข้าใจความจริง
5: แสดงให้เข้าใจความจริง
0: ค่ะแล้วจะไปหาวิธีทำไมในเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วไม่ได้แสดงว่าวิธีนี้ทำอย่างนี้แต่ให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะความรู้เท่านั้นที่จะละความไม่รู้ถ้ายังคงไม่รู้อยู่นะคะจะเอาอะไรไปรู้แต่เพราะรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นจึงละความไม่รู้ที่เคยมีมานานมากจนกว่าจะหมดเพราะฉะนั้นวิธีทำยังไงหรือว่าถ้าไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้และถ้าไม่ได้ฟังธรรมะก็จะเข้าใจเองไม่ได้จึงมีผู้ที่สูงสุดที่ทุกคนกราบไหว้ไม่ว่ามนุษย์เทวดาหรือพรหมในพระปัญญาคุณไม่ได้เคารพอย่างอื่นเลยค่ะไม่ใช่พระรูปกายเสด็จบิณฑบาตที่พระนครสาวัตถีไม่มีใครรู้ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปุกุสาติอยู่ในโรงช่างหม้อสนทนากับพระองค์ก็ไม่รู้ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจธรรมะเมื่อไรเมื่อนั้นจึงรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉันได้ยินแต่ชื่อนะคะแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยไม่มีเราเนี่ยไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยและถ้ามีเราอะไรและเราไหนเราตรงไหนเป็นเราถ้าไม่เกิดมีไหมสิ่งนั้นๆที่เข้าใจว่าเป็นเราก็ไม่มีแต่พอเกิดและไม่รู้แล้วก็เกิดรวมกันนะคะเร็วมากทั้งดับไปเกิดขึ้นซ้อนกันติดต่อกันไม่ขาดสายเลยจึงปรากฏเป็นนิมิตะรูปร่างสันฐานหลากหลายมากแต่ละหนึ่งตามสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อกันลองจุดก้านธูปดอกหนึ่งนะคะแกว่งให้เป็นวงกลมให้เร็วมากจะเห็นทีละหนึ่งเลยเห็นวงกลม
5: วงกลมค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันค่ะเกิดดับเร็วจนปรากฏเป็นดอกไม้ใบไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ตามรูปร่างสันฐานเพราะไม่รู้ว่าดับแล้วแต่ละหนึ่งไม่อย่างนั้นก็ไม่หมดแม้แต่ไฟยังต้องอาศัยเชื้อไฟหมดเชื้อไฟไฟก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยค่ะมีเมื่อเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปด้วยต้องรู้ว่าจริงหรือเปล่าตั้งแต่คำแรกและคำต่อๆไปเนี่ยจริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เชื่อนะคะแต่ให้พิจารณาด้วยตัวเองว่าสิ่งนี้กำลังปรากฏไม่ใช่มีแต่เห็นได้ยินก็มีแต่ได้ยินเห็นไม่ได้แน่นอนได้ยินเสียงเห็นก็ได้ยินไม่ได้เห็นเพียงสิ่งที่กระทบตาแล้วปรากฏเกิดดับเร็วก็ไม่รู้จนเป็นรูปร่างสันฐานแล้วก็จำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าจะรู้ความจริงนี่คือสัจธรรมเปลี่ยนไม่ได้ใครจะเปลี่ยนบ้างค่ะจะไปหาวิธีไหมคะ
5: ไม่ละครับ
0: เข้าใจเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะเป็นหนทางใช้คำว่าหนทางแต่ไม่ใช่วิธีให้ทำ
5: ครับ
0: ค่ะต่างกันมากวิธีให้ทำไม่ได้เข้าใจเลยเพียงแต่ให้ทำก็ทำแต่ไม่เข้าใจแต่ที่จะเข้าใจได้แต่ละคำพิจารณาไตรตรองและมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้พิจารณาให้ไตรตรองด้วยว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือเปล่าดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยเอาไปแยกให้ละเอียดสิคะไม่ปรากฏกลีบสีสันวรรณะที่จะรวมกันเป็นดอกไม้แต่เกิดดับเร็วพร้อมกันสืบต่อกันจนปรากฏเป็นใช้คำว่านิมิตหมายความถึงเป็นสันฐานรูปร่างของสิ่งที่เพียงเกิดดับสืบต่อกันแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่เหลือเลยค่ะจะหาทางไหม
5: ไม่ละครับ
0: เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส
5: ว่
0: าจริงหรือเปล่าถ้าเป็นคำจริงก็เป็นประโยชน์แน่นอนค่ะ แต่ถ้ายังเป็นความสงสัยก็ยังสามารถที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะจนกระทั่งได้เข้าใจขึ้นได้เข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่ากว่าจะไม่เป็นเราเนี่ยต้องเริ่มจากขั้นฟังก่อนแล้วก็คิดว่ามีเราจริงๆหรือเปล่ากว่าจะประจักษ์แจ้งการเกิดดับซึ่งทำให้หมดความสงสัยว่าไม่ใช่เราแน่นอนเพราะว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับด้วยจึงมีคำว่าวิปัสสนาญาณ นะคะระดับต่างๆซึ่งก็เป็นการอบรมเจริญปัญญาตามลำดับขั้นตั้งแต่ขั้นฟังจนกระทั่งสามารถที่จะปฏิปติคือถึงเฉพาะทีละหนึ่งซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะความรู้ในสิ่งนั้นจึงเริ่มมีขึ้นไม่ใช่เพียงขั้นฟังแล้วก็รู้ทั่วๆไปแต่ทีละหนึ่งทีละหนึ่งจริงๆเนี่ยก็ต้องชัดเจนจนกว่าจะถึงปัญญาที่สูงกว่านั้นอีกนะคะจนกระทั่งถึงการที่จะเป็นผู้ที่รู้แจ้งความจริงตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นความจริงคือแม้คำแรกคำเดียวธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็ต้องเข้าใจถูกต้องว่าเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีแต่ความจริงของสิ่งที่มีเนี่ยค่ะไม่ได้ปรากฏแต่ต้องอาศัยการฟังและไตร่ตรองว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรจึงจะเข้าใจความหมายของคำว่าไม่มีเราเพราะการฟังพระธรรมทั้งหมดนะคะตั้งแต่คำแรกถึงคำสุดท้ายที่ได้ทรงแสดงก่อนปรินิพพานก็คือว่าไม่มีเราแน่นอนที่สุดเปลี่ยนไม่ได้แต่จะเป็นเราไปอีกนานเท่าไหร่นะคะก็ต้องแล้วแต่ว่าได้มีความเข้าใจในสิ่งที่ไม่ใช่เราเนี่ยเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ต้องมีการเริ่มต้นที่ถูกต้อง
6: ท่านอาจารย์คะด้วยตัวเองเนี่ยได้ปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นเด็กๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ท่องแท้และบังเอิญว่าพอเราไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยค่ะมันก็เป็นความปฏิหาริย์ที่เวลาเราไปเจอผู้คนซึ่งเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เราเจอกัลยาณมิตรที่ดีๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมอยู่ดีๆมีคนมาช่วยเราเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีเทวดามาช่วยเราทุกครั้ง
0: ขอสนทนาด้วยค่ะนี่เป็นความคิดใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: และคงจะไม่ใช่เป็นคนเดียวที่คิดอย่างนี้เพื่อนฝูงคนอื่นมีใครคิดอย่างนี้บ้างไหมลองคิดดูเขาคงจะคิดกันแค่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยแต่มีใครคิดบ้างที่จะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดที่ถามมาเนี่ยค่ะไม่มีสักคำเดียวที่คิดว่าน่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยคิดไหมคะ
6: เคยคิดค่ะ
0: เคยคิดที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมหร
6: ือ
0: ว่าคิดว่าทำยังไงคนนั้นจะเหมือนเราเหมือนมีเทวดามาช่วยหรือไปปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาทำอย่างเราคิดอย่างนั้นหรือว่าเคยคิดบ้างไหมว่าเมื่อไรจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแม้แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรน่าฟังไหมน่าได้ยินไหม
6: หนูต้องบอกว่าถ้าได้ยินเช่นนั้นนะคะก็คงเป็นบุญยิ่งนักนะคะ
0: แต่ไม่เคยคิดที่จะฟังใช่ไหมคะ
6: ค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราคงสัมผัสได้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะ
0: ค่ะ
6: นะคะ
0: นี่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่นะคะลืมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลืมคำของพระองค์ได้ยินคำกล่าวว่าเป็นคำที่พระองค์ตรัสแต่ก็ไม่เข้าใจเลยนะโมตัสสะหมายความว่าอะไรแค่นี้เห็นไหมคะฟังแล้วไปที่ไหนก็ฟังไปปฏิบัติก็ได้ยินคำว่าปฏิบัติและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าปฏิปฏิคืออะไรเนี่ยฟังพระองค์หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ฟังคำของพระองค์แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคำที่ได้ฟังเนี่ยเป็นคำของพระองค์หรือเปล่าหรือผู้ที่พูดบอกคิดเองแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่สามารถที่จะทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วนะคะเรารู้จักคนมากหน้าหลายตาเพื่อนสนิทมิตรสหายคนใกล้คนไกลที่วัดที่ไหนก็ตามแต่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเขาบอกให้เราฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเขาชวนให้เราได้ฟังสิ่งซึ่งคนอื่นกล่าวไม่ได้เลย นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าทำไมเราลืมพระพุทธเจ้าแต่ว่าเราอยากจะมีทุกอย่างที่เราต้องการแล้วเราก็หวังว่าอยากจะให้เด็กรุ่นต่อไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนเราอย่างนั้นอย่างนี้ไปวัดอย่างนั้นอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรทั้งชาตินี้

0: ว่าคำเนี้ยหมายความว่าอย่างไรอิติปิโสภควาเป็นคำธรรมดามากเลยใช่ไหมคะหมายความว่าอะไรถ้าไม่เคยฟังธรรมะคิดเองหมดแล้วก็ไม่รู้ด้วยก็พูดไปทุกวันอิติปิโสภควาอิติปิโสแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุไหนล่ะอยู่ดีๆก็แม้เพราะเหตุนี้แต่เหตุนี้นะเหตุไหนอย่างนั้นจะชื่อว่าเราเกิดมาแล้วได้ฟังสิ่งซึ่งไม่เคยมีโอกาสได้ฟังในสังสารวัฏถ้าไม่เคยได้ยินคำนี้เลยแต่เมื่อได้ยินแล้วไม่ใช่เพียงเพื่อท่องเพื่อจำพูดตามวันละหลายหลายครั้งก่อนนอนตื่นนอนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรอย่างนั้นเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เราท่องคำนี้แล้วก็ไม่รู้คำนี้เลยเหรอว่าหมายความว่าอะไรเห็นไหมคะและเราเคยคิดอย่างนี้ไหมแต่เรากลับไปคิดเรื่องอื่นอยากจะให้เด็กไปวัดอยากให้เด็กปฏิบัติธรรมะแล้วเด็กรู้อะไรเข้าใจอะไรแม้เราไปแล้วเนี่ยค่ะวัดคืออะไรทุกอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเมื่อเข้าใจถูกต้องแต่ละคำที่มีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ได้นะคะที่เคยไปวัดรู้จักวัดไปทำอะไรที่วัดกรุณาตอบว่าวัดคืออะไร
1: ความคิดของผมในคำว่าวัดเนี่ยนะครับก็คือสถานที่วัดจิตวัดใจครับสถานที่ให้มาดูจิตของตัวเองว่าเราปฏิบัติที่จะลดละกิเลสนั้นถูกต้องหรือเปล่า
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ไหนถ้าเปิดพระไตรปิฎกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีเพราะฉะนั้นวัดก็เป็นที่อยู่ของผู้สงบจากกิเลสคนธรรมดาที่ยังเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่มีใครไปอยู่วัดใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่บ้านมีทุกอย่างแต่ที่วัดเนี่ยค่ะเป็นที่สงบอารามะเป็นที่ยินดีในความสงบจากกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าไปที่ไหนนะคะที่นั่นเป็นที่ที่สงบจากกิเลสเพราะมีธรรมะมีผู้ที่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นให้คนอื่นได้เข้าใจถูกและเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่ต่างกับคฤหัสถ์ซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสที่ตรงนั้นน่ะเป็นวัดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องมิฉะนั้นแล้วก็ผิดหมดใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เคยคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยไม่เคยคิดถึงอะไรทั้งหมดนอกจากว่าทำยังไงเขาจะมาปฏิบัติอย่างเราหรือเขาจะเป็นอย่างเราแต่ว่านั่นคำของใครเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆค่ะเราพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงและใช้คำว่าพระพุทธศาสนาหมายความว่าคำสอนที่ทำให้รู้ความจริงตามที่ผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงได้ทรงแสดงแล้วว่าความจริงคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีคนฟังนะคะที่มีศรัทธาที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตก็ขอประทานอนุญาตที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่ออะไรเพื่อขัดเกลากิเลสด้วยอะไรด้วยการอุทิศชีวิตศึกษาพระธรรมเพราะพระธรรมที่เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงนั่นแหละคือธรรมะที่ขัดเกลากิเลสอย่างอื่นขัดเกลากิเลสไม่ได้เลย
2: ทำยังไงที่จะเป็นก้าวแรกของการที่จะเข้ามาสู่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราเนี่ยค่ะการที่เราจะมาปฏิบัติได้ทำได
0: ้ค่ะรู้จักใจของเราหรือยังที่จะแก
2: ้จริงๆตัวเราเองบางทีเราก็ยังไม่รู้ใจเราเองเลยนะคะ
0: เพราะฉะนั้นแก้ใจที่เราไม่รู้จักได้ไหม
2: น่าจะแก้ได้นะคะ
0: ไม่รู้จักก็แก้ได้เลยค่ะแก้ตรงไหนไม่รู้จัก
2: ถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเองได้นั่งนิ่งๆกับตัวเราเองย้อนกลับมาดูตัวเองเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็น่าจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองอย่างเช่นอดีตเราทำอะไรมาถ้าเราคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดถ้าเราได้ย้อนกลับมองไปดูสักนิดนึงว่าเป็นยังไงแล้วเราก็ดูจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราก็มีความรู้สึกว่านี่คือแบบอย่างของเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าสติหรือเปล่า

0: เป็นคำของใครคะสติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้หรือเปล่าเห็นไหมคะแล้วเราคิดเองหมดเลยหรือเขาว่าสติเราก็ว่าสติแต่เขานั่นคือใครในเมื่อเขาว่าแล้วเราก็ยังไม่รู้และจะไปฟังคำของคนที่พูดแล้วเราก็ไม่รู้อย่างนั้นเลยคะและชวนกันไปด้วยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่ผ่านไม่ประมาทไม่ละเลยไม่เข้าใจเอาเองเพราะฉะนั้นสติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้หรือเปล่าถ้าไม่เรียนไม่รู้ใช่ไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำซึ่งแต่ละคำหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆแต่ละอย่างถ้าเราไม่อาศัยสักคำเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าหมายความถึงอะไรเห็นไม่ใช่ได้ยินก็ต้องใช้คำว่าเห็นหมายความถึงอะไรได้ยินหมายความถึงอะไรสติหมายความถึงอะไรต้องเข้าใจค่ะไม่ใช่ว่าจะทำสติจะชวนคนไปทำสติแต่ไม่รู้ว่าสติคืออะไรอย่างนั้นจะถูกต้องไหมถ้าผิดก็ปัดกระดุมผิดใช่ไหมคะจะเริ่มแก้หรือยังเท่านี้เองค่ะอะไรที่ไม่รู้ก็รู้เสียและค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจแม้แต่เมื่อกี้นี้ที่เราพูดคำว่าวินยะนำออกซึ่งกิเลสที่อยู่ไหนอยู่ในใจและใจเป็นยังไงก็ยังไม่รู้มองเห็นใจไหมทั้งที่กำลังมีใจใจไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะไม่สูงไม่ต่ำไม่ดำไม่ขาวไม่เจือปนด้วยรูปใดๆทั้งสิ้นไม่เจือปนด้วยสภาพที่ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่ธาตุรู้เกิดเมื่อไหร่กำลังรู้ธาตุที่เกิดขึ้นรู้นั้นคือเราใช้คำว่าจิตจะใช้คำว่านามธรรมจะใช้คำว่าวิญญาณจะใช้คำว่ามนัสจะใช้คำว่ามโนจะใช้คำว่าหัตถยะจะใช้คำว่าปันระก็ได้ตามความหมายแต่ละหนึ่งซึ่งแสดงให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีแม้มองไม่เห็นก็มีแต่ไม่ใช่ไปคิดเองนะคะบางทีก็ไปโทษใจทำอะไรใจทำอะไรก็ไม่รู้แต่ไปโทษใจเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่สิ่งที่รู้ไม่ได้ค่ะธรรมะมีจริงๆสามารถรู้ได้ต่อเมื่อได้ฟังคำที่กล่าวถึงคำนั้นโดยชัดเจนเพราะได้ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นจะไม่ฟังคำของคนอื่นที่ฟังแล้วก็ไม่รู้ปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้ปฏิบัติรู้อะไรก็ไม่รู้สติเป็นคำใครพูดก็ไม่รู้อย่างนั้นก็คือว่าเสียเวลาไหมคะทั้งชีวิตถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโปรดอย่าให้ใครได้เสียเวลาที่มีค่าที่สุดทุกขณะของชีวิตไปโดยการที่ให้เขาเห็นประโยชน์จริงๆนะคะของความเข้าใจทีละคำทีละเล็กทีละน้อยนะคะซึ่งถ้าขาดเพียงคำเดียวความเข้าใจนั้นก็เจริญเติบโตไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคำทุกขณะนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งการสนทนาธรรมเป็นมงคลเพราะเหตุว่าสามารถที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนอกจากการฟังธรรมะแล้วการสนทนาธรรมก็เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าต่างคนต่างฟังทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีความเข้าใจอะไรกันบ้างก็มาร่วมกันศึกษาให้เข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นต้องรู้ค่ะที่พระวิหารเชตวันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทับนะคะชื่อว่าพระคันธกุฎีเพราะเหตุว่าจะมีกลิ่นหอมด้วยเครื่องบูชาจากผู้ที่ไปฟังพระธรรมเป็นประจำและก็มีที่อยู่ของพระภิกษุนะคะใช้คำว่ากุฎีที่เราใช้คำว่ากุฏินะคะเล็กๆสำหรับเป็นที่อยู่ที่อาศัยแต่ละหลังรวมกันเป็นพระวิหารทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือวัดที่ใช้คำว่าอารามะที่รื่นรมน่ายินดีเพราะไม่มีกิเลสไม่มีความไม่รู้มีความสงบเพราะความเข้าใจเพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามที่ไม่เป็นอย่างนี้เป็นอารามะไม่เป็นแต่ภาษาไทยก็เรียกว่าวัดหมายความว่าเป็นที่อยู่ของพระแต่ต้องรู้ว่าพระคือใครถ้าเหมือนอย่างคารวาสนะคะไม่สงบจะเป็นวัดได้ไหมไม่ได้วัดมีตลาดนัดได้ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่จะเป็นผู้ตรงต่อความเป็นจริง และความเป็นผู้ตรงตั้งแต่ขณะนี้นะคะจะสะสมสืบต่อในจิตแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าจิตคืออะไรเดี๋ยวนี้กำลังมีจิตแล้วก็ลักษณะของจิตทำไมจิตดับไปแล้วก็ยังมีจิตอื่นเกิดต่อตามเหตุตามปัจจัยอะไรทั้งหมดนี่ค่ะคือสิ่งที่มีตลอดชีวิตแต่ยังไม่เคยเปิดเผยเลยตราบเท่าที่ไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไปปฏิบัติธรรมะแล้วใช่ไหมคะรู้อะไรเข้าใจอะไรแม้แต่คำแรกปฏิบัติคืออะไรเห็นไหมคะยังไม่ต้องไปถึงคำอื่นค่ะแค่คำแรกคำเดียวเพราะฉะนั้นความเข้าใจไม่ข้ามไม่เผินถ้าไม่รู้ตั้งแต่ต้นจะไปรู้ตอนปลายตอนท้ายสุดได้ยังไงจะเข้าใจอะไรจริงๆท่องแท้ก็ต่อเมื่อทุกคำที่ได้ฟังไม่เผินแต่เข้าใจจริงๆในพระพุทธศาสนามีคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเห็นไหมคะแล้วปริยัติคืออะไรเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนและปฏิเวทคืออะไรและปฏิบัติคืออะไรไม่รู้ก็ทำถูกหรือผิดจะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมมีไหมที่พระองค์ตรัสให้คนไม่รู้ไม่เข้าใจและตรัสให้ทำไม่มีเลยแล้วทำไมทำล่ะเห็นไหมคะไม่ตรงนี่เป็นเหตุที่ได้มีการสนทนาธรรมในวันนี้ค่ะเพื่อที่จะได้พิจารณาคำที่ได้ฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจอะไรที่ไม่เข้าใจก็สนทนาสอบถามกันได้ตอนนี้ถามว่าปฏิบัติธรรมะแล้วใช่ไหมจะตอบว่ายังไงดีคะ
1: ต้องตอบว่าปฏิบัติอย่างงูงูปลาปลามากกว่านะคะนั่นเอง
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ปฏิปฏิในคำสอนของพระพุทธศาสนาเลย
2: ขออนุญาตถามครับเมื่อเราเจอความทุกข์ที่เกิดขึ้นในการทำงานเราจะมีวิธีการอย่างไรที่ให้เราผ่อนคลายไม่รับความทุกข์นี้มาเป็นอารมณ์ก็อยากจะขอหลักธรรมที่ว่าจะเอาไปเป็นภูมิคุ้มกันให้กับการทำงานครับ
0: เลือกได้ไหมคะไม่ให้เกิดทุกข
2: ์เลือกไม่ได้ครับ
0: ค่ะแล้วยังจะเลือกไหม
2: ไม่เลือกครับ
0: ค่ะแต่เข้าใจทุกข์ได้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทุกข์มีสารพัดทุกข์ไม่ใช่มีแค่ทุกข์เดียวทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกได้หมดทุกอย่างเพราะไม่รู้ความจริงว่าจะทุกทำไมคะสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือเลยเสียเวลาทุกไหมเสียเวลาจะไปจัดการไหมในเมื่อจัดการไม่ได้เลยสิ่งใดจะเกิดเห็นแล้วว่าเกิดยังเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วเนี่ยจะไปจัดการอะไรก็เห็นจะไม่ให้เกิดเห็นหรือหรือจะให้เห็นดับไปหรือเลือกอย่าเห็นสิ่งนี้ไปเห็นสิ่งนั้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเข้าใจความจริงนะคะค่อยๆละความติดข้องในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะรู้ว่าความจริงไม่มีเราแน่นอนเมื่อไม่มีเราอย่างหนึ่งอย่างใดที่ปรากฏก็เพียงปรากฏเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งนั้นเช่นเดียวกันทุกอย่างเพียงแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้ามีความเข้าใจมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะได้ยินข่าวคราวอะไรทั้งสิ้นคนนี้กำลังจะสิ้นชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลในห้องฉุกเฉินหรืออะไรก็ตามแต่เกิดแล้วทั้งหมดแล้วก็กำลังดับไปด้วยแต่อะไรจะเกิดต่อไปไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ก่อนเป็นคนนี้เราเป็นใครหรือเปล่าเคยเกิดมาก่อนไหมเคยเกิดแต่ไม่ใช่คนนี้นะแต่พอจากความเป็นบุคคลนั้นแล้วก็ยังมีสิ่งที่ทำให้ต้องมีคนนี้แต่ไม่ใช่คนเก่าเพราะฉะนั้นจากคนนี้ก็จะไม่มีคนนี้อีกก็จะมีคนใหม่เลือกไม่ได้ด้วยแต่ว่ามีเหตุที่จะให้เป็นอย่างไรเหมือนเดี๋ยวนี้เลยนะคะก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้มั่นคงในความหมายของคำว่าไม่มีเราทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาในภาษาบาลีเนี่ยท่องได้ง่ายไม่ยากแต่ว่าถ้าจะรู้จริงๆว่าไม่มีเรายากกว่าตรงกว่าจริงกว่าแล้วสามารถที่จะรู้จริงๆได้ด้วยเพราะกำลังมีจริงๆเพราะฉันอยู่ที่ การได้ยินได้ฟังการไตร่ตรองความเข้าใจนะคะและรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ความโศกเศร้ามีประโยชน์ไหมหรือการรู้ความจริงว่าไม่มีสิ่งนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นความเห็นถูกทั้งหมดเนี่ยค่ะจะทำให้ความทุกข์น้อยลงวิธีอื่นมีไหมคะไปจัดการอะไรกับอะไรได้
2: ไม่ได้คร
0: ับ เลิกคิดจัดการแล้วยัง
2: พยายามอยู่ครับ
0: ค่ะเพราะดูเหมือนอยากจะเป็นผู้จัดการโลกกันนะคะ
3: ถ้าจากท่านในพระไตรปิฎกมีข้อความว่าสติและปัญญาเป็นเรื่องรักษาตนอย่างยิ่งกราบเรียนท่านอาจารย์ได้ช่วยอธิบายด้วยครับ
0: ต้องเข้าใจทุกคำไงคะ
3: สติกับปัญญาม
0: ีจริงๆไหมฮะ
3: ต้องมีจริงครับ
0: ค่ะเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่เราครับ
0: เป็น
3: ธรรมะแต่ละอย่าง
0: ธรรมะอะไรคะประเภทไหนเพราะว่าธรรมะหลากหลายมากแต่โดยย่อก็คือมีธรรมะสองอย่างธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยใช้คำว่ารูปธรรมก็ได้นะคะและธรรมะซึ่งเกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ใช้คำว่านามธรรมแต่แม้ว่าจะเป็นนามธรรมก็หลากหลายมากนะคะก็ยังจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ๆว่านามธรรมที่เป็นจิตอย่างหนึ่งและนามธรรมที่ไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพรู้ใช้คำว่าเจตสิกะหรือเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเท่านั้นไม่เกิดกับอย่างอื่นเลยอาศัยกันและการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสติมีจริงใช่ไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: ค่ะเป็นเราหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: ค่ะก็ลืมไปว่าไม่มีเราแน่นอนเพราะใช้คำว่าสติจะเป็นเราได้ยังไงสติไม่ใช่โทสะสติไม่ใช่ปัญญาสติเป็นสติทุกคำต้องเป็นหนึ่งเป็นสองไม่ได้เพราะฉะนั้นสติจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากเป็นธรรมะที่มีจริงเพราะฉะนั้นนะคะทบทวนความเข้าใจให้มั่นคงว่าไม่มีเราเพราะตราบใดที่ฟังธรรมะด้วยความเป็นเราก็จะต้องเป็นเราไม่จบสิ้นไม่สามารถจะถึงที่สุดของทุกข์ได้เวลานี้ไม่ได้ชวนใครไปให้หมดทุกข์นะคะเพราะรู้ว่าหมดไม่ได้แต่ว่าค่อยๆลดความทุกข์ได้เพราะเข้าใจถูกต้องว่าทุกข์ก็เป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวแสนสั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเป็นผลของสิ่งที่ไม่ดีสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็เป็นผลของเหตุที่ดีเพราะฉะนั้นก็เริ่มค่อยๆเข้าใจแต่ละคำนะคะอย่างคำว่าที่คุณอนุปกล่าวถึง
3: สติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง
0: ค่ะเริ่มด้วยความเข้าใจถูกว่าสติไม่ใช่เราปัญญาไม่ใช่เรานี่จะเป็นการตั้งต้นที่ถูกต้องว่าเข้าใจธรรมะตั้งแต่ต้นว่าไม่มีเราและจากประโยคนี้นะคะสติเป็นธรรมะปัญญาเป็นธรรมะแต่สติไม่ใช่ปัญญาปัญญาไม่ใช่สติเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ใช่เราเป็นธรรมะฝ่ายดีทุกคนพูดถึงแต่สติใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เข้าใจสติเพราะฉะนั้นเข้าใจสติผิดด้วยข้ามถนนระวังดีๆนะคะต้องมีสติถูกไหมถ้าไม่ศึกษาธรรมะเหมือนถูกใช่แล้วใช่เองคิดเองแต่ถ้าศึกษาธรรมะจะรู้จริงๆค่ะว่าสติเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมไม่ใช่จิตเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏต้องมีสิ่งที่ปรากฏสิ่งใดปรากฏเมื่อไหร่แสดงว่าขณะนั้นจิตกำลังรู้แจ้งสิ่งนั้นธรรมะชนิดหนึ่งไม่มีกิจอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งหมายความว่าเมื่อใช้คำว่าเป็นใหญ่ต้องมีธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยแต่ธรรมะที่เกิดร่วมกันในขณะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่มีคำเพิ่มเติมว่าในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทุกคำต้องละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นบางขณะจิตมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยบางขณะไม่มีสติเกิดร่วมด้วยบางขณะมีสติเกิดร่วมด้วยแต่ไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยบางขณะมีปัญญาเกิดร่วมด้วยแล้วก็มีสติเกิดร่วมด้วยนี่คือชีวิตแต่ละหนึ่งชีวิตนะคะ ตามความเป็นจริงตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติไม่รู้เลยเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดแต่ที่จะไม่เป็นเราไม่ใช่เพียงฟังเล็กๆน้อยๆแต่ต้องฟังละเอียดขึ้นค่อยๆ คลายความติดในสิ่งนั้นว่าเรามีสติเวลาข้ามถนนก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เราถ้าสติเกิดสติทำหน้าที่ของสติใครก็ทำหน้าที่ของสติก็ไม่ได้ปัญญาจะทำหน้าที่ของสติก็ไม่ได้สติจะไปทำหน้าที่ของปัญญาก็ไม่ได้สติเป็นสติปัญญาเป็นปัญญาไม่ใช่เราเบาใจไหมคะไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปทำเพียงแต่ว่าฟังและละความยึดถือว่ามีเราเพราะธรรมะต้องมีเกิดมีดับมีเกิดมีตายและไม่กลับมาอีกเลย
3: ครับท่านอาจารย์นะครับขณะที่มีความเครียดอย่างนั้นหรือความไม่สบายใจอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นธรรมะ
0: ค่ะ
3: เช่นกัน
0: แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรทบทวนสั้นๆอีกครั้งหนึ่ง
3: สติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย
0: ่
3: างยิ่งด้วย
0: เห็นไหมคะ
2: ครับ
0: จริงทุกครั้งขณะเครียดสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนเพราะรู้ว่าไม่ใช่เราสติเกิดแน่เป็นสติเครียดเกิดแน่เป็นเครียดแต่เครียดไม่มีใครชอบอยากให้หมดไปแต่หมดไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีความเข้าใจก็เกิดอีกเพราะเกิดแล้วต้องดับแต่ยังมีเหตุที่จะให้เครียดก็ต้องเครียดเกิดแต่ถ้าขณะนั้นสติเกิดเครียดมีจริงๆแน่นอนนะคะเพราะเกิดแล้วก็ดับไม่เหลือแล้วไม่ต้องเดือดร้อนถ้าเดือดร้อนก็เสียเวลาเดือดร้อนฉลาดไหม
3: ก็จะกราบเรียนท่านใจอีกนิดนึงครับสติปัญญาก็เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราจะไปทำไปสร้างด้วยความเป็นตัวตนก็ไม่ได้และอะไรจะเป็นปัจจัยให้สติและปัญญาเกิดขึ้นคุ้มครองรักษาจิตบ้างครับ
0: ต้นต่อก็คือไม่รู้ทางฝ่ายไม่ดีฝ่ายที่ดีก็คือความรู
3: ้ความรู้จะเกิดมาได้อย่างไรจากไหนครับ
0: คิดเองได้ไหม
3: คิดเองไม่ได้ครับ
0: ก็รู้กันว่าทำไมเรามาอยู่ตรงนี้แล้ว
3: ค
0: ะเรามาทำอะไรกันที่นี
3: ่สนทนาเพื่อความเข้าใจความจริงที่ทำ
0: ถ้าไม่มาจะเข้าใจไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็รู้เหตุว่าเพราะการฟังคำที่ทำให้คิดไตร่ตรองว่าถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นประโยชน์นะคะเมื่อสติซึ่งเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีที่ระลึกได้ในทางที่ถูกต้องใครก็ตามทำผิดถูกพิพากษาลงโทษตามความผิดแต่ถ้ามีโอกาสได้รู้ว่าตนเองผิดเนี่ยดีกว่าไม่ถูกลงโทษแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ผิดอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเข้าใจให้ถูกต้องค่ะว่าอะไรเป็นเหตุที่แท้จริงสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าไม่มีการทำผิดจะมีการถูกฟ้องร้องพิจารณาลงโทษไหมถ้าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทำแต่เกิดขึ้นกลายเป็นเราผิดและเราถูกลงโทษแน่หรือว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำวันนี้วันก่อนโน้นชาติก่อนโน้นเราก็ทำแต่ยังไม่ได้ให้ผลเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะคือเจตนาเจตสิกเป็นสภาพที่จงใจตั้งใจเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีแล้วก็มีหลายระดับด้วยเพียงแค่คิดแต่ยังไม่ทำก็ผิดได้แต่ถ้าคิดแล้วยังทำก็ผิดคิดแล้วนะคะทำยังไม่สำเร็จพยายามทำต่อไปอีกก็ผิดต่อไปอีกพยายามจนสำเร็จแล้วผลจะไม่เกิดหรือเพราะฉะนั้นความจงใจเนี่ยค่ะที่เกิดแล้วเนี่ยเป็นเหตุที่เป็นอกุศลที่จะต้องทำให้ผลของอกุศลนั้นเกิดขึ้นวันหนึ่งวันใดตามกำลังที่เราใช้คำว่าแรงกรรมเพราะฉะนั้นจากที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้เกิดที่ไหนก็ได้เกิดในนรกก็ได้เป็นเทพก็ได้เป็นสัตว์มีปีกไม่มีปีกอยู่ในนั้นได้หมดเลยใครทำแม้แต่จะเป็นคนนี้เนี่ยค่ะมาจากไหนต้องตามกรรมเพราะฉะนั้นความละเอียดของสภาพธรรมะที่เป็นจิตเป็นธาตุรู้สภาพรู้เนี่ยนะคะพระองค์ทรงแสดงไว้ละเอียดมากว่ามีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นดับแล้ว การดับไปของจิตขณะที่ดับนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นไม่มีใครยับยั้งได้เลยนอกจากจิตขณะสุดท้ายของพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่มีปัจจัยที่เมื่อปรินิพพานที่ใช้คำว่าตายโดยรอบเลยคือไม่มีอะไรเกิดได้เลยนั่นคือที่สุดของทุกข์เพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นว่าทุกข์จริงๆเนี่ยไม่ใช่อื่นเลยนะคะไม่ใช่ความเครียดเพราะว่าความเครียดเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มีอย่างอื่นเกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็คือความเกิดขึ้นของสิ่งซึ่งไม่มีใครยับยั้งได้ตราบใดที่มีเหตุเพราะฉะนั้นเหตุก็มีสองเหตุเหตุดีกุศลและเหตุใช้คำว่าเจตนาหรือกุศลและเจตนาหรือจะใช้คำว่ากรรมก็คือกุศลกรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะทรงแสดงความจริงไว้ครบถ้วนทุกขั้นแม้แต่เพียงคิดอกุศลยังไม่ได้ทำจะกล่าวว่าดีก็ไม่ได้สำเร็จหรือยังให้ผลหรือยังไม่ให้ผลในชาตินี้ให้ผลในชาติต่อไปทันทีได้เลยหรือไม่ให้ผลในชาตินี้ไม่ให้ผลในชาติหน้ายังสามารถที่จะให้ผลต่อไปแม้ว่าจะนานสักเท่าไหร่เช่นการประชวนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานในชาตินั้นพระองค์ไม่ได้ทำกรรมที่จะให้ประชวนอย่างนั้นเลยนะคะแต่ทรงแสดงว่าขณะนั้นนะคะเป็นผลของกรรมอะไรในชาติไหนกี่กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นความจริงซึ่งถูกปกปิดไว้นานนะคะด้วยการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในความมืดสนิทเนี่ยให้ค่อยๆปรากฏเช่นขณะเนี้ยเห็นปรากฏว่ามีเห็นแสดงให้รู้ว่าต้องมีธาตุรู้คือจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นมีคำในภาษาบาลีนะคะจิตเป็นสภาพรู้สิ่งที่จิตรู้เนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณะแต่คนไทยตัดสั้นๆใช้คำว่าอารมณ์ขณะนี้นะคะทุกสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตกำลังรู้ทั้งนั้นถ้าจิตไม่รู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจะปรากฏไม่ได้เลยเสียงในป่าต้นไม้ล้มพายุพัดแต่ขณะใดก็ตามที่จิตไม่รู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เกิดแล้วดับแล้วชั่วคราวแสนสั้นนี่คือสิ่งซึ่งผู้รู้เท่านั้นที่สามารถที่จะดับกิเลสความติดข้องหลงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นเราจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจถูกขึ้นความทุกข์ก็น้อยลงเพราะรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งซึ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยพิสูจน์ได้ทุกขณะนะคะเดี๋ยวนี้ใครทำเห็นเกิดแล้วดับแล้วขณะที่ได้ยินไม่เห็นแล้วแล้วก็คิดก็ไม่ใช่ทั้งเห็นไม่ใช่ทั้งได้ยินก็เกิดแล้วดับแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะอีกไม่นานไม่กี่ชั่วโมงนะคะโลกนี้ไม่ปรากฏละเพราะหลับสนิทแต่มีจิตยังไม่ตายเกิดดับสืบต่อแต่ไม่เห็นเพราะจิตเห็นเป็นจิตขณะหนึ่งอาศัยตาจิตได้ยินเป็นอีกขณะหนึ่งอาศัยหูเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่ไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแม้ใจก็ไม่คิดเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับนอนจริงไม่หลับเพราะคิดในระหว่างที่คิดเห็นก็มีหรือไม่มีก็ได้ได้ยินก็มีหรือไม่มีก็ได้แต่ตราบใดที่ไม่ใช้คำว่าหลับหมายความว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางหนึ่งทางใดทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจเวลาหลับนะคะโลกไม่ปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปรากฏเพราะจิตไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะมีจิตซึ่งรู้อารมณ์ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงว่าขณะนั้นจิตรู้อารมณ์อะไรไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยค่ะแต่พระองค์เป็นพระสัพพัญญูตรัสรู้ทุกอย่างทรงแสดงความจริงทุกอย่างว่าเป็นจิตอาศัยตาหรือไม่อาศัยตาจะอาศัยอะไรหรือไม่อาศัยอะไรแต่จิตเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ที่ไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะนั้นที่จะคิดจึงทำให้ไม่มีอะไรปรากฏเลยจึงชื่อว่าหลับแต่ต้องตื่น กรรมก็เป็นปัจจัยที่จะต้องเห็นและต้องได้ยินและทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าการเกิดมานี่นะคะตลอดชีวิตเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นผลของกรรมอีกส่วนหนึ่งเป็นกรรมที่เมื่อผลของกรรมเกิดแล้วก็ยังมีความยินดียินร้ายความดีความชั่วติดตามมาที่จะทำให้เกิดกรรมที่จะทำให้เกิดผลต่อไปเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดทรงแสดงความจริงนะคะให้เข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าไม่มีเราเลยค่ะแล้วเป็นอะไรก็เป็นจิตประเภทต่างๆเกิดขึ้นตราบใดที่มีเหตุตอนหลับสนิทเป็นใครคะชื่ออะไรมีพี่น้องกี่คนบ้านอยู่ไหนทำงานอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนไม่มีความคิดใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่ก็ยังต้องเห็นต้องได้ยินตราบใดที่ยังไม่หมดหรือยังไม่สิ้นกรรมนะคะที่จะทำให้ต้องเห็นต้องได้ยินเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเลือกเห็นไม่ได้เลยค่ะเห็นเมื่อไหร่ก็คือว่าเป็นผลของกรรมหนึ่งเห็นเพชรนินจินดาเห็นซากศพเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้กลิ่นเหม็นได้กลิ่นหอมเกิดแล้วทั้งนั้นไม่มีใครไปเลือกเลยแต่มีเหตุคือกรรมที่ได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นแรงกรรมนะคะอยู่ตรงนี้ทันทีนี้เองไปนรกได้เลยไม่ต้องอาศัยยานพาหนะใดๆทั้งสิ้นและมีจริงๆนะคะยังไม่อยู่ในที่นรกก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้เป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนก่อนเกิดไม่รู้ว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้เกิดแล้วจึงรู้จักเพียงโลกนี้และก็โลกอื่นที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ถึงแต่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือว่าคำว่าอนัตตาและสุญญตาเป็นความจริงถึงที่สุดถ้าจะถามว่านะคะเดี๋ยวนี้อยู่ไหน
4: เดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่นี่ครับปัจจุบันนี้ครับ
0: ค่ะมีอะไรที่นี่คะ
4: ก็ได้เห็นได้ยิน
0: ค่ะแต่ความจริงถึงที่สุดนะคะเห็นไม่ได้อยู่ที่นี่ลองคิดดู
4: เห็นเกิดขึ้น
0: เห็นเกิดที่ตา
4: ครับ
0: ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่เก้าอี้ที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี
4: ้
0: ได้ยินเกิดที่หูเห็นเกิดแล้วดับไปตาก็ดับไปไม่เหลือเลยแล้วที่นี่มีไหม
4: ที่นี่ไม่มีหรอครับ
0: ไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยเมื่อไรเมื่อนั้นจึงค่อยๆละคลายความติดข้องว่าแท้ที่จริงจะอยากเกิดหรือไม่อยากเกิดก็เกิด
4: ครับ
0: จะไม่อยากเป็นคนนี้อยากเป็นคนนี้ก็ต้องเป็นคนนี้เป็นคนอื่นไม่ได
4: ้ก็มันเกิดขึ้นแล้วครับ
0: ต้องเกิดแล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาแล้วชั่วคราวจนกระทั่งแม้แต่เห็นก็เพียงยังไม่รู้เลยคิดว่านั่งอยู่ในห้องนี้เห็นนาฬิกาเห็นอะไรต่างๆแต่เห็นเกิดขึ้นที่ตา
4: ครับ
0: เพราะว่าจิตจะเกิดนอกรูปไม่ได้นะคะจิตต้องเกิดที่รูปหนึ่งรูปใดที่ตัวเนี่ยเพราะฉันเห็นจะไปเกิดที่หลังมือไม่ได้หลังเท้าไม่ได้เห็นเกิดที่ตาตาก็ต้องเกิดและรูปทุกรูปเนี่ยค่ะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะจิตหนึ่งขณะเนี่ยจะประมาณได้ไหมว่าเล็กน้อยแค่ไหนเพราะไม่ปรากฏเลยจิตก่อนเห็นมีไม่ปรากฏจิตเห็นกำลังเห็นระดับจิตที่เกิดต่อไม่เห็นแต่รู้สิ่งเดียวกับที่จิตเห็นแต่ไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าจิตนั้นเกิดแล้วดับแล้วที่ไหนด้วยคนละที่กับจิตเห็นแล้ว
4: ครับ
0: นี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะค่อยๆเห็นความไม่มีเรามีแต่ธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าปริยัติสมบูรณ์เมื่อไหร่เป็นปัจจัยพอที่จะให้สติสัมปชัญญะซึ่งใช้คำว่าสติปัฏฐานซึ่งใช้คำว่าปัตติปัตติเกิดได้เมื่อมีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรเลยก็ไปปฏิบัติปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้ปฏิบัติแล้วรู้อะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเสียเวลาไหม
4: เสียเวลา
0: เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
4: อาจารย์ครับขอเรียนถามนิดนึงครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยปฏิบัติธรรมที่สำนักวิปัสสนานั่นแหละครับเราก็นั่งสมาธินั่นแหละครับเดินจงกรมช่วงขณะหนึ่งมันก็แน่นอนครับว่าจิตเราสงบเดินหนอเข้าหนอออกหนอไม่คิดอะไรเลยทีเนี้ยไอ้สิ่งเนี้ยมันใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เลยค่ะ
4: ไม่ใช่
0: เพราะขณะนั้นไม่สงบก็คิดว่าสงบ
4: ไม่สงบก็คิดว่าสงบหมายความยังไงครับอาจารย
0: ์หมายความว่ายังไม่รู้ว่าสงบคืออะไรสงบขณะนั้นต้องไม่มีกิเลส
4: ไม่มีกิเลส
0: ไม่มีอวิชชาไม่มีความไม่รู้ไม่มีโลภะไม่มีโทสะ
4: งั้นแบบนั้นก็คือเป็นการหลง
0: สงบจากกิเลสค่ะไม่ใช่สงบเฉยๆไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะความสงบคืออะไรเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกและก็ขณะที่อยู่เฉยๆเนี่ยมีจิตไหมมีเจตสิกไหมมีโมหะความไม่รู้ไหม
4: แล้วจะบอก
0: ว่าสงบได้ยังไงนอกจากคิดเองคิดเองว่าอยู่เฉยๆนั่นแหละสงบไม่ต้องพระพุทธเจ้าตรัสสักคำก็คิดว่าสงบเหรอ
4: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นผู้ไม่รู้และไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบใดที่รู้จักเข้าใจคำของพระองค์ชื่อว่ารู้จักพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณของผู้ที่หาผู้ใดเปรียบไม่ได้เลยนั่นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พูดเรื่องเมื่อกี้นี้นะคะเรื่องหลับเรื่องตื่น
4: ครับ
0: เรื่องมีเรื่องไม่มีเรื่องเห็นที่ไหนเรื่องอยู่ที่ไหนทั้งหมดค่ะอยู่ในคำสอนของพระองค์ทั้งหมด
4: ดับในช่วงขณะที่หลับนะฮะ
0: ไม่ค่ะต้องมีจิตเกิด
4: จิต
0: ยังไม่ตายและจิตที่เกิดนั้นดับไหมดับ
4: ครับ
0: แต่อารมณ์ของโลกนี้ไม่ปรากฏจึงไม่รู้ว่าขณะนั้นมีอะไรเพราะไม่ปรากฏ
4: ครับไม่
0: แต่ต้องมีจิตแน่นอนถ้าไม่มีจิตคือตาย
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหลับกับตายไม่เหมือนกัน
4: แล้วที่เราฝันนี่แหละ
0: ค่ะคิด
4: เสร็จแล้วเราคิด
0: ทางใจไม่เห็นก็คิดเดี๋ยวนี้ก็คิดแต่ไม่เรียกว่าฝันเพราะมีเห็นขั้นมีได้ยินสลับจึงปรากฏว่าเราไม่ได้ฝันนี่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี่จะฝันได้ยังไงแต่ในฝันนะคะคิดตลอดเหมือนเห็นตลอดแต่ไม่มีเห็นเลยสักขณะเดียวแต่เพราะจำสิ่งที่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นอะไรก็จำนะคะจำทุกสิ่งทุกอย่างได้ยินก็จำจึงทำให้ปรุงแต่งความคิดเกิดขึ้นฝันนี่วิจิตรมากเลยค่ะเดาไม่ออกว่าจะฝันอะไรถึงแม้เดี๋ยวนี้อะไรจะเกิดต่อก็ไม่รู้จริงไหมคะ
4: ใช่ครับไม่รู
0: ้นั่นคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีปริยัติไม่มีปฏิบัติ
4: ครับ
0: ต้องเข้าใจทุกคำค่ะปริยัติคือรอบรู้ในพระพุทธพจน์เพียงฟังคำสองสามคำยังไม่รอบรู้รอบรู้คือมีความมั่นคงในความเป็นธรรมะแม้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณถ้าไม่มีธรรมะคือพระคุณนี้ก็จะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสมมุติเรียกอะไรก็ตามแต่นะคะตามความเป็นจริงคือต้องเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏรูปร่างสันฐานต่างๆทางเสียงก็เป็นภาษาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เมื่อแยกแยะย่อยละเอียดถึงที่สุดก็คือว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดและดับและความเข้าใจต้องเข้าใจในเหตุในผลด้วยไม่ว่าจะทำสิ่งใดเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจว่าสำนักปฏิบัติผิดหรือถูกก็จะไปสำนักปฏิบัติแน่นอนเพราะฉะนั้นพอที่จะพูดได้ไหมตรงได้ไหมว่าสำนักปฏิบัติผิดหรือถูกปัญญาไม่กลัวอะไรเลยความจริงเป็นความจริงนะคะกลัวทำไมถ้าผิดก็ผิดถ้าถูกก็ถูกเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฟังธรรมสักเท่าไหร่แต่ไม่ใช่คนตรงธรรมะนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์
5: สนทนาธรรมที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2562
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับความเป็นภิกษุตามพระธรรมวินัยและจะเกี่ยวข้องมีบทบาททางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นแค่ประเด็นย่อยๆนะครับแต่ว่าความเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเนี่ยคืออย่างไร
0: ถ้าไม่มีปัญหานี้นะคะเราก็คงจะลืมที่จะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราได้ยินคำว่าชาติ แล้วก็ศาสนาแสดงว่าศาสนาต้องมีความสำคัญมิฉะนั้นเราก็คงจะไม่ต้องเตือนกันเรื่องชาตินี่ทุกคนก็รู้นะคะทุกคนอยู่รวมกันเป็นชาติหนึ่งชาติใดในประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสิ่งที่สามารถที่จะทำให้คนในชาติมีความสงบไม่เดือดร้อนแต่ไม่มีใครพ้นปัญหาอะไรไปได้สักคนเดียวทุกคนก็มีปัญหาแต่ว่าจะแก้ปัญหากันยังไงเพราะเหตุว่ามีแต่ปัญหาแต่จริงๆแล้วนะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรทั้งหมดนะคะจะแก้ได้ต่อเมื่อเรารู้ว่าปัญหานั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้มีปัญหาเรื่องพระภิกษุสมควรที่จะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าพระภิกษุเป็นใครจึงสามารถที่จะบอกได้ว่าควรหรือไม่ควรที่จะเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะฉะนั้นก็เป็นวันที่เรามีโอกาสที่จะได้ไม่ลืมพระพุทธศาสนาจากปัญหาด้วยค่ะเพียงข้อเดียวแต่ก็เตือนว่าตลอดทุกวันทุกวันเนี่ยเราลืมสิ่งหนึ่งที่สัมพันธ์มากซึ่งเรากล่าวว่าเป็นที่พึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเลยนะคะแต่เราพึ่งอะไรบ้างพระรัตนตรัยลืมสนิทที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาซึ่งทุกคนก็ยอมรับนะคะว่าคนที่ได้เห็นพระภิกษุตามท้องถนนหรือที่หนึ่งที่ใดตามวัดวาอารามเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งเครื่องหมายว่ายังมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะคะไม่รู้จักภิกษุไม่รู้จักพระพุทธศาสนาพระเชนก็น่าคิดว่าพระพุทธศาสนากับความเข้าใจของชาวพุทธหรือคนที่เรียกตัวเองว่าชาวพุทธเนี่ยถูกต้องไหมเป็นพระพุทธศาสนาที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะว่าชาวพุทธขณะนี้นะคะก็จะเห็นพระภิกษุมีการเกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนหนึ่งนะคะและยังเห็นอะไรอีกมากมายหลายเรื่องซึ่งเหมือนกับคฤหัสถ์ซึ่งไม่ใช่พระภิกษุก็เป็นที่สงสัยว่าแล้วพระภิกษุเป็นใครพระภิกษุเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่เป็นคฤหัสถ์เพราะก่อนนั้นยังไม่มีภิกษุเลยมีแต่คนที่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นพระองค์เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดไม่มีใครเปรียบได้จึงอยากฟังคำของพระองค์ว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่ประเสริฐอย่างนั้นเนี่ยคำของพระองค์จะกล่าวเรื่องอะไรบ้างและเป็นความจริงอย่างไรบ้างซึ่งไม่ได้ฟังแล้วนะคะคนฟังก่อนที่จะเป็นพระภิกษุนะคะก็เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ชาวบ้านธรรมดาก็มีอัธยาศัยหลากหลายกันมากอย่างทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยมีใครอยากเป็นพระภิกษุบ้างไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าส่วนน้อยจริงๆไม่ใช่ใครอยากเป็นก็เป็นใครอยากบวชก็บวชใครทำอะไรวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปเป็นพระภิกษุมีคนกราบไหว้นั่นไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยเริ่มรู้จักภิกษุแล้วว่าภิกษุคือใครเพื่อที่ต่อไปนะคะจะได้มีความเข้าใจตัดสินใจด้วยตัวเองว่าอะไรเป็นอะไรที่ควรและไม่ควรกับใครอย่างไรเพราะเหตุว่าถ้าเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องฟังคำของคนอื่นเชื่อเขาเลยถูกไหมหรือว่าฟังแล้วใครพูดก็ตามแต่คำของคนนั้นน่ะสามารถที่จะทำให้มีความเข้าใจขึ้นในสิ่งซึ่งไม่เคยได้ฟังมาก่อนคำนั้นเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะลืมพระพุทธศาสนาลืมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลืมว่าพระภิกษุคือใครด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้ไม่ลืมค่ะเพราะกำลังจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกล่าวถึงพุทธบริษัทบริษัทก็หมายความถึงผู้ที่มีความเห็นความเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็รวมกันเป็นชาวพุทธต้องมีหน้าที่หรือเปล่าคะหรือว่าชื่อเท่านั้นเป็นหน้าที่ว่าเป็นชาวพุทธเป็นชื่อชาวพุทธที่ไม่ได้ทำอะไรเลยที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั่นเป็นชาวพุทธหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะจะมีประโยชน์มีค่าจริงๆเมื่อได้ทำให้มีความเข้าใจจากสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเพราะว่าก่อนพระพุทธศาสนาจะบังเกิดมีขึ้นจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีคำที่เราได้ฟังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเลยนี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แต่ว่าไม่ได้เคยคิดมาก่อนเลยนะคะว่าจะมีคุณค่าที่จะตอบปัญหาทุกปัญหา แก้ปัญหาได้ด้วยความเข้าใจสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะมีใครรู้จักพระภิกษุบ้างไม่ใช่เป็นเพียงครองจีวรและจีวรคืออะไรทำไมไม่เป็นแต่งตัวอย่างอื่นอย่างชาวบ้านเพราะเหตุว่าจีวรหมายถึงผ้าที่ไร้ค่ามีตำหนิชาวบ้านไม่ต้องการโจรขโมยก็ไม่ต้องการลักไปสมควรกับผู้ที่สละละชีวิตอย่างคฤหัสถ์ทุกคำนี้ค่ะต้องเข้าใจให้ถูกต้องพระภิกษุคือผู้ที่ไม่ใช่คฤหัสถ์คฤหัสถ์คือชาวบ้านธรรมดาแต่พระภิกษุเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมและมีความเข้าใจและรู้จักอัธยาศัยของตนเองที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตคือประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์จะประพฤติอย่างไรพระภิกษุในพระธรรมวินัยก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามทั้งกายวาจาและใจต้องเป็นการขัดเกลากิเลสทั้งหมดเพราะเหตุว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดจดจากกิเลสทรงแสดงหนทางที่จะให้ละความไม่ดีทั้งหมดนะคะถ้าใครยังไม่เห็นว่าตัวเองไม่ดีก็ไม่คิดที่จะละแต่จากฟังคำของพระองค์ก็เริ่มเห็นโทษของสิ่งที่มีในตนว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยควรที่จะให้ละลดคลายลงจนกว่าจะดับหมดสิ้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์นำไปสู่การที่จะละสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดที่เป็นอกุศลแต่ว่ามีสองเพศนะคะคือแม้แต่เราซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดานะคะฟังธรรมะได้ใครก็ฟังได้สำหรับทุกคนที่เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นใครฟังธรรมะหมายความว่าเขาเห็นประโยชน์ของพระธรรมแต่ใครไม่ฟังเห็นประโยชน์หรือเปล่าที่ไม่ฟังเพราะไม่เห็นประโยชน์จึงไม่ฟังนี่ก็เป็นความต่างกันซึ่งจะนำไปสู่เพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์เนี่ยค่ะฟังธรรมะเข้าใจได้นะคะสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์เป็นพระโสดาบันได้แต่ต้องเป็นปัญญาที่ได้เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อให้บุคคลนั้นดำเนินหนทางที่พระองค์ได้ดำเนินไปแล้วสู่การขัดเกลากิเลสจนถึงดับหมดสิ้นเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่ากิเลสดีนะคะก็ไม่คิดที่จะขัดเกลากิเลสยังคงมีกิเลสต่อไปแต่รู้ไหมว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประโยชน์ซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยสักคำเดียวกล่าวได้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายนะคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมพูดคำที่ไม่รู้จักจริงหรือเปล่าคะเห็นไหมคะฟังเพื่อคิดเพื่อไตร่ตรองว่าคำที่ได้ฟังเนี่ยถูกหรือเปล่าง่ายๆภิกษุรู้จักหรือเปล่าเพียงแค่นี้ค่ะคำเดียวเรียกภิกษุพูดถึงภิกษุแต่ไม่รู้จักว่าภิกษุคือใครไม่ใช่แต่เฉพาะคำว่าภิกษุนะคะตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักยกตัวอย่างภิกษุคำเดียวก็ยังมีอีกทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจึงรู้ว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวคำที่คนอื่นพูดไม่ได้ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆทั้งในโลกนี้และโลกอื่นๆเห็นมีโลกอื่นมีเห็นไหมคะทำไมโลกนี้จึงมีเห็นแต่โลกอื่นจะมีเห็นได้ไหมสวรรค์มีไหมนรกมีไหมทุกคำไม่ใช่เป็นคำที่ลอยๆฟังไปฟังมาถกเถียงกันนะคะแต่ต้องมีเหตุและผลทุกคำเป็นคำของปัญญาที่สามารถที่จะทำให้รู้จักและเข้าใจคำที่เคยพูดแต่ไม่เคยเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะต้องทราบว่าภิกษุไม่ใช่ผู้ที่เพียงจะบวชแต่ว่าไม่รู้จักพระธรรมไม่รู้ว่าบวชเพื่อเข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง45พรรษาเพื่อเห็นโทษที่มีอยู่ในตนเองเพื่อละโทษที่ไม่ดีทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นผู้ที่เป็นคนดีขึ้นแต่ถ้าไม่เข้าใจความจริงนะคะจะดีได้ไหมในเมื่อไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจเป็นเหตุที่จะให้เกิดความไม่ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะจะนำมาซึ่งความดีภิกษุคือผู้ที่ฟังพระธรรมบวชเพื่อฟังพระธรรมต่อไป เพื่อขัดเกลากิเลสและประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเมื่อเห็นพระภิกษุซึ่งประพฤติสิ่งที่ไม่ดีมีผู้ไปทูลให้ทรงทราบเรียกประชุมสงฆ์สงฆ์คือคณะหรือหมู่เพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าภิกษุกับสงฆ์เนี่ยค่ะเราก็พูดผิดๆถูกๆเช่นพอเห็นภิกษุรูปหนึ่งเดินมานะคะคนก็บอกพระสงฆ์พระสงฆ์หมดเลยแต่ความจริงไม่ใช่สงฆ์ค่ะเพราะว่าสังฆะหมายความถึงหมู่คณะไม่ว่าจะหมู่มดหมู่ปลวกหมู่ช้างหมู่นกก็เป็นสงฆ์หรือสังฆะเพราะฉะนั้นภิกษุหนึ่งรูปไม่ใช่สงฆ์เรียกสงฆ์ไม่ได้เลยและก็ยังมีข้อบัญญัติว่าภิกษุนั้นจะเป็นสงฆ์ได้เมื่อไหร่เมื่อมีภิกษุที่จะต้องร่วมกันกระทำกิจที่จะต้องกระทำโดยคณะหรือหมู่ไม่ใช่เพียงคนเดียวเพื่อที่จะดำรงพระศาสนาก็มีการประชุมสมมติกันนะคะตามพระวินัยให้ใครเป็นผู้ที่จะกระทำกิจนี้กี่รูปในขณะที่กระทำกิจนั้นทุกคนที่ร่วมกันก็เป็นสงฆ์ไม่ใช่เป็นตัวบุคคลเพราะว่าร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นกิจของสงฆ์โดยเฉพาะเมื่อเสร็จกิจนั้นแล้วเช่นการบวชภิกษุที่ร่วมในการพิธีนั้นก็เป็นภิกษุบุคคลเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งใครทำชั่วไม่ใช่สงฆ์ทำแต่ต้องเป็นภิกษุนั้นเฉพาะคนนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจจริงๆโดยละเอียดนะคะมิฉะนั้นเราก็เหมือนกับว่าเราเป็นชาวพุทธแต่ว่าพระพุทธศาสนากับความเข้าใจของชาวพุทธลองคิดดูนะคะพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับความเข้าใจของชาวพุทธชาวพุทธที่ไม่ฟังธรรมะเลยจะเข้าใจพระพุทธศาสนาไหมชาวพุทธที่คิดว่าพระภิกษุเนี่ยค่ะทำการงานต่างๆเกี่ยวกับการเมืองได้อย่างนั้นก็ไม่ใช่คนที่เป็นชาวพุทธเพราะชาวพุทธต้องรู้ความต่างของพระภิกษุกับคฤหัสถ์นี่ค่ะเป็นเรื่องที่แม้ว่าจะดูเหมือนเล็กน้อยจริงๆนะคะแต่ละเล็กแต่ละน้อยเนี่ยรวมกันแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งทำให้ส่วนใหญ่แล้วคนที่เรียกว่าชาวพุทธเนี่ยค่ะเมื่อไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมวินัยได้แล้วจะเป็นชาวพุทธไหมเพราะแม้แต่คำเดียวนะคะพุทธะผู้รู้ไม่ใช่รู้อย่างคนอื่นรู้แต่รู้อย่างผู้ที่ได้บำเพ็ญพระบารมีที่จะรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีในขณะนี้สามารถจะฟังแล้วค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งประจักษ์แจ้งว่าทุกคำที่ได้ฟังที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความต่างกันนะคะพุทธะต้องเป็นผู้ที่รู้เป็นผู้ที่เข้าใจชาวพุทธไม่ใช่ผู้ไม่รู้ไม่ใช่ผู้ที่ไม่เข้าใจไม่ใช่ผู้ที่เชื่อเครื่องรางของขลังไม่ใช่ผู้ที่ไปไหว้ต้นไม้งูหลามงูขาวงูเขียวต่างๆนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลและสามารถที่จะบอกคนอื่นได้ว่าเป็นชาวพุทธมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงพระเชนเขาก็มีโอกาสที่จะสอบถามว่าเมื่อนับถือพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธศาสนาสอนอะไรถ้าเราไม่ได้ศึกษานะคะเราก็ไม่เข้าใจหรือแม้แต่ภิกษุเราก็ไม่รู้ว่าคือใครขณะนี้ต้องทราบว่าภิกษุไม่ใช่คฤหัสถ์เพราะสะสมมาที่จะสละเพศคฤหัสถ์ปวชะนะคะสละพั่วไม่เว้นเลยเงินทองรับไม่ได้อาหารเย็นหลังเที่ยงแล้วก็บริโภคไม่ได้ทุกเรื่องที่เป็นการขัดเกลากิเลสที่ดีงามทั้งหมดนะคะตามพระธรรมวินัยจึงเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในป่าตามถนนห้างสรรพสินค้าหรือที่ไหนทั้งหมดนะคะที่ไม่ได้ประพฤติเป็นไปตามพระธรรมวินัยไม่ใช่ภิกษุพระเจ้าก็เป็นคำตอบที่ว่าแล้วภิกษุจะเกี่ยวข้องกับการเมืองได้ไหมตอบเองได้แล้วใช่ไหมคะต้องเป็นความรู้ของตนเองประโยชน์ที่สุดของการศึกษาไม่ว่าวิชาการใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือเป็นความรู้ความเข้าใจจากการฟังพระเจ้าแต่ละนาทีแต่ละขณะที่มีโอกาสได้ฟังอะไรก็ตามประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังก็คือความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟัง จึงเป็นการที่เมื่อแต่ละคนนี่นะคะมีความหลากหลายต่างกันก็อาจจะมีความคิดเห็นต่างๆกันได้นำมาซึ่งการสนทนาธรรมะเป็นมงคลคือนำมาซึ่งความเจริญความเข้าใจว่าสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิดยังมีอีกมากนะคะที่จะแสดงความเป็นภิกษุและถ้าเข้าใจถูกต้องว่าพระภิกษุในธรรมวินัยคืออย่างไรก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะว่าใครเป็นภิกษุใครไม่ใช่ภิกษุและก็ภิกษุจะทำสิ่งนั้นได้ไหมจะทำสิ่งนี้ได้ไหมเมื่อเข้าใจถูกต้องว่าภิกษุคือใคร
6: ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการที่พระภิกษุได้สิทธิ์ไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆผมเลยยกมือว่าทำไมพระภิกษุไม่มีสิทธิ์ในการที่จะลงความเห็นการเลือกตั้งต่าง
0: ๆค่ะต้องไม่ลืมนะคะว่าอะไรสำคัญที่สุดกฎหมายสำคัญที่สุดหรืออะไรที่สำคัญที่สุดก็คือใจขณะนี้อย่างคำถามแรกนะคะมีใครบ้างคะที่อยากจะบวชใจคิดใช่ไหมใจตอบใช่ไหมจะบวชหรือไม่บวชก็แล้วแต่ใจถ้าไม่ได้สะสมมาที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตแต่ทุกคนก็เห็นประโยชน์ของการเป็นคนดีแม้ในเพศคฤหัสถ์ก็ดีได้ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วถ้ามีความตรงต่อความจริงนะคะผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ตรงคือเมื่อรู้ว่าดีรู้นี่ไม่ใช่เพียงแค่คิดนะรู้จริงๆว่าดีก็ทำสิ่งที่ดีรู้ว่าอะไรไม่ดีจริงๆก็เป็นไปตามความไม่ดีเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีจึงทำด้วยเหตุนี้การเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยไม่ง่ายไม่ใช่ว่าอยากจะบวชก็บวชนะคะเพราะฉะนั้นคำถามก็จะมีว่าคนที่จะบวชนี่ค่ะบวชทำไมใช่ค่ะลองตอบสิคำตอบเนี่ยหลากหลายมากแต่มีใครบ้างที่ตอบด้วยใจที่ได้เข้าใจพระธรรมเป็นผู้มั่นคงตรงซื่อสัตย์ต่อการสะสมมาของตนเองว่าสามารถที่จะอยู่ในโลกตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้เพื่อที่จะขัดเกลากิเลสถ้าเป็นอย่างนี้นะคะก็จะไปเลือกตั้งไหมตัวเองค่ะไม่ต้องมีกฎหมายหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสำคัญที่ใจของเราถ้าใจไม่พร้อมที่จะเป็นภิกษุในธรรมวินัยก็จะรู้ได้เลยว่าคนที่บวชไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ศึกษาธรรมะไม่ได้ขาดเกลากิเลสและประพฤติอย่างเครือขัดเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่พระภิกษุแต่เข้าบวชทำไมถามได้เลยค่ะว่าบวชทำไมตรงไหมไม่เข้าใจธรรมะแล้วบวชตรงไหมแล้วบวชไปทำไมเพราะฉันต้องรู้จริงๆนะคะว่าที่สำคัญที่สุดคือความจริงใจสัจจะบารมีเพราะฉันเมื่อสามารถที่จะสละชีวิตคฤหัสถ์แล้วจะไปเลือกตั้งหรือคะจะไปทำอะไรหรือแต่กิจที่สำคัญกว่านั้นคือขัดเกลากิเลสของตนเองเพื่อที่จะได้อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะกล่าวให้คนอื่นได้เห็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ในชีวิตกว่าสิ่งอื่นโดยการที่รู้ว่าไม่มีคำใดที่จะทำให้รู้จักสภาพจิตใจของตนเองได้นะคะโดยท่องแท้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่ตรงอย่างยิ่งว่าถ้าจะบวชโดยไม่ได้เข้าใจพระธรรมก็เป็นคฤหัสถ์ที่ใส่จีวรเท่านั้นเองจะเรียกว่าจีวรหรือเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มีเพศที่ต่างกับคฤหัสถ์เพียงด้วยเครื่องนุ่งห่มเพราะฉะนั้นต้องรู้จริงๆค่ะและไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นนะคะเราเองไม่ได้เป็นพระจะไปเลือกตั้งไหมคะบางคนก็ไม่ไปใครบังคับก็ได้ใช่ไหมคะแต่บางคนก็เห็นประโยชน์ว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยเพื่อคนอื่นด้วยเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมถ้ามีการคิดถึงคนอื่นก็เป็นความดีอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวและก็รู้ว่าแต่ละหนึ่งที่จะสงบสุขได้เนี่ยก็ด้วยคุณความดีของแต่ละคนเพราะฉันจะเป็นคนที่จะสละความไม่ดีและก็เห็นการที่เพียงคนหนึ่งที่ทำดีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งรวมกันนะคะก็นำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญของประเทศชาติเพราะฉันไม่มีใครบังคับให้ใครไปลงคะแนนเลือกตั้งบางคนไม่ไปเลยค่ะเหตุผลสารพัดแม้แต่ว่าไม่ไปก็ตอบเฉยๆไม่มีเหตุผลอะไรแต่ว่าตามความเป็นจริงทุกอย่างนะคะควรจะทำตามความคิดที่เป็นเหตุผลแล้วจะได้รู้ว่าถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นเมื่อสละทุกอย่างทุกอย่างรวมถึงเลือกตั้งด้วย นะคะรถยนต์เครื่องชงกาแฟหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นสิ่งที่คฤหัสถ์ติดข้องพอใจนำมาซึ่งความไม่พอไม่มีการที่โลภะด้วยความต้องการเนี่ยจะหยุดได้เลยค่ะเต็มไปด้วยเมื่อสิ่งนี้ได้มาแล้วก็ยังหาสิ่งอื่นต่อ

0: ซึ่งอย่างยิ่งยากที่จะรู้ได้ก็สละทั้งชีวิตเพื่อที่จะได้ศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์อนุเคราะห์คนอื่นแม้คนที่ไปเลือกตั้งหรือคนที่ไม่ไปเลือกตั้งแม้แต่คนที่ตำแหน่งการงานหน้าที่ต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเขาได้เข้าใจความถูกต้องเขาก็จะเป็นผู้ที่นำความสงบมาให้ประเทศชาติด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไปเลือกตั้งด้วยจิตใจที่ไม่สะอาดก็ตามแต่หรือด้วยเงินที่ได้เป็นค่าจ้างมาก็อาจจะมีได้ใช่ไหมคะอย่างนั้นหรือที่ว่าจะไปเลือกตั้งเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องละเอียดมากค่ะแล้วก็สามารถที่จะว่าเมื่อเข้าใจตนเองแล้วนะคะมีหรือที่จะไม่เข้าใจคนอื่นด้วยก็เช่นความเป็นผู้ตรงต้องตรงนะคะไม่ใช่เป็นภิกษุก็ยังต้องไปเลือกตั้งจะต้องไปเดินขบวนจะต้องไปทำอย่างอื่นนั่นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยไม่ได้ทำกิจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้อุปสมบทเพื่อประพฤติขัดเกลากิเลสตามพระองค์อ
1: าจารย์คำปั่นครับสิ่งที่เป็นคุณค่าสูงสุดของภิกษุที่ท่านสมควรเป็นภิกษุจริงๆเนี่ยคืออย่างไรครับ
2: กราบท่านอาจารย์นะครับคำว่าภิกษุนี่นะครับภาษาบาลีคือภิกขุหมายถึงผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฏเป็นผู้ที่มีปัญญานะครับซึ่งท่านอาจารย์ได้กล่าวตอนต้นนะครับว่าก่อนที่จะบวชท่านได้ฟังพระธรรมได้ศึกษาพระธรรมแล้วมีความเข้าใจแล้วจึงรู้อัธยาศัยของตนเองว่าสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่งได้จึงสละชีวิตของความเป็นคฤหัสถ์ทุกประการสละทรัพย์สินเงินทองสละวงศาคณาญาติกล่าวได้เลยนะครับว่าสละสิทธิ์ของความเป็นคฤหัสถ์ทุกอย่างเพื่อที่จะมุ่งสู่เพศที่สูงยิ่งก็คือเพศบรรพชิตไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยนะครับแต่ว่าเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเองมีความประพฤติคล้อยตามความประพฤติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นความเป็นภิกษุจริงๆนะครับก็คือปัญญาที่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสและมีความจริงใจที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสตามความประสงค์ของตนเองที่อุตส่าห์สละบ้านเรือนสละชีวิตของคฤหัสถ์ทุกประการแล้วนะครับและความหมายของพระภิกษุนี่นะครับชัดเจนมากต่อมาก็คือว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ควรอย่างยิ่งที่จะได้รองรับพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและชีวิตของความเป็นพระภิกษุนะครับเป็นผู้ที่ประพฤติคุณความดีในเพราะการขอเพราะเห็นว่าชีวิตของพระภิกษุดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยคฤหัสถ์ที่ถวายสิ่งที่เหมาะควรแล้วท่านสำนึกอยู่เสมอว่าเมื่อได้รับการอนุเคราะห์เกื้อกูลจากคฤหัสถ์แล้วกิจที่ควรทำอย่างยิ่งก็คือศึกษาพระธรรมขัดเกลากิเลสให้สมควรอย่างยิ่งกับการที่คฤหัสถ์เคารพกราบไหว้นะครับเพราะฉะนั้นความเป็นภิกษุจริงๆนะครับก็คือปัญญาที่เข้าใจพระธรรมและขัดเกลากิเลสของตนเองครับอาจารย์นพครับ
3: เราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์ใช้โซเชียลมีเดียมากมายของพระภิกษุนะครับผมว่าไม่สมควรเท่าไหร่ครับเพราะว่าการใช้สังคมออนไลน์ต่างๆภิกษุบางท่านอาจจะควบคุมกิเลสตนเองไม่ได้ครับเข้าไปศึกษาในบางเรื่องที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมซึ่งมันล่อแหลมครับขอบคุณครับ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับจริงๆแล้วพระวินัยคือสิกขาบทคือบทที่ต้องศึกษาสำหรับพระภิกษุที่ต้องศึกษาเข้าใจและก็ประพฤติปฏิบัติตามจึงไม่เปลี่ยนไปตามกาลและเวลาหรือยุคสมัยอย่างเช่นยุคนี้สมัยนี้บอกว่าต้องใช้สื่อพวกนี้แต่ตามพระวินัยแล้วแน่นอนว่าภิกษุใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับ
0: ค่ะก็ต้องเข้าใจคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกเปลี่ยนตั้งแต่พ.ศ.ไหนถึงพ.ศ.ไหนตั้งแต่ตรัสรู้จนกระทั่งปรินิพพานเรื่อยมาจนณบัดนี้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะอะไรคะเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ค่ะความโกรธเป็นความโกรธไม่ว่ากี่สมัยเพราะฉันจะเปลี่ยนความโกรธให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้เลยถ้ามีความเข้าใจ

0: แม้แต่คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะก็จะรู้ได้ว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ได้เข้าใจสิ่งที่คนอื่นเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้เพราะถูกปกปิดด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าระลึกถึงว่าใครอะไรเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ใครก็จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะแต่ต้องเป็นปัญญาที่ไม่มีใครเปรียบลองคิดถึงคำว่าปัญญาความรู้แจ้งรู้จริงที่ลึกอย่างยิ่งถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ทุกคำเนี่ยค่ะไม่เปลี่ยนไม่ว่าในกาลและสมัยใดก็ตามด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยเราคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเปลี่ยนแต่ความจริงสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้แท็บเล็ตก็ตามนะคะมือถือก็ตามโทรศัพท์ก็ตามแข็งไหมค่ะเห็นไหมคะเราไปคิดถึงรูปร่างสันฐานเครื่องใช้ต่างๆที่มีความหลากหลายต่างๆแล้วก็กล่าวไปตามที่เราได้เล่าเรียนมาในเรื่องนั้นแต่ตัวจริงสภาพภาวะที่มีจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีต้องเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปวันนี้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะอีกไม่นานก็จะเป็นนายทหารแต่อีกไม่นานนั่นแหละอาจจะตายซะก่อนได้ไหมแล้วก็ยังไม่ทันจะรู้อะไรเลยมัวแต่ไปติดนะคะแล้วคอมพิวเตอร์ช่วยอะไรได้เพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ไปติดอยู่ที่สิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์แต่สิ่งนั้นไม่ได้ให้ความเข้าใจจริงๆว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วนะคะก็ไม่รู้แน่ๆเลยว่าเป็นใครหรือว่าที่เกิดมาเนี่ยเป็นอะไรใครรู้บ้างคะแล้วเกิดและอะไรตายทั้งหมดนะคะถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้แล้วก็มีชื่อมากมายสำหรับสิ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยแต่เปลี่ยนสภาพความจริงสักอย่างไม่ได้ในเมื่อสิ่งนั้นเป็นความจริงหวานนะคะแข็งสนุกรื่นเริงทุกโศกเศร้าเป็นสิ่งที่มีจริงใครไม่ให้เกิดได้บ้างเกิดแล้วไม่ให้สิ่งนั้นหมดไปได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่ากว่าที่จะได้ฟังคำเหล่านี้ที่จะเข้าใจความจริงของการที่เกิดมาแล้วตายเนี่ยมีประโยชน์อะไรระหว่างที่เกิดแล้วยังไม่ตายสนุกสนานมากมีทรัพย์สินเงินทองมากมีเกียรติยศมีอะไรทุกอย่างแล้วอยู่ไหนทันทีที่จากโลกนี้ไปมีแต่ความไม่รู้กับที่มีโอกาสจะได้ฟังสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะและรู้ว่าประโยชน์สูงสุดก็คือว่าความเข้าใจนี้แหละสามารถที่จะทำให้รู้จักสิ่งที่คนอื่นเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดเพราะความไม่รู้มือถือเกิดจากความรู้หรือความไม่รู
1: ้การหมายถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือความรู้ในทางพระพุทธศาสนา
0: เรียกอะไรได้หมดทุกชื่อแต่รู้ความจริงถึงที่สุดเพราะว่าเรื่องอื่นนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความคิดแต่ถ้าไม่มีความคิดอย่างนั้นสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ไหมสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมเพราะฉะนั้นจริงที่สุดคืออะไรด้วยเหตุนี้ค่ะพระภิกษุท่านได้ฟังสิ่งที่ท่านเคยฟังมาแล้วนานแสนนานนะคะเหมือนเราเรียนหนังสือนะคะตั้งแต่เล็กมาเราก็เรียนกอไก่ตัวหนึ่งขอไข่ตัวหนึ่งไปเรื่อยๆจนจบระหว่างนั้นเรารู้ไหมคะว่าเราเข้าใจเมื่อไหร่เวลาเข้าใจนี่ค่ะก็เกิดความเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เราฟังนี่นะคะก็เป็นแต่หนึ่งขณะที่มีโอกาสจะได้ฟังสิ่งซึ่งกำลังมีจริงในขณะนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราเข้าใจว่าคนนั้นเก่งมากมีปัญญามากแต่เขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้คืออะไรเก่งไหมจริงไหมรู้อะไรก็ไม่รู้แต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ฟังแค่นี้ก็จะงงกันไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะครั้งแรกๆงงไปหมดเลยตราบใดที่ไม่เข้าใจทีละคำอย่างมั่นคงอย่างถ่องแท้ไม่ชื่อว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ว่านี่แหละคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมีใครบ้างคะที่จะกล่าวได้ว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่ว่าไม่ได้ศึกษาคำที่พระองค์ได้ตรัสแล้วโดยละเอียดหน้าตะลึงค่ะได้ยินค่ะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเราเพราะเคยมีมานานแสนนานในสังสารวัฏด้วยแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้า ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังปรากฏเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นจึงมีปรากฏให้รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์คืออะไรวิทยาการต่างๆคืออะไรรู้ความจริงถึงที่สุดของสิ่งนั้นไหมว่าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจะไม่มีสิ่งนั้นเกิดได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ที่เหมือนมีเรานะคะลองแยกไปสิตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าที่เป็นร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะแยกได้ละเอียดยิบไหมแล้วเราอยู่ตรงไหนไหนเป็นเราสภาพของธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นกำลังได้ยินนะคะก็ต้องมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเพียงแค่เห็นเนี่ยค่ะวิทยาการต่างๆก็กล่าวโดยนัยยะต่างๆแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือต้องมีสิ่งหนึ่งที่กายเป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่สิ่งนั้นสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ได้แต่ว่าขณะที่สิ่งนี้กำลังปรากฏกับสภาพที่เกิดขึ้นรู้ถ้าสภาพนั้นเกิดขึ้นไม่รู้สิ่งใดๆก็ปรากฏไม่ได้โต๊ะไม่รู้ว่ามีดอกไม้วางอยู่บนโต๊ะแน่นอนเพราะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างหมดจำแนกออกได้เป็นสองประเภทใหญ่คือประเภทหนึ่งเกิดขึ้นมีจริงๆแต่รู้อะไรไม่ได้เลยเสียงมีจริงแต่เสียงไม่รู้อะไรเค็มหวานเปรี้ยวมีจริงแต่เค็มหวานเปรี้ยวไม่รู้อะไรแล้วเราอยู่ไหนมีแต่สิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก่อนมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่มีแต่เมื่อมีปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมีแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นมีเราไหมเป็นไงข้าฟังละอยากจะฟังต่อไปเข้าใจต่อไปจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือว่าพอแล้วเรียนอย่างอื่นดีกว่าสนุกกว่าเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่ากว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเลยและเมื่อรู้จักแล้วนะคะด้วยความเคารพสูงสุดในพระปัญญาคุณที่ให้ได้ฟังคำซึ่งเป็นจริงมีเราเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวก่อนเป็นคนนี้ไม่ได้มีคนนี้เลยค่ะเป็นใครก็ไม่รู้แม้ก่อนการตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชาติก่อนๆ ก็ยังไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นผู้ที่ทรงบำเพ็ญบารมีนะคะที่จะมีการได้คิดไตร่ตรองว่าสิ่งที่มีขณะนี้ความจริงของสิ่งนี้คืออะไรเพราะว่าที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสิ่งต่างๆบ้างไม่ใช่ไม่มีนะคะมีแต่ความจริงถึงที่สุดของสิ่งนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นจะเป็นคนนี้อีกได้ไม่นานแล้วก็จากโลกนี้ไปนะคะโดยที่ว่าจากไปโดยไม่รู้เลยไม่ได้ยินคำจริงที่สามารถที่จะรู้ว่าเกิดมาเนี่ยใครตั้งใจจะเกิดหรือเปล่าตั้งใจจะเป็นคนนั้นคนนี้หรือเปล่าตั้งใจว่าเกิดแล้วจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ความจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นไปบังคับบัญชาไม่ได้จึงมีคำที่ชาวพุทธได้ยินบ่อยๆนะคะธรรมะทั้งหลายหมายความว่าอะไรสิ่งที่มีจริงคือธรรมะทั้งหลายทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและยั่งยืนทุกอย่างต้องเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนเร็วสุดที่จะประมาณได้จนกระทั่งลงให้เห็นเหมือนกับว่าไม่ได้เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างมากมายหลายอย่างต้องเกิดขึ้นจึงมีแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่ใช่ขณะก่อนขณะพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่ขณะเดี๋ยวนี้พระเจ้าก็แสดงเห็นว่านะคะคำของพระองค์ทุกคำนะคะเป็นคำจริงที่แสดงเห็นว่าถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงก็หลงยึดถือว่ามีเราแต่จะมีเราได้นานเท่าไหร่และเราเป็นเราประเภทไหนประเภทที่ไม่รู้เลยเกิดมานะคะแล้วก็ตายไปและต่อไปจะเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นก่อนจากโลกนี้ไปซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะเร็วมากอาจจะเป็นเย็นนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เดือนนี้ก็ได้อีก10ปีก็ได้20ปีก็ได้แต่ว่าระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก่อนจากโลกนี้ไปเนี่ยค่ะ ได้เข้าใจความจริงที่หลงเข้าใจว่าเป็นเราแล้วก็ไม่มีเราเมื่อจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นจะรู้วิชาการใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาการเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดนะคะเคยรู้มาก่อนไหมชาติก่อนและชาติต่อไปจะรู้ไหมทั้งหมดค่ะเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยแต่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะซึ่งไม่มีใครสามารถจะบอกได้โดยละเอียดเพราะเขาไม่ได้ตรัสรู้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทุกครั้งเห็นไม่มีตาเห็นได้ไหมมีตาก็จริงแต่นอนหลับสนิทไม่เห็นเพราะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบตาสิ่งที่อยู่ข้างหลังใครรู้บ้างว่าเป็นอะไรบอกไม่ได้เลยเพราะไม่เห็นเมื่อสิ่งนั้นไม่กระทบตาไม่เป็นปัจจัยให้ธาตุชนิดหนึ่งธาตุคือสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้กระทบตาเมื่อไหร่นะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เห็นแต่บางครั้งเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลือกไม่ได้เพราะมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เมื่อสิ่งนี้กระทบตาเหตุนั้นทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นเห็นเฉพาะสิ่งนั้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยสักขณะเดียวค่ะแม้ขณะสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปก็แสดงชัดเจนว่าสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นก่อนจากไปนะคะมีอะไรที่จะเข้าใจได้อะไรที่เป็นความจริงอะไรที่แสดงให้มีการไตร่ตรองว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วเพื่อที่จะเป็นเหตุต่อไปที่จะทำให้สิ่งที่จะเกิดสืบต่อจากคนนี้นะคะแต่ไม่ใช่คนนี้แต่จะเป็นอะไรใครบอกได้เห็นไหมคะแม้แต่หนึ่งขณะข้างหน้าก็รู้ไม่ได้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำทำให้สามารถเข้าใจความจริงได้เพราะฉะนั้นชีวิตที่ได้มีการฟังได้เข้าใจพระธรรมเห็นคุณค่าของพระธรรมเนี่ยค่ะก็จะต่างกับชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉันเพียงเท่านี้ค่ะฟังแค่นี้มีใครที่จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างพระองค์เดียวเท่านั้นที่ตรัสรู้ความจริงทุกอย่างถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงไม่ว่าโลกกี่แสนกลับมาแล้วหรือโลกวันนี้และสิ่งที่มีก็จะต้องเกิดดับสืบต่อไปไม่สิ้นสุดเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นรู้จักสิ่งที่ผ่านแล้วและสิ่งที่กำลังเป็นอยู่และสิ่งที่จะเกิดต่อไปได้ไหมถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นควรรู้ไหมเพื่อที่จะได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วนะคะความรู้นั้นจะติดตามไปที่จะทำให้เป็นผู้ที่ไม่โง่หรือว่าไม่รู้อะไรที่สามารถจะรู้ได้เมื่อมีโอกาสที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทั้งหมดไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปในสมัยใดก็ตามก็ไม่พ้นจากสัจจะธรรมะคือธรรมะที่มีจริงๆซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหมดไป
1: กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับในสังคมปัจจุบันควรวางกายใจอย่างไรเพื่อให้ดำรงชีวิตให้มีความทุกข์น้อยที่สุดครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้าทำได้ก็ทำเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมคะแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เริ่มเข้าใจว่าจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีคำหลายคำนะคะที่เคยผ่านหูแต่ว่าไม่ทราบว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าหรือคิดว่าคำนั้นน่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะถ้าจะให้เป็นประโยชน์จริงๆนะคะก็คือว่าได้เข้าใจคำนั้นจริงๆทีละคำด้วยเพราะฉะนั้นขอคำสักคำได้ไหมคะที่จะได้กล่าวถึงที่อยากจะรู้ขณะนี้ค่ะมีคำไหนบ้างไหมคะที่ใครอยากจะรู้คำเดียวคำว่าทุกข์เลยค่ะทุกข์มีจริงไหมจริงนะคะถ้าไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์เกิดได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ไม่ให้ทุกข์เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่มีเห็นเลยไม่มีได้ยินเลย ไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะหลับสนิทมีทุกข์ไหมไม่มีนะคะถ้าอย่างนั้นเกิดมาละหลับตลอดไปดีไหมจะได้ไม่มีทุกข์ค่ะนี่ก็ไม่สามารถที่จะคิดเองได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าใครบ้างที่หลับได้ตลอดไปไม่มีเลยต้องตื่นตื่นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครได้เลยทั้งสิ้นแต่ต้องมีปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นปัจจัยต้องเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดอาศัยสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้สิ่งนั้นจึงเป็นปัจจัยที่อาศัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เช่นได้ยินเสียงมีแน่นอนแต่ถ้าเสียงไม่กระทบหูเสียงดับแล้วไม่กระทบหูจะได้ยินเสียงนั้นไหมแล้วได้ยินนี่ค่ะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ค่ะเห็นไหมคะเราไม่เคยคิดเลยค่ะโดยมากชาวพุทธเนี่ยไม่ได้คิดแต่ว่ามีแต่ให้เชื่อเช่นไปสำนักปฏิบัติให้นั่งให้เดินให้ยืนมีแต่เขาบอกแต่ว่าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคนฟังไตรตรองเป็นปัญญาของตนเองเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเพราะเหตุว่าใครจะไปบันดาลให้ใครมีปัญญาไม่ได้แต่ว่ามีคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้คนนั้นไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองแล้วอะไรจะประเสริฐกว่าปัญญาเพราะเหตุว่าไม่มีปัญญามีเงินมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีทุกอย่างแล้วมีทุกข์ไหมเห็นไหมคะเป็นเรื่องต้องคิดเป็นเรื่องต้องไตร่ตรองจนกระทั่งรู้จริงๆว่าทุกข์คืออะไรไม่มีได้ไหมหรือว่าทุกคนมีทุกข์แต่ทุกคนไม่รู้จักทุกข์ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีทุกข์นี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยที่จะมีใครบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็มีทุกข์แต่ถ้าฟังแล้วนะคะเป็นความเข้าใจของตนเองเริ่มเข้าใจถูกแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยเพราะว่าถึงที่สุดก็คือว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้แทนคำว่าธรรมะก็คือคำว่าธาตุภาษาบาลีจะมีตัวสะกดนะคะที่แสดงคำนี้ว่าทอทงสระอาต่อเต่าสระอุมีความหมายอย่างเดียวกันคือสิ่งนั้นมีจริงแต่ดำรงความเป็นสิ่งนั้นไว้ซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้ากล่าวอย่างนี้นะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้นี่คือเริ่มเข้าใจว่าคำจริงเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำทีละคำค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะคนอื่นเห็นทุกชั่วคราวขณะที่กำลังป่วยไข้ขณะที่กำลังหิวขณะที่กำลังโกรธขณะที่กำลังไม่ชอบรู้ว่าเป็นทุกข์แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาสัพเพสังขาราอนิจจาฟังแล้วจำแต่หมายความว่าอะไรเห็นไหมคะไม่ใช่ให้จำค่ะแต่ให้เข้าใจสังขารสังขารพูดกันแต่ไม่รู้ก็บอกว่าร่างกายนี่แหละเป็นสังขารแต่ความหมายจริงๆของสังขารก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ลองคิดดูนะคะถ้าโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยจะมีโลกไหมแค่นี้ค่ะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะมีโลกไหมคะเพราะฉะนั้นรู้จักโลกหรือเปล่าแม้เพียงคำเดียวว่าโลกถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะรู้จักว่าอะไรคือโลกก็คิดว่าโลกก็มีภูเขามีแม่น้ำมีทะเลมีคนมีสัตว์แต่ความจริงสิ่งต่างๆเหล่านั้นคืออะไรถ้าไม่เกิดขึ้นไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นหลากหลายมากใครก็ไปเปลี่ยนให้เป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความต่างของแต่ละอย่างว่าที่มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะคะเพราะมีเหตุที่จะให้เกิดเป็นอย่างนั้นต่างๆกันไปอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือเปล่าคะบังคับให้เปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมให้ไม่มีใครสักคนในห้องนี้เดี๋ยวนี้ได้ไหมไม่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นไปอยู่ก็ต้องเป็นไปเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นคิดว่าบังคับได้คิดว่าทำได้ทำให้ไม่ตายซิทำได้ไหมใครก็ทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเริ่มมีความเข้าใจถูกต้องนะคะในความไม่แน่นอนในความไม่ยั่งยืนแต่เราทุกคนอยากให้ทุกอย่างยั่งยืนใช่ไหมอยากมีชีวิตยืนยาวอยากให้อยู่ไปนานๆพอป่วยไข้ได้เจ็บก็ต้องรักษาอยากจะมีชีวิตต่อไปอีกงานยังไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างต่างๆเป็นต้นนะคะแล้วไม่เป็นอย่างที่ต้องการเป็นทุกข์ไหมทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าค่อยๆเข้าใจทีละนิดทีละหน่อยนะคะก็จะไม่ทุกข์มากคือไม่เดือดร้อนมากเพราะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้เปลี่ยนความจริงอย่างนี้ให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครจากไปนะคะพี่น้องก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้และมีคนที่เป็นทุกข์เศร้าโศกเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ารู้ว่าทุกคนก็เกิดมาแล้วก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ต้องตายไปจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นธรรมดาจะทุกข์ไหมในเมื่อรู้ความจริงว่าเป็นธรรมดาเสียใจก็เกิดขึ้นเมื่อมีการพลัดพรากบังคับไม่ให้เสียใจก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มเห็นความจริงว่าทุกอย่างที่มีต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่อาศัยกันทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นค่อยๆละคลายความติดข้องว่าเป็นเราค่อยๆละคลายความคิดว่าบังคับบัญชาได้ค่อยๆละคลายความคิดว่าทุกอย่างเนี่ยยั่งยืนอย่างที่ต้องการจะให้เป็นเพราะฉะนั้นถ้ามีการเข้าใจความจริงนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมดามาจากภาษาบาลีนะคะแต่คนไทยใช้จนเป็นธรรมดาแล้วก็รู้ไหมคะว่าธรรมดาจริงๆหมายความว่าอะไรขอเชิญคุณคำปันค่ะ
2: ครับท่านอาจารย์ครับธรรมดานะครับมาจากภาษาบาลีว่าธรรมตาธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงๆตาก็คือความเป็นไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงธรรมตาหรือธรรมดาก็คือความเป็นไปของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ครับท่านอาจารย์ครับนี่คือความหมายของธรรมดาเห็นก็เป็นธรรมดาโกรธก็เป็นธรรมดาความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นธรรมดาเพราะว่าต้องเป็นไปอย่างนั้นครับท่านอาจารย์ครับ
0: ฝนตกเป็นธรรมดาไหมคะฟ้าร้องเป็นธรรมดาไหมเริ่มรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตาความเป็นไปต้องเป็นอย่างที่เป็นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนไทยก็พูดถูกนะคะธรรมดาแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะมีจริงและความเป็นจริงของธรรมะก็คืออย่างที่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้แหละนั่นคือความเป็นไปของธรรมะเป็นธรรมดาก็เริ่มเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นหนึ่งคำนะคะมีอะไรบ้างไหมคะที่ไม่ใช่ธรรมดาม
1: ีอะไรไม่ใช่ธรรมดาบ้างไหมนักเรียนตอบว่าไม่มีครับท่านอาจารย
0: ์ตรงนะคะเปลี่ยนไม่ได้เพราะบอกอยู่แล้วพูดอยู่แล้วว่าธรรมดาพูดแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นการที่ได้ฟังธรรมะและมีโอกาสได้เข้าใจแม้แต่คำที่พูดในชีวิตประจำวันนะคะก็เริ่มเปลี่ยนจากเดิมคือพูดไปเดินไม่เข้าใจเป็นพูดแล้วรู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความต่างกันถ้าตอบว่าไม่รู้เป็นธรรมดาไหมคะทุกอย่างเพราะความไม่รู้มีจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความไม่รู้จะเปลี่ยนให้เป็นความรู้ไม่ได้นี่คือเริ่มเข้าใจความหมายของว่าธรรมะกับตาซึ่งคนไทยใช้คำว่าธรรมดาแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าทุกอย่างที่มีเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแล้วก็ต้องเป็นไปอย่างที่เป็นเพราะว่าธรรมะนั้นต้องเป็นไปตามที่เป็นธรรมะนั้นหวานเป็นหวานเป็นเขียวเป็นแข็งไม่ได้ขณะนี้ถ้าถามอีกสักคำหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจคิดก็จะเริ่มเข้าใจพระพุทธศาสนาและเริ่มรู้ว่าความไม่รู้มีจริงแต่ความรู้ก็มีจริงเมื่อได้ฟังคำที่สามารถจะทำให้เข้าใจความจริงนั้นได้เพราะฉะนั้นก็น่าจะมีคำถามอื่นๆที่จะเป็นเครื่องสอบทานนะคะว่ามีความเข้าใจในคำนี้มากน้อยแค่ไหนมีใครอยากจะถามอะไรใครบ้างไหมคะถามก็เป็นธรรมดาไม่ถามก็เป็นธรรมดาใช่ไหมคะเริ่มเข้าใจธรรมดาแต่ธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นดีก็มีธรรมดาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ดีก็มี พราะฉะนั้นต้องรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดขึ้นรวมกันนะคะไม่ได้แยกจากกันไปก็เข้าใจว่ารวมกันแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเราแยกตาออกไปทางหนึ่งหูออกไปทางหนึ่งจมูกออกไปทางหนึ่งมีเราไหมแตกย่อยเป็นผงอย่างละเอียดยิบไม่มีเราแต่มีอะไรคะมีธรรมะซึ่งสามารถที่จะแยกออกได้ละเอียดยิบแต่ถึงแม้ขณะนี้ไม่ได้แยกออกละเอียดยิบนะคะแต่ความจริงก็แยกกันอยู่แล้วโดยไม่รู้ด้วยว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รวมกันขณะนี้ค่ะเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นหลากหลายแล้วก็กำลังดับไปด้วยแต่มีสิ่งที่เกิดสืบต่อแทนเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่มีการเห็นว่าสิ่งใดดับไปเลยและก็ไม่รู้ด้วยว่าเกิดด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความไม่รู้ซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่รู้อย่างนี้ทุกชาติ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับเรื่องธรรมดาเนี่ยครับท่านอาจารย์ชาวบ้านทั่วไปเขาก็พูดได้ครับท่านอาจารย์ว่าธรรมดาถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างก็บอกธรรมดาไม่มีอะไรแต่พอฟังอย่างนี้ธรรมดาของผู้มีปัญญาธรรมตาเนี่ยกับธรรมดาที่ชาวบ้านพูดกันเนี่ยคนละเรื่องกันเลยครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ประดิษฐ์อะไรที่ใหม่นะคะแต่สิ่งนั้นมีแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าทรงตรัสรู้ความเป็นจริงของสิ่งที่มีเป็นธรรมดาแต่คนอื่นไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมดาเขากลับคิดว่าวันนั้นเขาธรรมดาเป็นธรรมดาแต่เขาไม่รู้ว่าธรรมะต่างหากและเขาก็ยึดถือธรรมะนั้นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจว่าธรรมะเป็นเขาถูกไหมคะเห็นขณะนี้เป็นธรรมะเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาของเห็นที่ต้องอาศัยตาได้ยินขณะนี้ไม่ใช่ขณะเห็นเลยค่ะและต้องอาศัยหูถ้าไม่มีเสียงกระทบหูได้ยินไม่ได้เลยไม่สามารถจะได้ยินได้เสียงก็ไม่ปรากฏเป็นธรรมดาใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำกล่าวถึงสิ่งที่มีแล้วเป็นธรรมะแล้วก็เป็นความเป็นไปของธรรมะซึ่งถูกปกปิดไว้ทุกชาติด้วยความไม่รู้เช่นต้องการรู้เหตุของทุกข์หรือว่าต้องการไม่มีทุกข์หรือว่าอยากจะมีความสุขความอยากมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมดาของความอยากว่าเกิดแล้วอยากหมดเลยอยากทุกอย่างอยากเห็นอยากได้ยินอยากได้รับประทานอาหารอร่อยอยากเป็นนายทหารอยากเป็นผู้บังคับบัญชาตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมานะคะอยากเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากเดี๋ยวนี้หมดแล้วไม่เหลือไม่กลับมาอีกนี่เป็นความจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเพื่อที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าตรัสรู้สิ่งที่มีเป็นธรรมดาให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาจริงไหมทุกคำไม่ใช่บังคับให้เชื่อนะคะแต่ไตร่ตรองให้ถึงที่สุดว่าจริงไหมเห็นเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะมีการพักกับเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นขณะนั้นเลยเห็นขณะนั้นที่ดับไปแล้วกลับมาอีกไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉันฟังแล้วไม่หวั่นไหวใช่ไหมคะไม่ว่าอะไรก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมดาได้ลาบเสื่อมลาบได้ยินบ่อยๆบังคับบัญชาไม่ได้ลาบคืออะไรเห็นไหมคะทุกคำเนี่ยคิดเองหมดแต่ว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าคำว่าลาบเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆเหล่านี้ความจริงคืออะไรมีจริงหรือเปล่าคะแล้วเป็นอะไรตอบได้ว่ามีจริงไม่พอค่ะแต่ต้องรู้ยิ่งกว่านั้นอีกแล้วสิ่งที่ว่ามีจริงนั้นน่ะสิ่งนั้นคืออะไรนี่จึงจะเป็นความรู้ซึ่งรู้สิ่งที่กำลังมีจริงๆต่างกับที่เราไปยกย่องนะคะนับถือนักวิทยาศาสตร์บางคนยิ่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเขากล่าวว่าเขานับถือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นวิทยาศาสตร์เห็นไหมคะไปคิดอย่างนั้นแทนที่จะคิดว่าแม้นักวิทยาศาสตร์กี่คนรวมกันทั้งโลก ก็ไม่มีความรู้จริงเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นก็นับถือนักวิทยาศาสตร์กันเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเต็มด้วยความไม่รู้นะคะแต่ถ้าพิจารณาไตรตรองความเข้าใจถูกเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะเป็นความจริงถึงที่สุดใครจะเปลี่ยนธรรมะให้ไม่เป็นธรรมะได้ไหมคะเปลี่ยนแข็งแข็งมีจริงจึงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือทุกอย่างที่มีจริงทำไมว่าจริงมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีลักษณะที่รู้ได้ว่าเป็นสิ่งนั้นก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งหิวมีจริงไหมคะหิวจริงจริงจะบอกว่าไม่มีจริงได้ยังไงแล้วหิวมีจริงเป็นธรรมะไหมเป็นธรรมะอะไรเห็นไหมคะไม่พอเลยเราจะถามไปคำตอบก็คือว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถจะรู้ความจริงได้แต่พระองค์ทรงแสดงอย่างละเอียดยิ่งลึกซึ้งถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงให้มีความเข้าใจมั่นคงว่าคำของพระองค์เกิดจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ไม่ใช่การคิดไตรตรองอย่างของนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่มีความรู้วิชาการใดๆแต่เป็นการประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเริ่มคิดจริงใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้หรือเปล่าต้องละเอียดมากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เห็นต้องดับคนละขณะกับได้ยินเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะจะรู้ว่าเห็นกับได้ยินเนี่ยห่างกันแน่พระสามารถจะปรากฏทีละหนึ่งได้ไม่ติดกันเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เหมือนกับเห็นกับได้ยินเนี่ยติดกันเลยแยกไม่ออกแต่พระปัญญาคุณที่ทรงแสดง45พรรษาโดยละเอียดยิ่งนะคะทำให้ค่อยๆเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีจริงเมื่อเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ใช่ของใครและไม่ใช่เป็นใครด้วยเพราะฉะนั้นจะเกิดจะตายก็เป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะเศร้าโศกกับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปแต่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นทรงอุปมาว่าเหมือนหญ้าในพระวิหารเชตวันนะคะเวลาไฟไหม้เราเดือดร้อนไหมคะเพราะฉะนั้นการเกิดดับที่ไม่ใช่เราจะเดือดร้อนอะไรแต่พอเป็นเราก็เสียดายไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เที่ยงอยากให้ยั่งยืนอยากให้อยู่นานๆแต่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะยังไงยังไงก็ชั่วขณะที่แสนสั้นเพราะฉะนั้นความตายมีหลายขณะตายหมายความว่าสิ่งนั้นไม่กลับมาอีกใช่ไหมคะต้องมีก่อนแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกจึงใช้คำว่าตายคำนี้จริงนะคะเพราะเหตุว่าแม้เดี๋ยวนี้เห็นเกิดแล้วเห็นอย่างเดียวไม่ใช่คิดไม่ใช่จำเห็นเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกตายไหมคะเห็นตายหรือเปล่าได้ยินกำลังได้ยินแล้วก็ไม่ได้ยินได้ยินตายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำในภาษาบาลีจะใช้คำว่าขะนิกะหมายความถึงขณะขะนิกะมรณะตายทุกขณะเมื่อเกิดแล้วก็ตายทุกขณะจริงไหมคะแต่ไม่เห็นก็เลยคิดว่าเราเกิดมาเป็นเด็กแล้วค่อยๆโตขึ้นแล้วก็มีชีวิตต่อไปเห็นโน่นเห็นนี่สุขบ้างทุกบ้างแล้วก็ตายแต่ความจริงอยู่ไหนคะที่ว่าเป็นเราแต่ละหนึ่งชาติก็ไม่เหลือแล้วแต่ว่ามีแต่ธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นหลากหลายมากเป็นแต่ละชาติแต่ละภาษาแต่ละความคิดแต่ละคนซึ่งก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเริ่มเห็นและเข้าใจคำว่าธรรมะซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีจริงๆไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีนะคะแต่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีให้เข้าใจถูกต้องนี่เป็นชาวพุทธหรือเปล่าคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังไหมสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาทุกคำมีความหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นจริงที่เปลี่ยนไปไม่ได้ขอถามนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรหรือตรัสสอนอะไรใน45พรรษาถ้าไม่รู้นะคะเป็นชาวพุทธหรือเปล่าพระพุทธะคือรู้และไม่ใช่รู้อย่างอื่นนะคะ รู้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศทรงแสดงความจริงถึง45พรรษาต้องเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแน่นอนเพราะเหตุว่าทำไมถึงต้อง45พรรษาฟังวันนี้เนี่ยค่ะยังไม่ได้เห็นธรรมะเลยแต่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ทั้งที่รู้ว่าเป็นธรรมะนะคะแต่ธรรมะเกิดแล้วดับสุดที่จะประมาณได้ปัญญาไม่พอที่จะถึงหนึ่งสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งทุกคำที่พระองค์ตรัสประกาศความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ตรัสว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นพระองค์ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะนี้และทรงแสดงหนทางให้ทุกคนเนี่ยค่ะที่ได้เริ่มเข้าใจความจริงว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยความจริงคืออะไรถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีเราไหมและทำไมจึงเกิดขึ้นเป็นเราไม่เป็นคนอื่นหลากหลายมากทุกอย่างนะคะมีคำตอบเพราะว่าต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งขณะนี้ค่ะกำลังเป็นเหตุปัจจัยอยู่ที่จะให้มีการได้ยินได้ฟังอีกเมื่อมีความสนใจและเมื่อมีความสนใจนะคะก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรมีประโยชน์เท่ากับก่อนที่จะจากโลกนี้ก็ยังรู้ว่าความจริงตั้งแต่เกิดคืออะไรแม้ความจริงเดี๋ยวนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นคนที่แสวงหาความจริงประสงค์ที่จะไม่หลงไม่รู้ต่อไปก็รู้ว่าหนทางที่จะรู้ความจริงซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งต่างกันไปนะคะคนที่ฟังละเบื่อคนที่ฟังละเอ๊ะพูดเรื่องอะไรเป็นเราหรือเปล่าทำให้เรามีความสุขไหมหรือต่อไปเราจะเป็นยังไงมีแต่ตัวเราแต่ว่าเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าตัวเราอยู่ไหนมีจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีอะไรหมดเลยดอกไม้ไม่มีโต๊ะไม่มีคนไม่มีแสงสว่างไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่สิ่งที่มีนั่นแหละมีไม่ให้ไม่มีไม่ได้เมื่อมีแล้วก็ควรรู้ความจริงของสิ่งที่มีเพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าทำไมจึงมีเราเกิดแล้วเราก็ตายไม่ตายเนี่ยไม่ได้แน่นะคะแต่ว่าก่อนตายสำคัญไหมสุขชั่วคราวทุกชั่วคราวแต่ความไม่รู้ความจริงนะคะจะหลงไม่รู้ไปอีกในสังสารวัฏไม่จบสิ้นแต่ถ้าเริ่มรู้เริ่มเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะสิ่งใดๆก็ตามไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วดับไปเดือดร้อนไหมคะกับสิ่งที่ชั่วคราวแสนสั้นจะสุขก็เกิดดับจะทุกข์สักเท่าไหร่ก็เกิดดับจะพลาดพลาดจากไปไม่ว่าใครก็ตามที่คุ้นเคยก็ต้องเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่มีใครพ้นไปได้แล้วจะไปเศร้าโศกไปเป็นทุกข์เพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรเสียเวลาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นย่อมเห็นว่าการที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะประโยชน์ไม่ใช่เป็นเสียเวลากับสิ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ใครก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้แต่ก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เราขอให้มีความมั่นใจนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้ามีความเข้าใจในคำนี้ก็จะเริ่มฟังต่อไปว่าอะไรอีกล่ะที่มีเนี่ยที่เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยอยากได้ได้แล้วก็หมดไปมีประโยชน์ไหมคะกับอยากได้ในเมื่ออยากได้แล้วก็ได้จริงๆแต่ก็หมดไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นค่อยๆ คิดค่อยๆเข้าใจนะคะค่อยๆรู้ว่าทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจถ้ามีปัญญาเมื่อไหร่นะคะความเป็นทุกข์ก็น้อยลง
1: ครับท่านอาจารย์ครับการที่ได้เข้าใจความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งว่าเป็นธรรมะที่เป็นธรรมตาแล้วก็ธรรมะทั้งหลายเกิดเป็นธรรมดาก็ดับเป็นธรรมดาการเข้าใจความจริงอย่างนี้นะครับจะเป็นประโยชน์อย่างไรกับชีวิตที่จะเป็นนายทหารของท่านเหล่านี้ต่อไป
0: ค่ะไม่ว่าจะเป็นนายทหารนายตำรวจพ่อค้านักธุรกิจหรืออะไรก็ตามนะคะทุกสาขาอาชีพมีสุขมีทุกข์ไหมแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายเนี่ยทำให้เกิดความสุขจริงจริงหรือเปล่าหรือว่าตราบใดที่ยังมีความอยากมีกิเลสมีความต้องการไม่ได้โดยทางสุจริตนะคะก็ทำทุจริตทุกวงการใครว่าดีบ้างใครว่าใครเป็นสุขเพราะทุจริตที่คนอื่นกระทำบ้าง แล้วเมื่อไม่รู้ก็ทำเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อไม่รู้ก็หลงทำสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์เป็นโทษกับตนเองก่อนโดยไม่รู้เลยว่านั่นเป็นโทษเพราะเหตุว่าสิ่งที่ไม่ดีเป็นเหตุย่อมนำสิ่งที่เป็นผลที่ไม่ดีแต่ไม่มีใครมาบอกเลยค่ะว่าทำชั่วอย่างนี้ทุจริตอย่างนี้แล้วผลนั้นน่ะไม่ดีคืออะไรให้ทราบว่าตั้งแต่เกิดต่างกันถ้าเหตุไม่ดีนะคะทุจริตเกิดเป็นคนไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทต่างๆตาก็หลายรูปแบบร่างกายก็หลายส่วนตามความวิจิตของกรรมที่ทำนะคะใครก็บันดาลไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้ถึงคนก็มีคนพิการด้วยเพราะอะไรเพราะเหตุว่ามีกรรมที่เป็นกรรมไม่ดีเบียดเบียนแม้ว่าเป็นผลของกรรมดีที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์นะคะแต่ก็ไม่ได้มีความสุขอย่างคนอื่นยังมีความทุกข์ทางกายด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีเหตุอย่างละเอียดอย่างยิ่งถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ทุกน้อยลงนะคะเพราะไม่ได้ทำเหตุของทุกคือเป็นคนดีขึ้นละเว้นการทุจริตต่างๆซึ่งทุกคนก็ไม่ต้องการที่จะให้ใครกระทำทุจริตใช่ไหมคะแต่เราเองทำบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาทำไม่ดีถ้าเราทำก็ต้องไม่ดีด้วยเพราะเหตุว่าความจริงไม่มีเรามีเขาเพราะฉะนั้นไม่ดีก็คือธรรมะเราบอกเขาไม่ดีเพราะว่ามีปัจจัยที่สภาพธรรมะที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากจนกระทำสิ่งที่ไม่ดีให้ใครๆรู้ได้เราจึงกล่าวว่าเขาไม่ดีแต่เขาก็คือธรรมะฝ่ายไม่ดีโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงไม่เข้าใจความจริงจึงคิดว่าทำแล้วจะเป็นสุขทุจริตต่างๆเกิดแล้วเป็นสุขแต่หารู้ไม่ว่าเมื่อเหตุไม่ดีนะคะผลไม่ดีตั้งแต่เกิดต่างกันและตลอดชีวิตสุขบ้างทุกข์บ้างเพราะการกระทำที่ได้กระทำแล้วแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเหตุที่ทำให้พระองค์ประชวรว่าเกิดจากการกระทำไม่ดีในชาติไหนอย่างไรพระเจ้าทรงแสดงความจริงทั้งหมดค่ะพระเจ้าก็เห็นรู้ได้ว่าใครกำลังได้รับผลเดือดร้อนนะคะจากไฟไหม้หรือว่าแก๊สระเบิดอะไรต่างๆเหล่านี้เราสงสารเขามากเลยแต่ให้รู้ว่าสงสารเขาช้าไปหรือเปล่าถ้าสงสารตอนที่เขาทำผิดรู้ว่าคนนี้ต้องไปสู่อบายภูมิแน่หรือว่าต้องเกิดไม่ดีแน่ถึงเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ยากไร้ขัดสนหรือว่าพิการต่างๆได้ตามเหตุที่ได้กระทำแล้วโดยเขาไม่รู้เลยว่าเขาทำเองไม่มีใครทำให้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีใครสามารถทำอะไรให้เราเจ็บได้นอกจากเราเองที่ได้ทำเหตุมาแล้วหรือแม้แต่ความคิดต่างๆนะคะในทางที่ไม่สุจริตเป็นเหตุที่ไม่ดีถ้ามีปัญญารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้ผลคืออะไรจะทำไหมก็ไม่ทำแต่เพราะไม่รู้นะคะจะรู้ได้เลยว่าขณะที่ใครทำทุจริตต่างๆทำไม่ดีต่างๆเพราะไม่รู้ว่านั่นเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลที่ไม่ดีเลือกเกิดไม่ได้แล้วแต่กรรมที่ทำไว้เพราะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยค่ะก็มีคำที่เราพูดจนชินปากนะคะแต่ไม่ได้เข้าใจแล้วแต่บุญกรรมพูดใช่ไหมคะแต่เข้าใจไหมล่ะว่าตอนไหนเป็นบุญและตอนไหนเป็นบาปและกรรมคืออะไรกรรมมีทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมมีทั้งบุญและบาปซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลแล้วผลคืออะไรเมื่อกี้นี้เรากล่าวถึงเหตุนะคะทำให้เกิดต่างกันเกิดแล้วเห็นต่างกันได้ยินต่างกันลิ้มรสต่างกันกระทบสัมผัสเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างต่างกันทุกอย่างตามเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นความไม่ดีที่ได้ทำแล้วนะคะนำผลที่ไม่ดีในชีวิตมาให้ก็คือว่าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ยินเสียงไม่น่าพอใจมีไหมคะมีมาจากไหนเพราะกรรมที่ทำไว้ในอดีตเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมทำไว้ก็ให้ผลคือว่าเกิดมาต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสที่กายที่ไม่น่าพอใจเมื่อเป็นผลของกรรมไม่ดีแค่นี้ค่ะชีวิตเกิดมาเป็นผลของกรรมส่วนหนึ่งเมื่อมีผลของกรรมแล้วก็เป็นกรรมต่อไปที่จะให้เกิดผลอีกส่วนหนึ่งเพราะยังมีกิเลสคือความไม่รู้ว่าดีชั่วคืออะไรและความจริงก็คือว่าไม่มีเรานะคะแต่มีธรรมะที่เป็นเหตุและมีธรรมะที่เป็นผลเป็นธรรมดาต้องไม่ลืมนะคะ เริ่มรู้จักคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงธรรมดาความเป็นไปเพราะฉะนั้นเท่าที่ได้ฟังในวันนี้นะคะฟังบ้างไม่ฟังบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็ได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตต่อไปข้างหน้าเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการเห็นการได้ยินต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าเกิดระลึกได้ถึงคำที่ได้ฟังในวันนี้นะคะอย่างน้อยก็จะทำให้รู้ว่านั่นเป็นความจริงซึ่งไม่มีใครทำให้เลยนอกจากมีเหตุปัจจัยที่แต่ละคนเนี่ยได้ทำไว้แล้วก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็มีการเห็นประโยชน์ที่จะรู้ว่าถ้าเป็นความเข้าใจถูกต้องก็จะนำมาสู่สิ่งที่ดีทั้งหมดทั้งกายทั้งวาจาถ้าเป็นความไม่เข้าใจก็เป็นไปตามกำลังของกิเลสเช่นโลภะความต้องการโทสะความขุ่นเคืองใจและโมหะคือการไม่รู้ความจริงนะคะเหมือนคนที่ไม่ได้สะสมมาที่จะได้ยินได้ฟังเลยแล้วก็เหมือนพวกสัตว์ต่างๆซึ่งอยู่ในบ้านเดียวกันได้ยินเสียงเดียวกันแต่ไม่สามารถจะเข้าใจคำที่มีความหมายที่ทำให้สามารถค่อยๆมีความเข้าใจถูกต้องขึ้นเพราะฉะนั้นแม้ไม่กี่คำนะคะเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ณกาลครั้งหนึ่งที่ได้ฟังแล้วก็มีคนที่ยังจำได้ระลึกได้ก็จะทำให้สามารถเข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขณะไหนแต่ให้เห็นว่านะคะแค่นี้ไม่พอเลยค่ะฟังแล้วก็ลืมเลยพอออกจากห้องนี้ก็ลืมหมดเลยเป็นเรื่องอื่นทันทีเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะได้เข้าใจเพิ่มเติมอีกเมื่อรู้หนทางนะคะว่ามีทางใดบ้างที่สามารถจะได้ยินได้ฟังเพิ่มเติมซึ่งทางมูลนิธิก็มีทุกอย่างทั้งหนังสือนะคะแล้วก็สื่อต่างๆด้วยถ้ามีการระลึกถึงณกาลครั้งหนึ่งซึ่งได้ฟังก็จะทำให้มีความสนใจเราจะได้ฟังอีกเพราะเหตุว่ารู้ว่าจะได้ฟัง
3: สนทนาธรรมที่ร้านโปสเรตรองวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2562
4: วันนี้โปสอยากจะเริ่มต้นว่าธรรมะประจำวันมีความสำคัญกับชาวพุทธศาสนาอย่างไรบ้างครับ
0: วันนี้ก็เป็นวันสบายสบายมากเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตั้ง 2,500 กว่าปีเกินกว่านั้นอีกนะคะนานมากแต่ใครก็ตามค่ะที่ได้ฟังแล้วมีความสบายที่ไม่เคยได้รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เลยเป็นธรรมดานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยแต่เราไม่เคยรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะฟังเพราะเหตุว่าถ้าเป็นคำของคนอื่นเนี่ยเราได้ยินมาตลอดชีวิตในสังสารวัฏแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากที่จะได้ฟังแต่ว่ากล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงขณะนี้ซึ่งน่าฟังมากเพราะเหตุว่ากำลังมีจริงๆด้วยทุกอย่างหมดนะคะแล้วก็ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงให้คิดให้ไตรตรองจนกระทั่งเริ่มเห็นว่าผู้ที่ตรัสคำนี้เป็นผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะเหตุว่าเราเคยได้ยินแต่ชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินมานานนะคะแต่ใครบ้างรู้ว่าพระองค์คือใครได้ยินแล้วก็กราบด้วยก็รู้ว่าเป็นบุคคลผู้สูงสุดซึ่งไม่มีใครเปรียบได้แต่ไม่พอนะคะเพียงเท่านี้ยังไม่เห็นความเป็นผู้สูงสุดซึ่งใครก็เปรียบไม่ได้กำลังฟังอย่างนี้ฮะลองคิดดูมีผู้ที่สูงสุดซึ่งใครก็เปรียบไม่ได้แล้วเรากำลังจะได้ฟังคำของพระองค์ในสังสารวัฏไม่รู้ว่าเคยได้ฟังมาก่อนหรือเปล่านะคะแต่ก็มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เป็นผู้ที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคนอื่นจะไม่รู้เลยค่ะเป็นสิ่งที่ยากประเสริฐเพราะเหตุว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเพื่อใครคะเพื่อคนฟังทั้งหมดนอกจากพระองค์จะรู้ความจริงแล้วก็ยังประกาศแสดงความจริงที่มีตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติแต่ไม่เคยรู้เลยให้คนอื่นได้เข้าใจความจริงได้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงที่พระองค์ได้ตรัสรู้นะคะต้องอาศัยการฟังด้วยความเคารพสูงสุดที่มั่นคงที่ไม่เปลี่ยนว่าทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะเป็นความจริงไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้ไตร่ตรองให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างที่พระองค์ได้ตรัส พราะฉะนั้นเวลานี้นะคะทุกอย่างที่มีนะคะมีแน่ๆดอกไม้ก็มีอะไรก็มีเสียงก็มีเย็นสบายก็มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนั่นแหละเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นใครจะปฏิเสธนะคะว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่จริงกำลังเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นธรรมะในภาษาบาลีนะคะมีคำว่าธรรมะแต่ว่าคนไทยเราก็จับคำว่าธรรมะมาแล้วก็พูดธรรมะแต่ก็ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่วันนี้ค่ะเป็นวันที่จะได้เข้าใจทีละคำให้มั่นคงเพื่อที่จะได้เก็บไว้ในใจนะคะโดยไม่มีใครไปเก็บแต่คำที่ได้ฟังและเข้าใจไตรตรองแล้วค่ะไม่สูญหายไปไหนยังคงอยู่ในใจทุกชาติแล้วแต่ว่าชาติไหนมีโอกาสจะได้ฟังได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะไปขวนขวายเป็นพระโสดาบันเป็นคนหมดกิเลสเนี่ยเป็นได้ยังไงเป็นคนไม่มีเหตุผลเลยถ้าคิดว่านะคะสามารถจะเป็นอย่างนั้นได้โดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรและง่ายหรือยากที่จะถึงอย่างนั้นเพราะว่าแม้เดี๋ยวนี้นะคะกำลังมีกิเลสได้ยินคำนี้บ่อยกิเลสมีใครบ้างไม่เคยได้ยินคำว่ากิเลสมีทั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็พูดไปสิใช่ไหมคะทั้งวันก็พูดถึงกิเลสได้แต่ตัวกิเลสจริงๆอยู่ไหนพระฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกต้องนะคะว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์แล้วสัตว์โลกไม่ว่าใครไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นใครทั้งหมดนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องไตร่ตรองเพื่อที่จะไม่ลืมเป็นธรรมดาเพราะเหตุว่าธรรมะเดี๋ยวนี้มีจริงๆสิ่งที่มีจริงภาษาไทยเป็นธรรมดาแต่ภาษาบาลีเป็นธรรมตาทีละคำเลยค่ะที่เราใช้อยู่ธรรมตาหมายความว่าอะไรคะคุณคำปัน
2: กราบท่านอาจารย์นะครับก็คำว่าธรรมตานะครับในภาษาบาลีนะครับภาษาไทยก็คือธรรมดามาจากคำสองคำนะครับก็คือคำว่าธรรมะกับคำว่าตาเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงความหมายของธรรมะนะครับหมายถึงสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็ตาก็คือความเป็นไปเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันนะครับธรรมตาก็คือความเป็นไปของธรรมะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเป็นมีใช่ไหมคะแล้วก็ไปคือไม่มีเพราะฉันมีชั่วคราวแต่ไม่เคยสังเกตเลยสักอย่างเดียวตั้งแต่เกิดจนตายเห็นไปละมีได้ยินไปละมีเห็นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมดาความเป็นไปของธรรมะซึ่งมีปัจจัยจึงเกิดแต่เราก็ไม่เคยสนใจเลยนะคะเกิดแล้วก็เกิดไปหมดแล้วก็หมดไปไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นไม่รู้ความจริงตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าจะได้ฟังคำซึ่งค่อยๆคิดถึงไม่มีใช่ไหมคะก่อนมีแล้วก็เกิดมีขึ้นแล้วก็ไปหายไปเลยไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นน่าคิดแต่ยังไม่เคยคิดมาก่อนว่าแล้วจะเกิดแล้วก็ดับหายไปทำไมในเมื่อเดิมก็ไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็หายไปไม่มีเหมือนเดิมหายไปเลยค่ะไม่ได้กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดไม่เคยไตร่ตรองเพราะเหตุว่ามีสิ่งอื่นที่เกิดสืบต่อทันทีเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ไม่มีระหว่างขั้นเลยทำให้เหมือนกับว่ามีสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาเริ่มคิดละเริ่มเข้าใจละจริงหรือเปล่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจนะคะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าประโยชน์ของการฟังก็คือว่าเข้าใจคำที่พูดแม้เป็นความจริงก็ยากที่จะเห็นแล้วก็ยากที่จะรู้ความจริงว่าจากอะไรที่ก็ไม่มีเลยแล้วก็เกิดมีแล้วก็หายไปไม่กลับไปอีกเลยดีไหมเห็นไหมคะเพียงเท่านี้ก็ยากที่จะเห็นถูกต้องว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยอยู่ดีๆก็มีแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีแล้วก็หายไปอยู่ตลอดหลงเข้าใจว่ายังมีอยู่เพราะฉะนั้นนี่เป็นความไม่รู้และขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะแต่เพียงขั้นฟังอย่างนี้ก็เริ่มเข้าใจแต่ไม่เห็นเป็นอย่างนี้จนกว่าความเข้าใจจะมากขึ้นอีกได้ เมื่อฟังความละเอียดนะคะของทุกอย่างที่มีว่าเกิดโดยที่ว่าไม่มีใครบังคับบัญชาได้เลยแล้วก็ดับไปก็ไม่มีใครบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละคนก็เป็นไปไม่ใช่ตามความปรารถนาของใครแต่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นไปแค่นี้

นี่ค่ะแล้วไหนเราบอกมาสิตรงไหนพอละเอียดไปหมดแล้วเนี่ยไหนเราก็ไม่มีแต่พอรวมกันนะคะเราหมดเลยตลอดตั้งแต่เกิดจนตายอะไรถูกอะไรผิดอะไรโง่อะไรฉลาดเนี่ยค่ะต้องเป็นความจริงนะคะถ้ารู้ความจริงก็ถูกต้องถ้าความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่เข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็เข้าใจผิดแล้วก็เข้าใจผิดมานานแสนนานด้วยแล้วก็ยังถูกหลอกอีกนะคะให้ไปทำให้อย่างนั้นอย่างนี้ให้เดินให้นั่งให้นอนแล้วก็จะได้รู้ความจริงเป็นพระโสดาบันบางคนบอกว่าถึงกับเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ค่ะก็ลองคิดดูไม่ใช่ว่าต้องไปเชื่อใครทั้งนั้นนะคะใครก็บังคับใครให้เชื่อไม่ได้แต่คำจริงๆอย่างนี้คิดดูสิว่าถูกหรือผิดอะไรถูกอะไรผิดเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นพระโสดาบันพระอรหันต์โดยที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงหนทางให้ประจักษ์แจ้งความจริงแม้ว่าขณะนี้นะคะเรายังไม่ได้แยกตัวของเราออกไปเลยแต่ค่อยๆพิจารณาขณะเห็นมีจริงๆค่ะถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นเห็นต้องเกิดแต่ไม่มีใครไปทำให้เกิดเลยนั่งอยู่อย่างนี้ก็เห็นกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดแต่มีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเห็นก็ต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้เพราะมีตาเพราะมีสิ่งที่กระทบตาได้และก็มีกรรมด้วยนะคะที่ได้กระทำแล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งยากที่จะมองเห็นแต่ที่มองเห็นพอจะเห็นได้ก็คือว่าเห็นต้องมีตาและต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้ทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นมาจากไหนเป็นเราหรือถ้าไม่มีการกระทบกันจะมีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเห็นยังไม่เกิดเราอยู่ไหนพอเห็นเกิดแล้วก็ต้องเป็นเห็นที่เกิดไม่ใช่เราเกิดแต่เห็นเกิดแล้วเห็นก็หมดไปที่จะให้เห็นทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่มีสิ่งอื่นแทรกขั้นไม่เป็นไปได้เลยนะคะแต่เราเข้าใจว่าแทรกขั้นแต่ความจริงสิ่งนั้นดับไปจึงจะมีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทีละหนึ่งได้พอเป็นทีละหนึ่งแล้วไม่มีเราแล้วค่ะแต่ยังอยากมีใช่ไหมคะจะให้ไม่มีเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอยากมีต้องมีด้วยเหตุนี้นะคะก็คิดผิดไปเรื่อยๆว่าเรากำลังฟังธรรมะเห็นไหมคะผิดเรื่อยเพราะไม่รู้มาตลอดจะให้ถูกได้ยังไงแต่พอฟังแล้วกว่าจะรู้ว่าขณะนี้ไม่มีเราแต่มีเห็นเพราะเห็นเกิดเราเห็นก็ต้องดับไปก็มีเสียงก็มีคิดก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะต้องเป็นเฉพาะแต่ละหนึ่งเท่านั้นปะปนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครต้องเกิดเมื่อมีเหตุที่จะให้เกิดนั่งอยู่ตรงนี้ให้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังซิใครทำได้คะตาไม่ได้อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยค่ะที่สิ่งที่มีอยู่ข้างหลังนี่จะปรากฏแต่พอหันไปเห็นละเพราะมีสิ่งนั้นกระทบตาแค่นี้ค่ะทุกอย่างฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อให้ไปทำอะไรนะคะแต่ฟังแล้วเข้าใจความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราฟังไปเท่าไหร่ก็ยังเป็นเราฟังแต่ถ้าฟังด้วยความเข้าใจว่าไม่มีเราก็ค่อยๆเข้าใจในความเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นจนในที่สุดจริงเข้าใจมั่นคงว่าไม่มีเราแน่นอนขั้นนี้นะคะก็ยังเป็นเพียงขั้นที่ใช้คำว่าปริยัตติหมายความว่ากว่าจะได้รู้จริงอย่างนี้ต้องอีกนานและต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจมากกว่านี้เข้าใจเพียงเท่านี้นะคะสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องทำให้ไม่เข้าใจผิดไปหลงทำสิ่งที่ผิดผิดเพราะไม่เข้าใจความเข้าใจถูกสามารถที่จะทำให้ไม่หลงผิดได้แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะใครๆก็ไปปฏิบัติไปมีสำนักปฏิบัติไปปฏิบัติแล้วก็ไปเป็นพระโสดาบันเป็นอะไรกันต่างๆนะคะเป็นได้ยังไงคะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าพระโสดาบันคือใครและความรู้ที่จะถึงความเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างไรน่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยก็อยากจะเป็นก็ไปเป็นกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่จะให้แก่กันได้ในความเป็นเพื่อนคือมิตรที่ดีกัลยาณมิตรก็คือว่า

0: ให้สิ่งซึ่งเขาสามารถจะติดตามไปทุกภพชาติคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นเป็นการฟังพระธรรมด้วยความเคารพต่อความเป็นจริงว่ายังไม่รู้อะไรก็ฟังไปนะคะและฟังไปความเข้าใจนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นรู้ว่าอะไรชั่วก็ไม่ทำแต่ถ้าไม่รู้ก็ยังคงทำอยู่รู้ว่าอะไรดีก็มีปัจจัยที่จะทำเพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนเนี่ยค่ะซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้มีความประพฤติความเป็นไปซึ่งทั่วโลกนะคะกำลังเสื่อมทรามอย่างยิ่งมีความทุจริตทุกวงการเห็นไหมคะมาจากไหนมาจากความไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเพราะฉะนั้นคนที่ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็จะไม่ประพฤติสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเป็นสิ่งที่สามารถพ้นจากการที่ไปหลงทำสิ่งที่ผิดด้วยเข้าใจว่าเป็นเราทั้งที่ไม่มีเราแต่เพราะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้ฟังแล้วนะคะรู้เลยตลอดชีวิตมีอย่างเดียวนะคะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำก็คือฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะเข้าใจถึงที่สุดเพราะอันนี้เป็นแต่เพียงเรื่องของสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นทุกคำต้องศึกษาด้วยความเคารพนะคะปริยัตติไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นไม่ใช่ให้ฟังไปให้มากๆแต่ไม่เข้าใจแต่ฟังเพื่อเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจก็ฟังอีกจนกว่าจะเข้าใจไม่ใช่ทำอย่างอื่นเลยนะคะเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่กำลังมีจริงๆทุกขณะแต่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนจะรู้ได้ต่อเมื่อได้ยินคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศทรงแสดง45พรรษายากไหมที่จะรู้ตั้ง45พรรษาจึงจะรู้ใช่ไหมคะแต่สำหรับบางคนฟังแล้ว45ภาษาก็ยังไม่รู้แต่ว่าสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าถูกต้องเพื่อที่จะได้ฟังต่อไปด้วยความไม่ประมาทพระเช่นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเนี่ยค่ะทำให้ละคลายความติดข้องต้องการด้วยความเป็นตัวตนที่ต้องการที่จะรู้เพื่อเราแต่ว่านี่เป็นการรู้ว่าไม่มีเราแต่รู้ความจริงซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเรามีเรานี่ทุกข์มากไหมคะแต่ว่าถ้าค่อยๆ คลายความเป็นเราสิ่งนั้นเกิดแล้วก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยไม่ให้เกิดไม่ได้แล้วก็ดับแล้วด้วยจะเดือดร้อนอะไรถ้ามีคนที่จากไปนะคะจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องก็ตามแต่ใครไม่ให้เกิดขึ้นได้ไม่มีทางเลยเกิดขึ้นแล้วมานั่งเสียใจแล้วมีประโยชน์ไหมคะพระเช่นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาซึ่งประโยชน์พระเช่นก็แสดงเห็นว่าการฟังเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ฟังด้วยความสบายใจที่ได้มีโอกาสรู้ความจริงไม่ใช่เดือดร้อนว่าเราไม่รู้เมื่อไหร่เราจะรู้ทำไงเราจะรู้นั่นก็คือผิดนะคะพระเช่นแม้การฟังยังต้องไตร่ตรองให้ถูกต้องว่าฟังยังไงถึงสามารถที่จะรู้ว่าไม่เดือดร้อนเลยไม่ว่าจะเป็นการรู้น้อยรู้มากยังไงก็ตามก็เป็นไปตามปัจจัยฟังน้อยให้รู้มากได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นปริยัตติความหมายคือรอบรู้ในพระพุทธพจน์พุทธะคือใครคำของผู้มีปัญญาเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นคำนั้นจะลึกซึ้งแค่ไหนเพราะฉะนั้นคำที่ตรัสเป็นความจริงนะคะเมื่อตรัสรู้แล้วก็คือว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้ต้องไม่ลืมเลยค่ะคำนี้แต่ว่ารู้ได้แต่ยากที่จะรู้ได้และก็ต้องเป็นสิ่งที่มั่นคงด้วยเพราะเหตุว่าบางคนนะคะฟังก็แหมสนใจไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยกระตือรือร้นทุกอย่างฟังไปฟังมายิ่งละเอียดขึ้นยิ่งละเอียดขึ้นนะคะท้อถอยละเห็นไหมคะกำลังของความไม่รู้ที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนสามารถจะทำให้แม้ได้ยินคำที่ถูกต้องก็ยังท้อถอยพระเช่นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะความเข้าใจไม่ทำให้ท้อถอยแต่กลับทำให้รู้ว่ายังจะต้องเข้าใจมากกว่านี้อีกแต่ไม่ใช่โดยความเป็นเราแต่โดยการเข้าใจขึ้นทุกครั้งที่ได้ฟังในความไม่มีเราพระเช่นวันนี้ก็คงจะได้เข้าใจนะคะพระพุทธพจน์ค คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงความจริงซึ่งมีอยู่ทุกกาลสมัยซึ่งใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละคำนี่ค่ะต้องมั่นคงสิ่งที่ไม่ดีนะคะความโกรธมีจริงๆก็เป็นธรรมะความไม่โกรธก็มีจริงๆก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งธรรมะหมดทุกอย่างไม่มีเราจนกว่าจะไม่มีเราจริงๆเมื่อประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะว่าทุกคำเป็นคำที่ตรัสรู้สามารถรู้ถึงอภิสมัยสมัยซึ่งไม่เคยมีในสังสารวัฏคือสมัยที่สามารถรู้ความจริงตามที่ได้ฟัง
1: ท่านอาจารย์ครับเราทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่เราจะห้ามได้เลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะทุกคำที่คุณโป๊ตพูดจากไม่มีก็เกิดมีขึ้นแล้วก็หมดไปทีละคำเห็นไหมคะถ้าเข้าใจต้องเข้าใจละเอียดจนกระทั่งว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่ก่อนอื่นทั้งหมดนะคะต้องสิ่งที่มีเนี่ยมีจริงๆแต่คืออะไรและสิ่งนั้นจริงจะหมดไปได้อย่างเสียงเนี่ยที่คุณโป๊ตพูดใช่ไหมคะก็ต้องมีใจที่จะพูดคิดถึงคำคือเสียงนั้นจึงสามารถมีการกระทบกันของส่วนซึ่งกระทบด้วยความต้องการของจิตที่จะให้เสียงนั้นเกิดขึ้นไม่มีการต้องไปคิดเลยว่ากำลังต้องการกำลังทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นไปเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นเพียงคิดก็พูดแล้วและใครรู้ว่าต้องคิดก่อนและคิดแต่ละคำเนี่ยทำให้รูปซึ่งปกติไม่ได้เกิดเคลื่อนไปไหวไปก็เคลื่อนไปไหวไปถูกฟันถูกลิ้นถูกอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นฐานที่จะให้เสียงนั้นเกิดขึ้นเห็นไหมคะแล้วก็เกิดแล้วเป็นแล้วแล้วหมดแล้วนี่ค่ะคือความจริงที่สามารถที่จะพูดถึงบ่อยๆเพราะเหตุว่าถ้าไม่พูดบ่อยๆก็ลืมบ่อยๆลืมนี่แน่นอนค่ะแค่พูดนิดเดียวกำลังพูดลืมแล้วว่าไม่มีเราแต่มีเสียงมีคิดแล้วก็หมดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างเนี่ยค่ะกำลังมีแต่กว่าจะค่อยๆรู้ไปทีละอย่างอีกนานไหมกว่าจะรู้ทั่วซึ่งถ้าไม่ทั่วก็เป็นเราเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มีความเพียรซึ่งเกิดจากการฟังเข้าใจแต่ไม่ใช่เราเลยค่ะความเพียรความเพียรเพราะมีปัญญาที่ทำให้เกิดความเพียรที่จะรู้ว่าเป็นประโยชน์ที่จะได้ฟังทุกอย่างนะคะเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างละเอียดมากเช่นค่อยๆทำให้ความเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยลดละไปแต่ว่าน้อยมากนะคะในขั้นการฟังขั้นปริยัติเนี่ยยังไม่ถึงการที่จะประจักษ์แจ้งแต่ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะรู้จริงเมื่อสิ่งนั้นปรากฏให้รู้ได้แต่ไม่มีใครไปทำให้ปรากฏแต่ปัญญาค่อยๆเข้าใจว่าขณะนี้ไม่เหมือนขณะก่อนแม้แต่เสียงก็หมดแล้วทุกอย่างทุกอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ก็สามารถจะเริ่มเข้าใจไปนะคะทีละอย่างโดยเลือกไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่ไปเลือกสำนักนี้หรือว่าไปเลือกนั่งก่อนให้เป็นสมาธิหรืออะไรเลยไม่ใช่เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำไม่จริงนะคะก็ทำลายคำจริงคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่มั่นคงและก็เป็นผู้ที่ละเอียดและก็รู้ว่าธรรมะลึกซึ้งแต่สามารถเข้าใจได้และก็เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นมิฉะนั้นจะไม่มีพระสาวกซึ่งในอดีตท่านบำเพ็ญบารมีมานานมากนะคะฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวยังไม่ได้รู้ความจริงเลยเพราะลึกซึ้งมากจนกว่าจะถึงวาระที่ใครก็ไม่สามารถจะยับยั้งได้พร้อมที่จะเข้าใจแทงตลอดความจริงตรงตามที่ได้ฟังสามารถที่จะรู้แจ้งความจริงได้เป็นท่านพระสารีบุตรเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์เป็นสาวกผู้เลิศในทางปัญญาตามลำดับขั้นค่ะของการที่ได้สะสมมาจะไปบังคับให้เป็นวันนี้วันนั้นก็ไม่ได
1: ้ท่านอาจารย์ครับก็มีหลายต่อหลายคนมีความรู้สึกว่าการเข้าวัดไปทำบุญทำสมาธิเดินจงกรมอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้บุญจริงๆมากกว่าการมานั่งฟังพระธรรม
0: แล้วบุญอยู่ไหนไปเอามาสิอยากได้นักหนาก็ไปเอามาหน่อยไม่รู้จักบุญใช่ไหมคะ แต่ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เข้าใจถูกทุกคำที่พูดเพราะฉะนั้นพอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเริ่มรู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเอาปัญญาที่ไหนมารู้ล่ะคะพูดทุกวันเรื่องอะไรก็ไม่รู้คำอะไรก็ไม่รู้ถามแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นบุญคืออะไรด้วยเหตุนี้นะคะก่อนอื่นที่จะเข้าใจพระปัญญาคุณก็คือว่าแม้คำเดียวก็ไม่รู้ต้องไตร่ตรองต้องถามว่าพูดถึงบุญนะคะบุญคืออะไรใครตอบสิจะตอบถึงที่สุดไหมในเมื่อไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็พอได้ยินคำว่าบุญก็อยากได้มีความอยากอยู่ตลอดเวลาอยากได้ทุกอย่างแม้แต่บุญอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยหาก็ไม่เจอก็ยังอยากได้เห็นไหมคะความไม่รู้แค่ไหนเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นหรือจะเป็นอย่างนั้นต่อไปหรือจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในเมื่อทุกคำของพระองค์เนี่ยสามารถที่จะได้ฟังแล้วนะคะก็ต้องค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจละความไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ละสิ่งที่ไม่ดีเรียกสิ่งที่ไม่ดีเป็นบุญหรือเปล่าคะสิ่งที่ไม่ดีเป็นบุญหรือเปล่าแต่บอกสิ่งที่ดีเป็นบุญหรือเปล่าเห็นไหมคะค่อยๆไปทีละน้อยแต่แม้อย่างนั้นคำว่าดีคำเดียวก็ยังไม่ใช่บุญทั้งหมดอาหารไม่เสียไม่บูดไม่เน่าดีไหมคะดีแต่ใช้คำว่าบุญได้ไหมก็ไม่ได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคำที่กล่าวถึงความจริงไม่ใช่คำที่เราไม่รู้จักแล้วก็พูดตั้งแต่เกิดจนตายนี่เป็นความต่างกันมากค่ะระหว่างคนที่มีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโอกาสแล้วอย่าเข้าใจผิดค่ะอย่าคิดว่าง่ายอย่าคิดเองแต่ละคำเนี่ยได้ยินคำว่าบุญก็คิดเองต่อไปละจะไปทำยังไงจะได้บุญและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรไม่เคยมีใครทบทวนเลย
2: จะกราบท่านอาจารย์ถึงความละเอียดของคำว่าบุญนะครับที่จะทำให้ชาวพุทธนี่ครับได้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่เข้าใจผิดไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงครับเพราะว่าโดยความหมายของบุญก็คือเป็นสภาพธรรมะที่ชำระจิตให้สะอาดครับ
0: ทำไมจิตสกปรกคะจะชำระจิตใช่ไหมก็หมายความว่าจิตสกปรกและทำไมจิตสกปรกสกปรกเพราะอะไรเห็นไหมคะไม่ใช่ตามไปเลยบอกว่าทำบุญก็ทำบุญกันไปเลยแต่ต้องคิดค่ะทำไมจิตสกปรกคะ
2: ครับจิตสกปรกเพราะว่ามีสิ่งที่ไม่ดีมากครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะไม่รู้แน่นอนที่สุดพอไม่รู้ก็มีแต่นำไปสู่สิ่งที่เข้าใจว่าดีแต่ความจริงไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้เมื่อไหร่ก็ค่อยๆละความไม่รู้เพราะฉะนั้นบุญไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยค่ะแต่หมายความว่าขณะที่เป็นบุญเนี่ยก็สามารถที่จะรู้แล้วก็ชำระจิตด้วยความรู้เพราะสกปรกเพราะความไม่รู้ก็เอาความสกปรกออกเอาความไม่รู้ออกไปขณะนั้นจิตก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นแต่นี่ก็เป็นคำที่เหมือนไปไกลทุกคำนะคะพอพูดอะไรก็เป็นเรื่องยาวไปข้างหน้าแล้วก็ถอยกลับมาบ้างอะไรบ้างจริงๆแล้วต้องศึกษาทีละคำและเป็นผู้ที่มั่นคงนะคะไปวัดใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้วัดคืออะไรเห็นไหมคะแค่นี้จะได้รู้ว่าไปวัดหรือเปล่าหรือไปวัดอะไรหรือไปทำไมที่วัดต้องละเอียดมากค่ะวัดคืออะไรเห็นไหมคะวัดคือที่อยู่ของผู้ที่ไม่ใช่คฤหัสถ์แล้วเป็นที่อยู่ของใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ไหนเพราะอะไรไม่ใช่คฤหัสถ์จึงละอาคารบ้านเรือนละอาคารบ้านเรือนแล้วไปอยู่ไหนคะที่ไหนก็ได้ป่าก็ได้ภูเขาก็ได้ถ้ำก็ได้เพราะที่นั่นไม่ได้มีเครื่องที่จะวุ่นวายคลุกคลีเสียเวลาอย่างอื่นแต่ว่าโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมเป็นโอกาสที่หายากใครจะรู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นภัยของสังสารวัฏแล้วก็มีความสะสมที่สามารถจะละอาคารบ้านเรือนได้ด้วยใจที่สละไม่ใช่อยากจะไปบวช แต่ด้วยใจที่สละเพราะสามารถที่จะอุทิศชีวิตเนี่ยเพื่อทำสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดคือได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจได้อบรมเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นวัดจึงเป็นที่อยู่ของผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนและมีผู้ที่เห็นว่าพระภิกษุที่บวชนี่นะคะมีชีวิตยากลำบากอาจจะทำให้ได้มีการเข้าใจธรรมะได้น้อยลงเพราะเหตุว่าอาจจะมีอันตรายต่างๆก็ได้โรคภัยต่างๆที่เกิดจากการอยู่ป่าหนาวไปร้อนไปพวกนี้ก็ได้จึงได้มีศรัทธาที่จะสร้างที่อยู่ให้สำหรับผู้ที่ละอาคารบ้านเรือนจึงมีวัดใช่ไหมคะเราพูดในภาษาไทยว่าวัดแต่ภาษาบาลีไม่มีคำว่าวัดมีคำว่าอะไรคะ
2: กราบท่านอาจารย์ครับมีคำว่าอารามะครับที่มายินดีของกุศลธรรมครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องรู้คำนี้นะคะว่าวัดก็คืออารามะที่อยู่ของผู้ที่แสวงหาความเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่สงบจากกิเลสวัดก็ต้องเป็นที่สงบจากกิเลสเพราะเป็นที่อยู่ของผู้ที่สงบจากกิเลส
1: การให้เงินกับพระอันนั้นเป็นสิ่งที่ผิดไม่ถูกต้องซึ่งพระหลายรูปเวลาที่ใส่บาตรก็หวังที่จะได้ปัจจัยตรงนั้นด้วยครับ
0: ค่ะก็ไม่ใช่พระพระคือผู้ที่สละชีวิตคฤหัสถ์ทั้งหมดกิจการงานทั้งหมดในเพศคฤหัสถ์ทำอย่างนั้นไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครรับเงินทองก็ไม่ใช่พระภิกษุในพระธรรมวินัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเพราะเหตุว่าในสมัยใดที่มีภิกษุรับเงินซึ่งไม่ถูกต้องก็มีผู้ที่ไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระวินัยบัญญัติทั้งหมดนะคะก็เกิดจากการที่มีผู้มีความประพฤติไม่ถูกต้องในการขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อคฤหัสถ์เห็นนะคะก็เพ่งโทษติเตียนโพนธนาและมีผู้ไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์เพื่อให้พิจารณาว่าเป็นการกระทำที่เหมาะควรไหมที่จะเป็นพระภิกษุอย่างนี้ทุกคนก็เห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจึงทรงบัญญัติเป็นพระวินัยเพราะฉะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยด้วยความเห็นชอบของภิกษุซึ่งประพฤติปฏิบัติตามพระองค์จึงได้สละอาคารบ้านเรือนก็ต้องประพฤติอย่างนั้นไม่ใช่ประพฤติอย่างอื่นถ้ามิฉะนั้นก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะไปวัดนะแล้วก็ไปทำไมก็ไม่รู้แล้วก็ไปคิดว่าได้บุญไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นผู้รู้คือพุทธะสาวกหรือพุทธะบริษัทหรือว่าที่เราใช้คำว่าเป็นชาวพุทธเพราะเหตุว่าพุทธะต้องเข้าใจตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเราเป็นคนตรงอย่างยิ่งค่ะเรามีชีวิตอยู่ไม่นานแล้วก็จะจากโลกไปโดยการไม่เป็นคนตรงก็ไม่ได้สาระเพราะไม่ตรงคือผิดจะกลัวอะไรคะกับความเป็นจริงที่ถูกต้อง
3: กลับเรียนถามว่าอาจารย์มีข้อเสนอแนะอย่างไรนะในการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันให้มีความทุกข์น้อยลงค่ะ
0: ก็เห็นหน้าตาสดชื่นดีเลยค่ะและเป็นทุกข์เลยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นทุกข์เมื่อคิดว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ความจริงนะคะวันหนึ่งรับประทานอาหารอร่อยเป็นทุกข์ไหมคะ
3: ตอนที่รู้สึกว่าจะไปทานอาหารอร่อยไม่ทุกข์ค่ะ
0: และกำลังอร่อยเป็นทุกข์ไหมคะ
3: ไม่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดเองใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยทุกข์นั้นไม่ใช่ทุกข์จริงๆเพราะยังเป็นเราแต่ว่าความทุกข์จริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อนะคะสามารถที่จะเข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราแต่มีสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไปการเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกนั่นแหละเป็นทุกข์ค่ะไม่ใช่ว่าเราเป็นทุกข์เพราะไม่มีเราแต่มีสภาพธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปในสังสารวัฏนะคะตายแล้วก็ต้องเกิดอีกไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยโดยไม่มีเราเลยแต่เป็นสภาพธรรมะซึ่งจากไม่มีเลยนะคะเกิดมาในโลกนี้มีละใช่ไหมคะแล้วก็ต้องตายแต่ก่อนจะตายเนี่ยอะไรกันนะคะทุกวันเลยวุ่นวายหมดอย่างนั้นนี่หลงสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตายเนี่ย เหมือนมีหลายอย่างมีเรามีอะไรแต่เสร็จแล้วก็ไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวนั่นเป็นทุกข์ที่ว่าแล้วจะเกิดทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมอยู่ดีๆก็วุ่นวายอยู่ดีๆก็ไม่มีอะไรแต่ก็เกิดมีอะไรขึ้นมาแล้วก็หายไปหมดไม่เหลือเลยต้องเข้าใจความจริงอย่างนั้นค่ะแต่ไม่ใช่ว่าตัวเราเป็นทุกข์เพราะไปคิดเรื่องทุกข์ค่ะแต่ต้องรู้ความจริงว่าทุกข์ที่นี่ต้องเห็นด้วยปัญญาในความที่สมควรไหมที่จะไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีไปหมดเลยตั้งแต่เกิดแล้วก็จากไปไม่เหลืออะไรเลยว่างเปล่าไปทุกชาติเพียงแต่เกิดมีแล้วก็ไม่มีเกิดมีแล้วก็ไม่มีก็หมดไม่เหลืออะไรเลยต้องมีความเข้าใจละเอียดนะคะต้องตรงว่าขณะที่เป็นสุขก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นชั่วคราวแสนสั้นเกินกว่าที่ใครจะรู้ได้คือเหมือนกับทันทีที่เกิดก็ดับไปแต่ก็ต่อได้ความสุขใหม่สืบเนื่องติดต่อจนไม่เห็นการเกิดขึ้นและดับไปด้วยเหตุนี้ความรู้สึกเป็นทุกข์นะคะเป็นอย่างหนึ่งแต่สภาพที่เป็นทุกข์คือสภาพที่เกิดแล้วต้องหมดไปไม่เที่ยงไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเนี่ยต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้ทุกชาติทุกขณะทุกวันแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะที่รู้ไม่ใช่ขณะที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะที่รู้ก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ความจริงว่าชีวิตเป็นอย่างนี้ต้องละเอียดมากค่ะไม่อย่างนั้นจะถูกใครที่บอกว่าให้เห็นทุกข์เราก็เลยไปเห็นทุกข์ทั้งวันให้ละทุกข์แล้วก็พยายามเป็นเราไม่มีทุกข์ก็ไม่ใช่เลยค่ะต้องเป็นเรื่องของความไม่มีเราแต่ว่ามีธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากยิ่งรู้นะคะจึงจะค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราเลยค่ะโกรธเกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็หมดไปไม่มีใครสามารถที่จะไปยับยั้งให้โกรธอยู่ตลอดไปได้ความไม่โกรธนะคะความสุขสะดวกสบายก็มีเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใจก็นึกถึงแต่เรื่องเพลิดเพลินบันเทิงต่างๆความสวยงามความสุขการท่องเที่ยวสนุกสนานแต่ก็ในที่สุดก็ไม่เหลือเลยเท่ากับเกิดมามีทุกอย่างในวันนี้พอถึงกลางคืนนะคะหลับสนิทหมดเลยไม่เหลือเลยแล้วก็เท่ากับตื่นแล้วก็หลับตื่นแล้วก็หลับพอหลับก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ญาติพี่น้องวงศาคณะญาติไม่มีปรากฏเลยไม่มีตามความเป็นจริงนะคะเพราะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจึงไม่คิดนึกถึงเรื่องเหล่านั้นแต่ใครก็จะนอนหลับต่อไปไม่ได้ต้องตื่นมีเหตุที่จะต้องเห็นต้องได้ยินแล้วก็หมดไปแต่ละวันก็เป็นอย่างนี้ค่ะซ้ำไปซ้ำมาไม่เหลือเลยแล้วก็จากโลกนี้ไปก็คือว่าไม่มีอะไรที่จะติดตามไปได้เลยค่อยๆเห็นทุกข์ซึ่งเป็นความจริงซึ่งไม่ใช่เราแต่ถ้าเราเป็นทุกข์นะคะก็เพราะเหตุว่าเราไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราไปยึดถือว่าเป็นเราก็เป็นทุกข์
3: ค่ะเราก็ต้องทำจิต
0: ไม่มีเราค่ะ
3: ไม
0: ่เลิกคิดที่จะทำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำก็มีหมดเลยเห็นก็มีคิดก็เกิดแล้วไม่ได้ไปทำไม่มีใครไปทำคิดค่ะแต่คิดก็เกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเกิดเมื่อมีปัจจัยที่จะอาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นเป็นไปชั่วคราวแสนสั้นต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจตรงนี้ได้จึงจะเห็นได้ว่าแล้วประโยชน์อะไรที่จะเป็นอย่างนี้โดยไม่มีเราไม่มีอะไรเลยเป็นแต่เพียงความเป็นไปของธรรมะซึ่งต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองค่ะเพราะอยู่ไปเนี่ยไม่ใช่เราแต่ธรรมะนั่นแหละเกิดขึ้นดับไปสืบต่อจนกว่าจะสิ้นสุดในชาตินี้ก็เป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้ก็เป็นคนใหม่มาจากคนนี้แหละดีช่วยยังไงที่สะสมไปก็ปรุงแต่งให้เป็นอีกคนหนึ่งแต่ก็มาจากคนนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่ค่ะทุกอยู่ตรงนี้มาบังคับไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่ก็ทั้งหมดต้องไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่มีเราที่จะทำตรงนี้ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคำสอนอื่นๆนะคะคำสอนอื่นๆไม่ได้ให้รู้ความจริงเลยว่าไม่มีเราให้เป็นเราหมดเลยให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งนั่นไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ยินกันบ่อยๆนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเรียนไม่ได้เลยค่ะอะคือไม่ใช่อัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนแต่ต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปละเอียดยิบแล้วก็รวมกัน มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแยกออกได้ถ้าคิดเพียงเท่านี้นะคะก็รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ความจริงเข้าใจความจริงอย่างนี้ก็เริ่มเข้าใจถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยว่าไม่ใช่เราต้องเป็นการฟังค่ะคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงและส่งแสดงหนทางที่จะให้ประจักษ์แจ้งความจริงนี้ได้โดยค่อยๆเข้าใจขึ้นและความเข้าใจต่างหากไม่ใช่เราไปทำความเข้าใจนั่นแหละทำกิจของความเข้าใจรู้ความจริงขึ้นเมื่อไหร่ก็ค่อยๆละความติดข้องตามลำดับไม่ใช่ดับกิเลสหมดเลยทีเดียว
3: ฉะนั้นถ้าเราจะให้ทุกข์น้อยลงก็หมายถึงว่าต้องลดอัตตา
0: เราจะให้ทุกข์น้อยก็ผิดแล้วค่ะยังคงเป็นเราอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องฟังจนไม่มีเราเข้าใจถูกต้องเพราะความจริงมีเราหรือเปล่าต้องคิดถึงความจริงก่อนความจริงไม่มีเราเห็นเกิดขึ้นเห็นดับไปเมื่อวานนี้ก็เห็นเยอะแยะอยู่ไหนไม่เหลือเลยเมื่อกี้นี้เห็นเมื่อกี้นี้ก็ดับไปแล้วค่ะเสียงเมื่อกี้นี้ได้ยินแล้วก็ดับไปเสียงใหม่เกิดขึ้นสืบต่อแน่นสนิทรวดเร็วจนไม่ประจักษ์การเกิดดับปกปิดไว้สนิทมากในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นต้องถึงความไม่มีเราก่อนจึงจะสามารถเห็นทุกข์ได้นะคะและทุกข์นั้นก็คือการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับไปเป็นธรรมดา
3: ค่ะอาจารย์พูดเหมือนง่ายมากเลยแต่ว่าทำ
0: ไม่ได้
3: ทำยากค่ะ
0: ไม่ทำค่ะเข้าใจยากกว่าทำ
3: เข้าใจยากใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเข้าใจมีประโยชน์กว่าเพราะเหตุว่าเป็นความเข้าใจถูกสำคัญที่สุดคือความเข้าใจถูกนะคะซึ่งภาษาไทยใช้คำว่าปัญญาแต่ภาษาบาลีมีหลายคำค่ะสัมมาทิฏฐิทิฏฐิเป็นความเห็นสัมมาถูกเห็นถูกเข้าใจถูกค่อยๆฟังนะคะค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เรานั่นคือหนทางที่ถูกต้องตรงกับคำที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงหรือเป็นของใครได้เป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับ
3: เบื้องต้นก็ต้องให้เข้าใจว่าไม่มีเราก่อนใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกไหมคะไม่มีเราถ้าถูกก็คือว่าจนกว่าจะถูกต้องยิ่งขึ้นจนกระทั่งมั่นคงว่าไม่มีเราด้วยความเข้าใจสิ่งที่มีจึงสามารถรู้ได้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ยังคงเป็นเราที่ไม่เข้าใจสิ่งนั้นหัวใจของพระธรรมนะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เปลี่ยนเลยค่ะไม่ว่ากาละไหนก็แข็งก็ต้องเป็นแข็งจะเป็นเราได้ยังไงจะเป็นของเราได้ยังไงรูปสมบัติทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหมดก็คือสิ่งที่มีจริงแข็งบ้างร้อนบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างเท่านั้นเอง
3: แล้วอาจารย์มีข้อเสนอแนะยังไงคะที่ให้ดิฉันรู้สึกว่าไม่ใช่เรา
0: ให้พิจารณาให้ถูกต้องว่าอะไรถูกมีเราถูกหรือว่าไม่มีเราถูกและความเข้าใจนั้นเป็นของเราเองค่ะให้เกิดความเข้าใจของตนเองปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะเอาไปให้ใครได้แต่คำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงที่พระองค์ได้ทรงประจักษ์แจ้งสามารถจะทำให้คนฟังเนี่ยเริ่มไตรตรองและก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและการที่เข้าใจถูกต้องก็จะนำไปสู่ความถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยยิ่งขึ้นจนประจักษ์แน่นอนว่าสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนั้น
3: ปกตินะคะที่ฉันตื่นขึ้นมาปั๊บตั้งสติตัวเองนะคะทุกครั้งว่าทุกวันเราจะคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็รู้จักการปล่อยวางลักษณะการดำรงชีวิตแบบนี้เพียงพอไหมคะที่จะทำให้ทุกข์เราน้อยลงได้ค่ะท่าน
0: ตราบใดที่เป็นเราก็ไม่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแยกออกละเอียดยิบจนกระทั่งรู้ความเกิดขึ้นและดับไปซึ่งสืบต่อกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันเพราะดับตลอดเวลาต้องค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองค่ะไม่ใช่เขาบอกให้ทำอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าเชื่อที่เขาบอกก็ไม่ใช่เขาบอกถูกหรือบอกผิดให้ทำเนี่ยทำได้เหรอไหนลองทำสักอย่างสิคะทำเห็นทำได้ไหมทำได้ยินก็เลยได้ยินอย่างนี้ไม่มีใครทำแล้วลองไปทำสิจะทำยังไงให้ได้ยินเกิดขึ้น ได้ยินเกิดเมื่อมีปัจจัยที่จะเป็นอย่างนั้นก่อนนั้นไม่ได้ยินแล้วก็เกิดได้ยินเพราะอะไรไม่มีใครทำแต่เพราะมีหูนะคะไม่ใช่ใบหูทั้งหมดแต่เป็นสภาพที่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งสามารถกระทบกับเสียงเป็นปัจจัยให้สภาพรู้หรือธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปไม่มีเราสักอย่างเสียงเป็นเสียงหูเป็นหูได้ยินเป็นได้ยินเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เราค่อยๆฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นจึงเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ทุกคำที่ได้ตรัสไว้และคำจริงไม่ได้มาจากคนที่ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เขาพูดคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยเช่นคำว่าธรรมะนะคะมีจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะนั้นๆแข็งเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเป็นแข็งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเป็นแข็งไม่ใช่เราแต่แข็งต้องเป็นแข็งเห็นต้องเป็นเห็นหมดแล้วด้วยค่ะแต่ว่าไม่เคยมีใครไปได้ยินได้ฟังว่าหมดแล้วการเกิดดับสืบต่อซึ่งมีการสืบต่ออยู่ตลอดเวลาทำให้หลงเข้าใจว่ายังมีอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นเราซึ่งแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราแต่ความจริงไม่มีเราเลยค่ะแต่มีความยึดมั่นในสิ่งที่มีว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นจึงมีคำในพระไตรปิฎกนะคะอุปาทานความยึดมั่นในอะไรคะในทุกสิ่งที่ปรากฏด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นละที่นี่ละความยึดมั่นไม่ใช่ให้เราไปละความติดข้องโดยไม่มีความเข้าใจอะไรเลยต่อเมื่อใดเข้าใจปัญญาที่เข้าใจนั้นทำหน้าที่ละทั้งหมดค่ะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำที่เป็นคำจริงไม่ว่าใครจะพูดและจะรู้ได้ว่าเป็นคำของเจ้าจริงหรือเปล่าก็ต่อเมื่อคำนั้นเป็นคำจริงแน่นอนเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแข็งให้เป็นเราได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: แข็งก็ต้องเป็นแข็ง
1: ท่านอาจารย์ครับพอมานั่งอารมณ์เสียทำไมกับที่เพียงแค่ดอกทิวลิปดอกเล็กมันยังมีดอกลิลลี่ซึ่งใหญ่กว่าตั้งเยอะแล้วสามารถจัดที่สวยกว่าด้วย
0: บังคับได้ไหม
1: บังคับไม่ได้เลยครับ
0: นี่แหละค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเริ่มเห็นไหมเป็นเรื่องมาตลอดนะฮะโกรธมาตลอดลืมสนิทว่าบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นต้องมีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉันจะไม่ให้โกรธได้ไหมโกรธแล้วเห็นชัดๆเลยค่ะบังคับบัญชาไม่ได้แล้วพอยังไงหายโกรธก็บังคับบัญชาไม่ได้อีกให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปตามปัจจัยถ้าดอกไม้นั้นใหญ่สวยงามอย่างที่คิดใช่ไหมฮะความโกรธเกิดขึ้นได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าไม่สามารถที่จะบังคับอะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่หลงว่าเป็นเราหมดเลยหมดแล้วค่ะหายไปไหนคุณโพสตอนที่กำลังโกรธ
1: ครับ
0: เพราะสิ่งนั้นไม่มีจึงรู้ว่าไม่ใช่เราไม่มีเราอีกแล้วแต่ตอนนั้นเป็นเราแน่ๆและพอไม่มีเราก็เราไม่มีเราอีกแล้วทุกอย่าง
1: น้องบอยขึ้นมาบอกพี่โพสหน้าเป็นนางยักษ์แล้วนะตอนนั้น
0: ค่ะจริงๆทุกคนเนี่ยนะคะไม่รู้เลยค่ะได้ยินใครพูดว่าใครเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าความไม่ดีอยู่ที่ใจเขากำลังสะสมความไม่ดีในขณะที่เขากำลังเพ่งโทษติเตียนคนอื่นด้วยความโกรธไม่ใช่ด้วยความหวังดีใช่ไหมคะยังดุว่าคนในบ้านอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้คนในบ้านเนี่ยทำอย่างที่เขาต้องการแต่พูดดีๆเขาก็ทำที่ต้องการได้ถ้าพูดซ้ำบ่อยๆมีความเข้าใจมีความเห็นใจลืมสนิทว่ากำลังทำร้ายตัวเองไม่มีใครบอกไม่มีใครเตือนพระธรรมหายไปหมดใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมดาที่เป็นอย่างนั้นและความไม่โกรธถ้าเกิดขึ้นกับความโกรธเนี่ยอะไรสบายใจกว่ากันอะไรดีกว่าลืมทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งหมดเป็นเราพยายามที่จะบังคับตัวเองก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวก็โกรธอีกแต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงนะคะจะค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้โทษของความไม่ดีกลายเป็นผู้ที่เห็นโทษของความไม่ดีแล้วก็ค่อยๆเ ป็นไปเองนะคะตามปัญญาว่าเสียเวลาเสียประโยชน์คิดว่าทำร้ายเขาดุเขาแต่ขณะนั้นเราเองกำลังสะสมสิ่งที่ไม่ดีลืมโทษทั้งหลายที่จะเกิดกับตนเองมุ่งไปที่จะว่ากล่าวตักเตือนด้วยความโมโหให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วลองคิดดูอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กว่ากันผลอย่างเดียวกันแต่ประโยชน์คือไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการสะสมความโกรธใครก็เอาออกไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่ใช่เราไปเปลี่ยนนะคะค่อยๆลดน้อยลงตามเหตุตามปัจจัยและวันหนึ่งจะรู้สึกว่าคนรอบข้างก็บอกเราดีขึ้นนะแต่ความจริงก็เพราะเหตุว่ามีความเข้าใจถูกต้องไม่มีเราแต่มีธรรมะถ้ายิ่งรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยจะดีสักแค่ไหนคะคนรอบข้างก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแต่เขาก็ไม่รู้เขาก็ยังคงยึดมั่นว่าเป็นเราแต่ไม่ใช่เราค่ะแต่มีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นสภาพธรรมะนั้นจึงเกิดต่างกับมีเหตุที่จะให้เป็นอีกอย่างนึงเหมือนเดิมสะสมมาเยอะๆก็กลายเป็นมีเหตุที่จะทำให้เห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีและปัญญานั่นเองนะคะก็ค่อยๆทำให้เปลี่ยนแปลงไป
2: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงทุกข์นะครับแน่นอนครับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งครับเมื่อยังไม่ได้ฟังพระธรรมนะครับก็มีความไม่สบายกายมีความไม่สบายใจก็เหมือนกับว่าจะรู้จักทุกข์แต่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับแสดงถึงความละเอียดลึกซึ้งของความเป็นทุกข์จริงๆคืออย่างไรครับแล้วก็เมื่อวานซืนที่ได้ฟังท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าเมื่อมีปัญญาเข้าใจความเป็นธรรมดาของธรรมะก็จะทำให้ทุกข์น้อยลงครับจากสองประโยคนี้จะมีความสอดคล้องกันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะทุกอย่างที่ว่ามีใครบ้างคะไม่รู
2: ้ครับก็รู้กันครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะพอรู้ทีก็บอกว่าเป็นทุกข์แต่ความจริงนะคะทุกอย่างนั้นไม่ใช่ทุกข์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะเหตุว่าพระองค์ตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดยิ่งกว่านั้นไม่สบายใครบ้างไม่รู้ว่าเป็นทุกข์หิวมีใครบ้างไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ก็รู้จักทุกประเภทนี้แหละและเข้าใจว่านั่นคือเห็นทุกข์ว่าชีวิตเกิดมาก็ต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เป็นทุกข์หมดแต่ก็ไม่ใช่ทุกข์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นอริยสัจธรรมมีคำว่าอริยสัจ4นะคะประการแรกทำไมต้องเป็นประการแรกเพราะสัตว์โลกไม่เคยรู้จักว่านี่เป็นทุกข์เลยคือธรรมะทั้งหลายหรือสังขารทั้งหลายสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดเป็นทุกข์เห็นไหมคะแค่นี้ไม่เว้นเลยต่างกับที่บางครั้งเป็นทุกข์เดี๋ยวก็โกรธเอาเดี๋ยวก็หายโกรธไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่นี่เป็นทุกข์ที่แท้จริงซึ่งสามารถที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ได้โดยการที่รู้ความจริงนั้นและทุกข์อย่างนี้ใครเห็นบ้างทุกข์ของสิ่งที่เกิดแล้วดับไม่ใช่เราหมดแล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้บังคับไม่ให้เกิดต่อก็ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่ใช่เราไฟไหม้ญาติพระวิหารเชตวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามภิกษุว่าใครเป็นทุกข์บ้างไม่มีใครเป็นทุกข์เพราะไม่มีใครไปคิดว่าญาติเป็นเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกข์ที่แม้แต่ญาติเป็นทุกข์ไหมแต่ไม่ใช่ความรู้สึกนะคะทุกข์โดยสภาพที่เกิดขึ้นระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าอะไรทั้งหมดแต่เราไปยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราบ้างเป็นของเราบ้างนี่คือการเริ่มของการเป็นทุกข์เพราะยึดถือถ้าไม่ยึดถือจะเป็นทุกข์ไหมคะหมดก็หมดไปเหมือนญาติที่พระวิหารเชตวันที่ไฟไหม้แต่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะเดือดร้อนเพราะยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเรานี่ก็แสดงถึงต้นเหตุที่ว่ามาจากความไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างเดียวแต่หลงยึดมั่นว่ายังมีอยู่ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนั้นสูญหายพลัดพรากหรือเปลี่ยนแปลงไปก็มีความรู้สึกเป็นทุกข์แต่นั้นไม่ใช่ทุกข์ค่ะอริยสัจจะเพราะใครๆก็รู้ แต่สิ่งที่คนไม่รู้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เหมือนมีเพราะเกิดขึ้นแต่สิ่งนั้นไม่ยั่งยืนเลยค่ะชั่วคราวแสนสั้นก็หมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยและเป็นอย่างนี้ทุกขณะลองคิดดูนะคะและความจริงเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆไตร่ตรองถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างหนึ่งมีโลกไหมมีเราไหมมีต้นไม้ไหมมีภูเขาไหมมีอะไรไหมก็ไม่มีเลยนะคะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นดับแล้วก็ไม่รู้และก็มีปัจจัยเมื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดก็ทำให้มีสิ่งที่เกิดซ้ำสืบต่ออยู่เรื่อยๆจนปรากฏเป็นนิมิตตะหมายความว่าเป็นรูปร่างสันฐานของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะถ้าแตกย่อยออกไปหมดเลยไม่มีที่จะเป็นรูปร่างสันฐานได้เหมือนเราจดปากกาลงไปที่กระดาษหรือดินสอก็ได้ค่อยๆเติมไปก็กลายเป็นคิ้วกลายเป็นตากลายเป็นอะไรอะไรก็ได้ต่อๆกันเข้าก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดฉันใดขณะนี้นะคะผู้ที่ไม่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้จักพระปัญญาคุณของพระองค์ก็จะไม่รู้เลยว่าโลกแตกดับอยู่ตลอดเวลาเพราะโลกประกอบด้วยส่วนเล็กๆที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ไม่ปรากฏมีแต่การปรากฏสืบต่อจนดูเป็นภูเขาเป็นต้นไม้หรือเป็นอะไรได้แต่คำจริงของพระองค์ก็คือว่าสามารถที่จะแตกย่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกแต่ถึงกระนั้นนะคะก็ยังมีรูปที่ต้องเกิดดับเล็กกว่าที่แตกย่อยแล้วนี่คือพระปัญญาคุณเพราะฉะนั้นใครที่จะคิดธรรมะเองตามใจชอบแล้วก็กล่าวง่ายๆเนี่ยหมายความว่าเขาไม่เห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าโลกแตกสลายหรือโลกเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็คือแต่ละขณะซึ่งแสนละเอียดนะคะกำลังเกิดดับสืบต่อปกปิดการเกิดดับไม่มีใครเห็นเลยเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลเท่านั้นที่ได้อบรมเจริญปัญญาขั้นฝังรู้หนทางทำให้มีการที่รู้มากขึ้นโดยสติสัมปชัญญะได้ค่ะรู้ตรงหนึ่งทีละหนึ่งถ้ารวมกันแล้วไม่ประจักษ์การเกิดดับแน่นอนเพราะต่อกันละรวมกันละแต่ถ้าเพียงหนึ่งเกิดขึ้นถ้ารู้เฉพาะหนึ่งจริงๆนะคะมั่นคงขึ้นสิ่งนั้นดับไปเมื่อไหร่ก็จะเข้าใจคำที่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดานั่นคือทุกขะอริยสัจจะเป็นอริยะหมายความว่าทำให้บุคคลนั้นเจริญจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้ถ้าไม่ถึงการรู้อริยสัจธรรมก็ดับกิเลสไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยก็จะมีความเข้าใจนะคะลึกซึ้งขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเห็นความที่สภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยขณะนี้กำลังเกิดดับย่อมคลายการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้ารวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะไม่มีทางที่จะละความยึดมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอัตตาเป็นอะไรก็ได้เป็นโต๊ะเอาไปแตกย่อยก็ไม่มีโต๊ะรวมเงินก็เป็นโต๊ะดอกไม้ทั้งเกสรทั้งกลิ่นทั้งหมดนะคะเอาไปแตกย่อยก็ได้ก็ไม่เป็นดอกกุหลาบไม่เป็นดอกไม้นั้นแต่พอรวมกันก็เป็นเพราะฉะนั้นโลกเป็นไปโดยที่ปกปิดไว้ด้วยการเกิดดับอย่างรวดเร็วทำให้ชาวโลกไม่สามารถที่จะรู้แจ้งได้นะคะว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานั่นต้องละเอียดมากนะคะสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาทีละน้อยทีละน้อยค่ะค่อยๆนำไปสู่ความเข้าใจความจริงถ้าเป็นเรื่องยาวๆนะคะก็ต้องฟังละเอียดไปก่อนจนกระทั่งเข้าใจมั่นคงขึ้นแล้วก็ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้น
2: ครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นจากที่ได้ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่ครับก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาความดับไปของสภาพธรรมนั่นแหละคือแสดงถึงความเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าเมื่อเกิดแล้วก็ดำรงอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับไปครับท่านอาจารย์คร
0: ับ ก็ไม่ใช่เราด้วยแล้วจะมีประโยชน์อะไรเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไปเรื่อยยังอยากจะเกิดดับต่อไปแล้วก็หลงเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้จักความจริงเพราะฉะนั้นความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากธรรมะลึกซึ้งจึงเห็นยาก
4: ท่านอาจารย์คะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแม้แต่สุขที่เกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ แต่คำกล่าวที่ว่าแม้แต่สุขที่เกิดขึ้นก็เป็นทุกข์แล้วหมายความว่ายังไงคะท่านอาจารย
0: ์อยากมีสุขไหมอ
4: ยากค่ะ
0: แล้วก็สุขนั้นก็ดับเกิดแล้วก็ดับสุขไหม
4: ขณะที่สุขมันเกิดมันก็คือความสุขใช่ไหม
0: ระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่เหลือเลยทุกข์ไหมก็อยากสุขเห็นไหมคะอยากอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยากนะเป็นสุขไหม
4: ตัวที่อยากนั่นเป็นสุข
0: แล้วก็ดับแล้วยังอยากจะให้มีอีกไม่หยุดความอยากเลย
4: นั่นคือตรงทุกตรงนั้นใช่ไหมคะท่านอาจารย์ที่เน้นให้เห็นเนี่ยตรงตัวอยาก
0: ไม่เกิดดีไหมไม่เกิดอยากอะไรเลยทั้งนั้นดีไหม
4: ดีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีอยากเกิดขึ้นเป็นทุกข์ไหมเราอยากจะให้ทุกอย่างคงที่ยั่งยืนแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่และก็ไม่ใช่เราด้วยแต่หลงเข้าใจว่าเป็นเรานี่ก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นจะมีความหลงผิดไปทุกชาติว่ามีเราแล้วก็มีความต้องการสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาหารู้ไหมว่าสิ่งที่ชอบเดี๋ยวนี้หมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยเห็นไหมคะชอบอะไรสิ่งที่ไม่มีแล้วยังคงคิดว่ายังอยู
4: ่
0: แค่เกิดแล้วก็ดับแต่เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดต่อเหมือนสิ่งนั้นไม่ได้ดับไปเลยก็หลงเพลิดเพลินยินดีในสิ่งซึ่งไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าไม่มีเราด้วยที่เข้าใจว่าเป็นเราก็ไม่มีมีแต่ธรรมะทั้งหมดค่ะไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยไม่ให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ในสังสารวัฏใครห้ามไม่ให้อะไรเกิดแล้วห้ามไม่ได้เลยสักอย่างเดียวถ้าเกิดแล้วก็ต้องดับไปจะห้ามไม่ให้ดับก็ได้หรือเปล่า
4: ก็ไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้เลยนั่นแหละค่ะคือทุกข์ล่ะ
5: ท่านอาจารย์ครับทั้งๆที่ฟังว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ก็จะมีเราที่ไม่ใช่ธรรมะตลอด
0: ก็เป็นธรรมดาเป็นเราอีกนานมากค่ะจนกว่าจะรู้ความจริงตามลำดับขั้นจึงสามารถที่จะเห็นจริงๆว่าไม่มีเราเวลานี้แค่ฟังนะคะเห็นเกิดแล้วก็ดับไม่มีเราพอจะเข้าใจได้แต่ไม่เหมือนกำลังเห็นแล้วเห็นดับชัดเจนกว่าไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจชีวิตเป็นปกติเพราะอะไรคะจะได้เห็นความจริงที่ได้สะสมมาแต่ละคนทุกคนเนี่ยต่างกันมากไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะเห็นว่าคนนี้ก็ไม่เหมือนคนนั้นเพราะอะไรเพราะสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเพื่อประการเดียวคือให้รู้ความจริงแน่นอนว่าไม่มีเรากิเลสทั้งหลายจึงจะค่อยๆน้อยลงไปได้แต่ถ้าตราบใดยังมีเราอยู่นะคะกิเลสก็มากเพื่อเราทั้งนั้นทั้งวันเนี่ยเราทั้งหมดเลยขณะไหนไม่ใช่เราบ้างแต่ว่าเมื่อได้ฟังความจริงว่าไม่มีเราเข้าใจมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นนั่นก็จะเป็นเหตุที่ทำให้สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่จะรีบรวบรัดไปทำเยอะๆให้ได้มากๆให้หมดไปเร็วๆนั่นผิดค่ะนั่นคือเราเพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยจะแอบอยู่ในทุกแห่งนะคะละเอียดมากเหมือนอากาศที่แทรกขั้นอยู่ทุกกลาปะที่แตกย่อยออกไปได้เพราะฉะนั้นถ้าปัญญาไม่เห็นอย่างนั้นจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะละความเป็นเราได้ประมาทไม่ได้เลยค่ะคิดว่าเดี๋ยวก็ไม่มีเราเป็นไปไม่ได้กำลังนั่งอยู่อย่างนี้เป็นเราหรือเปล่าคะ
5: เป็นอยู่ค่ะ
0: ค่ะแล้วนั่งมานานแล้วใช่ไหมคะก็เป็นเรามาตลอดแล้วต่อไปก็ยังคงเป็นเราต่อไปต้องเป็นคนที่ตรง
5: ขออนุญาตนะคะตัวกิเลสเนี่ยมันคือความอยากมีอยากได้ก็สรุปได้ว่าตัวกิเลสก็คือตัวเราแต่ทำอย่างไรให้กิเลสนั้นมันเบาบางลงให้เราดำรงอยู่อย่างที่มีความทุกข์น้อยที่สุดอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นไปได้นะคะ
0: ค่ะ
5: ใช่ไหมอาจารย์
0: ไม่ใช่หนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นเราคิดเองว่าหนทางนั้นคงจะอาจจะที่ทำให้ค่อยๆลดลงไปแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราแล้วทำไมถึงจะเข้าใจได้เพราะว่าเมื่อกี้นี้หมดแล้วอนาคตยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราได้จะค่อยๆละความเป็นเราจากทุกอย่างซึ่งปรากฏโดยที่ในตอนแรกเนี่ยจะไม่ปรากฏการเกิดขึ้นและดับไป มีแต่ปรากฏหมดทุกอย่างตอนเกิดก็ไม่รู้ตอนดับก็ไม่รู้รู้แต่ตอนมีเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวเราที่ทำเองคิดเองจากการที่ได้ฟังเนี่ยไม่ถูกต้องค่ะต้องเป็นผู้ที่มีความเคารพอย่างยิ่งว่าแต่ละคำเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรไม่ใช่ให้เราไปคิดทำเองหาหนทางอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่คำของพระองค์ทุกคำเนี่ยค่ะจะค่อยๆทำให้มีความเข้าใจถูกขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าเป็นเราไม่ได้แต่สะสมความเป็นเราไว้นานมากในสังสารวัฏแสนโกรธกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์ตรัสรู้แล้วเราก็ยังมีความเป็นเราอยู่จนกว่าจะเข้าใจขึ้นนะคะในสิ่งที่มีต้องในสิ่งที่มีด้วยและขณะนี้ค่ะเราฟังเรื่องเห็นแต่เห็นก็ดับไปโดยไม่ได้เข้าใจตรงเห็นจริงๆเพียงแต่พูดเรื่องเห็นพูดเรื่องว่าแข็งไม่ต้องเกิดไม่เกิดไม่มีแข็งและความจริงแข็งก็ดับแล้วแต่ก็มีแข็งเกิดสืบต่อซ้ำจนเหมือนเดิมคิดว่าเป็นแข็งเก่าแต่ความจริงนะคะเกิดแล้วดับทันทีและทรงแสดงความละเอียดว่ากว่าจะมีสภาพธรรมะปรากฏเช่นเห็นและก็มีได้ยินเหมือนติดกันเลยใช่ไหมคะต่อกันเลยพร้อมกันเลยแต่ความจริงทรงแสดงความห่างว่าจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งเนี่ยจะมีจิตสภาพธรรมะเกิดขึ้นขั้นมากมายหลายขณะซึ่งไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้รู้ว่าเราไม่รู้และเราก็รู้น้อยมากถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือคิดเองหมดซึ่งคิดเองเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยที่จะถูกต้องอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้เพราะว่าพระองค์ทรงพระมหากรุณาว่าหนทางนี้หนทางเดียวนะคะคือหนทางเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีต้องสิ่งที่มีด้วยเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จะเข้าใจอะไรในเมื่อสิ่งนี้ที่ว่ามีเนี่ยดับด้วยแต่ไม่ปรากฏจนกระทั่งปัญญาเนี่ยสามารถเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่จึงค่อยๆปรากฏตามความเป็นจริงทุกอย่างเหมือนปกติเลยค่ะเหมือนอย่างนี้แต่มีความเข้าใจขึ้นมีความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นแต่ละนิดเดียวเนี่ยละความที่เคยติดข้องเหมือนการจับด้ามมีดค่ะค่อยๆจับไปในที่สุดด้ามมีดก็สึกได้แต่จับครั้งหนึ่งจะไม่ปรากฏว่าด้ามมีดสึกไปเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่มีการจับเลยไม่มีการเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยคิดเองทั้งหมดก็ไม่มีทางที่จะรู้ความเป็นจริงก็หลงไปแล้วก็ไม่มีพระรัตนตรัยคือไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมที่ได้ทรงแสดงแล้วและพระอริยบุคคลซึ่งสืบต่อความจริงที่สามารถที่จะกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนอื่นได้เข้าใจว่านี่เป็นคำของพระองค์คำอื่นไม่สามารถที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้นะคะแต่พอฟังเนี่ยแยกออกเลยค่อยๆรู้ว่าต้องห่างกันไม่ใช่ว่าต่อกันสนิทแต่ว่าจะต้องมีสภาพธรรมะระหว่างขั้นซึ่งไม่ปรากฏอย่างระหว่างนี้นะคะมีเห็นกับได้ยินใช่ไหมคะแต่มีคิดอยู่ตรงกลางตลอดเวลาเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าทำให้เราเนี่ยไม่เห็นว่าความคิดของเราหรือความคิดของคนอื่นจะเทียบเท่ากับแต่ละคำที่ได้ฟังค่อยๆเป็นความจริงขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าไม่มีเราไม่มีแน่ๆแต่มีธรรมะนี่แน่นอนและก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครไปทำแต่อาศัยเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันทำให้เกิดขึ้นเป็นไปละเอียดมากค่ะค่อยๆฟังคำของพระพุทธเจ้าเพราะมีพระองค์เป็นที่พึ่งโดยพึ่งคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วให้เข้าใจขึ้น
5: ฉะนั้นเราดำรงชีวิตอยู่ทุกวันนี้มันก็ยังตัวเราอยู่ดีค่ะ
0: ถูกต้องค่ะแน่นอน
5: ไม่มีทางเป็นอื่นเลย
0: ถูกต้องค่ะจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจว่าอะไรล่ะที่ว่าเป็นเราถ้าไม่มีเห็นจะเป็นเราเห็นไหมถ้าไม่มีคิดต่อจากที่เห็นจะเป็นเราไหมทุกอย่างเนี่ยมาจากการที่ไม่รู้ธรรมะว่าเกิดขึ้นระดับไปก็เข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดจนกว่าจะรู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นระดับไปจึงไม่มีเราได้
5: ก็คือความว่างเปล่าน
0: ั่นคือคำที่ทำให้มีความเข้าใจเกิดขึ้นได้น่าอัศจรรย์คำอื่นไม่เห็นจะทำให้เราได้เข้าใจอย่างนี้แต่คำนี้ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองเพราะเป็นความจริงที่ประจักษ์แจ้งแล้วจึงกล่าวตามความเป็นจริงนั้นได้ก่อนตรัสรู้ไม่ได้กล่าวอย่างนี้เลยค่ะ แต่พอตรัสรู้แล้วนะคะก็ทรงแสดงความจริงทุกคำที่เราได้ฟังสืบทอดกันมาเป็นสามปิฎก
6: กราบเรียนท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นแนวทางที่มีตัวตนที่จะไปละกิเลสเนี่ยก็ไม่มีทางละกิเลสได้ต้องเริ่มต้นเข้าใจก่อนละความไม่รู้หรือละความเห็นผิดก่อนว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไม่มีเราตรงนี้
0: เพราะฉะนั้นความเข้าใจต้องเพิ่มขึ้นนะคะแม้แต่ความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยถ้าเข้าใจวันนี้เบื้องต้นว่าไม่ใช่เราเลยแน่ๆลองหาดูสิ่งที่มีนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีเราไปทำให้

0: อย่างที่ได้พูดเลยแต่ถ้าปรากฏจริงๆว่าเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือเนี่ยเราที่ไหนขณะนั้นก็เป็นธรรมะเท่านั้นที่เกิดดับเพราะฉะนั้นขั้นฟังเนี่ยก็เป็นขั้นเริ่มต้นที่จะมั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้ประจักษ์ได้จริงๆทุกคำซึ่งน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีผู้ที่ประจักษ์แจ้งแล้วจากการฟังนานนะคะเพื่อละแต่ไม่ใช่ฟังแล้วอยากจะทำให้ประจักษ์แจ้งนั่นก็คือไม่ได้เข้าใจว่าไม่ใช่เราตั้งแต่ต้น
1: ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับเกิดขึ้นเพราะปัจจัยมีคำว่าปัจจัยก็คือสิ่งที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นไปเห็นเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะมีปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นถ้าไม่มีตานะครับไม่เห็นแน่ต้องมีตาและต้องมีสีด้วยแล้วก็ยังมีกรรมที่กระทำในอดีตด้วยเป็นปัจจัยทำให้มีการเห็นเกิดขึ้นนี่ก็คร่าวๆนะครับในความเป็นจริงของธรรมะที่บังคับบัญชาไม่ได้
0: เหมือนการปลูกฝังใช่ไหมคะไม่มีเลยแล้วก็ปลูกให้เกิดขึ้นฝังให้ลึกจนกระทั่งมั่นคงว่าไม่มีเราและการฟังเนี่ยก็จะฟังด้วยดีเข้าใจขึ้นนะคะว่าไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกว่าปัญญานั้นจะเติบโตนะคะเจริญขึ้นตามลำดับขั้นต้องตามลำดับขั้นด้วยค่ะแต่ไม่มีขั้นฟังซึ่งเป็นปริยัติรอบรู้อย่างมั่นคงว่าธรรมะคืออะไรก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งที่เมื่อยังไม่รวมกันนะคะก็จะไม่มีการยึดถือว่าเป็นเราแต่เพราะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ในขณะนี้และรวมกันหมดก็ต้องยึดถือแน่นอนว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่จากการพิจารณาว่าอะไรจริงอะไรถูกต้องฝังลงไปลึกๆ ก็จะมั่นคงว่าแท้ที่จริงไม่มีเราแต่ก็เพียงขั้นปริยัติคือรอบรู้ในคำที่ได้ฟังนะคะซึ่งถ้าไม่มีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้ปัญญาขั้นต่อไปคือปฏิปฏิเกิดไม่ได้แต่คนไทยฟังธรรมะด้วยความประมาทมากค่ะเขาออกเสียงปฏิปฏิว่าปฏิบัติและคนไทยก็เข้าใจว่าทำเพราะฉะนั้นจึงไปทำวิปัสสนาหรือว่าไปทำสมาธิหรือไปปฏิบัติก็คือทำไปทำธรรมะได้หรือคะทั้งหมดก็ไม่จริงสักคำเดียวตั้งแต่ต้นแต่คนที่จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรู้ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเราแต่ธรรมะทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีการฟังคำของพระพุทธเจ้าเลยจะเข้าใจอะไรไหมก็ต้องหลงทางไปแต่พอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีความมั่นคงนะคะว่าไหนละเราแข็งก็เป็นแข็งเห็นเกิดเป็นเห็นแล้วก็ดับจำก็ต้องมีไม่ใช่แข็งจำนี่ไม่แข็งเลยนะคะแต่จำว่าแข็งเวลากระทบแข็งก็จำแข็งไว้เห็นอะไรก็จำสิ่งนั้นได้ยินอะไรก็จำสภาพจำก็เกิดดับตามสิ่งที่ปรากฏซึ่งเกิดดับแต่ละครั้งก็ไม่มีเราเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะจนกระทั่งสัมมาสติที่เราใช้คำว่าการรู้ตัวทั่วพร้อมสติสัมปชัญญะเนี่ยแปลง่ายๆเอื้อมือไปก็รู้อย่างนั้นรู้อะไรคะก็เหมือนเดิมไม่เห็นรู้อะไรแต่ขณะนั้นที่รู้ก็คือว่านั่นคือขณะซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนที่เพราะได้ฟังจึงมีการรู้ตรงนั้นปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเวลานี้สภาพธรรมะเกิดดับทั้งหมดถึงอันไหนที่กำลังเกิดดับไม่ถึงเลยจนกว่าสติที่เราใช้คำว่าการระลึกได้นะคะระลึกได้ระลึกอะไรระลึกว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏที่เกิดดับเพราะเข้าใจใช่ไหมคะกว่าจะน้อมมาสู่สิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราแต่เพราะฟังเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้ขณะนั้นเกิดขึ้นเป็นสติเพราะฉะนั้นเห็นความเป็นอนัตตายิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งเห็นความเป็นอนัตตาจึงเป็นความถูกต้องเพราะเหตุว่าถึงที่สุดก็คือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็จะไม่ไปผิดทาง
2: ท่านอาจารย์ครับอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องจิตกับเจตสิกเนี่ยคืออะไร
0: ค่ะมีก็ไม่รู้กำลังมีอยู่ด้วยเห็นไหมคะทั้งๆที่มีทุกวันมีทุกอย่างแต่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ไม่ทรงแสดงอยู่ในความมืดสนิทและเป็นสิ่ง

0: ที่รู้ยากแม้มีนะคะเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะเราคุ้นเคยกับคำว่าจิตคนนั้นใจดีบ้างเราใช้คำว่าใจด้วยนะคะบางทีก็ใช้ด้วยกันว่าจิตใจแสดงให้รู้ว่าต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเมื่อมีสัตว์บุคคลถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็เพราะไม่มีจิตไม่มีสภาพรู้เพราะฉะนั้นต้องฟังละเอียดมากกำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะแค่บอกง่ายๆบอกว่าเห็นเนี่ยเป็นจิตจบแค่นี้ไม่สามารถที่จะรู้ได้ใช่ไหมคะก็ได้ถึงแค่จำว่าเป็นจิตถ้าไม่ใช่คำภาษาอังกฤษไม่ใช่คำใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะจิตก็ยังคงเป็นจิตนี่แสดงเห็นว่าการที่เราจำเป็นต้องใช้คำก็เพื่อที่จะให้ค่อยๆเข้าใจในภาษาของตนของตนว่าคืออะไรเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีจิตถ้าไม่ฟังมาก่อนไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เมื่อไหร่เป็นจิตแต่กำลังเห็นนะคะโต๊ะไม่เห็นเก้าอี้ไม่เห็นเสาไม่เห็นแล้วเห็นเป็นอะไรเห็นก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะที่ต่างกับสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะถ้าเราตอบว่าก็กำลังเห็นนี่ไงเป็นจิตแค่นี้ก็ไม่สามารถจะรู้ลักษณะของจิตได้แต่ต้องบอกมากกว่านั้นอีกจิตเป็นสภาพรู้จะได้เห็นว่าสิ่งที่มีซึ่งเป็นธรรมะที่มีจริงเนี่ยค่ะมีแน่นอนแต่ว่าต่างกันไปละเอียดยิบจะรวมกันเป็นหนึ่งไม่ได้เลยนะคะอย่างแข็งกับเสียงเนี่ยจะรวมกันเป็นหนึ่งไม่ได้แต่เสียงอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอะไรแข็งจะมีเสียงไหมทุกอย่างนะคะละเอียดมากๆนะคะต้องฟังเหมือนกับว่าเป็นสิ่งซึ่งในสังสารวัฏเนี่ยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาทั้งที่กำลังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าบอกให้รู้ว่าจิตเป็นสภาพรู้ถ้ามีแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ไม่มีสภาพรู้โลกก็ไม่ปรากฏอะไรก็ไม่ปรากฏค่อยๆคิดถึงทีละคำนะคะสิ่งที่มีกำลังมีแน่ๆปฏิเสธไม่ได้แตกต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งถ้าไม่รู้นะคะก็รวมกันคิดว่าเป็นหนึ่งอย่างดอกไม้เนี่ยค่ะไม่เห็นอะไรเลยแต่ธาตุที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้ต่างกับสิ่งนั้นมีด้วยเหตุนี้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยต่างกันใหญ่ๆเลยนะคะประเภทใหญ่ๆก็เป็นสภาพที่เกิดมีแต่ไม่รู้อะไรเป็นประเภทหนึ่งแต่อีกสภาพหนึ่งก็เกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยอีกประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับสภาพที่มีจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่ารูปธรรมทิ้งคำว่าธรรมะไม่ได้เพราะมีจริงเป็นธรรมะที่ไม่รู้จึงเป็นรูปธรรมสภาพธรรมะใดๆทั้งหมดที่ไม่รู้เป็นรูปธรรมทั้งนั้นไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นนะคะอย่างเปรี้ยวเนี่ยเห็นไหมคะมีมะม่วงก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะรสจะเป็นยังไงจนกว่าจะลิ้มรสสัมผัสกระทบลิ้นเท่านั้นถ้าไม่มีธาตุรู้ลองเอาสิ่งนั้นไปกระทบกับโต๊ะเก้าอี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอกระทบลิ้นก็มีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะลิ้นรสที่กระทบจึงรู้ว่าไม่มีคำใดๆที่สามารถที่จะกล่าวให้ชัดเจนได้ว่ารสนั้นเป็นอย่างไรเพียงแต่บอกได้คร่าวๆหวานหรือเปรี้ยวแต่หวานแค่ไหนเปรี้ยวแค่ไหนเปรี้ยวมะดันเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวมะม่วงใช้คำว่าเปรี้ยวแต่ว่ารู้ได้ยังไงว่าต่างกันถ้าคนที่ไม่เคยลิ้มรสมะดันเลยนะคะแล้วบอกว่าเปรี้ยวเขาจะรู้ไหมคะว่าเปรี้ยวแค่ไหนเปรี้ยวยังไงก็เคยทานแต่มะม่วงเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวแต่มะดันเปรี้ยวเนี่ยเขาไม่เคยรับประทานไม่เคยลิ้มรสมาก่อนเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้แจ้งรู้จริงๆรู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะคะก็คือจิตมองไม่เห็นเลยค่ะทุกวันเนี่ยมีจิตเกิดดับสืบต่อทีละหนึ่งขณะแล้วก็รู้สิ่งต่างๆจนปรากฏเป็นสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างด้วยสภาพธรรมะที่จำซึ่งไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นสภาพรู้นะคะมีสองอย่างคือจิตซึ่งรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏหนึ่งแต่อย่างที่ได้เคยฟังมาแล้วต้องเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีสิ่งที่อาศัยปรุงแต่งทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเช่นตาทำให้เกิดเห็นได้ หูทำให้เกิดได้ยินได้แต่หูจะไปทำให้เกิดเห็นไม่ได้แล้วก็ตาจะไปทำให้เกิดรู้เสียงก็ไม่ได้เนี่ยค่ะเป็นความจริงของแต่ละสภาพหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าที่เราเห็นเป็นหนึ่งเนี่ยความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งแต่ปรากฏได้ทีละหนึ่งอย่างอะไรที่นิ่มๆ นะฮะถ้ากระทบลิ้นรู้รสแต่ไม่รู้นิ่มแต่ที่ลิ้นเนี่ยค่ะก็ยังมีประสาทรูปที่สามารถจะกระทบกับอ่อนหรือแข็งที่เป็นสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะมีรูปที่ทำให้สามารถที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นลิ้นรสและก็มีรูปที่สามารถทำให้จิตรู้ความนุ่มของสิ่งนั้นซึ่งอยู่ตรงนั้นแต่ต้องอาศัยแต่ละทางทำให้สภาพรู้เกิดขึ้นได้รู้แต่ละอย่างรู้อย่างเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้เห็นแล้วนะคะแล้วก็เห็นนั่นจะมารู้นิ่มไม่ได้ต้องเป็นเห็นต้องเห็นตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะครบต้องกระทบตาเพราะกระทบตาแล้วจะรู้อื่นไม่ได้นอกจากรู้สิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเพราะมีสีสันต่างๆและถ้ากระทบกับแข็งขณะนั้นก็จะรู้ความแข็งความนุ่มความอ่อนซึ่งหลากหลายมากแต่ก็สามารถจะทำให้จิตที่กระทบสิ่งนั้นและรู้เฉพาะสิ่งนั้นได้สิ่งที่แข็งก็มีใช่ไหมคะที่เรารับประทานกรอบๆแข็งๆกับสิ่งที่นุ่มๆอ่อนๆแต่ว่าลิ้นไม่รู้ความนุ่มลิ้นไม่รู้ความอ่อนเมื่อเวลาลิ้นกระทบลิ้นก็ไม่รู้ว่าหวานหรือเผ็ดแต่ว่าจิตเกิดขึ้นโดยอาศัยลิ้นจึงสามารถที่จะรู้รสที่กระทบลิ้นค่ะรสต้องกระทบลิ้นอย่างเดียวกระทบแข็งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่จะรู้สึกว่าหวานหรือเค็มเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพรู้ทั้งหมดเลยเป็นจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานแต่จิตเกิดเองไม่ได้ต้องมีสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันปรุงแต่งกันเกิดขึ้นโดยต้องเป็นสภาพรู้เหมือนกันแต่ว่าเกิดพร้อมกันก็จริงอาศัยกันและกันก็จริงนะคะแต่ต่างก็เป็นหนึ่งซ้ำกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏรู้ได้หมดเลยแข็งเท่าไหร่ก็รู้หวานเท่าไหร่ก็รู้เปรี้ยวเท่าไหร่ก็รู้นะคะกลิ่นหอมหรือเหม็นเท่าไหร่ก็รู้หมดจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเพราะฉะนั้นพอพูดเรื่องจิตนะคะไม่คิดเรื่องอื่นค่ะไม่ต้องไปสนใจว่าวันนี้เราทำอะไรเป็นยังไงแต่กำลังพูดเรื่องไหนให้เข้าใจเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้เกิดแล้วไม่รู้ไม่ได้แต่ว่าจิตจะเกิดขึ้นเป็นจิตประเภทไหนรู้อะไรต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตนั้นๆเพราะจิตนั้นเกิดไม่ได้เอาของแข็งสองอย่างนะคะกระทบกันไม่เกิดธาตุรู้เลยเพราะแข็งเป็นแข็งทั้งสองอย่างกระทบกันแต่พอมีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะรู้อะไรก็รู้แข็งแต่แข็งนั้นต้องกระทบกับกายะประสาทะรูปพิเศษที่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวนะคะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่เย็นเดี๋ยวนี้ร้อนหรือว่าอ่อนหรือว่าแข็งหรือว่าตึงหรือว่าไหวไม่สามารถที่จะรู้โดยที่ว่าไม่กระทบกายเลยยังเห็นใบไม้ไหวค่ะไม่ได้กระทบกายเพราะฉะนั้นลักษณะที่ไหวไม่ได้ปรากฏที่กายแต่เห็นแล้วก็จำได้ว่าสิ่งนี้กำลังเปลี่ยนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งความจำอย่างละเอียดแต่ละหนึ่งขณะซึ่งทำให้ปรากฏในความคิดว่าเป็นใบไม้ไหวแต่ต้องจากหนึ่งขณะไปอีกหนึ่งขณะไปอีกหนึ่งขณะจนกว่าจะปรากฏลักษณะที่ไม่อยู่ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเห็นความน่าอัศจรรย์ของธาตุรู้นะคะไม่มีใครสามารถทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่ธาตุนี้มีจริงๆทำไมล่ะก็กำลังมีเดี๋ยวนี้จะบอกว่าไม่มีได้ยังไงและก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นด้วยด้วยเหตุนี้นะคะจึงเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าสิ่งที่มีเป็นธรรมะที่หลากหลายแต่ก็ต้องเกิดขึ้นจึงปรากฏว่ามีพอเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏจะเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยค่ะเป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวซึ่งไม่ใช่คนก่อนชาติก่อนและไม่ใช่คนต่อไปชาติหน้าเพราะฉะนั้นที่เป็นคนนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างดีชั่วบ้างก็สะสมอยู่ในจิตเพราะจิตเป็นสภาพรู้จากขณะหนึ่งดับแล้ว อีกขณะซึ่งเกิดขึ้นสืบต่อนะคะก็มีทุกอย่างเหมือนจิตเดิมที่ดับไปเพราะเหตุว่าจิตนั้นเป็นเหตุที่ว่าเมื่อใดที่จิตหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เหลือเลยเมื่อนั้นการดับไปของจิตนั้นแหละเป็นปัจจัยทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีรับทุกอย่างที่มีในจิตก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยก็เหมือนยังมีเรานะคะจำได้ว่าเมื่อวานนี้ทำอะไรเดือนก่อนทำอะไรปีก่อนทำอะไรแต่ก็เป็นจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีจิตหนึ่งขณะใครรู้มีอะไรบ้างในจิตนั้นสะสมอะไรมาบ้างถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นปรากฏจะไม่รู้เลยนะคะแต่พอโกรธเกิดขึ้นจิตที่โกรธมาจากไหนก็มาจากจิตก่อนที่จะดับไปสะสมทุกอย่างไว้นะคะทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอัธยาศัยต่างๆกันไม่เหมือนกันเลยแม้แต่การชอบถามดูนะคะชอบสีอะไรก็ตอบได้กันทุกคนแต่บางคนก็คิดนานไม่รู้จะยังไงเพราะชอบไปหมดเลยก็ถูกต้องค่ะคือความจริงต้องเป็นความจริงจะเป็นในรูปใดทั้งสิ้นเพราะมีการสะสมมาทุกอย่างละเอียดยิบซึ่งเราไม่สามารถที่จะบอกได้เลยนะคะว่าแม้เราเองเนี่ยสะสมอะไรมาบ้างแต่พอเห็นกายวาจาเกิดขึ้นเป็นไปรู้เลยว่าเขาสะสมมาอย่างนั้นบางคนสะสมมาในเรื่องการพูดนะคะพูดดีมากค่ะพูดน่าฟังพูดน่ารักพูดเพราะจะให้เขาเปลี่ยนเป็นคนที่กระโชกโคกห้าเขาทำไม่ได้ค่ะไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้เลยเพราะไม่ได้สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นแต่บางคนก็สะสมมาที่จะเป็นคนที่กระด้างนะคะเสียงก็กระด้างโทสะก็มีมากไม่มีความเมตตาอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่มีเราไม่มีใครเลยแต่มีธรรมะที่เกิดขึ้นแม้ดับไปถ้าเป็นธาตุรู้นะคะก็สะสมสืบต่อเพราะฉะนั้นมีสภาพรู้สองอย่างเมื่อกี้นี้เรากล่าวถึงธรรมะอย่างเดียวหนึ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่เราจำแนกธรรมะที่เกิดเป็นสองอย่างที่ต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆคือสภาพหนึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้อะไรเลยแข็งหวานเค็มเป็นต้นแม้แต่เสียงมองไม่เห็นแต่ก็เสียงก็ไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมะก็เป็นรูปธรรมแต่สภาพรู้เนี่ยค่ะหลากหลายมากต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่คือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเช่นรสต่างๆเป็นต้นและสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมจิตนะคะเป็นธาตุรู้แต่หลากหลายไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่เกิดพร้อมจิตที่รู้อะไรสภาพนั้นที่เกิดขึ้นก็ทำกิจของตนของตนซึ่งไม่ใช่สภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเพราะจิตเกิดแล้วรู้แจ้งแล้วสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมจิตเช่นนะคะความจำมีแน่ๆมีใครบ้างที่ไม่มีคะถ้ามีธาตุรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องมีสภาพจำเกิดด้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคยเห็นเลยเนี่ยจะจำได้ไหมสิ่งที่ไม่เคยเห็นเลยจำไม่ได้แต่เมื่อเห็นสิ่งใดจำได้สิ่งนั้นไม่เคยเห็นคนนี้เลยจะให้ไปจำความเป็นบุคคลอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่พอเห็นคนนั้นจำคนนั้นได้เลยว่าเคยเห็นแล้วใช่ไหมคะคนนี้เคยแล้วแม้แต่เสียงนี่ค่ะหลากหลายมากนะคะไม่เห็นก็จำได้ว่าเสียงใครเห็นไหมคะเพราะอะไรเพราะสภาพจำทุกอย่างไม่ให้จำได้ไหมเกิดมาไม่ได้เพราะสภาพนั้นเป็นสภาพรู้ที่ทำหน้าที่จำเกิดแล้วจำเกิดแล้วจำเพราะฉะนั้นสภาพรู้ที่ไม่ใช่จิตทั้งหมดในวันหนึ่งนะคะเป็นเจตสิกเกิดพร้อมกับจิตไม่เกิดกับจิตไม่ได้เลยค่ะเกิดตามลำพังเจตสิกก็ไม่ได้จะไปเกิดกับอื่นก็ไม่ได้แต่ที่ใดมีจิตที่นั้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งอย่างน้อยที่สุดนะคะ7ประเภทใครรู้มาก่อนฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างที่จะค่อยๆเริ่มเห็นว่าไม่มีเราเลยค่ะทุกอย่างต้องเป็นอย่างที่เป็นเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาฟังเพื่อมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะจึงค่อยๆละคลายความเป็นเราซึ่งเมื่อมีเราก็เห็นกับตัวเองคือเห็นกับเราตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นก็ธรรมะเข้าใจแล้วต่อไปนี้นะคะ จิตก็เข้าใจแล้วและเจตสิกก็คือสภาพธรรมะอื่นทั้งหมดที่เกิดกับจิตซึ่งจิตเพียงเกิดขึ้นรู้แจ้งเป็นใหญ่เป็นประธานสภาพธรรมะอื่นทั้งหมดเป็นเจตสิกเพราะฉันพอฟังเท่านี้ค่ะเราเข้าใจแล้วง่วงมีไหมเป็นจิตหรือเปล่าคะแต่ก่อนนี้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะตอบยังไงแต่เดี๋ยวนี้จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งทั้งที่บอกว่าง่วงเนี่ยมีอะไรที่กำลังรู้แจ้งในขณะนั้นแต่สภาพง่วงนะคะเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตพระเห็นดอกไม้เนี่ยง่วงไหมก็ไม่ง่วงใช่ไหมคะแต่จิตเห็นใช่ไหมจิตเกิดขึ้นแล้วรู้แจ้งแล้วทำหน้าที่ของจิตแล้วแต่เจตสิกที่ง่วงไม่ได้เกิดขึ้นกับจิตเพราะฉะนั้นขณะนั้นจิตที่กำลังเห็นดอกไม้นี่ก็ไม่ง่วงแต่เวลาง่วงก็เห็นไหมคะกำลังง่วงไม่เห็นได้ไหมไม่ได้ก็ยังต้องเห็นแล้วก็ง่วงแต่ว่าขณะนั้นนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งและก็มีเจตสิกซึ่งง่วงท้อถอยไม่กล้ากล้าเหมือนปกติธรรมดาเนี่ยไม่ได้เพราะพอง่วงแล้วก็ไม่อยากทำอะไรละใช่ไหมคะใครจะเอาขนมมาให้เอาอะไรมาก็ไม่เอาละนอนดีกว่านั่นก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งทั้งหมดไม่มีเราฟังเพื่อให้เข้าใจถูกต้องเพราะถ้าไม่ฟังไม่มีโอกาสจะรู้ความจริงเลยว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีเราแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆในสังสารวัฏโดยยึดถือสิ่งที่เกิดดับว่าเป็นเราไปเลยแต่ความจริงไม่ใช
1: ่ที่ท่านอาจารย์บอกว่ามี7ประเภทอันนี้มีอะไรบ้างคะ
0: เริ่มสนใจแล้วนะคะค่ะตั้งเกิดกับจิตทุกประเภทแต่จิตเนี่ยรู้ยากไหมกำลังเห็นอย่างนี้รู้ยากไหมเนี่ยว่าที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นจิตเพราะฉะนั้นเจตสิกที่เกิดกับจิตยากไหมคะที่จะรู้เพราะแม้จิตกำลังเห็นอย่างนี้ยังยากที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นเห็นแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตเพราะฉะนั้นเจตสิกก็จะต้องละเอียดรู้ยากกว่าจิตเพราะว่าจิตไม่เคยขาดเลยแต่เจตสิก7ประเภทนี้ก็ไม่เคยขาดเพราะต้องเกิดกับจิตทุกขณะแต่เจตสิกอื่นนานๆมาเกิดหรือว่าเกิดต่อก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่ประเภทของจิตถ้ากำลังโกรธเนี่ยโกรธเป็นอะไรคะโกรธเป็นธรรมะประเภทไหนนามธรรมอะไรเนี่ยค่ะต้องมั่นคงไปเรื่อยๆถึงจะเป็นการเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ละเอียดยิ่งกว่านี้มากนะคะนี่เพียงไม่กี่คำเพราะฉะนั้นถ้าฟังทุกคำเนี่ยต้องเข้าใจพร้อมไปเลยพอได้ยินคำว่าเจตสิกก็ต้องเริ่มรู้ละโกรธเป็นอะไรคะมีแค่นี้รูปธรรมหรือว่านามธรรมหรือว่าจิตหรืออะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแค่ฟังแค่นี้นะคะยังรู้เลยว่าต้องเข้าใจแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดเพียงแค่นี้ต้องเข้าใจแค่นี้ให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นจะถึงที่สุดได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยฟังแล้วนะคะมีความเข้าใจใครเข้าใจเร็วใครเข้าใจช้าก็ต้องมีเหตุถ้าสะสมมาบ่อยๆเนืองๆเนี่ยมีหรือที่จะรู้ไม่ได้หรือตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าได้ฟังครั้งเดียวต้องมานั่งคิดเอ๊ะมันเป็นอะไรใช่ไหมคะจะตอบผิดหรือจะตอบถูกไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องพยายามตอบให้ถูกแต่เข้าใจหรือเปล่าอันนี้สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นที่เราพยายามตอบให้ถูกเนี่ยคือความเป็นเราแต่ความเข้าใจที่รู้ว่าเราได้ยินแล้วยังคงเป็นเราไปเพราะยังไม่หมดความเป็นเราแต่ยิ่งฟังก็ยิ่งมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นบางคนนะคะแค่พูดคำว่าเราก็ขอโทษใหญ่เลยค่ะต้องพูดอะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังใช้คำว่าตถาคตพระองค์ไม่ใช่ท่านพระสารีบุตรไม่ใช่แทนพระมหาโมคคัลลานะและจะไม่ให้เรียกพระองค์เองว่าหมายความถึงพระองค์เองได้อย่างไรโดยเหตุที่ต้องมีเหตุมีผลและเป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงนะคะทุกคำถ้าได้ยินและตอบได้หมายความว่าเข้าใจละแต่ถ้ายังก็ต้องฟังใหม่ละมันยังไงกันต่างกันยังไงนะคะสภาพรู้มี2 อย่างสภาพรู้ที่เกิดขึ้นคือจิต1กับเจตสิกและจิตเนี่ยไม่ยากเลยค่ะสภาพรู้แจ้งเท่านั้นน่ะอย่างเดียวอย่างอื่นเป็นเจตสิกหมดหมายความว่าไม่เหลือทีนี้คำถามที่ว่าเจตนั้นคืออะไรบ้างนะคะถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบจิตจะเกิดขึ้นรู้ได้ไหมเกิดมาขณะเกิดก็ไม่รู้ละ ช่ไหมคะโลกไม่ปรากฏอยู่ไหนก็ไม่รู้เกิดในนรกก็ไม่รู้ค่ะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่รู้เกิดเป็นคนก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้หมดเพราะไม่มีการปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะขณะนั้นเป็นผลของกรรมหนึ่งในบรรดากรรมทั้งหมดในสังสารวัฏที่เป็นปัจจัยให้จิตประเภทหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลของกรรมนะคะเป็นผลของกรรมหนึ่งด้วยไม่ใช่หลายหลายกรรมแต่กรรมนั้นนะคะประมวลกรรมอื่นๆที่สามารถจะให้ผลในชาตินั้นไว้ด้วยที่จะให้ผลตามกำลังของกรรมที่จะทำให้เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งขณะที่เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าเหตุคือกรรมมีผลของกรรมมีนะคะผลในชาตินี้ขณะแรกก็คือทำให้เกิดเป็นผลของกรรมถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนกหนูปูปลาเต่าแมลงทุกสิ่งทุกอย่างหมดนะคะไม่ใช่ผลของกุศลกรรมเพราะว่าไม่สามารถที่จะฟังธรรมะหรือว่ามีความเข้าใจอะไรได้เลยเพียงแต่เกิดมาแล้วก็อาศัยการสะสมมาทำให้เห็นไปได้ยินไปอยู่ไปวันๆเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจะต่างกับสัตว์ตรงไหนถ้าไม่มีปัญญาก็อยู่ไปวันๆก็เห็นไปวันๆคิดไปวันๆจำไปวันๆเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ทั้งหมดให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่จะไปละง่ายๆนะคะเขาบอกให้ละเราก็ละละไม่ต้องไปติดข้องพูดได้ยังไงคะคนนั้นไม่มีเหตุผลเลยไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะไม่รู้ความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะก็คิดว่าจะไปละได้ด้วยเหตุนี้การฟังแต่ละคำเนี่ยนะคะขาดสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้กำลังสะสมที่จะให้เข้าใจซึ่งกำลังรู้ว่าไม่มีเราทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าความเข้าใจจะมั่นคงขึ้นไม่ต้องเดือดร้อนที่จะต้องไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะถ้าไปทำปิดกั้นทันทีเป็นอัตตาทันทีแต่นี่กว่าจะรู้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเนี่ยก็ต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเราไม่ได้ทำจะโกรธก็ไม่ได้ทำจะหายโกรธก็ไม่ได้ทำทุกอย่างหมดเลยค่ะเป็นธรรมะซึ่งถ้าไม่ได้ฟังจะไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้นะคะการที่จิตจะเกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แน่นอนใช่ไหมคะจะกล่าวว่ารู้แล้วไม่มีสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยไม่ได้ค่ะไม่มีเหตุมีผลไม่ใช่คนที่หาเหตุผลหรือมีปัญญาที่จะรู้ความจริงแต่ต้องเข้าใจว่าถ้ารู้เกิดขึ้นต้องรู้และเมื่อรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เดี๋ยวนี้กำลังมีสิ่งที่ถูกรู้นะคะพอตื่นขึ้นมาลืมตาก็มีสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเดี๋ยวรู้ทางกายแข็งเดี๋ยวรู้ทางตาเห็นเดี๋ยวรู้ทางหูได้ยินเดี๋ยวรู้ทางลิ้นรสต่างๆเป็นธาตุรู้ทั้งวันตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยขาดเลยแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่เราเห็นไหมคะผิดไปเรื่อยๆและได้ยินได้ฟังคำผิดก็ยิ่งผิดไปใหญ่เพราะฉะนั้นจึงมีมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดนะคะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ต่างกับความจริงจึงเป็นเดรัจฉีผู้ที่มีความเห็นอื่นที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องมีเหตุผลละเอียดยิบจิตเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ถ้าไม่มีสิ่งที่ถูกรู้จิตจะรู้อะไรและก็รู้เฉพาะตรงสิ่งที่กำลังรู้ด้วยโดยสิ่งนั้นต้องกระทบถ้าไม่กระทบนะคะจิตจะเกิดขึ้นรู้ได้ยังไงยังแข็งอยู่บนโต๊ะเนี่ยแข็งไหมคะ
1: แข็งครับ
0: ไม่ได้จับจะแข็งได้ยังไง
1: โต๊ะก็ทราบว่ามันแข็งนะอาจารย์
0: จำได้
1: จำได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นรูปร่างอย่างนี้แต่ไม่ใช่แข็งได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจะรู้แข็งจริงๆเนี่ยต้องกระทบขณะนั้นรู้ขณะนั้นปรากฏขณะนั้นจึงกล่าวได้ว่าจิตเกิดขึ้นรู้แข็งแต่ว่าถ้าเห็นแล้วจะบอกว่าแข็งเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมคะแข็งกระทบตาไม่ได้แน่นอนแต่สิ่งที่มีอยู่ที่วัตถุที่แข็งนั่นแหละต่างหากเป็นอีกธาตุหนึ่งอีกรูปหนึ่งไม่ใช่แข็งแต่อยู่รวมกันสิ่งนั้นสามารถกระทบตาได้และเมื่อกระทบตานะคะถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งกระทบสิ่งนั้นที่เกิดพร้อมจิตให้จิตรู้สิ่งนั้นแต่ต้องเพราะธาตุนั้นกระทบสิ่งนั้นเพราะขณะนี้นะคะบางคนได้ยินเสียงบางคนเห็นบางคนคิด แล้วแต่ว่าจะมีการกระทบอะไรจิตจึงเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสภาพกระทบไม่ใช่แข็งต่อแข็งกระทบกันใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นธาตุรู้ซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งนั้นเป็นปัจจัยให้จิตรู้แจ้งสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นอื่นจากจิตเป็นเจตสิกทั้งหมดจึงมีคำว่าผัสสะเจตสิกขณะนี้ค่ะที่เสียงปรากฏนะคะเพราะผัสสะเจตสิกกระทบเสียงจิตจึงเกิดขึ้นรู้เสียงพร้อมกับผัสสะที่กำลังกระทบเสียงถ้าผัสสะไม่กระทบเสียงจิตจะเกิดขึ้นได้ยินเสียงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเจตสิกนี้นะคะเป็นธาตุรู้ซึ่งมีหน้าที่เดียวคือกระทบกับสิ่งที่ปรากฏที่จิตเกิดแล้วก็รู้สิ่งนั้นเราที่ไหนคะตรงไหนแล้วจะไปละได้ยังไงคะมาบอกให้ละเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วจะก็ไปละอะไรได้ต้องรู้จึงสามารถความรู้นั้นละไม่ใช่เราละถ้าไม่มีความรู้บอกให้ละเท่าไหร่ก็ละไม่ได้ค่ะพูดไปสิหารู้ไม่ว่าความจริงลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นที่จะละเพียงมีคนบอกให้ละเนี่ยไม่ได้หรือว่าตัวเองพยายามละก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้รู้ความละเอียดนะคะจิตเป็นธาตุรู้แต่ต้องเป็นไปตามผัสสะเจตสิกซึ่งกระทบก่อนพร้อมกันนั้นจิตจึงจะเกิดพร้อมผัสสะนั้นถ้าผัสสะไม่เกิดไม่กระทบจิตเกิดไม่ได้เลยแต่เวลานี้ถ้าได้ยินเสียงก็รู้ได้เลยผัสสะกระทบเสียงจิตรู้เสียงเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแล้วก็สภาพจำก็จำเสียงในขณะที่เสียงกำลังปรากฏที่จิตรู้แต่ขณะนั้นหน้าที่ต่างกันหมดเลยนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเพราะผัสสะเกิดขึ้นกระทบสิ่งนั้นจิตจึงรู้สิ่งนั้นและสภาพจำคือสัญญาเจตสิกก็จำสิ่งที่ปรากฏเกิดมาจำอย่างเดียวค่ะไม่ว่าจิตกระทบอะไรปรากฏสัญญาสภาพจำจำสิ่งนั้นสภาพรู้นะคะสภาพจำเนี่ยเพราะโต๊ะเก้าอี้เนี่ยก็จำอะไรไม่ได้หรอกแข็งก็ต้องเป็นแข็งไปด้วยเหตุนี้แต่ละหนึ่งที่ได้ฟังนะคะเก็บไว้ปลูกฝังลงไปให้มั่นคงที่จะค่อยๆ คลายความเป็นเรามิฉะนั้นแล้วไม่สามารถที่จะถึงระดับอีกขั้นหนึ่งนะคะซึ่งยิ่งกว่าฟังเข้าใจแต่ต้องเข้าใจก่อนเพราะกำลังรู้ตรงนั้นเข้าใจตรงนั้นด้วยเวลานี้เราพูดถึงเห็นและก็กำลังเห็นแต่ไม่ได้เข้าใจเฉพาะตรงเห็นเพราะมีอย่างอื่นปรากฏด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นคนที่ตาบอดซึ่งไม่มีจักขุประสาทะก็คงจะเดือดร้อนน้อยกว่าคนที่มองเห็นหรือเปล่าครับ
0: เขาอยากเห็นไหมคะเห็นไหมคะเราจะไปรู้ได้ยังไงคะคนนั้นเขาก็พูดเรื่องแหมวันนี้อากาศดีท้องฟ้าสวยมีเมฆมีอะไรอะไรนะคะคนตาบอดอยากเห็นไหมใช่ไหมคะแทนที่จะเห็นและชอบก็กลายเป็นยังไม่เห็นก็ยังอยากเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแล้วจะชอบสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่พ้นไปจากความเป็นจริงค่ะธรรมะที่เป็นความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตาบอดตาดีอยากทั้งนั้นใช่ไหมคะเพราะอยากเกิดขึ้นจริงอยากจะเอาอย่างอื่นมาเป็นอยากไม่ได้ต้องสภาพนั้นที่เกิดขึ้นอยากซึ่งภาษาบาลีมีชื่อว่าโลภะเจตสิกนะคะอยากเนี่ยเป็นความติดข้อง
1: เห็นดอกไม้สวย
0: สงบไหม
1: ชื่นใจครับ
0: สงบไหม
1: เห็นทุกคน
0: รับประทานอาหารอร่อยสนุกสนาน
1: ครับ
0: สงบไหมอร่อยสงบไหมไม่อร่อยสงบไหมเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้รู้ความจริงเลยหลงค่ะคืออยู่ไปโดยผ่านทุกอย่างด้วยความไม่รู้เร็วมากเลยค่ะเป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามการสะสมแต่ไม่ได้เป็นไปตามปัญญาพระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่ฝืนกระแสของชาวโลกจึงได้ตรัสว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะเห็นได้ใครกล่าวคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วตรัสคำนี้หมายความว่ายังไงกว่าจะได้ตรัสรู้ความจริงเมื่อตรัสแล้วยังกล่าวว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้แล้วเราเป็นใครง่ายเหลือเกินไปโน่นมานี่เข้าสำนักปฏิบัติไม่กี่วันออกมาสงบมากมีความสุขมากแล้วอะไรคะไม่ใช่ชาวพุทธที่เข้าใจพระธรรมวินัยเลยเป็นแต่เพียงหลงคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวพุทธ แต่พุทธะต้องรู้เป็นสภาพที่เป็นปัญญาที่รู้ความจริงต้องฟังคำไตรตรองและก็มีความเข้าใจถูกเมื่อไหร่นั่นก็คือเป็นผู้รู้ตามคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้เพราะเลิศประเสริฐไม่มีใครสามารถเทียบได้พระฉะนั้นมีโอกาสได้ฟังคำที่พระองค์ตรัสไว้นะคะนานเกิน 2,500 ปีแต่มีโอกาสได้ฟังอีกได้เพิ่มความเข้าใจขึ้นอีกได้เริ่มรู้จักพระองค์ว่านี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสามารถทำให้สิ่งที่ไม่เคยเกิดเกิดคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งมีทุกขณะแต่ไม่เคยเข้าใจเลย
1: เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมหรือการสนทนาธรรมแล้วจะทำให้เกิดปัญญามากขึ้น
0: เมื่อเข้าใจต้องมีข้อแม้ว่าเมื่อเข้าใจเดี๋ยวจะไปฟังกันใหญ่แต่ก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะต้องเข้าใจค่ะจะฟังน้อยแต่เข้าใจมากได้ไหมถ้าเคยสะสมมาแล้วเพราะฉะนั้นกว่าเราจะอ่านออกทีละตัวนะคะจนกระทั่งไม่รู้ว่าอ่านออกเมื่อไหร่จะเหลือท่านสามารถที่เจอที่ไหนก็อ่านได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังธรรมะทีละคำแต่ละคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งคือต้องไตร่ตรองไม่ให้ผิดจากที่พระองค์ตรัสแล้วก็สามารถที่จะฟังอีกก็เข้าใจได้สำคัญที่ความเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นใครบอกให้เรานั่งแล้วเขาไม่เห็นให้เราเข้าใจอะไรเลยแล้วเราไปยอมทำตามเขานี่มันแปลกไหม
1: แสดงว่าทุกท่านที่มาฟังพระธรรมในวันนี้ก็จะต้องมีความตั้งใจการฟังและระหว่างการฟังเนี่ยจะต้องมีโยนิโสมนสิการะด้วยใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์ถ้าจะเข้าใจธรรมะนะคะที่ดีที่สุดคือในภาษาของเราเองแต่ก็เริ่มรู้คำอีกคำหนึ่งในภาษาอื่นซึ่งเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหรือส่งแสดงในภาษานั้นเพื่อไม่ให้คลาดเคลื่อนแต่ว่าถ้าเราเพียงแต่จำมาพูดใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้โยนิโสหรือเปล่านั่งเดากันไปใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะจริงๆทีละอย่างค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยก็จะรู้ว่าอ้อภาษาบาลีใช้คำนี้หมายความว่าอย่างนี้แต่ไม่มีสักคำที่จะตรงกับความจริงได้เพียงคำเดียวต้องอาศัยหลายๆคำใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้แม้แต่สิ่งที่มีเนี่ยแม้แต่ความต้องการความอยากได้เนี่ยหลากหลายมากเลยค่ะมีตั้งแต่เบาบางที่สุดจนกระทั่งถึงคิดถึงตลอดทั้งวันทั้งคืนเมื่อไหร่จะได้มาใช่ไหมคะต่างกันแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงความจริงโดยลักษณะที่ต่างกันแม้ในสิ่งเดียวก็ต้องมีระดับของความต่างให้รู้ว่ามันต่างกันจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีคำที่กล่าวถึงคำจริงแต่ประโยชน์คือต้องรู้สิ่งที่มีจริงโดยอาศัยคำนั้นเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการะมนสิการะเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภทเห็นไหมคะกว่าเราจะรู้แล้วมันอะไรล่ะที่เรากล่าวก็แปลไม่ให้เราเสร็จเลยพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายใช่ไหมคะแล้วมันตัวอะไรธรรมะไหนขณะไหนต้องละเอียดกว่านั้นมากค่ะกว่าจะค่อยๆรู้ว่าไม่มีเราเลยแต่เป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างค่อยๆแสดงความเป็นธรรมะให้รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่มีคำที่จะทำให้เข้าใจนะคะสภาพธรรมะนั้นก็ถูกปกปิดด้วยความไม่รู้และด้วยความไม่สนใจเพียงแค่อนัตตาเราก็ไม่สนใจแล้วตลอดเวลานี่เลยจะไปออกความไม่สบายขึ้นมาจากปกติก็เอาเป็นอนัตตาช่วยไม่ได้แต่ยังไม่ถึงตอนนั้นก็เป็นอนัตตาอยู่แล้วก็ไม่พูดสักคำหนึ่งใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่ต้องตรงค่ะและก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมะเป็นปกติอย่าไปทำให้ผิดปกตินะเพราะอะไรคะถ้าทำก็คือเราไม่รู้จึงทำแต่ถ้าเมื่อเป็นธรรมะตามปกติเห็นการสะสมที่จะให้หลากหลายเป็นแต่ละอย่างและค่อยๆเข้าใจในความที่ธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรจึงไม่ใช่เราไม่ได้บังคับเลยไม่อยากจะคิดเรื่องนี้ยังคิดเลยไปห้ามซิว่าไม่ให้คิดก็คิดแล้วอ่ะห้ามยังไงอ่ะแล้วดับไปแล้วด้วยเอาแล้วจะเกิดมาอีกยังไม่ทันให้เกิดเลยเกิดละใช่ไหมคะแล้วก็เป็นไม่ใช่อย่างที่ต้องการก็ได้ถ้าเป็นอย่างที่ต้องการก็หลงว่าเราทำได้สำเร็จแล้วแต่ความจริงเพราะมีเหตุที่จะให้สิ่งนั้นเกิดแล้วดับไปก็ไม่รู้ไม่รู้ตลอดเลยค่ะท ถ้าไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชิญถ้าเอาคำของคนอื่นมาให้เราฟังนะแล้วก็เราก็ไม่เข้าใจอะไรก็หลงเพราะเขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะพูดอะไรให้เราไปทำโน่นทำนี่ยังคงเป็นเราอยู
2: ่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าจิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นนะครับมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะครับไม่เคยขาดเลยก็คือ7ประเภทผัสสะเวทนาใช่ไหมครับความรู้สึกสัญญาความจำเจตนาความจงใจขวนขวายที่จะทำกิจหน้าที่แล้วก็ให้สภาพธรรมอื่นที่เกิดประกอบด้วยกันเนี่ยทำกิจหน้าที่ของตนเอกคตาสภาพธรรมที่ตั้งมั่นในอารมณ์มนสิการะที่กล่าวไปเมื่อสักครู่และยังมีเจตสิกประเภทหนึ่งก็คือชีวิตินทรีย์หรือว่าชีวิตินทริยะเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ทำให้จิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันดำรงอยู่จนกว่าจะดับไปนี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับคำแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังนะครับส่องให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมะที่ไม่ใช่เราจริงๆนะครับเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่แล้วเมื่อเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจะเป็นเราได้อย่างไรนะครับก็ต้องฟังต้องศึกษาต่อไปจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
0: ชื่อครบเดี๋ยวลืมละจะมีประโยชน์ไหมคะแต่ครบแล้วยังคิดถึงสัญญาเจตสิกนะไม่ใช่เราเห็นไหมคะพอคิดถึงก็ต้องมีชื่อด้วยสิใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเอาสัญญาไปทิ้งไว้ที่ไหนแต่เพราะจำได้จึงสามารถที่จะคิดถึงคำที่ได้จำไว้แล้วได้ด้วยเหตุนี้เจ็ดต้องครบไม่ใช่เพียงชื่อแต่ขณะไหนที่สามารถที่จะระลึกได้พวกนี้เป็นเจตสิกหมดเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งไปใส่ชื่อเพราะว่าชื่อเยอะมากแต่ว่าสำคัญที่ว่าเข้าใจว่าต้องมีแน่นอนทั้งเจ็ดนี้เพียงแต่ว่าอะไรจะปรากฏหรือไม่ปรากฏอย่างความรู้สึกเนี่ยมีทั้งวันแต่เราก็ไม่เคยไปสนใจความรู้สึกประเภทเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์แต่ไปสนใจสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือว่าโสมนัสเวทนาหรือโทมนัสเวทนานี่ก็แสดงให้เห็นว่าไปจำชื่อใช่ไหมคะแต่มาต้องเข้าใจธรรมะเข้าใจไม่ใช่เข้าใจเฉยๆขณะที่สภาพธรรมะนั้นกำลังเป็นอย่างนั้นเห็นไหมคะยากไหมชื่อครบแล้วเนี่ยแต่วันนี้และเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ทั้งเจ็ดชื่อนี้ไม่ขาดเลยแต่ว่าความเข้าใจแค่ไหนยังไม่เคยระลึกได้เลยว่าตอนนี้สุขหรือทุกข์หรือเฉยๆเห็นไหมคะแต่มีนะคะไม่ใช่ไม่มีต้องครบเจ็ดแน่นอนและจริงๆก็มากกว่าเจ็ดบ่อยๆก็ไม่รู้เพราะฉันไม่ใช่จำเพียงชื่อแล้วก็ไปสอบแล้วก็ตอบได้แล้วก็ได้ใบประกาศมาว่าจำได้แล้วใช่ไหมคะแต่ต้องเพื่อความเข้าใจเท่านั้นเพื่อละความเป็นเราจะมีใบอะไรก็สำคัญยังไงอะคะถ้าเราไม่ได้เข้าใจจริงๆจะมีประโยชน์ไหมได้ใบมาก็เท่านั้นแหละแต่ก็ยังไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่จริงใจมั่นคงสัจจะบารมีอธิษฐานะบารมีอธิษฐานไม่ใช่ขอนะคะแต่ความมั่นคงที่ว่าได้ฟังแล้วประโยชน์คือเข้าใจไม่ใช่อย่างอื่นเลยแล้วก็ถ้ามีปัจจัยพอมีเหตุนะคะพระจำนี่จำเยอะไปหมดเลยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยไม่รู้อะไรบ้างแต่ละวันแต่ละขณะเพราะฉะนั้นแค่ได้ฟังไม่กี่ครั้งเนี่ยจะเท่ากับที่ไปจำมาแล้วไหมคะที่ด้วยความเป็นเราก็ห่างไกลกันมากแต่ถ้ามีการเห็นประโยชน์ก็จะสามารถระลึกถึงและก็สามารถที่จะเข้าใจแม้เพียงคิดก็ยังไม่คิดเลยคิดแต่เรื่องอื่นคิดดูแล้วเมื่อไหร่จะรู้ความจริงได้ต้องเห็นว่านี่แหละจึงสี่อสงไขยแสนกับกว่าจะถึงการประจักษ์แจ้งทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเดี๋ยวนี้สิ่งนี้ที่มีเนี่ยเกิดแล้วดับแล้วไม่อย่างนั้นก็ยังคงเป็นเราเพราะฉะนั้นการละกิเลสไม่ใช่ง่ายด้วยความเป็นเราไปทำแต่ต้องด้วยปัญญาที่เข้าใจขึ้น
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ความมั่นคงในหนทางก็คือหมายความว่าฟังให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ลักษณะที่กำลังปรากฏแต่ความมั่นคงอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจยังไงถึงจะ
0: แน่นอนทั้งหมดต้องเป็นปัญญาจะให้ไปไม่มีปัญญาเลยคะสอนให้คนไม่รู้เหรอเป็นปาฏิหาริย์ด้วยนะคะจากไม่สามารถจะรู้ได้เลยเนี่ยกลายเป็นสามารถเข้าใจจนประจักษ์แจ้งได้ พระทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นฟังแล้วต้องไตร่ตรองนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรทุกคำเพื่อให้เกิดปัญญาบางคนก็บอกว่าจงเพียรเลยไปเพียรกันใหญ่เพียรเข้าห้องเพียรนั่ง10ชั่วโมงบ้างอะไรบ้างแต่หารู้ไหมว่าเพียรที่จะรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนที่เพียรด้วยแต่จะต้องเป็นการได้ยินได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเห็นไหมคะนั่นเพียรที่ยากกว่าอย่างอื่นไหมที่จะเข้าใจสิ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเพียรฟังเนี่ยประโยชน์คือเข้าใจขึ้นแต่เพียรไปนั่ง10ชั่วโมงเนี่ยเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นไม่มีคำสอนที่จะทำให้ทำเพียรไม่รู้เรื่องแต่เพียรที่นี่เพียรที่จะเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยรู้เลยในสังสารวัฏเพียรที่จะรู้ความจริงของทุกอย่างที่ปรากฏในแต่ละขณะจนกว่าจะหมดความเป็นเรานั่นคือความเพียรที่ยากยิ่งแต่เป็นความเพียรที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเพียรเข้าใจถูก
1: จริงๆนะพจน์คิดว่าไอ้เรื่องเจตสิกเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าถ้าผู้ที่มีปัญญาแล้วก็จะไม่โกรธเรื่องโกรธเนี่ยเร็วมากครับท่านอาจารย์มาแป๊บเดียวเองแล้วก็โกรธแล้วก็เป็นสภาพซึ่งไม่น่าดูเลย
0: เห็นไหมคะเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงแต่ถ้าไม่เคยฟังมาเลยหรือฟังน้อยกว่านี้ความคิดนี้ไม่มีแต่ทั้งที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งหมดใช่ไหมคะก็รู้ตามความเป็นจริงได้ว่านี่แหละต้องเป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นเพราะได้ฟังอย่างนี้จึงรู้ถูกต้องอย่างนี้ว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นแต่ความจริงก็คือว่าปัญญาต้องเข้าใจหมดจึงละได้คิดดูนะคะสัพพปริญญาหมายความว่าอะไรต้องมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยวิปัสสนาญาณแล้วยังไม่พอเพราะเหตุว่าวิปัสสนาญาณชั่วขณะแล้วแต่จะมีสภาพใดปรากฏไม่ใช่ว่าเหมือนอย่างปกติอย่างนี้ที่ไม่ได้รู้ชัดอย่างนั้นนั่นทีละหนึ่งแต่นี้ตั้งหลายหนึ่งเนี่ยแล้วก็เห็นทีละหนึ่งแล้วพอไหมเพราะว่าอีกตั้งหลายหนึ่งเนี่ยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็ยังคงมีความเหนียวแน่นของปัญญาที่จะต้องค่อยๆ คลายลงไปนะคะจากที่ได้ประจักษ์แจ้งเนี่ยมาสู่การที่เพราะได้ประจักษ์อย่างนั้นจึงเป็นปัจจัยให้เริ่มเข้าใจแต่ละหนึ่งในชีวิตโดยเลือกไม่ได้ส่องถึงความเป็นอนัตตายิ่งขึ้นแล้วก็รู้ได้ว่าถ้ายังคงไม่มีการรู้ความจริงอย่างนั้นขณะนั้นก็อวิชชาใช่ไหมโลภะใช่ไหมอะไรใช่ไหมก็ยังมีกำลังที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยจะปรากฏตามลักษณะที่เป็นธรรมะเห็นไหมคะเรารู้แล้วทุกอย่างเป็นธรรมะธรรมะมีหลายลักษณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและต้องเป็นในขณะที่กำลังปรากฏไม่ใช่นั้นสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ฟังนะคะทั้งหมดเป็นความจริงที่ประจักษ์ค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงว่าอีกนานไกลแค่ไหนตราบเท่าที่นะคะจะค่อยๆหมดความเป็นเราแทนที่จะยิ่งทำด้วยความเป็นเราเห็นไหมคะฝืนหมดกระแสที่เคยเป็นเราไม่ว่าจะมากสักเท่าไหร่ก็ต้องมีความต่อสู้วิริยะความเพียรสัมมาวายามะในภาษาบาลีความเพียรชอบที่จะมีความเข้าใจว่ายังไม่รู้ยังหลงลืมสิ่งนั้นก็ยังคงปรากฏเป็นสิ่งนั้นแต่ถ้าปรากฏทีละทางได้เนี่ยแล้วค่อยๆมากขึ้นอย่างแม้แต่คำว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นคนหรือเปล่าหรือเป็นเฉพาะเพียงสิ่งนั้นกระทบตาจึงปรากฏเห็นแต่บ่อยมากจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานความจำก็รวดเร็วเหลือเกินทันทีก็จำได้หมดเลยไม่ต้องมานั่งเสียเวลานึกว่าเอ๊ะใครจำได้เลยและทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเพื่ออะไรคะเพื่อคลายความยึดมั่นซึ่งเหนียวแน่นที่สุดที่มีมาแล้วในสังสารวัฏว่าเป็นเราจนกระทั่งกว่าธรรมะจะปรากฏต่อไปอีกชัดเจนกว่านั้นอีกจนกว่าจะค่อยๆถึงด้วยตัวเองนะคะที่เป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ยังคงเป็นเราเพราะฉะนั้นก็รู้หนทางซึ่งหนทางนั้นก็คือรู้แจ้งอริยสัจธรรมทุกต้องปรากฏละยังไม่พอนะคะต้องละ สมุทัยเหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือความต้องการเพราะเหตุว่าตราบใดยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นที่ตั้งของความต้องการจนกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นอีกต่อไปอย่างเวลานี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอื่นไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่เนี้ยจำละเป็นคนนั่งอยู่ที่นี่คืนนี้ก็ยังนึกได้พรุ่งนี้ก็ยังตามรู้ว่าเมื่อวานนี้เราไปที่นั่นที่นี่ยังมีความเป็นเราคนนั้นคนนี้อยู่ในห้องนี้อยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะเพียงแค่กระทบตาไม่มีอะไรหมดแล้วเห็นไหมคะกว่าจะถึงแก่นที่สุดของความจริงซึ่งสามารถจะประจักษ์จนกระทั่งถึงการเกิดขึ้นระดับไปสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ด้วยอวิชชาแสนนานถ้ามีการฟังน้อยนะคะแล้วอวิชชามากก็เป็นอย่างนี้ก็ต่อไปอีกยาวต่อไปอีกไม่รู้อีกเท่าไหร่พอคิดทีไรก็เพิ่มเข้าไปอีกแต่ละกับคิดดูเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่มีคำสอนใดของคนที่ไม่รู้และจะมาพูดให้เข้าใจอย่างนี้ได้เลยแต่ต้องเป็นคำจริงซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะทุกขณะที่ได้ฟังขาดสักขณะหนึ่งก็ไม่ได้ขาดขณะหนึ่งก็ไม่ต่อกันละก็เป็นอวิชชาเข้ามาแทรกกันอีกละเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่เห็นคุณและก็รู้ว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังเลยเนี่ยจะเป็นยังไงทั้งที่มีโอกาสได้ฟังแล้วนะคะบางครั้งก็ยังถูกโลภะพาไปให้ทำสิ่งที่ผิดจึงมีคำว่าสีละพตะประมาสะซึ่งดับได้ด้วยโสตปฏิมาเห็นไหมคะต้องเห็นต้องรู้ตามความเป็นจริงทุกอย่างว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆปรากฏว่าเป็นความจริงเมื่อปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็อดทนอย่างยิ่งเพราะประโยชน์อย่างยิ่งมิฉะนั้นก็จะไม่ถึงประโยชน์นั้นเลย
1: อย่างคุณปุ๋ยเนี่ยคุณปุ๋ยบอกว่าคุณปุ๋ยไม่เคยฝัน
0: แต่เคยคิด
1: ครับแต่ปุ๋ยนี่ฝันทุกคืนท่านอาจารย์วันหนึ่งหลายเรื่องเชียว
0: ค่ะแต่ว่าคนที่ฝันแล้วจำไม่ได้ก็เยอะคิดว่าไม่ฝันก็มีเพราะฉะนั้นมีทุกอย่างค่ะแต่หมดแล้วเห็นไหมคะสัญญาเขาอุตส่าห์ไปจำเอาไว้แล้วก็พูดถึงจนกว่าสัญญามั่นคงว่าไม่มีจึงเป็นเหตุให้ไม่สนใจค่ะรู้แล้วอ้อไม่มีขณะนี้มีสิ่งที่เกิดแล้วก็ปรากฏแล้วก็หมดไปเพียงแค่ห่างๆไกลๆยังไม่ถึงขณะที่เกิดดับจริงๆนะคะยังต้องปลูกฝังให้มั่นคง
1: การฟังพระธรรมคงจะต้องฟังไปทุกภพทุกชาติเพื่อที่จะค่อยๆละสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราเองออก
0: แต่ต้องมีเหตุคือเห็นประโยชน์จริงๆว่าไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ในชีวิตในสังสารวัฏว่างเปล่าหมดไม่มีแล้วก็มีแล้วก็เหมือนกับไม่มีไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วมีทำไมให้จำพระฉันสัญญาความจำวิปลาสจำในสิ่งที่ไม่มีแล้วว่ายังมีอยู่เมื่อไหร่จะเข้าใจได้ถูกต้องจนละความวิปลาสถ้าฟังแล้วเข้าใจว่าลึกซึ้งนั่นแหละถูกแล้วค่ะถ้าฟังแล้วเข้าใจว่าง่ายตื้นคือผิดทันทีเพราะการลึกซึ้งทำให้ละความหวังเพราะฉะนั้นการที่จะไปสู่สิ่งที่ไม่สามารถจะหวังได้เลยเหนือความหวังใดๆเพราะว่าไม่เป็นไปตามความหวังก็คือปัญญาที่รู้ความจริงจึงไม่หวังไม่อย่างนั้นก็หวังกันอยู่นั่นแอบคอยบ้างใช่ไหมคะเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ทำอย่างนี้อย่างนั้นคงจะใกล้เข้าไปแล้วอย่างโน้นอย่างนี้สารพัดอย่างค่ะเป็นเรื่องของความไม่รู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นความรู้จริงๆเนี่ยต่างกับความไม่รู้ปัญญาประมาทไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นประมาทเมื่อไหร่เป็นปัญญาหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้เลยค่ะมีแต่คนอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากให้จำได้อยากให้เข้าใจเร็วๆใช่ไหมคะแต่นั้นไม่ใช่ปัญญาเลยนั่นเป็นความประมาทที่คิดว่าจะรู้ได้โดยวิธีนั้นแต่ความจริงไม่สามารถที่จะทำให้รู้ได้เลยด้วยการไม่ฟังเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจริงนะคะปัญญาไม่พอก็งั้นก็ปล่อยไปเรื่อยๆใช่ไหมก็เป็นอนัตตาแต่ถ้าเป็นปัญญาเป็นอนัตตาต้องมีเหตุให้เกิดถ้าไม่มีการใส่ใจไม่มีการเห็นประโยชน์ไม่มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะฟังไหมเห็นไหมคะความคิดก็ต้องต่างกันแม้แต่ที่จะฟังหรือไม่ฟังเพราะฉะนั้นปัญญานำไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งปวง
2: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะครับพระองค์ก็ตรัสถึงความละเอียดถึงความ ยากของพระธรรมนะครับซึ่งพระองค์ก็ตรัสด้วยพระองค์เองเลยนะครับว่าธรรมะที่เราตรัสรู้แล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตอันนี้เป็นข้อความโดยตรงนะครับจากอายาจนสูตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับธรรมะจึงเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งแต่ก็ไม่เหลือวิสัยใช่ไหมครับที่จะรู้ที่จะเข้าใจได้เพราะว่าบุคคลผู้มีปัญญานี่ครับสามารถที่จะฟังที่จะศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้ครับ
4: อาจารย์คะทุกข้อความเปลี่ยนแปลงไปของสภาพธรรมะสมมติว่าเราป่วยมากเลยเราอยู่ในความทุกข์ระทมความป่วยนั้นมันยังไม่ได้หายค่ะยังนอนอยู่โรงพยาบาลยังให้น้ำเกลือยังอะไรอยู่เนี่ยแล้ววันหนึ่งเราหายสนิท
0: ดับหรือเปล่าเนี่ยค่ะฟังไปลืมไปเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ถ้าเข้าใจจริงๆนะคะป่วยนานเท่าไหร่แต่ความป่วยนิดนึงเกิดแล้วดับทันทีแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกจนเหมือนไม่ได้หายไปไหนแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยเหมือนฝนตกต่อมน้ำมีใช่ไหมคะแล้วก็แตกง่ายมากเร็วมากทุกอย่างเกิดระดับเกิดระดับจะเป็นอะไรก็ตามที่ดูเหมือนนานแต่มีปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นอย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งปรากฏว่ามากมายแต่ความจริงแต่ละหนึ่งอย่างที่เกิดดับทันทีแต่ก็สืบต่อกันเพราะฉะนั้นทุกคำเปลี่ยนไม่ได้ค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาชัดเจนเปลี่ยนไม่ได้เลยสักคำเดียว
4: แต่ตรงที่ว่าทุกเพราะความเปลี่ยนไปของสภาพธรรมะ
0: ค่ะ
4: ตรงนี้
0: ต้องเข้าใจทุกสามอย่างนะคะทำไมเป็นสามล่ะทำไมไม่รวมซะเป็นหนึ่งเพราะแสดงถึงความรู้สึกและสภาพธรรมะอื่นทั้งหมดด้วยแต่เท่าที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยทุกคนแสวงหาอะไรคะ
4: แสวงหาความสุขค่ะท่านอาจารย
0: ์เป็นใหญ่เลย
4: เป็นใหญ่เวทนาที่แบบอยาก
0: แต่หารู้ไม่ว่าไม่พ้นเลยสักอย่างเดียวต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดในสามทุกนี
2: ้ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าทุกสามอย่างนี่ครับก็มีข้อความนี้นะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะครับหนึ่งนะครับก็คือทุกขะทุกขะนี้ก็แสดงถึงความทุกข์จริงๆนะครับก็คือทุกกายและทุกใจเป็นสภาพที่ทนได้ยากอย่างยิ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นทุกข์จริงๆที่เป็นทุกขเวทนาทางกายและโทมนัสเวทนานะครับอันนี้คือทุกขะทุกขะสองนะครับก็คือวิปริณามทุกข์อันนี้แสดงถึงความรู้สึกที่เป็นสุขแต่ก็ไม่ได้สุขอยู่นานใช่ไหมครับก็แปรเปลี่ยนไปติดข้องในสิ่งนี้ที่จะให้ได้เกิดความสุขแต่ก็เปลี่ยนไปละอย่างที่ยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าชอบผัดไทยนะครับลองรับประทานผัดไทยติดต่อกันสัก7วันนะครับจะเป็นอย่างไรก็ไม่ชอบแล้วใช่ไหมก็แปรเปลี่ยนไปชอบอย่างอื่นแสวงหาความสุขอย่างอื่นแสดงถึงความทุกข์ของสภาพธรรมะที่เป็นสุขนั่นแหละที่แปรเปลี่ยนไปและความเป็นสุขเนี่ยครับเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงด้วยใช่ไหมครับเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปนะครับอันนี้ก็แสดงถึงวิปริณามทุกข์และทุกประการสุดท้ายนะครับก็คือสังขารทุกข์สังขารนี้ครับกว้างมากเลยนะครับหมายรวมถึงสภาพธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดเป็นทุกข์แต่ถ้ากล่าวถึงเวทนาที่นอกเหนือจากสุขและทุกข์ก็คืออุเบกขาเวทนาหรือว่าอทุกขามสุขเวทนาซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่สุขไม่ทุกข์ครับ
4: อาจารย์คะเนี่ยมันนี่เห็นนะว่าความที่เราอร่อยกับผัดไทยแล้วเราเบื่อมันแล้วเราก็ไปแสวงหาอย่างอื่นทานแล้วเราก็เบื่อมันอีกเนี่ยตรงเนี้ยค่ะยังไงก็ไม่เห็นทุกตรงนี้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกสามเห็นยากขึ้นตามลำดับใช่ไหมลำดับแรกมีใครบ้าง
4: อาจารย
0: ์ไม่เห็นทุกขะทุกขะ
4: อัน
0: กายเจ็บใครบอกไม่ทุกบ้างทุกใช่ไหมคะใจเจ็บ
4: ทุกมาก
0: ใครบอกว่าทุกไหมก็ต้องรู้ว่าทุกเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้ใครก็รู้ใครก็เห็นไม่ยากใช่ไหม
4: ไม่ยากค่ะ
0: แต่ไม่ใช่เรายากไหม
4: ยาก
0: เห็นไหมเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยต้องสอดคล้องกันจริงๆต้องเข้าใจมั่นคงว่าไม่ใช่เราจะทำให้แม้ได้ยินอย่างนี้ก็รู้ว่าช่วยอะไรได้ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัย ก็ค่อยๆละความเดือดร้อนจะไปหาวิธีอื่นที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยก็จะนำมาซึ่งความเบาจากการที่เคยเป็นทุกข์นี่คือทุกขะทุกขะแต่ถึงแม้ไม่ทุกข์อย่างนั้นก็ยังเป็นทุกข์โดยความรู้สึกที่เป็นสุขซึ่งแสวงหาไม่รู้จบสิ้นเพราะเหตุว่าใครจะรู้ว่าสุขนี่แหละเป็นทุกข์ตอนไหนคะตอนที่แปรไปใช้คำว่าวิปริณามทุกข์สภาพที่เปลี่ยนแปลงไปแปรไปจากเคยชอบสิ่งนี้ใช่ไหมคะแล้วทำไมไม่ชอบต่อไปเราจะได้สบายสบายไม่ต้องไปดิ้นรนหาอะไรมากมาย
4: มันเบื่อ

0: ช่แต่อาหารไม่ว่าอะไรทั้งหมดแม้แต่คนที่คิดว่ารักที่สุดตลอดชาติได้เลยตายไปก่อนก็ไม่รู้แต่ถ้ายังไม่ตายก็รู
1: ้
0: ใช่ไหมคะยังไงยังไงก็ต้องเปลี่ยนไม่มีทางหรอกที่จะเหมือนเดิมคงไว้ใช่ไหมคะเพราะฉันเป็นสิ่งซึ่งต้องตรงตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราแต่ธรรมะเป็นอย่างนี้คือแม้สุขก็ต้องเป็นทุกข์แน่ๆเมื่อเราติดข้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องมีการเปลี่ยนสิ่งที่ชอบนั้นไปเป็นอย่างอื่นจนได้และก็แสวงหาจนได้ทุกข์ไม่ล่ะ
1: ทุกข์ค่ะท่านอาจารย์
0: เพราะฉันก็เป็นอีกทุกข์หนึ่งซึ่งไม่รู้เลยแสวงหากันไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าความจริงก็คือหาทุกข์เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทุกตาม
1: ทีนี้ทุกที่สองเนี่ยซึ่งยากยิ่งมากๆ
0: เพราะเหตุว่าสุขเวทนาใครจะคิดว่าเป็นทุกข
1: ์ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ตรงนี
0: ้แต่ทุกที่ยากกว่านั้นคือทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปเปลี่ยนให้เป็นถาวรมั่นคงไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกชั่วคราวแสนสั้นหนึ่งขณะไปอีกหนึ่งขณะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นกลับมาอีกไม่ได้ทุกพระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นชาดกในอดีตไม่ได้กลับมาเป็นอย่างนั้นอีกเลยท่านพระอานนท์ก็เคยเป็นคนยากไร้อุตสาห์เอาเงินไปฝังใต้กำแพงก็
1: ยังทุก
0: กลับเป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้เลยค่ะมีแต่ไปตลอดเป็นแล้วก็ไปไม่หยุดยั้งเพราะฉะนั้นสุขอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเข้าใจว่าสุขก็หมดแล้วหาใหม่อีกเรื่อยๆไปจนกว่าจะเข้าใจว่าไม่ใช่แต่เฉพาะสุขหรือทุกอย่างมีเมื่อเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าดับเหตุที่จะให้เกิดดับทุกข์แน่นอนใช่ไหมคะอริยสัจจะแต่กว่าจะเข้าใจความจริงอย่างนี้ได้นะคะก็ต้องฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจแล้วก็มั่นคงว่าไม่มีเราเพราะถ้ามีเรายังหวังยังต้องการยังแสวงหานี่แน่นอนแต่พอไม่มีเราก็จะแสวงหาอะไรมันไม่ใช่เราทั้งนั้นเลยก็เป็นแต่ธรรมะซึ่งเป็นไปอย่างนี้คนนี้ชาตินี้คนหน้าหายไปไหนละคนนี้ไม่เหลือเลยแต่ตอนกำลังเป็นคนนี้นี่แสนจะสำคัญจะทำทุกอย่างเพื่อคนนี้แหละแต่ว่าความจริงไม่มีไม่มีคนนี้มีแต่ความต้องการซึ่งไม่หยุดเพราะฉันต้องถึงสังขารทุกข์เพราะฉันทั้งหมดนะคะต
1: ั้
0: งจิตไว้ชอบคือไม่มีเรา
1: ไม่มีเราแม้ทุก
0: จิตสามารถเข้าใจทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นดีกว่าฟังด้วยความเป็นเราก็เป็นเราไปเรื่อยๆที่เข้าใจเพราะฉะนั้นอะไรถูกต้องไม่มีเราแต่มีธรรมะที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เรา

0: สถานีวิทยุรัฐสภาร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรม
2: ตอนที่688สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
3: เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของท่านผู้รู้นะคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่พิจารณาถ้าเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธาตุแล้วก็เป็นนามธาตุกับรูปธาตุก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าถ้าพูดถึงมโนธาตุไม่ใช่รูปแน่และถ้าพูดถึงมโนวิญญาณธาตุก็ไม่ใช่รูปแน่เพราะฉะนั้นยังมีอื่นอีกใช่ไหมคะที่เหลือก็คือธรรมธาตุเพราะว่าธรรมธาตุนี้ไม่ใช่จิตต้องเป็นเจตสิกและรูป
4: ในธาตุ18นี่ที่เป็นรูปธาตุมีอยู่10แล้วก็ที่เป็นวิญญาณธาตุน่ะมีอยู่7มีอยู่ครบวิญญาณธาตุ7ก็ไล่ไปเลยจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุจิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุที่เป็นนามธาตุนะมีอยู่7ที่เป็นรูปธาตุก็มีอยู่แล้วในเนี้ยแล้วจักขุธาตุรูปธาตุโสตธาตุสัตธาตุคานธาตุคันธาตุจิวหาธาตุรสธาตุกายธาตุโหตถะธาตุ

0: ธรรมธาตุมีทั้งรูปทั้งนาม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คิดถึงปัญญาของเรานะคะว่าสามารถจะรู้ได้เท่าไหร่เช่นสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยถ้ายังไม่รู้แล้วก็ไปคิดที่จะรู้โน่นรู้นี่ซึ่งไม่ได้ปรากฏเนี่ยนะคะก็ควรที่จะได้มีความรู้ในสิ่งที่ปรากฏก่อนแล้วก็ขึ้นอยู่กับกำลังปัญญาของแต่ละท่านว่าสามารถจะรู้อะไรได้มากกว่านั้นหรือเปล่าอะไรเป็นนามทั้งหมดคะ
2: ก็อย่างมโนวิญญาณธาตุเนี่ย
1: มโนวิญญาณธาตุมโนบอกแล้วค่ะว่าต้องเป็นนามธาต
2: ุเป็นนามแล้วก็ยังธรรม
1: ธรรมธาตุทั้งนามธรรมและรูปธรรมคือรูปธรรมที่เหลือ
2: รูปธรรม
1: ค่ะ
2: หมายถึงอารมณ
1: ์สิ่งที่มีจริงเป็นธาตุเพราะฉะนั้นเรากำลังกล่าวถึงธาตุนิพพานเป็นธาตุอะไรใน18ธาตุเป็นรูปหรือเปล่า
2: ไม่เป็นรูป
1: เป็นจิตหรือเปล่า
2: ไม่เป็นจิต
1: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะที่เหลือนะคะจากที่ได้กล่าวถึงแล้วเนี่ยค่ะเป็นธรรมธาตุคือเจตสิกและรูปและนิพพานรูปก็ต้องรูปจากที่เหลือที่กล่าวว่าเป็นธาตุอะไรไปแล้วนะคะคุณเริงชัยรู้จักรูปอะไรบ้าง
2: ก็มีสภาพธรรมที่ปรากฏแข็งเนี่ย
1: แข็งแล้วอะไรคะ
2: แข็งแล้วเสียง
1: ค่ะเสียง
2: เนี่ย20ปีได้เท่านี้เองอาจารย
1: ์ขอโทษค่ะก็เราทุกคนก็กำลังเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็มีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มจะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงทางตาลักษณะนั้นไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยค่ะแล้วก็กำลังปรากฏด้วยนะคะจะรู้ไหมคะว่าขณะนี้ก็มีรูปที่คุณเริงชัยก็รู้จักคือเห็นแค่ไม่รู้ว่ากี่ครั้งมาแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตารู้จักไหมคะว่ารูปเนี้ยมีแล้วก็ปรากฏทางตาด้วย
2: ก็ผมบอกอาจารย์หลายครั้งใช้คิดเอาฮะไม่ใช่
1: จะยังไงก็ตามแต่นั่นไปคิดต่างหากค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วรูปเนี้ยปรากฏกับคุณเริงชัยกับจักขุวิญญาณหรือเปล่าฟังให้เข้าใจว่ารูปเนี้ยมีจริงๆหรือเปล่าคือแทนที่จะไปคิดเรื่องเยอะเลยใช่ไหมคะก็แค่เนี้ยค่ะรูปนี้มีจริงๆใช่ไหมคะกำลังปรากฏนะฮะ
2: ถ้าโดยการระลึกลักษณะนี่อันนี
1: ้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยเดี๋ยวท่านเพียงแต่ถามว่าคุณเริงชัยรู้จักรูปอะไรบ้างคะ
2: รู้จักข้างการฟังใช่ไหมอาจารย์
1: ไม่ใช่การฟังโดยที่มีลักษณะให้รู้ได้
2: มีลักษณะก็สองรูปไงที่บอกอาจารย์ว่า
1: ถ้ามีแข็งกับเสียงก็ต้องไม่มีตาไม่เห็นบอดไปแล้วความจริงซึ่งทุกคนต้องตรงถ้าไม่ตรงก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมคะเหมือนถามเด็กเนี่ยค่ะว่าเห็นไหมมีอะไรปรากฏเขาจะต้องตอบว่าไงคะถ้าเขาเห็นเขาก็ต้องเป็นผู้ตรงที่ตอบว่าเห็นแต่เขาไม่ได้เข้าใจถูกต้องนะคะต่อเมื่อไรเรียนก็จะทราบว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมีจริงแต่ถ้าเข้าใจถูกต้องก็รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราตอนนี้เด็กจะไม่เข้าใจตอนที่ไม่ใช่ตัวตนเด็กยังไม่ได้เคยฟังเลยใช่ไหมคะแต่เด็กก็เห็นทุกคนก็เห็นเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่ามีรูปแน่นอนเพราะฉะนั้นมีรูปอะไรบ้าง
3: ท่านอาจารย์สุจินที่เคารพควรจะเข้าใจใช่ไหมถึงความต่างกันระหว่างรสระหว่างกลิ่นระหว่างสีตรงนี้หากกราบท่านอาจารย์ช่วยแนะนำเพิ่มเติมค่ะ
1: ค่ะเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะไม่ได้เลยใช่ไหมคะรสจะไปเป็นสีก็ไม่ได้สีจะมาเป็นกลิ่นก็ไม่ได้ก็เป็นจริงทุกอย่างค่ะแต่ว่าไม่ได้มีการรู้ตรงลักษณะว่าเป็นแต่ละลักษณะซึ่งปรากฏแต่ละสั้นๆในวันหนึ่งนะคะเช่นทางตาก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่แล้วเปลี่ยนไม่ได้และเสียงก็กำลังได้ยินปรากฏในขณะที่ได้ยินอยู่แล้วก็เปลี่ยนไม่ได้นี่คือการฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รู้ตรงลักษณะในขณะที่สภาพธรรมนั้นปรากฏเช่นแข็งเนี่ยค่ะเราพูดเรื่องแข็งแต่ว่าไม่ได้รู้ตรงแข็งซึ่งกำลังมีแข็งเพราะฉะนั้นขณะใดที่กำลังรู้ตรงนั้นลักษณะแข็งเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็มีสภาพที่รู้แข็งด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าสิ่งต่างๆมีจริงและมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และเป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งมีชั่วขณะที่ปรากฏเท่านั้นเองก็จะทำให้ค่อยๆเข้าใจว่าลักษณะที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะไม่เลื่อนลอยแล้วก็มีจริงๆและการกล่าวถึงธรรมะก็กล่าวถึงธรรมะที่ปรากฏเพื่อให้เข้าใจในความไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนจนกว่าจะเข้าใจอย่างนั้นได้จริง
3: ๆค่ะการอบรมที่จะรู้ตรงเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ แยกเป็นแบ่งแต่ละทวารก่อนว่าทางมโนทวารเนี่ยเป็นสภาพรู้จริงๆแล้วก็อีกทางห้านั่นก็เป็นรู้ในลักษณะของการที่เป็นรูปรู้สึกอย่างนี้พอที่จะเข้าใจง่ายกว่าไหมคะอาจารย
1: ์ถามใครคะแต่ละคนเนี่ยค่ะก็จะเป็นไปตามที่ได้สะสมมาและปัญญาของแต่ละคนก็จะค่อยๆเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าเลือกไม่ได้นะคะแต่ว่าเวลาที่สภาพธรรมะใดที่สติสัมปชัญญะเกิดระลึกก็รู้ว่านั่นแหละคือสิ่งที่มีจริงๆที่ระลึกมิฉะนั้นก็จะมีราวจัดระบบคือจัดแจงนะคะจัดแจงตลอดลืมไปว่าธรรมะจัดแจงไม่ใช่เรา
3: ก็กล่าวไปข้างต้นแล้วค่ะว่าเรื่องการจัดแจงเนี่ยมันเหมือนกับว่าในขั้นเริ่มเนี่ยท่านอาจารย์จะเข้าใจ
1: ก็ถูกต้องเพราะว่าเป็นตัวเราอยู่ตลอดนะคะจนกว่าจะค่อยๆรู้ค่อยๆ คลายความเป็นเราแต่ถ้ายังมีความเป็นเราก็จัดแจงตลอด
3: ก็ขณะที่ดิฉันกล่าวไปตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยขณะนั้นก็เป็นสภาพคิดนึกตรงนี้ฮะก็พอที่จะเข้าใจได้
1: ค่ะแต่ต้องเข้าใจลักษณะที่กำลังคิด
3: เข้าใจตรงนี้ฮะกราบขอบพระคุณ
1: ค่ะล่าจะเร็วสักแค่ไหนลองคิดถึงนะคะรูปหนึ่งจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะขณะที่เห็นกับขณะที่ดินเสมือนว่าพร้อมกันเนี่ยนะคะห่างกันเกิน17ขณะเพราะฉะนั้นความเกิดดับของรูปที่แม้จะมีอายุช้ากว่าจิตก็เพียงแค่17ขณะและในขณะนี้ปรากฏเสมือนว่าเห็นด้วยได้ยินด้วยแต่ความจริงจิตเกิดดับห่างกันเกิน17ขณะระหว่างเห็นกับได้ยินรูปดับแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะรูปสีเป็นลักษณะของรูปทุกรูปซึ่งเกิดขึ้นไม่ได้แยกต่างหากไปจากรูปที่เกิดเลย
3: กราบท่านอาจารย์นะคะในบางกรณีอะค่ะที่กล่าวถึงว่าลักษณะรูปสามนี่ก็หมายความว่าในขณะนั้นมีความเข้าใจแล้วเราว่ายังไงก็ต้องอยู่ในอุปจายะก่อนด้วยต้องเกิดขึ้นก่อนด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะถ้าคิดถึงสภาวะธรรมนะคะถ้าไม่ใช่คำเลยรูปเกิดหรือเปล่า
3: ก็เกิดอยู
1: ่เกิดนะคะจะใช้คำอะไรก็ได้แต่หมายความถึงขณะที่เกิดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะเกิดก็เป็นส่วนของรูปที่เกิดขณะนั้นใช่ไหมคะซึ่งจะต้องไปถึงการดับแน่นอนแต่ถ้าไม่มีการสืบต่อจะถึงการดับไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะสีก็คือเมื่อเกิดนะคะก็มีสันตติชรตาแล้วก็อนิจจตา
2: เบื้องต้นนี่ที่จะถามถึงเรื่องรูปที่ปรากฏทางตาเนี่ยกับรูปที่มีได้ทางใจเนี่ยตรงนี้ก่อนนะ
4: ขณะนี้เนี่ยก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์นี่คือรูปที่ปรากฏทางตาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าสีต่างๆหรือว่าวันนะหรือวันโนซึ่งท่านอาจารย์ก็ใช้คำนี้มาตลอดว่าสิ่งที่ปรากฏรู้ได้ทางตาซึ่งผมก็ชอบแล้วผมก็รู้คำนี้มาก่อนแม้กระทั่งคำว่าวันโนวันนะเนี่ยที่แปลว่าสีเนี่ยบางทีก็ยังไปเข้าใจว่าเป็นสีที่ทาบ้านหรือสีในกระป๋องสีดำสีเขียวสีขาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช
2: ่สติปัฏฐานนี่เขารู้ได้นะฮะรูปที่เกิดต่อจากทางตาเนี่ย
4: คำตอบก็คือแล้วแต่ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่อบรมมาสั่งสมมาในเรื่องนั้นๆ นะครับ
1: เวลาที่คุณเริงชัยมีไหมในขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีอะไรไหมคิดนึกมีแน่ใช่ไหมคะโดยไม่ใช่เห็นคิดนึกเนี่ยไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นทางที่จะรู้มี6ทางเพราะว่าคิดนึกไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นทางที่จะรู้นะคะมี6ทางคือตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1ใจ1เพื่อที่จะให้คุณเริงชัยพิจารณาแล้วก็เข้าใจจริงๆนะคะถึงว่าขณะนี้ค่ะรูปที่กำลังปรากฏทางตาแน่นอนแล้วคิดมีไหมคะมีนะคะคุณเริงชัยสามารถจะแยกทางตากับทางใจออกได้ไหม
2: ไม่ฮะคือว่า
1: เนี่ยค่ะก็คือเราต้องมาค่อยไตรตรองพิจารณาเพื่อจะเห็นความต่างนะคะว่าเราเรียนตำราบอกว่าแยกกันแต่ว่าขณะเนี้ยแยกได้ไหม
2: ถ้าเป็นไม่ใช่ที่ผมเข้าใจว่า
1: เพราะฉะนั้นทางตานะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็มีคิดนึกด้วย แยกได้ไหมที่จะรู้ว่าทางทวารไหนเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะและเริ่มเข้าใจลักษณะเพราะมีลักษณะนั้นปรากฏไม่ต้องเรียกว่ารูปเพราะว่าลักษณะที่แข็งก็ไม่ใช่สภาพรู้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีชื่อว่ารูปเป็นรูปไม่ใช่เราหรืออะไรเงี้ยไม่มีเลยขณะนั้นเป็นการคิดนึกเพราะฉะนั้นเรายังไม่ชินต่อการที่จะรู้ลักษณะซึ่งปรากฏทั้งวันแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะนี่คือความต่างนะคะของผู้ที่ไม่เคยได้ยินธรรมะเลยแล้วก็ได้ยินธรรมะแต่ว่ายังไม่ได้รู้ตรงลักษณะของธรรมะก็มีแต่เรื่องชื่อทั้งหมดเลยแต่ว่าเป็นชื่อที่จะให้เราสามารถเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆซึ่งต้องอาศัยการฟังนะคะและก็พิจารณาที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดจะไม่มีคำว่าปัญจทวารมโนทวารหรือว่าอะไรเลยแต่มีลักษณะของสภาพธรรมนั้นซึ่งขณะนั้นไม่ใช่การประจักษ์แจ้งซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณนะเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะของสภาพธรรมะที่สติกำลังระลึกและค่อยๆเข้าใจโดยไม่มีชื่อเลยขณะนี้นะคะที่แข็งกำลังปรากฏทั้งทางกายทวารและมโนทวารสืบต่อกันเร็วมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละทางโดยที่ไม่ใช่วิปัสสนาญาณแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาญาณนะก็สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ละทางได้หลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยจะทราบได้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะผู้ที่ทรงตรัสรู้แสดงไว้ว่ามีอายุแค่17ขณะจิตแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นลองคิดดูสิคะขณะนี้เหมือนไม่ดับเพราะเหตุว่าเพียงแค่ดับแล้วก็มีมโนทวารวิถีจิตรับสืบต่อนะคะก็เป็นการที่วาระของวิถีจิตทางตาแล้วก็ทางใจทางหูแล้วก็ทางใจทุกอย่างเนี่ยค่ะก็จะต้องมีทางใจนะคะรับรู้สืบต่อจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ก็เป็นอย่างนี้ค่ะทำให้มีการที่เห็นเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆซึ่งความจริงแค่17ขณะดับจะเป็นรูปร่างสันฐานก็ไม่ได้แต่เพราะเหตุว่าเกิดแล้วก็ดับแล้วก็สืบต่อทางมโนทวาร นะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความทรงจำที่ทำให้สามารถที่จะคิดนึกต่างๆทั้งในเรื่องของนิมิตรูปร่างสันฐานและในส่วนละเอียดด้วย
5: เข้าใจในความเป็นรูปนามของบุคคลตัวตนว่าไม่มีมีแต่รูปกับนาม
1: เพื่อให้ถึงความเป็นผู้ฉลาดเพราะว่าผู้ไม่ฉลาดไม่รู้ใช่ไหมคะต้องเป็นผู้ฉลาดจึงรู้เพราะฉะนั้นฉลาดยังไงรู้ยังไง
5: รู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคล
1: ค่ะนั่นคือชื่อใช่ไหมคะให้รู้ตามความเป็นจริงว่ายังไม่รู้อะไรบ้างในธาตุที่ได้กล่าวมาแล้ว18ธาตุและ6ธาตุ3นัยยะและ3ธาตุให้รู้ตามความเป็นจริงว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดรู้แล้วหรือยังใช่ไหมคะ
5: ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อรู้นะคะไม่ใช่เพื่อไปสงเคราะห์แต่เพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงอย่างธาตุคือกามได้แก่อะไร
5: ครับ
1: ขณะนี้มีไหมแล้วก็รู้ในความเป็นกามธาตุหรือเปล่า
5: อันนี้สุรวัตรผมยังไม่ฉลาดใช่ไหมครับ
1: หมายความว่าเวลาที่ฟังเนี่ยต้องรู้จุดประสงค์นะคะที่ทรงแสดงแม้แต่ว่าภิกษุผู้ฉลาดเป็นอย่างไรฉลาดในอะไรเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าถ้าเป็นผู้ที่ฉลาดท่านรู้ไม่ใช่ว่าท่านไปสงเคราะห์หรือท่านไปนึกเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเป็นผู้ที่รู้ธาตุโดยนัยยะต่างๆเช่นแม้โดยนัยยะของธาตุ3คือกามธาตุเนี่ยพูดรวมเลยสำหรับกามธาตุนะคะว่าเรารู้ในกามธาตุหรือยังถ้ายังก็อบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้ความเป็นสภาพธรรมะที่เป็นกามธาตุทั้งหมดนะคะเพื่อเป็นปัญญาของเราที่จะค่อยๆรู้ขึ้นในธรรมะทั้งหมดที่ได้ทรงแสดงไว้ไม่ใช่เพียงแต่ให้อ่านตามคิดตามนะคะแต่เพื่อให้รู้ได้ตามความเป็นจริง
5: ครับขอบคุณครับ
6: กราบท่านอาจารย์นะคะจากที่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุนะฮะท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวบอกว่ารู้แข็งเป็นธาตุรู้แข็งเป็นธาตุแค่นี้ก็ไม่พอจนกว่าสภาพที่เป็นธาตุทั้งหมดปรากฏแก่วิปัสสนาญาณขณะนั้นจึงไม่มีเราแค่มีธาตุเท่านั้น จากประโยคตรงนี้ค่ะก็จะเข้าใจได้ว่าการที่จะไปเข้าถึงที่รู้ว่าเป็นธาตุจริงๆก็ต้องเริ่มจากการอบรมเจริญสติปัฏฐานก่อนแล้วก็ตรงนี้จะเห็นความต่างของธาตุใช่ไหมคะท่านจ๊ะ
1: คือแม้แต่ในขั้นฟังเนี่ยนะคะต้องทราบว่าที่ใช้คำว่าธรรมะกับธาตุเนี่ยก็คือความหมายที่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะและขณะนี้ก็มีจริงๆด้วยแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเนี่ยค่ะเริ่มตั้งแต่การให้รู้ตามความเป็นจริงจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้ในความเป็นธาตุนั้นได้
6: ท่านอาจารย์คะเพราะนั้นความต่างกันคือถ้าเผื่อขณะที่สติไม่ได้เกิดเนี่ยเราก็จะไม่รู้ตรงนั้นเลย
1: พระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงไม่เข้าถึงเลยในอัตถะโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นใหญ่โดยอะไรทั้งหมดเพราะว่าไม่ใช่ขณะที่กำลังรู้ในลักษณะนั้นจริง
6: ๆโอ้ตรงนี้มันเหลือเกินนะท่านอาจารย
1: ์ก็คือปัญญาไงคะไม่ใช่เราซึ่งขณะใดที่เป็นอวิชชาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้
7: อาจารย์ครับธาตุคือสิ่งที่มันมีชีวะใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ถ้าเป็นจักขุธาตุหรือโสตธาตุนี่ในแต่ละกราบอยู่ด้วยเนี่ยกล่าวว่าไม่มีชีวะมันจะถูกต้องหรือธาตุเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต
1: ถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะคุณวิจิตก็คงจะเห็นความต่างเวลาที่บอกว่าไม่ใช่ชีพไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ชีวิตรูปเพราะฉะนั้นมีความต่างกันเพราะเหตุว่าเวลาเราพูดถึงชีวิตเราคิดถึงสิ่งซึ่งไม่ได้เกิดดับใช่ไหมคะยังมีชีวิตอยู่คิดว่าคนนั้นมีสิ่งหนึ่งซึ่งถ้าไม่ใช่พระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้คนอื่นจะอธิบายไม่ได้เลยว่าชีวิตที่ว่ามีเนี่ยคืออะไรแต่ว่าจากการตรัสรู้เนี่ยนะคะไม่ได้แสดงว่ามีชีวิตที่เป็นนิจจังที่เที่ยงมันอย่างที่เราเคยเข้าใจกันอยู่นะคะแต่มีชีวิตตรูปใช้คำว่ารูปด้วยและก็เป็นเจตสิกซึ่งเป็นชีวิตตินริยะเจตสิกเป็นชีวิตตนามเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าเป็นนามเป็นรูปไม่ใช่เป็นชีพหรือชีวิตที่เที่ยงอย่างที่เราเคยเข้าใจต้องละเอียดค่ะที่ต้องรู้ว่าต้องเป็นชีวิตตรูปถ้ากล่าวอย่างที่คุณวิจิตกล่าวนะคะว่าจักขุปสาทะเป็นรูปซึ่งมีชีวิตตินดริยะรูปเกิดร่วมด้วยไม่ผิดแต่ไม่ได้หมายความว่าจักขุปสาทรูปเป็นชีวิตหรือเป็นชีพ
7: นี่เมื่ออยู่ด้วยกันนี่ทำไมถึงรับไม่ได้ล่ะ
1: ต้องเข้าใจสิคะว่าก่อนฟังมีชีวิตไหมคะและเข้าใจชีวิตว่ายังไงก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมคนที่มีชีวิตกับคนที่ตายแล้วต่างกันใช่ไหมคะ
7: ครับ
1: เพราะฉะนั้นชีวิตนี่คืออะไรก่อนได้ฟังพระธรรมเนี่ยชีวิตคืออะไรเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อธิบายไม่ได้บอกไม่ได้ว่าชีวิตคืออะไรใช่ไหมคะแต่ใช้คำนี้และเชื่อว่ามีชีพหรือมีชีวิตที่เที่ยงเพราะว่าไม่ประจักษ์การเกิดดับและไม่ได้รู้จริงๆว่าสภาวะธรรมแท้ๆนั้นคืออะไรเพียงแต่เห็นว่าคนตายกับคนเป็นเนี่ยต่างกันก็เข้าใจว่าคนเป็นคือคนที่มีชีวิตที่เที่ยงไม่ได้มีการเกิดดับเลยแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมก็สามารถที่จะเข้าใจละเอียดนะคะจนกระทั่งว่าคนก็ไม่มีถ้าไม่มีจิตเจตสิกรูปแต่เมื่อมีจิตเจตสิกรูปแล้วนะคะก็สมมุติบัญญัติเรียกว่าคนเรียกว่าสัตว์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่มีจริงๆเนี่ยคืออะไรถ้าเป็นรูปนะคะอย่างจากขุปสาทะที่คุณวิจิตถามเมื่อกี้นี้ค่ะว่ามีชีวิตรูปด้วยก็ถูกต้องแต่ท่านใช้คำว่าชีวิตรูปท่านไม่ได้ใช้คำว่าชีพ
7: สิ่งที่มีชีวิตนะเดี๋ยวเอาขอย้อนกลับนิดหนึ่งสิ่งที่มีชีวิตคือสิ่งที่เกิดจากกรรมใช่ไหม
1: อันนี้หลังจากที่ศึกษาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกความคิดเห็นก่อนศึกษาว่ามีชีพชีวิตที่เที่ยงกับเวลาที่ศึกษาแล้วก็มีธาตุหรือมีธรรมะซึ่งเกิดดับแล้วก็เป็นนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นลักษณะที่เป็นชีพซึ่งอธิบายไม่ได้แล้วก็บอกว่าเที่ยงด้วยก็ไม่มีแต่ว่ามีนามธรรมและรูปธรรม
4: ได้ฟังมาเขาบอกว่าผู้ที่ติดในรูปมาก
1: แต่มีใครที่ติดในรูปแล้วไม่ติดในนามไม่ว่าใครที่จะกล่าวได้ว่าใครติดในรูปมากใครติดในนามมากก็ติดมากทั้งนามทั้งรูปใช่ไหมคะนี่เป็นของธรรมดาแต่ขอให้เห็นว่าแม้แต่จะเข้าใจว่าสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างนะคะก็เป็นธรรมะคือเป็นธาตุแต่ละชนิดก็จริงนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะรู้ต้องรู้ตามลำดับเช่นถ้าสติสัมปชัญญะไม่ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะ จะรู้ได้ไหมคะว่าลักษณะที่เป็นธาตุคืออย่างนี้เองหรือว่าลักษณะนั้นก็คือเป็นธาตุเท่านั้นมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะแต่ว่าเมื่อทรงแสดงอายตนะก็ให้เห็นความจริงว่าไม่ใช่มีแต่ธาตุเดียวจึงจะปรากฏได้ใช่ไหมคะแต่ต้องมีธาตุที่ขณะนั้นประชุมหรือว่าเป็นที่เกิดทำให้ปรากฏมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรากฏได้เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นธาตุที่เป็นธรรมะแต่ละลักษณะแต่ละอย่างแล้วก็ยังแสดงให้เห็นถึงการประชุมกันของธรรมะนั้นนะคะซึ่งจะปราศจากกันไม่ได้โดยแสดงความเป็นอายตนะว่าต้องต่อหรือต้องประชุมหรือว่าเป็นที่เกิดด้วยกระจัดกระจายกันไปได้ไหมคะธาตุทั้งหลายเนี่ยค่ะและจะมีอะไรปรากฏแม้ว่ามีแต่ลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าจะกล่าวว่ามีจักขุปสาทะนะคะอยู่ตรงนั้นคือต่อหรือว่าประชุมกับรูปารมณ์โดยที่ไม่มีจิตไม่มีสภาพรู้จะมีประโยชน์อะไรและรูปนั้นก็เกิดแล้วดับแล้วด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นผู้ฉลาดในอายตนะก็จะต้องรู้ว่าขณะนั้นนะคะที่สภาพธรรมะนั้นมีตรงนั้นจะมีอายตนะอะไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าสามารถจะรู้ในความเป็นอายตนะของอะไรด้วยก็เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะไม่ใช่เพียงแต่ในหนังสือเมื่ออ่านแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าใจความหมายหรืออรรถะของอายตนะของธาตุที่เป็นธาตุก็คือทั้งหมดเป็นธาตุแต่ที่เป็นอายตนะขณะนั้นถ้าไม่มีจิตเห็นเลยจะเป็นที่สืบต่อของธรรมะอีกหลากหลายที่จะติดตามมาหรือเปล่า

0: ปกิณกะธรรม
1: ตอนที่689สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: ก็เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะไม่ใช่เพียงแต่ในหนังสือเมื่ออ่านแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าใจความหมายหรืออรรถะของอายตนะของธาตุที่เป็นธาตุก็คือทั้งหมดเป็นธาตุแต่ที่เป็นอายตนะขณะนั้นถ้าไม่มีจิตเห็นเลยจะเป็นที่สืบต่อของธรรมะอีกหลากหลายที่จะติดตามมาหรือเปล่าเพราะเหตุว่าเมื่อมีอายตนะแล้วนะคะก็เป็นบ่อเกิดเป็นที่เกิดของสภาพธรรมะที่สืบต่อไปอีกนานแสนนานในสังสารวัฏซึ่งต่อไปก็จะเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท
3: ค่ะ
4: เรียนถามท่านอาจารย์ว่าไม่ทราบว่าในพระธรรมทั้งหมดนี่การพิจารณาถึงความสอดคล้องกันทั้งหมดจะบางส่วนได้ไหมคะที่จะเป็นแค่ความจำ
2: จำยังไงคะจำช
4: ื่
2: อหรือว่าเข้าใจแล้วก็ขณะที่เข้าใจก็จำสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะจำโดยที่ไม่เข้าใจนะคะก็คือสัญญาที่ไม่มีความเข้าใจเกิดร่วมด้วยแต่ขณะที่เข้าใจก็ต้องจำไปด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปนั่งท่องอะไร
4: ที่เขาบอกว่าสงเคราะห์เนี่ยค่ะก็จะเป็นความจำโดยที่เขาสงเคราะห์กันเราก็จำตามไม่ถูกต้องใช่ไหมคะ
2: เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องทราบเฉพาะตนเลยนะคะว่าเพื่ออะไรจุดประสงค์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้สาระจากพระธรรมก็คือผู้ที่ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะนะคะแล้วยังเพื่อขัดเกลากิเลส
4: แม้กระนั้นขณะที่จำจะสงเคราะห์หรืออะไรก็ตามก็ควรที่จะย้อนกลับมาพิจารณาถึงความสอดคล้องถ้ามีเวลา
2: ที่ใช้คำว่าสอดคล้องที่นี่หมายความว่าความจริงของธรรมะนั้นนะคะ
4: เป็นอย่างนั้น
2: ถูกต้องไม่ติดขัดหมายความว่าสามารถที่จะเป็นความจริงในทุกที่ทุกสถาน
4: ไม่ใช่
2: เช่นอุปัจจยสันตติชรตานิจตาเป็นลักษณะของรูปนะคะไม่ว่าจะในภพไหนภูมิไหนขณะไหนกลับไหนต้องเป็นอย่างนั้น
4: ค่ะซึ่งอาจจะถ้าว่าจำก็จำได้ว่ามี4แต่ถ้าจากจำแล้วเนี่ยมาพิจารณาถึงความสอดคล้องเพื่อการละอันเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเพียงแต่สงเคราะห์เฉยๆหรือเปล่าคะ
2: ละที่นี่นะคะก็คือเมื่อมีความเข้าใจถูกปัญญาก็ทำกิจของปัญญาเพิ่มขึ้นคือสามารถเห็นสิ่งที่เป็นอกุศลว่าเป็นอกุศลเห็นสิ่งที่เป็นกุศลว่าเป็นกุศลเพราะฉะนั้นก็จะมีการขัดเกลานี่คือประโยชน์มิฉะนั้นแล้วถ้าศึกษาแล้วไม่ได้ขัดเกลาเลยนะคะมีแต่ความจำแต่ว่าไม่ได้เข้าถึงความเป็นอนัตตาและความเป็นเหตุเป็นผลเป็นกุศลอกุศลของธรรมะก็จะไม่มีการขัดเกลาเลย
4: ค่ะ
2: อันนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์คือไม่ได้สาระจากพระธรรมเมื่อฟังและได้ยินนะคะไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจในความจริงของสภาพธรรมะนั้นซึ่งจะต้องตรงกันทุกแห่งและก็ตรงความเป็นจริงด้วยถ้าไม่ตรงก็หมายความว่าความเข้าใจนั้นยังไม่ครบสมบูรณ์ยังคลาดเคลื่อนยังไม่ถูกต้อง
4: ประโยชน์ของการที่จะเข้าใจคือการละ
2: ประโยชน์คือความรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนค่ะ
4: ไม่ใช่ตัวตนขอบพระคุณ
3: อาจารย์คะต้องศึกษาอย่างไรถึงจะไม่เป็นทะเลชื่อคะตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนะคะตั้งแต่ต้นไปเลยค่ะ
2: ค่ะโดยมากคนจะพอใจนะคะที่คิดว่าได้ศึกษาธรรมะหัวข้อต่างๆศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปาทะศึกษาเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องสติปัฏฐานพอใจที่จะรู้ชื่อค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรที่จะรู้ว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแค่ไหนเช่นแม้แต่ในคำว่าธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเข้าใจอย่างไรถูกต้องนะคะแล้วก็ค่อยๆไปถึงคำต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าเพียงแต่บอกว่ามีอะไรอย่างที่อ่านไปเมื่อกี้นี้ครบคิดว่ารู้เรื่องหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นปฏิจจสมุปบาทก็คือธรรมะทั้งหมดนะคะที่จะทำให้ก่อเกิดสังสารวัฏต่อไปไม่ใช่หนทางที่จะดับที่จะเป็นโลกุตระนะคะถ้าเป็นโลกุตระแล้วไม่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทเลยเพราะเหตุว่าไม่ใช่เป็นธรรมะที่ทำให้สังสารวัฏเกิดสืบต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจจริงๆแล้วก็ต้องรู้ว่าเป็นเรื่องที่ถ้ายังไม่เข้าใจธรรมะจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้ไหมหรือว่าเข้าใจเพียงหัวข้อนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะเป็นปฏิจจสมุปบาทอะไร เห็นไหมคะถ้าเรามีความเข้าใจในแต่ละองค์ของปฏิจจสมุปบาทะเราก็สามารถที่จะเข้าใจถึงการสืบเนื่องกันได้ว่าทั้งหมดความเห็นต่างๆขณะนั้นจิตเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างซึ่งถ้ากล่าวก็คือเป็นอภิสังขารที่เป็นปุญญาภิสังขารหรืออปุญญาภิสังขารยังไม่ใช่อเนนชาภิสังขารแน่เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเราได้ยินชื่อคำนี้แล้วเราจะเข้าใจทั้งหมดนะคะขอเพียงให้เข้าใจความหมายของคำนั้นก่อนทุกครั้งที่ได้ยินคำอะไรคะให้เข้าใจความหมายของคำนั้นแล้วค่อยเข้าใจเพิ่มขึ้น
0: จะขออนุญาตกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับอย่างไรจึงจะเป็นการรู้ปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันที่พอจะเข้าใจได้สำหรับผู้ฟังโดยทั่วไปนะครับ
2: ถ้าในชีวิตประจำวันนะคะก็มีชื่อที่จำได้นี่แน่นอนคือพอพูดถึงปฏิจจสมุปบาทก็ชื่อนี้เคยได้ยินนะคะแล้วก็จะมีความเข้าใจในชื่อนี้มากน้อยแค่ไหนนี่ประการที่สองนะคะแล้วก็ขณะนี้ไม่ใช่ไปนั่งเปรียบเทียบว่าจะเป็นปฏิจจสมุปบาทอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือความเข้าใจธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะเมื่อถึงการละที่จะสามารถเข้าใจถึงการที่ธรรมะแต่ละอย่างอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างไรก็จะเข้าใจไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะหัวข้อนะคะว่าอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารแต่จะต้องเข้าถึงว่าเป็นปัจจัยโดยฐานะอะไรไม่ใช่ว่าปัจจัยและปัจจัยอะไรก็ไม่ทราบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะเข้าถึงความละเอียดยิ่งขึ้นของธรรมะโดยการที่รู้ว่าไม่ใช่กล่าวว่าเป็นปัจจัยเฉยๆนะคะแต่ว่าต้องทราบว่าโดยปัจจัยอะไรด้วยก็เป็นเรื่องของการที่จะศึกษาเรื่องของสภาพธรรมะจนกระทั่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในความเป็นอนัตตาแต่ไม่ใช่ไปเจาะจงคิดว่าเราสนใจเรื่องนี้มากเราอยากจะรู้เรื่องนี้อย่างเดียวแต่ความจริงแล้วต้องมีพื้นฐานตั้งแต่ต้นแล้วก็จะเข้าถึงการสืบเนื่องกันนะคะของพระธรรมที่ได้ทรงแสดงโดยประการต่างๆ
5: คำว่าพานกับบัณฑิตเนี่ยถ้าเผื่อรู้ปัญหานี้มันก็อาจจะช่วยได้เท่านั้นเองถูกหรือเปล่าครับ
2: ค่ะถ้ามีความเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธาตุนะคะพานเป็นธาตุหรือเปล่าแล้วก็บัณฑิตเป็นธาตุหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นผิดเราไม่ได้กล่าวถึงชื่อคนหรือว่าสัตว์ใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะความเห็นผิดนี่ค่ะเป็นพานหรือเป็นบัณฑิตคือทุกอย่างสามารถที่จะลงไปที่ธาตุได้
5: ใช่ครับ
2: แม้แต่ผ่านก็คือคนที่เห็นผิดมีความประพฤติผิดมีความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นการกระทำทั้งหมดนะคะซึ่งเกิดจากคนผ่านก็เป็นโทษทั้งหมดเลยมาจากความเห็นผิดหรือความไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผ่านก็ต้องเป็นสภาพธรรมะด้วยค่ะทุกอย่างก็ต้องเป็นธรรมะค่ะคนผ่านจะพูดถูกได้ไหมจะทำดีได้ไหมนี่ก็แสดงเห็นแล้วว่าก็คือจิตเจตสิกรูปนั่นเอง
5: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครก็ตาม
2: ก็จะเข้าใจความเป็นจริงของคำที่เราใช้แม้แต่ว่าผ่านหรือบัณฑิตคือทุกอย่างเป็นธาตุทั้งหมดก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเป็นธาตุอะไร
5: ครับแล้วก็ต่อมาก็ยังมีอายตนะอีกก็พูดถึงมันก็เรื่องใกล้ๆกันกับสิบธาตุ18เองเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อยู่อันเรื่องเดียวใกล้ๆกัน
2: ก็ลองยกตัวอย่างสักความเห็นหนึ่งนะคะว่าความเห็นผิดเป็นธาตุอะไรทั้งหมดเนี่ยเรากล่าวรวมว่ามี18ธาตุนะคะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดเป็นธาตุอะไรคือถ้าเรียนแล้วไม่แยก18เอาไว้เฉยๆนะคะแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าไม่ว่าเราจะพูดอะไรถ้าพูดถึงเรื่องคนพาลต้องเป็นปรมัตถธรรมเมื่อเป็นปรมัตถธรรมกล่าวเฉพาะความเห็นว่าความเห็นผิดเนี่ยค่ะจะเป็นธาตุอะไรใน18ธาต
5: ุผมเรียกชื่อไม่ถูกอาจารย
2: ์ชื่อก็คือว่าขณะนี้เองค่ะเป็นธาตุทั้งหมดนะคะต้องมีจักขุปสาทะเป็นธาตุนะคะแล้วก็ต้องมีรูปธาต
5: ุ
2: ที่กระทบจักขุปสาทะทำให้เกิดจักขุวิญญาณธาตุคือจิตเห็นขณะนี
5: ้
2: นี่ก็คือเราเรียกสิ่งที่เราได้เข้าใจว่าเป็นธาตุคือเป็นธรรมะนะคะเห็นก็เป็นธรรมะแต่ไม่ใช่รูปจึงเป็นจักขุวิญญาณธาตุนะคะสำหรับเห็นแต่เห็นนี่ก็ต้องอาศัยจักขุปสาทะเป็นรูปธาตุก็เป็นจักขุธาตุแล้วก็เห็นก็ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งนั้นต้องกระทบจักขุประสาทะนะคะก็เป็นรูปธาตุสำหรับสีสันวรรณะในการใช้คำว่ารูปธาต
5: ุ
2: ก็สามธาตุแล้วใช่ไหมคะนี่คือขณะนี้ค่ะถ้าเราจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นธาตุแม้ในขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่เราก็ไม่ลืมเรื่องความเข้าใจของเราในเรื่องธาตุว่าเมื่อเป็นธาตุแล้วลงย่อยขยายที่เคยเข้าใจว่าเป็นเรานะคะเป็นคนเป็นสัตว์ ที่กำลังเห็นกำลังได้ยินแท้ที่จริงแล้วเป็นธาตุอะไรบ้างทางตานี่สามธาตุแล้วใช่ไหมคะ
5: ตาก็สามธาตุ
2: ทางหู
5: หูก็สามธาตุครับ
2: ทางจมูก
5: ครับก็สามธาตุเหมือนกัน
2: ทางลิ้น
5: ก็เหมือนกัน
2: เพราะฉะนั้นสิบห้าธาตุแล้ว
5: ครับ
2: นะคะเหลืออีกสามธาตุเป็นมโนธาต
5: ุ
2: นะคะได้แก่ถ้าจะใช้ศัพท์ที่เราศึกษาพระพิธรรมมาแล้วก็คือปัญจทวาราวัชนะจิต1สัมปติชนะ2นะคะเพราะว่าทั้ง3เนี่ยค่ะต้องเกิดที่หัตถยวัตถุเป็นมโนธาตุในขณะที่จักขุวิญญาณเกิดที่จักขุประสาทะโสตวิญญาณก็เกิดที่โสตประสาทะคานวิญญาณก็เกิดที่คานประสาทะชิวหาวิญญาณก็เกิดที่ชิวหาประสาทะคือพูดย้ำไปย้ำมานะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าขณะนี้เป็นธาตุแม้แต่สิ่งซึ่งเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดเห็นขณะนี้ก็ต้องเป็นธาตุด้วยนะคะเพื่อให้รู้ว่าขณะนี้ค่ะกำลังเห็นเนี่ยเป็นธาตุมิฉะนั้นการศึกษาเรื่องธาตุของเราก็เป็นการศึกษาเพียงเรื่องชื่อแปลว่าในขณะนี้มีเห็นแล้วก็จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธาตุอย่างไรทั้งหมดนี่15ธาตุนะคะทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มีมโนธาตุ3ซึ่งได้แก่ปัญจทวาราวัชนะจิต1สัมปติชนะจิต2นะคะแล้วก็มีมโนวิญญาณธาตุกับธรรมธาตุอีก2อย่างรวมเป็น18สำหรับมโนวิญญาณธาตุก็คือจิตอื่นทั้งหมดที่เหลือจากที่ได้กล่าวถึงแล้วคือนอกจากจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณปัญจทวาราวัชนะจิตสัมปติชนะจิตนอกจากนี้แล้วเป็นมโนวิญญาณธาตุนะคะสามารถที่จะรู้อารมณ์ได้ทั้ง6หรือธรรมธาตุนะคะถ้าเรามีความเข้าใจถูกต้องว่าทุกอย่างเป็นธาตุและก็ธรรมะทั้งหมดก็มีจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นจิตก็ได้เป็นวิญญาณธาตุหมดแล้วใช่ไหมคะ
5: ค
2: แล้วก็รูปที่กล่าวถึงแล้วก็มีเพียง5รูป10รูปทั้งภายนอกคือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะจะนับจำนวนก็ได้ไม่นับจำนวนก็ได้แต่เอาตามความเข้าใจว่ารูปที่เหลือก็ต้องเป็นธรรมธาตุเจตสิกทั้งหมดก็ต้องเป็นธรรมธาตุนิพพานก็เป็นธรรมธาตุคือธรรมะทั้งหมดที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเป็นธาตุทั้งหมดถ้าจำแนกไปโดยเป็นธาตุทั้งหลายแล้วส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคะนอกจากวิญญาณธาตุแล้วก็เป็นธรรมธาตุ
6: เพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยความเห็นผิดก็เป็นเจตสิกเป็นธาตุเป็นธรรมธาตุถูกไหม
2: และถ้าเข้าใจถูกต้องนะคะว่าเจตสิกทั้งหมดคือธรรมธาตุทั้งหมดเลยโลภะธาตุโทสะธาตุโมหะธาตุทั้งหมดเลยค่ะและก็ยังมีรูปส่วนที่ไม่ได้กล่าวถึงที่เป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคะก็เป็นธรรมธาตุถ้าเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธาตุแล้วเป็นธรรมะถ้ากล่าวรวมคือธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุแต่ถ้าแยกโดยทวารอย่างที่เรากำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ให้รู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธาตุเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งไม่พ้นจากธาตุ18ความเป็นจริงก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีพร้อมด้วยพระญาณต่างๆเมื่อสิ่งใดปรากฏด้วยพระญาณ นั่นเองนะคะที่ได้มีปัญญาเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นจึงสามารถที่จะทรงแสดงลักษณะของสภาพธรรมนั้นโดยประการทั้งปวงเมื่อโดยประการทั้งปวงก็มีคำต่างๆนะคะอย่างคำว่าปรมัตถธรรมหรือว่าปรมัตถะหรืออภิธรรมหรือว่าธาตุหรืออายตนะหรือขันธ์ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เพื่อที่จะแสดงให้คนที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่มีถ้าไม่ได้มีการฟังเลยนะคะแต่ว่าผู้ที่แม้ขณะนี้สภาพธรรมะก็มีแล้วก็มีการฟังแล้วก็มีการไตร่ตรองโดยนัยยะประการต่างๆเพื่อที่จะให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะแม้ว่ายังไม่ได้ประจักษ์แต่ว่าเวลาที่อบรมเจริญปัญญานะคะปัญญานั้นก็ไม่ใช่ว่ารู้อื่นเข้าใจอย่างอื่นแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเนี่ยค่ะตามกำลังของความรู้ของบุคคลนั้นซึ่งก็ต่างกันตั้งแต่ท่านพระสารีบุตรจนกระทั่งถึงพระมหาสาวกจนกระทั่งถึงพระสาวกธรรมดาอนุพุทธะทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าแม้สภาพธรรมะมีเป็นความจริง แต่ผู้ที่สามารถที่จะแสดงสภาพธรรมนั้นโดยอรรถะโดยประการทั้งปวงต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนผู้อื่นแม้ว่าจะมีการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมนั้นๆ นะคะแต่ก็ไม่ได้สะสมปัญญาถึงระดับที่จะแสดงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังประจักษ์แจ้งโดยประการทั้งปวงได้เช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องนึกไม่ออกนะคะแต่ว่าเป็นเพราะเหตุว่าไม่ได้สะสมปัญญาพระญาณถึงการเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้สามารถที่จะแสดงสิ่งที่มีจริงๆด้วยพยัญชนะด้วยอรรถประการต่างๆที่จะให้คนอื่นค่อยๆเข้าใจขึ้นได้อันนี้ก็เป็นการศึกษาให้เข้าใจนะคะสภาพธรรมะที่มีนะคะขั้นฟังขั้นพิจารณาแล้วก็ต้องอบรมจนกระทั่งถึงขั้นประจักษ์แจ้งด้วยเพราะว่าบางคนก็อาจจะเข้าใจเพียงว่ารู้แล้วค่ะเหมือนกับว่าขณะนี้พูดเรื่องเห็นนะคะก็เหมือนกับรู้แล้วว่าเห็นเป็นธรรมะไม่ใช่เราเข้าใจว่ารู้แล้วทั้งหมดตามที่ได้ฟังถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่เข้าถึงพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเสมือนคิดแค่นั้นเองว่าขณะที่กำลังเห็นมีจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เราแต่ว่าการที่จะประจักษ์แจ้งได้นะคะได้ทรงแสดงหนทางด้วยว่าการที่ปัญญาจะเจริญเนี่ยค่ะต้องอาศัยขั้นฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั่นน่ะถูกต้องจริงหรือเปล่าแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นปัญญาขั้นเข้าใจเรื่องราวนะคะไม่ว่าหลังจากที่ฟังแล้วก็ไม่ลืมก็ยังไตร่ตรองพิจารณาเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะเราคิดมากมายหลายเรื่องแล้วก่อนที่จะได้ฟังธรรมะเราคิดเรื่องอื่นทั้งนั้นเลยแต่เวลาที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็มีปัจจัยที่ทำให้เกิดคิดถึงสิ่งที่ได้ฟังแล้วแต่ว่าเราจะสะสมการฟังมามากน้อยแค่ไหนถ้าคนที่สะสมการฟังไม่พอก็รู้จักตัวเองได้ตามความเป็นจริงใช่ไหมคะพอพ้นจากขณะที่ฟังเราคิดเรื่องอะไรเราคิดเรื่องอื่นหรือว่ายังคิดไตร่ตรองเรื่องธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนั่นก็คือขั้นคิดนะคะและก็ยังรู้ด้วยค่ะว่าขณะที่กำลังคิดนั้นไม่ใช่การรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วสภาพธรรมะในขณะที่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะของธาตุแต่ละชนิดเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างซึ่งทรงแสดงไว้แล้วก็แต่ละอย่างที่เกิดนั้นก็ดับไปด้วย
7: เรียนถามท่านอาจารย์พุทธบริษัทที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยเมื่อฟังเรื่องชื่อแล้วเนี่ยควรใส่ใจในเรื่องชื่อหรือควรใส่ในเรื่องของสภาวธรรมของชื่อนั้นๆครับผม
2: ประโยชน์ของการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกนี่ประการที่สำคัญที่สุดนะคะตลอดไปด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องสำหรับเพียงจะสนทนาหรือว่ากล่าวถึงเพื่อแสดงความรู้หรือความคิดแต่ว่าประโยชน์สูงสุดเนี่ยค่ะการศึกษาก็ทราบแล้วนะคะว่าทำไมทรงแสดงเรื่องการศึกษาธรรมะ3ลักษณะลักษณะที่1คือศึกษาแบบงูพิษไม่ได้เป็นประโยชน์เลยนะคะแต่ว่าเมื่อศึกษาแล้วมีความเข้าใจก็มีความสำคัญตนว่าได้เข้าใจแล้วก็เวลาที่ศึกษาไม่ว่าจะศึกษาเรื่องอะไรทั้งหมดนะคะถ้าเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดความสำคัญตนไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะว่าเหมือนจับงูพิษที่จะทำให้ตัวเองเป็นอันตรายได้นะคะจับงูพิษข้างหางนี่ประการที่หนึ่งซึ่งต้องไม่ลืมเลยค่ะว่าธรรมะทั้งหมดของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพระมหากรุณาแสดงเพื่อขัดเกลากิเลสไม่ใช่เพื่อส่งเสริมให้ใครมีกิเลสนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาธรรมะแล้วมีกิเลสคือไม่เข้าใจพระมหากรุณาที่ทรงแสดงธรรมะเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ให้รู้ว่าจะต้องอบรมเจริญปัญญาจึงจะขัดเกลากิเลสได้แต่เมื่อมีปัญญาแล้วไม่ใช่เพิ่มกิเลสขึ้นนะคะอันนั้นก็จะเป็นโทษประการที่สองคือการศึกษาเพื่อเป็นที่พึ่งของเราเพราะว่าเราเนี่ยค่ะจะมีอะไรซึ่งเป็นที่พึ่งจริงๆค่ะสมบัติจริงๆพึ่งได้ไหมมีสมบัติมากมายมหาศาลก็ป่วยไข้นะคะตามกรรมก็เกิดทุกข์ทางใจเดือดร้อนเพราะฉะนั้นสมบัติจริงๆเนี่ยช่วยได้หรือเปล่าหรือว่าพี่น้องมิตรสหายแม้แต่มารดาบิดานะคะถ้าลูกป่วยไข้แม้ว่ามารดาขอที่จะป่วยแทนก็ยังเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นที่พึ่งจริงๆของทุกคนเนี่ยนะคะก็คือพึ่งความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งไม่สามารถจะเกิดได้เลยถ้าไม่มีการฟังพระธรรมจะไม่มีใครที่จะสามารถ เป็นอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสามารถรู้แจ้งสภาพธรรมะที่มีจริงๆโดยไม่ได้ฟังนะคะโดยไม่ได้อบรมพระบารมีที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นนะคะการฟังธรรมะคือฟังเพื่อเป็นที่พึ่งให้เกิดความเห็นถูกให้เกิดความเข้าใจถูกเพื่อละคลายกิเลสอันนี้ลืมไม่ได้เลยค่ะเป็นที่พึ่งตลอดไปจนกว่าจะถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่เมื่อนั้นการฟังธรรมนะคะการศึกษาธรรมะจึงเป็นไปประดุจเป็นขุนคลังที่รักษาสมบัติที่ประเสริฐสุดคือพระธรรมแต่ว่าก่อนที่จะถึงนั้นก็คือเพื่อเป็นที่พึ่งที่จะทำให้ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งขัดเกลากิเลสได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะประโยชน์จริงๆคือขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะเข้าใจพอเข้าใจถูกนะคะประคับประคองตัวเองไปในเรื่องการละคลายกิเลสในเรื่องเข้าใจสภาพธรรมะที่แม้ว่าจะฟังก็ต้องรู้ว่าฟังสิ่งที่มีจริงๆนะคะเช่นธาตุ3ที่ทรงแสดงไว้อันดับแรกคือจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุคือไม่ลืมที่จะรู้ว่ามีแล้วยังไม่เข้าใจมีแล้วก็ยังไม่รู้มีแล้วก็ฟังต่อไปอีกนะคะมากๆเพื่อที่จะให้มีสัญญาความจำที่มั่นคงที่จะไม่ลืมฟังจนกว่ามีการรู้ว่าขณะนี้ค่ะที่กำลังเห็นเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งรูปธาตุก็คือกำลังปรากฏนามธาตุก็คือสภาพที่กำลังเห็นไม่ต้องไปหารูปร่างใดๆทั้งสิ้นของนามธรรมไม่ต้องไปคิดว่าจะมีลักษณะยังไงนะคะแต่เป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ที่กำลังเห็นนี่คือการที่ฟังแล้วฟังอีกนะคะเพื่อประโยชน์ที่จะได้เข้าใจถูกต้องจริงๆเพื่อที่จะได้ละคลายกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการศึกษาอย่างนี้ก็เป็นการที่จะปลอดภัยนะคะคือไม่ใช่เพื่อความสำคัญตนหรือว่าการที่เราจะไปข่มบุคคลอื่นว่าคนอื่นเป็นผู้ที่รู้น้อยเราเป็นผู้ที่รู้มากอันนั้นไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังถ้าใครสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะเพื่อการขัดเกลาความไม่รู้นั่นคือประโยชน์เพราะว่าถึงเราจะไปจำเรื่องราวไว้มากนะคะเรื่องพยัญชนะต่างๆตำราต่างๆในภาษาหนึ่งที่เราเกิดมาอย่างในขณะนี้ค่ะเราเป็นคนไทยเราจำภาษาไทยถ้าเราไปเกิดใหม่เป็นคนอื่นเราจะจำภาษาที่เราเคยจำไว้มากมายเยอะแยะอย่างนี้ได้ไหมแต่ถ้าเป็นความเข้าใจธรรมะนะคะไม่ว่าเราจะได้ยินด้วยภาษาอะไรเราสามารถที่จะเข้าใจอัตถะแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นก็คือสภาพธรรมะที่เราสามารถที่จะเข้าใจได
8: ้ผมกราบเรียนการปฏิบัตินั้นน่ะถ้าเรายึดพระไตรปิฎกเป็นหลักแล้วก็ดำเนินไปตามนั้นผมว่าเป็นการดีถ้าเผื่อเราไปออกนอกในวิธีอื่นเนี่ยซึ่งไม่มีที่ตรัสไว้เนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งถ้าเราพิจารณาไปในโดยความเป็นธาตุเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับตัวตนไม่มีเฉพาะขณะที่เราพิจารณาโดยความเป็นธาตุ
9: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: การที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นกุศลหรืออกุศลนั้นยากที่จะรู้ได้เพราะเกิดดับอย่างรวดเร็วแต่ต้องเป็นการอบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามลำดับตั้งแต่รู้ว่าเป็นเพียงธรรมะก่อนจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ20กรกฎาคม2557
1: เราไม่สามารถที่จะรู้ความละเอียดจริงๆของแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ที่เราบอกว่าขณะหนึ่งเนี่ยสภาพธรรมะเกิดดับไปแล้วนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าอภิธรรมะธรรมะลึกซึ้งตามความเป็นจริงต้องอาศัยปัญญาระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะเข้าใจถึงที่สุดและทรงแสดงความจริงทุกคำเพื่อที่จะอุปการะให้ผู้ที่ไม่ประมาทแม้แต่ได้ยินคำว่ากุศลอกุศลก็จะต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นโทษแต่ไม่ใช่หมายความว่าเท่านี้แล้วให้เราหมดกิเลสหมดการเป็นโทษไม่ใช่นะคะกว่าจะสะสมจนกระทั่งมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็มั่นคงที่รู้ว่าปัญญาระดับนี้ทำอะไรอกุศลที่ได้สะสมมาแล้วมากที่จะให้หมดไปเนี่ยไม่ได้จะต้องมีปัญญาที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะหมายความว่าอบรม

และก็ยากกว่ามากด้วยด้วยเหตุนี้นะคะปัญญาของผู้ที่รู้ความจริงจริงตามลำดับขั้นจริงๆถ้ายังไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะจะรู้ถึงความเป็นกุศลอกุศลไม่ได้แน่นอนเพราะว่าแม้ว่าธรรมะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลคืออัพยากตะเป็นเพียงชื่อแต่ว่าลักษณะที่เป็นธรรมะยังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นต้องมีลักษณะที่เกิดจริงปรากฏจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงเป็นเฉพาะลักษณะนั้นที่เริ่มเข้าใจถูกทำไมเดี๋ยวนี้ฟังแล้วไม่มีปัญญาระดับนั้นเพราะว่าขณะนั้นมีสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่สติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นก็เป็นสติเพียงขั้นไม่ได้คิดเรื่องอื่นแต่ฟังแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แหละแต่ว่าลึกซึ้งและรู้ยากจึงต้องฟังจริงๆเพราะเป็นสิ่งที่รู้ในสิ่งที่ยากที่จะได้ฟังแต่ละคำที่ทรงแสดงยากที่ใครจะได้ฟังเพราะฉันรู้ในสิ่งที่ยากที่จะได้ฟังก็ยิ่งยากและจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังฟังว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นั่นเองก็ยิ่งยากเพราะฉะนั้นคำถามธรรมดาซึ่งคนอาจจะตอบว่าเขาตอบได้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นกุศลและอกุศลไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่านั่นเป็นความคิดในเมื่อกุศลและอกุศลก็ดับไปอย่างเร็วจะไปรู้อันไหนที่จะตอบว่านี่เป็นกุศลหรือว่านี่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าเพื่อเข้าใจก่อนอื่นทั้งหมดคำแรกเป็นธรรมะแข็งขณะนี้ค่ะยังไม่ต้องไปคิดเป็นอัพยากตะหรือไม่ใช่สภาพรู้หรืออะไรแต่ลักษณะนั้นนะคะมีจริงๆเท่านี้เองมีจริงๆคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดค่อยๆเพิ่มความมั่นคงที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงโดยที่ยังไม่ได้นึกเลยว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจแม้ขณะที่คิดแล้วว่าเป็นธรรมะด้วยเรื่องราวต่างๆที่กำลังคิดเพราะคิดเป็นธรรมะที่เกิดคิดไม่ใช่เราเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทั้งหลายเป็นสภาพที่ขณะนั้นเพราะจิตคิดด้วยความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งหมดที่เป็นธรรมะละเอียดแล้วก็ยากแต่ว่าสามารถที่จะรู้ได้ต่อเมื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคำตอบที่จะตอบว่าขณะนี้เป็นกุศลและอกุศลเป็นไปไม่ได้เลยถ้าขณะนั้นไม่รู้ก่อนว่าเป็นธรรมะจนคลายความติดข้องจึงสามารถที่จะเข้าใจถูกยิ่งขึ้นในลักษณะนั้นได้

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1103ตั้งต้นใหม่นะคะโมหะเจตสิกโมหะเจตสิกนะคะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมอันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะไม่ใช่ฉันทะเจตสิกไม่ใช่วิริยะเจตสิกไม่ใช่ปัญญาเจตสิกและไม่ได้กล่าวถึงจิตด้วยเพราะฉะนั้นโมหะเจตสิกไม่ใช่สหชาตาธิปติปัจจัยโมหะมูลจิตเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะเหตุว่าที่จะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ต้องชวนะจิตซึ่งประกอบด้วยเหตุสองแต่เมื่อโมหะมูลจิตเนี่ยค่ะประกอบด้วยโมหะเหตุเพียงเหตุเดียวจึงไม่ใช่โลภะมูลจิตไม่ใช่โทสะมูลจิตเพราะฉะนั้นโมหะมูลจิตไม่ใช่จิตตาธิปติปัจจัยด้วยสำหรับปัจจัยที่4คืออนันตระปัจจัยและปัจจัยที่5คือสมนันตระปัจจัยที่ได้กล่าวถึงในคราวก่อนนะคะคงจะไม่มีใครสังเกตปัจจัยนี้ได้เพราะเหตุว่าทุกขณะจิตที่เกิดและดับอย่างรวดเร็วจิตที่เกิดและดับเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยากนะคะไม่เหมือนกับเหตุปัจจัยซึ่งพอที่จะสังเกตได้

0: หรือว่าอธิปติปัจจัยซึ่งพอที่จะรู้ได้อารมณปัจจัยก็กำลังปรากฏในขณะนี้ทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่อนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยไม่มีใครที่จะสังเกตรู้ได้แต่ต้องอบรมเจริญปัญญาจนกว่าจะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏสำหรับอนันตระปัจจัยยากแก่การที่จะประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปว่าเมื่อจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นและดับไปจิตดวงที่เกิดแล้วดับเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นยากก็จริงนะคะแต่ว่าชีวิตเนี่ยค่ะไม่ปรากฏเลยว่าขาดสายตั้งแต่เกิดคือตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งถึงในขณะนี้นะคะและต่อไปจนกระทั่งถึงจุติก็ไม่ปรากฏว่าขาดสายเรื่องเก่าๆตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะน่าคิดไหมคะว่าทำไมถึงเกิดนึกขึ้นมาได้ใช่ไหมคะในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะใครจะกำลังคิดถึงเรื่องอะไรทั้งที่ผ่านไปนานหลายปีหลายสิบปีแต่ก็ยังมีจิตที่เกิดขึ้นทางมโนทวารทำให้คิดถึงเรื่องเก่าๆทั้งที่ดับไปหมดแล้วเป็นเพราะการเกิดดับสืบต่อของจิตไม่ขาดตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งถึงในขณะนี้ทำให้จิตดวงต่อไปมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดนึกถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านไปแล้วได้ซึ่งขณะที่กำลังนึกถึงนะคะบางท่านอาจจะไม่เกิดระลึกเลยว่าเพราะปัจจัยอะไรหรือว่าทำไมจึงเกิดนึกถึงเรื่องที่ผ่านไปนานแล้วได้แต่ว่านี่ก็เป็นชีวิตประจำวันซึ่งให้ทราบว่าแม้แต่การที่จิตจะเกิดคิดนึกเรื่องต่างๆก็เป็นเพราะเหตุว่าจิตเกิดดับสืบต่อสะสมมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ขาดสายนั่นเองแต่ข้อที่ควรทราบนะคะสำหรับอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยไม่เป็นปัจจัยแก่รูปอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยได้แก่จิตและเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นและเมื่อดับไปจึงเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกดวงต่อไปเกิดเพราะจิตเนี่ยค่ะเกิดซ้อนกันไม่ได้จิตจะเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวพร้อมเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันถ้าจิตและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันนี้ยังไม่ดับไปจิตดวงต่อไปจะเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตที่กำลังเกิดในขณะนี้ต้องดับไปซะก่อนจึงเป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยให้จิตและเจตสิกต่อไปเกิดขึ้นแต่รูปไม่เป็นอนันตระปัจจัยเพราะเหตุว่ารูปทุกรูปซึ่งกำลังเกิดดับอยู่ในขณะนี้มีสมุฏฐานคือธรรมะที่ก่อตั้งให้เกิดขึ้น4สมุฏฐานแล้วแต่ว่าจะเกิดเพราะสมุฏฐานใดคือรูปบางกลุ่มเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นสมุฏฐานเรียกว่าจิตตัชรูปรูปบางกลุ่มเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานเรียกว่ากรรมมัชรูปรูปบางกลุ่มเกิดขึ้นเพราะอุตุเป็นสมุฏฐานเรียกว่าอุตุชรูปรูปบางกลุ่มเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นสมุฏฐานเรียกว่าอาหารรัชรูปเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยค่ะมีสมุฏฐานคือธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปเกิดขึ้นเพียง4สมุฏฐานและแต่ว่ารูปนั้นจะเกิดเพราะกรรมหรือรูปนั้นจะเกิดขึ้นเพราะจิตหรือรูปนั้นจะเกิดขึ้นเพราะอุตุหรือรูปนั้นจะเกิดขึ้นเพราะอาหารแต่ว่ารูปไม่มีอนันตระปัจจัยหรือว่ารูปไม่เป็นอนันตระปัจจัยไม่ใช่ว่าเมื่อรูปนี้เกิดแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้รูปอีกรูปหนึ่งเกิดไม่ใช่นะคะแต่ที่รูปอีกรูปหนึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิดหรือว่าเพราะจิตเป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิดหรือว่าเพราะอุตุเป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิดหรือว่าเพราะอาหารเป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิด แต่รูปไม่เป็นอนันตระปัจจัยหรือสมนันตระปัจจัยให้รูปอื่นเกิดนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสำหรับนามธรรมคือจิตและเจตสิกเท่านั้นที่เป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยได้ท่านผู้ฟังคงได้ยินคำว่านิโรธสมาบัติคือขณะที่พระอนาคามีบุคคลหรือพระอรหันต์ผู้ได้บรรลุถึงอรูปฌานขั้นสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานในขณะนั้นนะคะจิตเป็นสภาพที่ละเอียดมากและก็มีอารมณ์ที่ละเอียดมากเพราะเหตุว่าอารมณ์ของจิตในขณะนั้นนะคะเป็นสัญญาอย่างละเอียดของอากินจัญญายตนะจิตคืออรูปฌานที่3สัญญาในอรูปฌานที่3เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพที่ปราณีตและละเอียดมากถ้าพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเข้านิโรธสมาบัติหมายความว่าดับจิตและเจตสิกไม่มีจิตและเจตสิกเกิดเลยชั่วระยะหนึ่งไม่เกิน7วันผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติจะดับจิตและเจตสิกได้ไม่เกิน7วันในขณะนั้นนะคะมีรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมแม้ว่าไม่มีจิตเลยมีรูปซึ่งเกิดเพราะอุตุมีรูปเกิดเพราะสมุฏฐานอื่นแต่ไม่ใช่ว่ามีรูปซึ่งเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ารูปไม่เป็นอนันตระปัจจัยเพราะเหตุว่ารูปที่ดับไปแล้วไม่ได้เป็นปัจจัยให้รูปอื่นเกิดต่อแต่ที่รูปอื่นเกิดนั้นเพราะสมุฏฐานหนึ่งสมุฏฐานใดได้แก่มีจิตเป็นสมุฏฐานหรือมีกรรมเป็นสมุฏฐานหรือมีอุตุเป็นสมุฏฐานหรือมีอาหารเป็นสมุฏฐานสำหรับปัจจัยที่6นะคะคือสหชาตปัจจัยท่านผู้ฟังศึกษาเรื่องของปัจจัยโดยไม่ต้องรีบนะคะแต่ว่าพิจารณาจนกระทั่งเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องท่องแต่ว่าเมื่อเข้าใจแล้วเวลาที่ได้ยินชื่อของปัจจัยต่างๆก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าได้แก่สภาพธรรมะอะไรสำหรับสหชาตปัจจัยธรรมะใดย่อมเกิดขึ้นธรรมะนั้นชื่อว่าชาตะธรรมะที่เกิดพร้อมกันชื่อว่าสหชาตะเพราะฉะนั้นสำหรับสหชาตะปัจจัยเนี่ยไม่ยากเลยนะคะหมายความถึงสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยโดยเกิดพร้อมกันกับสภาพธรรมะที่ตนเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นคือปัจจัยธรรมและปัจจยุปบันธรรมต้องเกิดพร้อมกันในอุปาทขณะถ้าท่านผู้ฟังจะสังเกตนะคะปัจจัยนี้นะคะโดยชื่อสหชาตะหมายความถึงเกิดพร้อมกันไม่ได้พูดถึงเรื่องดับพร้อมกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสำหรับปัจจัยนี้นะคะหมายความถึงสภาพธรรมะใดซึ่งเป็นปัจจัยโดยเกิดขึ้นพร้อมกันกับปัจจยุปบันธรรมไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องดับแต่ให้รู้ว่าเป็นปัจจัยทันทีที่เกิดในขณะที่เกิดขึ้นและต้องเกิดพร้อมกันกับปัจจยุปบันธรรมคือธรรมะซึ่งตนเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นด้วยถ้าทราบความหมายของปัจจัยนี้ก็ทราบได้เลยใช่ไหมคะว่าสำหรับปรมัตถธรรม4สภาพธรรมะใดเป็นสหชาตปัจจัยเนี่ยค่ะเป็นเรื่องคิดแล้วก็พิจารณาแล้วก็ต้องตรงตามความเป็นจริงก็เหตุว่าสภาพธรรมะที่เป็นสหชาตปัจจัยได้แก่จิตและเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันท่านผู้ฟังได้ยินคำว่าผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเหล่านี้นะคะเป็นชื่อของเจตสิกแต่ละชนิดแต่ละประเภทผัสสะเป็นเจตสิกซึ่งกระทบอารมณ์ถ้าผัสสะไม่กระทบเจ จิตจะรู้อารมณ์นั้นไม่ได้เวทนาเป็นสภาพที่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ดีใจเสียใจหรือเฉยเฉยถ้าผัสสะไม่กระทบเวทนาจะเกิดรู้สึกในอารมณ์นั้นไม่ได้แต่ทั้งผัสสะทั้งเวทนาหรือสัญญาเจตสิกหรือเจตนาเจตสิกหรือเจตสิกอื่นๆซึ่งเกิดกับจิตนั้นต้องเกิดขึ้นพร้อมกับอุปาทขณะของจิตที่กล่าวว่าเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยนะคะต้องหมายถึงในทันทีที่จิตเกิดคือในอุปาทขณะของจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันในอุปาทขณะนี่โดยสหชาตะปัจจัยเพราะฉะนั้นจิตเป็นสหชาตะปัจจัยของเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยและเจตสิกเป็นสหชาตะปัจจัยแก่จิตซึ่งตนเกิดร่วมด้วยเพราะเหตุว่าถ้าเจตสิกไม่เกิดจิตก็เกิดไม่ได้หรือว่าถ้าจิตไม่เกิดเจตสิกก็เกิดไม่ได้ทั้งจิตและเจตสิกต้องเกิดด้วยกันโดยสภาพของสหชาตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยการเกิดขึ้นพร้อมกันก็ไม่ยากใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของจิตเจตสิกตามที่เคยได้ทราบแล้วนอกจากจิตและเจตสิกเป็นสหชาตะปัจจัยไม่ใช่แต่เฉพาะจิตเท่านั้นค่ะที่เป็นสหชาตะปัจจัยเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตก็เป็นสหชาตะปัจจัยของจิตด้วยนอกจากจิตและเจตสิกเป็นสหชาตะปัจจัยแล้วท่านผู้ฟังลองนึกดูสิคะว่ามีอะไรอีกซึ่งเป็นสหชาตะปัจจัยอะไรคะปรมัตถธรรมมี4นะคะจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อจิตและเจตสิกเป็นสหชาตะปัจจัยแล้วยังมีสภาพธรรมะอื่นอีกไหมซึ่งเป็นสหชาตะปัจจัยสำหรับรูปปรมัตถ์มีรูป4รูปคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมหาภูตรูป4ต้องเกิดพร้อมกันแยกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุดินเป็นสหชาตะปัจจัยให้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดขึ้นพร้อมกันทันทีกับการเกิดของธาตุดินธาตุน้ำเป็นสหชาตะปัจจัยคือเป็นปัจจัยให้ธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเกิดขึ้นพร้อมกันทันทีกับที่ธาตุน้ำเกิดขึ้นธาตุไฟก็เป็นสหชาตะปัจจัยทำให้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมเกิดขึ้นพร้อมกันทันทีในขณะที่ธาตุไฟเกิดขึ้นและธาตุลมก็เป็นสหชาตะปัจจัยคือทำให้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเกิดขึ้นพร้อมกันทันทีในขณะที่ธาตุลมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับสหชาตะปัจจัยปัจจัยและปัจจยุปบันต้องเกิดพร้อมกันทันทีคือในอุปาทขณะนั่นเองสำหรับมหาภูตรูป4แยกกันไม่ได้เลยต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันขณะใดที่ธาตุดินเกิดจะไม่มีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดพร้อมกันในขณะนั้นไม่ได้ขณะที่ธาตุไฟเกิดขณะนั้นจะไม่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมเกิดในขณะนั้นด้วยไม่ได้มหาภูตรูป4เป็นสหชาตปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าทบทวนเรื่องปัจจัยและปัจจยุปบันเป็นภาษาบาลีในมหาภูตรูป4นั่นเองปฐวีธาตุเป็นปัจจัยเตโชธาตุอาโปธาตุวาโยธาตุเป็นปัจจยุปบันธาตุเตโชธาตุคือธาตุไฟเป็นปัจจัยปฐวีธาตุอาโปธาตุวาโยธาตุเป็นปัจจยุปบันเพราะว่าปัจจัยเป็นเหตุปัจจยุปบันเป็นผลคือธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุนั้นเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาบาลีนะคะเมื่อเข้าใจคำว่าปัจจัยสภาพธรรมะซึ่งทำให้สภาพธรรมะอื่นเกิดขึ้นสภาพธรรมะใดก็ตามซึ่งเกิดขึ้นเพราะสภาพธรรมะนั้นเป็นปัจจยุปบันเพราะฉะนั้นปัจจัยก็ต้องคู่กับปัจจยุปบัน นี่ก็เป็นสหชาตะปัจจัยประการหนึ่งคือมหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสี่โดยยกมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามหรือยกมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองหรือยกมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งก็ได้ไม่ว่าจะกล่าวโดยนัยยะใดๆนะคะก็ให้ทราบว่ามหาภูตรูปทั้งสี่เกิดพร้อมกันจึงเป็นสหชาตปัจจัยที่ตัวนี้เองในขณะนี้นะคะไม่ใช่ที่อื่นและรวมทั้งมหาภูตรูปภายนอกด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะที่ตัวเท่านั้นไม่ว่าที่ใดก็ตามซึ่งปรากฏลักษณะแข็งเป็นลักษณะของปฐวีธาตุเกิดขึ้นปรากฏให้ทราบว่าในขณะนั้นต้องมีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมเกิดพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นรูปภายในหรือรูปภายนอกสำหรับประการที่สองคือนอกจากประการที่หนึ่งคือจิตและเจตสิกเป็นสหชาตปัจจัยซึ่งกันและกันประการที่สองมหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันประการที่สามปฏิสนธิจิตในภูมิที่มีขันห้าเป็นสหชาตปัจจัยแก่ปฏิสนธิหัตถยวัตถุถ้าได้ยินคำว่าวัตถุเนี่ยนะคะหมายความว่ารูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตในภูมิซึ่งมีขันธ์ห้าเนี่ยค่ะรูปจะเกิดโดยที่ไม่มีจิตเป็นที่เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะใดที่จิตเกิดในภูมิที่มีขันธ์ห้านะคะจะต้องทราบว่าจิตประเภทนั้นเกิดที่รูปอะไรเพราะเหตุว่ารูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตมีหกรูปได้แก่วัตถุ6คือจักขุวัตถุเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณที่กำลังเห็นในขณะนี้นะคะจิตเห็นเป็นสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดที่จักขุประสาทะจักขุประสาทะเป็นจักขุวัตถุของจักขุวิญญาณจิตขณะที่ได้ยินโสตประสาทะเป็นโสตวัตถุคือเป็นที่เกิดของโสตวิญญาณจิตที่กำลังได้ยินเสียงในขณะนี้นะคะเกิดที่โสตประสาทะแล้วก็ดับที่โสตประสาทะเพราะฉะนั้นโสตประสาทะเป็นโสตวัตถุของโสตวิญญาณจิตสองดวงขณะที่ได้กลิ่นคานะวิญญาณจิตเกิดที่คานะประสาทะเพราะฉะนั้นคานะประสาทะใดซึ่งเป็นที่เกิดของคานะวิญญาณจิตในขณะนั้นคานะประสาทรูปนั้นเป็นคานะวัตถุของคานะวิญญาณจิตในขณะที่ได้กลิ่นแล้วก็ดับไม่เที่ยงเลยนะคะชั่วขณะเล็กน้อยนิดเดียวซึ่งจิตเกิดขึ้นกระทำกิจต่างๆแล้วก็เกิดที่ต่างๆในขณะที่ลิ้มรสที่รสปรากฏเนี่ยค่ะเพราะจิตเกิดขึ้นลิ้มรสที่ชิวหาประสาทะชิวหาวิญญาณจิตเกิดขึ้นลิ้มรสที่ชิวหาประสาทะรูปซึ่งเป็นชิวหาวัตถุเพราะเหตุว่าเป็นที่เกิดของชิวหาวิญญาณแล้วก็ดับขณะใดที่กำลังกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวขณะนั้นกายวิญญาณเกิดที่กายประสาทรูปเพราะฉะนั้นกายประสาทรูปเป็นกายวัตถุคือเป็นที่เกิดของกายวิญญาณในขณะนั้นแล้วก็ดับแต่ในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้มีแต่จิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจิตอื่นทั้งหมดนอกจากนั้นเกิดที่หัตถยรูปซึ่งเป็นหัตถยวัตถุคือเป็นที่เกิดของจิตอื่นทั้งหมดในภูมิที่มีขันธ์ห้านอกจากจิตสิบดวงเพราะฉะนั้นในปฏิสนธิการคือในขณะที่เกิดจิตจะเกิดโดยที่ไม่มีรูปเป็นที่เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตคือขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นกรรมเป็นปัจจัยทำให้หัตถยวัตถุเกิด เป็นที่เกิดของปฏิสนธิจิตการเกิดขึ้นในภูมิมนุษย์นะคะซึ่งปฏิสนธิจิตเนี่ยค่ะก็ได้ดับไปนานแล้วเพราะเหตุว่าเป็นจิตดวงแรกขณะแรกซึ่งเกิดขึ้นปฏิสนธิจิตเป็นวิบากจิตเป็นผลของกรรมหนึ่งถ้าเกิดในสุคติภูมิก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้าเกิดในทุคติภูมิก็เป็นผลของอกุศลกรรมและในภูมิที่มีขันธ์ห้ากรรมไม่ได้ทำให้เพียงปฏิสนธิจิตและเจตสิกเกิดเท่านั้นยังมีกรรมมัชฌรูปซึ่งถ้าเป็นในภูมิของมนุษย์ซึ่งเกิดในครรภ์ในทันทีที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นจะมีกรรมมัชฌกลาบรวม3กลาบกลาบหรือกลาปะในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงกลุ่มของรูปเพราะเหตุว่าที่รูปจะเกิดขึ้นเพียงลำพังรูปเดียวไม่มีอย่างน้อยที่สุดต้องมีรูปเกิดพร้อมกัน8รูปคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นมหาภูตรูป4และรูปซึ่งอาศัยเกิดกับมหาภูตรูปอีก4คือสีกลิ่นรสโอชะอีก4รูปเพราะไม่ใช่มหาภูตรูปแต่เป็นรูปซึ่งเกิดโดยอาศัยมหาภูตรูปรูปซึ่งเกิดโดยอาศัยมหาภูตรูปชื่อว่าอุปาทายรูปเพราะฉะนั้นรูป8รูปไม่แยกจากกันเลยคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม4และสีกลิ่นรสโอชะอีก4
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์เรือไทยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.คุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
2: คร
1: ั้
2: งที
1: ่
2: 1,104
0: การเกิดขึ้นในภูมิมนุษย์นะคะซึ่งปฏิสนธิจิตเนี่ยค่ะก็ได้ดับไปนานแล้วเพราะเหตุว่าเป็นจิตดวงแรกขณะแรกซึ่งเกิดขึ้นปฏิสนธิจิตเป็นวิบากจิตเป็นผลของกรรมหนึ่งถ้าเกิดในสุคติภูมิก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้าเกิดในทุคติภูมิก็เป็นผลของอกุศลกรรมและในภูมิที่มีขันธ์ห้ากรรมไม่ได้ทำให้เพียงปฏิสนธิจิตและเจตสิกเกิดเท่านั้นยังมีกรรมมัชฌรูปซึ่งถ้าเป็นในภูมิของมนุษย์ซึ่งเกิดในครรภ์ในทันทีที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นจะมีกรรมมัชฌกลาบรวม3กลาบกลาบหรือกลาปะในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงกลุ่มของรูปเพราะเหตุว่าที่รูปจะเกิดขึ้นเพียงลำพังรูปเดียวไม่มีอย่างน้อยที่สุดต้องมีรูปเกิดพร้อมกัน8รูปคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นมหาภูตรูป4และรูปซึ่งอาศัยเกิดกับมหาภูตรูปอีก4คือสีกลิ่นรสโอชะอีก4รูปเพราะไม่ใช่มหาภูตรูปแต่เป็นรูปซึ่งเกิดโดยอาศัยมหาภูตรูป รูปซึ่งเกิดโดยอาศัยมหาภูตรูปชื่อว่าอุปาทายรูปเพราะฉะนั้นรูป8รูปไม่แยกจากกันเลยคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม4และสีกลิ่นรสโอชาอีก4เป็น8รูปและสำหรับรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยก็จะต้องมีชีวิตรูปรวมอยู่ด้วยซึ่งทำให้รูปนั้นมีลักษณะเป็นรูปที่ทรงชีวิตเป็นลักษณะของรูปซึ่งมีชีวิตต่างกับรูปอื่นๆซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเพราะกรรมอีก1รูปเป็น9รูปและสำหรับ3กลาบนะคะจะประกอบด้วยรูปกลุ่มละ10กลุ่มละ10คือนอกจากจะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นมหาภูตรูปมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชะเป็นอุปาทายรูปแล้วก็มีชีวิตรูปนะคะอีก1รูปเป็น9รูปและก็มีกายะที่ปรากฏเมื่อเจริญเติบโตแล้วแต่ในขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเนี่ยค่ะรูปนั้นเล็กที่สุดนะคะทั้ง3กลาบหรือทั้ง3กลุ่มของรูปเป็นรูปที่เล็กมากแต่ให้ทราบว่าแม้จะเล็กเพียงไรก็ตามในกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งหรือกลาบหนึ่งกลาบหนึ่งจะมีรูปรวมกัน10รูปสำหรับกลุ่มหนึ่งเป็นกายะทะสกะคือได้แก่กลุ่มของกายกลุ่มหนึ่งนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งคือภาวะทัสกะได้แก่มหาภูตรูป4อุปาทายรูป4ชีวิตรูป1และอิทธิภาวะ1ถ้าเป็นเพศหญิงหรือปุริสภาวะอีก1ถ้าเป็นเพศชายรวมในกลุ่มนั้นนะคะก็เป็น10รูปเรียกว่าภาวะทัสกะอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นที่เกิดของจิตชื่อหทยะทะสกะก็ต้องประกอบด้วยรูป10รูปคือมหาภูตรูป4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอุปาทายรูป4คือสีกลิ่นรสโอชะชีวิตรูป1เป็น9นะคะและหทยะวัตถุคือรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตอีก1รูปในกลุ่มนั้นเป็นหทยะทัสกะคือกลุ่มของหทัยซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเพราะฉะนั้นกรรมทำให้กรรมมัชฌรูป3กลุ่มเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตในอุปาทขณะแต่ว่าถ้าจิตคือปฏิสนธิจิตไม่เกิดกรรมมัชฌรูป3กลุ่มนี้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับปฏิสนธิจิตในภูมิที่มีขันธ์5เป็นสหชาตปัจจัยให้กรรมมัชฌรูป3กลุ่มเกิดขึ้นซึ่งได้เป็นไปแล้วพร้อมกันทันทีในขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นโดยนัยยะเดียวกันหทยะวัตถุในขณะปฏิสนธิซึ่งเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของจิตจึงเป็นสหชาตปัจจัยของปฏิสนธิจิตแต่ว่ากรรมมัชฌกลาบอีก2กลาบไม่เป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดเพราะเหตุว่าจิตไม่ได้เกิดที่กายะทัสกะหรือภาวะทัสกะแต่เกิดที่กลุ่มของรูปซึ่งเป็นหทยะทัสกะมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะในเรื่องของสหชาตปัจจัยหมวดนี้คือปฏิสนธิจิตในภูมิที่มีขันธ์5เป็นสหชาตะปัจจัยให้แก่ปฏิสนธิหทยะวัตถุในอุปาทขณะและปฏิสนธิหทยะวัตถุเป็นสหชาตะปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในอุปาทขณะถ้าท่านผู้ฟังจะสังเกตนะคะก็จะเห็นได้ว่ากล่าวถึงเฉพาะหทยะวัตถุปฏิสนธิขณะหมายความถึงปฏิสนธิหทยะวัตถุรูปรูปเดียวที่เป็นสหชาตปัจจัยของจิตคือปฏิสนธิจิตในภูมิที่มีขันธ์5เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ารูปอื่นขณะอื่นนอกจากปฏิสนธิขณะ ที่รูปจะเป็นปัจจัยให้เกิดจิตก็ดีหรือว่าจะเป็นทวารให้จิตรู้อารมณ์ก็ดีหรือว่าจะเป็นอารมณ์ให้จิตรู้ก็ดีรูปทั้งหมดที่จะเป็นปัจจัยได้ในขณะอื่นนอกจากปฏิสนธิกาลแล้วต้องเป็นรูปในขณะถิติขณะของรูปรูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นในอุปาทขณะของจิตถ้ารูปนั้นเกิดในขณะนั้นรูปนั้นนะคะไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้แก่จิตได้เลยเป็นทวารไม่ได้เป็นวัตถุไม่ได้เป็นอารมณ์ไม่ได้นอกจากเฉพาะในปฏิสนธิการคือในขณะเกิดขึ้นขณะเดียวเท่านั้นซึ่งปฏิสนธิหัตถยวัตถุเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตได้ในอุปาทขณะของรูปนอกจากนั้นแล้วนะคะรูปจะไม่มีโอกาสเป็นปัจจัยในอุปาทขณะของรูปได้เลยรูปทุกรูปที่จะเป็นปัจจัยโดยเป็นทวารก็ดีโดยเป็นวัตถุคือเป็นที่เกิดก็ดีหรือว่าโดยเป็นอารมณ์ก็ดีจะต้องเป็นปัจจัยในถิติขณะเท่านั้นซึ่งจะเห็นได้ในวิถีจิตนะคะว่าขณะที่รูปเกิดกระทบผวังขณะนั้นนะคะจิตไม่สามารถจะรู้หรือว่ามีรูปนั้นเป็นอารมณ์ได้ทันทีต้องเป็นในถิติขณะของรูปเสมอเว้นขณะเดียวคือในปฏิสนธิขณะเท่านั้นซึ่งรูปสามารถจะเป็นปัจจัยได้ในอุปาทขณะ
2: ก็ผมจะเข้าใจถูกหรือเปล่าไม่ทราบนะในขณะปฏิสนธิจิตเกิดเนี่ยอาจารย์ว่ามีรูปกลาบคือกายทัศกะกลาบกับภาวะทัศกะกลาบแล้วก็หัตถยทัศกะกลาบเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิต
0: ในภูมิที่มีขันธ์ 5สำหรับผู้ที่เกิดในครรภ์ค่ะถ้าเกิดเป็นโอปปาติกะหรือในกำเนิดอื่นนะคะก็จะมีกลาบมากกว่านั้น
2: ในสมมติว่าอย่างในมนุษย์นี่นะ
0: ค่ะ
2: ในมนุษย์นี่ก็ในขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดรูป30รูปเนี่ยก็ต้องเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิต
0: ค่ะ
2: และรูป30รูปนี่ถือว่าเป็นสหัชชาตปัจจัยของปฏิสนธิจิต
0: ขอประทานโทษนะคะมีกลุ่มของรูป3กลุ่มเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตในอุปาทขณะปฏิสนธิจิตเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมชรูป3กลุ่มนี่ตอนหนึ่งนะคะ
2: ครับ
0: ปฏิสนธิจิตเป็นสหชาตปัจจัยให้เกิดกรรมชรูป3กลุ่มแต่ว่าในกรรมชรูป3กลุ่มเฉพาะกลุ่มเดียวคือปฏิสนธิหัตถยวัตถุในหัตถยทัศกกลาบนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิจิตได้อีก2กลุ่มไม่เป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นนะคะปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยแก่กรรมมัชฌรูป3กลาบและปฏิสนธิหัตถยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตเฉพาะกลาบเดียวละเอียดไหมคะที่จะต้องทราบค่ะว่ามี3กลาบซึ่งเป็นกรรมมัชฌรูปเกิดขึ้นเพราะปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยแต่ว่าใน3กลาบนั้นนะคะเฉพาะปฏิสนธิหัตถยวัตถุรูปเท่านั้นซึ่งเป็นสหชาตปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดกรรมชกลาบอีก2กลาบคือภาวะทัศกะกลาบและกายะทัศกะกลาบไม่เป็นสหชาตปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกันจริงค่ะแต่ปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยกรรมชกลาบ3กลุ่มเป็นปัจจยุบันแต่ใน3กลุ่มนั้นนะคะกลุ่ม1คือปฏิสนธิหัตถยรูปเป็นสหชาตปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิจิตเพราะฉะนั้นเรื่องของปัจจัยต้องแยกกับเรื่องของปัจจยุบันถ้าจะเอาปัจจัยปนกับปัจจยุบันเนี่ยค่ะก็จะเข้าใจสภาพธรรมะคลาดเคลื่อนสภาพธรรมะใดซึ่งเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยทำให้สภาพธรรมะอื่นเกิดขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดเพราะปัจจัยนั้นนะคะจะเป็นปัจจัยด้วยแม้ว่าสหชาตปัจจัยเนี่ยค่ะปัจจัยและปัจจยุบันเกิดพร้อมกันแต่ก็ต้องทราบว่าในสภาพธรรมะซึ่งเกิดพร้อมกันคือเป็นปัจจัยและปัจจยุบันนั้นสภาพธรรมะใดเป็นปัจจัยสภาพธรรมะใดเป็นปัจจยุบันมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีนะคะก็ขอเรียนถามว่ากรรมมัชฌรูปในขณะอื่นเกิดขึ้นเพราะอะไรคำถามไม่ยากเลยค่ะกรรมมัชฌรูปในขณะอื่นนะคะเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัยกรรมมัชฌรูปชื่อบอกแล้วใช่ไหมคะกรรมมัชฌรูปในขณะอื่นเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัยเพราะกรรมเป็นปัจจัยไม่มีจิตเป็นปัจจัยเกิดได้ไหมกรรมมัชฌรูปในขณะอื่นไม่มีจิตเป็นปัจจัยเกิดได้ไหมได้เพราะเหตุว่ารูปนั้นเกิดขึ้นเพราะกรรมเฉพาะในขณะปฏิสนธิเท่านั้นเองค่ะซึ่งจะต้องอาศัยจิตเป็นสหชาตะปัจจัยแต่ไม่ใช่เพราะจิตเป็นสมุฏฐานนะคะอย่าลืมกรรมมัชฌรูปยังคงเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยไม่ได้เกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานเลยแต่ว่าที่กรรมมัชฌรูปในขณะแรกจะเกิดขึ้นได้ในภูมิหนึ่งภูมิใดเป็นครั้งแรกทีเดียวนั้นต้องอาศัยปฏิสนธิจิตเป็นสหชาตะปัจจัยแต่ว่ากรรมมัชฌรูปนั้นนะคะก็ยังคงเป็นรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานเพราะฉะนั้นหลังจากขณะปฏิสนธิหลังจากอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตแล้วนะคะกรรมมัชฌรูปทั้งหมดเกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยจิตตัวอย่างในนิโรธสมาบัติจิตเจตสิกดับกรรมมัชฌรูปเกิดดับสืบต่ออยู่เรื่อยๆนี่เป็นความต่างกันของผู้ที่เป็นพระอนาคามีบุคคลหรือผู้ที่เป็นพระอรหันต์ซึ่งได้อรูปฌานที่4คือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานสามารถที่จะดับจิตเจตสิกได้ไม่เกิน7วันในระหว่างนั้นนะคะจิตเจตสิกไม่เกิดเลยนะคะแต่กรรมมัชฌรูปเกิดเพราะฉะนั้นกรรมมัชฌรูปเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานแต่ว่าเฉพาะในครั้งแรกในภพนี้ชาตินี้นะคะในปฏิสนธิขณะนั้นจะต้องอาศัยจิตเป็นสหชาตะปัจจัยจึงจะเกิดได้อสัญญสัตตาพรหมบุคคลมีแต่รูปปฏิสนธิในขณะปฏิสนธินั้นกรรมมัชฌรูปเกิดไม่ต้องอาศัยจิตสำหรับในภูมินั้นแต่ว่าในภูมิที่มีขันธ์ 5เนี่ยค่ะแม้รูปจะเกิดเป็นครั้งแรกคือแม้รูปนั้นจะเป็นกรรมมัชฌรูปคือรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมมีกรรมเป็นสมุฏฐานแต่ในขณะแรกที่จะเกิดก็ยังต้องอาศัยปฏิสนธิจิตเป็นสหชาตะปัจจัยหมวดที่4สำหรับสหชาตะปัจจัยนะคะจะมีสภาพธรรมะอะไรอีกไหมคะซึ่งเกิดพร้อมกันจิตและเจตสิกเป็นหมวดที่หนึ่งมหาภูตรูป4เป็นหมวดที่สองปฏิสนธิจิตในภูมิที่มีขันธ์ 5และปฏิสนธิหัตถยวัตถุเป็นหมวดที่3หมวดที่4นะคะคือจิตและเจตสิกเป็นสหชาตะปัจจัยให้เกิดจิตตัชรูปเรื่องของสหชาตปัจจัยเนี่ยนะคะถ้าจะศึกษาโดยย่อก็ย่อมากคือว่าสภาพธรรมะใดซึ่งเกิดพร้อมกันในขณะนั้นเป็นสหชาตปัจจัยแต่ถ้าจะศึกษาให้ละเอียดก็จะต้องแยกออกเช่นจิตเป็นสหชาตปัจจัยให้จิตตัชรูปเกิดขึ้น ถ้าใช้คำว่าสหชาตปัจจัยแล้วก็หมายความว่าจิตตัชรูปที่เกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานนั้นต้องเกิดพร้อมกับจิตในอุปาทขณะของจิตจึงจะเป็นสหชาตปัจจัยถ้าเกิดก่อนหรือเกิดหลังนะคะไม่ชื่อว่าสหชาตปัจจัยเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดที่เป็นจิตตัชรูปจะต้องเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของจิตและสำหรับจิตซึ่งเป็นปัจจัยให้จิตตัชรูปเกิดนี่นะคะก็เว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10อรูปวิบาก4ปฏิสนธิจิต1และจุติจิตของพระอรหันต์1รวมทั้งหมดก็เป็นจิต16ดวงซึ่งไม่เป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นขณะเห็นเฉพาะจักขุวิญญาณไม่เป็นปัจจัยให้จิตตัชรูปเกิดสัมปติชนะสันติรณะโวธพนะชวนะเป็นปัจจัยให้จิตตัชรูปเกิดมีใครสั่งหรือเปล่าคะและสำหรับเรื่องการที่จะเข้าใจว่าจิตสั่งบางท่านดูเหมือนว่าเข้าใจนะคะพอใครบอกว่าจิตสั่งก็เข้าใจว่าจิตสั่งให้รูปเกิดมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีการเดินการพูดเรียกว่าการกระทำกิจการงานต่างๆแต่ถ้าจะพิจารณาให้ละเอียดจริงๆนะคะให้เข้าใจจริงๆก็ต้องคิดตั้งแต่ว่าที่ว่าจิตสั่งนั้นคืออย่างไรที่จะเรียกว่าสั่งเนี่ยค่ะคืออย่างไรมีใครพอที่จะตอบได้ไหมคะว่าสั่งคืออย่างไรที่จะใช้คำว่าจิตสั่งคืออย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นจิตสั่งไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะทีนี้ถ้ามีท่านผู้ใดที่เข้าใจว่าจิตสั่งเพราะเหตุว่าดูเหมือนจะว่าพอบอกว่าจิตสั่งใครๆก็เข้าใจว่าถูกจิตสั่งมิฉะนั้นแล้วรูปนี่ก็จะเคลื่อนไหวประกอบกิจการงานต่างๆไม่ได้ทำให้ดูเหมือนเข้าใจว่าจิตสั่งแต่ถ้าจะพิจารณาจริงๆนะคะก็จะต้องพิจารณาแม้แต่ในความหมายของคำว่าสั่งว่าที่ว่าสั่งเนี่ยค่ะคืออะไรคืออย่างไรที่ว่าสั่ง
3: เรื่องจิตสั่งนี่นะไม่ใช่ว่าผมเห็นด้วยนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะไปขัดกับหลักธรรมที่ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าถ้าที่ผมได้ยินได้ฟังมาการบรรยายธรรมะตามสถานที่ต่างๆก็ดีทางวิทยุก็ดีนั่นพอจะจับใจความได้ว่าท่านผู้บรรยายธรรมะเหล่านั้นท่านใช้คำว่าจิตสั่งอย่างเบื้องต้นว่าผมยืนอยู่เนี่ยท่านก็บอกว่าเพราะจิตสั่งให้ยืนนะฮะแต่ผมว่าไม่ใช่จิตสั่งนะครับมันขัดกับหลักธรรมอันนี้แต่ท่านบอกแล้วที่โยมยืนอยู่เนี่ยยืนเพราะอะไรท่านบอกอย่างนั้นแล้วก็เถียงไปเถียงมาท่านบอกแล้วโยมก็เอาไปคิดดูฝ่ายกันแล้วกัน
0: ค่ะแต่ว่าต้องแต่ต้องพิจารณานะคะแม้แต่เพียงคำว่าสั่งเนี่ยค่ะสั่งคืออะไรที่ว่าสั่งนั่นนะคะคืออะไร
3: คือหมายความว่าหลังว่าเราจะเหยียดแขนออกไปนี่นะ
0: ฮะ
3: เพราะจิตสั่งให้เหยียดก็เหยียดออกไป
0: เดี๋ยวค่ะสั่งคืออะไรที่ว่าสั่งเนี่ยสั่งคืออะไร
3: ท่านก็ไม่อธิบายนะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าจะเข้าใจแต่ความจริงถ้าจะพิจารณาจริงๆนะคะก็ต้องพิจารณาตั้งแต่แม้คำว่าสั่งเนี่ยคืออะไรคืออย่างไรและคือเมื่อไรที่ว่าสั่ง
3: เคยเรียนถามกันนะแต่ว่าไม่อธิบายในข้อนี้นะครับท่านจะบอกว่าแต่ว่าขณะผมนั่งนะฮะผมนั่งอยู่ก็ถามกันแล้วกันต่างนั่งทางถามถ้าที่โยมนั่งเนี่ยไม่ใช่จิตต่างแล้วบอกผมก็ไม่ใช่
0: จิตเป็นสภาพรู้
3: ครับ
0: ค่ะ
3: ไม่ใช่แต่ว่าท่านก็ไม่อธิบายก็พูดกันไปก็ไม่ตกลงกันได้แล้วก็ท่านก็เลยบอกว่าเอาโยมเอาไปคิดดูใหม่ว่าอย่างนั้นแล้ววันหลังก็เลยไม่ได้คิดไม่ได้เอามาพูดก
0: ัน
3: แต่ว่าฟังทางวิทยุเดี๋ยวนี้ก็ยังฟังอยู่นะครับว่าจิตเนี่ยโดยมากท่านมักจะอ้างว่าจิตเนี่ยเป็นประธานเป็นหัวหน้าของธรรมทั้งหลายอะไรเขาไม่คำพูดเครื่องธรรมทั้งหลายมีจิตเป็นประธานเป็นหัวหน้าก็อ้างว่าอย่างนี้นะครับแต่ความจริงน
0: ะ
3: ผมไปอ่านหนังสือพบข้อความตอนหนึ่งว่าถ้าจิตนี้สั่งได้ไซก็คงจะเราร่างกายเนี่ยมันคงจะไม่เปื่อย งอกไม่แก่ไม่อะไรหรอก
0: ค่ะ
3: แต่ความจริงมันสั่งไม่ได้นะครับมันขัดกับหลักธรรมที่ว่าสัพเพธัมมานัตตาเนี่ยธรรมนั้นเป็นอนัตตาอยู่แล้วอันนี้เป็นหลักใหญ่นะครับแต่ท่านเหล่านั้นท่านมองข้ามไปหมดนะครับ
0: เพราะว่าโดยมากนะคะถ้าใช้คำว่าสั่งเนี่ยทุกท่านจะเข้าใจความหมายนี้ว่าอะไรคะที่ว่าสั่งเนี่ย
3: ก็หมายว่าบังคับบัญชาใช่ครับให้ทำตามนั้นให้ทำไปตามที่จิตต้องการให้ทำไปตามที่จิตต้องการนั้นความหมายความเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ
0: เดี๋ยวนะคะต้องพูดหรือเปล่าคะสั่งเนี่ยไม่ต้องหรือต้องคะค่ะจิตนึกหรือเปล่าคะขณะนั้น
3: นึกครับ
0: นึกคือรู้คำหรือเปล่าคะ
3: นะ
0: นึกคือรู้คำหรือเปล่าคะ
3: รู้ครับ
0: ค่ะถ้าขณะนั้นจิตรู้คำไม่ได้สั่งอะไรเพราะว่าจิตเป็นสภาพที่รู้คำแล้วก็ดับ
3: ครับ
0: จิตมีลักษณะเดียวค่ะคือเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เพราะฉะนั้นการที่จะประจักษ์ลักษณะของจิตที่จะว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนะคะต้องรู้ในอาการรู้ซึ่งเป็นลักษณะของจิตถ
3: ้
0: าจะไปรู้ในอาการอื่นไม่มีทางที่จะเข้าใจในสภาพรู้ได
3: ้เคยโต้เถียงกับท่านผู้บรรยายเหมือนกันว่าโดยสภาวะของจิตเนี่ยเป็นจิตนี้เป็นสิ่งที่เป็นสภาวะที่รู้อารมณ์ไม่ใช่จะไปสั่งไอ้นู่นไอ้นี่ได้แต่ท่านก็ไม่ยอมจะบอกสั่งนะโยมที่โยมนั่งอยู่นี่ยืนอยู่เนี่ยเพราะจิตสั่งท่านว่าอย่างนั้นพระว่าจะเหมือนกันนะพระว่าที่ท่านบรรยายธรรมะเนี่ยท่านว่าสั่งครับเดี๋ยวนี้ก็ยังสั่งครับ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณนัชยาอิทธิพลกังวาน 10,000 บาทคุณเสริมศรีโสภิกุล 300 บาทคุณสาวนีสุขพาณิชผล 5,000 บาทคุณจิรการจันดี 300 บาทคุณสุนทรีทองลับแก้ว 200 บาทคุณสุดศรีสมพันธ์อุทิศให้คุณมนตรีสมพันธ์500 บาทคุณธัญภาและคุณกฤชวัตร500 บาทคุณชนพัฒน์สอน 1,260 บาทคุณมงคลเดชารัม 1,000 บาทคุณสุนีคุณาบุตร 1,000 บาทคุณภูริพัฒน์วงพิรางกูล 1,000 บาทคุณพันนิพาวิมุกตานนท์อุทิศให้บิดามารดา 3,000 บาทและคุณกฤษณาสิทธิรักษ์500 บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 9:30 นสนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 นถึง 11:30 นรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะลายชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Visionช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ092777900ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจ
จงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน